0: มัยใหม่เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับ IEA ยืนยันยกระดับความร่วมมือกันในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถด้านพลังงานการหารือเชิงนโยบายด้านความมั่นคงทางพลังงานตลอดจนการฝึกซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานพร้อมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกถาวรของ IEA ในอนาคตและการผลักดันไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งผู้อำนวยการ IEA พร้อมสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ในกระบวนการดังกล่าวจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบหารือกับนายคอลิดอามัดอัลอามานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกณสำนักงานใหญ่ยูเนสโกซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านอาทิด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนที่ไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลก8แห่งและไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลพร้อมหวังว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมปีนี้นอกจากนี้ยังมีการผลักดันชุดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งไม่เพียงสะท้อนองค์ความรู้ภูมิปัญญางานหัตถศิลป์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมร่วมของคนไทยแต่ยังเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนส่วนภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหาร
1: รัฐบาลยกระดับคุมเข้มโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศ
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศโดยผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านระบบThailand Digital Arrival Card สำหรับชาวต่างชาติและระบบ Thai Health Pass ผ่านเว็บไซต์ thaihealthpass.com สำหรับคนไทยด้านแพทย์หญิงจุรายวงศ์สวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงว่าไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยในประเทศและสามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีแต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากขณะนี้พบการระบาดของสายพันธุ์บาดีบูเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งพบผู้ป่วยสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนโควิด-19 แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อ
3: สถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทยนะคะสำหรับอีโบลานะคะตั้งแต่ปี2569นะคะก็ไม่มีผู้ป่วยทั้งสงสัยและยืนยันในประเทศนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในระยะที่การเฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมก็คือตั้งแต่การคัดกรองนะคะผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดนะคะต้องมีการเฝ้าระวังที่สนามบินและเฝ้าระวังที่สถานพยาบาลทั่วประเทศด้วยนะคะมีทีมสอบสวนควบคุมโรคนะคะพร้อมตอบโต้ทันทีแล้วก็ห้องปฏิบัติการนะคะเราก็สามารถที่จะตรวจหาในเรื่องของเชื้อไวรัสอีโบลาได
2: ้ส่วนนายแพทย์โรมบัวทองผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกล่าวว่าผู้เดินทางจาก2ประเทศต้องรายงานข้อมูลสุขภาพล่วงหน้าและติดตามอาการ21วันหากพบมีอาการป่วยจะส่งรักษาทันทีพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายเด็ดขาดหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการป่วยหรือผู้เดินทางเสี่ยงเข้าไทยแล้วมีการระบาดในประเทศจะต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคต
4: ข้อมูลคร่าวๆของผลการดำเนินงานแล้วก็ณปัจจุบันก็ยังไม่มีปัญหาใดๆนะครับที่เกิดขึ้นผู้เดินทางให้ความร่วมมือดีครับทั้งจากคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับวันนี้ก็เราหวังว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการขั้นต่ำนะครับที่เราจะดำเนินการนะครับแต่อาจจะมีการอัพสเกลหรือในการเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
2: นอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังร่วมกำหนดมาตรการสำคัญ3ด้านได้แก่การประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ผู้เดินทางก่อนการเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเพื่อให้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีจึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นตระหนกนฤมลอุดมพรรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25พฤษภาคมนี้จะไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตังล่มเนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์การดำเนินการมาแล้วหลายครั้งนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าโครงการนี้หรือโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังและดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนด้วยดีในครั้งที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่มาแล้วหลายครั้งมั่นใจว่าการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ
1: ตำรวจและการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมยกระดับมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศลดความเสี่ยงเกิดเหตุซ้ำในอนาคต
5: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สถานีตำรวจที่มีจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยจะบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกอย่างจริงจังนอกจากนี้ให้ร่วมกันดำเนินมาตรการด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกในการสัญจรเพื่อลดปัญหาการหยุดหรือจอดรถบนทางรถไฟรวมทั้งจัดทำและติดป้ายเตือนต่างๆโดยประสานความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดทางรถไฟอย่างเหมาะสมและเพียงพอพร้อมนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างรอบด้านด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟได้ร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวโดยตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังส่วนในระยะต่อไปจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายรวมถึงตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟทั้ง71จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเบื้องต้นพบจุดเสี่ยง19จุดโดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลจุดเสี่ยงและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันอย่างใกล้ชิดรวมถึงวางแผนนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟในระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในอนาคต
6: ในระยะเริ่มต้นระยะแรกที่จะต้องดำเนินการเร่งด่วนในส่วนของตำรวจก็คือบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับจุดตัดทั้งหลายนะครับที่เป็นจุดตัดทางรถไฟและถนนนะครับให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นในเรื่องของการตีเส้น กรณีให้ไปสำรวจว่าจุดตัดทางรถไฟเนี่ยเส้นจราจรที่มีการกำหนดเขตว่าต้องหยุดก่อนจุดไหนที่ยังไม่มีนะครับก็รบกวนหน่วยที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการนะครับป้ายเตือนต่างๆนะครับก่อนถึงทางรถไฟมีไหมไม่ว่าจะเป็นป้ายเตือนสัญญาณไฟมีไหมใช้การได้ไหมนะครับกล้องวงจรปิดที่จะมาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการมีพร้อมหรือไม่นะครับ
5: ขณะที่นายอุดมเหมาเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ยืนยันว่ารฟท.จะเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยโดยเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดกั้นรถไฟในพื้นที่เสี่ยงพร้อมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเข้มงวดรวมถึงเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญและตรวจสารเสพติดพนักงานการรถไฟเพิ่มเติมหลังเกิดเหตุพบพนักงานบางรายมีผลตรวจปัสสาวะผิดปกติด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: จากเขตรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูสิบเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิหรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปขอให้ความมั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินและเจ็บป่วยฉุกเฉินสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการที่อิหร่านเผยแพร่แผนที่ฉบับใหม่แสดงพื้นที่อ้างสิทธิ์ควบคุมพื้นที่ในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกจนอาจทำให้วิกฤตลูกเรือกว่า 20,000 คนบนเรือบรรทุกสินค้าราว 2,000 ลำที่ติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียยืดเยื้อออกไปท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนอาหารน้ำจืดและความหวาดกลัวต่อสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางด้านสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากลูกเรือกว่า 2,000 คนทั้งปัญหาการไม่ได้รับค่าจ้างการขาดแคลนเสบียงและการที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้นับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอกจากนี้การที่การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงไม่มีความคืบหน้าแม้ปากีสถานเป็นคนกลางเจรจาจะผลักดันอย่างเต็มที่ส่งผลให้สถานการณ์ในอ่าวเปอร์เซียยังคงตึงเครียด
13: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกยกระดับความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบิเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกให้อยู่ระดับสูงมากโด
1: ดยขณะนี้พบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว82รายในจำนวนนี้เสียชีวิต7รายและผู้ติดเชื้อต้องสงสัยอีกเกือบ750รายในจำนวนนี้เสียชีวิต177รายขณะเดียวกันสถานการณ์การแพร่ระบาดในยูกันดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านยังคงทรงตัวแม้จะพบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว2รายซึ่งเดินทางมาจากคองโกและมีผู้เสียชีวิต1รายอย่างไรก็ตามความเสี่ยงในการแพร่ระบาดทั่วโลกยังอยู่ในระดับต่ำทั้งนี้องค์การอนามัยโลกอาจนำยาโอเบลเดซิเวียซึ่งเป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 ชนิดรับประทานที่ยังอยู่ระหว่างการทดลองมาใช้กับผู้สัมผัสเชื้ออีโบลาเพื่อป้องกันการลุกลามของโรคโดยย้ำว่าการใช้ยาดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงโคลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกตบเอาชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์กไปขาดลอย 2-0 เกม 21-16 21-11 ไปรอบรองชนะเลิศไปพบกับลีเน่ฮอยมาร์เคสเฟรดจากเดนมาร์กต่อไปขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการ19-21 และ9-21 จุดเส้นทางเพียงรอบนี้ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเทระรัตกุลมืออันดับ28ของโลกตบเอาชนะลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีน 21-15 21-18 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับคริสโตโปปอฟมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศสศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรนางสาวธนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันโดยผลปรากฏว่า2นักปั่นทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดในรุ่นประชาชนชายโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมยังคงโชว์ฟอร์มสมราคาทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับ1โดยมีพุทธภูมินาคแป้นอีก1นักปั่นทีมชาติไทยตามมาเป็นอันดับ2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดขณะที่รุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทำคะแนนนำเป็นอันดับ1ตามมาด้วยหทัยเพชรใจสว่างจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนพระราม3รวมถึงเขมิกาศรีโสภาและนัทวันตาใสผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จส่วนในรุ่นเยาวชนชายและเยาวชนหญิงภูมิใจไทยนาคแป้นและคู่แฝดประภาดากับประพิชญาคองโปร่งก็ทำผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เช่นกันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกอิสทับเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ประเภททีมชุดชายรอบก่อนรองชนะเลิศทัพตะกร้อทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์เก่าด้วยการเอาชนะทีมชาติบรูไนไปขาดลอย 2-0 ทีมโดยทีม A สิทธิพงษ์คำจันทร์วิชานเต็มโคตรและภูตะวันโสภาลงประเดิมสนามเอาชนะบรูไน 2-0 เซต 15-5 และ 15-4 จากนั้นทีม B กฤตนพงษ์นนทโคตรมฤคินพันมกรและจตุพลสิริอาจเอาชนะไปได้อีก 2-0 เซต 15-2 และ 15-9 ทีมตะกร้อหนุ่มไทยเป็นครอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันนี้เวลา 10 นาฬิกาซึ่งหากครับนักตะกร้อไทยคว้าชัยได้จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันเดียวกันเวลา 19 นาฬิกาเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียในรุ่น58กิโลกรัมชายในรอบก่อนรองชนะเลิศศิลวิทย์มหามัดดีกรีเหรียญทอง4เกมเจอกับหยางฮีชานอดีตแชมป์เยาวชนโลกจากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าในรอบนี้สิริวิทย์แพ้ให้กับหยางฮีชาน 0-2 ยก 0-9 และ 6-14 พลาดคว้าเหรียญไปอย่างน่าเสียดายพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีและสกลนครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.34 เมตรและเวลา 9:47 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 82 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 77 เซนติเมตรและเวลา 18:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 74 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.
15: 1นาทีกับกปท.
16: กรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้มีการอบรมและทดสอบขอรับใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่สามารถดำเนินการได้ในทุกวันทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือในพื้นที่ที่มีปริมาณความต้องการขอรับใบอนุญาตเป็นจำนวนมากอาจพิจารณาขยายการให้บริการในวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์เป็นกรณีไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสำหรับขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถหรือขอใหม่จะมีขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5 ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถมีค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205 บาทและรถจักรยานยนต์105 บาทรวมค่าคำขอประชาชนผู้สนใจขอรับใบอนุญาตจะต้องเตรียมหลักฐานได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ซึ่งสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองหรือ Walk-in ณสำนักงานขนส่ง ทั้งนี้สำหรับการติดต่อด้วยตนเองหรือ Walk-in เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่เนื่องจากมีขั้นตอนการอบรมภาคทฤษฎีจำนวน5ชั่วโมงและห้องอบรมของสำนักงานขนส่งแต่ละแห่งมีจำนวนที่นั่งจำกัดจึงอาจไม่สามารถรองรับผู้ที่ Walk-in ได้ทั้งหมดภายในวันเดียวอย่างไรก็ตามประชาชนที่ Walk-in เข้ามาแล้วสามารถจองคิวเพื่อเข้ารับการอบรมและทดสอบในวันอื่นๆต่อไปได้ทันทีค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าหน้าร้านคำว่าหน้าร้านประกอบด้วยคำว่าหน้ากับคำว่าร้านคำว่าหน้าความหมายหนึ่งหมายถึงด้านของสถานที่ที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาของผู้มองหรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของผู้มองส่วนคำว่าร้านความหมายหนึ่งหมายถึงสถานที่ที่เตรียมไว้เพื่อซื้อขายสินค้าเมื่อรวมกันเป็นหน้าร้านหมายถึงบริเวณด้านหน้าของร้านเมื่อเป็นคำผสมคำว่าหน้าร้านหมายถึงบริเวณที่จัดวางสินค้าให้เลือกซื้อได้สะดวกเช่นฉันอยากทำร้านขายอาหารให้ลูกค้านำกลับบ้านหรือนำไปกินที่อื่นเช่าที่เล็กๆทำหน้าร้านก็พอแล้วหรือหมายถึงร้านขายสินค้าเช่นปัจจุบันมีการขายสินค้าหลายชนิดทางออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่1บริเวณภาคกลางของประเทศไทยเป็นแอ่งสะสมตะกอนมีภูมิลักษณ์เป็นที่ราบกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ราบลุ่มเจ้าพระยาทั้งหมดเป็นผลจากการสะสมตะกอนโดยแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านซึ่งพัดพาตะกอนจากภูเขาสูงทางตอนเหนือของประเทศไทยรวมทั้งแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำสแกกรังแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำบางปะกงพัดพาตะกอนจากที่สูงทางตะวันตกและตะวันออกมาสะสมในพื้นที่จนกลายเป็นที่ราบกว้างใหญ่ผืนเดียวกันมีเนินเขาและเขาโดดปรากฏให้เห็นเป็นหย่อมๆในเขตจังหวัดนครสวรรค์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาของกระทรวงสาธารณสุขหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินจากการระบาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาค่ะ
12: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
9: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
19: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

Yeah.

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา

0: บุตทางสรณังรัชามิ
1: บุตทางสรณังรัชามิ
0: ธัมมังสรณังรัชามิ
1: ธัมมังสรณังรัชามิ
0: สังฆังสรณังรัชามิ
1: สังฆังสรณังรัชามิ
0: ดุติยัพเปบุตทางสรณังรัชามิ
1: ท
0: ุ
1: ติ ย
0: ั
1: มป
0: ี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ค
0: ั
1: จฉาม
0: ิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตั
0: ติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตัติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

อันนบยังสรณะมนาปาทังพนามาเส

0: เมหันนัมมยังนัตติเมสนังอัญญัญจาสัจจะกิริยากาถาโยขันนามาเสน
1: บุตโตเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดานัตติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรัง

ท่านนมยังมหาการุณโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: มุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมะอุนตุสัพพุปตวะ
1: นันดบยังนโมกราตกังพันนามะเสนะโมอรหัตตสัมมา
0: สัมพุทธัสสะมะเยสิโน
1: นะ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นถ่าย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งยานสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดการจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้สร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่แต่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้ว

0: จะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังกันนะ
1: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกเราลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงไม่รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากกว่ามากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่มันเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนไหนนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาเว้เพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุตอนนั้นกรุณาพี่น้องหลายทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการข้านกันนั่นแหละพี่น้องหลายจำไว้
0: วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่ว3แดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสดุ์ 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น 10.00 น 10:30 นรอบบ่ายเวลา 13.30 นเวลา 14.00 นเวลา 14.30 นการเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข093-111-9628 093-111-9629 และทาง ID Line JD CHEDI หรือทางอีเมลjdhluangta@gmail.com jedeelungta@gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรน
ถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ

านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: มลวรรควรรณนาว่าด้วยมนทินเหมือนใบไม้เหลืองพระพุทธภาษิตปันดุปลาโซวดานิสิยมปุริสาปิจเตอุปัติตาอุโยคะมุเคปฏิทะสิปาเทยยัมปิจเตนะวิชติโซกโรหิดีปะมัตโนขิปังวายมะปานิโตภวะนิทันตะมะโลอนังกะโนดิบังอริยะภูมิเมหิสิอุปนีตะวะโยวะดานิสิสัมปยาโตสิยมสะสันติกังวาโสปิจะเตนะทิอันตราปาเทยยัมปิจะเตนะวิชติโซกโรหิดีปะมัตตโนขิปังวายมะปันดิโตภวะนิทันตมโลอนังคโนนาปุณะชาติชรังอุเปหิสิแปลความว่าบัดนี้ท่านเป็นดุจใบไม้เหลืองหนึ่งเล็บคือชราอันหนึ่งยมบุรุษหนึ่งเล็บความตายปรากฏแก่ท่านแล้วท่านดำรงอยู่ที่ปากทางแห่งความเสื่อมเสบียงของท่านก็ยังไม่มีท่านจงทำที่พึ่งแก่ตนจงรีบพยายามเป็นบัณฑิตหนุ่มเล็บคนดีท่านกำจัดมลทินได้แล้วไม่มีกิเลสจากถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์บัดนี้ท่านเป็นผู้มีวัยอันชราน้อมเข้าไปแล้วเตรียมพร้อมเพื่อไปสู่สำนักของยมราชที่พักระหว่างทางของท่านยังไม่มีเสบียงของท่านก็ยังไม่มีท่านจงทำที่พึ่งแก่ตนจงพยายามรีบเป็นบัณฑิตท่านกำจัดมลทินได้แล้วไม่มีกิเลสจักไม่เข้าถึงความเกิดและความแก่อีกอธิบายความพระศาสดาทรงเปรียบความแก่ว่าเหมือนใบไม้เหลืองจวนหล่นความหล่นคือความตายสัตว์ผู้ตายแล้วย่อมเดินทางไปสู่ปรโลกคือโลกอื่นหรือโลกหน้าในการเดินทางไปสู่โลกหน้านี้ควรมีเสบียงคือบุญกุศลเหมือนคนเดินทางไกลย่อมต้องนำเสบียงมีข้าวสารเป็นต้นไปด้วยเพื่อช่วยให้ปลอดภัยจากความหิวในขณะเดินทางก็ทางไกลใดเล่าจะไกลเท่าสังสารวัฏจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏที่จะต้องรวบรวมเสบียงคือกุศลไว้มากๆคนเดินทางธรรมดาเมื่อขาดเสบียงย่อมลำบากชั้นใดคนเดินทางในสังสารวัฏก็ฉันนั้นเมื่อขาดเสบียงคือบุญกุศลก็ย่อมลำบากอยู่ในภพต่างๆในกำเนิดต่างๆเมื่อเกิดเป็นคนก็จะเป็นคนที่ลำบากเมื่อเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่ลำบากเพราะไม่มีเสบียงคือบุญกุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอัตภาพในการเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนี้ต้องแสวงหาเสบียงคือบุญกุศลเพิ่มอยู่เรื่อยถ้าไม่หาเพิ่มของเก่าจะหมดไปของใหม่ไม่เพิ่มขึ้นมีแต่ทางจ่ายไม่มีรายได้ของเก่าหมดไปของใหม่ไม่เพิ่มขึ้นความลำบากย่อมตกอยู่แก่ผู้เดินทางอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าจงรีบทำที่พึ่งแก่ตนรีบพยายามเป็นคนดีเสียด้วยเร็วถ้าเคยชั่วหรือกำลังชั่วก็รีบกลับตัวเสียไม่มีการสายสำหรับการกลับตัวตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ตราบนั้นยังกลับตัวได้เสมอเริ่มสั่งสมความดีวันละเล็กละน้อยนานวันเข้าย่อมจะพอกพูนมากขึ้นเองการร่อยรอทีละน้อยทำให้หมดไปได้ชั้นใดการเพิ่มพูนทีละน้อยก็ทำให้เต็มได้ชั้นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ควรประมาททั้งสองด้านคือทั้งด้านสิ้นไปและด้านเพิ่มพูนถ้าเบื่อในการเดินทางในสังสารวัฏก็ทรงสอนให้รีบกำจัดมลทินใจกล่าวคือกิเลสให้สิ้นไปเมื่อสิ้นมลทินใจแล้วทางแห่งสังสารวัฏก็ขาดสะบั้นลงถึงปลายทางคือพระนิพพานอันบรมสุขกิเลสอันเป็นมลทินนั้นทรงแสดงไว้9อย่างคือความโกรธ1การลบหลู่คนท่าน1ริษยา1ตระหนี1มายา1มักอวด1พูดปด1มีความปรารถนาลามก1เห็นผิด1มนทินเหล่านี้ทรงสอนให้กำจัดเสียเมื่อกำจัดได้แล้วจากถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์อริยภูมิอันเป็นทิพย์ในที่นี้ท่านหมายเอาสุทธาวาสอันเป็นภูมิของพระอนาคามีจะหมายอย่างสูงถึงภูมิของพระอรหันต์ก็ได้ดังเล็บ อริยภูมิจากอธิบายในสองพระคาถาหลังต่อไปพระพุทธองค์ทรงเตือนว่าบัดนี้ท่านมีวัยอันชราน้อมเข้าไปแล้วคือถึงวัยชราแล้วเตรียมพร้อมที่จะตายช่วงระหว่างภพนี้และภพหน้าไม่มีที่พักในระหว่างคือพอจุติจากภพนี้ก็เข้าถึงภพหน้าไม่มีที่พักในระหว่างทางเพราะฉะนั้นจะเตรียมอะไรก็ให้เตรียมเสียตั้งแต่อยู่ในภพนี้จะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็รีบทำเสียตั้งแต่อยู่ในภพนี้เมื่อเตรียมพร้อมแล้วเมื่อความตายมาถึงเข้าก็จะได้ตายอย่างสบายใจไม่ต้องกังวลเหมือนคนเตรียมไม่พร้อมภาษาไทยเราว่าตายอย่างนอนตาหลับข้อความในคาถาสุดท้ายซ้ำกับข้อความในคาถาที่สองจึงไม่ต้องอธิบายอีกต่างกันแต่ว่าในคาถาที่สองท่านว่าเมื่อกำจัดมลทินได้แล้วจะเข้าถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์ส่วนในคาถาสุดท้ายว่าจักไม่ต้องเข้าถึงชาติและชราคือไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภบุตรของนายโคคาตวงเล็บคนฆ่าวัวมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องบุตรของนายโคคาตชายคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีอาชีพทางฆ่าวัวขายมาเป็นเวลาถึง55ปีฆ่าโคแล้วแบ่งเนื้อไปกินเองบ้างขายบ้างแม้พระศาสดาจะประทับอยู่ณที่ใกล้คือเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีนั่นเองเขาก็ไม่ได้เคยถวายข้าวต้มหรือข้าวสวยแม้ทัพพีเดียวนายโคคาตนี้เป็นคนติดเนื้อคือไม่มีเนื้อแล้วกินข้าวไม่ได้วันหนึ่งได้เนื้อมาวงเล็บเปิดหลังจากขายแล้ววงเล็บปิดส่งให้ภรรยาปิ้งตนเองไปอาบน้ำที่ท่าน้ำขณะที่นายโคคาตกำลังอาบน้ำอยู่นั้นเพื่อนของเขามาที่เรือนถามภรรยาของโคคาตว่ามีเนื้อขายบ้างไหมภรรยาของโคคาตตอบว่าไม่มีสำหรับขายเลยมีอยู่ก้อนหนึ่งสำหรับสหายของท่านเขาอดเนื้อไม่ได้อย่าเอาไปเลยแต่เพื่อนของเขาอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่าบอกว่าแขกมาที่บ้านไม่มีอะไรทำเลี้ยงเขาเมื่อปัญญาของโคคาดยืนยันอย่างเดิมเขาก็หยิบเนื้อไปเฉยๆถือวิสาสะว่าเป็นเพื่อนกันปัญญาของโคคาดก็พูดอะไรไม่ออกถึงเวลาอาหารแม่บ้านยกสำรับมามีผักต้มถ้วยเดียวโคคาดเหลียวดูอาหารมื้อนั้นไม่มีเนื้อจึงถามไม่มีนายเนื้อไม่มีพัญญาตอบอ้าวก็ฉันให้ไว้ก้อนหนึ่งก่อนฉันไปอาบน้ำไม่ใช่หรือพัญญาของเขาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนของเขามาเอาไปเสียแล้วโคคาดได้ฟังดังนั้นลุกขึ้นจับมีดได้ลงไปหลังเรือนณที่นั้นโคตัวหนึ่งยืนอยู่เขาล่วงเข้าไปในปากมันดึงลิ้นออกมาใช้มีดอันคมกริบตัดลิ้นแล้วเอามาโยนให้เมียเอาไปปิ้งเลือดไหลออกจากปากโคไม่หยุดมันไหลโจกเหมือนน้ำไหลจากท่อโคคาดรออยู่ครู่หนึ่งเมื่อเมียปิ้งลิ้นวัวโซก็ลงมือกินกินข้าวไปได้ไม่กี่คำลิ้นของเขาก็หลุดลงมาในชามข้าวเลือดไหลโจกออกจากปากของเขาเขาลงคลานสี่ขาร้องเหมือนวัวเขาได้รับทุกขเวทนาอันสมแก่กรรมทำกาละแล้วเกิดในอเวจีมหานรกมารดาแห่งบุตรของนายโคคาตพูดกับบุตรว่าลูกรักจงดูเถิดดูบิดาของเจ้าถ้าเจ้ายังอยู่ที่นี้ความทุกข์ดังนี้คงจักตกลงบนกระหม่อมของเจ้าเช่นเดียวกันเจ้าจงหนีไปเถิดไม่ต้องห่วงแม่บุตรชายกลัวต่อความทุกข์และความตายจึงหนีไปอยู่เมืองตักกศิลาเรียนศิลปะช่างทองคือทำทองให้เป็นรูปต่างๆวงเล็บเปิดพวกช่างทองรูปพรรณวงเล็บปิดคราวหนึ่งอาจารย์ของเขามอบทองให้แล้วบอกให้ทำเครื่องประดับอย่างหนึ่งแล้วกลับบ้านเขาได้ทำอย่างดีจนอาจารย์กลับมาเห็นแล้วพอใจมากคิดว่าเด็กคนนี้ฝีมือทำทองดีมากคนฝีมือขนาดนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ลิงคีบได้ดังนี้แล้วยกลูกสาวของตนคนหนึ่งให้เขาทั้งสองมีลูกมากเมื่อบุตรของเขาโตแล้วเรียนศิลปะจบแล้วก็เดินทางไปประกอบอาชีพตั้งหลักแหล่งอยู่เมืองสาวัตถีเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยส่วนบิดาของพวกเขาไม่เคยทำบุญให้ทานอะไรแต่อยู่ที่เมืองตักกศิลานั่นเองพวกลูกๆปรึกษากันว่า พ่อก็แก่แล้วไม่เคยทำบุญให้ทานต้องการจะทำบุญให้พ่อจึงไปรับมาจากนครตักศิลาแล้วนิมนต์ภิกษุมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขมาเสวยและฉันที่บ้านของตนในเวลาพระพุทธเจ้าเสวยเสร็จเขาทูลพระองค์ว่าผัดนี้เป็นชีวภัดสำหรับบิดาของพวกข้าพระองค์ขอได้โปรดอนุโมทนาเถิดชีวภัดนั้นหมายถึงอาหารเพื่อผู้ยังมีชีวิตอยู่ตรงกันข้ามกับมะตะกะภัดคืออาหารที่อุทิศให้ผู้ตายพระศาสดาทรงอนุโมทนาตรัสเตือนบิดาของคนเหล่านั้นว่าท่านเป็นคนแก่แล้วมีสรีระง่อมเหมือนใบไม้เหลืองเสบียงทางคือกุศลสำหรับไปสู่ปรโลกของท่านยังไม่มีท่านจงทำที่พึ่งแก่ตนจงเป็นบัณฑิตอย่าเป็นพาลเป็นต้นแล้วตรัสพระคาถาดังที่ยกไว้ในเบื้องต้นและอธิบายมาแล้วนั้นเมื่อจบเทศนาสองพระคาถาแรกอุบาสกได้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลวันรุ่งขึ้นพวกลูกๆได้ทูลอาราธนาพระศาสดาไปเสวยอีกพระองค์ทรงอนุโมทนาด้วยสองพระคาถาหลังอุบาสกดำรงอยู่ในอนาคามิผล

0: ไปสู่ที่อันไม่ต้องเศร้าโศกพระพุทธภาษิตอหิงสกาเยมุนโยนิจจังกาเยนะสร้างวุตาเตยันติอัจจุตังท่านังยัตถะคันตวานะโซเจเรแปลความว่ามุนีเหล่าใดเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสำรวมด้วยกายอยู่เป็นนิจมุนีเหล่านั้นย่อมไปสู่ที่อันไม่จุติที่ที่บุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศกในวงเล็บคือพระนิพพานอธิบายความอรรถกถาอธิบายว่าคำว่ามุนีหมายถึงพระอเสขมุนีทั้งหลายผู้บรรลุมรรคผลแล้วด้วยโมเนยปฏิบัติโดยในนี้ท่านจำแนกมุนีเป็นสองประเภ
1: ทท่านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: วันนี้วันที่23พฤษภาแล้วเดี๋ยววันที่25วันจันทร์มะรืนนี้ในวัดป่าบ้านตาลเราก็จะมีบวชหน้าเพราะนั้นท่านใดที่สะดวกท่านใดที่จะมาร่วมอนุโมทนาในการบวชนาคก็นับว่าเป็นบุญกุศลของพวกเราที่ได้ร่วมอนุโมทนาแม้ไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานของเราแต่ก็เป็นเพื่อนสาธรรมิกเมื่อเป็นชาวพุทธร่วมกันเพราะนั้นเราได้ร่วมกันอนุโมทนาในการที่ท่านได้บวชเข้ามาในพระศาสนาก็นับว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งบุญเกิดขึ้นมาจากการอนุโมทนาเพราะพระพุทธศาสนาของเราจะมีอายุยืนยาวมาได้ก็เพราะมีกุลบุตรกุลธิดาบวชเข้ามาในพระศาสนาเข้ามาศึกษาเข้ามาประพฤติปฏิบัติเมื่อท่านมีความรู้ความฉลาดในการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติได้รับความสุขจากการขัดเกลาจิตใจของท่านแล้วท่านก็สามารถที่จะนำเอาธรรมทั้งหลายเหล่านั้นไปแนะนำไปบอกกล่าวไปภาพสอนนำตั้งแต่บุคคลผู้ใกล้ชิดในครอบครัวของตนคืออาจจะมีพ่อแม่พี่น้องลูกหลานตลอดจนญาติมิตรสหายจนกระจายออกไปกว้างออกไปก็เป็นการรักษาหรือเป็นการเผยแผ่ศาสนาพุทธของเราให้มีความมั่นคงยั่งยืนยิ่งยิ่งขึ้นสืบต่อไปและนี่ช่วงนี้ก็เดือนพฤษภาคมก็ใกล้จะหมดแล้วเดือนมิถุนายนกรกฎาคม2เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่จะรับหน้าที่จะตั้งใจที่จะเข้ามาบวชจำพรรษาก็อย่างช้าๆในเดือนกรกฎาคมก็ต้องเข้ามาหมดแล้วในเดือนมิถุนาในเดือนกรกฎาคม2เดือนนี่แหละจะเดือนมิถุนาเต็มเดือนเดือนกรกฎาคมก็ต้องก่อนกลางเดือนที่จะผู้ที่จะบวชเข้ามาจำพรรษาที่ท่านใดที่ตั้งใจมีจิตเจตนาแล้วว่าปีนี้จะเข้ามาบวชในวัดป่าบ้านตาดเราบวชเข้าพรรษาในปีนี้ก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะเข้ามาสมัครเข้ามาบอกกล่าวเข้ามาแจ้งข่าวเข้ามาแจ้งทางวัดแล้วก็เตรียมตัวเข้ามาเป็นนาคเป็นพระขาวเพื่อเข้ามาศึกษาเข้ามาอบรมให้มีความรู้ความฉลาดในหลักธรรมหลักวินัยมาท่องบทขันนาคให้มันถูกต้องเพราะการบวชขึ้นมาในพระศาสนาดีได้ก็มีพระวินัยบัญญัติไว้ว่าบุคคลผู้ที่จะบวชเข้ามาในพระศาสนาดีได้ต้องกล่าวคำขออุปสมบทได้ด้วยตัวเองไม่ใช่เข้ามาแล้วบอกก็เงอะงะแล้วก็บอกกันทีละคำสองคำอะไรต่ออะไรต่างๆถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วแม้นห่มผ้าเหลืองเข้ามามันก็ไม่เป็นพระโดยสมบูรณ์ตามหลักพระวินัยเพราะนั้นการที่จะเข้ามาบวชพระในพระศาสนาก็ต้องมีเวลาเข้ามาศึกษาเข้ามาอบรมเข้ามาฝึกหัดเบื้องต้นก็ฝึกหัดคำขานนาคแล้วก็ศึกษาในข้อวัดในข้อปฏิบัติต่างๆทั้งหลายอันมีอยู่ในเป็นกฎเป็นระเบียบอยู่ในวัดอยู่ในพระศาสนานั้นให้เสมอหมู่เพื่อนแล้วก็เราต้องมาศึกษาให้เข้าใจในพระวินัย ของพระเราก็พระวินัยที่มาในพระปฏิโมกก็มี227ข้อแล้วยังมีมานอกพระปฏิโมกอีกเป็นข้อวัดเป็นกิจวัตรต่างๆทั้งหลายเราก็ต้องเข้ามาศึกษาก็ต้องมีเวลาต้องใช้เวลาเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในหลักพระวินัยต่างๆทั้งหลายเพราะถ้าเราไม่ได้ศึกษาในหลักพระวินัยเลยไม่ได้เรียนรู้ไม่สนใจไม่ใส่ใจเลยเมื่อเราบวชเข้ามาในพระศาสนาแล้วเราก็อาจไปทำตามความเคยชินของเรามันก็ผิดพระวินัยหรือก้าวไก่พระวินัยเข้าไปล่วงละเมิดพระวินัยไปชีวิตของคฤหัสถ์คฤหัสถ์ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อาจจะทำได้ไม่ผิดตัวบทกฎหมายไม่ผิดกฎผิดระเบียบแต่เมื่อมาบวชพระแล้วเราไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ตามความเคยชินแบบคฤหัสถ์คฤหัสถ์มันไม่ได้มันมีพระวินัยอยู่แต่เมื่อเราไปทำแล้วโดยเราอ้างเมื่อถึงเวลาผิดแล้วเราจะไปอ้างว่าฉันไม่รู้ว่ามันมีพระวินัยข้อนี้ข้อนี้มันก็อ้างไม่ได้ไม่เป็นข้ออ้างให้พ้นจากความผิดนั้นก็เหมือนกฎหมายบ้านเมืองเหมือนกันเนี่ยเมื่อเราไปอยู่บ้านเมืองไหนประเทศใดเราไม่สนใจศึกษารอบรู้ในกฎหมายบ้านเมืองนั้นๆเมื่อเราไปทำผิดกฎหมายนั้นเราถูกจับติดคุกติดตารางเราจะไปอ้างว่าเราไม่ทราบว่าไม่มีกฎหมายข้อนั้นข้อนี้มันก็เป็นข้ออ้างไม่ได้เขาไม่รับฟังหรอกผิดก็เป็นผิดพระวินัยก็เช่นการผิดก็เป็นผิดจะไปอ้างว่าเราไม่รู้ไม่ทราบไม่ได้เพราะฉะนั้นการทำผิดพระวินัยก็หลักสำคัญกับผิดเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้มาอบรมมาศึกษาให้มันรู้ให้มันเข้าใจในหลักพระวินัยข้อนั้นข้อนี้อย่างนั้นอย่างนี้เมื่อเรารู้แล้วเราทราบแล้วเราก็สามารถยับยั้งไม่ให้ไปทำอย่างนั้นได้เราก็จะมีศีลที่บริสุทธิ์เมื่อเราเป็นพระที่มีศีลบริสุทธิ์แล้วผู้คนก็ได้ศรัทธาญาติโยมชาวพุทธถ้ามาเห็นเขาก็มีความศรัทธามีความเลื่อมใสในบุคคลในพระประเภทนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็บอกอยู่แล้วคนโบราณบอกพูดอยู่เสมออยู่แล้วว่าการจะดูนาว่านาดีหรือไม่ดีให้ดูที่ผืนนาดูที่เนื้อดินนานั้นถ้านานั้นดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์อ่อนนุ่มมันก็เป็นนาที่ดีไปปลูกข้าวมันก็มีความเจริญงอกงามแต่ถ้านาที่หินแห่หินลูกรังแข็งกระด้งกระด้างปักดำลงไปก็มีแต่ตายทิ้งเหี่ยวแห้งไปมันจะได้อะไรเพราะฉะนั้นพระดีก็อยู่ที่ศีลที่นาดีอยู่ที่ดินพระดีอยู่ที่ศีลเพราะศีลนั้นเป็นสิ่งที่มองเห็นได้จับต้องได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติภายนอกของภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นบุคคลผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วเชื่อเถอะว่าเราไม่ต้องไปเรียกร้องหาศรัทธาที่ไหนแต่ศรัทธาทั้งหลายเหล่านั้นก็จะหลั่งมาเองเพราะว่าชาวพุทธเราก็ต้องปรารถนาพระประเภทนั้นเช่นกันส่วนเมื่อเรามีศีลที่บริสุทธิ์แล้วจิตใจของเราก็มีความเบิกบานไปตามความบริสุทธิ์ของศีลนั้นเมื่อจิตใจที่มีความเบิกบานสบายอกสบายใจเพราะเป็นบุคคลผู้มีศีลบริสุทธิ์เราจะเข้ามาอบรมจิตอบรมใจด้วยจิตภาวนามันก็มีความเจริญก้าวหน้าได้โดยง่ายหรือรวดเร็วมาอบรมจิตให้มีความสงบจิตก็สงบได้ง่ายหรือได้เร็วเมื่อจิตมีความสงบเป็นพื้นฐานแล้วการพิจารณาทางด้านปัญญามันก็มีความแยบคายมีความรอบคอบในการพิจารณาผลที่สุดความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นมาจะต่อบุคคลผู้นั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นการบวชขึ้นมาในพระศาสนาจึงเป็นการเปิดช่องในการประพฤติปฏิบัติทำให้ตนเองอย่างสะดวกเพราะว่าชีวิตของคฤหัสถ์คฤหัสถ์นั้นมันมีภาระมีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบพลุงพลังเยอะแยะตั้งแต่ปากท้องของตนเองตลอดมาถึงครอบครัวมาถึงสังคมอะไรต่ออะไรต่างๆมากมายมันเป็นภาระเป็นความพลุงพลังแม้ตนเองจะมีพื้นฐานแห่งความศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาแต่ด้วยภาระด้วยจิตด้วยจิตต่างๆทั้งหลายก็ดึงจูงเราให้ห่างเหินออกไปได้แต่เมื่อเราได้บวชเข้ามาในพระศาสนานั้นและนี้แล้ว เราก็สามารถปลงวางปล่อยวางภาระสิ่งต่างๆทั้งหลายอันที่เราเคยรับผิดชอบไว้ข้างหลังให้ผู้อื่นเขาไปรับผิดชอบแทนเราก็มามุ่งหน้าในการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็จะมีความเจริญในธรรมส่วนคณะศรัทธาญาติโยมชาวพุทธก็ปูไปซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนให้การอุปถากภิกษุผู้บวชเข้ามาในพระศาสนานี้ให้ท่านได้รับความสะดวกสบายไม่เป็นปริโภคความกังวลในการจะต้องไปขนขวายแสวงหามาเลี้ยงชีพหรือในความเป็นอยู่ของท่านท่านก็มีความสะดวกในการประพฤติปฏิบัติเมื่อท่านประพฤติปฏิบัติเป็นผู้เฉลียวฉลาดในธรรมท่านก็นำธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาแนะนำบอกกล่าวชี้แจงหรือปฏิบัติเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างให้แก่ชาวพุทธเราทั่วไปได้เห็นได้ยินได้ฟังก็ชาวพุทธเราทั่วไปเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็น้อมนำเอาธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติโดยที่สุดภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาในพระศาสนานี้ก็ล้วนแต่มีความเป็นบุคคลผู้มีความเจริญในธรรมมีเมื่อมีความเจริญในธรรมแล้วศาสนาพุทธเราก็มีความเจริญเข้าหน้ามั่นคงยิ่งขึ้นไปเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นที่จะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆไปถึงอนุชนรุ่นหลังของเราคือลูกหลานของเราสืบต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อตราบใดก็ตามโลกเรานี้ยังมีพระพุทธศาสนาเป็นคู่เคียงอยู่ในการประพฤติปฏิบัติของผู้คนทั่วไปแล้วเชื่อเถอะว่าผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นล้วนแต่จะได้สัมผัสกับความสุขความเจริญอย่างแท้จริงในตนเองนั่นด้วยกันทุกท่านทุกคนเนาะรับพรรับพรจตุโวทนาให้พรพากันตั้งใจรับพรกันยะถาวาลิวาฮาปุราปาริปุเรมติสาขลังเอวามีวายโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสย

เอาจัดอาหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงนะทานอาหารซะก่อนทานอาหารซะก่อน

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: กำจัดมลทินทีละน้อยพระพุทธภาษิตอนุปุปเบนะเมธาวีโทกังโทกังคะเนคะเนกัมมาโรระชะตัสเสวะนิธเมมะละมัตโนแปลความว่าผู้มีปัญญาพึงกำจัดมลทินของตนทีละน้อยทุกๆขณะโดยลำดับเหมือนช่างทองกำจัดมลทินของตนฉะนั้นอธิบายความมลทินของตนก็คือมลทิน9ดังกล่าวแล้วในเรื่องที่1แห่งวรรคนี้ทรงสอนให้กำจัดมลทินทีละน้อยแต่ขอให้กำจัดทุกวันและบ่อยลงไปอีกทุกชั่วโมงให้ละเอียดทีเข้าอีกทุกขณะตามภาษาพระเรียกว่ากำจัดมลทินทุกอิริยาบถทุกลมหายใจเข้าออกหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของชาวพุทธคือกำจัดมลทินหรือกำจัดกิเลสให้ได้ทุกวันวันละน้อยก็ยังดี
2: โอกาส
1: กำไรของชีวิตจริงๆประจำวันนั้นคือการเอาดีใส่ตัวกำจัดชั่วออกจากตัวแต่ไม่ใช่เอาไปใส่คนอื่นหน้าที่นี้เป็นหน้าที่อันชอบธรรมของทุกคนใครเอาดีใส่ตัวตรงเล็บคือทำความดีได้มากแล้วชั่วออกจากตัวตรงเล็บคือกำจัดมลทินได้มากเท่าใดก็ใกล้นิพพานเข้าไปเท่านั้นถ้าตรงกันข้ามก็ใกล้นิพพานใกล้นรกเข้าไปทุกทีในที่นี้จะพรรณนาถึงมลทิน4ประการคือลบหลู่คุณท่าน1ริษยา1มายา1มักอวด1พร้อมทั้งเหตุเกิดและวิธีกำจัดแต่โดยย่อส่วนมลทินอีก5ประการได้พรรณนาไว้ในที่อื่นแล้วหลายแห่ง1การลบหลู่คุณท่านการลบหลู่คุณท่านคืออาการที่ปฏิเสธคุณของท่านผู้มีคุณบาลีใช้คำว่ามักขะเป็น1ในอุปกิเลส16ด้วยอุปกิเลสแปลว่าเข้าไปทำให้เศร้าหมองการไม่รู้คุณท่านเรียกว่าอกตัญญูการไม่ตอบแทนคุณท่านเรียกว่าอกตเวทีการลบหลู่คุณท่านเรียกว่ามักขะคนมีมักขะต่ำกว่าเลวกว่าคนอกตัญญูอกตเวทีเป็นคนชั่วช้าสารเลวบางคนเรียนจบจากสถาบันหนึ่งเอาไปเป็นเครื่องมือทำมาหากินได้แล้วแต่พอถูกถามเกิดละอายขึ้นมาเห็นสถาบันนั้นไม่มีเกียรติพอจึงปฏิเสธไม่ยอมรับว่าตนสำเร็จมาจากสถาบันนั้นแต่กลับอ้างอีกสถาบันหนึ่งซึ่งตนไม่เคยเหยียบย่างเข้าไปเรียนว่าเป็นแหล่งที่ตนสำเร็จออกมาอย่างนี้มักขะแท้ภาษาไทยเรียกว่าเนรคุณคนอย่างนี้ยังไม่เคยเห็นใครเจริญไปได้ตลอดสักคนเดียวบางคนเกิดต่างจังหวัดเป็นคน ชนบทบ้านนอกพ่อแม่สู้อุตสาห์เสียสละกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังทรัพย์ส่งให้เรียนกรุงเทพจนสำเร็จออกทำราชการเป็นใหญ่เป็นโตมีลูกน้องมากมีคุณนายเป็นชาวกรุงมีเพื่อนฝูงมีหน้ามีตาพ่อแม่ทราบข่าวก็ดีใจพากันมาเยี่ยมลูกแต่ลูกทำไม่รู้จักที่นี่อย่างนี้ก็มีอย่างนี้ก็เนรคุณเหมือนกันลบหลู่คุณท่านท่านมีคุณแก่ตนไม่ยอมรับว่ามีคุณเหตุเกิดของมลทินตัวนี้ก็คือโมหะความหลงหลงอะไรหลงตัวหลงเกียรติยศชื่อเสียงหลงไปว่าตนเป็นคนชั้นสูงผู้มีบุญคุณเป็นคนชั้นต่ำลูกศิษย์บางคนพอเรียนเกินอาจารย์ไปหน่อยก็ดูหมิ่นอาจารย์ขาดความเคารพอาจารย์ใครถามก็ไม่ยอมบอกว่าผู้นั้นผู้นี้เป็นอาจารย์ตนกลัวจะเสียเกียรตินี่คนเนรคุณเหมือนกันวิธีแก้มักขะก็คือการยอมรับความจริงแล้วเผชิญหน้ากับความจริงกล้าทำกล้าพูดและกล้าคิดในสิ่งที่เป็นจริงตามความเป็นจริงใครจะดูหมิ่นดูถูกนั่นเรื่องของเขาแต่เชื่อว่าคนดีเขาไม่ดูถูกคนง่ายๆเขาจะดูถูกเฉพาะแต่คนที่แสดงความเลวให้เขาเห็นเท่านั้นเขาจะไม่ดูถูกเรื่องเราจบมาจากสถาบันไหนเรื่องพ่อแม่เป็นชาวนาชาวสวนหรือกรรมกรสามล้อเป็นต้น2ริษยาริษยาคืออาการที่เห็นใครได้ดีทนไม่ได้ให้มีอาการเดือดร้อนแล้วหาทางใส่ร้ายป้ายสีเขาข่มคุณของเขาเมื่อได้ยินใครสรรเสริญผู้อื่นฟังแล้วร้อนใจต้องหาโทษอย่างใดอย่างหนึ่งมาใส่ลงไปเพื่อให้คุณของเขาเจือจาง บางคนถึงกับต้องหาทางกำจัดผู้อื่นโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างเพราะความริษยาเป็นเหตุริษยาเกิดจากการขาดความเชื่อมั่นในตนเองเห็นว่าตนสู้เขาไม่ได้และขาดความพอใจในคุณสมบัติของตนอาการนี้จะหายไปเมื่อคนมีความเชื่อมั่นในตนมีความพอใจในคุณสมบัติของตนวิธีแก้ริษยาท่านว่าให้เจริญพรหมวิหารข้อมุทิตาแปลว่าพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีรู้จักถนอมความดีมีความรู้สึกอย่างลึกซึ้งว่าความดีไม่ว่าของตนมีอยู่ในตนหรือของผู้อื่นมีอยู่ในผู้อื่นเป็นสิ่งควรถนอมทั้งสิ้นไฟคือความริษยานี้ใครจุดขึ้นในอกมากมันก็ไหม้อกของผู้นั้นแหละให้ร้อนคนอื่นถ้าจะเดือดร้อนก็ทีหลัง 3. มายามายาในที่นี้หมายถึงความเจ้าเล่ห์คือความจริงอย่างหนึ่งแสดงอาการอีกอย่างหนึ่งไม่ได้รักเขาแต่แสดงอาการว่ารักเขาไม่ได้ปวดหัวตัวร้อนแต่แสดงอาการว่าเป็นปวดหัวตัวร้อนไม่มีศีลธรรมไม่สงบแต่แสดงอาการว่ามีศีลธรรมเหลือเกินสงบเหลือเกิน 1. เรื่องนกกระยางเจ้าเล่ห์ในบึงใหญ่แห่งหนึ่งมีปลาอยู่มากปีหนึ่งฝนแล้งน้ำในบึงแห้งขอดลงไปทุกทีจนพวกปลาพากันวิตกว่าน้ำจะแห้งหมดไม่ทันฝนใหม่มา

พยานตอบท่านไปทำอะไรมาปลาถามขนปลาจากเบื้องโน้นไปไว้ที่ทะเลสาบเบื้องโน้นน้ำแห้งมากกว่าเบื้องนี้ฉันต้องลำเลียงปลาจนไม่มีเวลาจำศีลภาวนาพอว่างหน่อยก็ต้องรีบมายืนหลับตาอยู่ริมบึงนี้เพราะพวกเองไม่รบกวนข้าข่าวนี้แพร่ไปในสังคมปลาอย่างรวดเร็วปลาซึ่งเดือดร้อนอยู่แล้วก็ชุมนุมกันส่งตัวแทนมาขอความช่วยเหลือจากนกกระยางขอให้ช่วยขนพวกตนไปไว้ที่ทะเลสาบบ้างที่แรกๆนกกระยางปฏิเสธเพื่อไว้เชิงในที่สุดก็ยอมรับว่าจะขนปลาไปไว้ที่ทะเลสาบเพราะทนดูความเดือดร้อนของปลาไม่ได้ด้วยอุบายนี้นกกระยางได้ขนเอาปลาไปกินเสียมากต่อมากนี่คืออาการเจ้าเล่ห์ของนกกระยาง 2. ดาบทเจ้าเล่ห์ดาบทผู้หนึ่งเป็นที่รักเลื่อมใสของพราหมณ์ตระกูลหนึ่งพราหมณ์ได้เชิญดาบทฉันอาหารที่บ้านของตนเป็นประจำต่อมาพราหมณ์ได้ทองมาจำนวนหนึ่งจงเล็บทองลิ่มจะเก็บไว้ที่บ้านก็เกรงอันตรายจากโจรจึงได้นำไปฝากดาบทไว้ขุดหลุมฝังไว้ใกล้อาสมของดาบทนั้นขอร้องให้ท่านช่วยดูแลด้วยดาบทก็รับปากด้วยดีต่อมาโลภเจตนาเกิดขึ้นแก่ดาบทเขาคิดว่าทองจำนวนนี้สามารถเป็นเครื่องเลี้ยงชีพได้อย่างสบายจึงขโมยทองของพราหมณ์อุปถากเก็บรวมไว้ในอาสมอย่างดีแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นไปฉันอาหารที่บ้านพราหมณ์ตามปกติฉันเสร็จแล้วก็ลากลับอีกครู่หนึ่งต่อมาดาบทเดินกลับไปยังเรือนพราหมณ์อีกเมื่อพราหมณ์ถามถึงธุระที่กลับมาจึงกล่าวว่าเมื่ออาตมาเดินออกไปจากบ้านท่านเส้นหญ้าแห้งเส้นหนึ่งหล่นลงจากชายคาเรือนของท่านติดอยู่ชดาอาตมาเพิ่งเห็นจึงเอามาคืนธรรมดานักพรตย่อมไม่ถือเอาของที่เจ้าของยังไม่ให้แม้แต่เส้นยาพราหมณ์ได้ฟังดังนั้นก็เลื่อมใสเพิ่มขึ้นอีกกล่าวว่าโอ้พระคุณเจ้าของเรามีคุณน่าอัศจรรย์จริงเมื่อดาบทกลับไปแล้วมีพราหมณ์หนุ่มผู้หนึ่งซึ่งมาซื้อของที่ร้านได้เห็นเหตุการณ์ที่ดาบทนั้นเอาเส้นยามาคืนเห็นเป็นเรื่องผิดสังเกตจึงถามเจ้าของร้านคือพราหมณ์ผู้เป็นอุปถากว่าได้ฝากอะไรไว้กับดาบทนั้นบ้างหรือเมื่อพราหมณ์ตอบว่าได้ฝากทองไว้เขาจึงบอกให้พราหมณ์รีบไปดูเขาเชื่อว่าดาบทคงขโมยทองไปซะแล้วพราหมณ์รีบไปดูที่ฝังทองไว้ปรากฏมีรอยขุดรอยกลบเมื่อรื้อดินดูก็ประจักษ์ว่าทองหายไปหมดแล้วอาการของดาบทนั้นเข้าลักษณะเจ้าเล่ห์เหมือนกันเคยเห็นพระบางรูปเคร่งจนเกินเหตุเคร่งเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่อบัติตัวใหญ่ๆไม่ถือทำเพื่อหลอกลวงประชาชนให้เข้าใจว่าความชั่วเล็กน้อยอย่างนี้ท่านยังไม่ทำท่านจะทำความชั่วใหญ่ๆได้อย่างไรอาบัติเพียงทุกกฎทุกภาษิตท่านยังไม่ยอมล่วงท่านจะล่วงอาบัติปาราชิกสังฆาทิเศษได้อย่างไรอย่างนี้เรียกว่าเคร่งอบัติเล็กเพื่อปกปิดอบัติใหญ่เจ้าเล่ห์เหมือนกันในอรรถกถาธรรมบทได้เล่าเรื่องพระบางรูปทำนั่งหลับตาสมาธิอยู่ตามทางที่มนุษย์เดินไปมาบางรูปกวาดวัดเฉพาะเวลาที่กำหนดไว้ว่าชาวบ้านจะมาไหว้เจดีย์หรือฟังธรรมเพื่อให้ชาวบ้านเห็นว่าวัดนี้สะอาดเพราะอาศัยพระคุณเจ้ารูปนี้เท่านั้นยังมีอาการอื่นๆอีกมากที่แสดงถึงความโชเลแสนกลของคนพรรณนากันไม่หมดสิ้นขอยุติเพียงว่าอาการที่ไม่จริงใจตนก็รู้อยู่ว่าไม่จริงใจเจตนาในการหลอกลวงผู้อื่นให้หลงผิด3. ฤาษีตีเหี้ยใกล้อาสมฤาษีมีเหี้ยตัวหนึ่งอาศัยอยู่มันจะออกมาจากโพรงไม้หรือรูของมันมาทำความเคารพฤาษีทุกวันต่อมาวันหนึ่งฤาษีไปได้เครื่องแกงมาจากบ้านผู้มีอุปการะเมื่อได้เครื่องแกงมาแล้วก็อยากกินเหี้ยจึงตั้งใจว่าเมื่อเหี้ยมาทำความเคารพจะปาด้วยท่อนไม้ให้ตายทันทีจึงเอาท่อนไม้แอบไว้ข้างหลังนั่งทำทีเป็นหลับตาภาวนาแต่คอยหรี่ตามองเหี้ยอยู่เรื่อยพอเหี้ยมาทำความเคารพเห็นฤาษีนั่งท่าผิดปกติกว่าทุกวันจึงระวังตัวเป็นพิเศษฤาษีกะว่าพอดีแล้วจึงป่าไม้มุ่งหมายให้ถูกทีเดียวตายเนื่องจากเหี้ยระวังอยู่แล้วจึงหลบทันหนีลงรูไปเมื่อลงรูแล้วมันยังโผล่ขึ้นมาด่าฤาษีที่อีกว่า

กลี้ยงแต่ภายนอกส่วนภายในรกรุงรังเหมือนขี้ม้ามันจะไปให้ไกลแสนไกลไม่ขอพบฤาษีอย่างนี้อีกเสียแรงหลงเคารพนับถือมานานตามปกติคนเราเมื่อจะด่าใครแรงๆก็ด่าว่าเหี้ยใครถูกด่าว่าเหี้ยก็เจ็บนักเจ็บหนาแล้วฤาษีคนนี้ถูกเหี้ยด่าซิอีกลองคิดดูว่าจะเลวขนาดไหนเลวขนาดเหี้ยทนไม่ไหวต้องด่าเอาเหตุเกิดของมายาคือการดูหมิ่นผู้อื่นคิดว่าเขาไม่รู้เท่าตัวพร้อมกันนั้นก็เป็นการดูหมิ่นตัวเองลบเกียรติศักดิ์ของตัวเองไปด้วยวิธีละมายาก็คือการไม่ดูหมิ่นผู้อื่นให้เกียรติผู้อื่นพร้อมทั้งรักเกียรติศักดิ์ของตัวสอนตัวเองไว้เสมอๆว่าเรื่องอย่างนั้นเราทำไม่ได้ตีมักอวดหรือโอ้อวดหนึ่งเล็บสาไทยคนขี้โอหรือมักอวดมักไม่ค่อยมีดีจริงคนโอ้อวดเรื่องใดก็มักจะมีคุณสมบัติอย่างนั้นอยู่น้อยหรืออาจไม่มีเลยส่วนคนมีดีจริงกลับพอใจปกปิดคุณสมบัติของตนไม่อยากอวดให้ใครรู้กระบอกไม้ไผ่ที่มีน้ำอยู่เต็มลมพัดไม่ดังรวมไว้หลายกระบอกหิ้วเดินก็ไม่ดังแต่กระบอกเปล่าลมพัดก็ดังรวมไว้ด้วยกันแล้วหิ้วเดินกระทบกันเสียงดังฉันใดคนมีคุณสมบัติเต็มในตนย่อมไม่โอ้อวดใครล่อให้อวดก็ไม่ค่อยอวดจะพูดถึงความดีหรือคุณสมบัติของตนบ้างก็เมื่อถูกถามและพูดเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงพระคุณสมบัติบางอย่างของพระองค์เพื่อให้พระสาวกถือเป็นทิฏฐานุกติดำเนินตามไม่ใช่เพื่อโอ้อวดเพราะพระองค์ไม่มีสาไถแล้วเราจะเห็นว่าเจตนาในการพูดสำคัญที่สุดในเรื่องนี้คำพูดอย่างเดียวกันคนหนึ่งพูดไม่เป็นสาไทยถ้าไม่มีเจตนาในการโอ้อวดอีกคนหนึ่งพูดเป็นสาไทยถ้ามีเจตนาในการโอ้อวดคนมักอวดก็เพราะเข้าใจว่าตนยังด้อยยังมีปมที่เกรงคนอื่นจะดูหมิ่นจึงรีบอวดซะก่อนดังนั้นถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าคนที่อวดมั่งอวดมีก็คือคนจนคนอวดรู้ก็คือคนไม่มีความรู้อะไรจริงจังคนอวดดีคือคนที่มีดีน้อยคนอวดใหญ่อวดโตก็คือพวกลูกจ๊อกเขาส่วนคนที่มั่งมีจริงไม่ค่อยอยากพูดถึงสมบัติของตนคนมีความรู้จริงกลับไม่อยากให้ใครรู้ว่าตนรู้คนใหญ่จริงกลับอ่อนน้อมถ่อมตนนักประพันธ์ใหญ่กลับไม่อยากให้ใครรู้ว่าตนเป็นนักประพันธ์ความโอ้อวดเป็นมลทินใจอย่างหนึ่งที่ทำคนให้เศร้าหมองน่าเกลียดน่าชังยิ่งโอ้อวดมากคนยิ่งเกลียดมากไม่เป็นมงคลแก่ตนความที่กลัวว่าคนอื่นจะไม่รู้ว่าตนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จึงต้องอวดอวดแล้วคนฟังก็ยิ้มเยาะรับหลังต่อหน้าเขาอาจเอออไปพอให้คนขี้อวดโม้ต่อไปจนหมดไส้หมดพุงลงท้ายก็เป็นอันตรายแก่ตนเองไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำบางทีคนอื่นไม่อยากฟังเพราะรู้ว่าต้องมานั่งฟังความเท็จทั้ง4อย่างดังกล่าวมาเป็นมลทินใจทำตนให้เศร้าหมองและกระจายความเศร้าหมองนั้นไปยังผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเมื่อมลทินอย่างใดเกิดขึ้นในใจก็ควรกำจัดมลทินนั้นเสียโดยพลันอย่าปล่อยไว้ให้หยั่งลึกลงไปในสันดานจะกลายเป็นสิ่งแก้ยากถ้าปล่อยไว้มันจะกลายเป็นสันดานติดตามไปหลายชาติเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพราหมณ์คนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพราหมณ์คนหนึ่งวันหนึ่งพราหมณ์นั้นออกจากบ้านแต่เช้าตรู่ยืนดูภิกษุห่มจีวรในที่ห่มจีวรของภิกษุแห่งหนึ่งตรงนั้นเป็นพื้นหญ้าภิกษุรูปหนึ่งห่มจีวรอยู่ชาจีวรเกลือกลั่วด้วยหญ้าที่เปียกน้ำค้างพราหมณ์เห็นดังนั้นจึงคิดว่าเราควรจะถางหญ้าออกเสียวันรุ่งขึ้นจึงไปดาหญ้าออกทำเป็นลานกลมต่อมาพราหมณ์เห็นจีวรของภิกษุรูปหนึ่งเกลือกลั่วด้วยฝุ่นจึงคิดว่าเราควรเกลี่ยทรายลงในที่นี้แล้วขนทรายมาเกลี่ยลงต่อมาอีกวันหนึ่งก่อนอาหารเช้าแดดร้อนจัดพราหมณ์เห็นเหงื่อไหลออกจากกายของภิกษุรูปหนึ่งผู้กำลังห่มจีวรอยู่จึงคิดว่าเราควรสร้างมณฑปในที่นี้แล้วให้ช่างสร้างมณฑปรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งมีฝนตกพรามแต่เช้าตรู่พรามเห็นภิกษุจีวรเปียกจึงคิดว่า
เราควรสร้างศาลาในที่นี้เมื่อสร้างศาลาแล้วจึงคิดจะฉลองศาลาได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขถวายทานแล้วเมื่อเสร็จภารกิจรับบาตรพระศาสดาเพื่อให้พระองค์อนุโมทนากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้พระพุทธองค์ทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ธรรมดาบัณฑิตย่อมสร้างกุศลคราวละน้อยทุกขณะย่อมสามารถกำจัดมลทินของตนได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าผู้มีปัญญาพึงกำจัดมลทินของตนทีละน้อยละน้อยทุกๆขณะโดยลำดับเหมือนช่างทองกำจัดมลทินของทองฉะนั้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นไปสู่ที่อันไม่ต้องเศร้าโศกพระพุทธภาษิตอหิงสกาเยมุนโยนิจังกาเยนะสร้างวุตาเตยันติอัจจุตังท่านังยัตถะคันตวานะโซจเรแปลความว่ามุนีเหล่าใดเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสำรวมด้วยกายอยู่เป็นนิจมุนีเหล่านั้นย่อมไปสู่ที่อันไม่จุติที่ที่บุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศกในวงเล็บคือพระนิพพานอธิบายความอรรถกถาอธิบายว่าคำว่ามุนีหมายถึงพระอเสขมุนีทั้งหลายผู้บรรลุมรรคผลแล้วด้วยโมเนยปฏิบัติโดยในนี้ท่านจำแนกมุนีเป็นสองประเภทคือเสขมุนีหนึ่งอเสขมุนีหนึ่งเสขมุนีคือท่านที่ยังต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลอยู่ยังไม่ถึงอรหัตผลส่วนอเสขมุนีคือท่านผู้บรรลุอรหัตผลแล้วไม่ต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นอีกต่อไปคำว่าโมนยปฏิบัติหรือโมนยปฏิปทานั้นหมายถึงข้อปฏิบัติหรือปฏิปทาแห่งความเป็นมุนีจริตอัธยาศัยที่ดีงามความสมบูรณ์ทางศีลธรรมความฉลาดวงเล็บเปิด state of muni ego good character moral perfectionwisdom และปิดกล่าวโดยตรงคือการปฏิบัติเพื่อสันติอันแท้จริงคำว่าสำรวมด้วยกายนั้นท่านแสดงพอเป็นนิทัศนะความจริงหมายถึงความสำรวมในไตรทวารคือกายวาจาใจข้อว่าที่อันไม่จุติและไปแล้วไม่เศร้าโศกนั้นหมายถึงพระนิพพานพระศาสดาประทับอยู่ในอัญชนวันเมืองสาเกตทรงปรารภภิกษุที่ภิกษุทูลปัญหาที่ภิกษุทูลถามจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องปัญหาที่ภิกษุทูลถามคราวหนึ่งพระศาสดาเสด็จถึงเมืองสาเกตตอนเช้าเสด็จเข้าไปบิณฑบาตมีพราหมณ์คนหนึ่งหมอบลงแทบพระบาทของพระองค์และทูลว่าเขาเป็นบิดาของพระองค์พระองค์เป็นบุตรธรรมดาบุตรควรบำรุงมารดาบิดาที่ฉลาดแล้วเขาทูลว่าพระศาสดาควรไปหามารดาที่บ้านดังนี้แล้วได้ทูลนิมนต์พระศาสดาไปยังบ้านของตนพราหมณีพัญญาของเขาออกมาต้อนรับและกล่าวเช่นนั้นเหมือนกันเขาทูลอาราธนาให้พระองค์และสาวกรับอาหารที่บ้านเขาเป็นประจำแต่พระศาสดาตรัสว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าจะรับอาหารในที่เดียวไม่ได้ถ้ากระนั้นขอพระองค์โปรดบอกให้คนที่นิมนต์พระองค์ไปบอกข้าพระองค์ด้วยพระศาสดาทรงรับปฏิญญานั้นจำเดิมแต่นั้นมาเมื่อใครนิมนต์พระศาสดาไปฉันที่ใดในเมืองสาเกตพระองค์จะขอร้องให้ไปบอกพราหมณ์ผู้นั้นด้วยเมื่อพราหมณ์นั้นทราบว่าพระศาสดาไปเสวยที่ใดก็ถืออาหารคาวหวานไปถวายที่นั้นเสมอมิได้ขาดเมื่อกิจนิมนต์ที่อื่นไม่มีพระศาสดาก็เสวยที่บ้านของพราหมณ์นั้นเขาทั้งสองถวายอาหารและฟังธรรมอยู่หนึ่งนิดได้บรรลุอนาคามิผลแล้วภิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงเรื่องนี้ว่าพราหมณ์ก็รู้ว่าพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางมายาเป็นพระพุทธบิดามารดาแต่ฉะนั้นจึงเรียกพระศาสดาว่าบุตรของบุตรของและพระศาสดาก็ทรงรับรองความนั้นคงจะมีเหตุพิเศษอะไรสักอย่างพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าพราหมณ์เป็นบิดาของพระองค์มา500ชาติเป็นอา500ชาติเป็นลุง500ชาติส่วนพราหมณีเล่าก็เป็นมารดาเป็นน้าและเป็นป้าจำนวนเท่านั้นเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าใจของคนย่อมจดจ่อและเลื่อมใสในท่านผู้ใดเขาย่อมสนิทสนมในผู้นั้นความรักย่อมเกิดด้วยเหตุสองอย่างคือเพราะเคยอยู่ร่วมกันในชาติก่อนหนึ่ง
หรือเพราะเกื้อกูลกันในปัจจุบันหนึ่งเหมือนดอกบัวเกิดในน้ำย่อมอาศัยน้ำหรือเปลือกตมเกิดขึ้นพระศาสดาประทับอยู่ที่เมืองสาเกตสิ้น3เดือนในพรรษาพราหมณ์และพราหมณีได้บรรลุอรหัตผลแล้วนิพพานคนทั้งหลายทำสักการะศพของท่านทั้งสองนั้นแล้วหามไปเผาแม้พระศาสดาเองก็เสด็จไปยังชาปนสถานมีภิกษุประมาณ500เป็นพุทธบริวารมหาชนได้พากันไปเผามากเพราะคิดว่าท่านทั้งสองนั้นเป็นพระมารดาบิดาของพระพุทธเจ้าเขาถวายบังคมพระพุทธองค์ซึ่งประทับยืนอยู่ณศาลาแห่งหนึ่งใกล้ป่าชานั้นและปลอบพระองค์ว่าโปรดอย่าคิดว่าพระมารดาและพระบิดาทำกาละแล้วพระทศพลไม่ตรัสอะไรทรงตรวจดูอุปนิสัยของมวลชนแล้วตรัสพระธรรมเทศนาว่าชีวิตนี้น้อยนักสัตว์ทั้งหลายไม่ถึง100ปีก็ตายผู้ใดมีอายุเกิน100ปีไปบ้างก็ต้องตายเพราะชราเป็นแน่แท้เมื่อชาปนกิจศพของท่านทั้งสองเสร็จแล้วภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าสัมปรายภพในวงเล็บชาติหน้าของท่านทั้งสองเป็นอย่างไรพระพุทธองค์ตรัสว่าท่านทั้งสองนั้นเป็นพระอเสขมุนีปรินิพพานแล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นว่ามุนีเหล่าใดเป็นผู้ไม่เบียดเบียนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วของเก่าพระพุทธภาษิตโปราเนเมตังอาตุระเนตังอัจฉัตตะนามิวะนินดันติตุนหีมาสีนังนินดันติบหุภานินังมิตะพานิงปินินดันตินาทิโลเกอนินิโตนาจาหุนาจะภวิสตินาเจตระหิวิชติเอกันตังนินดิโตโปโซเอกันตังวาปะสั่งสิโตยันเจวินยูปะสั่งสันติอนุวินจะสุเวสุเวอัจฉิตระวุตติงเมธาวิงปัญญาสีละสมาหิตังเนคขั่งชัมโพนะตะเสวะโกตังนินดิตุมะระหติเดวาปินังปะสั่งสันติบรัมมุนาปิปะสั่งสิโตแปลความว่าดูก่อนอตุระเรื่องนินทาและสรรเสริญนี้เป็นของเก่าไม่ใช่เพิ่งมีในวันนี้คนนั่งเฉยๆเขาก็นินทาคนพูดมากก็ถูกนินทาพูดพอประมาณก็ถูกนินทาเหมือนกันคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกคนที่ถูกนินทาอย่างเดียวหรือได้รับสรรเสริญอย่างเดียวไม่เคยมีในอนาคตจักไม่มีในอนาคตและไม่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนวินยูชนพิจารณาทุกวันแล้วสรรเสริญผู้ใดซึ่งมีความประพฤติดีติดต่อไม่ขาดสายเป็นปราชญ์ประกอบด้วยปัญญาและศีลใครเล่าควรจะนินทาผู้นั้นซึ่งบริสุทธิ์ดุจแท่งทองชมพูนุชคนเช่นนั้นแม้ทวยเทพก็ชมพรหมก็สรรเสริญอธิบายความคำว่าอตุระเป็นชื่อของอุบาสกคนหนึ่งนินทาพระหลายองค์ไม่มีใครดีเมื่อมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสพระพุทธพจน์นี้เป็นเชิงเตือนพระพุทธพจน์นี้มีความดีและความคมมากในตอนแรกทรงแสดงถึงความโบราณของการนินทาและสรรเสริญพระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าคนย่อมนินทาคนที่นั่งเฉยๆว่าเหมือนคนใบ้เหมือนคนหูหนวกเหมือนไม่รู้อะไรคนที่พูดมากก็ถูกนินทาอีกเหมือนกันว่าเหมือนใบตาลถูกลมพัดพูดไม่รู้จักสิ้นสุดส่วนคนพูดพอประมาณเขาก็นินทาได้เหมือนกันว่าจะพูดทีเหมือนทองคำและเงินจะร่วงลงจากปากพูดคำสองคำแล้วนิ่งเสียเพราะฉะนั้นคนไม่ถูกนินทาจึงไม่มีในโลกอันหนึ่งคนที่ถูกนินทาอย่างเดียวหรือได้รับการสรรเสริญอย่างเดียวก็ไม่มีในโลกทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตแม้คนคนเดียวกันก็อาจนินทาเราบ้างสรรเสริญเราบ้างบางทีเกลียดเราบางวันรักเราคนส่วนมากใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลจึงติและสรรเสริญไปตามอารมณ์ตัวคนที่ได้รับสรรเสริญหรือถูกติจึงไม่ควรถือเอามาเป็นอารมณ์นักถือเสียว่ามันเป็นเพียงของผ่านเข้ามาแล้วหมดไปสิ้นไปไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงดังข้อความในโลกธรรมมสูตรว่าลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์นี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลเป็นธรรมดาวงเล็บเปิดอนิจโจดุโควิปริณามะธัมโมวงเล็บปิดเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงไม่ยินดีเมื่อได้และไม่ยินร้ายเมื่อเสีย
ความจริงการนินทาว่าร้ายนั้นไม่ใช่ของร้ายทีเดียวนอกจากเราจะไปยึดมั่นว่าเป็นจริงเป็นจังตามนั้นสรรเสริญก็ไม่ใช่ของดีมันเป็นของเมาทางจิตใจเป็นของเมาที่มีพิษร้ายกว่าสุรายาเมาเสียอีกเพราะอันเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี่ประจำทุกค่ำคืนพระพุทธองค์ทรงแสดงอันตรายของลาภสักการะชื่อเสียงสรรเสริญไว้มากในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลาภสักการะสังยุตอยู่ในสังยุตตนิกายขันธวารวรรคพระไตรปิฎกเล่ม16ทรงตำหนิผู้ติดในลาภสักการะไว้มากและทรงยกย่องพระมหากัสสปว่าเป็นผู้ไม่ติดในลาภสักการะและสรรเสริญนินทาและสรรเสริญทำให้คนดีก็ได้ทำให้คนชั่วก็ได้สุดแล้วแต่ว่าเมื่อรับมันมาแล้วเอามาทำอย่างไรมันเป็นมีดสองคมอยู่ทั้งสองอย่างทรงแสดงว่าการนินทาหรือสรรเสริญของคนพาลนั้นไม่เป็นประมาณเพราะคนพาลติหรือชมตามอารมณ์แต่บัณฑิตติคนใดหรือชมคนใดถือเป็นประมาณได้ถ้าท่านติก็ควรรีบพิจารณาแก้ไขถ้าท่านชมก็ควรถือเป็นรางวัลอันดีและทำความดีอย่างนั้นต่อไปเพื่อรักษาความดีให้มันคงสิ่งที่แสดงความแตกต่างระหว่างคนมีสติปัญญาและคนโง่คือความรู้จักเท่าทันสิ่งต่างๆส่วนคนโง่ไม่รู้จักเท่าทันและสามารถหาผลกำไรได้จากการขาดทุนตัวอย่างความทุกข์กับความสุขจริงอยู่ความสุขเป็นกำไรชีวิตอย่างหนึ่งของคนแต่ความทุกข์เป็นกำไรทางจิตใจจะทำอะไรสักอย่างก็ต้องมีคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างยิ่งทำงานใหญ่ยิ่งต้องถูกวิจารณ์มากถ้ากลัวคนตำหนิตีเตียนก็คงไม่ต้องทำอะไรถ้ายิ่งต้องการให้คนชอบเราทุกคนก็จะยิ่งเสียหายใหญ่เพราะต้องคอยประจบเอาใจเขาอยู่เรื่อยพอหยุดเอาใจเขาก็นินทาว่าร้ายและจะว่าได้มากกว่าก่อนที่จะเอาใจเสียอีกคำชมก็ไม่ควรยินดีนักเพราะไม่ใช่เขาจะชมถูกเสมอไปอาจล่อให้เราหลงหรือยกยอให้เราตายใจแบบยกยอจะกินปลากลางร่มถือทำเอาไว้คำติเตียนและคำชมจะไม่ทำให้เราเสียมีแต่จะทำให้ดีพระศาสดาประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารภอุบาสกชื่ออตุละจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องอุบาสกชื่ออตุละอตุละอุบาสกเป็นชาวเมืองสาวัตถีมีบริวารมากวันหนึ่งอยากจะฟังธรรมของพระเรวัตอรหันต์จึงพาบริวารไปฟังธรรมในสำนักของท่านแต่พระเถระเป็นผู้พอใจในการหลีกเร้นเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนราชสีท่านจึงไม่พูดอะไรกับอุบาสกเลยเขาโกรธว่าท่านไม่ยอมพูดอะไรจึงลุกขึ้นพาบริวารไปหาพระสารีบุตรเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าต้องการฟังธรรมพากันไปหาพระเรวัตมาแล้วแต่ท่านไม่พูดอะไรขอท่านจงแสดงธรรมให้ฟังด้วยเถิดพระสารีบุตรแสดงอภิธรรมมกถาเสียมากมายอุบาสกก็โกรธอีกว่าพระอภิธรรมละเอียดลึกซึ้งนักใครจะไปกำหนดไหวพวกเราไม่ต้องการพระอภิธรรมดังนี้แล้วพาบริษัทไปหาพระอนนทเถระเล่าเรื่องทั้งปวงให้ท่านฟังและขอให้ท่านแสดงธรรมพระอนนทเถระจึงแสดงธรรมแต่เพียงเล็กน้อยและเลือกหัวข้อที่เข้าใจได้ง่ายถึงกระนั้นอุบาสกก็โกรธอีกจึงพากันไปเฝ้าพระศาสดาทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาจึงตรัสว่าคนไม่ถูกนินทาติเตียนนั้นไม่มีในโลกแม้ท้องฟ้าอากาศแผ่นดินพระจันทร์พระอาทิตย์ก็ถูกติเตียนแต่นินทาและสรรเสริญของคนพาลของบัณฑิตเท่านั้นเป็นประมาณดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นแล้วว่าการนินทาและสรรเสริญนี้เป็นของเก่าเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาอุบาสกทั้งหมดได้บรรลุโสดาปัตติผลผู้ไกลจากความสิ้นอาสวะพระพุทธภาษิตปราวัจชานุปัสสิสะนิจังอุชานะสัญญิโนอาสวาตสะวัฒันติอาราโซอาสวัคคยาแปลความว่าอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติเพ่งโทษคนอื่นผู้คอยแต่จะยกโทษคนอื่นเขาเป็นผู้ห่างไกลจากความสิ้นอาสวะอธิบายความเป็นความต้องการของมนุษย์อย่างหนึ่งต้องการอย่างกระหายคือต้องการได้รับการยกย่องชมเชย
ไม่ต้องการให้ใครพูดว่าตนเป็นผู้ทำผิดแม้ตนจะทำผิดจริงๆก็ตามเมื่อทำผิดจริงๆเขาต้องการความเห็นใจมากกว่าให้ใครมากล่าวว่าเขาเป็นคนผิดเมื่อธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์เป็นอยู่อย่างนี้ท่านคิดว่าเป็นการถูกต้องหรือที่จะคอยเพ่งโทษผู้อื่นยกโทษผู้อื่นใครก็ตามที่ตั้งหน้าตั้งตาคอยแต่จะจับผิดคนอื่นสิ่งที่เขาจะได้รับคืนมาก็คือความเกลียดชังความไม่ไว้วางใจผู้ใหญ่บางคนชมให้กำลังใจใครไม่เป็นแต่ติเก่งนักผู้น้อยทำผิดน้อยๆก็ติเสียมากมายถ้าเขาทำผิดมากก็ยกมากล่าวติเสียไม่หยุดหย่อนไม่มีที่สิ้นสุดแต่พอเขาทำดีทำชอบกลับนิ่งเฉยผู้ใหญ่อย่างนี้ผู้น้อยไม่รักไม่เคารพทำงานใหญ่ไม่ได้เพราะขาดการร่วมมือจากผู้น้อยเราจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรจึงจะไม่ให้ผู้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เกลียดชังเรื่องนี้ท่านสอนว่าให้ยกย่องชมเชยเขาซะก่อนแล้วจึงตำหนิภายหลังเมื่อได้รับการยกย่องชมเชยพอชุ่มชื่นใจแล้วแม้จะถูกติภายหลังก็ไม่สู้จะเจ็บใจหรือน้อยใจมากนักเหมือนเราเอาของขมหยดลงไปในของหวานแม้จะขมบ้างก็ไม่มากนักอีกอย่างหนึ่งเมื่อจะพูดถึงความผิดของผู้อื่นต่อหน้าเขาท่านสอนให้พูดถึงความผิดของเราบ้างเราพูดถึงความผิดของเราเพื่อให้เขาเห็นว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ผิดเพียงคนเดียวความผิดที่เขาทำเราก็เคยผิดมาแล้วเขาจะได้ไม่เสียหน้าไม่อับอายเพราะได้รู้ว่าในกรณีเดียวกันเราก็เคยผิดมาแล้วตัวอย่างเช่นเราเห็นเด็กของเราผู้ใต้บังคับบัญชาของเราทำอะไรผิดสักอย่างหนึ่งไม่เป็นที่ถูกใจเราเราต้องการให้เขาแก้ไขเราก็บอกว่าความผิดอย่างเดียวกันนี้เราก็เคยทำผิดมาแล้วเหมือนกันเมื่อเราอายุเท่าเขาเราเคยทำความผิดความบกพร่องยิ่งกว่าเขาเสียอีกเมื่อเขาได้ฟังดังนั้นแน่นอนทีเดียวเขาจะรู้สึกสบายใจและพร้อมที่จะแก้ไขความผิดอย่างเต็มใจพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระอุชานสัญญีเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระอุชานสัญญีเถระได้ยินว่าพระเถระนั้นเที่ยวแสหาโทษของภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุนี้นุ่งอย่างนี้ห่มอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นคือคอยค้อนขอดติเตียนวิพากษ์วิจารณ์อยู่ตลอดเวลามองไม่เห็นใครดีที่ควรจะชมได้พระศาสดาทรงทราบเรื่องนี้จากภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสว่าถ้าภิกษุใดตั้งตนอยู่ในวัตตะปฏิบัติอันดีแล้วกล่าวสอนผู้อื่นเพื่อเป็นอย่างนั้นด้วยก็ไม่ควรที่ใครจะติเตียนส่วนภิกษุใดตั้งใจแสหาโทษมุ่งแต่จะยกโทษผู้อื่นคุณวิเศษมีฌานเป็นต้นย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษุเช่นนั้นอาสวะอย่างเดียวย่อมเจริญแก่เขาดังนี้แล้วตรัสพระภาษิตว่าอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติเพ่งโทษเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น

ันตรายแห่งชีวิตพระพุทธภาษิตอิทะวะสังวะสิสามิอิทะเหมันตะกิมหิสุอิติบาโลวิจินเตติอันตรายังนะบุตชติแปลความว่าเราจะอยู่ตลอดฤดูฝนในที่นี้เราจะอยู่ในที่นี้ในฤดูหนาวและฤดูร้อนคนพาลย่อมคิดอย่างนี้หารู้ถึงอันตรายไม่อธิบายความพระพุทธภาษิตนี้กล่าวได้ว่าเป็นพระพุทธภาษิตเฉพาะการเฉพาะบุคคลคือทรงปรารภพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากที่ไปพักติดน้ำท่วมอยู่ในที่แห่งหนึ่งและตั้งใจจะพักอยู่ที่นั่นต่อไปในฤดูหนาวและฤดูร้อนแต่ชีวิตของเขาจะถึงความสิ้นภายใน7วันเขาหารู้ไม่พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้จึงให้พระอานนท์ไปบอกเขาเพื่อเขาจะได้เตรียมตัวสำหรับเดินทางไปปรโลกเรื่องพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากพ่อค้านั้นบรรทุกผ้าซึ่งย้อมด้วยดอกคำจนเต็มเกวียน500เล่มออกจากกรุงพาราณสีมาค้าขายที่กรุงสาวัตถีเขาถึงฝั่งแม่น้ำแล้วคิดว่าพรุ่งนี้เราจะข้ามแม่น้ำปลดเกวียนแล้วพักอยู่ริมฝั่งนั่นเองตอนกลางคืนฝนตกหนักแม่น้ำเต็มเปี่ยมด้วยน้ำอยู่ถึง7วันเขาข้ามไม่ได้คนในนครก็เล่นมหรสพกัน7วันการขายผ้าย้อมด้วยดอกคำคงไม่เป็นไปด้วยดีพ่อค้าจึงคิดว่าเรามาจากที่ไกลถ้าจะเดินทางต่อไปอีกก็จะเนิ่นช้ามากเราจะทำการงานของเราที่นี้แหละทั้งในฤดูฝนฤดูหนาวและฤดูร้อนคือจะตั้งเกวียนขายผ้าอยู่ที่นี้พระศาสดาเสด็จไปบิณฑบาตในนครมีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะทรงทราบความคิดของพ่อค้าแล้วทรงแย้มพระอานนท์ทูลถามจึงตรัสว่าพ่อค้านั้นตั้งใจจะขายของอยู่ตรงนั้นตลอด3ฤดูแต่ไม่รู้ถึงอันตรายชีวิตเขาจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง7วันเท่านั้นพระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าความเพียรเครื่องเผากิเลสควรทำในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ได้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เราจะผัดเพี้ยนด้วยมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ก็ไม่ได้มุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนั้นว่าผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนว่าเป็นผู้มีราตรีเดียวเจริญดังเล็บพัดเทกรตะบุคคลพระอานนทูลว่าจะไปบอกให้เขาทราบพระศาสดาตรัสว่าถ้าคุ้นเคยกับเขาก็ไปบอกเถิดพระเถระไปหาพ่อค้าถามว่าจะอยู่ที่นั่นนานเท่าไรพ่อค้าแจ้งความตั้งใจของตนให้พระเถระทราบพระอานนจึงว่าอุบาสกอันตรายแห่งชีวิตรู้ได้ยากไม่ควรประมาทอันตรายแห่งชีวิตจักมีแก่ข้าพเจ้าหรืออุบาสกชีวิตของท่านจักเป็นไปได้อีก7วันเท่านั้นเขาเชื่อพระอานนท์มีจิตสังเวชนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขถวายมหาทานตลอด7วันพระศาสดาทรงอนุโมทนาว่าอุบาสกธรรมดาบัณฑิตคิดว่าเราจักอยู่ในที่นี้ตลอดฤดูฝนจักประกอบการงานชนิดนี้ชนิดนี้ดังนี้ไม่ควรคิดถึงอันตรายแห่งชีวิตของตนดังนี้แล้วตรัสว่าอิทะวะสังวะสิสามิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพ่อค้าได้บรรลุโสดาปัตติผล

0: ่าไงว่าไงมาเลยว่าไงสามเดือนโลกธาตุขอน้อมถวายปัจจัยร่วมบุญมหาสังฆทานอุทิศกุศลให้บิดามารดาญาติมิตรตลอดจนสรรพสัตว์ทั่วไตรโลกธาตุในวันบุญเปิดสามแดนโลกธาตุ30พฤษภาคม2569ณวัดป่าบ้านตาด1นสประภาสีเกิดเกียงไกจำนวน 3,000 บาท2นายเฉลิมชัยนางเยาวภายิ่งรัตนสุขจำนวน500บาทเอาอนุโมทนาด้วยแล้วไปมานี่มาบวชเนรจับมาบวชเนรน้อยด้วยเลยมานี่ก่อนเร็วขึ้นมากราบนี่เร็วขึ้นมาเร็วมันนั่งยังไงมานั่งนี้มานั่งแบบนี้นั่งแบบนี้อันนามันนี้พุทโธอีกธัมโมอีกสังโฆหัวมันแข็งด้วยอะไรครับว่าไงเราเอามานี้อะไรเนี่ยหืออะไรอะไรอะไรนี่ทำบุญบำรุงธาตุขันธ์พระอาจารย์สุธรรมจำนวน 2,000 บาทอะไรวะ
1: ว่าไง
0: หืมสนิทประมวลศรีเจตนาวิชโมกเด็กชายทาวิน23พฤษภาคมอ้าว
2: เอาอะไรวะเนี่ย
0: นั่นไงอันนี้ดีนั่นนี่อะไรครับ
3: ดูครับ
0: ไหนดูกระเป๋ามีหรือเปล่าเนี่ยนี่ใส่กระเป๋านี้ใส่กระเป๋านี้ไปนี่ใส่ไปจัดไปเลยเร็วจัดไปเอาลงยังไงวะเอาลงไงวะเออไอ้ลูกหมาเอ้ยเร็วไอ้ตัวน้อยนู่นเร็วเร็วไอ้ตัวน้อยเร็วเร็วนี่เอาเป็นแบกกันแล้วเหรอนี่อะไรเนี่ยนี่เร็วเนี่ยอะไรเนี่ยนี่นี่เร็วนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่เร็วเร็วเร็วอะไรวะเอ้ยเดี๋ยวจับตำรวจนี่น้อยเว้ยรู้เปล่าครับเดี๋ยวจับบังบวชในน้อยเลยเอาอยู่ดีมีสุขกันนะโตเร็วๆนะครับเฮ้ยโตเร็วๆเดี๋ยวจับบังบวชในน้อยแล้วเอาดีแล้วดีแล้วดีแล้วเอาเลยนะเอาบุญกับเรานะเอาบุญกับวัดเลยนะเนี่ยเดียแว่นไปเรียกตามเขามาพ่นยายังไงแมงวันยังเต็มเลยก็นั่นแล้วพ่นมันไม่เห็นมันลดสักตัวหนึ่งโอ้ยดำบึ้ดเลยไม่รู้จะทำยังไงเหลือมันต้องหาค้นหาไอ้พุทโธเดี๋ยวพุทโธก่อนเอาอีกธัมโมเอาอีกสังโฆว่าไงครับมาบวชเนรเลยด้วยนะไปเอาไอ้หมอนู่นมาบวชเนรด้วยไปจูงมือมาจูงเลยโอ้ยมันน้ำขวดใหญ่ทั้งนั้นเลยน้ำขวดใหญ่นี่ต้องเก็บไว้เป็นน้ำต้มอย่าไปเอามาดื่มแบบนี้เหลือครึ่งขวดก็ไม่มีใครดื่มต่อแล้วน้ำ น้ำขวดเนี่ยถ้าขวดใหญ่เนี่ยมีแต่เอามาน้ำต้มน้ำพวกนี้ถ้ามาเดิมมาไปเนี่ยเล่นใส่แก้วอะไรก็อะไรตามเนี่ยเหลือครึ่งขวดตั้งไว้ไม่มีใครมากินต่อแล้วเพราะนั้นน้ำดื่มเนี่ยต้องเอาแต่ขวดเล็กๆไอ้ขวดใหญ่ต้องเป็นน้ำต้มเหมือนที่กุฏิอ่ะถ้าต้มน้ำอย่าเอาน้ำขวดใหญ่มาต้มไม่เอาขวดเล็กมาต้มหรอกขวดเล็กไว้ดื่มเด็กน้อยมันคบกับเด็กน้อยได้เนี่ยเด็กน้อยมันเห็นกันเนี่ยมันเล่นกันได้เลยเด็กน้อยเพราะเด็กน้อยมันเจอรู้จักไม่รู้จักมันเล่นกันได้เลยแหละนายสมพรดวงศรีทำบุญสังฆทานถวายพระภิกษุสงฆ์ในวันเปิดสามเดือนโลกธาตุหนึ่งชุด600 บาท ทำคอกให้แม่นวันนี้พลตีโสพลจันเปรมพร้อมครอบครัวร่วมสังฆทาน 1,800 อันนี้ครูสุภาวดีสุทธานีพร้อมครอบครัวทำบุญสังฆทาน 1 ชุด 600 อันนี้แพทย์หญิงสุเอวีจันอ่อนและครอบครัวร่วมทำบุญสังฆทาน1ชุด600บาทนะฮะอนุโมทนาด้วย ไทยเว็บมากลางเต้นเร็วแท้เลยก่อนเป็นอาทิตย์เนี่ยนี่นะหลวงปู่ว่าในวันที่27นี้กับงานเนี่ยว่าไงบักครับน้อยจะมาบวชเองใช่ไหมล่ะเออเอาบวชเมื่อไหร่ดีวะ
1: จบป.6
0: แล้วอีกกี่ปีอ่ะ
1: นี
0: ่นี่ปีเป็นป.อะไรแล้ว
1: ป.5
0: ป.6ปีนี้ป.5ป.ปีหน้าป.6จบป.6แล้วมาบวชโอ้ยเอาหลวงปู่จะคอยนะหรือว่าเปล่าล่ะเบี้ยวหลวงปู่ไม่ได้ด้วยนี่เอาดีมากเลยให้ตั้งใจเรียนสือนะครับดีดีเรียนสือเก่งๆแล้วตัวน้อยนี่ฮะเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วจ๊ะ
1: ม
0: .2เรียนเก่งไหมล่ะฮะเกรด5 เอาต้องเอาให้ได้3ขึ้นไปต่ำกว่า3ไม่เอาเลยรู้ไหมจ๊ะต้องเอาให้ได้3ขึ้นไปจนถึง4หรือถึง5ก็ได้นะถ้าถึง5เมื่อไหร่มาเอารางวัลอย่าหลวงปู่นะถ้าได้เกรด5เมื่อไหร่มาเอารางวัลเลยเอ้าเดี๋ยวครูเขาให้เป็นกรณีพิเศษเมื่อเราเรียนเก่งจริงๆครูจะให้เป็นกรณีพิเศษเลยนะจ๊ะตั้งใจเรียนหนังสือนะจ๊ะหรือไม่ต้องเป็นแบบอย่างให้น้องต้องเป็นตัวอย่างให้น้องน้องจะได้เดินตามหลังเราอ้าวตั้งใจเรียนเรียนหนังสือเก่งๆนะลูกหลานนะแล้วเดี๋ยวให้น้องมาบวชเรียนเรามาใส่บาตรน้องเราไปได้ฮะว่าไงยายถวายค่าน้ำค่าไฟวัด 1,000 บาททำบุญเปิด3เดือนโลกธาตุ 1,000 บาทถวายส่วนองค์หลวงพ่อสุธรรม 1,000 บาทถวายสังฆทาน2ชุด 1,200 บาท แม่รัศมีสุขเกษมพร้อมครอบครัวผู้ถวาย 4,200 เนอะเอาอนุโมทนาด้วยนะเอาเปลี่ยนริยาบทกันเนาะรับพรกันรับพรกันยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเกปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปางจันโทเป็นราโซยะธามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยบิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวันตรายุสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสยริสานิจังวุฒาปจายุโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสัพพมังครังรักขันตุสาเผอเทวตาสาเผอพุทธานุภาเวนะสาเผอธรรมานุภาเวนะสาเผอสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภาวันตุเต

านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีลายทางการหลวงตามหาบัวลาย ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดSBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042 214 114-5 และ

นี้สะท้อนให้เห็นถึงการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูกฝังให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทรงศึกษาดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์ไทยทรงเอาพระราชฤทัยใส่ให้พระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ทรงซึมซับเรื่องศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดีไทยดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ส่งพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือสมเด็จแม่กับการศึกษาความตอนหนึ่งว่าทรงมีวิธีสอนแปลกๆเช่นอ่านอีเหนาตอนเห็นดอกปานันสำคัญคิดเหมือนวันพี่ลิขิตด้วยนะคะท่านสอนว่าดอกปานันคือดอกลำเจียกกลีบใหญ่และแข็งพอจะเขียนตัวหนังสือได้ให้เก็บมาลองเขียนกลอนแต่เราเขียนไม่ได้เพราะตัดเล็บสั้นก็ให้หาไม้เขียนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีความสนพระราชฤทัยในการศึกษาศิลปะการแสดงและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่งการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรตามภูมิภาคต่างๆเป็นโอกาสให้พระองค์ได้ทรงชื่นชมและเรียนรู้ถึงความแตกต่างของดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านอันแสดงถึงการสั่งสมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลให้ทรงสนับสนุนการฟื้นฟูอนุรักษ์ดนตรีและนาฏศิลป์ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นทรงเข้าพระราชฤทัยในคุณค่าและประโยชน์ของนาฏศิลป์ในการปลูกจิตสำนึกเรื่องความเป็นไทยทรงริเริ่มให้เกิดการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ขึ้นหลายชุดทั้งพระราชทานพระราชดำริให้ศิลปินไปออกแบบและบางชุดพระราชทานคำแนะนำให้ปรับปรุงเช่นฟ้อนดวงเดือนเป็นการฟ้อนรำในละครพันทางเรื่องพะลอโปรดให้มีการปรับท่ารำใหม่เพิ่มเติมอีกชุดหนึ่งเป็นการอนุรักษ์การฟ้อนแบบล้านนาเสริงกระติบโปรดให้ดัดแปลงจากการร่ายรำตามแบบพื้นบ้านอีสานมีการจัดระเบียบท่ารำที่แสดงถึงศิลปะและอาชีพของชาวอีสานจนถึงทรงสนับสนุนให้มีการจัดแสดงนาฏลีลาของชาวใต้ในวาระต่างๆเช่นระบำรองงิงเป็นต้นทั้งหมดร่วมเป็นการส่งเสริมให้เกิดระบำรำฟ้อนเกี่ยวกับศิลปะและอาชีพในแต่ละท้องถิ่นมากขึ้นความสนพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนการทรงทำนุบำรุงดุริยางคศิลป์นาฏศิลป์จนถึงศิลปะการแสดงท้องถิ่นต่างๆล้วนมีส่วนช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูและเชิดชูเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักในนานา

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาถที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ำหรับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: นั่นแหละของไปโรงพยาบาลต่างๆ2-3โรงพยาบาลทั้งนั้นจะไปหาของใหม่เราไปสวายวัดสิทธาวาสพระชายของท่านแปลสภาพเป็นของแก่ประหลาดขึ้นทุกเรื่อยๆแปลกทั้งครูอาจารย์ทั้งหลายก็มีแปลกเหมือนกันไปคนละทิศละทางคนละนิสัยวาสนาไปก็แปลกบางคนไม่เข้าใจเรื่องอติกลายเป็นพระธาตุเป็นไปได้ยังไงเพราะอติคนธรรมดาไม่เป็นแต่อติของพระอรหันต์เป็นได้ยังไงมันอยู่ที่จิตจิตของท่านเป็นจิตที่บริสุทธิ์ทางขันอยู่ซักเต้าอยู่ตลอดความบริสุทธิ์นี่สร้างงานซักเต้าอยู่ตลอดเวลาจึงทางเข้าภาวนาวิหารธรรมในขันด้วยแล้วก็เป็นการชาร์จแบตเตอรี่ในตรงเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ธรรมดาทางขันอยู่นี้มันก็สร้างอยู่อย่างนี้ร้อยเวลาท่านเมื่อเราเข้าไปแล้วอาทิตย์ชิงกายมันก็สร้างได้อย่างที่เราเห็นนั่นเองเพราะนั่นผู้ตื้อสวยงามมากนะนี่ผู้ตื้อวัดบ้านขาถ้าไปเห็นแล้วสวยงามมากนี่ก็ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะเนี่ยหลวงปู่มั่นเรานี่ผลิตลูกศิษย์ออกมาเป็นเพชรน้ำหนึ่งแล้วโอ้หลายองค์มากนะเท่าที่เราพอเราลึกได้นี่มันก็9องค์10องค์แล้วนะไม่ใช่น้อยแล้วองค์ไหนจะเหมือนท่านต้องมีนับได้ทีเดียวเลยก็ตั้งแต่อาจารย์พรมอาจารย์แหวนหลวงปู่ขาวท่านอาจารย์ลีองค์ไหนอีกอะอย่างนั้นนะได้นับได้สี่องค์กูด้วนแล้วหายเงียบทั้งที่ทำหลายองค์นะมันลืมไม่ได้ลืมไม่ได้นะแล้วกูตื้อนี่องค์นี้แล้วกูตื้อนี่องค์อันนี้พระธาตุท่านสวยงามมากนี่ท่านก็เป็นนิสัยหนึ่งกันส่วนมากใครฟังแล้วก็ได้แหละท่านเทศท่านเทศท่านไม่มองดูหน้าคนท่านมองดูธรรมอย่างเดียวพุ่งตามธรรมเลยทีนี้โลกคือโลกทั้งหลายนั้นมันก็ฟังไม่ได้สิท่านเทศไปตามแถวทำเรื่อนๆทำไม่ยับออกทางโลกไปจะทำเรื่อนๆนี่พุ่งบางเทศท่านนี่มันสนุกดีนะมันถึงรากถึงฐานดีเราไปถามย่อนท่านที่วัดย่อนขาสามผมปัญหามาเหรอนะต้องเชิญนะวันนี้เชิญมาเอาเลยว่ะเอาเลยก็น้อยละเอาเพี้ยงเลยจ้ะหน้าท่านไม่ยิ้มนี่แหละเป็นนิสัยหนึ่งไม่มียิ้มพูดเรื่องไม่ค่อยเป็นนี่จะจริงทั้งนั้นดูเด็ดด้วยนี่แสดงนิสัยท่านเด็ดข้าพี่เด็ดก็เด็ดอย่างนั้นมันออกบอกออกบอกบอกมาแต่นิสัยนิสัยที่เด็ดที่เห็นชัดๆก็หลวงปู่คำดีหนึ่งหลวงปู่ขาวหนึ่งหลวงปู่พรมหนึ่งหลวงปู่เต้อนี่หนึ่งที่แสดงออกมาในกิริยาให้เห็นชัดเจนว่าออกมาจากนิสัยเด็ดเดี่ยวมากหลวงปู่ฟันนี่ท่านนิ่มนวลแต่เวลาท่านเด็ดท่านก็เด็ดจริงนะเด็ดแล้วมาแล้วทีนั้นขนาดอยู่เรื่อยนะถ้าเราได้ดูข้าวไหนละวันหลังมาก็ดูองค์นั่นอยู่นั่นแหละทำเป็นอย่างนั้นนะหลวงปู่ว่าสมมติวันนี้ดูองค์นี้ละวันหลังมาก็ต้องดูองค์นี้อีกวันหลังมาก็ดูตัวองค์เก่านั่นดูยังไม่หยุดถ้าเราได้ดูองค์ไหนดูองค์ซะจนลาบแหลกเลยท่านเป็นนิสัยอย่างนั้นแต่ท่านไม่ค่อยดูอ่ะส นั่นเรานี่มันคนกับคนนี่ดุทั้งนั้นน่ะแล้วไม่ดุแต่กับหมา 3-4 ตัวน่ะกับมานี่เล่นทั้งหลายวันทั้งค่ำสัก 3-4 ตัวนี่เล่นกันได้กับคนไม่ได้ดุกับหมาเล่นสนุกเลยเล่นด้วยความรักความเมตตาสงสารสนุกเลยที่หมาไม่มีอะไรคนนี่โอ้ยร้อยเลื่อยพันเหลี่ยมร้อยสันพันคมวิญญาณเป็นอย่างหนึ่งหัวใจเป็นอย่างหนึ่งหมาเขาคงไปคงมาอย่างนี้ก็ต้องเชื่อกันบ้างเจ้าเชื่อได้หรือมันเป็นอย่างนั้นจะให้ว่ายังไงเวลาว่าก็ว่าตามนั้นนอกจากไม่ว่าเท่านั้นชาวพุทธของนี่แล้วก็ยังได้ยินได้เป็นพระองค์เป็นพระหนุ่มใบพัดอาจารย์อยู่ค่อยพัดไปพัดมาจิตมันเถอะมันชิดไปร้อยทวีปชิดไปชิดมาผมว่าลำทุนลำพันเจ้าของว่าอำนาจวาสนาน้อยอยู่ไปก็เห็นจะไม่เกิดประโยชน์อะไรจะหลักศาสนาเปล่าเวลาสิวไปนี้จะไปหาเอาลูกเอาเมียว่างั้นนะเวลาได้ลูกมาแล้วจะพาลูกนั้นไปเยี่ยมปู่ย่าว่างั้นขึ้นรอกขึ้นเขียนไปเวลาลูกมันทะเลาะกันลูกทะเลาะกันก็จะตีลูกว่าอย่าทะเลาะกันตีลูกพอดีกำลังพัดอยู่นั้นก็ฟาดหัวเขาเลยแล้วจะเปี้ยงเลยฮะมันช่วยอยู่ให้ลูกให้เมียเลยตีลูกตีเมียทำไมมาล่ำหัวเราเนี่ยนี่เราว่าโคตรตายกันชิดท่านรู้ใจของเราแล้วเข็นเลยจะว่าเอานั่นนะเรื่องนี้แบบนั้นแล้วใจไม่อยู่เฉยมันคิดนั่นคิดนี่ท่านอาจารย์สิงห์พระชรวันก็เก่งลูกเวลาท่านจะเทศนี่ท่านเตือนท่านอาจารย์สิงห์เอาหน้าสิงห์องค์ไหนมันเก่งดัดเลยเด็ดเลยแบบนั้นท่านก็เทศท่านอาจารย์สิงห์ท่านก็นั่งเดี๋ยวเปี้ยแล้วเอาแล้วทำไมองค์นั้นคิดยังไงทำอย่างนั้นเนี่ยนอกนั้นพระเรานั้นหมอบหมดเลยพอท่านทักองค์หนึ่งสองนั้นกลัวหมอบหมดเลยทักอย่างแม่นยำนี่พอดูใจทักเนี่ยหลวงปู่มั่นเป็นผู้เทศที่นี่จิตมันไม่อยู่กับเทศที่มันออกนอกลู่นอกทางไปท่านอาจารย์สิงห์ขนาบออกทำไมองค์นั้นคิดไปอย่างนั้นล่ะหมอบเลยอย่างนี้ก็ยังมีก็มีพระองค์หนึ่งที่ว่านี่องค์นี้ก็รู้สึกจะชำนาญมากอยู่แต่ก่อนท่านหลับตาก่อนจะดูจิตใครนี่ท่านหลับตาแล้วก็ดูเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหลับท่านว่างมองเห็นหมดเหมือนเราตาเรามองนี่ท่านว่างชำนาญนั่นแหละการฝึกไปเรื่อยๆชำนาญทุกอย่างท่านเคารพหลวงตาบัวกับหลวงปู่มั่นมากที่สุดนะที่เราไปเอาของไปส่งท่านนั้นนะเราไปนั่งใต้ร่มไม้ท่านนั้นที่นั่นท่านเลยกีดกันเอาไว้หมดไม่ให้ใครมานั่งตรงนี้นี่หลวงปู่ท่านมานั่งที่นี่เลยกีดกันไว้หมดเลยไม่ให้ใครมานั่งในบริเวณนั้นนะว่าเราไปนั่งที่นั่นว่าท่านเคารพขนาดนี้ท่านเคารพมากที่สุดนี่อย่างที่พูดเรื่องน้ำนี่เหมือนกันนะท่านมาหาเราแล้วเราก็ท่านพูดเรื่องน้ำรู้สึกจะไม่ค่อยสะดวกระยะนี้น้ำพระมีเข้ามาเพิ่มแล้วน้ำไม่พอใช้ว่าไงถ้าได้ตอบแป๊บมาจากทางโน้นมาลงมาใส่นี่ก็จะดีเลยมันดีนั่นแหละแป๊บแต่หัวใจคนมันจะเร็วแล้วว่างี้นะตอบกันอย่างนี้เลยนะพระมามากก็มากที่ทำไม่ได้มากนี่นาละมันมากแต่พระใช้ได้หรือพระหัวร้อนๆพระเหลืองๆเกิดประโยชน์อะไรทำไม่ได้มากถ้าพามานี่องค์นั่นก็มาองค์นี้ก็มาก็มายุ่งกันเขาเหลือประชาชนญาติโยมมานี่ยุ่งกันแกสร้างความยุ่งยากขึ้นในวัดนี่นะล่ะแต่ว่างี้พอท่านกลับไปแล้วเลิกเลยไม่เอาพามามากให้ไล่ลงไม่ให้อยู่ให้อยู่เฉพาะที่พอใช้พอสอยนั่นมันเป็นสำนักที่พอเหมาะพอดีสำหรับพออาจพอทำแล้วนางว่ะเพราะคนมันยากอะไรคนเต็มแผ่นดินอยู่นั่นว่ะไปที่ไหนมันแห่ละมนุษย์ว่ะท่านจะเอามนุษย์มาเป็นแบบเป็นฉบับของธรรมไม่ได้นางท่านต้องเอาทำเป็นแบบเป็นฉบับของโลกบอกเลยท่านก็หยุดเลยนะท่านก็เอาคือมันมีน้ำไหลอยู่ตรงที่ท่านอยู่นะพอใช้วันหนึ่งพอดีถ้าจะตอบกลับมาแล้วก็โอ้ข้างล่างนั้นจะเป็นสนามรถคนเลย นามรถแน่ๆเราไปเที่ยวหลังนี้มันโล่งหมดแล้วนี่ไปเที่ยวแล้วไม่มีอะไรเลยเดินซอกซอนเข้าไปในป่าแต่แล้วไม่ขึ้นบนเขามันสูงเราไปนั่งอยู่ที่บ้านละเอาของไปส่งเอาของลงแล้วก็ท่านก็ลงมาหาเราที่ข้างล่างก็คุยกันจากนั้นเราก็มาแล้วที่นั่นอะไรสงวนไว้เลยนี่หลวงปู่มาบวชมาพักที่นี่ใครมานั่งที่นี่ไม่ได้นะมาจุนจ้างที่นี่ไม่ได้หรอกท่านรักษาไว้เลยละท่านบอกว่าอาจารย์ของท่านในโลกนี้มีอยู่สององค์นะท่านพูดจะทักจะโกงไปโกงมานะถ้าโกงไปโกงมานะก็เสื่อนะเดี๋ยวว่านะโกงไปโกงมานะก็เสื่อไม่ดีแสดงว่ามียิ้มแย้มยิ้มแย้มไม่มีแบ่งสู้แบ่งรับจิตมันต้องมีแยกคายสิควรพูดไม่ควรพูดไม่พูดนี่ท่านทักจะบุญอะไรนั่น เราจึงได้เตือนเรื่อยนี่กับน้ำนี่ถ้าเราไม่เตือนท่านก็จะทำถ้าทำแล้วก็เสียเลยทำเลนั่นจะเป็นทำเลของพระเนรผู้คนเต็มไปหมดเลยเป็นสนามคนไม่ใช่สนามธรรมแล้วเสียแล้วบอกเด็ดๆเลยล่ะถ้าท่านทำอย่างนั้นแล้วก็เสียหมดนะท่านมาอยู่บำเพ็ญด้วยความสะดวกสบายอย่างนี้ท่านเพราะของปัจจัยสี่มันสมบูรณ์อย่างนั้นหรือว่าทำสมบูรณ์หนักว่างี้นะถ้าทำสมบูรณ์แล้วใจเย็นนะถ้าสิ่งภายนอกสมบูรณ์แล้วใจเดือดร้อนวุ่นวายนะครับพอครูบาอาจารย์ท่านเคยพาดำเนินมาอย่างนั้นเนี่ยยิ่งพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเนี่ยแม่เป็นที่หนึ่งเลยล่ะในประเทศไทยเราอยากพูดอย่างนี้แล้วก็เราก็เป็นนักท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยครูบาอาจารย์ตรงไหนตรงไหนมันไปเที่ยวรู้หมดนั่นแหละเพราะเราเป็นคนเข้านอกออกในเนี่ยทางปริยัติกับหมดว่าจะวัดราชวัดหลวงวัดอะไรวัดใหญ่วัดน้อยเข้าหมดออกหมดกรรมฐานนี่เหมือนกันที่ไหนองค์ไหนมีชื่อเสียงโด่งดังเข้าหมดนั่นที่เรียกว่าเข้านอกออกในที่นี่มันก็รู้สิหลวงปู่มั่นเป็นที่หนึ่งที่ภาวนาหาที่สมบุกสมบันที่ลำบากระดมที่สุดไม่มีใครเกินท่านไปอยู่แล้วมนุษย์ธรรมดาเรานี่อยู่ไม่ได้นอกจากคนตายแล้วไปทิ้งไว้นั่นถึงจะอยู่ได้ท่านอยู่กับคนตายท่านอยู่ได้แน่เพียงนั้นท่านไปอยู่ไหนสบายหมดนั่นแหละท่านมาเบิกทางให้พวกเราทั้งหลายได้มาลืมหูลืมตาทุกวันนี้ท่านลำบากมากจริงๆนะเวลาท่านพูดไปสัมผัสท่านก็พูดออกมาท่านไม่ได้ตั้งใจพูดเลยพูดไปที่นั่นที่นี่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมันก็มีเรื่องสัมผัสท่านก็พูดออกมาว่าพอจับได้ท่านลำบากมากจริงๆอยู่แต่ในป่าในเขาในป่าในเขาในป่าถ้ามายุ่งเรื่องการก่อการสร้างอันนี้เราจะมาทำอย่างนี้สร้างนั่นแล้วสร้างนี่ขึ้นหน้าเดี๋ยวนี้กรรมฐานเรามันมีแต่อย่างนั้นแหละของกงนี่มันไม่มีนะพื้นเพของพระพุทธเจ้าและสาวและครูบาอาจารย์พาดำเนินมานะมันจะหมดไปแล้วนานเนี่ยถือวัตถุเป็นของต้องการถือภายนอกเป็นของต้องการยิ่งกว่าภายในแล้วเสียนะท่านก็หยุดเลยละท่านแม่อะไรหยุดถ้าอยากให้ทำเจริญให้หยุดถ้าอยากให้กิเลสเหยียบหัวคนแล้วเอาทำลงไปว่าอย่างนั้นนี่ก็ทำมาอย่างนั้นมาตั้งเดิมนะเพราะท่านถึงกล้าพูดได้ท่านจะวันออกปฏิบัติไม่เคยมีเลยเรื่องอะไรจะมายุ่งเหยิงเรายุ่งไม่ได้ว่างั้นตั้งแต่วันก้าวขึ้นเวทีแล้วตลอดไปเลยอะไรมายุ่งไม่ได้ตื่นขึ้นมากับหัวใจนี่จ่อกันแล้วมันจะไม่ทุกข์ไงคนเราบังคับใจนี่ทุกข์แสนสาหัสนะบังคับร่างกายยังพอเป็นพอไปบังคับใจนี่บังคับยากด้วยมันละเอียดแหลมคมกิเลสฉุดลากไปต่อหน้าต่อตาเรา ตามตื้อตามต้อนมานี่โถมของเล่นมาแล้วถึงขนาดนั้นมันถึงพอได้เงื่อนบ้างอะไรบ้างแต่ธรรมดากินไปนอนไปสบายไปกินไปขี่ไปใช้ไม่ได้เลยไม่เป็นท่ากรรมฐานไหนสบายๆกรรมฐานนั่นคือกองทุกข์ในโลกอเวจีอยู่ในนั่นกรรมฐานองค์ใดที่สมุกสมบันลำบากลำบนมากกรรมฐานนั่นผู้จะทรงธรรมอย่างนั้นนะทรงธรรมทรงอยู่ภายในใจสู้กิเลสตลอดเวลาเพราะข้าศึกอยู่ที่ใจสู้อยู่ที่ใจนั่น กิเลสแตกออกจากใจแล้วอะไรจะมากวนกวนใจไม่มีอะไรกวนอ่ะสามแดนโลกธาตุนี่เหมือนไม่มีเพราะจิตมันออกไปยุ่งแต่ก่อนจิตมันออกไปยุ่งที่อะไรอะไรเป็นปฏิกเป็นเหตุเป็นผลเป็นเรื่องเป็นราวยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดทั่วโลกดินแดนเห็นไม่เห็นมันก็ปรุงขึ้นมาได้หลอกเจ้าของได้สบายสบายสังขารนี่นะคนเรามันอยู่ด้วยสังขารนะทุกวันเนี่ยหลงไปด้วยสังขารจนบ้าไปด้วยสังขารเนี่ยสังขารพาปรุงพาแต่งไปยังไงมันก็เป็นบ้าไปตามนี่มันหลอกอะไรกันมันไม่เข็ดไม่หลับคิดว่าอย่างนั้นแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วจะจับมันไว้วันหนึ่งแล้วนะสองวันว่ามันโกหกไม่มีปล่อยให้มันโกหกอยู่นั่นตลอดนี่ที่จับตัวนี้จับลำบากมากนะต้องสติปัญญาจับผิดจับถูกกันอยู่จับไปจับมาก็จับได้ตัวบี้มันแหลกไปเลยตัวนั้นแหลกไปแล้วไม่เห็นตัวไหนมากวนมาจากนั้นมันก็มีแต่สังขารในขันล้วนๆไม่มีตัวใหญ่มันบีบบังคับอวิชชาปัจจยาให้เป็นสร้างข้าราขึ้นมามันก็มีแต่สร้างข้าราเฉยมันไม่มีอวิชชาหนุนคิดขึ้นเท่าไรมันก็ดับของมันมันจะคิดเรื่องคิดดีคิดชั่วสังขารนั้นนี่คิดได้ทั้งนั้นทั้งคนธรรมดาทั้งปุถุชนทั้งพระอริยบุคคลคือพระอรหันต์คิดได้ทั้งนั้นแต่มันต่างกันที่คิดแล้วท่านไม่ติดคือเกิดแล้วดับเท่านั้นเป็นขันล้วนๆมันไม่ใช่มีขันมีกิเลสเจือปนถ้าขันมีกิเลสเจือปนแล้วคิดไปเรื่องไหนมันเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยก็เรื่องก่อราวมันเป็นเหตุเป็นผลอยู่คนเดียวก็เป็นบ้าอยู่คนเดียวมันมีเรื่องหนุนหลังมันอยู่แล้วถ้าไม่มีแล้วคิดพับคิดเรื่องอะไรมันดับด้วยกันหมดไม่มีน้ำหนักมันเท่ากันไม่มีน้ำหนักมากน้อยต่างกันสังขารของพระอรหันต์สังขารเรียกว่าขันล้วนๆเป็นขันล้วนๆไม่มีขันกิเลสแล้วอะไรจะมากวนดิสามแดนโลกธาตุนี่จิตนี่นี่ต่างหากเป็นผู้ไปเที่ยวอาละวาดเอามายุ่งเจ้าของเมื่อตัวอาละวาดมันดับมันไปแล้วตัวไหนจะไปอาละวาดอันไหนมีหรือไม่มีเขาก็ไม่รู้ความหมายของเขาว่ามีหรือไม่มีเราไปให้ความหมายเขาต่างหากเราไม่ให้ความหมายที่อย่างเดียวรู้อยู่เฉพาะตัวเองตามความเป็นจริงแล้วมันก็อยู่สบายเวลาทรงธาตุทรงขันธ์อยู่ธรรมชาตินี่มันก็พอตัวอยู่อย่างนั้นแล้วจะไปเอาอะไรมาเพิ่มมาเติมอีกเพราะมันพอแล้วเนี่ยตายไปแล้วมันก็พออยู่แล้วจะทำไงอีกมันพออยู่ก็ยังไม่ตายเดี๋ยวตายสงสัยไปไหนเนี่ยมันก็มีเท่านั้นพวกเราพวกบ้าสังขารบ้าหลงสังขารอย่างพ่อแม่อุจันมั่นว่าให้เรายังไม่ลืมนะท่านเอากับเรานี่ท่านไม่ได้พูดนั่นนะเราคอยฟังเวลาท่านสอนพระเพราะท่านจะไม่ให้เหมือนกันเลยนะไม่เหมือนจริงๆนั่นแหละจอมปราชญ์สอนคนลูกศิษย์ลูกหาท่านผู้ใหญ่ไปหานี่โอ้ยเราไม่หนีไปไหนแล้วเราจะแอบอยู่นั่นเลยตลอดฟังทุกกี่ทุกกี่ท่านปฏิสันถานตอนนักครูบาอาจารย์ตรงนี้ด้วยอัดด้วยทำด้วยหรือเกี่ยวกับโลกสงสารเรื่องอัดเรื่องทำท่านจะปฏิสันถานยังไงตอนรับยังไงจะคอยจับจ้ององค์นี้มาหาท่านพูดอย่างนี้อย่างนี้องค์นี้มาเป็นอย่างนี้อย่างนี้องค์นี้มาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้เหมือนกันนะกับเรานี่มีแต่สันตากับเราไม่มีของดีเลยเหรอถ้าว่าสมาธิก็นอนตายเหมือนหมูท่านเอาดัดใหญ่นะท่านจะนอนตายนั่นเหรอท่านรู้ไหมสมาธิเหมือนสุขในสมาธิเท่ากับเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมฮะนะไม่ใช่เล่นนะแล้วสมาธิทั้งแท่งมันเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมเราไม่รู้นี่อันหนึ่งพอท่านไล่ออกจากสมาธินี่แล้วมันออกทางด้านปัญญามันก็ไปใหญ่เลยอีกแหละไปไม่ได้หลับได้นอนกลางวันกลางคืนนอนไม่หลับวัดกันกับกิเลสเลยไม่ได้นอนท้องคืนสามคืนติดกันมันเลยจะตายที่นี่ขึ้นมาหาท่านเองนี่พ่อแม่ครูอาจารย์ว่าให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาเวลานี้มันออกกันแล้วมันออกยังไงท่านว่างั้นผมมันพิจารณาทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งไม่หลับได้นอนนั่นแหละมันหลงสังขารดังนั้นถ้ามันพิจารณามันก็ไม่รู้นั่นแหละบ้าหลงสังขารขนาดใหญ่เลยการที่นะบ้าหลงสังขารบ้าหลงสังขารสักคำว่าสังขารคือความปรุงทางมรรคเมื่อมันเลยเถิดมันแล้วมันก็กลายเป็นสมุทัยได้เข้าใจหรือเปล่าท่านคือความเลยเถิดนั่นแหละถ้าท่านจะพูดว่า มันมากเกินไปนั้นมันจะไม่พอดีกับหัวใจเราซึ่งเป็นนิสัยผาดโผนท่านต้องตีเด็ดเด็ดนิสัยที่ธรรมดาท่านก็ว่าธรรมดานิสัยอย่างเรานี่ไม่เคยได้รับความธรรมดาออกมานะนี่แต่อย่างนี้ทั้งนั้นแหละถ้าพูดอย่างอื่นเราหันไปธรรมดานะโอ้ท่านเมตตาโปรดมากนะถ้าเป็นอย่างอื่นแล้วอะไรอะไรนี่เหมือนพ่อกับลูกเลยถ้าหันมาตั้งธรรมะใส่แล้วโอ้ยเหมือนหมากัดกันท่านก็หนาวหลงติดไปเลยท่านก็รู้นิสัยคนที่จะไปซอกแซกทิกแซกโต้ตอบหรือสอบถามเรื่องนั้นนี่ท่านนั้นมันก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะแต่เรามันมีนี่ฮะมันต้องมีจนได้นั่นแหละมึงดูก็ลองใส่ปัญหาท่านดูท่านก็ว่าไงพวกคนที่เขาหาเรื่องหาเรื่องใจจะว่าเป็นปอบคนนี้เป็นปอบคนนั้นเป็นปอบแล้วเข้าไปอาศัยในวัดไปขอพึ่งพาอาศัยกับท่านอยู่ในวัดท่านก็ให้อยู่แล้วองค์คนนี้มาแล้วคนนั้นมาปอบนั้นมาแล้วปอบนี้มาอยู่เรื่อยมันหลายปอบไปที่นี่มันรำคาญเราคอยดูแลปอบปอบไม่ใช่มาดูแลเรานะเราเป็นคนปกครองหมู่เพื่อนรองท่านลงมานี่เราหนักอกจะตายแล้วใครเป็นยังไงเราเป็นผู้ดูแลควบคุมตลอดเวลามันก็หนักถึงเราจะเป็นกลางเองแล้วก็เลยสอบปัญหาเขาบ้างอันนี้ศาสนาเรานี่มันไม่ใช่มันเป็นยังไงหาบ่ายท่านจะว่าไงพระนางก็เป็นของดีของดีพระนางก็พูดมาเข้าเกี่ยวข้องกับศาสนาเป็นมากไม่ได้เร็วๆเป็นไงเช่นขึ้นมาอยู่ในวัดน้องผือเหล่านี้ปอบนั้นก็มาปอบนี้ก็มาพึ่งพาอาศัยแล้ววัดของเราเลยกลายเป็นเหมือนช่วงเหมือนฐานสำหรับใส่ที่ที่ปอบผีปอบเนี่ยท่านจะวางอะไรก็ฟังยังไงเนี่ยมันแย่งนะของอยู่ของอยู่ไม่ได้รับหรอกมีแต่ของเร็วๆเอามาทิ้งแต่ในวัดเรานี่ให้แบกหามกันจะเป็นจะตายหรือว่านี่นะคอยต้องออกเวลาคอยต้องมีเวลาท่านจะพูดเขาก็เห็นว่าเราเป็นร่มโพร่มไทรเขาก็มาอาศัยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นนะท่านพูดอย่างสบายเลยปลอบเหมือนกับปลอบเด็กว่างั้นเราก็ยิ่งเสียเพราะเราคอยฟังแง่ของท่านท่านจะออกแง่ไหนยังไงที่เราใส่ปัญหาเข้าไปมันต้องมีอย่างนั้นแหละเรากับท่านมันไม่ค่อยธรรมดาหรอกมันนักมีเงื่อนมีเงื่อนหนึ่งเมื่อเราพูดธรรมดาเนี่ยท่านจะพูดแบบโอ้พูดไม่ถึงนะเหมือนพ่อแม่กับลูกนะเหมือนพ่อกับลูกคนอื่นไปเห็นเขาจะอิจฉาไปอะไรไปเราอยู่ธรรมดาด้วยกันนะแต่ท่านในวัดมันรู้ดีเราไม่ได้ทำอย่างนั้นตลอดไปเราทำในความที่ควรทำเท่านั้นพูดอะไรจะมีส่วนกับท่านอย่างนั้นเราจะเป็นเวลาการอันควรเท่านั้นเราไม่ต้องเป็นสมบูรณ์ไปพอจะเป็นการทะลึ่งท่านท่านนั่นแหละท่านในวันรู้ดีแต่คนอื่นอาจจะเข้าใจถูกก็ได้ที่ก็มีนิทานตลกขบขันเราต้องมีงัดอันนั้นออกมาเดี๋ยวงัดตรงนี้ออกมาด้วยพูดไปธรรมดาก็มีนิทานตลกขบขันก็มีให้ท่านหัวเราะด้วยเหมือนกันนะท่านหัวเราะดีเหมือนกันนะเราเป็นคนเล่านิทานเราต้องหลบฉากนะเล่าหน้าดูหน้าด้านไม่ได้นะพอเราพับมีหลบฉากปุ๊บนี่เลยไม่งั้นไม่ได้นะก็จอมปราดนี่เราก็รู้อยู่แล้วว่าท่านจอมปราดนี่ว่าเราเป็นจอมโง่ที่เราผ่านมานี่ในโรงครูบาอาจารย์พระทั้งหลายนี่ทั่วประเทศไทยเราที่นี่องค์เดียวนี้เลยที่ที่ไหนที่นี่เรื่องความจอมปราดฉลาดแหลมคมทุกร่างทุกทางหาที่จอมปิดไม่ได้เลยแหลมคมมากพร้อมภายนอกภายในนะกิริยาอาการนี่โหสง่าผ่าเผยรูปร่างท่านไม่ได้ใหญ่โตนะแล้วก็แต่กิริยาอาการนี่เป็นความสง่าผ่าเผยเป็นอาชาในชิ้นหน้าเป็นขาวมากนะถ้ามองเห็นเหนือก็น่าเกรงขังแล้วตาดูเชื่อนะอะไรเราไม่เห็นท่านเห็นก่อนแล้วเราไม่ได้ยินท่านได้ยินก่อนแล้วเพราะจิตอยู่กับสติอยู่กับจิตอยู่กับความรู้เป็นความรู้เป็นสติเป็นอันเดียวกันแล้วท่าน พูดอะไรไปมันก็รู้อยู่กับนี่อันนี้ไม่ละอะไรๆมองไปภาพมันมองไปไหนไปไหนความรู้มันจะยิ่งตามมันไปเลยทันทีมันไม่ได้เราเงยมองเหมือนพวกเราพวกเราทั้งว่าอะไรทั้งว่านั่นก็ดูนั่นจริงๆคิดไปอยู่นู่นนะไม่ได้อยู่ที่นี่ท่านอยู่ทั้งนู้นด้วยอยู่ทั้งทางนี้ด้วยเป็นสายยาวเหยียดเลยท่านมีความเหมือนกับจงใจทุกอย่างเพราะความไม่เผลอไม่ผูกพันเนี่ยตัวเราตัวเราหนูมันก็ยังไปดูพระเนรอยู่เลยเราไม่อยากดูพระเนรเพราะเราพูดอย่างนี้นะพูดแค่พระเนรของเราเนี่ยฟังเราไม่อยากดูถ้าเราดูแล้วขี้เกียจหลับตาดูมันต้องหลับตาก่อนถึงดูพระเนรลืมตาดูไม่ได้มันทิ่มตาดีก็ดีสมองไหลเพราะความโซ่ซ่าของพระความบกพร่องของพระมองดูแค่เห็นแล้วที่บกพร่องพอพูดออกมาบ้างนี่จับได้แล้วเราคำพูดเป็นคำพูดลุกสลายหรือโง่คำพูดจะนี่หรือจะฆ่าที่เด็ดพิยาเหล่านี้หรือจะฆ่าที่เด็ดนั่นความหมายมันหนากับที่เด็ดต่างหากนะเข้าใจไหมล่ะคำแยกคาต่างหากฆ่าที่เด็ดพิยาแยกคาที่แสดงตัวออกมานั่นแหละเป็นพิยาที่จะฆ่าที่เด็ดอันนี้มันไม่มีมองไปอะไรถึงจะมีที่เด็ดฆ่าพระฆ่าพระเราไม่อย่างมองมันเฉลิมฉลองนะมันเหมือนงูว่ะไอ้กระปุกเนี่ยกระปุกอันนี้นั่นมองไปเหมือนงูนั่นสายอะไรนั่นนะสายไฟเหรอมีสีเขียวเราต้องว่างูเขียวนะมีสีเขียวเราโอ้ดูมีเขียวเต็มเลยเกาะเยอะนั่นเลยฉันจีละให้คอยละ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
2: ต้นไม้ต้นไหนร่มดีละนั่นแหละเป็นผลดีสำหรับเรานะที่ไหนต้นไม้ชุ่มเย็นเป็นผลดีป่าเขียวชุ่มนั่นแหละเป็นผลดีของเรามันจะออกดอกออกผลไม่สนใจมันหาร่มหาเงาหาที่พักที่อาศัยอยู่สะดวกสบายเพื่อบำเพ็ญธรรมเรนั่นและครั้งนี้เราก็เลือกถึงพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระสงฆ์เวลาออกเที่ยวกรรมฐานท่านถ้าว่าจะชมว่ามันเป็นผลดีอย่างเดียวมันก็มีข้อที่น่าตำหนิอยู่อันหนึ่งว่าเวลาพระจะออกเที่ยวกรรมฐานพระองค์ประทานพระว่าไปให้ไปหาเที่ยวที่วิเวกสงัดที่เปลี่ยวๆไม่มีผู้คนสัญจรไปมาแล้วการที่พักท่านก็บอกอย่าไปพักอยู่ใกล้ที่ชุมชนและทางอะไรทางขึ้นลงของท่าน้ำเนี่ยแล้ววันไหนที่มีการก่อสร้างนะอย่าไปท่านว่างั้นก็คงจะมีบ้างการก่อสร้างถึงอยู่นะแต่ก่อสร้างไม่ใช่หรูหราวู่ฟ้าอย่างวัดเมืองไทยเราเอามาอวดกันอยู่เวลานี้นะวัดที่ไหนจะสู้เมืองไทยได้เล่ามันสู้ไม่ได้นะหรูหราวู่ฟ้าตึกรามโบสถ์จดฟ้าแต่หัวใจจดนรกเข้าใจไหมมันหาตั้งตกแต่งตั้งแต่วัตถุสิ่งของที่เกี่ยวกับร่างกายอยู่ดีกินดีนอนดีหูตาเอาไปหลอกกันว่านั่นหรูหราฟูฟ้าสวยงามหน้าเต็มขามมันมองไปแต่ข้างนอกเพื่อร่างกายส่วนจิตใจมืดดำกำตาไปด้วยกิเลสเผาหัวมันไม่ได้ดูนะมันจึงหรูหราตั้งแต่ภายนอกภายในไม่มีหรูหรามีแต่ฟืนแต่ไฟนี่แหละมันดูตั้งแต่ข้างนอกเสียละมีการก่อสร้างบ้างแต่ก่อนอาจมีท่านจึงมีไว้ในตำราแต่ไม่หรูหราผู้ฟ้าดังที่สมัยปัจจุบันเป็นศาสนากลายเป็นพระจรวดดาวเทียมครองศาสนาไปแล้วนะมันเลยมีแต่เรื่องนี้ดูที่ในคัมภีร์การพูดที่เอาคำพีมาพูดนี่นะไม่ได้มาพูดเหยียบย่ำทำลายกันนี่ เวลาท่านรับสั่งพระท่านก็บอกว่าถ้าที่ไหนมีการก่อสร้างอย่าไปท่านว่าให้ไปหาอยู่ที่ร่มไม้ที่ชุ่มเย็นสงบร่มเย็นดีแล้วมีข้อหนึ่งอีกว่าแต่ระวังต้นไม้ที่ออกดอกออกผลออกผลท่านว่างั้นนะพวกนกพวกตาสัตว์ประเภทต่างๆมันมากินผลหมากลางไม้มันมีเสียงก่อกวนคือกระทึกกระโคมอย่าไปอยู่ในที่เช่นนั้นนั่นท่านว่านะคือต้นไม้ที่มีดอกมีผลพวกนกพวกกามากินอยู่ข้างบนมันกวนว่างั้นท่านก็ไม่ได้สนใจกับผลหมากรากไม้มากนักนะแต่เราอันนี้มึงทำไมไม่เห็นลูกก็ไปเคาะต้นเรามันกับบ้าหรือเหมือนกันมันไม่เป็นลูกก็ไปเคาะต้นให้มันเป็นเวลาเป็นมาแล้วมันก็มีแต่เม็ดเขาขันดีดีพูดมันเกี่ยวโยงไปยังไงถึงเรื่องหลักธรรมหลักวินัยให้หาอยู่ตามป่าตามเขานั่นแหละท่านผู้จะชำระสิ่งที่เป็นฟืนไฟซึ่งมันฝังจมอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกภูมิใจภูมิใจกับสิ่งเหล่านี้ได้โลภเขาก็ดีได้โกรธเขาก็ดีโมโหโทโสเขาก็ดีอย่างนี้นะได้รักเขาก็ดีเขาจะรักเราหรือไม่รักไม่สนใจเราได้รักเขาก็ดีไปอย่างนั้นนี่กิเลสทั้งนั้นนะสิ่งเหล่านี้มันกวนจิตใจความโลภไม่มีอยู่สบายเหมือนไฟอยู่ในเตาไม่เสริมเชื้อให้มันอยู่ในเตาแม้จะเปลี่ยนไฟมันก็ไม่แสดงเปลวที่เหลืออยู่ภายในจิตใจไม่มีเครื่องส่งเสริมจากทางรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาเผาหัวใจมันก็สบายนั่นว่างั้นนะอยู่หาอยู่ที่สบายที่ฉะนั้นนี่ท่านเรียกว่ากิเลสนะสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครรู้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่จะรู้ฟืนรู้ไฟรู้มหาภัยเผาหัวใจสัตว์โลกตลอดมาตั้งกี่กับกี่กันคือกิเลสอันนี้แหละพาให้สัตว์โลกหมุนลงเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันตลอดมาคือกิเลสประเภทนี้และพระองค์สอนให้ไปอยู่ในป่าในเขาถ้าที่ผู้พ่านวุ่นวายเนี่ยมันเป็นการเสริมกิเลสตัวนี้ให้รุนแรงแสดงเปลวหนักขึ้นความเดือดร้อนมากขึ้นนั่นต้องให้ไปหาอยู่ในสถานที่สงบสงัดปราศจากผู้คนหญิงชายไปก่อยุ่งเหยิงวุ่นวายให้ไปหาที่สงบเช่นนั้นเช่นลุกมูลเซนาสนังนิสาจะปปชาตาเตยาวชีวังอุซ่าโฮกรณีโยบรรพชาทั้งหมดแล้วให้ท่านทั้งหลายไปเที่ยวอยู่ตามลุกขมูลลุกขมูลคือร่มไม้ลุกขมูลคือร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่ารกชัดนี่บอกไว้หมดเลยแล้วก็ให้บำเพ็ญอยู่ในที่เช่นนั้นแล้วจงทำความมุสาพยายามอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นบำเพ็ญอย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดนั่นฟังที่นะนั่นละพระโอวาทที่แก้กิเลสของสัตว์โลกแต่เรามันจักกายเป็นฟาดขึ้นไปเป็นลู่หลาสู่ป่าท่านไล่เขาป่ามันก็วิ่งเขาตลาดตลาดมันก็มีแต่กระดูกหมูกระดูกวัวผู้คนหญิงชายวุ่นไปหมดมันก็สั่งสมแต่สิ่งเหล่านี้ออกมาก็มาอวดกันอันนั้นดีอันนี้ดีเขามาวัดกันเอาอิฐเอาปูนเอาหินเอาทรายมาอวดกันเอาเหล็กหลามาอวดนี่ตึกหลังนี้เป็นงั้นตึกหลังนั้นเป็นงั้นตึกหลังนี้มาจากไหนแยกธาตุมันดูบ้างสิอย่าไปหลงอะไรนั่งหนามันมาจากอิจฉาคูณจากหญิงชายผสมกันตัวกันเข้าแล้วก็จะกลายเป็นตึกรามบ้านช่องถนนทางขึ้นไปก็หลงมันคำหลงมันก็ดีดดิ้นภายในจิตใจการดีดดิ้นภายในใจมีความสูงอะไรมันเป็นทุกข์ฉะนั้นไฟเผาไปเรื่อยๆนั่นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าในเขานั่นเรียกว่ามหาวิไลป่าถ้าจะเรียกนะแต่ข้างพุทธการท่านไม่เรียกมหาวิไลป่ามหาวิไลบ้านอะไรแหละมันบอกไล่เขาไปในป่าเลยเวลาเรียนในป่าองค์ศาสดาเป็นปรมาจารย์เป็นอาจารย์ที่ยอดเยี่ยมในสามแดนโลกธาตุเป็นอาจารย์สอนบรรดาพุทธบริษัทมีสาวกเป็นสำคัญ อยู่ในที่อย่างนั้นสอนเบื้องต้นอย่างพุทธศาสนาเราก็สอนเป็นตัวทีทั้ง5นั่นสอนอย่างนั้นแล้วก็สำเร็จเป็นตัวทีก็ขึ้นตะเวเมพิกเวมากแปดเลยเดียวจากนั้นก็สอนอนัตตลักขณสูตรสำเร็จเป็นพระอรหัตตบุคคลขึ้นมาเป็นพระสงฆ์สาวก5องค์ขึ้นแล้วเป็นปฐมสาวกแล้วนี่นะนี่ท่านสอนอยู่ในป่าพระพุทธเจ้าเป็นองค์ศาสดาสอนเองแล้วนักศึกษาก็ยกตัวอย่างก็เช่นเบญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นนักศึกษาอยู่ในป่าสำเร็จออกมาเป็นพระคนที่แรกก็พระอัญญาโกณฑัญญะสำเร็จท่านปฐมมงคลเป็นพระโสดาพอหลังจากนั้นมาต่อจากนั้นมาสำเร็จเป็นอรหัตตบุคคลทั้ง5องค์ท่านจากอนัตตลักขณสูตรนี่ท่านสอนท่านสอนอยู่ในป่านี่สำเร็จออกมานะสำเร็จออกมาจากมหาวิทยาลัยป่าองค์นั้นสำเร็จโสดาองค์นี้สำเร็จสกิทาองค์นี้สำเร็จอนาคาองค์นี้สำเร็จอรหันต์ขึ้นมาสุดยอดสุดยอดคืออรหันต์มหาวิทยาลัยก็คือป่าวิชาที่เรียนกับสติปัฏฐานสี่อริยสัจสี่รวมไปแล้วพวกโพธิปักขิยธรรม37ประการนี้เป็นกลุ่มแห่งธรรมเป็นพลังของธรรมที่จะรวมเข้าตีกิเลสภายในหัวใจของสัตว์โลกผู้สนใจนำธรรมเหล่านี้มาปฏิบัติตัวเองทั้งนั้นแหละสำเร็จขึ้นมาจึงว่าสังฆังชนังกถามีของพวกเราทุกวันนี้มาจากไหนเนี่ยก็มาจากพระพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญอยู่ในป่าหรือว่าไงป่าในป่าก็เห็นกันอยู่แล้วบำเพ็ญอยู่ที่เช่นไรตัดรูปที่เช่นไรสถานที่นั่นก็เห็นด้วยกันตามตำหนักเวลานี่ก็อยู่ในป่าทั้งนั้นนะบรรดาพระสาวกทั้งหลายพระองค์ประทานโอวาทนั้นอยู่ในป่าสำเร็จออกมาแล้วก็มาเป็นพุทธังสนังกถามีทำบางสนังกถามีสังขังสนังกถามีของพวกเราเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ออกมาจากป่าแอมส่วนมากครับเราไม่ดูพิเศษว่าบ้านไม่มีมรรคมีผลแต่ที่สะดวกสำหรับการบำเพ็ญเพื่อมรรคผลนั้นป่าเป็นที่หนึ่งพระพุทธเจ้าจึงยกขึ้นมาเป็นปฐมฤกษ์เลยลุกขมูลเส้นนาสนังขึ้นเลยนั่นแหละการบำเพ็ญส่วนย่อยมีแต่ไม่มากเหมือนนั่นและที่เหมาะสมอย่างยิ่งก็คือลุกขมูลพระพุทธเจ้าจึงประทานพระว่าไว้เลยใครจะละเอียดแหลมคมยิ่งกว่าองค์ศาสดาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลจึงประทานว่าการสั่งสอนสัตว์โลกต่อมาอย่างนี้เราเห็นเห็นไหมล่ะนั่นแหละท่านอยู่ในป่าความเป็นมหามงคลเป็นภายในใจไอ้เรื่องป่านั้นกิเลสไม่ชอบกิเลสไม่เหลียวแลไม่เหลือบมองไม่สนใจนั่นแหละพุทธเจ้าไล่เข้าไปนั่นแหละไปอยู่ในป่าเพื่อฆ่ากิเลสได้ง่ายว่างั้นก็ได้ง่ายจริงนะท่านเสด็จออกมาจากป่าจากป่าเรื่อยๆจึงถือพระโอวาทนี่เป็นสำคัญมากอุปชาใดก็ตามถ้าหลวงได้เป็นอุปชาพระโอวาทข้อนี้อุปชาจะปราศจากอะไรเลยผิดหลักของความเป็นอุปชาลูกขมูลเสนาสนังอันนี้ผิดหลักถ้าไม่มีนี้ไม่ได้ถึงต้องมีแนวทางจะไม่มีความสนใจใคร่ต่อในป่าในเขาแล้วก็ตามเถอะนะต้องสอนอย่างนี้สอนคุณบุตรนี่พระพุทธเจ้าประทานไว้อย่างตายตัวเลยจึงเป็นธรรมที่ยังเหลือมาทุกวันนี้หากว่าเป็นธรรมธรรมดาแล้วลุกขมูลเสนาสนังนี้จะหายหน้าไปนานแล้วนะไม่มีเหลือเลยแล้วแต่ทำไมจึงมีอยู่ทุกวันวัดไหนวันไหนอุปชาบวชต้องสอนอนุสาแปดนิสัยสี่กรณียกิจสี่ประการนี่แปดอนุสาสแปดนี่สอนตลอดเลยทุกองค์ต้องสอนอนุสาสแปดอย่างนี้แหละนี่แล้วท่านจึงได้มีมานี่มานี่เราพูดถึงเรื่องป่าเรื่องเขาแปลนที่เหมาะสมสำหรับผู้บำเพ็ญพุทธตามพุทธศาสนาที่ทรงสอนไว้เรียบร้อยแล้วพระก็จะเป็นผู้ภาคผู้ทรงมรรคทรงผลขึ้นมาเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่เพราะโอวาทเป็นอย่างเดียวกันกิเลสเป็นประเภทเดียวกันแก้กิเลสด้วยธรรมประเภทเดียวกันสถานที่แก้กิเลสก็มีลุกขมูลเสนาสนังเป็นต้นอยู่ในป่าในเขาลำไผ่เป็นอันดับหนึ่งเช่นเดียวกันนี่ท่านสอนไปแบบเดียวกันเพราะงั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเสมอต้นเสมอปลายเหมือนกันกับกิเลส แต่กิเลสมันนิสัยของมันเป็นอย่างนั้นมันต้องเหยียบถ้ำเหยียบย่ำทำลายธรรมประจำมานะแม้พระพุทธเจ้ายังทรงก็จนอยู่จัดสรู้ขึ้นมาอย่างเด่นดวงเทพพวกกิเลสมันยังไม่ถอยเข้าใจไหมมันยังสู้พระพุทธเจ้าได้แล้วเหตุใดมันจะไม่สู้พวกเราถึงที่คอยยกธงขาวให้มันอยู่แล้วธงขาวให้กิเลสคืออะไรคือเสือคือหมอนคือที่หลับที่นอนทางจงกรมไม่มีไปอยู่ที่ไหนเห็นตั้งแต่เสือแต่หมอนดาดาดอยู่ตามถนนทางเพื่อความสะดวกให้กิเลสเหยียบคอเอาเข้าใจไหมคอเราเนี่ยตัวสำคัญนะเข้าใจไหมฟังให้ดีนะพี่น้องทั้งหลายนะเนี่ยเรื่องศาสนาเรื่องธรรมกับเรื่องกิเลสคงเส้นคงวานี้ตลอดมานะแต่กิเลสเป็นฝ่ายโจมตีเช่นอย่างทุกวันนี้มากันหนาหน้าหนาตาหนาปากหนาหูจนชินไม่อยากฟังแล้วว่ามรรคผลนิพพานอย่างน้อยว่าจะหมดเสร็จหมดสมัยมรรคผลนิพพานศาสนาเลียวแหลมเลียวแหลมไปเรื่อยๆแล้วก็มีทั้งมาศาสนาหมดมรรคหมดผลปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่ได้มรรคผลนิพพานไม่มีนี่เรื่องการโจมตีของกิเลสทั้งนั้นนะความจริงไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยกิเลสมันตัวจอมปลอมมันจะมาแนวเรื่องจริงมาพูดนะเรื่องจอมปลอมที่โลกทั้งหลายชอบเชื่อมันบ่อยๆจะเอานั้นมาตีธรรมะเพราะงั้นศาสนาจึงเป็นศาสนาเลียวแหลมไปตามคำตำหนิของกิเลสทั้งกิเลสไม่ได้เป็นศาสดานะพระพุทธเจ้าของเราเป็นศาสดาสอนโลกต่างหากเป็นผู้ประทานแก่อัตถธรรมแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายเพื่อมรรคผลนิพพานต่างหากกิเลสมันไม่ได้มาให้อะไรนี้มีแต่คอยมาเหยียบย่ำทำลายคอยเผาคอยขวนไปอย่างนั้นนะกิเลสเป็นอย่างนั้นนะจึงเรียกว่าพูดตามหลักความจริงเรียกว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมพูดพระเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนั่นคือเสมอต้นเสมอปลายธรรมเป็นอากาลิโกคำว่าอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวลาเข้ามาทำลายได้เลยขึ้นอยู่กับสองผู้ทำไม่ว่ากิเลสไม่ว่าธรรมเสมอกันหมดกิเลสก็เป็นอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวลาสร้างกิเลสขึ้นมาเมื่อไรเป็นกิเลสขึ้นมาจากจิตใจของผู้สร้างเพราะกิเลสอยู่ที่หัวใจกิเลสบงการที่หัวใจให้สร้างไปตามทางของมันก็เป็นกิเลสเรื่อยไปเป็นบาปเป็นกรรมเรื่อยเป็นนรกอเวจีเรื่อยไปทางเดินของกิเลสเพื่อนรกอเวจีนั้นใจขึ้นสวรรค์นิพพานไม่มีทางกิเลสไม่เคยสอนใครไปสวรรค์นิพพานเพราะมันไม่เคยเห็นมรรคผลนิพพานนั่นแล้วมันจะไปสอนมรรคผลนิพพานได้ไงศาสดาองค์เอกต่างหากเป็นผู้เห็นจากมรรคผลนิพพานจึงสอนแล้วก็เป็นอากาลิโกอย่างเดียวกันกิเลสมันเป็นกิเลสเอื้อมไปสร้างกิเลสกิเลสก็ฉุดไปเลยเป็นกิเลสเป็นบาปเป็นกรรมเป็นศีลเป็นไฟเผาไหม้ตลอดไปเลยได้เสมอกันเอาที่นี่เอื้อมไปสร้างพระธรรมะคือธรรมะก็ดีกิเลสก็ดีมันอยู่ที่ใจนะมันฝังอยู่ที่ใจใครเอื้อมไปทางไหนเอื้อมไปทางธรรมก็เกิดขึ้นที่ใจเกิดที่ใจเป็นธรรมล้วนนั้นตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานไปเป็นธรรมไปด้วยกันหมดนี่เรียกว่าอากาลิโกของธรรมอากาลิโกของกิเลสใครทำไปด้วยอำนาจของกิเลสเป็นกิเลสวันยังค่ำไม่มีว่ากิเลสจะเลี้ยวแหลมไม่เคยมีเมื่อกิเลสไม่เคยมีความเลี้ยวแหลมธรรมะจะมีความเลี้ยวแหลมได้ยังไงเมื่อผู้ปฏิบัติขนขวายธรรมมีอยู่นั่นธรรมก็ต้องสมมากสมผลตามเดิมนี่เป็นความถูกต้องแม่นยำอย่าปล่อยให้กิเลสมันตีตลาดนั่งนะพวกเราสลดสังเวชจริงๆนะ โอ้กิเลสยิ่งหนาแน่นขึ้นนะทุกวันขึ้นของกิเลสมหาสมุทรยังสู้ไม่ได้นะขึ้นมหาสมุทรยังสู้ขึ้นกิเลสนะหัวใจสั่นไม่ได้นะยิ่งต่างคนต่างส่งเสริมยกจอปอปั้นกันขึ้นถ้าเป็นเรื่องของกิเลสถ้าเป็นเรื่องอันเรื่องธรรมจมไปจมไปนี่ละทุกมันถึงได้มีในโลกมากมายมันเกิดขึ้นมาจากผู้ขนขวายนะไม่ใช่อยู่ๆทุกข์ก็มาเกิดไม่มีเหตุเกิดไม่ได้ไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ก็มาจากสาเหตุทั้งนั้นนี่สาเหตุมันไปทางฝ่ายชั่วคือกิเลสไปเสียผลมันก็คือความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นฝืนเผาผู้ทำผู้สร้างมาแหละใครจะว่าบาปว่าบุญว่านรกสวรรค์ไม่มีก็ตามเถอะเจ้าของทำอยู่ทุกวันถากถางทางไปทางดีทางชั่วทุกวันใครจะปิดได้เอาลงสร้างคือสร้างบาปสร้างกรรมนรกไม่มีบาปไม่มีก็ตามเถอะตัวผู้สร้างนั้นตัวประกันเรื่องบาปเรื่องนรกใครจะเป็นนั่น พอเสร็จก็พูดนี้เป็นผู้รับผลใครจะมารับผลนอกจากผู้ทำผู้ทำคือใครก็คือเราถ้าเราทำชั่วเราก็เป็นผู้รับผลชั่วท่านบอกว่ากรรมสาโกมิกรรมทายาโทกรรมโยนิออกมาปันทุกรรมวิติสรณโนยังกำลังกริซ่ามีกริยาว่าปาปักกังวาตาสายโยโควิซ่ามิเรามีกรรมเป็นของตนจะแยกให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปได้ทั้งกรรมดีกรรมชั่วนั่นเป็นของเราทั้งนั้นใครทำทัดทำก็เป็นของสัตว์คนทำก็เป็นคนมาแบ่งสรรปันส่วนแยกจากกันไม่ได้เป็นกรรมของใครที่เรียกกรรมสาโกมมีเรามีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นทายาทเกี่ยวพันกับเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยที่ดีก็จะเป็นที่พึ่งอาศัยที่ชั่วก็พันเราไปเป็นคู่กรรมคู่เวรต่อเรานั่นน่ะเนี่ยแล้วมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมดีเป็นที่พึ่งปฏิสรณโนนั่นน่ะเป็นที่พึ่งโดยเฉพาะเฉพาะนั่นที่นี่เราทำกรรมใดไว้กัมมิยานังวากรรมดีหรือปาปักตังวาหรือกรรมชั่วสักขาทายาทพวิสามิเราจะต้องได้เป็นผู้รับผลของกรรมทั้งดีทั้งชั่วนั้นแต่ผู้เดียวนั่นทางที่ใครสอนไว้นี่นะพระพุทธเจ้าศาสดาโอเองมาสอนไว้นี่นั่นแล้วแบ่งไปที่ไหนกรรมมีสม่ำเสมออยู่ตลอดมาเอาใครเอื้อมไปทางไหนเป็นทางนั้นเราอย่าให้กิเลสมันหลอกนั้นหลอกนะขึ้นกิเลสหนามากนะเดี๋ยวนี้จะไม่ยอมเสียงอัดฟังเสียงอัดเสียงธรรมเลยนะถ้าเป็นเรื่องของเหตุไหลเลยไหลเลยนี่วันนี้ก็เป็นวันวิสาจะเริ่มเป็นวันวิสาขบูชาแล้ววันเริ่มแล้ววันนี้วันขึ้น14ค่ำเดือน6แล้ววันขึ้น15ค่ำถ้าเป็นวันที่องค์ศาสดาจะตรัสทรงตรัสรู้ธรรมทรงอดพระกยาหารมาได้49วันฟังที่อดพระกยาหารมาได้49วันไม่เสวยแต่มีข้ออันหนึ่งก็คือว่าท่านอดพระกยาหารถึง49วันท่านเพื่อตรัสรู้ด้วยการอดอาหารล้วนท่านไม่มีอย่างอื่นเป็นเครื่องสนับสนุนแต่การอดอาหารเพื่ออัดเพื่อทำการอดอาหารเป็นเครื่องหนุนเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความเปลี่ยนของเราสะดวกสำหรับผู้มีนิสัยถูกในทางนี้เขาเปิดทางให้การอดอาหารก็เป็นเครื่องหนุนให้การบำเพ็ญเพียรภาวนาของเราสะดวกขึ้นไปนั่นอย่างที่วันพระเจ้าตรัสรู้ก็เหมือนกันก็ทรงอดพระกยาหารมาถึงวันเพ็ญเดือน6นั่นเป็นวันที่จะเสวยพระกยาหารอดพระกยาหารมาถึง49วันแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้วางนั้นเถอะวันนี้เป็นวัน50คำลบ50แต่ทรงพระกเสวยพระกยาหารในวันนั้นนางสุชาดาเอาเข้ามาทุบญาติถวาย49ชิ้นนะไปถวายพระองค์ก็รับไปเสวยประกอบกับที่พระองค์ทรงพิจารณาย้อนหลังนี่แหละที่นี่จะประกอบกันเข้าได้นะอย่างเหมาะสมนะพระองค์ทรงทำความเพียรนี้ถึงขนาดเพียงเนี่ยพระโลมานี่หลุดจากผิวหนังเราเนี่ยจนจะพังแล้วล่ะพระสรีระจึงมาทรงพิจารณาได้ว่าการอดอาหารนี่เราก็อดมาถึงขนาดนี้แล้วว่าจะตัดสรู้เพราะการอดอาหารก็ไม่มีผลอะไรร่างกายก็สู้ผอมจะเป็นจะตายอยู่แล้วเห็นจะไม่ใช่ทางการอดอาหารแล้วตัดรู้ขึ้นมาจากการอดอาหารล้วนแล้วนี่เห็นจะไม่ใช่ทางจะทรงพิจารณาย้อนหลังเวลาพระองค์ยังเป็นพระราชกุมารพระราชบาพาเสด็จไปแลกนาขวานยุทธกรกษัตริย์ทรงทำไร่ทำนากันนะแล้วพระองค์ก็ประทับอยู่ที่ร่มว่าใหญ่ตอนที่พระราชบิดาทรงเรียกนะครับทรงเจริญอานาปานสตินั่นเจริญอานาปานสติพิจารณาขึ้นมาจิตมีความสงบสว่างสวัยขึ้นใต้ร่มว่าใหญ่นั่นแหละเกิดความสว่างสบายอัศจรรย์ขึ้นมาที่นั้นท่านทรงระลึกย้อนหลังนั่นคือวิธีที่ถูกต้องไม่เป็นเหมือนวิธีอดอาหารอย่างนี้ว่าจะเอานั่นเป็นหลักยึดหลักที่หนึ่งท่านจะเรียนได้แล้วนี่เราพูดย่อๆที่พระองค์มีพระทัยสงบเยือกเย็นสว่างสวัยเพราะเจริญอานาปานสติแล้วทรงยึดตรงนี้เป็นหลักแล้ววันนี้จะเอาอันนี้เป็นหลักเลยตอนเช้ามาเสวยพระปาอาหารจากพระสุชาดาเข้ามาทุกญาติ49ก้อน แล้วตอนค่ำมันก็ตั้งสัจจาธิษฐานแล้วทีนี้เรายึดนิดได้หลักอยู่แล้วเราจะนั่งภาวนาใต้ร่มโพต้นนี้ร่มโพใหญ่แล้วตั้งสัจจาเราจะหมายมั่นปั้นพระหัตถ์ให้ได้ตัดสรู้จากธรรมนี้เท่านั้นตัดความเคลื่อนอาปาทั้งสิ้นจะไม่เคลื่อนไหวนั่งกับเป็นที่นั่งทั้งนั่งตัดสรู้กับที่กายให้เป็นที่เดียวกันถ้าเราไม่ได้ตัดสรู้ที่นั่งเรานี่ก็นั่งตายถ้าเราตัดสรู้ที่นี่ก็เป็นที่ตัดสรู้เป็นศาสดาขึ้นมานะตัดสินพระไถ่ประมาณสารแล้วก็มีโสติยภามาถวายย่าคาแปดกับมือให้ยอมที่ประทับนั่งพระองค์ทรงบำเพ็ญเจริญอนาปาติที่นี่ถูกทางแล้วนะถูกทางแล้วอนาปาติประกอบกับที่ทรงอดข้าวยาหารมาถึง49วันสำหรับร่างกายหมดแล้วกำลังวังชาไม่มีกำลังทีนี้พอหนุนเขาทางธรรมะนี่ร่างกายไม่มีกำลังที่ให้เป็นกิเลสเหยียบย่ำทำลายจิตใจมันไม่มีแล้วการบำเพ็ญภาวนาก็ขึ้นอย่างคล่องตัวคล่องตัวสำเร็จปฐมยามก็สำเร็จเป็นบรรลุอุเพนิวาสาริติยานทรงบรรลุชาติย้อนหลังของพระองค์ได้ตลอดไปหมดเลยเคยเกิดเคยตายมากี่พบกี่ชาติกี่กับกี่กันเรียกวันเลือประมาณพอนั้นแล้วก็ทรงเห็นโทษเห็นไปนะพอมัชฌิมายามก็ทรงบรรลุธรรมเป็นจุตุปาฏิยานทรงพิจารณาดูความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายการต้องเที่ยวในวัฏฏะสงสารทั้งสูงทั้งต่ำของสัตว์ทั้งหลายจนรู้ทั่วถึงไปหมดแล้วก็เป็นกองทุกข์เช่นเดียวกับเรานี่แล้วสัตว์แต่ละหลายๆกับเราคนเดียวที่นี่ก็เทียบกันได้ในสัดส่วนจำนวนมากน้อยไม่มีใครแข่งกันได้เรื่องการเกิดการตายของสัตว์ของเราของเขานี่เป็นปฐมมัชฌิมยามนะพอปฐมยามก็ทรงพิจารณาหาสาเหตุนี่เราก็ดีสัตว์ทั้งหลายที่มาเกิดตายเกิดตายกองกันอยู่นี้ไม่มีอะไรยุติลงได้แล้วยังจะเป็นอีกต่อไปไม่มีประมาณนี้มันเป็นเพราะอะไรอะไรเป็นสาเหตุให้พาทั้งเราทั้งสัตว์ทั้งหลายเกิดตายมานี้ตลอดไม่มีเวลาหยุดยั้งเป็นเพราะอะไรนี่พิจารณาอายสัตติปัจจัยการเข้าใจไหมอวิชชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจยาวิญญาณังนี่เข้าหาจุดนี้จุดที่ต้นแห่งความเกิดตายของสัตว์ต้นแห่งกองทุกข์ที่สัตว์ได้แบกหามพ่อวิชาพาให้แบกให้หามก็อยู่จุดเดียวกันนี้พออวิชชาปัญญาคืออวิชชาทำให้เกิดสังขารคืออวิชชานี่มันหนุนความผลักดันของวิชาหนุนให้คิดเรื่องนั่นให้คิดเรื่องนี้ให้อยากได้นั่นให้อยากได้นี่อวิชชาปัญญาสร้างภาระสร้างคาราปัญญาวิญญาณังให้ยู่ให้เห็นแตกกระจายเหมือนเราปลูกต้นไม้พอปลูกขึ้นมาแล้วเราบำรุงต้นลำมันให้ดีด้วยน้ำด้วยปุ๋ยมันก็ต้องค่อยแตกกิ่งแตกก้านเจริญเติบโตในต้นลำของมันขึ้นไปแล้วก็ออกดอกผลไปเรื่อยเป็นกิ่งเป็นก้านไม่มีประมาณอดีอวิชชาปัญญาสร้างคาราสร้างคาราปัญญาวิญญาณจนกระทั่งถึงนิสมุทัยโชห้อไตล้วนแล้วตั้งแต่เป็นรากเป็นแก้วเป็นกิ่งก้านสาขาของวิชาทั้งมวลนี่มันกิ่งต่อกิ่งต่อก้านไปเพราะได้รับการหนุนคุณหนุนจากอวิชาที่อวิชาได้รับการหนุนเรียบร้อยแล้วโลกเนี่ยหนุนมันทำตามมันเรียกว่าหนุนมันมันก็มีกำลังมันก็หนุนไปเรื่อยสั่งถึงโน้นพิจารณาทบทวนถึงสมุทัยโหติเหล่านี้เป็นสมุทัยสาเหตุแห่งความเกิดตายของสัตว์ทั้งนั้นย้ำพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังนั่นแหละจากนั้นเข้าไปถึงอวิชชาตัวพิจารณาย้อนเข้ามาก็มาถึงอวิชชาเมื่อถึงอวิชชาอวิชชาเป็นตัวเหตุให้สัตว์ให้เกิดสังขารสังขารเกิดวิญญาณหรืออวิชชาเป็นตัวเหตุให้เกิดต้นลำแล้วก็ต้นลำก็ต่อเกี่ยวเนื่องกันไป

0: เมื่อรากแก้วมันขาดกระวันลงไปแล้วมันก็ตายด้วยกันหมดยุบย่อไปตามกันหมดในเมื่อวิชาดับไปแล้วกิ่งต้านสาขาหลอกใบหลอกอะไรแล้วดับดับดับดับไปหมดถึงว่าอวิชาวัจเวว่าแท้เสียข่าวเมื่อวิชาดับสังขารก็ดับอวิชาเป็นตรงตัวสมุทัยดับสังขารเป็นสมุทัยก็ดับวิญญาณเป็นสมุทัยก็ดับตลอดถึงสุดยอดเป็นนิโรโทโหติดับไปด้วยกันหมดนั่นพิจารณาปัจจัยการท่านพิจารณานั้นแล้วตัดสรู้ในคืนวันนั้นเรียกว่าเดือน6เพ็ญนั่นฟังที่พี่น้องหลายบอกวันพวกนี้เป็นวันเดือน6เพ็ญนี่แหละท่านจะประกาศทำประเพณีขึ้นมานี่แหละทำที่เลิศเลยจากพระพุทธเจ้าพอได้ผลประโยชน์แล้วก็มาสั่งสอนสาโลกให้ประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีพระก็ได้เข้าในป่าประชาชนก็ได้เข้าหาศีลหาธรรมหาทางจงกรมเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทำใจให้สงบด้วยบทธรรมบทใดก็ตามพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆหรืออานาปานสติก็ตามแล้วแต่ธรรมบทใดที่ถูกจริตกับใจของเราความนิสัยของเราจิตธรรมบทนั้นมาเป็นธรรมบริกรรมจิตเกาะอยู่นั้นมีสติกำกับอยู่นั้นไม่ให้มันคิดเรื่องราวอะไรมันเคยชินมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกในชาตินี้ก็ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้มันจะคิดมาอยู่ในถอยเพราะวิชาดันมันได้เป็นสังขารไปตลอดนี่นะนี่ให้ระงับมันด้วยพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละเรียกว่าน้ำดับไฟน้ำดับไฟระงับด้วยคำบริกรรมนี่จะระงับด้วยเพื่อให้เป็นอวิชชายตเวว่าเข้าใจไหมล่ะย้อนหลังดับดับแล้วดับนี้แล้วหมดถูกไม่มีอะไรเหลือเลยอยู่ที่อวิชชาแห่งเดียวอวิชชาคือความรู้นั้นรู้แต่มันไม่แจ้งไม่ขาวไม่ใช่รู้แจ้งอย่างพระพุทธเจ้ารู้มันรู้ลูกๆคำๆเรียกว่าอวิชชาหากันตั้งอกตั้งใจนะปฏิบัติตัวนะทุกคนจะเอาเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองด้วยกันนะใครอยากเข้าใจว่าใครมารับผิดชอบครูบาอาจารย์เป็นผู้ให้อุบายวิธีการแนะนำสั่งสอนยึดหลักเดิมได้จากท่านศาสตราวุฒิจากท่านอภิปรายทหารไทยที่มีอยู่ในหัวใจของเราเช่นที่เหลือเป็นต้นนะให้แก้ด้วยตัวเองอุตส่าห์พยายามด้วยตัวเองเรารับผิดชอบกันทุกคนนะสัตว์โลกไม่มีอะไรมารับผิดชอบต้องกรรมเป็นของตัวเองรับผิดชอบตัวเองถ้าทำความชั่วกรรมนี้ลากลงจะขึ้นเท่าไรขึ้นไม่ได้ถ้าเจ้าของทำเพื่อลงแล้วต้องลงโดยตลอดเอาทำเพื่อขึ้นคือสร้างคุณงามความดีอะไรจะล่างลงมาได้ความดีพาขึ้นทีเดียวพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกหลุดพ้นจากทุกข์เพราะความดีพาขึ้นความดีก็ท่านสร้างเองนี่ความดีก็เราสร้างเองเราจะไปคอยให้ใครสร้างมันที่เห็นมาหลอกนะถ้าจะหมุนไปทางศีลทางธรรมหมุนไปวัดไปว่าหมุนเข้ากราบไหว้พระท่านอยู่แม่ที่สุดในห้องพระมันก็เข้าไม่ได้นะมันมีเสือร้อยตัวอยู่ในนั้นนะมันไม่อยากเข้าไปเข้าไปก็ร้องแง่ๆเหมือนตูงหมาใส่ฝนเข้าใจไหมตูงหมาใส่ฝนคือฝนตกเนาะมากมากตูงหมามันร้องแง่ๆอันนี้ตูงเราก็ห้องพระมันก็แง่ๆเหมือนกันมันไม่อยากห้องใครตูงหมาใส่ฝนห้องพระเนี่ยเย็นเข้าใจเหมือนฝนตกนะน้ำอัดน้ำทำเย็นแต่มันไม่อยากเข้ามันร้องหนักหนักไปนี่ไปยังไงไปดูห้องพระเจ้าของนี่ตอนเย็นข้าถึงจะมาไหว้มากราบพระนี่นะวันนี้จ้าฉันไปเตรียมดอกไม้ถูกเทียนเคารพบูชาที่เหลือตัวมันพาให้ร้องหนักหนักเสร็จก่อนฉันถึงจะมากราบฉันถึงจะมากราบพระไปนี่คือขาเจ้าของนะเข้าใจไปตอนเย็นนะฉันถึงจะมาไม่เวลานี่มันมีเวลาฉันไม่มาเห็นไหมที่เอาแล้วนะตอนนี้ทำไม่ได้ต้องตอนเย็นนี่ไปก็ต้องแงะแงะเข้าไปในห้องเพราะอรหังสัมมาสัพพะโตจะไม่จบแย่แล้วเสร็จหมดค่าเอาละวันนี้พูดแต่ละนะทางเจ้าลูกคนทุกคน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจารุสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสที่เราจะได้นั่งสมาธิภาวนากันการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งอกตั้งใจรวมกำลังจิตใจเข้ามาภายในไม่ให้จิตใจเราแส่สายไปตามร้อนหนาวภายนอกเรื่องคนอื่นผู้อื่นไม่ต้องเกี่ยวเมื่อเรานั่งเรียบร้อยหลับตาแล้วก็ตั้งใจระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระศรีรัตนตรัยทั้งหมดทั้งมวลก็ให้รวมเข้ามาสู่จิตใจของเราที่นั่งภาวนาพุทโธพุทโธอยู่นี่ตัวเราใจเราอยู่ในที่นี้ไม่ต้องไปที่อื่นสิ่งนั้นก็คือจิตดวงผู้รู้มีอยู่ในกายในจิตของเราทุกคนให้รวมกำลังจิตใจอันนี้เข้ามาตั้งมาสงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวอะไรสู้ใจของเราไม่ได้ใจของเราทุกคนนั่นแหละเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ทั้งทางโลกและทางธรรมถ้าเรายิ่งภาวนาทำใจให้สงบแน่วแน่มั่นคงได้ดีเท่าไรเชื่อว่าเป็นผู้ไม่จนภาวนาพุทโธอยู่ในใจไม่จนใจจนสิ่งภายนอกไม่สำคัญจิตใจเราไม่จนภาวนาพุทโธได้ทุกลมหายใจจนเลิกละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจนี้ให้หมดสิ้นไป นั่นแหละสำคัญในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเปตาโลกโลกใดก็ตามให้ชื่อว่าโลกที่มีดวงจิตดวงวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายอยู่อาศัยให้พากันรวมจิตใจให้สงบตั้งมั่นไม่ต้องไปลุ่มหลงมัวเมาตามเรื่องราวภายนอกรูปขันธ์ร่างกายของเรานั่งที่นี่ภาวนาพุทโธอยู่ที่นี่ก็ให้จิตใจเย็นสบายในที่นี้ไม่ต้องไปเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเรื่องอดีตอนาคตแม้เราจะทำอะไรจะไปทางไหนจะอยู่อย่างไรเป็นเรื่องของวิบากขันธ์คือรูปขันธ์ของคนเรายังมีอยู่ก็ต้องมีกิจกรรมการงานไม่เป็นบุญก็เป็นบาปแต่เวลานี้เป็นเวลารวมกำลังตั้งใจให้มั่นคงไม่ให้หลงไหลหวั่นไหวไปตามโลกธรรมโลกกธรรมมีอยู่8ประการโลกกธรรม8ประการมันกระทบกระเทือนจิตใจของคนเราและสัตว์โลกอยู่เสมอที่มันกระทบได้ก็เพราะยังมีความยึดถืออยู่ถ้าไม่ยึดถือแล้วท่านว่ามันก็หลุดหลุยได้ทุกอย่างทุกประการอย่ามีความยึดถือในเรื่องราวภายนอกอดีตอนาคต ให้รวมกำลังจิตใจเข้ามาอยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบคือรูปกับใจรูปกับนามตัวตนของเราทุกคนนั่นแหละอันรูปประขันนี้เป็นเรือนร่างของจิตใจจิตใจมาเกิดในโลกนี้ก็มาอาศัยร่างกายอันนี้เป็นอยู่เหมือนคนเราที่เกิดรูปกายมาแล้วจะต้องมีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยกันลมกันฝนกันแดดกันภัยอันตรายไม่ว่าจะเกิดจากคนจากสัตว์เกิดอะไรก็ตามถ้ามีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยกำบังป้องกันภัยแล้วส่วนมากก็ภัยอันตรายก็ไม่ค่อยจะถึงเพราะมีบ้านเรือนเป็นที่อยู่สบายแล้วอะไรมาก็บ้านเรือนเป็นที่กำบังคนเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งก็ได้สรีระร่างกายอันนี้ครบทุกส่วนทุกประการแล้วคนเราที่มีตาดีตาไม่บอดหูดีหูไม่หนวกจมูกดีลิ้นดีกายดีใจดีมันก็เท่านี้แหละเมื่อเราได้ดีมาแล้วครบตามอาการ32เป็นธรรมดาของรูปนามคนเราต้องมันก็แค่นี้ทีนี้จะให้ดีขึ้นไปอีกก็มีหลักทานศีลภาวนาทานศีลภาวนานี่คือว่าย่อเข้ามาให้มันสั้นให้มันน้อยคือทานการทำบุญให้ทานหนึ่งการรักษาศีล5ศีล8ขึ้นไปหนึ่งการปฏิบัติภาวนาไม่ให้จิตใจเราไปดีใจเสียใจตามอารมณ์ต่างๆตั้งใจให้มั่นพุทโธให้ดีพุทโธภายในไม่ใช่พุทโธภายนอกพุทโธภายนอกนั้นใครๆก็พุทโธได้เด็กอมมือมันก็ว่าได้พุทโธพุทโธแต่มันไม่รู้ความหมายผู้ปฏิบัติให้รู้ความหมายตั้งใจให้ถูกทำใจให้องค์อาจกล้าหาญไม่ต้องเป็นคนทุกข์ร้อนในใจอันโลกกระทำนั้นความสรรเสริญเยินยอคนเราชอบแต่ว่าความติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายฉีสีนั่นคนไม่ชอบแล้วมันก็ได้เท่าๆกันนั่นแหละเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกสรรเสริญกับนินทามันก็เหมือนกับว่าเราหาบอยู่นั่นแหละมีลาภเสื่อมลาภก็เป็นธรรมดาของโลกเวลามีลาภดีใจเวลาลาภเสื่อมหมดไปสิ้นไปก็ไม่ดีความจริงมันก็เท่าเก่านั่นแหละมีลาภก็ต้องเสื่อมลาภมียศก็ต้องเสื่อมยศจะไม่เสื่อมอย่างใดเป็นอันว่าอยู่ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าโลกแล้วไม่ว่าวัตถุเล็กน้อยปรมาณูก็ต่างใหญ่ที่สุดเท่ากับผืนแผ่นดินท้องมหาสมุทรท้องฟ้าก็มีเกิดมีดับเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจะเอาแน่นอนไม่ได้แน่นอนที่สุดก็คือจิตใจผู้รู้อยู่ภายในใจของเราอย่าได้หวั่นไหวภาวนาในใจไว้นึกน้อมเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระธรรมเป็นอารมณ์พระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเป็นอารมณ์เอาทานศีลภาวนาที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นอารมณ์จิตใจก็ย่อมโล่งโปร่งเย็นสบายพุทโธอยู่ในดวงใจให้จิตใจเราเย็นสบายเหมือนอากาศในถ้ำผาปล่องอากาศในถ้ำผาปล่องเวลานี้ไม่หนาวเกินไปเรียกว่าเย็นสบายเมื่ออากาศเขาเย็นสบายใจเราเย็นสบายหรือไม่ถ้าใจไม่สบายก็รีบภาวนาเขาไอ้เจ้าใจนี่มันคอยไปทุกข์ไปร้อนแทนผู้อื่นไม่ได้มาพินิจพิจารณาทำกรรมฐานให้แน่นอนถ้ามากำหนดทำกรรมฐานให้แน่นอนแล้วจิตใจจะได้เย็นตลอดวันเย็นตลอดคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถ ในโลกนี้มีสุขก็มีทุกข์อย่างนี้แหละมีหนาวก็มีร้อนตามธรรมดาของโลกซึ่งในชื่อว่าโลกมันเป็นทุกข์นำความทุกข์ให้เกิดมีขึ้นมีรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลที่ไหนก็มีทุกข์ที่นั่นทางพ้นทุกข์คือทางจิตทางใจมารู้จักจิตใจรู้จักเอาใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นให้ใจรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในลักษณะสามอาการคือหลักอนิจจังหลักทุกขังหลักอนัตตาเป็นของมีอยู่ประจำในโลกเหล่านี้แหละขึ้นชื่อว่าโลกไม่ว่าอยู่ที่ไหนพบใดชาติใดก็ตามก็ตกโยในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาเห็นนั้นใจที่ภาวนาอยู่เพียรเพ่งอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในจิตจนเห็นว่ารูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลตัวเราตัวเขานี่ไม่มีสิ่งใดจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนมีเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้แหละดูแต่มนุษย์คนเราที่เราเห็นกันอยู่ในโลกสมัยนี้เวลานี้วันนี้คืนนี้แหละมันก็ชั่วระยะหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถ้ามันเกิดได้มันก็ตายได้เกิดได้มันก็ดับได้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุไม่มีจิตใจครองก็ตามมันก็เกิดดับอยู่ตามหน้าที่นั่นเองยิ่งเมื่อมีจิตวิญญาณคลองอยู่ในร่างกายสังขารอย่างมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมมีความทุกข์เพราะว่าเมื่อมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมามันก็ย่อมได้รับผลหรือสุขเวทนาสบายก็ได้รับผลในนี้แหละเวลานั่งภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนานั้นมันจึงให้ล้ำลึกอยู่ในใจเสมอพุทโธอยู่ในดวงใจ ยังดวงจิตดวงใจของเราให้มีความเยือกเย็นสบาย ไม่ให้ไปทุกข์ร้อนแทนบุคคลผู้ใดจงให้รู้ให้เข้าใจว่าตัวเราของเราจริงๆนั้นมันไม่ใช่ของภายนอกแต่เป็นของภายในตัวเราคือรูปร่างกายธาตุดินน้ำไฟลมนี้เราจะใช้มันได้ก็ในเมื่อเวลามันอยู่ดีสบายธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5ยังสม่ำเสมอกันอยู่ก็ใช้การได้เมื่อใช้ได้ก็เหมือนกับว่าเป็นตัวเราของเราแท้ที่จริงนั้นมันไม่ใช่แต่มันใช้ได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองทีนี้ครับมันเกิดใช้ไม่ได้ขึ้นมาเราจะไปใช้มันได้ที่ไหนใช้ไม่ได้จงภาวนาทำใจให้สงบระงับตั้งมั่นเย็นสบายอยู่ในหัวใจนั่งโยก็ภาวนาในใจยืนโยก็ภาวนาในใจเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาในใจพุทโธพุทธะจิตผู้รู้อยู่ที่ไหนก็ให้รวมกำลังมาสู่จิตใจดวงผู้รู้อยู่สิ่งอื่นใดนอกจากจิตใจดวงผู้รู้นี้ออกไปทั้งโลกแล้วไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปย่อมเป็นเรื่องทุกข์ใครไม่รู้ไปยึดถือก็เป็นทุกข์การที่ใจมายึดว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราฟุ้งซ่านลำคาญไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์นั้นอย่าได้ลุ่มหลงมัวเมาไปรวมกำลังมาตั้งมั่นในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี้ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อรวมกำลังเข้ามาที่นี่แล้วอะไรอะไรมันก็มารวมที่ใจที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในนี่แหละถ้านอกนี้ไปแล้วอย่าได้หวังเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พราะมันเป็นกระแสของโลกไม่ใช่กระแสของธรรมกระแสของธรรมของธรรมก็คือให้รู้อยู่เห็นอยู่ในจิตใจภายในนี้ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนอยู่เลยเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงทั้งหมดทั้งมวลทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุทั้งหลายที่จิตใจมาลุ่มหลงมัวเมาอยู่นี่ทั้งหมดนี่แหละจงปล่อยวางเลิกละอาการทั้งหมดออกไปนั่งก็ภาวนารู้ใจของเราเองกิเลสอันใดมันจะเกิดขึ้นก็เลิกละออกไปหมดสิ้นเตือนใจของตัวเองให้ได้ว่าความตายนั้นมันใกล้เข้ามาหรือว่ามันตายไปโดยลำดับลำดับแต่ปัญญาวิชาเราไม่ทันก็เข้าใจว่ามันไม่แตกไม่ทำลายชีวิตของคนเหล่านั้นมันเปรียบเหมือนอย่างเราจุดธูปจุดเทียนเมื่อจุดแล้วมันก็ไฟมันก็ไหม้เมื่อไฟไหม้แล้วมันไม่ใช่อยู่ที่เก่าเทียนที่ยาวประเดี๋ยวก็สั้นลงไปสั้นลงไปผลที่สุดก็หมดหมดก็ดับชีวิตของคนเราแต่ละบุคคลมันก็เหมือนไฟไหม้ธูปไหม้เทียนอย่างนั้นแหละมันเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายที่มีความเกิดขึ้นเป็นโลกสังขารคือตัวของคนเรานามสังขารคือจิตใจของคนเราเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ชั่วระยะเดียวมันก็เสื่อมไปสิ้นไปหมดไปดับไปผลที่สุดก็ไม่มีอะไรเหลือธาตุดินก็เป็นธาตุดินไปธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขาเจ็ดกิเลสจิตตัณหาก็พาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปจิตผู้ใดเลิกละปลดปล่อยหยุดนิ่งไม่ไปที่ไหนมีความรู้แจ้งเห็นจริงอยู่ในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาก็แล้วว่าหยุดเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายต่อไปอีกมีความสงบตั้งมั่นเจ็บใจเยือกเย็นสบายไม่ได้หมายว่ากายสบายกายนี้จะหาความสบายได้ยากเพราะว่าร่างกายทุกสิ้นส่วนมันเต็มไปด้วยพยาธิคอยรอวันแตกวันทำลายอยู่อย่างนั้นเองแต่จิตใจผู้รู้ผู้เห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจเป็นที่โยอาศัยของผู้ปฏิบัติธรรมไม่ว่ายุคใดสมัยใดไม่มีอะไรเสื่อมไปสิ้นไปเลยธรรมปฏิบัติขอให้ตั้งใจปฏิบัติทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าถ้าผู้ใดภาวนาบทใดข้อใดก็ตามหรือว่านึกถึงความตายที่จะมาถึงตนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกย่อมตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลสตัณหาในจิตใจนั้นได้หมดสิ้นไม่ต้องสงสัยมรณังเมภวิสติเราต้องตายภายในร้อยปีแม้จะเลยร้อยปีไปก็ไม่พ้นความตายคำว่าตายตายนี่มันเป็นเรื่องธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่มันประชุมกันอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็แตกสลายไปตามหน้าที่ของเขาอย่างนั้นเองจิตใจผู้ไม่ตายมีอยู่ภายในกายนี่แหละเวลานี้ที่มันตายมันเกิดก็ด้วยอำนาจกิเลสราคะตัณหากิเลสโทสะกิเลสโมหะมันห่อหุ้มจิตใจพาให้ดิ้นรนวุ่นวายเกิดตายเกิดตายอยู่ไม่จบสักที เมื่อมานั่งภาวนาทำความเพียรทำใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากโลภเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ไม่มายึดหน้าถือตาไม่มายึดตัวถือตนไม่มายึดเรายึดของของเราในโลกนี้ทั้งโลกนี้แหละไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเขาเกิดขึ้นมาตั้งอยู่เขาก็ดับไปตามหน้าที่ของเขาอย่างนั้นเองเมื่อผู้ปฏิบัติมาเห็นแจ้งว่าโลกนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาเป็นของโลกธรรมดาเจ็บให้รู้เท่าทันอย่าได้มาดีใจเสียใจไปตามเรื่องราวเหล่านี้จงทำความรู้แจ้งในจิตใจของผู้ปฏิบัติในใจของผู้ปฏิบัตินั้นเรียกว่าเห็นแจ้งด้วยปัญญาเมื่อเห็นแจ้งด้วยปัญญาความยึดตัวยึดตนยึดเรายึดของของเราก็คลายออกไปโดยลำดับจนหมดไปสิ้นไปในวันเวลาหนึ่งจนได้จงรวมกำลังเข้ามาตั้งภายในอย่าให้จิตใจวุ่นวายภายนอกให้ใจมีความเยือกเย็นสบายตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจอะไรผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายก็ให้เห็นว่าสิ่งที่มันผ่านอยู่นั้นให้ระวังจิตใจอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อมันผ่านได้มันก็ดับไปได้เมื่อมันผ่านได้มันก็แก่ชราชำรุดทรุดโทรมไปได้อย่าไปยึดไปถือให้มากเกินไปพุทโธจิตผู้รู้อยู่ที่นี้จงให้รู้ให้แจ้งอยู่ในจิตในใจของตัวเองเมื่อคนอื่นพูดอะไรไม่สบกับหูกับใจก็อย่าไปยึดไปถือปล่อยให้มันผ่านไปเสียมันก็หมดเรื่องไม่ต้องมาทำใจให้วุ่นวายกับลูกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ให้เห็นว่าอะไรอะไรมันเกิดมันมีขึ้นมันก็ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาอย่างนั่นเองหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องปฏิบัติเรื่อยไปภาวนาเรื่อยไปจนถึงซึ่งนิพพานถึงนิพพานอยู่ที่ไหนนิพพานก็อยู่ในจิตในใจทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวนี้กิเลสมันห่อหุ้มไว้จึงไม่รู้พระนิพพานจึงมีหน้าที่ปฏิบัติบูชาในการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติบูชายาให้มีจิตใจขุ่นหมองเศร้าหมองชั่วระยะหนึ่งที่เราตั้งใจภาวนาอยู่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ที่ไหนให้รู้แจ้งอยู่ในที่นี้สงบอยู่ในที่นี้จงให้เห็นในจิตอยู่นั้นอยู่เสมอว่าสิ่งใดมันเกิดขึ้นมาแล้วอยากเข้าใจว่ามันจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปความสรรเสริญเยินยอยกย่องเทิดทูนมันก็เกิดขึ้นชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็ดับไปทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนอยู่เลยจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของเราภายในให้มีความสงบตั้งมั่นจนรู้แจ้งในหลักสามประการคืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนักจากดีไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจาโรสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังครับ
2: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
3: ทุกคนดีใจหมดครับที่หลวงตาได้มาที่เขตกันยาตรงนี้แล้วก็ถึงแก่ท่าน
4: โอ้ต้องดีใจที่หลวงตามาเนี่ยเพื่อมาเยี่ยมกันทั้งหลายท่านทั้งหลายไม่ดีใจหลวงตาดีใจคนเดียวเสียท่าเนี่ยกลับวัดไม่ได้นะเสียท่าเลยเชียวมันต้องได้ความดีใจจากพี่น้องทั้งลูกหลานทั้งหลายไปแล้วก็ชูหน้าไปเลย
3: ร้อยกว่า
4: ได้เห็นประวัติของหลวงตาเหมือนกันเลย
3: อ่านแล้วครับ
4: ก
3: ็ว่าดูสมัยหนุ่มๆโอ้โหเดียวจังหน้าตาที่ตอนหน้าใกล้กับสมเด็จพระสังฆราชตอนที่จะเป็นพระธรรมพระเทพก็ยังมาตอนจริงจังนะแต่ไม่กล้าหน้าใกล้สมเด็จพระสังฆราชตอนหนุ่ม
4: ๆ
3: คือวันบวร
4: ครับนั่นเป็นเพื่อนกันนั่นน่ะ
3: ครับครับ
4: เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่อุ้ยตั้งแต่หนุ่มจนน้องเรื่อยนะเดี๋ยวนี้ต่างคนต่างแต่ท่านดูจะแก่มากกว่าเราเนี่ยมั้งอายุเท่ากันนั่นแหละคือท่านเกิดเดือนตุลาเราเกิดเดือนสิงหาปีเดียวกัน
3: บวชพระเดชพระคุณนี่เป็นรุ่นพี
4: ่เออรุ่นพี่สองเดือนหรือสี่เดือนนะ
3: เดือน
4: แต่บวชเป็นน้องท่านดูสองเดือนจะเท่าไหร่นี่แหละในระยะนี้
3: แล้วไปเจอกันครั้งแรกที่ไหนคร
4: ับ ก็ที่วัดบวรนะแต่ท่านเคยไปวัดเสมอนะแต่ท่านไปภาวนาอยู่นั่นเป็นเวลานานๆเป็นอาทิตย์ไปภาวนาอยู่ที่วัดป่าบรรจาหลังจากนั้นท่านก็ชำนุทุศโสมหน้าที่การงานท่านก็มากด้วยเลยไม่ค่อยได้ไปเราก็ไม่ค่อยได้มาทุกวันนี้เลยไม่ได้เข้าไปกราบเยี่ยมท่านนะตั้งแต่เป็นสมเด็จสังฆราชแล้วเราเป็นฝ่ายถือเนื้อถือตัวก็ถูกนะเราไม่ได้เข้าไปกราบท่านเลยนะตั้งแต่ท่านเป็นสมเด็จสังฆราชแล้วท่านยังอุตส่าห์ไปเยี่ยมหลวงตาที่วัดป่าบรรจาดได้นะเวลาท่านไปงานท่านโกงเข้าไปเลยเจ้าเราไม่ได้เคยไปหาท่านเลยแสดงว่าเราถือเนื้อถือตัวก็เป็นเราก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเพราะเป็นเรื่องของบ้านเมืองเรื่องของศาสนาก็เป็นเรื่องของเราเราก็ทำหน้าที่ของศาสนาด้วยจนกระทั่งเวลามันจำเป็นบ้านเมืองจะล่มจมจริงๆแล้วเหรอนี่วะนั่นแหละเหตุจึงได้เคลื่อนออกหรือเวลาออกก็ไม่ได้คิดว่าจะออกมากมายนานจนขนาดนี้นะนี่ก็ออกมาจนกระทั่ง5-6 ปีเข้านี่แหละมากมีเทศนาว่าการเรียกว่าทั่วประเทศไทยมีนำซ้ำทุกวันยังออกทั่วโลกด้วยเพราะอินเทอร์เน็ตออกทุกวันไปเลยเจ้าแล้วไม่เคยคิดมันก็เป็นอย่างนี้จนได้นั่นแหละ
3: พระเดชพระคุณคิดว่ารอดไหมครับสถานการณ์เมืองไทยในปัจจุบันคิดว่ารอดไหมครับสถานการณ์เมืองไทยและด้านเศรษฐกิจตอนนี
4: ้ทุกวันนี้นะ
3: เศรษฐกิจรอดไหมครับขนาดนี
4: ้โอ
3: ้อนาคตข้างหน้า
4: โอ้ต้องรอดพวกเราต่างคนต่างเป็นคนดีเอาจริงเอาจังขยันหมั่นเพียรต้องรอดเข้าใจไหมถ้าขี้เกียจขี้ข้านแต่ชอบหาหลายลูกหลายเมียหลายบ้านเมืองจะจมเพราะคนละมีหลายผัวหลายเมียพุ่งเฟ้อเหิมแต่สิ่งที่จะพาให้ชิบหายไหวพวงจมได้ชาติไทยของเราถ้าต่างคนต่างปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาสมนามว่าเราเป็นลูกชาวพุทธแล้วจะค่อยเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นเป็นลำดับไปต่างคนต่างเชื่อฟังกันเฉพาะอย่างยิ่งผัวเมียต้องเชื่อฟังกันเราอย่าถืออย่ายิ่งอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ชายนะเวลาไปทำความเสียหายนี่ลิงสู้ไม่ได้เพราะลิงไม่เลวยิ่งกว่าเราอย่างนั้นใช่ไหมได้แล้วจะพอมาถึงแม่บ้านแล้วมาเบ่งใช่ไหมบ้านเราถือว่าเราเป็นผู้ชายยิ่งเลวลงอีกเพราะฉะนั้นนะนี่ละให้ยอมรับสามีภรรยาอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรที่จะโกงใจตายใจและรักสงวนมากยิ่งกว่าสามีภรรยาแล้วนี้เราต้องถือเป็นหลักเกณฑ์ไว้เลยนะอะไรจะได้จะเสียจะมีมากมีน้อยอะไรก็ตามรักสามีภรรยาคู่พึ่งเป็นพึ่งตามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันไว้ใจกันได้ตายใจกันได้เหมือนอวัยวะเดียวกันแล้วอดไปด้วยกันอิ่มไปด้วยกันเป็นตายไปด้วยกันแล้วครอบครัวนี้จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขสงบเย็นใจนั่งถ่ายทอดความดีงามสงบร่มเย็นให้แก่ลูกแก่หลานบ้านเมืองกระจายไปทั่วไปหมดนี่หลักพุทธศาสนาท่านสอนถ้าเปลือกจากหลักพุทธศาสนาเป็นความฟุ้งเฟ้อเหิมแล้วก็มีแต่ความชิบหายชิบหายกลับมาบ้านก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้กันแต่พ่ออย่างยิ่งก็แม่บ้านกับพ่อบ้าน พราะไม่ลงรอยกันฝ่ายหนึ่งไม่ชั่วฝ่ายหนึ่งไปชั่วเสียก็เลยมากระทบกันถ้าต่างฝ่ายต่างดีด้วยกันแล้วไม่กระทบกันอยู่เย็นเป็นสุขเป็นตายไปด้วยกันนี่คือหลักธรรมเพราะฉะนั้นขอให้บรรดาลูกหลานทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวนี้มีแต่ลูกแต่หลานทั้งนั้นหลวงตาบวชได้70ปีนี่อายุกี่ปี
3: 50ก็เด็กก
4: ็
3: ค
4: นก็นั่นสินะไม่เรียกว่าลูกว่าหลานจะเรียกว่ายังไงเนี่ยให้พากันจำ
3: ถามปริศนาธรรมนี่เป็นเรื่องค่อนข้างที่ทันสมัยนิดผมขอถามปริศนาธรรมนี่เป็นเรื่องทันสมัยนิดครับพระเดชพระคุณเรื่องเปรตเนี่ยคืออะไร
4: เปรตนี่คืออะไรเปรตนั่นนะถ้าเราจะแปลปัจจุบันนี้พวกเปรตนี่คือพวกได้ไม่พอกินไม่พอมีเมียเท่าไหร่อยากได้มากๆนี่คือพวกเปรตอ้าวมันเป็นอย่างนั้นนะคือเปรตแปลว่าเก็บของตกเข้าใจหรือเปรตคือพวกเก็บของหาเก็บหาเศษหาเด่นหาเลยเรียกว่าเปรตเข้าใจไหมเราอยากเป็นเปรตไหมถ้าไม่อยากเป็นเปรตจะไปหาเศษหาเลยผู้หญิงมีเต็มบ้านผู้ชายมีเต็มบ้านไม่อดอยากเราพอแล้วเมียคนเดียวพอแล้วอย่าไปหาเศษหาเลยมันจะเป็นเปรตเข้าใจไหม
3: พอนี่คือเปรตนะ
4: ฮะแค่นี้พวกเราทั้งหลายไม่ว่าท่านมาเราคนเราเมื่อไม่เห็นมันก็ไม่เชื่อเห็นแล้วมันถึงจะเชื่ออย่างหนึ่งเห็นแล้วยังไม่เชื่ออีกเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะเห็นแบบตาฟ้าตาฟางยิ่งให้ตาบอดดูแล้วมันไม่เชื่อเลยคนตาดีมีเท่าไหร่ตาบอดก็ไม่ยอมเชื่อใครง่ายเพราะคนความอวดดีอวดดีไม่ใครเกินคนตาบอดคนตาบอดที่ชอบอวดดีอวดดีตาหลับไปไม่ต้องอายใครพูดได้โม้ไปอย่างสบายสบายคือคนตาบอดเข้าใจไหมคนตาดีจนต้องหันหน้าเข้าป่าคือไม่อยากฟังอันนี้แหละทีนี้คนโง่ทั้งหลายคนมืดคนดำภายในจิตใจทั้งหลายจอมปราดทั้งหลายท่านหันหน้าเข้าป่าท่านไม่อยากฟังท่านไม่อยากดูเพราะพูดแบบรับหูรับตาพูดไม่ได้ดูเห็นตามความจริงเหมือนท่านไปดูได้เห็นได้รู้มาทุกสิ่งทุกอย่างมาสอนโลกพวกนี้รู้ไม่รู้ก็ได้มันโม้ได้สบายสบายพวกหูหนวกตาบอดเข้าใจไหมนี่ละเปรตอย่างนั้นเข้าใจไหมที่เรียกว่าเปรตแล้วตาทิพย์หูทิพย์ขึ้นไปอย่างนั้นศาสนาพุทธเจ้าของเรานี่จึงเป็นศาสนาที่เลิศเลยไม่มีอะไรเหมือนเลยไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาผึ่งไม่ต้องหาใครมาเป็นพยานสอนโลกได้เต็ม3แดนโลกธาตุนี่บรรดาสาวกทั้งหลายที่ตรัสรู้จากธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าในบรรดาธรรมทั้งหลายที่สาวกรู้เต็มภูมิของตัวเองสอนโลกได้เลยนี่เป็นหูแจ้งตาสว่างด้วยฝันเพราะจิตเป็นนักรู้เมื่อเปิดความมืดดำคือกิเลสคลายออกแล้วมันก็แจ้งออกมาเห็นหมดทั้งนั้นนี่จึงว่าเป็นศาสนาที่แท้จริงสั่งสอนโลกให้พ้นทุกข์พ้นภัยได้จริงๆนั่นแหละแล้วมีอะไรอีกล่ะ
3: นี่เหนื่อยไหมครับ
4: นี่ให้อ่อนไปหมดอ่อนเปียกว่าวันนี้เพียภาวนาไม่ได้ละฟังเสียงหลับคลอได้สบายเลยเข้าใจไหมล่ะเป็นอย่างนั้นล่ะต้องฝืนที่ต้องฝึกเลยไม่ฝึกไม่ได้คิดดูที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมก่อนได้ตรัสรู้สลบถึง3หนฝืนหรือไม่ฝืนทุกข์หรือไม่ทุกข์แต่ทุกข์เพื่อความดีความสุขความเจริญเพื่อความเป็นศาสดาทุกข์ก็ยอมรับทุกข์ทั้งหลายนี่มากลายเป็นปุ๋ยหนุนพระพุทธให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาไอ้ทุกข์อันหนึ่งนั้นคือจะทำความดีงามทั้งหลายเป็นทุกข์เป็นทุกข์หรือเป็นทุกข์ก็พอใจทำเช่นไปหาโฉกหาลักหาปล้นหาสะดมเขานี่ไปเวลากลางวันไม่ได้ไปตอนกลางคืนไปเวลาเขาไม่เผลอไปตอนเขาเผลอนี่พยายามจนได้ทุกข์อันนี้ทุกข์เพื่อมานแต่ทุกข์ทุกวิถีทางที่จะเป็นความทุกข์เพิ่มเติมอันนี้เป็นทางทุกข์ดีดิ้นเท่าไหร่ทุกข์มากเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มทุกข์ให้มากขึ้นไปแต่ทุกข์อันหนึ่งเพื่อความดีงามนี้ถึงทุกข์มากก็มากเลยนะแต่เพื่อความสุขในการต่อไปหนุนกันผลขึ้นมาเป็นความสุขความเจริญนะพากันเข้าใจไว้นะแล้วอยากให้ลูกให้หลานภาวนาบ้างเวลานี้ธรรมะของหลวงตาก็ออกกระจายทั่วโลกไม่ใช่เหรอที่ออกเป็นอินเทอร์เน็ตถอดออกมาจากหัวใจมาแค่นี้นะเราไม่ไปหาลูกครับพูดแล้วสาธุเลยเรียนเราก็เรียนเขาก็ให้ชื่อว่ามหาบัวการเรียนการจดจำมานั้นเป็นอย่างหนึ่งนะเราจำมาได้เช่นว่าโคเนี่ยเราจำได้ชื่อแต่โคเฉยแต่เราไม่เคยเห็นตัวโคเราความแน่ใจมาจากไหนว่าอะไรมันก็ดีแต่ชื่อไม่ได้เช่นว่าเสือนี่เห็นแต่ชื่อว่าเสือตัวเสือเราก็ไม่เห็นเนี่ยเราจะเอาความกลัวมาจากไหนไม่กลัว คนไม่เห็นไม่กลัวพอไปเจอเขาว่าพอว่าเสือเห็นทั้งตัวเสือด้วยความกลัวไม่ต้องบอกใช่ไหมมาด้วยกันหรือความกล้าไม่ต้องบอกเมื่อได้เห็นชัดแล้วมาด้วยกันมาด้วยกันนี่ภาคปฏิบัติท่านสอนอย่างนี้ก้าวเดินตามท่านอย่างนี้มันก็ไปเห็นอย่างท่านสอนเมื่อเห็นแล้วยอมรับท่านอย่างนี้เช่นอย่างบอกว่าวัวอย่างนี้เราได้อ่านไปชื่อว่าวัวนี่ให้ตามไปวัวมันก็ไปเจอวัวเข้าไปตามรอยมันไปเจอตัววัวหายสงสัยอ๋อเห็นทั้งชื่อวัวเห็นทั้งตัววัวหายสงสัยกลับมานี่ท่านสอนว่าบาปบุญนรกสวรรค์ปฏิบัติตัวเองเข้าไปตามธรรมที่ท่านสอนไม่เพียงเราจำเฉยๆนะจำเฉยๆได้แต่ชื่อแต่นามกิเลสไม่ฉลอกบอกเปิดแม้ตัวเดียวก็ไม่ฉลอกบอกเปิดเพียงแต่ความจำจดเรียนมาสูงขนาดไหนก็มีแต่ความจำกิเลสไม่ฉลอกบอกเปิดนี่ไม่ดีทะลวงตัวว่าเราเรียนมากสูงมากนี่ยิ่งเพิ่มกิเลสหนักเข้าไปนี่เพียงแต่มีแต่การเรียนไม่สนใจปฏิบัติเพิ่มกิเลสเข้าไปนอกจากไม่ถอดถอนกิเลสได้แล้วเพราะไม่สนใจปฏิบัติเพื่อถอนกิเลสแล้วก็ยังทะนงตัวเข้าอีกว่าตัวเรียนสูงชั้นนั้นชั้นนี้แล้วทีนี้ไปที่ไหนเคลื่อนที่ไปไหนโอ้ยิ่งมีคนมายอด้วยว่านี่พระไกรปิฎกเคลื่อนที่นะนี่โว้ยเป็นบ้าสดสดร้อนเลยทั้งกิเลสตัวเดียวก็ไม่ถลอกปอกเปลือกมีการมีแต่เรียนเป็นอย่างนั้นทีนี้พอแยกจากการเรียนมาปฏิบัติท่านว่าบาปไปยังไงบุญไปยังไงกิเลสประเภทต่างๆไปยังไงเหมือนอย่างว่าดูสัตว์นั้นไปยังไงสัตว์นี้ไปยังไงใช่ไหมล่ะเราไปดูตามที่ท่านสอนก้าวเดินไปดูจริงๆไม่ใช่อ่านแต่ตำราแล้วไม่ไปดูตัวสัตว์พออ่านแล้วสัตว์ตัวนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่นั่นเอาตามรอยเข้าไปก็ไปเจอนั่นเมื่อเจอแล้วหายสงสัยเหมือนอย่างหลวงตาที่มาที่นี่ก็ไม่เคยเห็นเกิดมาแต่โคตรพ่อโคตรแม่ของตะวันอ้าวพูดตรงๆนี่นะไม่เคยเห็นที่นี่แล้วที่นี่ว่าที่ท่านทั้งหลายนี่มนต์หลวงตามาพอมาถึงที่นี่แล้วมาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหายสงสัยว่าที่นี่ไม่มีอย่างนี้ไม่มีเลยหายสงสัยเนี่ยไม่เคยเห็นมันก็หายสงสัยเมื่อมาเจอด้วยตาเรื่องบาปบุญคุณโทษทั้งหลายนรกสวรรค์เปรตผีอสุรกายทั้งหลายนี่เราไม่เห็นเราก็ไม่เชื่อแต่เวลาปฏิบัติตามผู้เจ้าสอนเข้าไปมันก็ไปเจอตามสายทางที่เรามาพบนั่นพบนี่มาเรื่อยจนกระทั่งมาถึงที่นี่มันก็เห็นจังๆหายสงสัยที่ไปเจอเอาสิ่งเหล่านั้นที่ผู้เจ้าสอนไว้มันก็หายสงสัยนั่นละที่ท่านรู้ท่านเห็นธรรมเชื่อพระพุทธเจ้ามอบลาบต่อพระพุทธเจ้าคือท่านเห็นจริงๆตามเกี่ยวสอนพระพุทธเจ้าก็ไม่โกหกท่านผู้ดำเนินตามก็ดำเนินตามจริงนี่คือภาคปฏิบัตินะภาคปฏิบัติมันเห็นจริงๆไม่ได้เพียงแต่ไปอ่านตำราตำราทั้งที่ไม่เห็นตนเห็นตัวเลยแล้วมาพูดตัวเองพูดก็จิตใจเลื่อนลอยเพราะไม่เห็นในเมื่อมีเขาคนทักว่าทำไมถึงพูดอย่างนั้นเทศอย่างนั้นวะก็ตำราว่าอย่างนั้นนี่แหน่ไปงั้นจ้ะทิ้งให้ตำราเลยภาคปฏิบัติท่านไม่เป็นอย่างนั้นพอเรียนจากตำราแล้วเอาตำราเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนแบบแปลนแผนผังเช่นเดียวกับแปลนบ้านของเราเราจะเอาบ้านหลังไหนชนิดไหนเลยเอาแปลนมากางแล้วปลูกบ้านสร้างเรือนหลังนั้นๆตามแปลนแล้วก็สำเร็จขึ้นมาเพราะแปลนสำเร็จรูปเรียบร้อยแล้วอันนี้แปลนทางพระโพธิพานก็คือพุทธศาสนาของเราทุกสิ่งทุกอย่างบอกไว้ทุกแง่ทุกมุมละเอียดละออยิ่งกว่าแปลนบ้านแปลนเรือนเขาอีกเป็นไหนไหนเวลาปฏิบัติตามนั้นมันก็เจอตามนั้นนี่แหละเหมือนเราปลูกบ้านปลูกเรือนอ่ะให้ปฏิบัติตามเหมือนเราสร้างบ้านสร้างเรือนตามแปลนนี่เราปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าก็เรียกว่ามาปฏิบัติตามแปลนคือคำสอนท่านสอนว่าอย่างนี้เดินตามมันก็รู้ก็เห็นก็เป็นขึ้นมาประจักษ์กับหัวใจหายสงสัยเป็นลำดับลำดานี่แหละการแนะนำสั่งสอนใครก็ตามตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงพระอรหันต์ไม่มีพระองค์ใดที่จะสอนโลกด้วยความงมงายสงสัยสนเทศสอนงูป่าปานเวลาเขาถามมาเช่นทำไมจึงเทศอย่างนั้นแหละอย่างนี้นะท่านก็แก้เพราะเห็นนั้นนั่นท่านแก้ทันทีท่านไม่ได้ว่าแต่ก็คัมภีร์ตำราท่านว่าอย่างนั้นนี่แหละท่านไม่ได้ทิ้งแต่ตำรานะท่านเอาความจริงออกมาเลยทำไมท่านถึงเทศอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นถึงเทศอย่างนี้นั่นเข้าใจหรือท่านมีหลักมีเกณฑ์อยู่ภายในจิตใจที่เราภาคปฏิบัติ ที่จะนั่งศาสนาให้เจริญเราเป็นผู้ชาวพุทธก็เหมือนกันถ้ามีแต่จำมาพุทโธธัมโมสังโฆเป็นชาวพุทธเฉยแต่การปฏิบัติเลี้ยวแหลกแบบแนวต่อสิ่งชั่วชาลามกทั้งหลายไม่มีวันอิ่มพอนี่เลวไปเรื่อยๆนะนั่นมีแต่ชื่อว่าชาวพุทธชาวพุทธช่วยอะไรไม่ได้นะต้องตวงเอาปฏิบัติตามชาวพุทธพระพุทธเจ้าสอนยังไงปฏิบัติอย่างนั้นเราก็เป็นผลขึ้นตามขั้นตามภูมิของเราเข้าใจมั้ยล่ะเนี่ยนี่ละภาคปฏิบัติมันต่างกัน
5: คำถามหนูตาครับ
4: เออเอาว่ามา
5: คือในทางการศึกษาเราก็ทราบว่าไอ้ความโลภความโกรธความหลงเนี่ยนะมันสร้างทุกข์นะครับเห็นเราขณะที่เราศึกษาเราก็ปฏิบัติไปเพื่อให้หมดความโลภความโกรธความหลงเนี่ยแล้วทำไมต้องไปสำเร็จในตอนขัดถึงในตอนนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมนะครับทำไมต้องเป็นตอนนั้นคร
4: ับ อ๋อท่านไม่ได้เป็นแต่ตอนนั้นสำหรับมรรคผลนิพพานไม่มีอิริยาบถไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนสำเร็จได้ทั้งนั้นแล้วคนสร้างบาปก็ไม่ได้สำเร็จในยาบทนั่นบวกเหมือนนี้สร้างบาปเมื่อไรเป็นบาปเมื่อนั่นเข้าใจหรืออันอิริยาบถนี้เป็นการเคลื่อนไหวของธาตุขันธ์อิจใจไม่มีอิริยาบถหมุนตัวได้ทางดีทางชั่วได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถึงเจอดีเจอชั่วได้ตลอดเข้าใจ
5: และจากการศึกษาจะพบว่าพระสงฆ์ส่วนใหญ่ที่สำเร็จเนี่ยจะสำเร็จในขณะที่เดินจงกรมหรือว่านั่งสมาธิเท่านั้นเพราะงั้นเท่าที่ฟังมาก็ไม่มีพระสงฆ์องค์ไหนสอนว่าสำเร็จโดยที่ไม่ได้มีการนั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรม
4: อย่างพระอานนท์ท่านสำเร็จพระอรหันต์เวลาเองกำลังจะนอน นั่นเห็นไหมล่ะแล้วเราไม่เอามาพูด เอาจะพูดที่ท่านเดินท่านเดินท่านนั่งเดินนั่งเดินจงกรมก็เพื่อแก้กิเลสมันก็แก้ได้นั่งภาวนาก็เพื่อแก้กิเลสแก้ได้นอนภาวนาเพื่อแก้กิเลสแก้ได้ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนอย่างพระอานนท์เอนลงไปนี่ผีสาท่านยังไม่ถึงหมอนตัดสรูปตึงขึ้นมาในเดี๋ยวนั่นเลยยิ่งเรียกว่าพระอานนท์สำเร็จในเอียบททั้งสี่นะท่านบอกไว้ในตำราจะว่ายืนก็ไม่ใช่นอนก็ไม่ใช่เดินก็ไม่ใช่คือนอนก็ยังไม่ถึงหมอนเชียวเพราะเอนเท่านั้นน่ะสำเร็จปึ๋งขึ้นมามีอ่ะสำเร็จได้ทุกอิริยาบถเพราะใจไม่มีอิริยาบถกิเลสก็ไม่มีอิริยาบถผูกมัดจิตใจของสัตว์ได้ทุกอิริยาบถเลยเวลาเราแก้ได้ทุกอิริยาบถกิเลสผ่านหลุดลอยไปได้ทุกอิริยาบถกรุณาทราบตามนี้นะแต่ส่วนเด่นที่ท่านบ้านนั่งสมาธิภาวนาด้านนั้นเราเอาอดีตท่านเอานี้มาพูดเฉยๆเรื่องทั่วๆไปนี้สำเร็จได้โดยการเท่านั้นเรียกว่าทำเป็นอาการลิโกให้ผลตลอดเวลาจะเป็นยืนเดินนั่งนอนอะไรก็ตามเมื่อทำความดีให้ผลไปตลอดอิริยาบถนั้นๆทำชั่วก็เหมือนกันแล้วมีอะไรอยู่ล่ะ
6: กราบนมัสการพระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนที่เคารพอย่างสูงกระผมว่าที่ร้อยตรีเสวตชัยทรัพย์บุญมีผู้อำนวยการเขตคณะยาวพร้อมด้วยข้าราชการผู้บริหารผู้ประกอบการค้าในศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์และประชาชนทั่วไปต่างมีจิตสำนึกในความเมตตาของพระคุณท่านอันหาประมาณมิได้ที่เล็งเห็นความสำคัญของชาติได้เสียสละออกมาเป็นองค์ผู้นำในโครงการรับพระป่าช่วยชาติเพื่อนำทรัพย์สินเงินทองเข้าสู่ท้องพระคลังหลวงอุดหนุนค้ำจุนชาติไทยให้มั่นคงจึงถือว่าเป็นมงคลยิ่งที่ประชาชนชาวเขตคณะยาวและพี่น้องชาวไทยได้มีโอกาสร่วมทำบุญช่วยชาติในครั้งนี้ได้มีโอกาสได้รับฟังธรรมะจากท่านพระคุณท่านในวันนี้และด้วยความตั้งใจอันมั่นคงเข้มแข็งของพระคุณท่านสามารถนำไปเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนำไปสู่ความเจริญแห่งชีวิตเป็นผลให้เกิดความร่มเย็นแก่ตนเองสังคมและประเทศชาติบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอกราบอาราธนาพระคุณท่านแสดงพระธรรมเทศนาและขอให้พุทธบริษัททั้งหลายตั้งอยู่ในความสงบเพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับฟังธรรมพระธรรมเทศนาในระดับต่อไปขอกราบอาราธนาขอรับกระผม
4: วันนี้เป็นวันมหามงคลของพี่น้องชาวไทยเรามี ูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เป็นจุดศูนย์กลางแห่งการบำเพ็ญมหากุศลเพื่อช่วยชาติของเราได้เริ่มขึ้นในวันนี้โดยมีว่าที่ร้อยตรีเสวตชัยทรัพย์บุญมีผู้อำนวยการเขตคันนายาวและคุณสมชายอารามฉัตรมงคลผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงินศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เป็นประธานพาดำเนินงานการมหากุศลในครั้งนี้เพื่อเจาะแสวงหาและรวบรวมสมบัติทั้งหลายมีทองของทองคำดอลลาร์เงินสดเป็นสำคัญเข้าสู่ศูนย์กลางแห่งหัวใจของชาติไทยเราคือคลังหลวงเป็นสำคัญเพราะหัวใจย่อมมีทั้งสัตว์ทั้งบุคคลแม้แต่ชาติไทยของเราก็มีหัวใจอยู่จุดศูนย์กลางที่หายใจของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศได้แก่คลังหลวงของเราในตั้งอยู่ที่กลางมหานครเพื่อความอุ่นกระจายทั่วดินแดนแห่งประเทศของเราทั่วถึงกันเพราะมีสมบัติเงินทองเข้าของที่พึงใจมารวมกันอยู่ที่จุดศูนย์กลางซึ่งเวลานี้ก็การดำเนินงานแห่งการช่วยชาติไทยของเราได้ดำเนินมาเป็นเวลาหลายปีแล้วผลที่ได้มาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงบัดนี้ทองคำที่จะได้มอบเข้าคลังหลวงวันพรุ่งนี้จำนวน 1,025 กิโลกรัมจะได้ทองคำรวมทั้งหมดกับที่มอบเข้าคลังหลวงแล้ว 7,724 กิโลส่วนดอลลาร์นั้นเวลานี้ได้8ล้านแล้วนี่คือผลแห่งความรักชาติความเสียสละเพื่อความพร้อมเพรียงสามัคคีของพี่น้องชาวไทยเราได้ปรากฏแก่ชาติไทยของเราดังที่อ่านเมื่อสักครู่นี้สำหรับเงินสดนั้นมีจำนวนมากเป็นพันหรือเป็นหมื่นล้านแต่ให้แยกย้ายไปช่วยสงเคราะห์สงหาพี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศโดยมีการช่วยเหลือคนทุกข์คนจนที่จำเป็นจะต้องช่วยเหลืออย่างเช่นคนเจ็บไข้ได้ป่วยแต่มีความทุกข์จนไม่มีผู้รักษาเพราะไม่มีเงินมีทองก็จำต้องมาอาศัยทางเงินจำนวนเหล่านี้ก็ได้เฉลี่ยเผื่อแผ่ไปจากนั้นก็ได้สร้างสถานสงเคราะห์ต่างๆโรงร่ำโรงเรียนมากต่อมากหลายสิบหลังที่ราชการต่างๆมีทั่วไปในประเทศไทยเราและโรงพยาบาลเวลานี้ก็ช่วยไปได้ทั้ง200กว่าโรงแล้วล้วนแล้วตั้งแต่ออกจากสมบัติของพี่น้องทั้งหลายที่บริจาคผ่านหลวงตาไปเพื่อสงเคราะห์โรคทั้งนั้นมีผลที่ได้รับก็คือความสงบล่มเย็นเป็นสุขความเบาอกเบาใจคนไข้ก็เบาใจมีผู้ช่วยเหลือชุดลากขึ้นจากความจนกรอกจนมุมเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้และในวันพรุ่งนี้ก็จะได้มอบทองคำ1,025 กิโล และต่อไปในข้างสุดใหญ่ที่สุดก็คือทอดกฐินวัดป่าบ้านตาดวันที่11ตุลาคมทั่วทั้งประเทศเป็นกฐินของชาติรวมกันเป็นความสามัคคีได้มากได้น้อยเราก็จะรวมเข้าสู่กรมหลวงซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายอันสำคัญคือทองคำในการช่วยชาติคราวนี้ขอให้ได้น้ำหนักไม่ต่ำกว่า10ตันและดอลลาร์ไม่ต่ำกว่า10ล้านส่วนเงินสดนั้นได้เกียรติเข้าซื้อทองคำและช่วยชาติทั่วประเทศไทยนับไม่ได้อันนี้ต้องขออภัยนะเทศไปหลงลืมไปอย่างนี้นะนี่ก็พูดมาโยงโยกลืมคำพูดเบื้องต้นแล้วต่อไปก็ตั้งประโยคใหม่ขึ้นมาเป็นอย่างนี้เทศวกวนไม่เหมือนแต่ก่อนเวลายังหนุ่มการเทศนาว่าการไม่ได้มากังวลกับความจดความจำเทศไปตลอดไปเลยแต่เวลานี้เทศแทนที่จะเป็นเนื้ออัดเนื้อธรรมให้ท่านผู้ฟังได้รับความสะดวกกลายเป็นเรื่องวกวนไปตามผู้เทศเพราะผู้เทศหลงหน้าหลงหลังจึงขออภัยจากบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันหากว่าขาดวรรคขาดตอนตรงใดก็ให้ปล่อยไปเสียแล้วจำเอาหรือฟังไปเฉพาะเนื้ออัดเนื้อธรรมที่เป็นที่เข้าใจอย่างนี้จะพอเหมาะกับฟังเทศคนแก่ที่ได้อุตส่าห์พยายามช่วยชาติมานี้เป็นเวลา5ปีกว่าแล้วซึ่งแต่ก่อนหลวงตาก็ไม่เคยเป็นกังวลเกี่ยวกับทางชาติบ้านเมืองนี้เลยตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติอัตธรรมตั้งแต่วันบวชมาไม่สนใจกับทางโลกทางสงสารหุ่งหน้ามุ่งตาปฏิบัติตนเพื่อศีลเพื่อธรรมเป็นความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจตลอดมาเพราะอำนาจแห่งศีลธรรมที่ตนรักษาได้มากน้อยหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความอบอุ่นสบายสบายเรียกว่าสบายภายในใจความสบายภายในใจจากศีลธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงนี้เป็นความสบายที่ผิดแปลกจากโลกทั้งหลายได้รับความสบายกันซึ่งเกี่ยวพันไปด้วยความทุกข์ความดอดร้อนสับสนปนเปกันไปไม่สนิทใจเลื่อยมาแต่ความสงบเย็นใจความสบายภายในใจจากการบำเพ็ญอัตธรรมนี้เป็นความอบอุ่นตายใจสบายหายกังวลภายนอกทั้งหลายมีแต่ความอบอุ่นอยู่ด้วยความอบอุ่นถ้าพูดเรื่องสมบัติเงินทองไม่มีใครจนยิ่งกว่าท่านผู้แสวงหาอัตหาธรรมแต่ไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวมีเพียงบริขาร8พวกบาทสบงกีวรสังฆาติเท่านี้ติดตัวไปเท่านั้นอาศัยบิณฑบาตยังชีวิตให้เป็นไปจาก พี่น้องชาวพุทธทั่วไปในประเทศไทยของเราไปที่ไหนไม่โอจากขาดแคลนอาศัยเพียงเท่านั้นไปเป็นวันการบำเพ็ญอัตธรรมจึงไม่มีความยุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นอารมณ์กับสิ่งใดในภายนอกมีแต่การบำเพ็ญตนเพื่อแก้สิ่งชั่วช้าละมกซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟคอยสอดแทรกหรือเผาจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนตลอดทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอน

เป็นที่พอใจจากการบำเพ็ญของตนต่อเมื่อบำเพ็ญไปผลก็ปรากฏเป็นลำดับลำดาสมกับว่าธรรมเป็นอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวล่ำเวลามาบีบบังคับทำลายการบำเพ็ญของตนให้เสียหายไปได้แม้แต่นิดหนึ่งบำเพ็ญไปการใดสมัยใดอิริยาบถใดย่อมเป็นศีลเป็นธรรมเป็นคุณธรรมอันดีงามหล่อเลี้ยงจิตใจตลอดไปใจจึงมีความร่มเย็นเป็นสุขสงบเย็นใจเมื่อได้รับการบำรุงรักษาอยู่จากการบำเพ็ญเพียรของตนเพราะฉะนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอควรแก่พี่น้องชาวพุทธเราจะนำมาเทิดทูนและลึกถึงท่านวันหนึ่งวันหนึ่งขอให้มีกระแสของธรรมผ่านเข้าสู่ใจของเราอย่างน้อยพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆเพื่อลึกถึงความล้มความตายของตนที่จะต้องเป็นไปทั่วหน้ากันหมดไม่วันใดก็วันหนึ่งนอกจากช้าหรือเร็วต่างกันเท่านั้นควรระลึกถึงความเป็นอยู่ของตนเพื่ออนาคตให้มีความสงบเย็นใจท่านเรียกว่าสุขโตไปด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขสู่สวรรค์ชั้นพรหมหรือนิพพานตามสายทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้องโดยการบำเพ็ญการให้ทานมีมากมีน้อยเราให้ทานตามเกิดตามมีของเราเป็นพื้นฐานของใจซึ่งเป็นชาวพุทธมีเท่าไหร่เราไม่ได้เป็นเศรษฐีมีเท่าไหร่เราก็ให้ทานตามกำลังของเราเนี่ยการรักษาศีลรักษาธรรมก็เป็นสมบัติที่สำคัญประจำตนควรจะมีการรักษาศีลมีขอบเขตคนเราศีลเป็นรั้วกันเป็นขอบเขตความเสียหายจะไม่เข้ามาทำลายหรือรบกวนบุคคลผู้มีศีลมีธรรมคฤหัสถ์เราไม่ได้บวชเหมือนพระได้เพียงศีล5ข้อเราก็พอใจอบอุ่นปานะอทินนากาเมมุสาสุรา5ข้อนี้แหละถ้าเราทำล่วงเกินศีล5ข้อนี้แล้วภัยคือไฟ5กองนี้ก็เผาตัวของเราถ้าเรารักษาศีลเหล่านี้ไว้แล้วเราก็มีความอบอุ่นเย็นใจชีวิตจิตใจของสัตว์และบุคคลมีความรักเสมอกันหมดต่างคนต่างรักต่างสงวนชีวิตของตนกลัวล้มกลัวตายกลัวได้รับความทุกข์ความลำบากจากการรบกวนทำลายต่างๆเพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีศีลข้อนี้เพื่อรักษาชีวิตจิตใจและน้ำใจของผู้รักนวลสงวนตัวเกี่ยวกับเรื่องชีวิตความเป็นความตายยังไม่ควรที่จะไปทำลายกันทำลายเขาให้เจ็บปวดแสบร้อนมากน้อยก็เท่ากับทำลายเรานั่นแหละเพราะเขากับเรามีชีวิตรักชีวิตและเรียนความโน้มความตายเช่นเดียวกันแล้วกลัวไม่ต้องเรียนตามโรงล่ำโรงเรียนก็ได้แม้แต่สัตว์เขาก็รู้จักกลัวตายไม่ต้องเรียนสัตว์ก็รู้ความตายกลัวด้วยกันทุกคนพระพุทธเจ้าทรงแรงเห็นจิตของสัตว์ที่มีความรู้สึกอย่างเดียวกันจึงไม่ควรทำลายซึ่งกันและกันให้เกิดความกระทบกระเทือนและล้มหายตายจากกันไปเช่นสัตว์มีลูกมีเต้ามีพ่อมีแม่เหมือนกันเมื่อถูกทำลายจะทำถูกทำลายลูกก็ตามแม่ก็ตามพ่อก็ตามเป็นย่อมเป็นฟืนเป็นไฟแก่จำนวนสัตว์เหล่านั้นทั่วถึงกันหมดนี่

0: คนก็เหมือนกันในครอบครัวหนึ่งถ้าถูกทำลายเป็นอย่างไรบ้างครอบครัวของเรามีกี่คนรักสงวนมากน้อยเสมอกันหมดเมื่อถูกทำลายแล้วเป็นอย่างไรเราก็คิดถึงครอบครัวหัวใจชีวิตของคนอื่นเช่นเดียวกับเราแล้วต่างคนกันต่างรักษาน้ำใจและชีวิตจิตใจของกันและกันก็ชีวิตจิตใจก็มีความสงบร่มเย็นเพราะศีลเหล่านี้เป็นรั้วกั้นไม่ให้ฟืนไฟเข้ามาเผาไหม้จนกระทั่งศีลข้ออื่นๆเช่นกาเมสุมิจฉาจาดังที่พูดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้ยิ่งเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากทีเดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่มีคุณค่ามากขนาดไหนไม่ได้มีคุณค่ายิ่งกว่าชีวิตจิตใจของคู่ครองที่อยู่ด้วยกันด้วยความฝากเป็นฝากตายต่อกันสามีภรรยามีความเคารพมีความรักมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมีความรักความสงวนกันมากเช่นเดียวกับสัตว์ที่เขามีผัวมีเมียยิ่งมนุษย์เราแล้วยิ่งมีขอบเขตอันเด่นยิ่งกว่าสัตว์ซึ่งควรจะได้รับการรักษาสิ่งเหล่านี้ด้วยดีอย่าทำลายจิตใจของกันและกันด้วยการกินไม่อิ่มไม่พอท่านเรียกว่าเปรตหาเก็บตกที่นั่นหาเก็บตกที่นี่เจอที่ไหนมีจะเป็นอาหารว่างของพวกเปรตพวกผีเจอหญิงก็เป็นอาหารว่างของเปรตผู้ชายเจอผู้ชายเป็นผู้ชายหนุ่มๆก็เป็นอาหารว่างของเปรตผู้หญิงคันกินแล้วก็มาทำลายจิตใจมาทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวเย่าเหลือของตนเพราะเอาเปรตเหล่านั้นมาเป็นอาหารมันเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้เขาในหัวตับหัวปอดทั้งของทั้งสองฝ่ายถ้ายิ่งชั่วไปด้วยกันได้แล้วแล้วบ้านแตกสลายขาดลูกเต้าล้านเหรียญโคตรสกุลนี้แตกกระจัดกระจายกันไปหมดเพราะทำลายศีลข้อนี้ด้วยเหตุนี้จึงควรให้มีการรักษาในศีลข้อนี้ให้เข้มงวดขวดขันเต็มที่สามีภรรยาจะเป็นผู้พึ่งเป็นพึ่งตายกันได้สมบัติเงินทองเข้าของมีมากมายขนาดไหนไม่ได้มีคุณค่าและรักสงวนยิ่งกว่าคู่ครองของตนให้พากันรักษาน้ำใจซึ่งกันและกันด้วยศีลธรรมข้อนี้สมบัติทั้งหลายที่มีมากมีน้อยนั้นจะกลายมาเป็นประโยชน์แก่ผู้มีศีลธรรมนำสมบัติเหล่านั้นมาใช้ในทางที่ถูกที่ดีเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นกุศลไม่มีประมาณเช่นเราไปทำประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ส่วนใดหรือทำบุญให้ทานด้วยความพร้อมหน้าพร้อมตาในระหว่างสามีภรรยาไม่ขัดไม่แย้งซึ่งกันและกันในการสละสมบัติของตนออกเป็นประโยชน์แต่ส่วนรวมอันนี้ไม่มีความขาดความแย้งซึ่งกันและกันย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากขันจากนั้นแล้วตายไปแล้วคู่ครองทั้งสองที่เป็นคนใจบุญเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันนี้หากเป็นอุเพนิวาสอันติดพันกันไปเองคือเกิดในภพใดชาติใดจะพบแต่พบชาติที่มีสามีภรรยาที่เป็นคู่บารมีซึ่งกันและกันในภพชาตินั้นๆไม่พัดไม่พรากไม่จากซึ่งกันและกันไปเลยเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลเป็นเครื่องสมานเอาไว้ให้แน่นหนามั่นคงจนกระทั่งก้าวเดินถึงความพ้นทุกข์ดังพระพุทธเจ้าของเราท่านมีพระนามพิมพาเป็นพระชายาคู่สร้างบารมีตั้งแต่เริ่มแรกสร้างบารมีพระนางพิมพาอันนี้ไม่ว่าพบใดชาติใดไม่เค คยมีความนอกใจจากพระพุทธเจ้าแม้พระองค์พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีร่วมกันกับพระนางพิมพาก็มีความซื่อสัตย์สุจริตพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ตลอดมาจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางคือเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแม้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วแทนที่พระองค์จะพ้นจากทุกข์แล้วหายห่วงหรือไม่เป็นห่วงเป็นใยกับคู่บารมีคือพระนางพิมพานั้นพระองค์ยิ่งห่วงมากยิ่งกว่าใครๆทั้งนั้นนี่เวลาพระองค์เสด็จออกทรงผนวชซึ่งไม่ทรงบอกลาใครเลยในพระราชวังนั้นมีฉันหน้าหมาดเป็นคู่สำหรับขี่ม้าพระองค์เสด็จด้วยม้าออกบำเพ็ญสมณธรรมรวมแล้วเรียกว่า6ปีประหนึ่งว่าจะสลบสลายไปนั่นแหละเพราะความรักความห่วงใยในพระชายาและพระราชโอรสตลอดไพรฟ้าประชาชีทั่วแผ่นดินที่อยู่ในพระบารมีซึ่งพระองค์ปกครองอยู่แล้วเสด็จออกไปโดยไม่อำลาผู้ใดเลยพระนางพิมพาก็ถึงขั้นจะสลบสลายแม้เช่นนั้นก็ไม่ได้ผูกโกรธผูกแค้นต่อสิทธัตถราชกุมารนั่นเลยได้ทราบข่าวคราวว่าพระสิทธัตถราชกุมารที่เสด็จออกทรงผนวชแล้วประทับอยู่ในสถานที่ใดทิศใดแดนใดพระนางพิมพาก้มพระเศียรลงกราบพระสิทธัตถราชกุมารตามทิศนั้นๆตลอดมาไม่เคยผูกโกรธผูกแค้นอาฆาตจองเวรแต่อย่างใดเลยทีนี้เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว พระราชบิดาทรงนิมนต์พระองค์ทูลนิมนต์พระองค์เสด็จเข้ามาเสวยพระกยาหารที่พระราชวังโดยพระติดตาม 20,000 องค์มาเสวยพระกยาหารแล้วพระเจ้าสุทโธทนะก็ทรงลำพึงลำพันถึงความดีงามของพระนางพิมพาว่าพิมพานี้หาได้ยากมากเท่าที่ผ่านมานี้ไม่มีใครเหมือนมีความจงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าตลอดมาที่เวลานี้ก็เป็นโอกาสอันดีงามพอเสร็จจากการเสวยพระกยาหารที่นี่แล้วควรที่จะเสด็จไปโปรดพระนางพิมพาที่พระตำหนักเพียงเท่านั้นเนี่ยเพราะพระนางพิมพาเป็นผู้ดีหายากพระองค์ก็เสด็จไปโปรดพระนางพิมพาถึงพระตำหนักนั้นเลยก่อนที่จะเสด็จไปโปรดพระองค์ก็รับสั่งให้พระสงฆ์20,000องค์นั้นกลับวัดทั้งหมดให้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าเพียงพระสารีบุตรและพระโมคคัลลาซึ่งเป็นอัครสาวกข้างซ้ายข้างขวาที่ตามเสด็จพระองค์เพียงเท่านั้นแล้วก็กำชับรับสั่งกำชับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลาโดยที่ทรงทราบด้วยพยานทุกอย่างแล้วว่าเมื่อเสด็จเข้าถึงพระนางพิมพาแล้วจะมีเหตุการณ์อย่างใดเกิดขึ้นในเวลานั้นพระองค์ทรงทราบไว้แล้วตลอดทั่วถึงจึงได้รับสั่งกำชับกับพระสารีบุตรโมคคัลลาไว้ว่าเมื่อเข้าไปถึงตำหนักพระนางพิมพาแล้วหากพระนางพิมพาจะเข้ามาทำอะไรกับเราตถาคตขอให้นั่งอยู่เฉยๆเหมือนภาษาของเราเรียกว่าประหนึ่งว่าหูหนวกตาบอดเหมือนไม่รู้ไม่เห็น ป็นนั่งเป็นตุ๊กตาอย่างนั้นอย่าคัดค้านต้านทานหรือห้ามประการใดเพราะพระนางพิมพาเวลานั้นสมบูรณ์เต็มที่แล้วรอที่จะหลุดพ้นตามเสด็จพระพุทธเจ้าเข้าสู่พระนิพพานทันด้วยกันหากว่าพระนางหากว่าไปหวงห้ามกั้นกลางหรือเตือนในคำใดคำหนึ่งให้เป็นที่เสียพระทัยพระนางแล้วจะเกิดความเสียพระทัยอย่างมากดีไม่ดีจะช็อกสลบไปในเวลานั้นแล้วตายจากมรรคจากผลที่ได้สร้างบารมีร่วมกันมากี่กับกี่กันไปเสียโดยสิ้นเชิงพระองค์จึงรับสั่งพระสารีบุตรโมคคัลลาไว้ไม่ให้พูดคำใดแม้พระนางจะมาทำกับพระพุทธเจ้าอย่างไรก็ตามให้เฉยทั้งนั้นก็พอดีพอพระองค์เสด็จไปถึงพระตำหนักก็ไปทูลว่าสิทธัตถะราชกุมารเสด็จเข้ามาถึงพระตำหนักแล้วเวลานี้รออยู่ที่หน้าพระตำหนักพอณพระนางทราบเท่านั้นก็ปรีเข้ามาเลยพอเข้ามาถึงแล้วไม่ได้ทรงสำนึกคิดเรื่องอะไรในพระองค์เลยว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้ามีความรู้สึกที่ฝังพระทัยอยู่อย่างลึกซึ้งคือนี้คือคู่บารมีของเราบัดนี้เสด็จเข้ามาถึงที่บ้านเราแล้วพอทราบเท่านั้นก็ปีเข้ามาเลยเข้ามาก็มากอดมาพัวมาพันทุกแบบทุกฉบับที่พระนางจะทำให้สมพระทัยสมกับว่านี่คือคู่พระบารมีของพระองค์ส่วนพระพุทธเจ้าก็ประทับเฉยเหมือนไม่รู้ไม่ชี้พระสาวกทั้งสองก็ต่างองค์ต่างนิ่งเฉยปล่อยให้พระนางพิมพาทรงทำตามความประสงค์ทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่พระพุทธเจ้าทรงเล็งญาณดูพระจิตของพระนางพิมพาอยู่ตลอดเวลาก็ปล่อยให้พระนางพิมพาทำตามพระกิริยาใสพอสมควรแล้วพระองค์ก็คอยแนะออกเป็นประโยคเป็นชิ้นเป็นอันให้พระนางได้ระลึกถึงอัตถึงธรรมในขณะที่กอดพันพระพุทธเจ้าอยู่นั้นนางก็ได้รับอัดรับธรรมแล้วค่อยรู้เนื้อรู้ตัวค่อยถอยออกไปถอยออกไปพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมว่าถึงการเวลาแล้วเวลานี้ที่เป็นเวลาที่เราจะพ้นจากทุกข์ด้วยกันทั้งสองแล้วเวลานี้ที่เข้ามานี้ก็มาเพื่อพระนางพระองค์เดียวเท่านั้นแหละเป็นสำคัญจึงต้องมาที่นี่คราวนี้พร้อมแล้วขอพระองค์ก็ทรงแสดงถึงบุพเพนิวาสชาติปางก่อนที่เคยสร้างพระบารมีมาร่วมกันจนถึงปัจจุบันพระนางก็ทรงมีความปีติยินดีเต็มตื้นภายในพระทัยปรากฏว่าได้สำเร็จมรรคผลขึ้นมาในเวลานั้นแล้วถอยออกไปประทับนั่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยความเป็นผู้มีพระธรรมภายในพระทัยนี่เรื่องแห่งความเป็นมาของผู้สร้างคุณงามความดีด้วยความสุจริตซื่อสัตย์สุจริตฝากเป็นฝากตายต่อกันไม่ว่าแต่พระพุทธเจ้าที่เป็นโพธิสัตว์พวกเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเช่นเดียวกันมีทางเป็นไปได้ถ้าเราตั้งใจมีความประพฤติปฏิบัติตัวมีความซื่อสัตย์สุจริตฝากเป็นฝากตายต่อกันไม่มีเล่ห์เหลี่ยมร้อยสรรพันคมไม่มีลี้มีลับเป็นความบริสุทธิ์ต่อกันตลอดไปแล้วเกิดในภพใดไปสวรรค์ชั้นใดชั้นใดไปสู่สุคติโลกสวรรค์ชั้นนั้นๆ ก็ไปด้วยความเป็นคู่บารมีซึ่งกันและกันตลอดไปจนกระทั่งสามารถสร้างคุณงามความดีให้สมบูรณ์เต็มที่แล้วก็ถึงนิพพานด้วยกันเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ากับพระนางพิมพานั่นแหละนี่ละการความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันมีคุณค่ามหาศาลถึงพระนิพพานไปด้วยกันได้โดยไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าต่างคนต่างฝ่ายต่างขัดต่างแย้งในการสร้างคุณงามความดีมักทำให้แตกให้แยกเมื่อได้กันมาแล้วก็มักเกิดความทะเลาะเบาะแว้งกลายเป็นคู่กรรมคู่เวรกันไปยิ่งผัวเป็นอย่างหนึ่งและเมียเป็นอย่างหนึ่งหรือเมียดีแต่ผัวไม่ดีก็ทำให้เกิดความเสียหายได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นศีลข้อ3นี้จึงเป็นจุดสำคัญที่จะเป็นสายทางเดินเพื่อความราบรื่นดีงามแห่งดีงามแห่งภพชาติของเราเมื่อเรามีครอบครัวเย้าเรือนมีคู่ครองก็ต่างคนต่างดำเนินไปตามสายทางของพระพุทธเจ้าจะเป็นคู่ครองกลายเป็นคู่บารมีซึ่งกันและกันไปตลอดสายจนกระทั่งถึงพระนิพพานท่านจึงสอนเรื่องกามเมสุมิจฉาจารไม่เป็นสำคัญเพื่อการก้าวเดินแห่งภพชาติของเราได้มีความราบรื่นดีงามเสมอไปไม่พัดพรากจากกันนี่ศีลข้อที่3ข้อที่4ที่5ก็พากันเข้าใจตามนี้นี่แสดงในข้อสำคัญที่จะเป็นภพเป็นชาติสืบต่อกันไปในการข้างหน้าให้จงเป็นผู้จงเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตความศรัทธาเลื่อมใสมีมากมีน้อยได้เท่าไรพร้อมใจกันบริจาคผลทานนี้จะมากลมกลืนเป็นสายบารมีผูกพันกันไปตลอดสายนี่คือบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นมาแล้วและสั่งสอนพวกเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธไว้ให้พากันก้าวเดินตามนี้นี่ชาวพุทธเราเป็นผู้ได้รับมรดกอันสำคัญจากธรรมของพระพุทธเจ้าการให้ทานรู้สึกว่าเป็นพื้นฐานอันดีงามตลอดมาทุกภาคภาคใดก็ตามทั่วประเทศไทยไปที่ไหนพระไม่เคยอดอยากขาดแคลนบิณฑบาตเต็มบาตรมาทั้งนั้นส่วนศีลรู้สึกจะห่างเหินกันไปมากต่อมากแทบจะไม่มีจึงขอเตือนบรรดาท่านทั้งหลายศีลเป็นของสำคัญที่จะยึดเหนี่ยวครอบครัวเย้าเรือนของเราให้แน่นหนามั่นคงและเป็นความร่มเย็นเป็นสุขไม่ทำบาปทำกรรมเพราะทำลายศีลห้าข้อนี้จากนั้นก็มีการอบรมจิตตภาวนาให้จิตใจมีความสงบร่มเย็นบ้างเพราะธรรมดาของใจนั้นจะดิ้นจะดิ้นตลอดเวลาไม่ว่าหญิงว่าชายหรือวัยใดก็ตามจิตนี้ดิ้นตลอดมีความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิงเป็นประจำผลักดันออกมาจากใจเพราะนั้นคือกิเลสมันผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงให้อยากได้นั้นอยากได้นี้จนกระทั่งลืมเนื้อลืมตัว ลืมเป็นลืมตายลืมป่าช้าของตนของอีกบางรายคือลืมตายไปเสียมีแต่ความเพลิดความเพลินอย่างนี้เป็นความเสียหายจึงขอให้พากันทำความสงบใจคือเวลาเราทำการทำงานก็ทำไปอย่างน้อยเวลาเราจะหลับจะนอนขอให้ทำความสงบใจไหว้พระเสียก่อนพุทโธธัมโมสังโฆได้มากได้น้อยตามกำลังของเราแล้วก็ให้นั่งจะนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งพับเพียบก็ได้แล้วภาวนามีคำบริกรรมเป็นเครื่องกำกับใจคือพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้หรืออานาปานสติก็ได้ตามแต่จริตนิสัยชอบในธรรมบทใดนำธรรมบทนั้นมาบริกรรมมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาในขณะที่ภาวนาอย่าให้จิตสายแสไปตามอารม ยุ่งเหยิงที่เคยยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นให้ย้อนเข้ามาสู่ใจบังคับใจให้สงบด้วยสติกับคำบริกรรมภาวนาใจเมื่อได้รับการบำรุงรักษาด้วยการภาวนาจะค่อยมีความสงบเย็นใจเข้ามาเย็นใจเข้ามาสมบัติทั้งหลายจะมารวมอยู่ที่ความเย็นใจของเราความเย็นใจจากธรรมนี้ทำให้เกิดความอบอุ่นตลอดความเป็นอยู่หรือภพชาติข้างหน้าข้างไหนก็อำนาจแห่งธรรมที่มีอยู่ในใจนี้เป็นเครื่องหนุนให้เกิดความมั่นใจอบอุ่นในภพชาติของตนว่าจะต้องไปสู่สุคติโลกสวรรค์โดยไถ่เดียวเท่านั้นนี่ละผลแห่งการบำเพ็ญภาวนาที่ชาวพุทธเราไม่ค่อยทำกันเลยนี่เวลาหลวงตาได้มาสอนทำแก่พี่น้องชาวไทยเป็นเวลาหลายปีมานี้จึงได้นำอัตธรรมคือการภาวนานี้มาสอนเพื่อให้จิตมีความสงบบ้างเรียกว่าพักจิตจิตมีความคิดความปรุงตลอดเวลาหาความสงบเย็นไม่ได้ไม่ว่าใจใครเหมือนกันหมดเมื่อได้รับความสงบจากจิตตภาวนาแล้วใจจะสงบเข้ามาสงบเข้ามาบางรายจะแสดงความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาภายในจิตใจของตนนอกจากใจสงบแล้วยังเป็นความสว่างสวยมีแปลกๆต่างๆเกิดขึ้นกับใจของผู้ภาวนานั่นแหละแล้วก็ยิ่งขยายออกไปขยายออกไปความสว่างสามารถที่จะมองเห็นสิ่งภายนอกได้ตามกำลังแห่งความสว่างของตนเช่นเห็นพวกเปรตพวกผีพวกสัตว์นรกต่างๆที่เป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาแต่สามารถมองเห็นได้ด้วยใจของผู้มีอุปนิสัยในทางนั้นเห็นได้โดยลำดับลำดาดังเหตุดังนี้เองที่พระพุทธเจ้ามาแสดงแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายทุกภพทุกชาติทุกขั้นทุกภูมิของสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ในแดนโลกธาตุนี้พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นด้วยญาณจักขุคือจักขุทิพย์เรียกว่าจักขุญาณมองทะลุปลุกปล่องไปหมดพวกเปรตพวกผีพวกสัตว์ตลอดถึงสัตว์นรกหลุมหนึ่งหนึ่งมีสัตว์แบบมากน้อยเพียงไรทรงทะลุถูกโป่งไปหมดไม่มีปิดบังลี้ลับแม้เช่นนั้นยังสามารถรู้ไปอีกว่าสัตว์แต่ละลายละลายที่มาตกนรกหมกไหม้อยู่นี้ได้ทำกรรมอันใดไว้แล้วก่อนอยู่ในภพใดเกิดภพใดแล้วจึงมาตกนรกในภพนี้ภพนี้สามารถแทงทะลุไปได้หมดถึงกรรมถึงสัตว์ว่ามาจากภพใดจึงมาตกนรกและทำกรรมอันใดไว้จึงได้มาเสวยทุกขเวทนามากน้อยต่างกันอย่างนี้พระองค์ทรงแทงทะลุตลอดทั่วถึงหมดนี่เรียกว่าพระญาณอย่างทราบของพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าที่นี่ผู้บำเพ็ญตามนั้นไม่ถึงกับจะรู้แบบพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพุทธวิสัยก็ตามเราเป็นสาวกวิสัยเป็นลูกศิษย์ตถาคตก็รู้ตามกำลังความสามารถของเราและเป็นพยานแห่งธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นผลพลอยได้ผู้ภาวนามีใจสงบแล้วยังสามารถรู้เห็นสิ่งต่างๆได้ตั้งแต่นรกลงไปตลอดสวรรค์ชั้นพรหมสามารถรู้ได้เห็นได้โดยไม่สงสัยอยากกับผู้ไม่ถามผู้ใดเลยนี่ก็คือผลแห่งการภาวนาการภาวนาจึงเป็นธรรมสำคัญมากที่เราทั้งหลายจะควรอบรมประจำวันคืนของตนเพราะเราเป็นลูกชาวพุทธ แล้วใจนี้เป็นใจที่ไม่ตายไม่เคยตายใจเป็นธรรมชาติที่สมบุกสมบันตลอดภพชาติต่างๆไม่มีสิ้นสุดยุติจะต้องเกิดต้องตายสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนไปอย่างนี้ตลอดไปเพราะอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีคำว่าชิบหายตายสูญไปส่วนร่างกายนี้เมื่อจิตวิญญาณออกแล้วเรียกว่าตายก็สลายลงจากส่วนผสมคือธาตุสีดินน้ำลมไฟมันสลายลงไปเป็นธาตุเดิมของตนไม่ไปตกนรกไม่เป็นบาปเป็นกรรมไม่ขึ้นสวรรค์ชั้นผู้แผ่นิพพานใดๆทั้งนั้นแต่ลงไปเป็นธาตุเดิมส่วนจิตนี้ไปได้ไปตกนรกก็ได้เพราะทำบาปได้ทำบุญได้ไปสวรรค์ก็ได้หลุดพ้นจากทุกข์ก็ได้เพราะใจนี้ไม่เคยชิบหายให้พากันจำเอาไว้นะใจนี้ไม่เคยตายใจไม่มีปาชาขอให้อบรมจิตใจตัวสัมบุกสัมบันนี้ให้ดีจะกลายเป็นจิตใจที่สงบร่มเย็นเวลาใจสงบร่มเย็นโลกอันนี้จะกว้างขวางนะใจสงบร่มเย็นเป็นสุขจะอย่างเดียวโลกนี้กลายเป็นโลกที่กว้างขวางไปหมดเพราะใจกว้างขวางไปใจเยือกเย็นถ้าใจมีความทุกข์ความร้อนมากน้อยอย่างเดียวโลกนี้จะกลายเป็นโลกแคบไปหมดมาทับมาถมมาเผาอยู่ที่จิตใจของคนผู้เป็นทุกข์นั่นแหละจึงควรอบรมจิตใจให้ดีวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีงามได้แสดงธรรมให้บรรดาลูกหลานทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันในธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วผู้บำเพ็ญตามทางศาสนานี้จะได้ผลเป็นที่พอใจตามกำลังแห่งความสามารถของตนเป็นลำดับลำดาไปจะไม่มีคำว่าเสียผลเสียประโยชน์จากการบำเพ็ญตามพุทธศาสนานี้การทำบุญให้ทานใครชอบทำบุญให้ทานมากครั้งเวลาตายไปแล้วบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการให้ทานนี้กลายไปเป็นสมบัติทิพย์ไปเกิดในสภพใดชาติใดสมบัติอันนี้จะติดตามเช่นไปสวรรค์แดนสวรรค์นั้นไม่ได้สร้างได้ทำอะไรแต่ทำไปจากแดนมนุษย์ก็กลายเป็นสมบัติทิพย์ในสวรรค์เสวยสมบัติอยู่แดนสวรรค์จนกระทั่งสิ้นบุญสิ้นกรรมนั่นแหละถึงจะเปลี่ยนแปลงต่อไปอีกใครมีบุญมากเท่าไหร่ไปสวรรค์ก็เป็นชั้นสูงขึ้นเป็นลำดับอายุยืนนานเป็นลำดับไปโดยจนกระทั่งถึงพรหมโลกผู้มีบุญมากก็ไปสูงเป็นลำดับผู้มีบุญสุดยอดก็ถึงนิพพานเลยนี่คือบุญคือกุศลที่เราสร้างไว้ตามสนับสนุนหรืออื้มชูเราให้ไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมจนถึงความพ้นทุกข์ไปได้แต่การทำชั่วทำมากทำน้อยเป็นภัยแก่ตัวของเราควรพากันงดเว้นอยากทำก็อย่าทำเพราะการทำลงไปแล้วกลับมาเป็นภัยต่อตัวเราเองทั้งนั้นพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างใดแล้วไม่มีคำว่าผิดว่าพลาดท่านจึงเรียกว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วตรัสไว้ชอบแล้วผู้ปฏิบัติตามนั้นย่อมเป็นผลอันดีงามตลอดไปจึงพากันผู้สาพยายามบำเพ็ญตนให้ดีอย่าขวนขวายตั้งแต่วัตถุภายนอกจนลืมใจที่เรียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานี้จนเกินไปภายนอกก็เป็นสมบัติอันหนึ่งที่อาศัยสำหรับร่างกายเราร่างกายเราต้องอาศัยสมบัติภายนอกมีการกินอยู่ปูไว้การอยู่การกินการหลับการนอนอาศัยสมบัติภายนอกนี่เวลาตายแล้วสมบัติภายนอกก็หมดค่าหมดคุณหมดราคาราคาพอกายตายเท่านั้นกายก็หมดราคาสมบัติภายนอกก็หมดราคา ส่วนที่เราได้แยกจากสมบัติภายนอกมาเป็นบุญเป็นกุศลเช่นการทำบุญให้ทานสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วบุญนั้นหนุนเข้ามาสู่ใจของเรานี่เรียกว่าสมบัตินี้เข้ามาเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสมบัติของใจส่วนที่เราไม่ได้สร้างเอาไว้ตายเจ้าของตายไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นโมฆะไปหมดส่วนที่เราได้แยกแยะมาทำบุญให้ทานอันนี้ไม่เป็นโมฆะเป็นสมบัติทิพย์ที่ฝังอยู่ภายในจิตใจของเรานี่นี่แหละพาเราไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้คือของการกุศลแม้เป็นวัตถุภายนอกเมื่อเรามาทำเป็นบุญก็เป็นบุญขึ้นมาถ้าเราไม่เอาไปทำเป็นบาปก็เป็นได้นะเช่นเดียวกับที่ว่าเศรษฐีสามสกุลมีเงินจนกระทั่งเป็นขั้นเศรษฐีแล้วลืมเนื้อลืมตัวเพลิดเพลินลื่นเลงกับกิเลสจากกามราคะตัณหาลืมเนื้อลืมตัวไปเที่ยวจ้างเที่ยววานผู้หญิงเป็นลูกเป็นหลานเป็นเมียใครก็ตามมาบำรุงบำเรอจนกระทั่งครอบครัวของเขาเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันไปนี่เพราะอำนาจแห่งราคะตัณหาคือความลืมตัวของเศรษฐีสามสกุลนั้นไปทำลายครอบครัวต่างๆจนเสียหายไปหมดที่สมบัติเหล่านี้ก็กลายมาเป็นไฟเผาตัวของเราเนี่ยอย่างอย่าพากันไปทำอย่าพากันลืมตัวเมื่อมีสมบัติมากให้หมุนเข้าไปสู่ผลประโยชน์สมบัติเหล่านี้เป็นผลประโยชน์สำหรับผู้ฉลาดนำไปใช้แต่ถ้าไม่ฉลาดเป็นความลืมตัวไปเสียก็จะกลายเป็นเศรษฐีสามสกุลนั้นท่านกล่าวไว้จนกระทั่งบัดนี้ว่าเศรษฐีสามสกุลนั้นไปตกนรกหมกไหม้อยู่จนกระทั่งบัดนี้ยังไม่มีวันที่จะมาผุดมาเกิดในแดนมนุษย์นี้ได้เลยเวลาตกนรกนะตั้งแต่ผิวนรกนี้ลงไปถึงก้นนรกเสวยทุกข์ไปถึง 60,000 ปีกว่าจะถึงก้นนรกแล้วเสวยทุกข์อยู่ในก้นนรกนั้นอีก 60,000 ปีแล้วจึงจะเคลื่อนย้ายจากก้นนรกขึ้นมาผิวนรกนี่เขาอีก 60,000 ปีหมุนไปหมุนมาอยู่อย่างนี้แล้วก็เกิดความทุกข์ความลำบากมากมายตำหนิกรรมของตัวเองว่าเราทั้งหลายเหล่าใดเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ทำบุญให้ทานไม่ได้ทำที่พึ่งแก่ตนชีวิตของเราทั้งหลายเหล่านั้นจัดว่าเป็นชีวิตที่ชั่วช้าแล้วดังที่เป็นอยู่เวลานี้เนี่ยบทที่สองก็ว่าเมื่อเราตกนรกอยู่ตั้ง 60,000 ปีบริบูรณ์คือลงนรกก็ 60,000 ปีจมนรกก็ 60,000 ปีลอยขึ้นมาเพื่อผิวนรกก็ 60,000 ปีนี่เมื่อไรเราจะความทุกข์เหล่านี้จะปรากฏขึ้นแก่เราบ้างแล้วอันหนึ่งก็แสดงขึ้นมาอีกว่าความทุกข์คือความสิ้นสุดแห่งทุกข์ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเพราะในการครั้งที่เราทั้งหลายมีสมบัติเงินทองมากๆนั้นลืมตัวไปก่อความเสียหายอย่างมากมายจนถึงตกนรกอย่างนี้กรรมเหล่านี้เป็นกรรมที่สาหัสมากเราจึงไม่มีโอกาสที่จะได้รับความสุขความเจริญที่สุดแห่งทุกข์จึงไม่ได้นี่เป็นบทที่สามบทที่สี่ว่าเรานี้ได้เห็นโทษของตัวอย่างเต็มหัวใจเพราะความร้อนด้วยหวานตะทุกถูกเผาอยู่ในโลกตั้ง 60,000 ปีสามคูณกันไปก็เป็น 18,000 ปีนั่นจึงได้กล่าวว่าเรานั้นเมื่อได้พ้นจากนรกนี้ไปแล้วได้เก กำเนิดเกิดเป็นมนุษย์เราจะเป็นผู้ไม่ประมาทจะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลจะกระทำซึ่งกุศลให้มากมูลแน่นอนในบทที่สี่นี้พูดแล้วประหนึ่งว่าจะได้หลุดพ้นจากนรกขึ้นมาในวันพรุ่งนี้เพราะความทุกข์ร้อนมากนี่คือความลืมตัวทำเจ้าของที่มีสมบัติเงินทองมากๆนั่นแหละให้กลายมาเป็นปืนไฟเผาตัวเองจึงขอให้พากันระมัดระวังบาปมีในครั้งนั้นกับบาปมีในครั้งนี้คนชั่วในครั้งนั้นคนชั่วในครั้งนี้ย่อมได้เสวยทุกขเวทนาเหมือนกันหมดคนทำดีในครั้งนั้นกับคนทำดีในครั้งนี้ก็ได้เสวยความสุขเช่นเดียวกันหมดจึงขอให้พากันพยายามละเว้นสิ่งไม่ดีทั้งหลายถึงอยากทำก็อย่าทำให้พยายามสงวนตัวโดยการไม่ทำความชั่วช้าระมกเราจะได้เป็นที่ภูมิใจในชีวิตความเป็นอยู่ของเรานี่ได้เทศนาว่าการเรื่องการสร้างกุศลแก่ตัวเองเกิดมาในชาตินี้เราแน่แล้วว่าเราเป็นมนุษย์ในชาติต่อไปเราไม่แน่ถ้าเราสร้างคุณงามความดีไม่ลืมเนื้อลืมตัวไหว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาเราจะแน่ในภพชาติของเราว่าอย่างน้อยเป็นมนุษย์ผู้มีศีลธรรมมากกว่านั้นจะเลื่อนภูมิแห่งความเป็นมนุษย์เป็นเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมขึ้นไปได้เพราะการสร้างความดีเนี่ยถ้าสร้างความชั่วแล้วแน่นอนที่จะจมโดยถ่ายเดียวยังเหลือแต่ชีวิตลมหายใจอยู่เท่านั้นพอลมหายใจขาดดิ้นลงไปเท่านั้นก็จมเลยจมเลยนี่ให้พากันระมัดระวังตั้งแต่บัดนี้ต่อไปโลกนี้เวลานี้กำลังกิเลสตัณหารุนแรงมากทำให้คนลืมเนื้อลืมตัวลืมบุญลืมบาปจะไม่มองดูบาปเนื้อหาบตั้งแต่กรรมชั่วช้าละโมบมาเผาตัวเองเรื่องธรรมนี้ไม่ค่อยจะมีในใจให้ระวังตัวนี้ให้ระลึกถึงอัตถึงธรรมเรื่องความเดือดร้อนนั้นมีอยู่ได้ทุกการทุกเวลาขอแต่ใครทำชั่วลงไปการทำดีก็มีความดีตลอดเวลาขอให้ได้ทำความดีลงไปเถอะผลจะได้มีความสม่ำเสมอกันท่านเรียกว่ากาลิโกคนทำชั่วได้ชั่วคนทำดีได้ดีเสมอไปนี่เป็นเรื่องความจริงของธรรมทั้งหลายวันนี้ก็ได้เทศนาว่าการให้บรรดาลูกหลานทั้งหลายฟังกรุณานำไปพินิจพิจารณาปฏิบัติเพื่อตนเองจากศีลจากธรรมอย่าให้เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเอาประโยชน์ไปเฉยๆการที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เกิดได้ยากมากนะนี่เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วสมบูรณ์แบบต้องให้ทำความรู้สึกตัวเสมออย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวจะเสียเราเองนะไม่ใช่เสียผู้ใดพวกสัตว์พวกเปรตพวกผีอยู่ในนรกอเวจีก็ไปจากมนุษย์เหล่านี้ล่ะที่ตัวคือตัวขนองพายเป็นอย่างนั้นที่ไปเป็นอินทร์พรหมจนกระทั่งถึงพ้นจากทุกข์ก็ไปจากมนุษย์ผู้สร้างความดีด้วยความไม่ลืมตัวนี้แหละให้ยึดอันนี้มาเป็นหลักธรรมเครื่องสอนเราเราจะได้มีความสมหวังจากศีลจากธรรมจากการอบรมจิตใจการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าควรแก่ท่าแก่กันแต่เวลาจึงขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเถิด
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจ เบอร์โทรติดต่อ093 489 1113

เมื่ออุปสมบทแล้วพระนางมหาประชาบดีได้ปฏิบัติธรรมจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์มีนามปรากฏว่าพระมหาประชาบดีเถรีและได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาเป็นเอตทัคคะคือเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายฝ่ายรัตตัญญูคือผู้รู้ราตรีนานครั้นออกพรรษาปวารณาแล้วสมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จพาภิกษุสงฆ์จากเมืองเวสาลีไปสู่เมืองสาวัตถีประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหาร

่ายทางกรุงกบิลพัทเมื่อพระนางมหาประชาบดีบรรพชาแล้วชนทั้งหลายมีอำมาตย์ราชปุโรหิตเป็นต้นได้ร่วมประชุมปรึกษากันว่าธรรมดามหานครเมื่อขาดซึ่งกษัตริย์ราชสมบัติก็ไม่อาจเจริญนานตั้งมั่นอยู่ได้เมื่อเห็นพ้องต้องกันดังนั้นจึงพร้อมใจกันทำราชพิธีราชาภิเษกด้วยการอัญเชิญเจ้าชายมหานามะสักยราชซึ่งเป็นพระโอรสองค์ใหญ่ของพระเจ้าอมิโตทนะพระอนุชาของพระเจ้าสุโธทนะขึ้นเป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติเพื่อสืบสันติวงศ์ให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินกบิลพัทสืบ

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงไม่รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากกว่ามากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนๆนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาโดยเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องไหนทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
0: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่ว3แดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์

0: โนครับ
1: มีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตครับมีปัญหาถามมาทางอินเทอร์เน็ตครับ
2: ถามมาอินเทอร์เน็ตเขาถามมาว่างไง
1: ครับ
2: ควรตอบจะตอบ
1: ปัญหาธรรมะจากเว็บไซต์หลวงตาวันที่16มิถุนายน2547กับธรรมสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนคนที่1ดิฉันได้หัดวิปัสสนากรรมฐานตามที่หลวงตาได้สอนสั่งมาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วโดยการเจริญสติใช้พุทโธแนบชิดมาโดยตลอดการพิจารณาเป็นไปด้วยดีตามลำดับและได้พิจารณากายสังขารว่าไม่มีอะไรแน่นอนจนกระทั่งดิฉันได้ทำสมาธิจิตรวมควบแน่นสว่างจ้าอยู่แต่ในขณะเดียวกันนั้นกายสังขารมันจะขาดออกจากกันให้ได้ลมหายใจค่อยๆจะหลุดลอยเหมือนคนใกล้ตายสติก็จับตัวรู้นั้นรู้ว่าตัวเองกำลังจะใกล้ตายแต่ในขณะเดียวกันจิตมันก็ค่อยๆจ้าขึ้นจนลมหายใจนั้นแน่นิ่งหมดไปเหลือแต่ความสว่างสวยและปัญญาได้แจ้งว่ามันเป็นเช่นนี้เองหลังจากนั้นเป็นต้นมาเวลาหันกลับไปนั่งทำสมาธิพิจารณาทีไรจิตมันจะกำหนดไปที่ตรงที่ลมหายใจหมดอยู่เรื่อยไปในวงเล็บแต่ตัวเองรู้ว่าแท้จริงแล้วยังหายใจอยู่ทุกวันนี้ในการดำเนินชีวิตประจำวันกายก็ทำหน้าที่ไปตามปกติแต่จิตนั้นกลับว่าเฉยบางทีกิเลสก็มีตามมากวนเป็นละลอกละลอกแต่จิตนั้นก็พิจารณาให้แล้วเสร็จตอบว่าเหตุที่เกิดเป็นเช่นไรและหนทางดับกิเลสนั้นเป็นอย่างไรดิฉันเป็นอย่างนี้มาได้สักระยะหนึ่งแล้วฉันถึงกราบเรียนขอความเมตตาจากหลวงตาว่าควรจะทำอย่างไรต่อไป
2: ขอตอบนะ
1: ครับ
2: ทำที่ทำมานี้ถูกต้องแล้วนะให้ทำอย่างนั้นต่อไปแต่อย่าไปถืออารมณ์ที่ได้ที่รู้ที่เห็นนั้นมาเป็นอารมณ์ในเวลาภาวนาภาวนาเราตั้งปัจจุบันมาแต่ถือสำคัญคือเรากำหนดลมหายใจหรือกำหนดพุทโธก็ให้ตั้งอันนั้นให้สติอยู่กับนั้นเป็นปัจจุบันยาประยุทธ์เอาผลที่ได้มามากน้อยเพียงไรสว่างกระจ่างแจ้งอะไรช่างปล่อยไปหมดเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วนะยามาเป็นอารมณ์ในปัจจุบันกำลังภาวนานะให้ภาวนาอยู่ในวงปัจจุบันอย่างนี้เรื่อยไปแล้วมันจะค่อยขยายออกไปเรื่อยๆเข้าใจเป็นอันว่าถูกต้องแล้วที่ว่ามาเนี่ยให้ดำเนินอย่างนั้นต่อไปแล้วคนที่มีความดูดดื่มในธรรมนี่ไปทำการทำงานอะไรทำจะติดแนบติดแนบเหมือนคนนี้เขาพูดนี่แหละคือความดูดดื่มในธรรมแล้วไปทำงานการอะไรเรื่องธรรมก็ทำไปทำงานจิตใจกับธรรมก็สัมผัสสัมพันธ์กันไปไม่ได้คัดค้านต้านทานกันไม่เป็นข้าศึกต่อกันแต่ก็จำเอาไว้นะเว้นแต่จิตที่ยังไม่ในเรื่องเวลามันคอยจะแฉลบออกไปแม้แต่ตั้งใจภาวนามันยังออกไปต่อหน้าต่อตาถ้ามันไม่มีความดูถ้ามันมีความดูดดื่มแล้วเป็นอย่างนี้แหละทำการทำงานอะไรก็ตามครั้งนี้มันก็เป็นของมันเองไปเรื่อยๆเอาต่อไปถามต่อไป
1: ท้ายนี้เขาบอกขอกราบขอบพระคุณหลวงตาเป็นอย่างสูงที่สุดที่ได้ช่วยแนะแนวทางชี้ทางสว่างในด้านธรรมะให้แก่ชาวโลกเจ้าค่ะผลที่สองครับผมภาวนาพุทโธมาได้ประมาณวันครึ่ง
2: วันครึ่ง
1: ประมาณวันครึ่ง
2: เอาว่าไป
1: แม้ตอนหลับผมจะฝันหรือเห็นความเหลวไหลในหัวของตัวเองเป็นระยะแต่ก็ยังเป็นอยู่บางทีนั่งอยู่ในห้องนานๆหรือว่านอนเล่นผมก็ภาวนาตลอดรู้สึกว่าจะไปได้ดีแต่ผมมาเจอปัญหาอย่างหนึ่งคือเมื่อภาวนาไปนานๆอารมณ์โมโหหรือวิตกจริตจะดับแต่เกิดอาการเบื่อขึ้นมาแทนมันเบื่อมากๆเซ็งๆไม่รู้จะทำอะไรผมก็จะดื่มกาแฟและสูบบุหรี
2: ่
1: ผมก็จะดื่มกาแฟและสูบบุหรี
2: ่ว่าไป
1: มันทำให้หัวใจผมสั่นและเกิดอาการเครียดแต่ผมก็ชอบมันเวลาหัวใจสั่นในวงเล็บผมติดกาแฟและบุหรี
2: ่
1: ผมติดกาแฟและบุหรี่เนื่องจากผมดับความฟุ้งซ่านของตัวเองไม่ได้ผมจึงเลยสูบเพื่อใ

0: แต่ให้หัวคิดคิดอะไรไม่ออกก็เลยเป็นติดกาแฟและบุหรี่ผมเสพทั้งสองอย่างนี้จนเหนื่อยง่ายและเครียดจนทำอะไรไม่ถูกเบื่อเบื่อเหนื่อยหัวตื้อไม่อยากอะไรวกวกวนวนช่วยผมทีหลักๆผมขอถามว่าตอนภาวนาเมื่อมีอาการเบื่อเซ็งควรทำอย่างไรครับ
1: ฮะ
0: บอกตอนภาวนาเมื่อเบื่อเซ็งควรทำอย่างไรครับ
1: มันเบื่อนี่ก็ไปบอกให้เขาทำโรงผีไว้นี่มันจะตายทั้งเป็นเหลือแต่ลมหายใจแต่นั่นเข้าใจไหมก็เท่านั้นนะมันก็ต้องตอบอย่างนั้นดิเข้าไปได้แล้วนะ
0: ครับ
1: เอาละผ่านไปดีก
0: ็คนที่สามครับเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดปวดเมื่อยชาตามขาจะขยับเปลี่ยนอิริยาบถได้ไหมแต่พยายามตามความเคลื่อนไหวนั้นด้วยสติพยายามแยกกายกับจิตตามที่เคยอ่านพบแต่ก็ไม่แน่ใจกราบเรียนถามหลวงตาช่วยแนะนำด้วยครับผมจากนักเรียน
1: มีการภาวนาเพื่อความขยับเรามีอะไรในร่างกายของเราจะพลิกแพงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกันยังไงเป็นเรื่องของเราภาวนาเพื่อความขยับไม่ภาวนาเพื่อความโง่เข้าใจไหม
0: ครับ
1: เอาละพอเขาขี้เกียจตอบมันอย่างนี้
0: จบแล้วครับ
1: อืมครับผมไม่มีไม่ใช่คนตายนั่งหรือเฉยมันก็ปวดจะมาว่าอะไรเรื่องพอมันนั่งภาวนาปวดหรือเฉยมันก็ปวดนะโอเค
0: ครับ
1: ไปทาง
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
0: นอนครับผมจากหมู่บ้านกิตตนาครับผมที่อุดรครับผม
1: กิตตนาหนึ่งร้อยได้มาไม่ใช่ไงหมู่บ้านกิตตนา
0: อยู่ทางไหน
3: ทางบ้านเรื่อง
0: บ้านเรื่องครับผม
1: อ๋อบ้านเรื่อง
0: ครับผม
1: กระทั่งบ้านเรื่องกิตตนาหมู่บ้านก็ย้ายไปใหม่ไปเจ้าบ้านเรื่องประกาศมันก็ยืดอะไร
0: ห้าสิบทองคำมา50ครับผม
1: อืมถ้าพูดถึงบ้านเรื่องนะว่าทำให้ไปเลือกนิทานได้แต่นิทานครบขันนะบ้านเรื่องเชื่อบ้านเรื่องประกาศบ้านเรื่องมีมังกรยังไม่มียังไม่ตั้งมังกรมีบ้านเราบ้านเราบ้านเรื่องบ้านเรื่องมาตั้งมีมาบ้านยังอยู่มังกรนี่ไม่มีแล้วแถวอุดรที่น้องเขาเรียกน้องประจักษ์นั่นน่ะมันเป็นที่รุ่มรุ่มมีพวกป่าไม้พวกป่าสะแกรุ่มเป็นที่รุ่มอะไรเป็นป่าเป็นลกไปหมดแล้วบ้านเราก็มีไม่เกี่ยงใครเองแล้วก็มีบ้านนี้บ้านเรื่องอะไรอยู่ทั้งนั้นอย่างนี้ไปลงเป็นป่าเป็นที่อยู่ของพวกเนื้อพวกสัตว์พวกองละมั่งอะไรเป็นไปหมดนะ
0: ครับ
1: พวกละมั่งเป็นฝูงเป็นเลื่อยไม่ใช่ธรรมดานะ30-40พวกเรามั่งพวกอะไรทั้งออกหากินเพราะไม่มีบ้านคนมูดอนยังไม่ตั้งตอนนั้นยังไม่ตั้งมูดอนนี่แกบ้านเราไม่ขี่หลังคาเรือนแล้วเรามีบ้านเรื่องมีบ้านมูดอนยังไม่ตั้ง
4: อ
0: นี่ย
1: น่าจะกว่าน่าจะกว่าลองมองดูคนนี
0: ้
1: พูดอย่างฟังนิทานออกฟังนิทานไม่ออกเลยไม่เอาเลยไม่ถูก
4: น
1: ้
4: อง
1: ปาน
4: จังเทพครับผม
1: จังเทพเหรอ
4: เขียนอะไร
1: เขียนเลย
4: ดีบ้านสาม
1: าร
4: ถเขียนปาก
1: เขียนจำนวนปากกามีไหมปากกามีไหมปากกาปากกบมีไหมนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้นั่งดับฟังอยู่นิทานเจ้าดับฟังนิทานเจ้าเป็นนิทานขบขันท่านประตูวัดบัวทายเนี่ยท่านเป็นคนบ้านเราบ้านเราท่านเจ้าพระคุณวัดบัวทายนี่ไม่ถึงนะท่านเป็นคนบ้านเรามาสร้างวัดบัวทายผมทหารนี่มันยังไม่มีแต่ก่อนผมทหารยังมีอะไรก็มีบ้านเราเท่านั้นเมืองดอนยังไม่สร้างผมทหารยังมีเป็นตรงทั้งหมดเลยมีกระบังช้างว่าเลยแถวนี่เต็มไปหมดพวกหมูพวกควางเต็มแล้วมั่งมันเป็นป่าของเขาเท่านั้นว่าครูท่านเล่าให้ฟังนี่ขบขันบ้านก็มีเฉพาะบ้านเราบ้านเรานี่ก็มันก็ย้ายมาจากเรือนจำนะมาอยู่นี่ห้าหลังคาเรือนตั้งแต่แรกนะบ้านเรานี่มีห้าหลังคาเรือนย้ายมามาจากเรือนจำนะอยู่ที่ทางโน้นกับทางโน้นก็ไม่มีคนทางเรือนจำพอดีต่างๆท่านเล่าให้ฟังนะคือมันไม่มีอะไรละผู้คนไม่มีเวชป่าเรื่องของเลยพากันย้ายมาจากเรือนจำมาอยู่ที่บ้านเราห้าหลังคาเรือนฟังหรือบ้านเราห้าหลังคาเรือนแล้วจะมีเมืองดอนเป็นยังไงมาอยู่นั่นไม่มีบ้านผู้บ้านคนพวกสัตว์พวกเนื้อประเต็มหมดแล้วนี่ในสมัยก่อนเขาเรียกว่าเงินมาแล้วนะเอามาแล้วเอามาจำไม่ได้แล้วมาจำไม่ถึงแล้วอังกฤษมาไม่มีเงินปอนมาเสียเกียรแล้วมาจับดูว่าอังกฤษต้องมีปอนมาว่ะสหรัฐต้องมีดอลลาร์มาจึงไม่เสียเกียรติที่มาเยี่ยมเมืองไทยนั่นแหละก็9โมงแล้วเอ๊ะใครเป็นไง8โมง40จะนุ่งแต่เช้าคนก็มากนะวันนี้คนแต่ช่วงวันนี้ไม่ได้คนวันอาทิตย์นี้รู้สึกเบากว่าวันเวลานี้คนมากแล้วมาทั้งวันด้วยเมื่อวานรับตัวระยะถึง3-4ครั้ง3-4ระยะรับเสร็จตั้งแต่บ่าย2โมงรับไปเรื่อยๆจนค่ำมืดเมื่อไหร่เมื่อวานเห็นไหมไฟมันเต็มไปหมดเลยมันลุกลามเข้ามาตกลงก็ต้องมีไฟมีเครื่องทำไฟเล็กๆอยู่นั้นมาทำไว้โก้ๆอวดกรุงเทพสักหน่อยวะหม้อไฟท่อกำปั้นอยู่นั่นเครื่องทำไฟอยู่นั่นท่านปัญญาแล้วทำเขามาทำมาให้เราก็เลยทำไม่ถึงจินติดเฉพาะศาลาเท่านี้ใช่เฉพาะศาลา ห้องน้ำห้องส้วมมานี่เท่านั้นนอกนั้นไม่ใช้ใช้เฉพาะที่จำเป็นเพราะเครื่องไฟเล็กๆแล้วไม่เอาแต่คนนั้นเขาจะมาทำอะไรบอกไม่เอานะอย่ามายุ่งนะไปที่ไหนมีที่ความสะดวกสบายความสะดวกสบายมันเป็นเรื่องของละเอียดทั้งนั้นเลยนะนั่นเป็นเรื่องของธรรมมันสบายสบายสบายเพื่อที่ไม่ได้สบายเพื่อธรรมนี่วันนี้สั่งเราไม่ตีไว้โอ้โหมันแหลกหมดนั่นแหละแล้วขนาดนี้ก็มันก็ขนาดนี้แล้วดูสิให้เราที่เหลือเขาตีตลาดให้ดูนะถ้าใครไม่เคยเห็นดูเอาวิจูตลอดรู้ไม่หมดที่เหลือมันเข้าสอกไหนมือใดรู้หมดนี่มันตีเข้ามามันก็ขึ้นเข้ามาเข้ามาเผาไหม้วัดป่าวัดตายตีต้อนเอาไว้เนี่ยก็ยังเหลือมันก็ยังลุกลามเข้ามาได้ทั่วไปโอ้มองไม่ทันนะเรื่องของกิเลสเขาเหยียบทำมองไม่ทันนะก็อยู่นี่ไหลมาเรื่อยนะเครื่องโซฟาไหลไปแล้วไล่ออกเลยขนกลับมาไล่คือขนกลับคืนนะไม่ใช่เล่นนะเอากันดังเด็ดเด็ดชมมาส่งสี่ห้าขนมาอะไรต่ออะไรมีแต่เรื่องกิเลสอย่างเดียวนะไม่ใช่เรื่องธรรมเรื่องความสะดวกสบายความสะดวกสบายสบายก็กิเลสนะมันสบายเพื่อทำแล้วก็หมดพอพูดถึงนี้แล้วก็เออลึกได้เขารถใส่อะไรกระถางต้นไม้น่ะเต็มรถมากึกลงที่หน้าศาลาถ้ากำลังเริ่มลงอุโบสถกำลังเริ่มจะลงอุโบสถต่อการลงอุโบสถตามเย็นรถใส่ต้นไม้มานี่เต็มหมดดอกไม้เต็มมาที่หนึ่งมายังไงกันนี่ล่ะไปรถมาเต็มเลยเอามาอะไรเนี่ยจะมาประดับศาลาว่าเขาจะมาประดับศาลาเนี่ยทำไงนะวะเราก็แก้ปัจจุบันนะเอาลงที่นั่นแหละเอาลงศาลานั่นเอาลงไว้ที่นั่นเดี๋ยวให้กลับไปซะถ้าท่านจะทำเองของท่านอย่างประดับหรือไม่ประดับอะไรท่านจะทำของท่านเองก็อื่นทำสู้ท่านไม่ได้ว่าไปท่ากันทับขนมาพวกขนลงตึ้งกังกองเต็มหน้าสลายท่านจะประดับเองเขาก็อยากจะไปวางอย่างนั้นไม่ต้องท่านทำเองว่าไม่เลยนะไปเอาขนลงแล้วไปว่าไล่กลับไปการจัดของท่านเองไม่ยากอะไรดอกไม้หนูว่างไหมพอเขาเริ่มหมดแล้วก็วันหลังมาก็ต่างผ้าเนี่ยเราล่อมาใส่ขนทิ้งเขาป่าหมดเลยว่าเขาป่ามากเลยครับ3-4 วันเขาก็มาเขามาดูอีกนะมาตรวจดูอีก3-4 วันเขาตรวจดอกไม้ที่เอามาประดับสลายไปไหนหมดเลยท่านพาท่านไปประดับที่ไหนก็ไปรู้เลยแล้วแต่พระจะไปที่ไหนแล้วก็ว่าประดับที่ไหนก็ประดับแล้วว่าเลยแล้วเขาออกจากนั้นเขาไปเที่ยวดูเขาไปเที่ยวดูตามวัดดูที่ไหนก็ไม่เห็นดูที่ไหนก็ไม่เห็นคนเราต้องป่าหมดแล้วจะเห็นยังไงฝ้าก็ป่าหมดเลยเสร็จแล้วมาเฮ้ยไปดูที่ไหนก็ไม่เห็นนะคงจะเข้าป่าเขาเดานะคงจะเข้าป่ามาแล้วแล้วก็เฉยเนี้ยก็มันเข้าป่าอีกเข้าป่าหมดจากนั้นมาถึงเงียบนะมาต้นไหนก็ไล่กลับคืนเอามาประดับประดาเลยเรื่องของกิเลสเรื่องของโลกตรงนี้วันไม่ใช่เรื่องของธรรมพวกเก้าอี้พวกอะไรโน้นไม่งั้นเต็มวันนะวันนี้นะใครเอามาไล่กลับคืนเลยพวกโซฟาโซฟาอะไรก็อี้นวลๆเมียอะไรสวยๆออกมาขนมาไล่ตัดมือหมดมันถึงไม่มีนั่นนะออกแข็งกันนะนั่นไม่งั้นไม่ได้ขึ้นนุ่งเปลี่ยนมันมาเล่นเมื่อไหร่ต้องเอากันหนักเดียว หลายด้านหลายทางที่เข้ามาไม่งั้นแหลกหมดวัดป่าวันตายผมพูดถึงวัดไหนจะรู้หลายยิ่งกว่าวัดป่าวันตายว่าคนนั้นจะสร้างนั้นมันจะสร้างเรื่อยๆนั้นหลังนี้หลังตัดขาดเลยอันนี้ไม่ให้มายุ่งเลยไม่งั้นวัดไหนจะไปรู้หลายยิ่งกว่าวัดป่าวันตายมันถึงขนาดนั้นมันก็เหลวไหลเลวอยู่เนี่ยเห็นอยู่เนี่ยของหัวของตายก็นั่นแหละเห็นไหมความสะอาดของกิเลสคือความสกปรกของธรรมความสะอาดของธรรมเลิศเลยขนาดไหนกับความสะอาดของกิเลสเนี่ยนี่แหละความสะอาดกิเลสทั้งขัดทั้งถูทั้งอะไรใส่สลกสลักอะไรทาเรียกว่าสวยงามที่เห็นนี่สะอาดเลวที่สุดสกปรกที่สุดทำดูแล้วนั่นเห็นไหมเป็นยังไงทำด้วยขนาดไหนดูกิเลสว่ามันสวยของมันที่สุดนี่คือความสกปรกที่สุดของกิเลสของธรรมเลิศกับต่างกันขนาดไหนดูสิให้ทำดูกิเลสนี่แหละความสะอาดที่เลิศเลยที่สุดมาดูของสกปรกที่กิเลสมันเสร็จสรรค์ว่าสวยงามที่สุดต่างกันขนาดนั้นฟังให้ดีนะนั่นแหละทำดูทำขนาดนั้นถึงได้ว่าเลิศเลยกว่าโลกโลกมันสกปรกสมมติที่สุดเลยเรื่องที่เป็นบ้ากันว่าสวยงามที่สุดแล้วบ้านก็หรูหราฟูฟ่าอะไรหรูหราฟูฟ่าทุกสิ่งทุกอย่างเรียกสวยงามสกปรกที่สุดเลยนั่นทำดูไม่ได้ว่างั้นเถอะต่างกันขนาดไหนความสว่างของธรรมความสะอาดของธรรมมันผิดกันขนาดนั้นนะ นี่เราไม่เคยเห็นที่มันก็เห็นมาเกิดมาก็เห็นอยู่แล้วนี่ใครก็เสริมเป็นบ้าเขาจะของอะไรนี่หัวใจที่ทำให้มันสะอาดมันไม่เคยทำมันให้สะอาดข้างนอกหัวใจมันสกปรกแล้วลุงเราไม่ดีทำท่านดูหัวใจมาหัวใจสว่างจ้าท่านอันนี้นุ่งก็สกปรกที่สุดนุ่งก็เห็นเลยที่อันหนึ่งสว่างจ้าอันหนึ่งสกปรกดำมืดตื้อเลยทำไมมันจะมองเห็นกันวะความสว่างมาส่องที่สกปรกมืดๆดำๆมันทำไมจะไม่เห็นล่ะมันเป็นขนาดนั้นนะทำกับโลกต่างกันขนาดนั้นอันไม่มีอะไรเรื่องน้องเล่าเรื่องหลานไม่ใช่เรื่องที่เรื่องสกปรกนะเรื่องทำสะอาดจ้าอยู่ไหนอยู่ได้สบายสบายนอนใต้ร่มไม้ร่มไหนอยู่ได้นอนที่ไหนอยู่ที่ไหนกินได้กินง่ายนอนง่ายไปง่ายมาง่ายใช้ง่ายที่สุดคือทำข้างในสว่างจ้าข้างนอกยังอาศัยฉะนั้นเพราะเรื่องนี้ก็ยังอาศัยของสมุดของตะกบกยังอาศัยไว้ฉะนั้นอันนั้นจ้าตลอดเวลาฟังให้ดีนะสนใจนะใครเอามาพูดคำพูดอย่างนี้ไม่มีใครพูดว่ะในพระไตรปิฎกก็ไม่บอกแล้วนะแต่ความจริงบอกก็ชัดอย่างนี้เลยเอาความจริงมาตั้งลงไปมันจะผิดตรงไหนอ่ะมันถึงดูไม่ได้ไม่งั้นกล้าพูดเหรอว่ากิเลสมันเข้าไปสร้างท่วมสร้างฐานไว้หมดทุกแห่งทุกแห่งในวัดในวาในพระในเนรสร้างในวัดในวาก็สร้างเครื่องรูหราฟู่ฟ้าสวยงามโต๊ะเก้าอี้ฟู่ฟ้ามันมีเทวทัศน์มีวิดีโอมีโทรศัพท์มือถือหนังสือพิมพ์เต็มนี้แต่กองมูดกองพูดของกิเลสที่เอามาทิ้งไปในวัดในวาจากนั้นก็ทิ้งเขาในหัวใจของพระหัวใจของพระก็ฟู่ฝ่าลู่หลากับกิเลสเป็นบ้าไปไม่เคยสนใจจะชำระหัวใจตนเองให้มีความสว่างออกมาบ้างนิดหน่อยพอจะมองเห็นสิ่งนี้เลยเพราะว่ามันถึงเป็นบ้ากันทั่วโลกว่าทำดีนะหลวงตาตายไม่มีใครพูดอย่างนี้นะนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ว่าไงเห็นเพียงผู้เดียวดูเพียงผู้เดียวมันก็ไม่สงสัยแล้วเราจะไปหาใครมาเป็นพยานอยู่ล่ะอย่างนั้นกล้าพูดออกมาได้หรือ มีพอเอะปั๊บกิเลสก็ต้องเข้าไปตีตลาดพร้อมนะในวงกรรมฐานนี่ก็เหมือนกันแหลกไปหมดนะเพราะมันมีใครนั่นมีแต่เราค่อยนั่งเอาไว้วัดกรรมฐานวัดไหนหรูหราผู้ฟ้าเอาไปนะอ พระพุทธเจ้ามีอะไรมีแต่ธรรมล้วนๆเต็มวัดนั่นสว่างจ้าพอพูดอย่างนี้ก็ให้ระลึกถึงที่ยายแก่คนนั้นที่ว่ามองเข้าไปวัดน้องผืนแกพูดโบยพูดอย่างอาถรรพ์นะเพราะแกจิตแกรู้นี่แกมองไปนี่วัดน้องผืนโอ้ยสว่างจ้าครอบหมดเลยว่างนะเพราะแกพูดอย่างอาถรรพ์นะจะไปเรียนมาจากไหนหนังสือตัวเดียวแกก็ไม่ได้อายุแกแก่กว่าหลวงปู่มั่นอีกนั่นจะไปรู้หนังสือที่ไหนแต่ก่อนไม่มีหนังสือรู้เรียนนี่จะทำไมจะได้รู้โอ้ยมองเขาไปดูมาดูวัดหลวงพ่อว่าเขาเรียกผู้เฒ่าเรียกหลวงพ่อสว่างจ้าเลยหลวงพ่อครอบโลกธาตุนั่นน่ะฟังที่น่ะจะไปถามใครมาพูดวะวัดน้องผือนี่สว่างจ้าหมดเลยก็พาเดินภาวนาแล้วหลวงพ่อครอบโลกธาตุความสว่างครอบโลกธาตุนั่นฟังที่น่ะนั่นละเวลามีเครื่องรับมันก็เห็นธรรมไม่มีเครื่องรับไม่เห็นมองไปดูพระดูเนนเหมือนดาวดวงเล็กดวงใหญ่ไหมสว่างตามขั้นตามภูมิของอัตของธรรมในใจของพระนั่นเหรอขนาดนั้นเราจะพูดนะจะไปเรียนมาจากไหนจะไม่รู้หนังสือสักตัวเดียวแต่ใจจะรู้นี่จะบอกว่าวัดน้องผืนนี่สว่างจ้าหมดเลยว่าจะว่าในวัดน้องผืนมองไปนี่สว่างจ้าหมดเลยแล้วหลวงพ่อสว่างครอบโลกธาตุนั่นตอนนี้จะพูดนะเอาล่ะกับสว่างจ้าหัวใจพระเนตรเหมือนดาวดวงเล็กดวงใหญ่คือความสว่างสวายตามภูมิบัติภูมิธรรมของหัวใจแต่ละองค์ละองค์มีมากน้อยต่างกันแล้วก็รวมลงไปแล้วว่าวัดน้องผือนี่สว่างจ้าอะไรหลวงพ่อนั้นใจหลวงพ่อครอบโลกธาตุสว่างจ้าครอบโลกธาตุอย่าพูดฮั่นฟังสิเวลาแกมาทีไรเดี๋ยวพระเนรนี่ลุ่มเลยอยู่ใต้ข้างศาลาเต็มหมดเลยนะแกก็ขึ้นไปหาท่านศาลาเล็กๆแล้วศาลาครบพอได้ฉันเท่านั้นแหละเห็นไหมหลวงปู่มั่นรู้ลาที่ไหนพอเสร็จแล้วแกก็ขึ้นไปเพราะศาลาก็ไม่สูงขึ้นไปเวลาแกพูดโหยอาถรรพ์มากนะไม่มีสะทกสะท้านเลยนั่นละความรู้ความเป็นขึ้นในจิตจริงๆจะโซกข้ามที่ไหนความจริงเต็มหัวใจเอามาพูดได้อย่างสบายสบายพูดเรื่องความสว่างกระจ่างแจ้งหลวงพ่อนี่ใจหลวงพ่อนี่ครอบโลกธาตุเลยความสว่างจ้าครอบโลกครอบโลกเลยจะว่ามันไหมส่วนพระสนเนนก็เหมือนดาวดวงเล็กดวงใหญ่ว่าเต็มวัดแล้วเวลามองเข้ามาในวัดนี่สองแสงสว่างของจิตแต่ละดวงละดวงมันออกสว่างจ้าหมดเลยน้องวัดน้องเขยจะว่าท่านตั้งที่จะไปเรียนจะใครจะมาถามใครถามพระองค์ไหนจะไม่เคยถามใจหลวงพ่อมั่นจะทำไมจะพูดได้อย่างนั้นตั้งที่นะหลวงพ่อมั่นก็เงียบนะไม่โต้ตอบจะนะหลวงพ่อมั่นก็เลยเงียบฟังนะถ้าว่าไม่จริงต้องคาดไม่ใช่ไหมล่ะนี่เงียบหลวงพ่อมั่นคาดนั้นเงียบเลยนะแกพูดอยากอาถรรพ์ด้วยนะโง่หน้าฟังอาถรรพ์ชาญใจแต่นั้นแกก็พูดถึงเรื่องเทวบุตรเทวดาท่านน่ะฟังที่นั่นพวกเท้ามหาพรหมลงมาหาหลวงปู่มั่นโอ้เท้ามหาพรหมมันแกไม่รู้ว่าเป็นมหาพรหมนะแกพูดถึงเรื่องว่าโอ้ยทองเหลืองอลามหมดตัวเลยถ้ามาผมลงมาเหลืองอลามมอดดวงดูแล้วอัศจรรย์ไม่ทราบว่าเป็นอะไรลงมาแต่มันมาเรียกหลวงพ่อแล้วตอนนี้ต้องยิ้มยิ้มนี่ก็ปิดปากอีกเหมือนกันยิ้มไม่ค้านนะจากนั้นก็มีพวกอะไรลงมาเหมือนกันนะแกมันไม่รู้หรอกว่าเทวดาเป็นยังไงอินพรหมเป็นยังไงนะแกก็พูดเอาตามความจริงนั่นแหละนั่นเป็นลักษณะอย่างนั้นเป็นอะไรเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นมาลงมาแล้วจากนั้นมาแล้วก็อะไรเหมือนทองทั้งแท่งเลยสว่างจ้ามาเหลืองอร่ามลงมาเลยว่ามาหาท่านท่านก็ไม่ตอบนะท่า
5: ่านก็มีสิ่งยิ้มโอ้ยายนี่มาปิดปากของหลวงปู่มั่นเราแล้วครับที่ว่านิ่งมีแต่ยิ้มยิ้มนะอย่างนั้นล่ะที่นี่พอพูดตรงไหนไหนท่านก็คอยแนะนะถ้าเกี่ยวกับเรื่องอย่างเกี่ยวพรมอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็คอยแนะคอยแนะนิดหน่อยนิดหน่อยไม่มากนะให้ข้านไม่มีเลยนะท่านอย่างนั้นแล้วท่านเห็นอย่างเดียวกันแล้วข้านกันได้ยังไงเขาลงเขามาเยี่ยมหลวงปู่มั่นเราพวกถ้ามาผมพวกอะไรมานานๆถึงจะมาทีนึงเนี่ยท่านพูดนานๆมาทีนึงมาดูเลยโอ้ยอัศจรรย์ว่างั้นแกพูดของแกเองเนี่ยอัศจรรย์นะมาถึงพ่อมาตั้งแต่ข้างบนพ่อมาตั้งแต่ข้างบนมาอย่าไม่บอกว่ามาจากสวรรค์ชั้นผมเดียวบอกมาจากข้างบนลงมาว่างั้นรูปร่างลักษณะอะไรไม่เหมือนกันว่าที่น่าอัศจรรย์ที่สุดคือเหลืองอัลำลงมาแล้วว่าเหลืองอัลำนั่นแหละคือตามหาปุ๊บเวลาจะไปแล้วท่านก็เล่าให้ฟังลูกเอกก็ท่าอยู่นะว่างั้นนะในที่อัลำเนี่ยคือตามหาปุ๊บลงมาหาท่านเนี่ยท่านถึงพูดนะท่านพูดอะไรนี่คือก็มาหาท่านท่านจะไม่เห็นยังไงใจไหมล่ะก็มาหาท่านแต่ท่านไม่ข้ามมาเงียบเลยหลวงปู่มั่นเงียบคราวนั้นพูดเรื่องนั้นเหล่านี้ก็เงียบกันยิ้มยิ้มฟังทำไมค้านเห็นไหมล่ะนี่ละตาทิพย์กับกายทิพย์เห็นกันอย่างนั้นแหละเดี๋ยวพูดอย่างอาจหารมากนะไม่มีสตุกสถานเดี๋ยวออกจากนั้นกับที่มันก็น่าคิดอีกหนึ่งนี่นะจะว่าพูดก็ว่าโอ้อวดไม่อวดไม่ละเราเอาความจริงมาพูดอย่างที่แกพูดกับหลวงปู่มั่นนะนี่เวลาเราหลวงปู่มั่นมรณภาพในเผาศพนั้นแล้วก็เราก็ย้อนมาจำพรรษาที่น้องผืออีกนะก็ไม่มีพระเลยพระยังมีหลวงตาสามองค์หลวงตาแก่ๆซะด้วยที่เขาไปเล่าให้ฟังเราปรงใจแล้วนะแต่จำพรรษาที่ถ้ำวาริชภูมิไปก็อิตาเพ็งนี่แหละไอ้สององค์เคยไปจำพรรษาที่ถ้ำเขาเรียกถ้ำอะไรถ้ำทุ่งเชือกด้วยอำเภอวาริชภูมิมันจวนเข้าพรรษาแล้วเนี่ยเดือน8ข้างขึ้นแล้วเราไปลงจากวัดดอยก็มาก็ว่าวัดสุทธวาสแล้วก็ไปทางวาริชภูมิไปนั่นแหละพอจวนแล้วก็เลยขึ้นถ้ำจะไปจำพรรษาที่นั่นก็โยมที่แกเคยไปวัดน้องผือบ่อยเลยแกไปน้องผือแล้วแกกลับมาแล้วแกไปหาเราที่ถ้ำมันเจ้ไปพูดถึงวัดน้องผือนี่โอ้ยเหมือนวัดร้างว่างั้นนะดูแล้วสลดสังเวชแต่ก่อนเต็มแต่พระเนี่ยเหลืองอร่ามมาไปคราวนี้ไม่มีพระเลยมีหลวงตาสามองค์แก่ๆเหมือนวัดร้างว่างเราสะดุดใจกึกเลยโอ้วัดนี้เป็นวัดที่มีบุญมีคุณพระเดินไปจำนวนมากเท่าไรเขาเลี้ยงได้หมดเลยนี่เวลาครูบาอาจารย์จากไปแล้วไม่มีใครแล้วน่าสงสารพวกชาวบ้านเนาะตัดสินใจเลยเราก็ดีมันสะดุดแรงนี่นะสงสารชาวบ้านเขามีคุณต่อพระเดินมากที่สุดคือเนาะวัดน้องขือแล้วพอเพียงเช้าฉันจะบอกท่านเพ่งเลยวันนี้คราวนี้เราต้องกลับไปจำพรรษาน้องขืออีกแล้วไม่มีผ้าเลยจะทำยังไงนะสงสารชาวบ้านเขาเตรียมออกเดินทางเลยวะวันนี้วะเขาพูดให้ฟังอย่างเมื่อวานเนี่ยวันนี้ตอนหลังอย่างหายวันนี้ออกตัดสินใจออกกลับมาน้องผู เดินมาโดยเท้านะไม่มีรถมีอะไรมานอนข้างคืนจากอำเภอวาริชภูมิถึงน้องผู นอนข้างคืนเข้ามานี่แล้วที่นี่พอเรามาที่นั่นแล้วที่พูดถึงเรื่องว่าเอาหลานชายมากระซิบกันนะครับมันก็น่านะนี่แหละคือแกไม่เห็นจะนั่นได้ยังไงใช่ไหมล่ะก็อย่างนี้แล้วมาก็เอาหลานชายมากระซิบกูจะกระซิบบอกมึงนะมึงอย่าบอกใครนะกูจะกระซิบบอกมึงนะ

ัวจมลงไปเรื่อยๆแล้วก็ลบไปเรื่อยว่านรกไม่มีนรกไม่มีเวลาสัตว์ไปตกก็ตกนรกที่กิเลสหลอกว่าไม่มีนั่นแหละไปตกกิเลสไม่ไปตกมันหลอกสัตว์โลกต่างหากนี่แหละวิตกวิจารณ์นั่นเองเพราะเรานำพี่น้องชาวไทยทั้งหลายจึงเน้นหนักทางด้านธรรมะนี้ให้มากยิ่งกว่าวัตถุนะเรามุ่งหมายต่ออัตธรรมเพราะเป็นเรื่องใหญ่โตสำหรับจิตใจของแต่ละคนละคนที่จะไปรับบาปรับกรรมมันด้วยไปรับบุญมันไม่ค่อยไปนะถ้าไม่ลากก็จริงๆมันไม่ไปนะมันจะจมลงแต่นรกนรกเพราะว่าพี่เลี้ยงหลอกแล้วว่านรกไม่มีมันก็ไม่กลัวไม่กลัวก็มีแต่ความอยากความอยากเป็นทางโลกของพี่เลี้ยงลากตัดลงไปให้จมพี่เลี้ยงดึงอันไหนดึงไปเพื่อรวมจมแต่ทำต้องไม่มีกำลังจะไม่อยากทำทางความดีไม่อยากทำนะอยากทำจะทำชั่วช้าอย่างเลยต่อเมื่อมีทำมีกำลังแล้วที่นี่อยากทำความดีนี่อยากเหมือนกันก็พี่เลี้ยงมันพาให้อยากมันอยากทำธรรมะนี่ไม่ทำไม่ได้เลยหมุนติ้วเลยนั่นเมื่อทำมีกำลังแล้วดึงขึ้นเรื่อยอยากเรื่อยอยากเรื่อยอยากต้องทำทำต้องได้ฟื้นกันเต็มที่มันถึงจะเป็นอย่างนั้นได้ที่เหลือไม่ต้องฟื้นมันก็เป็นของมันที่มีการส่งเสริมนี่ได้แล้วโอ้โหแต่ก่อนที่เหลือสังหารก็มีนั่นเดิมไม่มีเครื่องเสริมเหมือนไฟมันมีอยู่ในเตามันก็มีแต่ไม่มีเชื้อเข้าไปเสริมมันก็ไม่แสดงเปลวพอมีเชื้อเข้าไปใส่เข้าไปเอาฟืนใส่เข้าไปน้ำมันสาดเข้าไปที่มันแสดงเปลวขึ้นมาจบไม่ไฟในเตาเท่านั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันที่มันก็มีหัวใจหัวใจเหมือนไฟในเตามันไม่รุนแรงนะพอเอานั้นมาเสริมอันนี้มาเสริมอย่างเขาหลอกนะเห็นไหมอย่างที่เราเห็นบ้านไหนไม่มีเทวทัศน์มีหรือสุวรรณมีเสริมหรือไม่เสริมเทวทัศน์รู้ไหมโทรทัศน์เทวทัศน์แม้แต่อยู่ในป่าในเขายังมีเสาเหล็กอยู่นั่นเห็นไหมเสาเทวทัศน์มันมาเผาจนกระทั่งในป่าในเขามันก็เผาได้นะวะท่านมีเครื่องเสริมมันเป็นอย่างนั้นเห็นไหมอะไรก็อยากได้อะไรก็อยากได้อะไรก็อยากได้เป็นบ้าไปหมดเลยนั่นเราเพิ่มเสริมไปดูเอาถ้าธรรมดามันไม่มีนั้นมันก็มีเหมือนไปในเตามันไม่รุนแรงพอมีสิ่งมาเสริมมันก็รุนแรงเสริมมากเลยยิ่งไปใหญ่เจ้าของยิ่งเป็นไฟหมดทั้งกองเลยนี่เหมือนกองไฟเขาฟังอะไรสิไม่ฟังท่านไม่เคยฟังก็ฟังเลยมีต้องวิจารณ์วิจารณ์นะยิ่งหนาก็ไปหนาไปสุดท้ายวัดเลยกลายเป็นสถานที่สร้างฟืนสร้างไฟสร้างนรกเอจีขึ้นในวัดในวาในพระในนี้ทำไม่มีไม่มีใครสนใจที่จะปฏิบัติอัตธรรมชำระจิตใจนี้จะเป็นบ้ากับกิเลสหมดโออาฟู่ฟ้าเหรอมันเป็นขนาดนั้นนะจะดูกันไม่ได้นะแม้พวกเดียวกันหัวโล้นอย่างเดียวกันมันก็จะดูกันไม่ได้แล้วอย่างนี้เพราะไม่มีสภาพเฉยข้างในมันเป็นกินเป็นไฟเป็นบ้าอยู่ข้างนอกไม่ได้เข้ามาหานี่สร้างวัดก็วัดเพื่อพิเรศพิเรศเขาสร้างส่วนต่างฐานอยู่แล้วในว่าเพราะฉะนั้นจะสร้างส่วนต่างฐานในหัวใจของพระของเลยก็เป็นแค่หมดไปหาดูเอาวัดป่าบรรดาลไปหาที่ไหนนะไปหาดูนี่มีจะส่วนมันเต็มวัดเต็มว่าส่วนพี่เลยขี้รถหัวข้าหัวเนรรู้ไหมเข้าใจเหรอล่ะหลวงตาบัวหัวร้านเขาพี่เลยขี้รถเนรจะว่าอะไรกันแม้งั้นผมมันก็ต้องไม่หลุดนี่พี่เลยขี้รถมันว่าอะไรวะมันเต็มไม่พี่เลยโอ้ละเอียดมากนะโลกไม่เห็นเลยหรอกตาหลับตาเลยทำสองปัจจัยนี้มันจ้าหมดจะให้ว่าไงมันออกมาแง่ไหนมูลไหนมันเห็นหมดจริงๆนี่ไม่ใช่ธรรมดาแม้งั้นแก้กันไม่ตกฆ่ากันไม่ได้ถ้าไม่เห็นเป็นขนาดนั้นเมื่อเห็นแล้วมันอยู่ที่ไหนมันทำไมจะไม่รู้ฝูงวัวมาเป็นฝูงฝูงเป็นร้อยตัวก็ตามเสือตัวเดียวผ่านก็มาเห็นแล้วโอ้นั่นเสือเนี่ยทันทีรู้เลยนี่แหละเรื่องของเหยียดแทรกเข้ามาบ้าเห็นเลยทันทีทันทีไม่สงสัยซะด้วยเหมือนเขาเสือมันสับปนก็มากับวัวใช่ไหมฝูงวัวเต็มเนี่ยเสือปนเข้ามาตัวเดียวท่านเห็นแล้วเนี่ยเสือกับวัวมันต่างกันไหมล่ะอะไรที่เหลือก็ทำมันก็ต่างกันอย่างนั้นแหละแฮกก็มาเห็นแล้วรู้แล้วรู้แล้วไม่งั้นฆ่าไม่ได้เหมือนเราสลดสังเวชจริงนะสงสารโลกสงสารมากเพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการที่ออกช่วยบ้านช่วยเมืองจึงเด็ดเดี่ยวเข้มข้นในชีวีนั่นพลังของธรรมเท่านั้นนั่นไม่ได้มีที่เหลือแม้มันอยู่ในใจก็

0: เพื่อเข้าแฝงนะพลังของธรรมพลังของความเมตตาทุกสิ่งทุกอย่างที่อุ้มชาติบ้านเมืองด้วยความเมตตามันคุ้งออกตามจริยาจริงๆกิเลสมันเห็นมันไม่ได้ว่ามันนะกิเลสนี่ว่าโหดร้ายทารุณหรือว่าอะไรถึงครั้งตึงตังว่าสกปรกสมองพูดอะไรพูดเป็นธรรมที่สะอาดที่สุดเขาไปแตะกิเลสไม่ได้กิเลสมันหาว่าธรรมนี่สกปรกตัวมันสกปรกเอาธรรมนี่จะไปชำระมันไม่ยอมให้ชำระเข้าใจไหมความสกปรกของกิเลสมันขนาดนั้นนะแต่มันไม่ให้ว่ามันสกปรกนะต้องให้ยกยอมันเช่นอย่างเขาไปกินเหล้านี่อย่างเช่นเราเคยพูดนี่แหละไอ้บ้ามันไปไหนวะเนี่ยไปทานเหล้าไปทานเหล้าหิวข้อหิวแม่มันไปสะแตกเหล้าไปรู้เหรอผมว่างั้นที่มันดึงทันกันไปสะแตกเหล้าคือชำระตัวสกปรกนั่นเข้าใจไหมแล้วอันนี้หยาบตัวเหล้าหยาบวะพิจารณาสินี่แหละที่เด็กมันไม่ให้แตกนะต้องบอกให้ไปทานเหล้ายกมือจากที่เด็กด้วยนู่นไปยกหาพ่อหาแม่ไปที่เด็กจะพาฟาดลงหัวลงไปต้องถูกไปสะแตกเหล้านั่นคือสันพาตีหัวมันเข้าใจไหมมันหัวชอบยกยอที่สุดคือกิเลสชอบยกชอบยอชอบเสนเสริญยันยอชอบสะอาดที่สุดทั้งที่มันสกปรกที่สุดว่างั้นเถอะต้องบอกว่ามันสะอาดที่สุดท่านเห็นไหมทำเสร็จเข้าไปปั๊บมันรู้ทันทีมันถึงอ่อนใจอยู่การเทศนาว่าการมันถึงได้เน้นได้หนักอำนาจของความเมตตามันไม่เห็นโทษเห็นไฟเลยมันเชิญไปกับฟืนกับไฟนะไฟอะไรมันก็ไม่ฟังนี่แหละความหนาแน่นของที่เห็นมันก็ขนาดนั้นเอาละสายแล้วไปละพอเยอะแล้วมาไปไหนก็จะไปพูดก็จะพูดแล้วพูดทุกวันหน้าเต็มเหนียวนะคราวนี้ช่วยชาติเต็มเหนียวนะออกก้าวเดินแล้วนะเวลาได้ก้าวออกช่วยชาติเต็มเหนียวแล้วเวลาก้าวเต็มที่แล้วนะทีนี้ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคการกระทบกระถินผ้าป่าก็ผ่านไปแล้วทีนี้ก้าวเดินนะเอาให้เต็มเหนียว
1: ทุกคำครับผม
0: เอาบ้างมาจากไหนล่ะ
1: ลบอ๋อลบบุรีลบบุรีหลวงพ่อสองครับผม
0: ลบบุรี
1: ท่านทำรีครับ
0: โอ้ทำรีที่ไปรับที่ขอนแก่นนั่นน่ะมั้ง
1: ผ
0: ้
1: าแดงคร
0: ับ
1: ผม
0: ผ้าแดงไปรับจากคุณสุพังขอนแก่นคุณสุพังไปเล่าให้ฟังอยู่เท่านิมนต์พระไปรับพระป่าที่ขอนแก่นบ้านคุณสุพังแล้วถวายอะไรอะไรมาเนี่ยเท่าไรเนี่ย
2: หนึ่งกิโล
0: เ
2: นี่ยนี่
0: ม
2: ีเขียน
0: นะมาอะไรมาจากนั่นนั้นจากว่านี่บอกมาที่หนึ่งดีกว่า
1: อ่านว่าเท่าไรมาทั้งหมดเท่าไร
3: หนึ่งกิโลห้าสิบสองบาทครับผม
1: หนึ่งกิโลห้าสิบสองบาทครับผม
0: ฮะ
1: หนึ่งกิโลห้าสิบสองบาท
0: แล้วอำเภอหนองวัวซ้อโอ้โหทำรี
1: ครับผม
0: อะไรเนี่ยหลวงปู่ลีแล้วก็ที่นี่ภาพป่า1กิโล52บาท90ตางค์นี่เป็นทองคำเลยเนี่ย
1: ครับผม
0: เป็นทองคำนะ
1: ครับ
0: แล้วดอลลาร์60ดอลลาร์เงินสดไม่มี
1: ครับ
0: ไม่มีสักบาทเดียวเงินสดนี่แจ้งเลยจ้ะไม่มีสักบาทเดียว
4: ถ้าเราไปซื้อทองหมด
0: เนี่ย
4: ถ้า
0: เ
4: ราไปซื้อทองหมด
0: ก่อนไม่เขียนไว้เราก็ไม่อ่าน
1: เ
0: ล
1: ย
0: ถู
1: กแล้วไม่มีก็ถูกแล้ว
0: เขียนไว้แต่เขียนไว้แต่ไม่มีเลยเราก็อ่านมาแจ้งเอาละได้1กิโล50 1กิโลกับ52บาท90ตังค์นะ
1: ครับผม
0: เอาละมาแล้วพอเอาแก๊บเอาไปแก๊บเพิ่มขึ้นเลยนะให้หนุนนะทุกคนนะแต่ตอนนี้ต่อไปเราก้าวเดินแล้วนะเวลานี้เหยียบเป็น100 220แล้วนะเราตั้งอัตราไว้ว่าเราเหยียบคันเร่งนี้ถึง260ชุดฉีดของเราที่ช่วยชาตินะเข็มไม้เราเหยียบขึ้นเต็มฉีดก็260เวลานี้มาจากสวนทางธรรมมา210แล้วไม่ใช่ไหม
1: ครับผม
0: เหร
1: อครับผม
0: นั่นนะเหยียบถึง210กิโลแล้วนะของเล่นเหรอเล่นใหญ่นะพวกเราเอาให้เต็มเหนี่ยวชาติไทยเราจะได้ขึ้นอย่างรวดเร็วมีสง่าราศีแต่ชาติไทยของเราสมกับศาสนาเป็นผู้นำนะเอาละคนนี้ยังไม่ได้พรนะ
4: ย
0: ังไม่ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกัปปติ อิชิตังปฏิตังสุมหังคิปเมวัตมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาละไปละเราก็ไปละได้ทอง1กิโล
1: โล52บาท
0: 59
1: ตังค์ครับผม
0: ถ้าเกือบ2กิโลนะ
1: ครับผม
0: อืมห้อง1กิโล52บาท
1: ครับ
0: เกือบ2กิโลครับ
1: มาครับ
4: ตา
1: ข
4: ะน้อยเนื้อสารคาม
0: ครับมันนี่เหรอ
4: ค่ะกราบขอพรหลวงตา
0: จ
4: ะไปบอกบุญของคำให้ได้หลายๆ
0: หลายๆนะ
4: ขอขมาหลวงตา
0: พูดกับข้าหลวงนะเมื่อวานพูดว่าแล้วเนี่ยก็พอจะเป็นไปได้ทำให้ตื่นไปจนใจดำก็ตื่นจะกับใจดำอะไรเยอะไ
1: ปไม่หนึ่งบาทครับผมไม่หนึ่งบาทครับผม
0: หนึ่งบาท
1: ครับผม
4: กราบขอขมาหลวงตา
0: ใ
4: ช่ไปอธิษฐานเดี๋ยวจะไปบอกเขาไม่ทำที
1: ่
4: ว่า
1: ท
4: ่า
1: ไม่ท
4: ำไม่จะไปบอกเขาจะไม่
1: ทำทำไปแล้ว
0: ฮะรถล่างอยู่ไหนล่ะผ้านั่น
4: อ๋อเขาว่าท่าไปแสดงแล้วที่ปตท.เขาสนใจเขาก็เลยติดต่อขอซื้อภาพของหลวงตา
0: ปตท.
4: สงสัยภาพนั้นแหละภาพที่หลวงตาไปเห็นนั่นแหละ
0: อยู่ไหนเราไม่ได้ไปดูนี่นะ
4: ไม่วันที่หลวงตาไปเทศ
0: น์นั่นแหละเราไม่ได้ดูภาพเราเราก็จะไปเห็นอะไรอยู่ที่นู่นแล้วเขาไปนู่นแล้วเหรอ
3: เซ็นหนังสือที่หนังสารมหาสารคามมหาสารคาม
0: เนื้อ
3: หนังสือมหาสารคาม
4: ตอบรับ
3: การ
0: กำหนดวันยังไงล่ะ
3: วันที่8บ่าย2โมง
0: หมายสองโมงวันนี้ละวันนั้นเราบอกว่าเราจะไม่ค้างนะไปกลับไปตอนเช้าถึงเมื่อเที่ยงประเทศแล้วก็กลับมาอย่าให้ค้างเราเหนื่อยมากค้างที่นั่นที่นี่เหนื่อยมากยังจะไปสักคนนี่ก็ยังต้องค้างสักคนอีกเขาขอประการหนึ่งเมืองสักคนเหมือนว่าเป็นเมืองของเราบำเพ็ญกรรมฐานมานานแค่นานแปดปีสักคนคนนั้นก็จะสะท้อนต่อผู้ว่านี่ก็เป็นลูกจิตเนี่ยมันก็เกี่ยวโยงกันแหละถึงได้ข้างให้นะผู้ว่าที่เป็นผู้ว่าอยู่ยโสธรนี่ก็เป็นลูกศิษย์กรมกุฏิวัดนี้ไปเป็นผู้ว่าอยู่ยโสธรก็เป็นบำรุงวันขอให้ข้างแน่จะทำยังไงตกลงก็ได้ข้างนี่ไงนี่มันเป็นปากกาขีดแรงไหนต้องว่าเขียนเลยนะปากกาขีดแรงเอาขีดแรกมาทำเป็นปากกาแล้วมาเขียนไม่ออกทำไงมันต้องชุ่มน้ำลายซะก่อนก่อนมาอมเขียนแล้วอมขีดแรกเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนี่แหละมันอะไรกันเ
4: ลายเซ็นหลวงตาสวย
0: อะไรไหน
4: ลายเซ็นหลวงตาสวย
0: มันสวยขี่หมาเลยเหมือนไก่เขียนน่าสุดจริงแล้วตัวหนังสือเราสู้ผู้หญิงไม่ได้วะมันเป็นอย่างนี้มาดั้งเดิมนะนี่แล้วเรากระมอแล้วถือว่าหลวงตาป.3เหมาะไปนี่คือทางออกว่างั้นหลวงตาป.3ก็เขียนอย่างนั้นผู้ใหญ่จูงเขียนหนังสือผู้ใหญ่จูงบ้านไม่ใช่เลยนะเขียนหนังสือเขียนหนังสือเหมือนไก่เขียนประหลัดเมื่อกี้นี่ว่าแต่ตัวนี้ไม่ได้แต่เวลาเขียนสื่อเหมือนไก่เขียวเขาย่อกันแล้วผมตุ้มกันแล้วที่พอดีก็เขียนสื่อมาเราจริงนะที่จะจูงเขียนสื่อมาเราดูมันเหมือนไก่เขียวจริงอ่านก็จะอ่านไม่ออกแล้วก็มาตอนเซนซี่แล้วมีขำเดียวเท่านั้นนอกนั้นอ่านไม่ออกมีแค่ตัวขำตัวเวลาจะส่งก็ไม่ได้ ผมจะมาแล้วเราจะมาพูดเรื่องอะไรแต่ตุ๊กผมยังไม่ถือที่มาผู้เขียนมาท่านอาจารย์ได้รับยังได้รับแล้วอ่านเป็นยังไงละอ่านได้ไหมเจ้าว่านะหรือไม่จำเป็นอย่างนั้นหรออ่านได้ไหมทำไมจะอ่านไม่ได้ละนี่เราก็เลยเอาคว้าแล้วถือเดินไปข้างหลังนี่เราอ่านดูที่ถ้าว่าอ่านได้เราก็ทำได้เราก็อ่านว่าอ้าวใหญ่ตัวปิดท้ายมันชัดเจนขำเราก็ผ่านมาอ้าวใหญ่ขำเลยถ้าไม่อ่านเนี่ยก็เขียนอย่างนี้ไม่ได้ก็เขียนนี่ไม่ได้เนี่ยจะว่า
1: จะว่าเอาผ้าห่มไหมครับผ
0: ้าห่มไม่เอาไม่เอาผมเขียนไม่ออกอ่านไม่ออกจริงๆอ่านออกคนเดียวชัดๆชื่อขำหน้ามันเป็นแจ๊บหิวขำ
1: ครับผม
0: คุณยังอ่านไม่ออกคนเดียวเราอ่านเอื้อเอื้อเอื้อขำอ่านนั่นหนูอ่านนั่นก็เขียนนั่นก็ได้หิวขำ
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอนาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ตั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ชวนกุลเชษฐูวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดผู่ทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬขอเชิญรับฟังครับ
1: ตอนนี้ไปจักแสดงในเทวตานุสติสืบต่อไปตามลำดับเทวตานุสติงพระเวตุกาเมนะดังนี้พระโยคาพจรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะเจริญเทวตานุสติกรรมฐานนั้นเพิ่งประพฤติจิตสันดานให้กรอบด้วยคุณธรรมคือศรัทธาและศีลและสุตะและจาคะและปัญญาเข้าสู่ที่สงัดแล้วเพิ่งตั้งเทพดาไว้เป็นที่เป็นพยานคือตั้งเทพดาไว้ในที่เป็นพระยานระลึกถึงเทพดาอันกอบด้วยคุณมีศรัทธาเป็นต้นนั้นว่าสันติเทวาจาตุมหาราชิกาเทพดาอันอยู่ในชั้นจาตุมหาราชิกาดาวติงสายามาดุสิตนิมมารดีปรินิมิตวสวดีนั้นๆก็ดีเทพดาอันอยู่ในพรหมโลกก็ดีเมื่อเป็นมนุษย์นั้นกอบด้วยศรัทธาจุติจากมนุษย์แล้วจึงได้ขึ้นไปบังเกิดในสวรรค์เทวโลกและศรัทธาของอาตมานี่ก็เหมือนด้วยศรัทธาแห่งเทพดาเหล่านั้นอันหนึ่งเมื่อเทพดาทั้งปวงนั้นเมื่อเป็นมนุษย์กอบด้วยศีลอุตสาหะสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาและบริจาคทานกอบด้วยสติปัญญาจุติจากมนุษย์แล้วจึงได้ขึ้นไปบังเกิดในเทวโลกอาตมานี่ก็กอบด้วยศีลสุตะจาคะปัญญาเหมือนด้วยเทพดาเหล่านั้นเมื่อตั้งไว้ซึ่งเทพดาในที่เป็นพยานดังนี้แล้วก็พึงระลึกถึงศรัทธาคุณศีลคุณสุตะคุณคือการสดับตับฟังจาคะคุณคือการบริจาคปัญญาคุณคือปัญญาของตนจงเนืองๆตกว่าระลึกเอาศรัทธาที่คุณของเทพดาเป็นพยานก่อนแล้วเจงระลึกถึงศรัทธาที่คุณของตนต่อภายหลังพระโยคาพจรผู้ประกอบเนืองๆซึ่งเทวตานุสติกรรมฐานดังนี้จะเป็นที่รักแก่เทวดาเป็นอันมากจะมีคุณานิสงส์เป็นอันมากดุจกล่าวแล้วในพุทธานุสติกรรมฐานเหตุดังนั้นนักปราชญ์ผู้มีปรีชาเพิ่งอุตสาหะจำเริญเทวตานุสติกรรมฐานจงเนืองๆเถิดอย่าประมาทจบเทวตานุสติกรรมฐานแต่เท่านี้จักแสดงในอุปสมานุสติกรรมฐานสืบต่อไปตามลำดับพระโยคาพจรมีความปรารถนาจะเจริญซึ่งพระอุปสมานุสติกรรมฐานนั้นให้เข้าไปสู่เสนาสนะอันเป็นที่สงัดกายและจิตแล้วพึงสำระอาพึงระลึกถึงคุณแห่งพระนิพพานอันรับงับซึ่งวัตทุกข์ทั้งปวงด้วยพระบาลีว่ามะดะนิมมะนะโนก็ได้ปิปาสะวินะโยก็ได้อาละยะสมุคาโตก็ได้วัตตูปเชโดก็ได้ตันหักขโยก็ได้วิราโกก็ได้นิโรโทก็ได้นิบานังก็ได้และพระบาลีทั้ง8อย่างนี้เป็นชื่อแห่งพระนิพพานสิ้นมาดานิมมาดาโนนั้นแปลว่าพระนิพพานย่ำยี่เสียซึ่งความมัวเมาคือความเมาด้วยเป็นคนหนุ่มบ้างและความเมาในความไม่มีโรคบ้างและความเมาในชีวิตเป็นต้นให้ชิมหายบ้างและความเมาว่าตนสวยตนงามบ้างเมาในลาภในยศในสรรเสริญในความสุขบ้างนี่เรียกว่าความเมาเมาตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสตามอารมณ์ต่างๆบ้างตามกิเลสตัณหาบ้างเมาในความรักความชังบ้างในความหลงบ้างสารพัดแต่ที่จะเมาเมานำลูกนำเมียนำผัวบ้างเมาอยากได้ลูกได้ผัวบ้างเมาอยากได้ลูกได้เมียบ้างอยากได้เงินได้ทองบ้างเมาในความเกิดมาเป็นมนุษย์บ้างสารพัดสารเพแต่สิจะเมานี่เรียกว่ามรดิมมรโนพระนิพพานกำจัดเสียซึ่งความเมาเหล่านี้ ไม่ให้มีปิปาสะมินโยนั้นแปลว่าพระนิพพานทำบรรเทาเสียซึ่งกระหายน้ำคือเบญจกามคุณกระหายความอยากหายความปรารถนากระหายความอยากความปรารถนาได้เบญจกามคุณครูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั่นนั่นเองหายเลยนี่พระนิพพานบรรเทาเสียซึ่งความกระหายน้ำคือเบญจกามคุณเบญจกามคุณคืออะไรล่ะก็รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสหรือสิ่งที่มาถูกต้องกายนั่นเองอาละสมุขาโตอาละยะสมุขาโตนั้นแปลว่าพระนิพพานทำถอนเสียซึ่งอะไรคือเบญจกามคุณถอนความรักความชังออกหมดไม่ให้มีความรักความกำหนัดความยินดีความเกลียดความชังในเบญจกามคุณทั้งหลายวัตถุปัจเฉโดนั้นแปลว่าตัดเสียซึ่งเวียนไปในภพทั้งสามให้ขาดคือการพบรูปพบรูปพบตันหักขโยวิราโกนิโรโทนั้นแปลว่าพระนิพพานธรรมถึงซึ่งสิ้นแห่งตัณหานายจากตัณหาดับเสียซึ่งตัณหานิพพานังนั้นแปลว่าพระนิพพานพระนิพพานธรรมออกจากตัณหาและพระโยคาพระจรจะระลึกบทใดบทหนึ่งเอาเป็นบริกรรมภาวนาก็ได้แต่ถ้าว่าสำเนียกนามว่านิพพานนิพพานังนิพพานังนั้นปรากฏกว่าชื่อทั้งปวงให้พระโยคาพจรจงระลึกว่านิพพานังนิพพานังเนืองๆขณะเมื่อจะระลึกถึงพระนิพพานคุณอันระงับซึ่งวัฏฏทุกข์ทั้งปวงนี้อันว่าราคะโทสะและโมหะก็จะไม่ได้ครอบงำซึ่งจิตแห่งโยคาปจรนั่นขณะเมื่อระลึกซึ่งคุณพระนิพพานธรรมนั้นจิตแห่งโยคาปจรก็จะถึงซึ่งอันชื่อตรงพร้อมซึ่งนิพพานธรรมนั้นทั้ง5องค์คือกามฉันท์ความพอใจในกามอารมณ์พยาบาทความอิจฉาพยาบาททินิมิทะความขี้เกียจขี้ค้านง่วงเหงาหาวนอนความขาดสติสัมปชัญญะสุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญของใจวิจิกิจฉาความเครือบแคลงสงสัยนี้จะคมเสียได้ผู้มีความเจริญในอุปาสมานุสติกรรมฐานคือระลึกถึงคุณของพระนิพพานนิวรณ์ธรรมทั้ง5นี้ก็จะคมลงลองได้ทีเดียวอุปจารสมาธิก็จะบังเกิดแต่ถ้าว่ามิได้ถึงซึ่งองค์อัปปนาสารเหตุคุณแห่งพระนิพพานนั้นคัมภีรภาพจิตแห่งพระโยคาปจรยังลงในอันระลึกซึ่งพระคุณนั้นมีประการต่างๆจึงมิได้ถึงซึ่งองค์อัปปนาและสารอันพระโยคาปจรจำเริญซึ่งอุปสมคุณและฮาแลได้นั้นชื่อว่าอุปสมานุสติสารอันว่าบุคคลอันเห็นภายในวัฏสงสารชื่อว่าภิกษุเมื่อมันประกอบทั้งดังซึ่งอุปสมานุสตินี้จะมีอินทรีย์และจิตอันระงับถึงจะหลับและตื่นก็เป็นสุขและประกอบและจะประกอบด้วยหิริโอตตัปปะนำมาซึ่งความเลื่อมใสโดยรอบคอบจิตนั้นจะยังลงในพระนิพพานคุณและจะเป็นที่สรรเสริญและเคารพรักใคร่แห่งเพื่อนพรหมจรีถ้าแลไม่ได้ตัตรู้ซึ่งมรรคผลในชาตินี้ก็จะมีสุคติเป็นเบื้องหน้าเหตุดังนั้นนักปราชญ์ผู้มีปัญญาอย่าได้ประมาทมันเจริญซึ่งอุปสมานุสติอันกรอบด้วยคุณานิสงเป็นอันมากดุจกล่าวมานี้แสดงในอุปาสมานุสติกรรมฐานระลึกถึงคุณพระนิพพานขอยุติแต่เพียงนี้เอวังแต่นี้จะแสดงในอรูปกรรมฐาน4ประการอรูปกรรมฐาน4ประการนั้นคืออากาสานัญจายตนะ1วิญญาณัญจายตนะ1อาจินจัญญายตนะ1เนวสัญญานาสัญญายตนะ1เป็น4ประการด้วยกันอากาสานัญจายตนังภาเวตุกาโมพระโยคาพจรคุณบุตรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะเจริญอรูปกรรมฐานนั้นย่อมเจริญ อากาสานัญจายตนะสานนั้นก่อนเหตุว่าอรูปสานนี้เป็นอารัมมณะจะได้สำเร็จอรูปสานเป็นคำรบสามนั้นเพราะเหตุที่ร่วงเสียซึ่งวิญญาณวิญญาณอันเป็นอารมณ์แห่งอรูปสานเป็นคำรบสองจะได้สำเร็จอรูปสานเป็นคำรบสี่นั้นเพราะเหตุที่ร่วงเสียซึ่งนัตถิภาวะความเป็นของไม่มีอันเป็นอารมณ์แห่งอรูปสานตกว่าต้องจำเริญให้เป็นลำดับลำดับขึ้นไปดังนี้ที่จะล่วงเบื้องต้นเสียจะโดดขึ้นไปเจริญเบื้องปลายนั้นจำเจริญบ่มิได้เหตุนี้คุณบุตรผู้ปรารถนาจะเจริญอรูปกรรมฐานนั้นจึงเจริญอรูปสานเป็นปฐมก่อนอันชื่อว่าอากาสานัญจายตนะสานนั้นก่อนเหตุฉะไหนพระโยคาพจรจึงรักใคร่อรูปกรรมฐานพอใจจำเริญอรูปกรรมฐานรูเปอาทีนวังดิสวาอธิบายว่าพระโยคาพจรพิจารณาเห็นโทษในรูปเหตุนั้นแท้ว่าสัตว์ทั้งปวงจะทะเลาะทุ่มเถียงกันชกต่อยตีโบยกันด้วยไม้น้อยและไม้ใหญ่ไม้ยาวและไม้สั้นนั่นก็ดีจะทิ่มแทงกันด้วยสัตราอาวุธต่างๆนั่นก็ดีจะเบียดเบียนกันได้ดังนี้นี่อาศัยแกมีกระสกายถ้าหากกายบ่มีได้มีจิตเจตสิกไม่มีในรูปแล้วสภาวะชกต่อยตีรันทิ่มแทงฟาดฟันเบียดเบียนกันต่างๆนั่นหามิได้อาพาธะสหัสสานังถึงโรคาพยาธิอาพาธป่วยไข้มีประการต่างๆมากกว่ามากมีโรคในตาและโรคในหูเป็นต้นนั้นก็ย่อมบังเกิดขึ้นในกรัชกายมีกายแล้วสรรพโรคต่างๆก็บังเกิดขึ้นเบียดเบียนให้ป่วยให้เจ็บให้ลำบากเวทนาสหัสชะกันสุดที่จะพรรณนาถ้าหารูปไม่ได้แล้วโรคาพยาธิจะบังเกิดได้ที่ไหนล่ะก็หาพอมิได้ด้วยกันพระโยคาพจรคุณบุตรพิจารณาเห็นโทษด้วยประการฉะนี้ปรารถนาที่จะให้พ้นรูปเหนื่อยหน่ายเกลียดกลัวแต่รูปนั้นมีกำลังประสงค์จะให้รูปนั้นดับสูญจึงอุตสาหภาคเพียรพยายามจำเริญซึ่งอรูปกรรมฐานทั้ง4ประการไม่อากาสานัญจายตนะเป็นต้นมีแนวสัญญาสัญญายตนะสานเป็นที่สุดแรกเริ่มเดิมทีเมื่อจะเจริญอากาสานัญจายตนะสานนั้นโยคาพจรเจ้าเข้าสู่รูปราพจระจตุทสานนั้นก่อนเมื่อเข้าสู่จตุทสานนั้นคือเอากสินนิมิตเป็นอารมณ์กสิน9ประการคือปฐวีกสินอโปกสินเตโชกสินวายโยกสินนีระกสินปีตกสินโลหิตกสินโอทาตกสินอาโรกสินทั้ง9ประการนี้ตามแต่จะเลือกเอาสิ่งหนึ่งเถิดจะได้ห้ามหามิได้ห้ามมิให้พิจารณาเอาเป็นอารมณ์แต่ปริชินนะกาดกสินสิ่งเดียวอากาศกสินที่ตนกำหนดนั่นพระโยคาพจรพึงละเสียเว้นเสียอย่าได้พิจารณาเอาเป็นอารมณ์ในการเมื่อเข้าสู่รูปาพจระจตุทสานเมื่อเข้าสู่รูปาพจระจตุทสานไม่กสินอันใดอันหนึ่งนับเข้าในกสิน9ประการนั่นเป็นอารมณ์แล้วเพิ่งเพิกกสินนั่นเสียจะได้กำหนดกฎหมายในกสินเอาใจในกสินนั่นหาไม่ได้เพิกเฉยบ่มิได้พิจารณาซึ่งกสินนิมิตตั้งจิตพิจารณาเอาเป็นอารมณ์เมื่อพิจารณาเอาอากาศเป็นอารมณ์นั่นพิจารณาไปพิจารณาไปกสินนิมิตในเดิมนั่นอันตรธานหายอากาศเปล่าเท่าที่วงกสินนั่นปรากฏในมโนทวารการใดโยคาพจรบุตรก็พิจารณาเอาอากาศเป็นอารมณ์พระธรรมบริกรรมภาวนาว่าอนันโตอากาโสอนันโตอากาโสอากาศไม่มีที่สุด ไม่มีที่สุดบริกรรมภาวนาไปพร้อมข้าหาไปร้อยคาบพันคาบหมื่นคาบแสนคาบตราบเท่าปฐมอรูปจิตจะบังเกิดในสันดานท่าจะว่าที่แท้แต่อำนาจรูปาจระจตุทสารนั้นก็อาจจะล่วงรูปเสียได้ท่านผู้ใดสำเร็จรูปาจระจตุทสารนั้นถ้าปรารถนาจะหนีให้พ้นรูปจะล่วงให้พ้นรูปก็อาจจะได้สำเร็จแต่ถ้าว่าท่านพิจารณาเห็นกสิณนิมิตที่เป็นอารมณ์แห่งรูปาวจระจตุทสารนั้นมีสันดานเหมือนด้วยรูปมีสีพันนั้นคล้ายกันกับรูปก็มีความตระหนกตกใจกลัวแต่รูปนั้นเป็นกำลังปรารถนาจะล่วงเสียซึ่งกสิณนิมิตบ่มีขอเห็นซึ่งกสิณนิมิตที่เป็นอารมณ์แห่งรูปาวจระจตุทสารเปรียบปานบุรุษอันขาดแก่อสรพิษธรรมดาว่าบุรุษอันขาดกลัวต่ออสรพิษนั่นไปพบอสรพิษไล่ในกลางหนทางแล่นหนีอสรพิษไปด้วยกำลังอันเร็วเหลือเห็นรอยกีดรอยเขียนเป็นรูปงูเห็นใบตานอันบุคคลถักและฟันเป็นรูปงูเห็นเส้นเสือกและเครือเขาเห็นแผ่นดินแตกระแหงก็มีความสะดุ้งตกประมาสำคัญบางหมู่บ่มีปรารถนาจะเล็งแลดูซึ่งรอยกีดเป็นต้นนั้นชั้นใดก็ดีโยคะพจรพิจารณาเห็นกสิณนิมิตอันไม่พันสันฐานเหมือนด้วยรูปคล้ายกันกับรูปก็มีความตกประมาบ่มีปรารถนาที่จะขอเห็นซึ่งกสิณนิมิตมีความหมายดังนั้นถ้ามีดังนั้นเปรียบต่อบุรุษผู้ต่อบุรุษอยู่บ้านเดียวกันกับบุรุษอันเป็นเวรบุรุษเป็นเวรนั้นตั้งใจคอยเบียดเบียนอยู่ได้ไปสู่บ้านอื่นไปเห็นบุรุษที่เหมือนด้วยบุรุษอันเป็นเวรก็จะต้องตกใจไม่ปรารถนาที่จะขอเห็นถ้ามิดังนั้นเปรียบเหมือนบุรุษสุกรแขกเหลือบเห็นหม้อข้าวและตกใจวิ่งหนีหม้อข้าวด้วยสำคัญว่าสุกรคือหมูถ้ามีดังนั้นเปรียบดังบุคคลอันขาดคือกลัวผีและเห็นใบตานในที่มืดและแล่นหนีใบตานด้วยสำคัญว่าผีปีศาจชั้นใดก็ดีโยคะพจรเห็นแต่ปฏิภาคนิมิตแห่งกสิณอันมีพันสันฐานเหมือนด้วยรูปปรากฏในมโนทวาร

รูปสมบัติหาบ่มีได้เมื่อพิจารณาเห็นโทษแห่งรูปาพจระจตุตสานโดยประการดังนี้ก็สิ้นความรักใคร่ในรูปาพจระจตุตสานเพิ่งเพิกเสียซึ่งกสิณนิมิตที่เป็นอารมณ์แห่งรูปาพจระจตุตสานกำหนดเอาแต่อากาศที่กสิณนิมิตถูกต้องนั้นเป็นอารมณ์และอาการที่เพิกกสิณออกนั้นจะได้เหมือนอาการอันเพิกขึ้นซึ่งเสือรำแผ่นและอาการอันแซะขนมเบื้องนั้นหาบ่มีได้อาการที่พระโยคาวจรเพิกเสยบ่มีได้กำหนดเอากสิณรูปเป็นอารมณ์ตั้งจิตกำหนดเอาแต่อากาศเป็นอารมณ์การเมื่อกสิณรูปปันตรฐานหายอากาศมีประมาณเท่าวงกสิณที่ปรากฏแจ้งในมโนทวารนั้นได้ชื่อว่ากสิณคาตะมากะบางคาบอาจารย์เรียกว่ากสิณพุทธากะบางคาบอาจารย์เรียกว่ากสิณวิวิตตากะและอาการที่พระโยคาวจรเพื่อกสิณเสียแล้วนั้นยัตถกังอิชติถ้าพระโยคาวจรปรารถนาจะแผ่ออกให้ใหญ่เท่าใดก็ใหญ่ออกเท่านั้นสำเร็จโดยความปรารถนาถึงจะแผ่ใหญ่ออกไปให้ตลอดออกไปถึงกรอบจักรวาลเป็นกำหนดก็อาจแผ่ได้สำเร็จความปรารถนาและอากาศที่พระโยคาวจรเพิกกสิณเสียแล้วนั้นให้พระโยคาวจรพิจารณาเอาเป็นอารมณ์กระทำบริกรรมว่าอากาโซอากาโซจงเนืองยกวิตกขึ้นในอากาศตั้งวิตกไว้ในอากาศเมื่อวิตกอยู่ในอากาศนิมิตพิจารณาอากาศนิมิตนั่นเนืองนิวรณ์ธรรมก็จะสงบจากสันดานเมื่อนิวรณ์ธรรมสงบแล้วจิตจะตั้งได้เป็นอุปจารสมาธิเมื่อจิตเป็นอุปจารสมาธิแล้วให้พระโยคาวจรส่องเสพอากาศนิมิตนั่นจงเนืองอย่าได้เพิกอย่าได้เฉยเริงกระทำบริกรรมว่าอากาโซอากาโซจำเริญอากาศนิมิตนั่นไว้ให้มั่นในสันดานปฐมารูปสารอันชื่อว่าอากาสานันจายตนะจึงบังเกิดยึดหน่วงเอาอากาศนิมิตนั่นเป็นอารมณ์นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่าปฐมาสารตุติยสารตติยสารจตุติสารอันเป็นรูปาพจระนั่นบังเกิดขึ้นถือเอากสิณนิมิตมีปฐวีกสิณเป็นต้นเป็นอารมณ์และมีชั้นใดอากาสานัญจายตนะสานนี้ก็บังเกิดยึดหน่วงเอาอากาศนิมิตเป็นอารมณ์มีประมัยดังนั้นในปฐมวิถีแรกเริ่มเดิมทีเมื่อจะได้สำเร็จอากาสานัญจายตนะนั้นอัปปนาจิตบังเกิดขณะเดียวก็ตกพระวังอุเปขาสานสัมปยุตตะกามาภจระสวนะที่รองอัปปนานั้นบังเกิด3ขณะบ้าง4ขณะบ้างโดยสมควรแก่วาสนาแห่งบุคคลอันเป็นทันทาปัญญาและคิปปาปัญญาถ้าวาสนาบุคคลนั้นเป็นทันทาปัญญาอุเปกขาญาณสัมปยุตตะกามาภจระสวนะก็บังเกิด4ขณะขณะเป็นปฐมชื่อว่าบริกรรมขณะเป็นคำรบ2ชื่อว่าอุปจระขณะเป็นคำรบ3ชื่อว่าอนุลมขณะเป็นครบ4ชื่อว่าโคตรภูเมื่อโคตรภูบังเกิดที่4แล้วอากาสานัญจายตนะจิตก็บังเกิดที่5ที่6นั่นก็ตกภวังถ้าวาสนาบุคคลนั้นเป็นคิปปาปัญญาอุเปกขาญาณสัมปยุตตะกามาภจระสวนะก็บังเกิด3ขณะขณะเป็นปฐมชื่อว่าอุปจระขณะเป็นคำรบ2ชื่อว่าอนุลมขณะเป็นคำรบ3ชื่อว่าโคตรภูเมื่อโคตรภูบังเกิดที่3แล้วอากาสานัญจายตนะจิตก็บังเกิดที่4ที่5นั้นก็ตกภวังค์เป็นอรูปาภจระเป็นอัปปนาชวนะและปฐมอัปปนาวิถีแห่งท่านที่มีวาสนาเป็นคิปปาปัญญานั้นชวนะจิตบังเกิด4ขณะขณะที่1นั้นเป็นกามาภจระที่2ที่3ที่4นั้นก็เป็นกามาภจระที่5นั้นเป็นอรูปาภจระเป็นอัปปนาจิตและข้อซึ่งอรูปเป็นปฐมในนามบัญญัติชื่อว่าอากาสานัญจายตนะนั้นจะมีอธิบายเป็นประการใดอธิบายว่า

0: อากาสายนัญจายตนะสัพนี้ถ้าจะแปลตัดออก3บทอากาสะบทหนึ่งอนัญจะบทหนึ่งอายตนะบทหนึ่งอากาสะแปลว่าช่องเปล่าคือว่าที่ว่างอนัญจะนั้นเดิมเป็นอนันตะอยู่อาเทศแปลงตะเป็นจะจึงเป็นอนันจะแปลว่าหาที่สุดคืออุปาทาธิขณะบ่ไม่ได้อายตนะนั้นแปลว่าที่อยู่นักปราชญ์เพิ่งรู้ซึ่งอธิบายตามในอันดีกาจารย์วิสัตนาไว้ในดีกาพระอภิธรรมมัทธสังคหะว่าอากาศนั้นใดชื่อว่าอานันจะเพราะเหตุหาอุปาทขณะและพังคขณะบ่มิได้อันธรรมดาว่าอากาศนี้ไม่รู้เกิดไม่รู้ทำลายอันหาที่สุดข้างอุปาทขณะแห่งอากาศว่าอากาศนี้บังเกิดแต่นั่นมาบังเกิดในวันนั้นคืนนั้นเดือนนั้นปีนั้นเวลานั้นบังเกิดในครั้งนั้นนั้นจะหาที่สุดข้างปาทะบังเกิดดังนี้บ่มิได้ประการหนึ่งจะหาที่สุดข้างทำลายแห่งอากาศว่าอากาศนี้จะทำลายไปในวันนั้นคืนนั้นเดือนนั้นปีนั้นเวลานั้นจะหาที่สุดข้างทำลายดังนี้บ่มิได้ตกว่าฝ่ายข้างบังเกิดก็ไม่มีที่สุดฝ่ายข้างทำลายก็ไม่มีที่สุดอาศัยเหตุนี้อากาศนั้นจึงมาดว่าน้อยมีประมาณเท่าวงกสิณก็ดีน้อยกว่าวงกสิณก็ดีก็สมควรจะเรียกว่าอนันจะว่าหาที่สุดบ่ไม่ได้นักปราชญ์พึงเห็นอธิบายเช่นนี้อย่าพึงเห็นอธิบายว่าอากาศนั้นต่อเมื่อใดแผ่ไปหาที่สุดบ่ไม่ได้จึงจะได้ชื่อว่าอนันจะถ้ายังไม่ได้แผ่ออกให้ใหญ่ให้กว้างยังน้อยอยู่แต่พอกำหนดได้นั้นจะได้ชื่อว่าอนันจะหาบ่มิได้อย่าพึงเห็นอธิบายดังนั้นพึงเข้าใจตามในแห่งฎีกาจารย์ผู้ตกแต่งฎีกาพระอภิธรรมมัทธสังคหะดังพระนามานั้นเป็นใจความว่าปฐมารูปฌานนั้นยึดหน่วงเอาอากาศนิมิตอันหาอุปาทะคือความเกิดและพังคะความดับขณะบ่มิได้เป็นอารมณ์อากาศนิมิตอันหาที่สุดคืออุปาทะขณะและพังคขณะหาเกิดหาดับนั้นบ่มิได้นั้นเป็นที่ตั้งแห่งปฐมารูปฌานเป็นที่ยึดที่หน่วงที่พำนักที่อาศัยแห่งปฐมารูปจิตเหตุดังนั้นปฐมารูปจิตนั้นจึงได้ชื่อว่าอากาสานัญจายตนะสังพึงรู้แจ้งโดยในอุปมาว่าประตูเกียรและประตูช่องแห่งหน้าต่างอันบุคคลปิดบังไว้ด้วยผ้าเขียวและผ้าขาวผ้าแดงและผ้าดำพื้นใดพื้นหนึ่งนั้นก็ดีปากโอและปากขันปากหม้อและปากกระออมอันบุคคลหุ้มไว้ด้วยผ้าเขียวและผ้าขาวผ้าแดงผ้าดำอันใดอันหนึ่งนั้นก็ดีแต่บรรดาช่องอันบุคคลปิดป้องหุ้มไว้ด้วยผ้านั้นเมื่อผ้าสะดกยังปิดยังปกยังห่อยังหุ้มเป็นปกติอยู่บุรุษชายหญิงทั้งปวงแลไปก็เห็นแต่ผ้าที่ปิดที่บักเห็นแต่ผ้าที่ห่อที่หุ้มจะได้แลเห็นช่องหาบ่มิได้การเมื่อผ้าที่ปิดที่บังที่ห่อที่หุ้มนั้นปลิวไปด้วยกำลังลมก็ดีตกลงด้วยวัตถุอันอื่นไม่เรียวไม้เรียวน้ำเกี่ยวข้องก็ดีมีบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งมาเปิดเผยเรื่องลือเสียก็ดีการเมื่อที่จะหาผ้าปิดปกหุ้มห่อไม่ได้แล้วบุรุษชายหญิงทั้งปวงแลไปก็เห็นช่องนั้นปรากฏเป็นอากาศเปล่าอันนี้แลมีชั้นใดผ้าที่ปกปิดห่อหุ้มอยู่นั่นดุจปริมณฑลแห่งกสิณที่เป็นอารมณ์แห่งรูปาจรสัตว์ประตูเกียรประตูช่องหน้าต่างปากโอและปากขันปากหม้อและปากกระออมอันหาผ้าสะดกจะปิดปากหุ้มบ่มิได้และเห็นปรากฏเป็นอากาศเปล่าเป็นช่องเปล่าอยู่นั่นอุปมาดุจอากาศที่มีกสิณอันเพิกและเป็นอารมณ์แห่งปฐมารูปฌานการเมื่อบุรุษชายหญิงทั้งหลายแดไปเห็นแต่ผ้าสะดกที่ปิดปกห่อหุ้มบ่มิได้แลเห็นซ่องแห่งประตูเกียรเป็นอธิต้นเป็นอธินั่นเมพมัยดังโยคาพจรกุลบุตรอันเข้าสู่รูปาจรสารเมปฏิภาคมิตรแห่งภูตกสิงเป็นอารมณ์ยังไม่ได้เอาอากาศเป็นอารมณ์ได้ก่อนการเมื่อผ้าสะดกปราศจากไปมิได้ปิดบังห่อหุ้มอยู่ เหมือนอย่างแต่ก่อนบุรุษชายหญิงทั้งหลายแลไปมิได้เห็นผ้าสดกเห็นแต่ประตูเกียนเป็นต้นปรากฏเป็นอากาศเปล่าเป็นช่องเปล่าอยู่นั่นมีอุปมาดังพระโยคาปจรนายจากรูปเพื่อกสินเสียแล้วแลพิจารณาเอาอากาศเป็นอารมณ์ตราบเท่าได้สำเร็จปฐมารูปสารอันมีนามบัญญัติที่ว่าอากาศสารนั้นจะยตนะสารเมื่อพระโยคาปจรคุณบุตรได้สำเร็จจิตในภาวนาวิธีมีประมาณเท่านี้เปียดนายชิงชังซึ่งรูปสัญญาระงับเสียซึ่งสัญญาให้ปราศจากขันธสันดานละเสียซึ่งปฏิฆะสัญญาปราศจากมนสิการในนานัตตสัญญาบ่ไม่ได้กระทำมนสิการในนานัตตสัญญาแล้วการใดก็ได้ชื่อว่าพร้อมเพียงด้วยอากาสานัญจะยตนะสารสำเร็จอากาสานัญจะยตนะสารในการนั้นแท้จริงอรูปสารนี้มีคุณมากกว่ามากระงับดับเสียได้ซึ่งรูปสัญญาและจะได้ซึ่งปฏิฆะสัญญาที่ความถือว่าเป็นแท่งเป็นทึบและนานัตตสัญญาที่ถือว่าเป็นตนรูปสัญญานั้นได้แก่รูปาพิจาระ15และกสิณทั้ง9เหตุว่าเว้นจากอากาศกสิณปฏิฆะสัญญานั้นได้แก่ทวิปัญจวิญญาณ10จิตแท้จริงทวิปัญจวิญญาณ10จิตนี้ได้ชื่อว่าปฏิฆะสัญญาด้วยอาจบาบังเกิดในปัญจทวารวิถีเพราะเหตุมีอารมณ์มากระทบประสาทและนานัตตสัญญาณได้แก่จิต44จิต คือกามาภิจารกุศล8จิตอกุศล12จิตกามาภิจารกุศลวิบาก11จิตอกุศลวิบาก2จิตกามาภิจารกิริยา11จิตสิริ44จิตนี่แหละได้ชื่อว่านานัตตสัญญาด้วยอาจว่ามีชาติอันต่างๆเป็นกุศลชาติบางเป็นกุศลชาติบ้างเป็นอกุศลชาติบ้างเป็นอัพยากตะชาติบ้างนักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่าพระโยคาปจรจะได้สำเร็จอรูปสารนั้นอาศัยเหตุที่ละรูปาภิจระเสียได้อาศัยเหตุที่กสิณ9ประการอาศัยเหตุที่ละกสิณ9ประการจะได้ถ้ายังละรูปาภิจระจิตแลมิได้ยังละกสิณ9ประการเสียมิได้ตราบใดก็ยังไม่ได้สำเร็จอรูปสารตราบนั้นต่อเมื่อใดละรูปาภิจารจิตเสียได้ละกสิณ9ประการเสียได้แล้วจึงอาจสำเร็จอรูปาภิจารสารแต่ปฏิฆะสัญญาคือทวิปัญจวิญญาณ10จิตและนานัตตสัญญาคือกามมาภิจาระ44จิตนอกจากทวิปัญจวิญญาณนั้นถึงเมื่อยังมิได้สำเร็จอรูปสารก่อนได้แต่สารเบื้องต่ำคือรูปาภิจารสารก็อาจจะล่วงได้อาจจะระงับดับเสียได้ด้วยอำนาจรูปาภิจารสารแท้จริงท่านที่เข้าสู่สมบัติยับยั้งอยู่ในสมบัตินั้นจะได้แลเห็นรูปด้วยจักขุจะได้ฟังเสียงด้วยโสตคือหูจะได้สูดดมด้วยกลิ่นด้วยจมูกจะได้ริมรสด้วยลิ้นจะได้เสพสัมผัสด้วยกายนั่นหาไม่ได้จิตสันดานอันประพฤติเป็นไปในปัญจทวีปัญจทวารวิถีนั่นบ่ไม่ได้มีแก่ท่านที่ยับยั้งอยู่ในสารสมบัติอันธรรมดาว่าเข้าสู่สมบัติยับยั้งอยู่ในสมบัตินั่นจิตสันดานเป็นแต่มโนทวารวิถีสิ่งเดียวจิตอันประพฤติเป็นไปในมโนทวารวิถีนั่นจะได้เป็นกามาภิจารจิตก็หาไม่ได้จิตที่เป็นกามาจระนั่นบ่มิได้รู้มีในทันดานแห่งท่านที่ยับยั้งอยู่ในสมบัติการเมื่ออยู่ในสมบัตินั้นใครจะไปจะมาในที่ใกล้ก็ไม่รู้ไม่เห็นใครจะเจรจาก็ไม่ได้ยินถึงจะโห่ร้องตีคองกองใกล้โสดใกล้หูนั่นก็ไม่ได้ยินแต่รูปแต่เสียงที่ยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินแล้วก็จะป่วยกาวไปใหญ่ถึงกลิ่นและรสและสัมผัสนั่นเล่าบ่มิได้รู้เลยเป็นอันขาดจิตนั่นแน่วแน่อยู่ในปฏิภาคนิมิตซึ่งเป็นอารมณ์แห่งสารอยู่ในสมบัตินั้นระงับจากกามฉันท์และพยาบาทระงับจากอุทธัจจะและกุกุจจะระงับจากวิจิกิจฉาและอวิชชาระงับจากทินมิทะจิตที่เป็นกามภจระนั่นมิได้รู้มีเหตุนี้จึงเห็นแท้ว่าจำเดิมแต่การเมื่อใดสำเร็จ รูปสารนั้นก็อาจล่วงเสียปฏิฆะสัญญานานัตตสัญญาเสียได้เว้นแต่รูปสัญญานั้นแหละรูปสารละเสียมิได้ก็เหตุไฉนปฏิฆะสัญญาและนานัตตสัญญาที่มาละเสียได้แล้วแต่ในรูปปัจจานั้นสมเด็จพระพุทธองค์จึงยกขึ้นตัดเทศนาว่าอรูปสารสละละได้แล้วอรูปสารสิเฉพาะแต่รูปสัญญาต่างหากดังลือพระองค์มาตัดเทศนาว่าละปฏิฆะสัญญาและนานัตตสัญญาด้วยแล้วอาศัยเหตุผลเป็นประการใดมีคำฎีกาจารย์ตัดว่าอรูปสารสละละเสียได้ซึ่งปฏิฆะสัญญานานัตตสัญญานั้นว่าด้วยสามารถสรรเสริญคุณแห่งอรูปสารปรารถนาจะให้คุณบุตรทั้งปวงมีความอุตสาหะจำเริญอรูปฌานจึงตัดสรรเสริญดังนี้เปรียบเหมือนพระพุทธฎีกาที่ตัดสรรเสริญจตุตฌานว่าละสุขละทุกข์ที่แท้นั้นละทุกข์เสียได้แต่ในปฐมฌานขั้นย่างเข้าตติยฌานก็ละสุขเสียได้จตุตฌานนี้บังเกิดในการเมื่อละทุกข์ละสุขได้แล้วจิตที่จะละทุกข์ละสุขนั้นจะได้เป็นพนักงานแห่งจตุตฌานหาไม่ได้พระพุทธฎีกาที่ตัดเสริญสรรเสริญว่าจตุตฌานละสุขละทุกข์นั้นตัดด้วยสามารถสรรเสริญจตุตฌานปรารถนาจะให้คุณบุตรทั้งปวงมีความอุตสาหะเจริญจตุตฌานเจิงสรรเสริญดังนี้และมีชั้นใดข้อซึ่งตัดเทศนาว่าอรูปฌานสละละปฏิฆะสัญญาและนานัตตสัญญานั้นก็ตัดสรรเสริญด้วยสามารถให้คุณบุตรไม่ความอุตสาหะจำเริญอรูปสารมีความหมายดังนั้นถ้ามิดังนั้นเปรียบเหมือนพระพุทธฎีกาที่ตรัสสรรเสริญพระอนาคามีมรรคว่าละอกุศลเป็นต้นว่าสักยทิฏฐินั้นที่แท้ก็ละได้แต่ในขณะแห่งพระโสดาปัตติมรรคนั้นแล้วตัดสรรเสริญด้วยสามารถจะให้คุณบุตรอุตสาหะเจริญพระอนาคามีมรรคอันนี้แหละมีชั้นหนักพระพุทธองค์ตรัสสรรเสริญอรูปสารก็มีความหมายดังนั้นสังเขปโตถ้าจะว่าโดยย่อแต่พอให้เห็นว่าง่ายในคุณแห่งอรูปสมาบัตินั้นนักปราชญ์พึงรู้ว่าอรูปสมาบัติละจิตและเจตสิกเป็นรูปาภิจระเสียได้นี่แหละเรียกว่าละเสียซึ่งรูปสัญญาข้อซึ่งอรูปสมาบัติห่างไกลจากกามาภิจระจิตสลัดจิตและเจตสิกอันเป็นกามาภิจระเสียให้ไกลจากสันดานนั้นได้ชื่อว่าละปฏิฆะสัญญาและนานัตตสัญญาแท้จริงสภาวะมีสันดานไกลจากปฏิฆะสัญญาเมธวิปัญจวิญญาณสิกจิตนั้นอย่าว่าถึงเมื่อเข้าสู่อรูปสมบัตินั่นเลยโดยแต่อรูปภพอันเป็นที่เกิดแห่งอรูปวิบากนั้นก็ไกลจากทวิปัญจวิญญาณวิญญาณทั้งสิบจิตนั้นจะได้มีอรูปภพหาไม่ได้แต่นานัตตสัญญาคือกามภจระจิต44จิตนอกจากทวิปัญจวิญญาณนั้นแบ่งออกเป็น2กองกอง1 18กอง1 17จิตกอง1 27จิตกอง17จิตนั้นคือมหาวิบาก8สัมปติชนะ2สันติรณะ3ปัญจทวาราวัชนะ1หาสนะ1ปฏิฆะชวนะ2ทั้ง17จิตนี้จะได้มีในอรูปภพหาไม่ได้แต่กอง27จิตนั้นคือมหากุศล8มหากริยา8อกุศล10มโนทวาระวัชนะ1เป็น27จิตด้วยกันนี่แลมิได้มีในอรูปภพอรูปภพที่เป็นปุถุชนนั้นถ้าออกจากอรูปสมบัติแล้วนานัตตสัญญาคือกามาภิจระ27จิตนี้ก็ได้ช่องได้โอกาสอาจจะบังเกิดได้ในสันดานเว้นแต่ในสมบัตินั้นแลนนานัตตสัญญา27จิตนี้บ่มีอาจจะบังเกิดได้นักปราชญ์เพิ่งสันนิษฐานว่าอรูปฌานเป็นปฐมได้ชื่อว่าอากาสานัญจายตนะนั้นด้วยอัตว่ายึดหน่วงอากาศอันมีกสิณเพิกแล้วเป็นที่อยู่ที่ทำมาที่สำนักอาศัยแท้จริงอากาศในที่พระโยคาภจรเพิกกสิณเสียแล้วนั้นเปรียบเหมือนทิพวิมานอันเป็นที่อยู่ที่สำนักแห่งเทพดาทั้งปวงและอากาศนั้นไม่ได้มีที่สุดฝ่ายข้างบังเกิดบ่ได้มีที่สุดฝ่ายข้างทลายโดยในที่วิสัชนาตามฎีกาอภิธรรมมัฏฐสังฆาเหตุนี้ปฐมารูปจิตที่ยึดที่หน่วงอากาศนิมิตเป็นอารมณ์นั้น จึงได้นามบัญญัติชื่อว่าอากาสานัญจายตนะด้วยประการฉะนี้วินิจฉัยในปาฐมารูปฌานโดยวิถาระคือวิสดานยุติแต่เท่านี้แต่นี้จะวินิจฉัยในรูปเป็นครบสองอันชื่อว่าวิญญาณัญจายตนะสีสืบต่อไปพระโยคาพจรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะจำเริญวิญญาณยตนะกรรมฐานนั้นเพิ่งเจริญปฐมารูปฌานให้มีวสีห้าประการชำนิชำนาญเป็นอันดีแล้วเพิ่งพิจารณาให้เห็นโทษแห่งปฐมารูปฌานว่าปฐมารูปฌานนี้มีข้าศึกคือรูปาปจรฌานอยู่ใกล้จะได้ละเอียดเหมือนวิญญาณจะวิญญาณจายตนะฌานบ่มีได้เมื่อพิจารณาเห็นโทษแห่งปฐมารูปฌานดังนี้ยังความรักความยินดีในปฐมารูปฌานนั้นให้สิ้นไปแล้วเพิ่งกระทำมนัสิการกำหนดให้เห็นคุณแห่งวิญญาณัญจายตนะฌานว่าวิญญาณัญจายตนะฌานนั้นละเอียดปราณีตบรรจงกระทำจิตให้รักให้ใคร่ในวิญญาณัญจายตนะฌานแล้วจึงละเสียซึ่งอากาศนิมิตที่เป็นอารมณ์แห่งปฐมารูปฌานอย่าได้เอาใจใส่ในอากาศนิมิตเพิ่งกำหนดจิตยึดหน่วงเอาแต่ปฐมารูปวิญญาณที่อาศัยในอากาศนิมิตนั่นเป็นอารมณ์มณะสิการกำหนดเอาปฐมารูปวิญญาณเป็นอารมณ์แล้วจึงกระทำบริกรรมภาวนาว่าอนันตังวิญญาณังอนันตังวิญญาณังวิญญาณไม่มีที่สุดจงเนืองๆยกวิตกขึ้นในปฐมารูปวิญญาณกระทำปฐมารูปวิญญาณนั้นเป็นที่วิตกโดยวิเศษเมื่อตั้งวิตกเฉพาะอยู่ในปฐมารูปวิญญาณพิจารณาปฐมารูปวิญญาณนั้นเนืองๆอย่าได้เพิกเฉยอย่าได้มีขวนขวายอันน้อยเพิ่งอุตสาหะบริกรรมภาวนาว่าอนันตังวิญญาณังอนันตังวิญญาณังร้อยคาบพันคาบหมื่นคาบแสนคาบตราเท่าวิญญาณวิญญาณัญจายตนะจบแต่เพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ชวนกุลาเคตโถวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดผู่ทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬในรายการธรรมกุบาจันทร์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนน้ำหนักจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: นี่ไปเลี้ยงปลาวันนี้นะฟังชายปั๊มฟังก่อนอื่นไปเลี้ยงปลาวันนี้ที่อยู่เก้าในขนมปังแถว 18,780 บาทแล้วได้ยินไหมล่ะที่จะเอาเงินให้มือช้า 10,000 ฟังสินี่เพียงตัวนี้ก็ 18,780 บาทแล้วนี่อาหารถุง 5,875 บาทอาหารปลาที่สำเร็จรูปเลยมั้งนะ210กระสอบนู่นแล้วก็อะไรอีกรวมเลยที่เอารวมยอดเลยฟังแล้วชายปั๊มนะชายปั๊มมาหรือยังเนี่ยนี่รวมยอดเธอไปเลี้ยงปลาวันนี้จากเงินชายปั๊มให้ไป 10,000 บาทแล้วผลเป็นอย่างนี้รวมการเลี้ยงปลาในวันนี้ 62,855 บาท
3: สาธุ
2: เหรอเป็นไงไม่ใช่ชายปั๊มโดดลงมานู่นเหรอนั่นเจ้ว่าเดี๋ยวเงินไปเลี้ยงปลาจะเอาใจดีเอาสักหมื่นหนึ่งเหรอตัววางเงินเนี่ย

จากนั้นก็พวกอยู่ตรงนอกตรงกลางน้ำแล้วเสร็จแล้วหายห่วงเราไปเที่ยวดูให้หมดยังปกป้องอะไรเอาไว้อีกเอาไว้อีกเพราะเขาขายอยู่นั่นก็มีของเราหมดแล้วเราก็เอาที่นั่นแต่พอดีไปที่ไหนก็ประเมินหมดเลยเอาละพอนั่นกลับมาด้วยความพอใจอาก็อิ่มท้องเราก็พอใจ ไม่ได้ไปหลายปีแล้วนะไปวัดหงส์เลยรู้ไปปีไหนไม่รู้นะ ไป ปีนั้นก็เหมือนกันไปคราวที่แล้วเอาให้ปราเมินหมดเลยถึงอยู่แต่มินิก็เล่นน้ำเฉยไม่สนใจอาหารนอกจากนั้นก็เล่นน้ำกลางลำน้ำเจ้าพระยาตามเหล่านี้เล่นน้ำไปหมดไม่สนใจอาหารเกลื่อนตัวอาหารก็เหลือรูปนี่ลอยเต็มไปหมดเลยข้าวก่อนก็เหมือนกันเรียกว่าพอใจกลับมาคราวนี้ปลาบัวหนูจะมากกว่าเจ้าพ่อนี่กว่าท้าวกี่แล้วมองไปที่ไหนไม่แหตาคือน้ำเนี่ยมองไม่เห็นนะเห็นแต่ปากปลามันคอยจะกินมองไปดำปึ๊กปากปลามันโผล่ขึ้นมาจากน้ำจากน้ำวันนี้เอาที่ดูนี่แหละ ที่ว่าพอนะคือ60,000 กว่าบาทนั่น จึงได้พอกับปลาทั้งหลายแล้วโอ้มีแต่ปลาใหญ่ๆเยอะนะธรรมดามันก็คงอดอยากนะใครจะไปให้มากมากอย่างนั้นไม่มีใครได้ไปก็โยนไปนิดหน่อยตัวไหนเร็วก็กินอันนั้นนอกนั้นก็หิวหอยตลอดประจำวันประจำวันไปคือจะไปหากินที่ไหนก็ไปไม่ได้ก็ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ตามน้ำเห็นประจำนั่นแหละไม่มีความอิ่มพอเลย ด้วยความหิวหอยประทังชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งเวลาได้อาหารมากๆเนี่ยเขาจึงเอาเต็มเหนียวเลยมองดู ดูน้ำจนมองจนไม่เห็นน้ำเห็นแต่ปากปลาโผล่จนเต็มจนดำปื้ดไปเลยนะมีแต่ปลาแล้วก็ให้เที่ยวไปดูทางไหนก็พอๆกันเราไปดูทางสุดท้ายนั้นดูข้างนอกดูข้างในแล้วก็เข้ามาในจุดที่เราอยู่ตรงกลางมันก็รู้แล้วว่าพอไปอีกทั้งนั้นพอว่าพอแล้วก็อาระที่นี่เลิกแล้วเลิกมา ทางทางไหนที่ว่าวัดอาจารย์เกียก็เขาก็มานิมนต์เหมือนกันให้ไปเลี้ยงปลาทางโน้นทางโน้นปลามากอยู่เราตัดสินใจแล้วจะไปวัดโหงเราก็โกงแง่กันไม่ฟังเสียงเลยมา งั้นก็อยู่ในวัดนั่งพาท่องวัดเดี๋ยวงั้นจะคอยเลี้ยงปลาไม่ได้บ้างเหรอฮะถึงวัดกรรมฐานนะคือว่าแล้วอย่างอื่นแล้วก็ไม่ว่าวัดกรรมฐานควรจะเลี้ยงอยู่นั่งบ้างพอประทังชีวิตไปบ้างแต่ทั้งวัดวัดนี้ไม่พอแหละคนต้องไปช่วยเหรอเพราะงั้นเราไปต้องเอาไปให้เต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวหนังสือที่อ่านกันที่นี่ใครก็ฟังทั่วหน้ากันแล้วให้นำไปพินิจพิจารณาเองอย่าให้หลวงตาต้องชี้แจงเฉพาะเพียงจดหมายฉบับเดียวนี่เลยชี้แจงไปโดยลำดับลำดับมันก็กว้างขวางเองกว้างขวางยิ่งกว่าจดหมายฉบับนี้สรุปความลงแล้วก็คือผลของการปฏิบัติคำว่าปีตินั่นก็มีอยู่ที่อย่างลืมแล้วนะเรียนผ่านมานานแล้วปีติเป็นขั้นขั้นลงไปปีติจากนั้นก็เป็นอุเบกขาเนี่ยอย่างนั้นนะคนมามากเต็มไปหมดเลยนู้นมองนู้นมองนู้นที่กำแพงเต็มหมดเลยหลังนู้นก็แน่นหมดมันจะไปหมดแล้วแหละทุกวัน7 วันนี้นะเป็นวันได้7 วันวันแรงเลยนะคราวนี้

0: ปวดมดกระดูกเป็นไข้นี่กระดูกเหมือนกระดูกจะแตกยา 2-3 วันแรงนี่ว่าฉันจะหายไม่ได้เลยแต่มันก็ครบกำหนดแล้วมันก็หายมันเองโรคหวัดถ้าไม่มีโรคแทรกนะมันก็หมดอายุของมันเองฉันน้ำมากวันนี้มันร้อนฉันนี่ พอดีแค่นี้พอดีพอดีได้ยินทั่วถึงกันขนาดนี้นะพอดีแล้ว ธรรมะพระพุทธเจ้าท่านว่าธรรมเหนือโลกท่านจึงให้ชื่อว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกทั้งที่ท่านเทศสอนเทวบุตรเทวดาอินทร์มากมายิ่งกว่ามนุษย์เหล่านี้หลายเท่าทีเดียวนั่นแหละที่นี้โลกก็ไม่ยอมเชื่อมันเหนือโลกโลกตามเชื่อไม่ได้นี่แหละพระพุทธเจ้าและพระสาวกผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เกี่ยวข้องกันกับพวกนี้จำนวนมากตลอดมา นี่ที่เรียกว่าธรรมสอนเทพมากยิ่งกว่าสอนมนุษย์เราอีกพวกเทพฟังอย่างเงียบเงียบเคารพอย่างเงียบเงียบเวลาเทศจบลงดังพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาท จบลงปรากฏว่าเทวุตรเทวดา อินพรหมทั้งหลายสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนบางทีนะนี่เป็นธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเทศผู้ที่ควรแก่ธรรมขั้นเหล่านี้ที่จะได้เป็นสมบัติมหาสมบัติของตนมีมาดั้งเดิมแต่มนุษย์เราเชื่อถือไม่ได้แม้แต่สอนมนุษย์เองก็ยังไม่ยอมเชื่อถือมันต่างกันอย่างนี้ธรรมพระพุทธเจ้าจึงเป็นไปตามวิสัยของผู้ที่จะรับได้เพียงใดพระองค์ก็ประทานลงเพียงนั้นจึงสอนไว้เป็นวาระเรียกว่าพุทธกิจ5คืองานของพระพุทธเจ้า5ประการแปลออกแล้วนี่ลำดับของการสอนโลกนะเห็นบ่าย3โมง4โมงประธานพระว่าแก่ถ้วยข้าประชาชนเศรษฐีกุฎุมพีนับแต่มหากษัตริย์ลงมาพอจบลงเรียบร้อยแล้วตอนค่ำกลางคืนไปแล้วประธานพระโอวาทแก่บรรดาพระสงฆ์นับแต่พระสงฆ์สาวกลงมาโดยลำดับ ถึงกัลยาณปุถุชนนี่เป็นวาระสองวาระสามคือนับท่านประมาณเอาว่าตอนเที่ยงคืนประธานพระโอวาท และแก้ปัญหาแก่ถวยเทพทั้งหลายที่มาเฝ้าและทำมาเทศฟังธรรมมาเทศจนาของพระพุทธเจ้าทั้งการแก้ปัญหาถามปัญหาในระยะ6ทุ่มนั้นนี่เป็นวาระที่3ที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกให้พากันฟังเอาเราที่กล่าวถึงมาได้3วาระนี้มีหรือไม่มีเช่นมนุษย์เรามีหรือไม่มีพระสงฆ์ที่ประธานพระโอวาทมีหรือไม่มีนี่วาระที่3ที่นี่ไม่เกี่ยวกับมนุษย์เลยสอนพวกถวยเทพทั้งหลายตั้งแต่เท้ามหาพรหมลงมาตลอดมีในย่าน6ทุ่มเที่ยงคืนพอหลังจากนั้นแล้วก็ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกนั่นแหละเล็งยานดูสัตวโลกผู้ใดที่มีอุปนิสัยปัจจัยมาเกี่ยวข้องกับตาข่ายคือพระญาณอย่างทราบข ของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงทราบไว้ตามแย่ดับเบาของอุปนิสัยนั้นๆแห่งสัตว์ทั้งหลายนี่เราสรุปแล้วเราไม่พูดไปมากมายนี่แหละทรงเรียนญาณดูสัตวโลกทั่วแดนโลกธาตุใครจะมีอุปนิสัยปัจจัยเกี่ยวแก่มากแต่ผลหรืออัตธรรมขั้นใดพระองค์ก็ทรงเรียนญาณทราบไปหมดมีที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นลำดับอันนี้เรียกว่าข้อที่4นี่พระพุทธเจ้าประทานเองเป็นพุทธกิจคืองานของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะทรงทำงานเหล่านี้ได้โดยสมบูรณ์ที่5พอสว่างเป็นการเวลาที่ควรบิณฑบาตแล้วพระองค์ก็เสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ทั้งหลายในเวลาออกบิณฑบาตใครได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ทำบุญให้ทานกับพระพุทธเจ้าแต่ละเช้าละเช้านั้นเป็นมหามงคลแก่ตัวเองอย่างมากทีเดียวนี่คืองานของพระพุทธเจ้าสอนตามลำดับลำดาเนี่ยพวกสัตว์ทั้งหลายก็จะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างจนบางส่วนจำนวนมากไม่เชื่อนี่แหละความจริงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประทานพระโอวาทและภารกิจ5ประการนี้พระองค์ทรงบำเพ็ญและดำเนินมาโดยลำดับลำดาแต่สัตว์โลกแต่พอเหมาะพอควรแก่วิสัยของตนในขั้นใดพุ่มใดก็รับไปได้แค่นั้นแค่นั้นที่สุดวิสัยแล้วก็รับไม่ได้ในจิต4ประการนี้นั่นนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงสอนโลกสอนตามหลักความจริงไม่ลบไม่ล้างไม่ลูบไม่คลำมาสอนโลกสอนตามหลักความจริงแต่โลกนั้นยังเรียกว่ามันหนาผู้เชื่อฟังได้ตามกำลังของตนเป็นลำดับลำดาก็ได้รับผลประโยชน์ตามกำลังแห่งความเชื่อและความอุตสาห์พยายามปฏิบัติตามท่านนับตั้งแต่พื้นจนกระทั่งถึงผู้ที่สำเร็จมรรคผลนิพพานมีจำนวนมากมายล้วนแล้วตั้งแต่พระโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นนี่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณสอนได้หมดจนกระทั่งถึงเทวุเทวดาอินพรหมหมดไม่มีอะไรอัดอั้นตันพระไทยในการสั่งสอนสัตว์โลก สัตว์โลกนั่นก็เป็นไปตามวิสัยวาสนาของตนที่จะรับไฟปฏิบัติเรื่อยมาจนกระทั่งวันนี้แม้พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วมนุษย์ก็มีอยู่ดังที่เห็นเราเห็นกันนี่แหละพระสงฆ์ในแดนพุทธศาสนาก็มีอยู่ดังที่เห็นนี้เทวุตรเทวดาอินพรหมทั้งหลายก็มีอยู่ปกติตามเดิมเป็นแต่เพียงไม่มีผู้เรียนญาณดูอุปนิสัยของสัตว์อุปนิสัยของสัตว์ก็มีอยู่ตามเดิมติดต่อสืบเนื่องกันมาเป็นลำดับลำดานี่มีมาดั้งเดิมนี่คือพื้นเพแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้านำมาสอนโลกเป็นขั้นเป็นภูมิตามหลักความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วนำมาสอนพวกเราทั้งหลายที่ไม่รู้ไม่เห็นก็ขอให้เชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าและอุตส่าห์บึกบึนตัวเองไปผลจะค่อยปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดาอย่าถือเอาแต่เรื่องกิเลสออกหน้าออกตาเหยียบย่ำทำลายตนและศาสนาธรรมไปซึ่งเป็นการทำลายตนโดยถ่ายเดียวเท่านั้นมีเป็นของไม่ควร ให้พากันพินิจพิจารณา คนเราที่เกิดมาแต่ละคนใครตกแต่งเอาไม่ได้นะ อย่างพวกเราทั้งหลายที่มานั่งกันจำนวนมากนี้มีใครตกแต่งเอาภพชาติของตนให้เกิดมาได้ตามความปรารถนาไม่มีก็เป็นเรื่องของกรรมตกแต่งมาเกิดมาแล้วเป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดีเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ก็เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมของตนของสัตว์นี่เราทราบแล้วว่าเวลานี้เราเป็นมนุษย์ไม่เป็นอื่นแล้วเป็นภาชนะเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วกับพุทธศาสนาที่เป็นธรรมอันเลิศของพระพุทธเจ้าควรที่จะน้อมรับนำมาปฏิบัติตนเองแก้ไขดัดแปลงตนเองไปฝืนกับกิเลสไปในขณะเดียวกันถ้าไม่ฝืนจะไม่มีทางได้รับประโยชน์แม้นิดเดียวเพราะกิเลสจะไม่เปิดช่องเปิดทางให้สัตว์โลกทั้งหลายสร้างคุณงามความดีเพราะการสร้างคุณงามความดีมันถือว่าจะเล็ดลอดออกจากอำนาจของมันในวัฏจักรที่มันครอบครองเป็นมหาอำนาจอยู่ตลอดมาเป็นกับเป็นกันถ้าใครสร้างคุณงามความดีได้มากน้อยผู้นั้นเตรียมที่จะเลี้ยงตอดออกจากวัฏจักรวัฏวนวัฏตายกองกันจะออกไปผู้นี้อุศัยแก่กล้าเท่าไหร่ก็ยิ่งเล็ดลอดออกไปเรื่อยเรื่อยนี่ละกิเลสจึง บังคับบัญชาขีดขวางในหัวใจของจัตโลกที่จะมาสร้างความดีเสมอมา เรื่องกิเลส จะปล่อย ให้ เราไปบำเพ็ญประโยชน์คุณงามความดีทั้งหลาย นี่ไม่มีมาตั้งแต่การไหนๆเพราะฉะนั้นเราจึงรอหาโอกาสอย่าไปรอหาโอกาสว่าจะว่างเมื่อไหร่ว่างเมื่อไหร่คำว่าว่างไม่มีสำหรับผู้จะสร้างความดีต้องถูกปิดตันของกิเลสไว้เสมอนอกจากเราจะแหวกว่าดิฝ่าฝืนกิเลสนั้นออกไปสร้างความดีเราก็แหวกว่าไปได้ตามกำลังของเราตลอดมาเมื่อแหวกว่าไปเรื่อยๆก็ค่อยเบาบางค่อยสะดวกสบายไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าฝืนไม่ฝืนไม่ได้เรื่องกิเลสหนาแน่นมากทีเดียวไม่มีใครจะเล็ดลอดมันออกไปได้อย่างง่ายได้ที่ดูรังพระโคติกัดที่กล่าวมานี้เป็นคติตัวอย่างได้เป็นอย่างดีฌานท่านเสื่อมถึง5ครั้งเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมฌานเสื่อมไปทีไรได้รับความทุกข์ความทรมานแสนสาหัส พอเจริญขึ้นมาแล้วพอจะได้หายใจเอาชาติเสื่อมอีกแล้วเสื่อมอีกแล้วถึง5หนหลังจากนั้นแล้วชาติเสื่อมอีกเพราะหนที่6นี้ตัดสินใจเลยเราจะอยู่ไปทำไม ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยสุดท้ายเลยเอาความตายมาเทียบเข้าเป็นน้ำหนักมากกว่าความเป็นอยู่เสียว่าตายเสียดีกว่าแล้วมีดมาเชือดคอเจ้าของในขณะนั้นเลือดทะลักออกมา ท่านมีเวสัยแก่กล้าจะเข้าภูมิอรหันต์อยู่เร็วๆนี่แล้วเรียกว่ามีเวสัยแห่งอรหัตตบุคคลเต็มหัวใจแต่ก็ถูกมารมันกล่อมอยู่อย่างนั้นพอเลือดกระจายไปท่านพิจารณาเลือดของท่านนั้นน่ะที่ตกออกไปแล้วบรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต์ในเวลานั้นนั่นพอบรรลุทุธรรมแล้วก็นิพพานไปเลยนี่ พยายามมารมาตามคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาดวงวิญญาณเพียงดวงเดียวนี่แหละของพระโคติกัดว่าไปอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดในจิตวิญญาณของโลกในไตรภพนี้มันกว้านออกมาอยู่ใต้อำนาจของมันหมดแต่จิตวิญญาณของพระโคติกัดนี่พอตายไปแล้วหายไปไหน มาคุยเขี่ยขุดค้นจนกระทั่งมืดฟ้ามัวดินนี่ตามตำราท่านแสดงไว้อย่างชัดเจนล้วนแล้วตั้งแต่มันแสดงฤทธิ์เดชคุยเขี่ยขุดค้นหาจิตวิญญาณของพระโคติกัดเพียงดวงเดียวจิตวิญญาณที่อยู่ในวัฏจักรนี้มากขนาดไหนมันไม่สนใจเพราะอยู่ใต้อำนาจของมันอยู่แล้วแต่จิตวิญญาณของพระโคติกัดนี่เป็นจิตวิญญาณที่บรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต์แล้วนิพพานไปเลยสุดวิสัยของพญามารที่จะตามขุดค้นให้พบให้เห็นได้จึงคุยเขี่ยขุดค้นแสดงฤทธิ์จะมืดฟ้ามัวดินเรียกว่าอากาศที่ไหนเนี่ยมืดดำไปหมดฤทธิ์ของพญามาร คุยเขี่ยขุดค้นของจิตของพระโคติกัดเพียงดวงเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้ายังทรงมาตวาดเอาเลย ว่าพญามาร เธอจะมาคุยเขี่ยขุดค้นหาจิตวิญญาณลูกเราตถาคตให้เธอค้นไปจนถึงวันตายเธอก็ไม่มีทางที่จะพบได้แล้วเพราะพระโคติกัดพ้นวิสัยของเธอที่จะขุดค้นหาได้แล้วพระโคติกัดเป็นพระอรหันต์ผ่านพ้นสมมุติที่อยู่ในครอบครอง อย่างอำนาจของเธอไปหมดแล้วเธออย่าค้นหาให้เสียเวลาตายเปล่าๆนี่ล่ะพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณเพียงดวงเดียวเรื่องวัฏวนกิเลสนี้มันรักมันสงวนมากมันไม่ยอมให้ผ่านมือมันไปได้แต่ เพราะฉะนั้นเราจะไปสร้างคุณงามความดีที่ไหนที่ไหนนี่เหงื่อก็จะเล็ดลอดออกจากเนื้อมือของอำนาจของกิเลสนี่แหละพยายามนักหน้าใหญ่ของกิเลสนั่นเอง มันจึงไม่ยอมเราจะทำอะไรต้องได้ฝ่าฝืนทุกแง่ทุกมุมกับกิเลสที่จะทำไปตามความสะดวกสบายนี่มีน้อยนอกจากผู้ที่มีอุปนิสัยวาสนามาพร้อมแล้วกับผู้ที่บำเพ็ญไปอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยการสู้รบกับกิเลสที่มันไม่ให้ทำแต่ฝืนทำมาตลอดก็กลายเป็นทางราบรื่น ในการสร้างคุณงามความดีไปเป็นลำดับได้จนกระทั่งราบรื่นไปได้เลยนี่แหละอำนาจแห่งการบำเพ็ญความดีในเบื้องต้นจึงเป็นความลำบากมากเพราะหนาแน่นไปด้วยโจรด้วยมารคือกิเลสที่มันอยู่ในหัวใจเจ้าของนั่นแหละเจตนาดีเป็นฝ่ายเป็นบุญกุศลเกิดมานี่มันจึงตะครุบเอาไว้ไม่ให้พ้นเงื้อมือมันไปได้ด้วยเหตุนี้ผู้จะทำความดีทั้งหลายจึงทำได้ยากเพราะกิเลสไม่ทำกิเลสเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในหัวใจของสัตว์ทำเลยไม่มีคุณค่าจึงสร้างความดีได้ยากได้ยากแต่เมื่อฝืนกันไปฝืนกันมาไม่หยุดไม่ถอยก็ค่อยคล่องตัวไปจนกระทั่งไม่ได้ทำบุญให้ทานไม่ได้สร้างความดีในวันหนึ่งอยู่ไม่ได้นั่นที่นี่ทางเริ่มราบรื่นไปแล้วมันจิตใจมันว้าเหวมันเป็นอยู่ในใจนั้นแหละเป็นอยู่กับหัวใจของผู้ที่มีความราบรื่นในการสร้างความดีแล้วไม่ต้องถามใครไม่ได้สร้างความดีวันหนึ่งมันรู้สึกว้าเหวไม่สบายใจใจเหี่ยวใจห่อไปนะท่านได้สร้างความดีแล้วรู้สึกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสภายในจิตใจนี่คือผู้ที่เคยบำเพ็ญจนเป็นทางราบรื่นมาแล้วในการสร้างความดีจากนั้นก็ก้าวไปเรื่อยก็เลือบราบรื่นไปเรื่อยราบรื่นไปเรื่อยอย่างนี้แหละทีนี้ย้อนเข้ามาหาวงปฏิบัติในการฝึกฝนจิตใจในเบื้องต้นก็แบบเดียวกันกับเราฝึกฝนอบรมตนเพื่อเข้าศีลเข้าทานในเบื้องต้นนั่นแหละอย่าไปวัดไปว่าฟังธรรมจำศีลมันขัดมันคล้องไปหมดถ้าไปโรงลิเกละครระบำลำโป้นี่ไปได้ยกครอบครัวไปเลยมีหมูหมาเป็ดไก่จูงกันไปอึ้งขนึงไปได้ทั้งนั้นนี่ไม่ดีจะยกไปหมดครัวเรือนเอาเสาเรือนไปด้วยก็ได้ด้วยความพอใจนี่แหละถ้า ให้ไปทางวัดทางวามันไม่อยากไปมันฝืนของมันนี่จิตใจของคนเป็นอย่างนั้นนี่เวลาเราได้ออกบำเพ็ญแล้วคือผู้ปฏิบัติเราย่นเข้ามาตั้งแต่ต้นถึงความพ้นทุกข์เวลาออกปฏิบัติทีแรกจิตใจนี้ยุ่งไปหมดเลยไม่ว่าห่วงหน้าห่วงหลังไม่ทราบห่วงลมห่วงแรงอะไรมาเต็มไปในหัวใจนี้หมดโลกธาตุประหนึ่งว่าจะแบกไปได้หมดทั้งโลกธาตุนี่แหละด้วยความหึงหวงด้วยความห่วงใยไม่อยากปล่อยอยากวางเสียดายอ้อยอิงกับโลกธาตุนี้อยู่ตลอดนี่คือเรื่องของวัฏวนมันเหนียวแน่นอย่างนี้ภายในจิตใจการบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อความพ้นทุกข์จึงถูกบีบบี้สีไฟก้าวไม่ออกเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาจิตใจนี้ถูกกิเลสจูงไปเที่ยวรอบโลกธาตุไม่ได้เข้ามาหาธรรมองค์แห่งการภาวนาตามความตั้งใจไว้เบื้องต้นเลยนี่ละจิตในเบื้องต้นนี้พยายามฝึกพยายามฝืนอยู่นั่นไม่หยุดไม่ถอยทีนี้ก็ค่อยคลี่คลายออกไปเรื่อยๆจิตที่ดีที่ดิ้นไปตามกิเลสตัณหาไม่มีวันมีคืนก็ค่อยสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาความการสงบตัวของจิตแต่ละครั้งละครั้งเห็นคุณค่าในหัวใจตัวเองพร้อมกับเห็นกิเลสความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่ใจยังไม่สงบในขณะนั้นทันทีทันใด จากนั้นจิตใจก็มีความดูดดื่มในผลงานของตนคือความสงบเป็นต้นแล้วความเพียรก็หนักเข้าไปหนักเข้าไปจนจิตใจมีความแน่นหนามั่นคงด้วยอัตด้วยธรรมคือสมถะธรรมสมาธิธรรมแน่นภายในจิตใจใจเป็นใจที่ราบลื่นเป็นลำดับลำราไปไม่หะไม่ห่วงนั้นห่วงนี้เหมือนแต่ก่อนนี่มันปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาเพราะรสแห่งธรรมนี่ชนะซึ่งรสทั้งปวงที่เราเคยผ่านมาในโลกนี้ใครก็เคยผ่านรสของโลกของสงสารที่เข้ามาสู่รสของธรรมมีเลิศเลอกว่านั้นปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามา ทางโลกทางสงสารค่อยจืดจืดเข้ามาภายในใจจิตใจดูดดื่มทางอัตทางธรรมหนักเข้าหนักเข้า จิตก็เบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปก้าวทางด้านปัญญาพินิจพิจารณายิ่งเบิกกว้างละเอียดละออแหลมคมมากยิ่งกว่าขั้นสมาธิจนกระทั่งพิจารณาอะไรนี่หมายถึงจิตที่เราฝึกแล้วค่อยคล่องตัวคล่องตัวพอตั้งตัวได้อยู่ในขั้นสมาธิสงบเย็นใจจากนั้นก้าวจากสมาธิออกเดินทางด้านปัญญานี่จะทำตัวให้หลุดพ้นโดยสิ้นเชิงหรือโดยทายเดียว นี่จิตก็หมุนเรื่อยจิตดวงนี้แหละดวงที่เคยตะเกียบตะกายล้มลุกคลุกคลานอยู่นี่แล้วค่อยคล่องตัวคล่องตัวเมื่อผลทำได้ปรากฏขึ้นที่ใจสิ่งภายนอกจืดไปจืดไปจืดไปมีตะหมุนตี้เข้าสู่ทำเพื่อความพ้นทุกข์พ้นทุกข์โดยทายเดียว การพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีดมืดมีดปิดตาสว่างกระจ่างแจ้งเบิกทางให้ออกด้วยความราบลื่นดีงามประหนึ่งว่าพระนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมอยู่ชั่วเอื้อมนี่คือความพ้นทุกข์บูดบิดบูดบิดเพลินในความภาคความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์ลืมหลับลืมนอน ทุกสิ่งตัวอย่างลืมไปหมดเวลาจิตใจได้ดูดดื่มทางด้านธรรมะ ลืมไปหมดนี่ละฟังที่ทำตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานถึงขั้นราบลื่นถึงขั้นที่ว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมนี่เรียกว่าความเพียรกล้า มีแต่จะทำให้หลุดพ้นโดยทายเดียวจึงเป็นเหมือนว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมบึกบืนบึกบืนบูดบิดบูดบิดลืมหลับลืมนอน ลืมฉันทุกอย่างทุกอย่างนี่เมื่อพิจารณาไม่ถอยก้าวไม่ถอยแล้วนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมกรรมได้เต็มเมื้อมมือเข้ามาสู่หัวใจเต็มใจกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาไม่ต้องเอื้อมหานิพพานที่ไหนก็จางแจ้งขึ้นมาที่ใจเพราะการอบรมตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานขึ้นมาจนกระทั่งถึงเห็นภัยเป็นลำดับลำดาจิตใจหมุนติ้วเป็นธรรมจักรฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติไม่ต้องบังคับบัญชาให้ฆ่ากิเลสตัวเป็นอุปสรรคมาแต่ก่อน กลายเป็นฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติฆ่าเองฆ่าเองอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนไม่มีอิริยาบถใดที่จะว่างจากการฆ่ากิเลสเว้นแต่หลับเท่านั้นนี่เวลาคล่องตัวจิตเวลาเห็นคุณค่าแห่งความพ้นทุกข์ที่เลิศเลยหนักเท่าเท่าไรทำพังผ้าความเพียรนี่หมุนติ้วติ้วติ้วถึงขั้นผ่าโผนต้องล้างเอาไว้ให้ได้หลับได้นอนเข้าสู่สมาธิ พอพักเอากำลังบ้างไม่เช่นนั้นมันเพลินในการแก้กิเลสไม่มีวันมีคืนนี่ละการประกอบความภาคเพียรเพื่อความพ้นทุกข์เมื่อจิตได้รับการอบรมบำรุงรักษาอยู่เสมอมีความแก้วกล้าสามารถถึงขนาดที่ว่าไม่มีวันมีคืนสุดท้ายพ้นไปได้โดยสิ้นเชิงนี่คือการฝึกฝนอบรมตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งขั้นคล่องตัวถึงนิพพานทั้งเป็นสดๆร้อนๆทรงอยู่ในหัวใจ ดังพระอรหันต์ท่านทั้งหลายท่านทรงนิพพานเป็นทั้งเป็นอยู่ภายในหัวใจ เรียกว่าสัพพาปิเสสนิพพาน ได้นิพพานคือจิตที่บริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วแต่ยังครองขันธ์อยู่คือธาตุขันธ์ของเรานี่เนี่ยและอนุปาทิเสสนิพพาน สิ้นกิเลสแล้วด้วยธาตุขันธ์ระงับดับไปแล้วเรียกว่าตายด้วยนี่เป็นนิพพานล้วนๆไปเลยหมดสมมุติโดยสิ้นเชิงไม่มีการรับผิดชอบในขันธ์ส่วนใดทั้งสิ้นนี่ท่านว่าอนุปาทิเสสนิพพานเป็นวิมุตติล้วนๆเลยนี่การบำเพ็ญความดีผลเห็นประจักษ์มาโดยลำดับลำดาอย่างนี้และการทำชั่วก็เหมือนกันถ้าปล่อยให้ทำชั่วไปไม่ฝึกไม่ยับยั้งตนเองไม่เตือนตนเองไม่หักห้ามตนเองแล้วการทำความชั่วยิ่งมีความเคยชินหนักเข้าไปหนักเข้าไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้ทำชั่วอยู่ไม่ได้นะต้องได้ทำไม่มากก็น้อยถึงตามนิสัยของคนชั่วที่มันฝังใจแล้วชอบทำตั้งแต่ความชั่วแล้วก็หนักเข้าหนักเข้าก็เอาเจ้าของให้จมได้เลยทีเดียวความชั่วเมื่อหนักมากแล้วทำให้จมความดีเมื่อทำให้เต็มที่แล้วและดีถึงนิพพานเลยให้ท่านทั้งหลายจำมาไว้นะเรื่องอัดเรื่องทำสดๆร้อนๆที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี่ไม่มีคำว่าคือว่าล้าสมัยตามที่กิเลสมันตามหลอกลวงสัตว์โลกตาบอดเราใครถ้าจะบำเพ็ญคุณงามความดีมันมักจะถูกกิเลสมากระซิบกระซาบในเรื่องความดีงามทั้งหลายที่จะพึงได้รับกิเลสมาปิดออกไปหมดถ้าว่าจะทำบุญทำไปหาอะไรเอาไว้กินดีกว่าเอาไว้กินดีกว่าเอาไปให้พระก็กินหมดเราไม่เห็นได้เรื่องอะไรนี่เห็นไหมตัวอย่างของกิเลสมันออกมาเอาไปให้ที่ไหนที่ไหนก็มีจะให้ไปไม่เห็นได้กลับมาเนี่ยเรากินแล้วเห็นต่อหน้าต่อตาสร้างบ้านสร้างเรือนเราสร้างเองเราอยู่สบายจนกระทั่งวันตายเนี่ยไม่ก็เห็นตัวร้อนๆอยู่ต่อหน้าต่อตาสำหรับคนตาสั้นตาบอดแต่ผู้ที่ตาดีไม่ได้เป็นอย่างนั้นภพนี้มีภพหน้ามีเมืองมนุษย์มีเมืองเปรตเมืองผีเมืองอินเมืองพรหมเทวุเทวดามีนั่นที่อยู่ที่อาศัยต่างกันเป็นลำดับลำดาที่อยู่ที่อาศัยของคนมีบุญก็ตั้งแต่พื้นมนุษย์เรานี่ขึ้นไปเป็นลำดับจนสวรรค์หกชั้นเป็นที่อยู่ของคนดีเป็นลำดับลำดาและพรหม16ชั้นนี่ก็เป็นที่อยู่ของผู้สร้างคุณงามความดีแล้วก็นิพพานเป็นเลยนี่เป็นที่อยู่ไม่จนตรอกจนมุมสำหรับคนที่สร้างความดีแล้วว่าไม่ได้บรรจุเหมือนเขาเรียนที่ไหนอะไรๆมาเป็นด็อกเตอร์ด็อกแต่ก็ตามเรียนมาแล้วงานไม่ว่าง ทำงานไม่ได้ไม่ได้ทำงานเรียกว่าเป็นคนว่างงานอย่างนี้ไม่มีสร้างลงไปเท่าไหร่เอาที่บรรจุควรที่จะเข้าบรรจุในชั้นไหนเช่นดาวดึงตั้งแต่จาตุมขึ้นไปจนกระทั่งถึงปรินิมิตวสาวรีในสวรรค์หกชั้นเอาบรรจุได้นั่นเต็มเลยเต็มอยู่ในนั้นไม่มีว่างหรือว่าเราว่างงาน เราสร้างความดีแล้วไม่มีอะไรเป็นที่เสวยที่อยู่ของคนดีก็ไม่มีอย่างนี้ไม่มีจนกระทั่งพรหมโลกว่างสำหรับคนดีอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงนิพพานนี่ล่ะการสร้างความดีก็ไม่จนตรอกตรงมุมที่นี่การสร้างความชั่วก็ไปอีกแบบเดียวกันความชั่วก็มีแต่จะไหลลงทางชั่วตลอดเวลาในภพนี้ก็ชั่วพอแล้วเป็นมนุษย์นี่ก็มีแต่ร่างกายหัวใจมีแต่บาปแต่กรรมเต็มโหหนักอึ้งพอตายลงไปแล้วยมพบาลลากทีเดียวถึงนรกปังเลยทีเดียวนั่นเราละอวดว่าเรานรกไม่มีเวลาตายแล้วไม่เห็นมีอำนาจนั่นลงผึ่งเพราะกรรมเหนือเราอีกเราเพียงคาดเอาเฉยๆว่าบาปบุญไม่มีบ้างสวรรค์นิพพานไม่มีบ้างทั้งที่พูดด้วยความตาบอดนั้นด้วยกิเลสแต่ทำไปตามกิเลสมันจะพาให้บอดลงไปลงนรกสวรรค์นิพพานมีเขาไปกันทั่วโลกไม่ยอมไปโดดลงไปนรกให้ไฟเผาในโลกเป็นคนฉลาดเหลือคนประเภทนั้นคนประเภทที่พูดอวดตัวเย่อหยิ่งจองหองเวลาเขาสร้างความดีไม่อยากสร้างยังพูดลบล้างศาสนาพูดลบล้างพระพุทธเจ้าไปด้วยว่าไม่เกิดบุญเกิดกุศลพระพุทธเจ้าสอนไว้บาปบุญนรกสวรรค์มีไม่ยอมเชื่อมาเชื่อตัวเองเวลาจมในนรกไปยังไงใครช่วยได้ล่ะทีไม่มีใครช่วยได้เพราะฉะนั้นจงให้พินิจพิจารณาตามทางของศาสดาที่สอนไว้แล้วโดยถูกต้องอย่าปล่อยอย่าวางใครมีกำลังวังชาสามารถแค่ไหนให้พากันทำนะโลกนี้มันมีแต่เกิดกับตายอย่าไปดีไปดิ้นเป็นบ้าเห่อกับเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ตั้งเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นบ้าไปลมแรงลมแรงแรงลมปากเขาตั้งให้เป็นนั่นพอดีก็เฮ่อเฮ่อไปตามเขาความดีไม่มีในตัวตั้งไปถึงไหนมันก็เท่านั้นลมปากถ้ามีความดีแล้วตั้งไม่ตั้งก็ตามความดีเต็มอยู่ในหัวใจอยู่ไหนอยู่ได้หมดถึงนิพพานได้เลยผู้มีความดีเต็มที่แล้วให้ดีอยู่กับหัวใจให้ดีอยู่กับตัวของเราความยินยอมสรรเสริญนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสมันปากหวานกิเลสหน้านิ่มนวลอ่อนหวานไม่มีอะไรเกินกิเลสสัตว์โลกจึงชอบทำนิ่มนวลอ่อนหวานไพเราะเพราะพิงติดไม่มีวันจืดจางยิ่งเขาติดกลิ่นติดเฮโรอีนไปซะอีกนั่นส่วนธรรมมันยังไม่ติดเมื่อยังไม่เข้าถึงเมื่อเข้าถึงแล้วก็ติดเพื่อพ้นกิเลสนี่ติดเพื่อผูกเพื่อมัดเพื่อความล่มจมแต่ติดธรรมติดเท่าไรเพื่อความหลุดพ้นหลุดพ้นพ้นไปเลยถึงนิพพานนี่ต่างกันอย่างนี้ถ้าว่าติดนะธรรมติดธรรมติดจริงๆวันคืนวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งนี้จิตถ้าลงได้มีกำลังวังชาแล้วจะไม่มีเผลอสติปัญญาเป็นอัตโนมัตินั่นจากนั้นก็เป็นมหาสติมหาปัญญาลาบลื่นไปเลยนี่ติดหรือไม่ติดหมุนติ้วอยู่งั้นจะว่าติดหรือไม่ติดหมุนติ้วเพื่อออกจากทุกข์นั่นท่านทำอย่างนั้นที่พูดมาเหล่านี้เป็นสักขีพยานสำหรับผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติมาแล้วรู้เห็นมาแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาไม่ได้มาพูดลูบๆคำๆเอานิทานมาเล่ากันเฉยๆเอาความจริงมาพูดภาคปฏิบัติก็มีจนประจำทุกวันนี้เมื่อภาคปฏิบัติทางด้านจิตตวนาไม่อยู่ก็เป็นผู้ตักตวงว่าผลนิพพานจากธรรมของเจ้ามาตลอดเช่นเดียวกันเป็นอากาลิโกไม่เลือกการสถานที่เวลาพากันตั้งอกตั้งใจนะบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายเรานี่เป็นห่วงบรรดาพี่น้องทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างดังหนังสือเขาอ่านฉบับตะกี้นี้ว่าเมตตาอันที่มาอ่านนี้เพียงผิวเผินเมตตานี้นะเมตตาในหลักธรรมชาติของจิตนี่สร้างไปครอบโลกธาตุจะมาว่าอะไรเมตตานี่เมตตาพระพุทธเจ้าเมตตาของพระอรหันต์เป็นธรรมชาติที่ซึมซาบครอบโลกธาตุนั่นอันนี้เมตตาอันนี้เป็นเมตตาเฉพาะหัวใจของเราที่รับมาเกิดความปีติยินดีขึ้นมานี่เป็นเมตตาสมบัติเฉพาะตน เมตตาที่ท่านกระจายไปทั่วแดนโลกธาตุนั้นกว้างขวางละเอียดอ่อยิ่งกว่านี้เป็นไหนๆขอให้พากันดำเนินจิตดวงนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ เวลานี้ถูกกิเลสซึ่งเป็นเหมือนมูดเหมือนคู่ครอบหัวใจอยู่จิตใจจึงหาคุณค่าไม่ได้อะไรก็มีแต่ความโลภออกหน้าความโกรธออกหน้าราคะตัณหาออกหน้าซึ่งเป็นเรื่องของเองและล้วนแล้วตั้งแต่สร้างฟืนสร้างไฟมาเผาตัวเองทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้นะทำมาออกไม่ได้ที่เวลาทำออกฟาดกระจายหมดความโลภไม่มีความโกรธไม่มีราคะตัณหาไม่มีสูงส่งสุดยอดแล้วไม่มีใดควรใจความรักก็ควรใจความชังควรใจถ้าลงได้ผ่านพ้นสมมุตินี้ไปโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีใดควรใจนั่นแหละท่านเรียกว่านิพพานเที่ยงตลอดเวลา ก็เพราะอำนาจแห่งการประพฤติปฏิบัติตัวเรานี่เป็นห่วงบรรดาพี่น้องทั้งหลายหนักจวนจะตายเขาไปจะอะไรแทนที่จะมาเป็นห่วงใยตัวเองเราพูดตรงๆบอกว่าเราไม่มีเม็ดหินเม็ดทรายหนึ่งที่จะมาห่วงชีวิตจิตใจนี้ไม่มีนอกจากเราแยกส่วนแบ่งส่วนออกมาชั่งน้ำหนักเพื่อประโยชน์แก่โลกเท่านั้นมีเห็นชีวิตของเราถ้าอยู่ธรรมดาเราตายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เห็นขัดข้องอะไรถ้าว่าเราตายถ้ามีชีวิตอยู่ทำประโยชน์ให้โลกได้มากน้อยเพียงไรก็ทราบอยู่นี้โลกก็เป็นโลกที่บกพร่องต้องการความช่วยเหลือตลอดมาจิตใจทำไมจะตื่นจางมันก็ต้องสงเคราะห์ทรงหาเมตตาซึ่งกันและกันนี่เราอยู่เพื่อโลก เราไม่ได้อยู่เพื่อเราเราพอทุกอย่างแล้วการมาสอนพี่น้องทั้งหลายตั้งแต่ทำพื้นถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานเราถอดออกมาจบหัวใจมาสอนจากภาคปฏิบัติของเราตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานถึงขนาดที่ฟ้าดินถล่มว่าจบแล้วเรื่องทำนั่นอะพระมาจันได้อยู่จบแล้วคืองานถอดถอนกิเลสตั้งแต่ส่วนหยาบถึงขั้นละเอียดสุดหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีกิเลสตัวใดจะถอนอีกแล้วท่านอุสิตังพระมาจันยังกตังกรณียังพระมาจันได้อยู่จบแล้วการประพฤติตัวในงานใดที่ควรทำได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปไม่มีงานใดจะทำกิเลสเท่านั้นเป็นตัวยุ่งเหยิงให้ต้องทำงานคืองานแก้กิเลสนั่นแหละเมื่อกิเลสสิ้นสร้างไปแล้วไม่มีงานทำมีแต่ความว่างไปหมดทั่วแดนโลกธาตุจิตใจไม่มีงานทำปล่อยตั้งแต่กิเลสขาดลงไปแล้วงานของจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีพอตัวอยู่ตลอดเวลานี่แหละการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นโมฆะหรือเอาพิจารณาให้ดีนะธรรมที่สอนวันนี้สอนเพื่อลื้อสอนลื้อขนจากโลกให้พ้นจากทุกข์ถ้าเราเห็นว่าทำเป็นโมฆะตัวเรานี่เป็นโมฆะมานานแล้วไม่รู้สึกเนื้อสึกตัวตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายจะเป็นโมฆะตลอดไปถ้านำธรรมเข้ามาเทียบเคียงแล้วมาประพฤติปฏิบัติแก้ไขแต่แปลงตัวเองแล้วจะเป็นผู้มีคุณค่าขึ้นโดยลำดับนะให้พากันสร้างคุณค่าไว้ในใจของเราเวลานี้ชีวิตยังมีอยู่เราสามารถที่สร้างความดีได้มากน้อยเต็มกำลังของเราโดยไม่กิเลสมาแย่งไปกินไปแย่งไปกินจะเสียทั้งหมดทั้งที่เคยเป็นมาเราแย่งจากกิเลสมาเข้าสู่หัวใจเป็นอัตเป็นธรรมนี่เป็นสมบัติของเราเรียกว่าอาตาสมบัติสมบัติของตนโดยแท้สมบัตินอกนั้นเราอาศัยในเวลาธาตุขันธ์ยังมีอยู่เท่านั้นเองพาอยู่พากินพาหลับพานอนจากสมบัติที่ได้มาอาศัยสิ่งนี้ไปพอวันหนึ่งพอลมหายใจขาดแล้วทั้งหมดขาดสะบั้นไปตามกันไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยจะพึ่งอะไรพึ่งมาได้แต่ทำมีในใจบุญมีในใจแล้วนี่แหละติดไปเลยไม่เอาอะไรทั้งหมดสมบัติพอแล้วอยู่กับใจดีถึงเดียวไปเลยนี่เพราะอำนาจแห่งการสร้างความดีให้พากันรู้สาพยายามสร้างนะที่ว่าเราห่วงใยโลกเราห่วงด้วยความอันนั้นที่ว่าชีวิตที่มีความเป็นอยู่มีน้ำหนักมากกว่าก็น้ำหนักมากกว่าด้วยความเมตตาสงสารสงเคราะห์โลกนี่เองถ้ามันมีนี่แล้วดีดเมื่อใดได้ไม่ยากอะไรลมหายใจพอมีปัญหาอะไรมีแต่มืดกับแจ้งถ้าพิจารณาไปภายนอกมีแต่มืดกับแจ้งต้นไม้ภูเขาก็มีมาตั้งกับตั้งกันไม่เห็นมาสร้างบุญสร้างบุญสร้างบาปไม่ใครถ้าเจ้าของไม่หลงเองและรู้ตัวเองสร้างบาปก็ปล่อยบาปสร้างบุญก็เสียเรียกว่ารู้แล้วสุดหลงแล้วรู้ตัวเองก็มาแก้ไขตัวเองเราก็เป็นผู้ผ่านพ้นไปได้โดยลำดับนี่จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้จดจำนะธรรมเหล่านี้เราเทศด้วยความแม่นยำ เรียกว่าแม่นดำถอดออกมาจากหัวใจไม่ว่าทำทุกขั้นไม่เคยสงสัยว่าผิดหรือถูกประการใดเป็นความแม่นดำตลอดออกสำเร็จรูปสมบูรณ์สมบูรณ์ทุกขั้นภูมิแห่งธรรมทั้งหลายใครจะมาว่าอะไรเราไม่เคยสนใจเพราะเรื่องโลกมันมีเป็นเรื่องสมมูลมันไม่มีประมาณทำแล้วเนื้อโลกไปทั้งหมดไม่เคยสงสารกับใครจะมาตำหนิติชมว่ายังไงการตำหนิก็เป็นส่วนเกินการชมก็เป็นส่วนเกินปีที่พอตัวแล้วไม่มีที่จะเอาส่วนเกินนี้มาขยี้ขยำอีกมันเหมือนมูดเหมือนคูดนั่นแหละจิตที่พอตัวแล้วจึงว่าปล่อยได้ทุกอย่างแสนสบายก็คือจิตที่ปล่อยวางโดยสิ้นเชิงว่างเปล่าจากสมมุติโดยประการทั้งปวงนั่นแหละเรียกว่าจิตว่างมีเพราะอำนาจแห่งการประพฤติตัวให้เป็นคนดีจิตใจของเรามีด้วยกันทุกคนไม่เคยทิ้งหายไม่เคยตายมีคุณค่าเมื่อเราบำรุงส่งเสริมในทางความดีงามแล้วจิตใจเราจะเป็นของมีคุณค่าสง่างามขึ้นมาในตัวถ้าพาสร้างแต่บาปแต่หาบแต่กรรมแล้วตัวของเรานี่จะเขาจะตั้งชื่อตั้งนามว่าเป็นเศรษฐีกรุงพีหรือเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์อะไรก็ตามยศถาบรรดาสูงอะไรก็ตามก็มีแต่ลมปากลมปากหัวใจเป็นฟืนเผาตัวเองนั่นแหละกิเลสเมืองผีจองไว้แล้วนั่นอ่ะพอตายแล้วลงนรกตุ้มเลยชื่อเสียงไม่เห็นมีปัญหาไม่เห็นมีปัญญาจะไปแก้ตัวได้นะให้แก้ตัวเสียตั้งแต่วันนี้ให้เห็นประจักษ์ตนจิตใจของเราจะมีความสง่างามไปเป็นลำดับลำดาเราพูดจริงๆเรามีความสงสารเต็มเม็ดเต็มหน่วยการช่วยชาติบ้านเมืองแล้วก็เอาจริงเอาจังไม่ว่าการช่วยชาติศาสนาทุกอย่างเราจริงจังทุกอย่างทำออกมาจากหัวใจซึ่งเป็นของจริงอยู่แล้วจึงไม่เคยจืดจางไม่เคยจืดชืดไม่เคยเลาะแหละทำอะไรจริงทุกอย่างทุกอย่างสอนโลกก็ดีสอนตัวเองก็เป็นอย่างนั้นเอาจนกระทั่งถึงเหตุถึงผลกันแล้วก็นำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกเราจึงไม่สงสัยในธรรมทั้งหลายที่สอนพี่น้องทั้งหลายนี่เราถอดออกจากหัวใจเราเลยพูดให้มันชัดๆถ้าพระพุทธเจ้าสอนโลกถอดออกจากหัวใจพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายสอนโลกท่านก็ถอดออกจากหัวใจท่านสอนโลกเราตัวเท่าหนูก็ปฏิบัติธรรมทำอยู่ในหัวใจหนูหนูก็สอนได้เต็มหัวใจหนูเหมือนกันจะมีขัดข้องที่ตรงไหนไม่สงสัยเรื่องทั้งหลายในโลกนี้ปล่อยโดยสิ้นเชิงหรือจะพูดให้มันชัดเจนลงไปว่าเรียนโลกนี่เรียนจบเรียบร้อยแล้วเรียนธรรมก็จบแล้วตั้งแต่วันกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจกิเลสเรื่องของโลกก็จบในเวลาเดียวกันเรียนทำก็จบในเวลาเดียวกันที่ไม่มีงานใดจะทำแสนสบาย อยู่ที่ไหนอยู่สบายสบายถ้าว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นความสุขที่เลิศเลอเลิศเลอที่หัวใจนี่นะเอาตรงนี้เลยจะไปหานิพพานที่ไหนหัวใจบริสุทธิ์เต็มที่แล้วบอกตายตัวเลยว่านี่คือนิพพานจะไปหานิพพานที่ไหนตาบอดหรืออยากว่างั้นนะให้พากันตั้งอกตั้งใจนะพี่น้องทั้งหลายพวกเราชาวพุทธนี่รู้สึกห่างเหินต่อศาสนามากทีเดียวใกล้คิดติดพันกับกิเลสตัณหามากขึ้นทุกวันทุกวันการลืมเนื้อลืมตัวที่จะสร้างกองทุกข์มาจึงหนาแน่นด้วยกันไม่ว่าบ้านในเมืองในบ้านไหนที่ว่าเจริญบ้านเจริญด้วยฟืนด้วยไฟจากกิเลสที่หัวใจคนทั้งนั้นถ้าไม่มีธรรมอยู่ที่ไหนเขาจะอวดว่าบ้านใดเจริญยามาอวดว่างั้นเลยธรรมจับปั๊บเดียวนี้ลู่ครอบโลกธาตุจะเอาที่ไหนมาเจริญเรื่องเช่นอย่างนักโทษไปอยู่ในเรือนจำชื่อเขาว่าเจริญมันก็มีแต่ชื่อตัวมันก็เป็นนักโทษไอ้เราบ้านเมืองเราตัวของเราว่าเจริญมันก็มีแต่ชื่อตัวเราเป็นฟืนเป็นไฟดีดิ้นอยู่เหมือนคนจะตายนั่นให้พากันสร้างจิตใจด้วยความดีงามความสงบร่มเย็นของใจเกิดขึ้นแล้วไปที่ไหนสบายนะไม่เดือดร้อนถ้าโลกนี้ต่างคนต่างมีธรรมสอดแสวงหาธรรมแล้วโลกนี้จะสงบร่มเย็นมากไม่มีอะไรเกินโลกมนุษย์นะเพราะมนุษย์นี่ฉลาดหาความดีใส่ตนสอดแสวงหาธรรมใครอยู่ที่ใดที่ใดตัวแดนโลกธาตุนี้ให้ต่างคนต่างสอดแสวงหาธรรมมาบำรุงจิตใจของตนแล้วต่างคนจะมีความสงบร่มเย็นเห็นโทษแห่งความยุ่งเหยิงวุ่นวายเห็นโทษแห่งความดิ้นความดิ้นความทะเยอทะยานลงโดยลำดับแล้วก็เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันหมดเขาก็ไม่อยากตาย ไปรังแกหรือไปทำลายเขาทำไมวันอู้อยู่กันทั่วโลกไปมีบี้สีไฟเขาด้วยอำนาจปราปาเถื่อนๆทำไมเขาก็มีหัวใจเหมือนเรามีคนมาบีบเราเสียใจไหมหรือมีคนมาทำลายเราเสียใจไหมสัตว์โลกทั้งหลายไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ทั้งหลายเขาก็เป็นเช่นเดียวกันเมื่อมีธรรมเข้าสู่หัวใจและประสานถึงกันหมดแล้วไม่ทำลายกันไม่เบียดเบียนกันเห็นอกเห็นใจกันนี่ละโลกสุขสุขที่ตรงนี้นะไม่ได้สุขที่ว่าสมบัติเงินทองกระเป๋ามีมากน้อยมันก็เจริญมันก็เจริญด้วยอิฐด้วยปูนด้วยหินด้วยทรายเท่านั้นเองมันจะเจริญเลยถ้าทำไม่เจริญในใจไม่มีความหมายให้พากันสร้างทำให้เจริญในใจทุกคนทุกคน เราอยากจะให้ธรรมพระพุทธเจ้าได้แผ่กระจายไปทั่วโลกโลกจะได้รับความสงบร่มเย็นสมว่ามนุษย์เหล่านี้ฉลาดเสียทีอันนี้ว่ามนุษย์ฉลาดอะไรมันฉลาดกัดกันยิ่งกว่าหมานั่นสิ มันฉลาดอะไรมันจึงไปทำอย่างนั้นผู้ใหญ่ฉลาดยิ่งเบ่งนั่นเบ่งลงไปเท่าไรทำความเดือดร้อนแก่ผู้น้อยกระเทือนไปทั่วโลกดินแดนพากันจำมันนะวันนี้เทศไปก็รู้สึกเหนื่อยๆเอาละวันต้องควรเจตการเวลา ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญโอ้เหนื่อยแล้วแค่กี่นาทีนี่เหรอ
1: 47
0: โอ้ก็ได้มากอยู่นะแค่ก็เรื่อยๆต่อมาก็มีเร่งวันพอรู้สึกแล้วก็หยุดเลยวันพรุ่งนี้ก็จะได้ลาพี่น้องทั้งหลายหลังฉันเสร็จแล้วก็จะออกเดินทางกลับไปก็เพื่อประโยชน์แก่โลกนั่นแหละไม่เพื่ออะไรล่ะกลับไปกลับมาอยู่นี่น่ะเหมือนกับไปจ่ายตลาดมากรุงเทพเหมือนกับไปจ่ายตลาดมันเป็นอย่างนั้นจะว่าเนี่ยที่แสดงหนูนี่นะไม่มีอะไรนะที่แสดงอย่างที่ว่าออกทีวีเข้มข้นอะไรแล้วมาอยู่เรียบๆกับเข้มข้นนี่เป็นยังไงนี่แหละเรื่องของธรรมล้วนท่านแต่ละไม่เคยเห็นให้ดูสินะเราไม่มีกิเลสแม้ไม่ถึงเป็นสายเข้ามาแทรกในจิตในกิริยาที่แสดงออกแต่เป็นพลังของธรรมผลักดันออกถึงนั่นเกิดมาในโลกนี้ท่านแต่ละไม่เคยเห็นให้ดูหลวงตาบัวแสดงทันทีเลยบอกว่าหลวงตาบัวไม่มีกิเลสแม้ไม่ถึงเป็นสายแทรกในกิริยาคำพูดคำจาอาการที่แสดงออกทั้งหมดไม่มีมีแต่พลังของธรรมพุ่งออกเลยนี่แหละที่ว่าเป็นธรรมล้วนเด็ดเท่าไรยิ่งเป็นธรรมเด็ดเท่าไรยิ่งมีคุณค่าเพราะไม่มีภัยธรรมจะเป็นภัยต่อใครมันจะเป็นมีคุณค่าแหละจีเวลาฟังเข้ามันเป็นเองนะ จิตใจเพราะธรรมนี่จะแสดงอาการอะไรไม่มีผิดนี่มีตั้งแต่คุณมีแต่เป็นธรรมล้วนเด็ดเท่าไรธรรมะยิ่งออกเด็ดแบบเดียวกันคือธรรมะนั่นแหละผลักดันให้เด็ดให้เผ็ดให้ร้อนกับธรรมะดันออกพอจบแล้วหายเงียบเลยนะพออย่างนั้นแล้ว ที่ยังไม่เคยเห็นให้ดูก็บอกกงนี่เลยนะแล้วบอกเพราะเราจวนจะตายแล้วเปิดให้เห็นชัดเจนจ้ะปัจจุบันนี้ไม่มีใครแสดงแต่ว่าอย่างเรานี่ไม่เห็นมีว่าใช่ไหมล่ะอันนี้แสดงทั่วประเทศไทยเราได้เห็นกันหมดแล้ว นี่เราถอดออกจากทำล้วนๆล่ะกิริยาการทุกอย่างใครจะว่าเราโกรธเราขี้เราเครียดแค้นให้ผู้ใดใดตามกิริยาของโลกที่เขาเคยชินตาเขาแล้วเขาถือกันอย่างนั้นพอแล้วนี่ปุ้งปังไปนี่เขาว่าเราโกรธเราแค้นไปงั้นล่ะเขาไม่ได้คิดว่าฟ้าเหาะกระหึ่มบนนู่นน่ะบนแม่กันน่ะเสียงก็คือมือเปี้ยงบ้างบ้างแต่ฝนตกลงมันเย็นนั่นน่ะมันต่างกันนะมือเปี้ยงบ้างอะไรนี่จะน้ำหมดน้ำขำออกมาเย็นหมดเอาเข้ามาก็พูดไปพูดมามันจะไม่ได้อะไรละเว้น ผู้จิตคอยจะให้อยู่นี่ต้องรอซะก่อนเอาซะก่อนแล้วค่อยพูดใหม่เออนี่มันดาเลยเนี่ยเออนี่มันดาเป็นยังไงมันดากับลูกคล้ายคลึงกันไหมล่ะเนี่ยยกขึ้นดูสิมันดากับลูกคล้ายคลึงกันไหมนี่ลูกชายมันดาเราเนี่ยเนี่ยอายุรู้มัน90 90หรือ92ลืมเสียดูไหมเนี่ยจะพอๆกันกับเราโยมแม่แล้วพูดถึงโยมแม่เราพอใจ การปฏิบัติธรรมโยมแม่ได้หลักไม่สงสัยเลยดีไม่ดีจะไม่กลับมาเกิดอีกก็ได้พักอยู่พักนี่เราออกจากนี่ก้าวถึงไหนถึงไม่ถึงที่สุดในขนาดนั้นก็กล้าเตรียมพร้อมแล้วที่จะพุ่งนะมีที่ว่าแม่ลงลูกก็มีโยมแม่ลงเราพูดจริงๆนะที่แม่ลงลูกก็มีโยมแม่ลงเราลงจริงๆนะยอมรับถึงขนาดที่ว่าทั้งเทศนี่ธรรมดาบ้านอยากให้ไปเทศให้ฟังถ้าเทศให้ฟังไม่ว่ากันไหนก็ตามถ้าเราเริ่มในเทศป้าไม่จีบไม่ต้องมาขับลงผึ่งเลยผึ่งเลยเพราะงั้นเวลาว่างไม่มีใครมาก็ตามอาจารย์นิมนต์มาเทศสอนแม่บ้างเพื่อภาวนาสะดวกว่างั้นแหละคือจิตไม่ต้องบังคับลงถึงเลยว่าพูดตอนนี้เราเข้าใจหมดเพราะเราเคยผ่านมาแล้วจากนั้นสุดท้ายการฟังแท้นี้ต้องเป็นอาจารย์นะคนอื่นองค์อื่นแม่ไม่อยากฟังเป็นอย่างนั้นนะนี่เรียกว่าแม่ลงลูกลงอย่างนี้แหละต้องเป็นเทศอาจารย์นะองค์อื่นแม่ไม่อยากฟังเป็นอย่างนั้นที่แรกเรียกลูกว่ามหาตั้งแต่ยังหนุ่มอยู่เรียกมหาตอนนั้นนะท่านต่อมาก็กลายขึ้นแบบเป็นอาจารย์เรียกเองนะที่เรียกมหาตอนนั้นนะต่อมาก็เรียกอาจารย์จนอาจารย์ตั้งวันตายเป็นอาจารย์เท่านั้นแหละนะเอาได้แล้วที่นี่พอใจยมแม่หาปลาเก่งเราไม่นึกว่ายมแม่จะหาปลาเก่งก็ไม่เก่งไงนั่นอยู่ข้างหลังนั่นตัวสำคัญอยู่ข้างหลังล่ะเอายกเลยพอใจต่อไปนี้จะให้พรเสร็จแล้วนะเอาละที่นี่พอใจจะให้พรนะจะให้พร
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: แผ่นดินนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: 2-3 คนนะ 2-3
2: ต้องน่าอะไร
1: จีนจีนต้องเปิดหลังที่ห้าแต
2: ่
1: เน
2: ี้
1: ย
2: มา
1: จะดู
2: เราต้องเข้าคืนหนีกัน
1: ทีนี้เขาแปลจากภาษาอังกฤษปัญญาก็บอกไม่อ่านไม่ถูกต้อง
2: แล้วอ่านคืนไม่ได้หรอ
1: ไม่ได้
2: มันคืนไม่ได้
1: ต
2: ้
1: องเปิดจากหลังที่หน้าค่ะต้องเปิดจากหลังเลย
2: เขาจะรู้เรื่องนั้นตัวเอาล็อกตุ่มแล้วลงมาดู
1: เปิดจากขนาดแน่นเลยรูปท่านอาจารย์ก่อน
2: ถ้าเปิด
1: ต
2: รงนี้ไหน
1: เลยรูปท่านอาจารย์นั่นก่อน
2: ดูรูป
1: ท
2: ่
1: านด
2: ู
1: ร
2: ู
1: ปท่านบ้านนี้นะคะก็เปิดจากขนาดนี้แล้ว
2: พออ่าน มั่งเหรอ
1: แล้วก็มีรูปเป็นชื่อเรื่องแล้วก็มีรูปท่านอาจารย์รูปท่านอาจารย์บ้านนี้เขาก็สารบัญเรื่องแล้วก็อ่าน ข้างใน
2: เรารู้เรื่องแล้วป้าเอา
1: ทำ
2: เอาทำหัวลงทำจริงขึ้นเหนื่อยอ่านผมก็ยักษ์จีนตัวเดียวก็ไม่ได้นะภาษาจีนนี่เนี่ยตัวเดียวก็ไม่ได้จริงไม่ได้เลยภาษาอังกฤษยังได้บ้างภาษาจีนนี่ตัวเดียวก็ไม่ได้นะภาษาญวนของมันภาษาญวนก็ไม่ได้ตัวหนังสือญวนนะภาษาญวนมันได้บ้าง

0: ก็ทำเขาบริหารก็ประจำนั่นเองนะพระพุทธเจ้าไม่หวงห้ามผูกขาดนี่วะใครจะเป็นอรหันต์อยู่ในบ้านเจ้าของตั้งเจ้าของทำเจ้าของให้เป็นอรหันต์ก็อยู่ได้สบายจะหาจากที่อื่นหาลำบากด้วยแล้วใครจะบอกเราว่าใครเป็นพระอรหันต
1: ์
0: วันนี้ให้เขาไปส่งของวัดรวมตำปานอันนี้เขารอสิ่งของเป็นมาไม่มาหลายวันเลยขี้เกียจรอวันนี้เลยเขาไปละไปวัดสีชมพูมาหลายวันละของยังมาไม่ถึงเมื่อวานนี้เมื่อวานก็ว่าถามถ้ามากับถึงตอนเย็นเมื่อวานไปนั่นถามดูไม่มีก็ไม่เอาไม่มาก็ไม่เอาไปเลยรอนานได้เหนื่อยของชิ้นเดียวของอื่นมีมากมายจะพาเสียต่างๆไปนะให้ไปเลยวันนี้เอาไปมากเหมือนกันก่อนไปวัดดอยทองเจดีย์เอาไปแบบเดียวกันเลยเพราะนั่นก็จะแยกไปวัดถึงพอตันด้วยมันเคยแยกไปว่าหลวงพ่อตังค์เสมอฉะนั้นเวลาไปเราถึงออกไปมากด้วยกันวัดปูวัดผีปูวัดธรรมจดีมีมากเหมือนกันอ่ะมากพอๆกันหนาวเมื่อคืนนี่ดิตอนนี้ก็หนาวตกทุกคืนมันไม่รู้ก็เรื่องชุดสี่มาวางชุดสามขึ้นเมื่อเชิงทุกสามขึ้นมาช้าอย่างสิบปีรบกัดทุกคืนจำหนาวทำไมหนาวคืนแล้วเมื่อหนาวก็ทุกคืนถ้าให้เราเป็นประหลาดตัวเองเราจะฟาดมือหนึ่งขึ้นฟาดเมฆมันหนาวอยู่ข้างเรารวมเสียงภูนี่ก็เขาขายชื่อให้นั่นก็ซื้อไว้พระซื้อไว้ไม่เสียหายพระซื้อไว้เป็นประโยชน์แก่โลกเป็นประโยชน์แก่โลกทั้งนั้นแหละเวลาเขาจำเป็นจริงจะเป็นประตาก็ยิ่งเขาไปหาวัดเนี่ยจะพึ่งวัดนี่ท่านก็ปลูกอะไรยางอะไรต่อไปเวลาจะเกิดผลประโยชน์นี่ก็เอาเขาจะไปตัดยางพระท่านไม่เอาอะไรแล้วนี่ก็หลายไม่ถึงพันไร่หรือวัดท่านทูอย่างที่หน้าวัดทั้งนี้ก็มีวัดแต่ละจะเป็นส่วนใหญ่แล้วที่ทางด้านป้าขนนทั้งนี้ก็มีหรือว่าสมควรจะโยมแล้วก็เลยอาศัยพระนี่ไม่ทำอะไรหรอกมันซื้อไว้ให้เป็นประโยชน์มันหนึ่งก็พวกเป็นป่าเป็นเขาซื้อไว้มีเมื่อวานได้ไปวัดน้องคอมก็ทำเพียรมาเล่าให้ฟังอยู่จะอะไรแบบตำรวจมันจะดักถวายที่ทางโน้นทางน้ำสมนอนร้อยกว่าไร่เหมือนกันเมื่อวานท่านทำเพียรเล่าให้ฟังว่าเขาพาดูเขาไปพาไปดูว่างหรือไปยังไงวะไม่รู้เรื่องรู้ราวอ่ะมันเป็นยงหนาแน่นนี่แหละที่น่าดูนะแล้วพระก็ไปอยู่ที่นั่นด้วยกับจนต้นน้ำอยู่ด้วยมันก็หนาทุกเย็นเก็บความเย็นไว้แล้วก็เก็บน้ำไว้จะซื้อแล้วถ้าหลายแล้วก็พระก็มาถามไม่ยากละไปเร็ว

0: าป่าอย่างนั้นเนาะโยกพระกรรมฐานชอบป่าออกจากนี่ก็ไปนั่นออกจากนั่นก็มานี่เนี่ยอย่างที่ว่านี่เหมาะมันอยู่ในย่านกลางอะไรทางมาเขาเล่าทางนี้แล้วหนึ่งทางนั้นมันอยู่ในย่านกลางนี่บินทบาทก็2กิโลเออ2กิโลมันจะไกลอะไรวะมีบินทบาทอยู่2 3บ้านคือว่าดูว่างั้นน่ะเพราะว่ามันจะไม่มีที่ภาวนานะจะมีแต่บ้านผู้บ้านคนไร่นารั้วสวนไปหมดหาที่จะภาวนาพักผ่อนหย่อนใจซึ่งเป็นความเรื่องใหญ่โตนั่นแหละมันจะไม่มีสถานที่พักผ่อนใจของทั้งพันนี่ชาร์จแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้กำลังทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยนี่เราจะเอาอะไรเป็นกำลังอะไรเนี่ยถ้าวิ่งเป็นกำลังก็เป็นไฟเผาเนี่ยมันบรรจุได้ทั้งไฟทั้งน้ำนะเนี่ยใจถ้าเอาทำเข้าไปบรรจุมันก็เย็นถ้าเอาน้ำเข้าไปบรรจุมันก็เย็นถ้าไฟบรรจุมันก็ร้อนเราจะเอาอะไรบรรจุเราต้องศีลธรรมด้วยบรรจุชาร์จแบตเตอรี่เราที่จะบำเพ็ญอย่างนั้นมันจะไม่มีอย่างนี้ไปหมดไปหมดไปผมบอกว่าถ้าใครสว่างแล้วก็ให้รับไว้ว่าเพราะความมุ่งหมายเราเนี่ยฟังว่าเราก็เลยบอกพระไว้ก็ถ้าเขาจะเราถวายจริงก็ให้พูดกับเขาเสียว่าเราว่างเราจะไปดูบอกว่าว่างให้ไปดูสักวันเมื่อที่มันร้อยกว่าไร่นะบ้านเราในร้อยกว่าไร่บ้านนี้จะกว้างกว่าบ้านเราด้วยที่ซื้อใหม่นะที่กำลังเริ่มสร้างวัดปีนี้ค่าศึกหลายด้านหลวงตาแย่ปีนี้นะไม่ทราบของมือทางไหนทางนี้ก็ศาลาใหญ่ก็จะขึ้นมันศาลาก็จะขึ้นเกือบเท่านี้แล้วมั้งธรรมดามัน20 เมตรทางกว้างหรือว่า15 เมตรแคบกว่านี้หน่อยแล้วกล่าวว่ามันอยู่ในย่างผู้คนแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับวัดนี้ด้วยเลยทำให้กว้างบ้างทางยาว20 เมตรของกว้างหรือว่า15 เมตรก็น้อยแล้วก็เครื่องถูกสร้างทั้งหมดก็ออกจากวัดนี้ทั้งนั้น 100% เลยออก 100% เนี่ยสั่งเลยทั้งนี้เป็นผู้จ่ายทั้งหมดอะไรที่ควรจะไปเอาทางตลาดได้เลยเช่นพวกเหลือพวกยาพวกคุณพวกตายนี่ก็ให้เอาทางรถมาจ่ายทางนี้อะไรที่ควรจะได้จากนี้เช่นไม้ขนจากนี้ไปเลยอยู่ใต้ถุนนี้ถ้าเลยให้ทางวัดแล้วก็ไม่ให้ทางโรงเรียนเพราะธรรมดาเราว่าคนน้องบางนี่ก็โรงเรียนไหนจำเป็นมาขอให้อันนี้จำเป็นทำรับเราแล้วเลยตกลงก็ขนไปนี่ค่าสื่อหลายด้านเราแย่เหมือนกันนะจะหมุนทางไหนรั้วแถวนี่ก็จะขึ้นนะทางนั้นก็สาวรั่วก็เอามาแล้วนั่นนั่นก็จะขึ้นมันจะขึ้นพร้อมๆกันนะพวกรั่วพวกอะไรวัดรั่วก็จะขึ้นพร้อมๆกันมาศึกหลายด้านปีนี้มา นี่เมื่อ 2-3 วันนี่ก็โรงพยาบาลศูนย์ก็มาฝากเงินเราไปล้านกว่าโรงพยาบาลศูนย์ล่มเมื่อไรก็เอาเรื่องโรงพยาบาลศูนย์น่ะโอ้กินจุว่ะต้องบอกงั้นนะเราว่าให้หลวงนี่กินจุนะว่ะป้าก็ไปตั้ง30กว่าล้านแล้วจะเล่นขอโรงอื่นเขาไม่ได้มากขนาดนี้โรงนี้ป้าไป30กว่าล้าน35 36ล้านแล้วนี่หูเครื่องนี้หูกับอะไรเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคราบเรื่องอะไรนะรวมสองส่วนสองนี่ล้านกว่าตอนนี้เราให้เขาไปส่งของไม่ได้ไปจ่ายเช็คเลยวันนี้เราจ่ายเช็คทั้งนั้นแหละนอกจากอยู่ในอุดรนี่สามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นก็จ่ายเงินสดจ่ายที่แถวอุดรส่วนมากจ่ายเงินสดที่อุดรจะร่วมแสนก็มักจะจ่ายสดทั้งนั้นจะยื่นให้เลยยื่นให้เลยยื่นให้เลยถ้าออกตัวนี้ไปแล้วก็เป็นเช็คไปเลยเช็คไปเรื่อยไปหมดเลยเวลาเราตายเนี่ยมันให้พระได้ภาวนาผู้จะทรงมรรคทรงผลอยู่ในป่าอย่างนั้นแหละแต่ทรงมรรคทรงผลเอาสินค้ามาบรรจุห้างร้านห้างร้านคือพุทธศาสนานี่เรียกว่าห้างร้านใหญ่ๆมรรคผลนิพพานคือสินค้าผู้ปฏิบัติได้มรรคผลนิพพานเข้าทรงแล้วก็เป็นสินค้าเข้าบรรจุในห้างร้านใหญ่ๆแล้วมันก็สง่างามมีแต่ชื่อเฉยๆชื่อมรรคผลนิพพานเต็มกำพีเวลาหาผู้จะทรงไม่มีหาตัวหาตนไม่มีใช้ไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ด้วยทั้งเหตุทั้งผลอันสมบูรณ์แล้วก็ทั้งสินค้าทั้งร้านห้างร้านใหญ่ๆด้วยศาสนาพุทธศาสนาสินค้าก็คือมรรคผลนิพพานทั้งพุทธการมีแต่ผู้ทรงมรรคผลนิพพานทรงมรรคผลนิพพานสินค้าเต็มห้างร้านสมัยทุกวันมีแต่ห้างร้านเปล่าห้างร้านเปล่าไม่มีสินค้าใครก็เรียนจนปากแฉะได้ถึงจะเรื่องบาปเรื่องบุญมาพูดมาคุยเรื่องมรรคผลนิพพานเรียนมาเท่าไหร่ก็ไม่พ้นความสงสัยเจ้าความผู้เรียนนั่นแหละสงสัยมากยิ่งกว่าผู้ไม่เรียนนะผู้ไม่เรียนก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวจะเอาอะไรมาสงสัยผู้เรียนนี่เรียนไปงั้นเอ๊จะจริงไหมนะจะใช่ไหมนะใช่ไหมนะเรื่อยสุดที่สุดนู่นขึ้นไปถึงนิพพานก็ยังไปตั้งเวทีรบกับนิพพานต่อสู้กับนิพพานเรียนถึงนิพพานก็สงสัยนิพพานฮั่นนี่แหละมีแต่การเรียนเฉยหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นะไม่ว่าท่านว่าเราจบไหนก็จบเถอะจบได้แต่ความจำไม่เฉยความจริงไม่ได้เอาอะไรมาเป็นข้อยืนตัวล่ะมาเป็นสักขีพยานไม่ได้ได้แต่ลมปากเฉยแล้วก็มาพ่นน้ำลายจากกันอวดภูมิลมปากความจำไม่เฉยไม่ได้อวดความจริงเอาความจริงมาอวดมั่งกันมั่งสินี่แหละที่ว่าท่านมันเพียรอยู่ในป่าในเขาผู้จะทรงความจริงผู้นี้ไม่อวดละทรงแน่ๆเราจึงสอดแสวงหาไว้ให้ต่อไปนี่เราตายแล้วป่าก็จะหมดไปเวลาควรจะได้ก็ได้ทั้งป่าทั้งบ้านเมืองกับศาสนาก็แยกกันไม่ออกอย่างที่ซื้อไว้แล้วนี่ทั้งบ้านเมืองก็ได้นะเต็มที่ทั้งพระก็ได้อาศัยแถวนั้นนะพระผู้ทรงมรรคทรงผลทรงออกมาจากป่าทั้งนั้นนี่นะยังเรียกว่ามหาวิเลยสิมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาคือป่าคือเขาลำนาวไพรตามถ้ำเงื่อมผานั่นมหาวิทยาลัยอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยตั้งแต่ขั้นพุทธกาลกับพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกลงมาก็สาวกอรหันต์อรหันต์มีแต่พวกปริญญาเอกปริญญาเอกนั้นไม่ใช่เอกตาข้างเดียวเหมือนพวกเราพวกเรานี่มีเอกตาข้างเดียวสิถ้าพอข้างนี้บอดแล้วหมดเลยเพราะมันตามีสองข้างนะข้างหนึ่งมันบอดไปแล้วยังเหลืออยู่ข้างเดียวเรียกว่า ปริญญาเอกหรือเอกตาข้างเดียวพอครั้งนี้บวชแล้วเสร็จพระพุทธเจ้าเอกไม่มีใครเสมอเหมือนไม่มีคู่แข่งนั่นมันต่างกันนะนั่นแหละท่านผู้เป็นปรมาจารย์ซะด้วยนะไม่ใช่อาจารย์ธรรมดาสอนมาอะไรในป่าหลักวิชาขึ้นเกศาลงมานะขาทันตาตะโจนี่แหละหลักวิชาที่สอนสถานที่เรียกมหาอะไรคือป่าคือเขาลำนาไพรอาจารย์มาสอนในมหาอะไรขั้งพุทธการพระเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกที่ทำหน้าที่แทนพระองค์ก็มีแต่ปรมาจารย์พระอรหันต์อรหันต์ทั้งนั้นสอนของนี้เข้าไปศึกษาเริ่มตั้งแต่เกศาลงมานะขาทันตาตะโจอาการ32เดือนนี่แหละพอเรียนนิดแหลกแตกกระจายหมดแล้วกระจายหมดรู้ไปหมดเลยฮะ 80,000 สมขันธ์ไม่ออกจากนี้ออกจากไหนวะฮะท่านไปเขียนว่า 80,000 สมขันธ์ออกทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้นอาจต้นธรรมอยู่ที่นี่พอเรียนจบมาอะไรแล้วออกมาโลกเย็นไปหมดเลยนะองค์ไหนสำเร็จออกมาองค์ไหนสำเร็จมานี่ทำโลกให้เย็นให้เย็นได้มากได้น้อยในขั้นพิจารณาเป็นอย่างนั้นถ้าเราจะออกมาจากมหาลัยเราอยากพูดว่ามันแทบทั้งนั้นเลยนะคือผู้สำเร็จได้อย่างรวดเร็วถ้าอยู่ในบ้านในเรือนนี่มีแต่มีน้อยมากนะเท่าที่เห็นในตำราไม่กี่รายนะอย่างพระเจ้าสุโธทนะนี่สำเร็จในหอประสาทจวนจะสวรรคตพระพุทธเจ้าทรงรูปพระเศียรพระอะไรพระราหุลรูปทางนี้พระอานนท์รูปทางด้านพระปิสดางข้างหลังจวนจะนิพพานสำเร็จในเวลานั้นนะพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทให้สำเร็จนี่เป็นพระหลานขึ้นในหอประสาทมีนั่นครับสันอามาตย์คนหนึ่งไม่ใช่สันปฏิมาอามาตย์ที่ตามเสด็จพระเจ้านะสันอามาตย์คนหนึ่งที่ขึ้นอยู่บนคอช้างเมาเหล้าแป้อยู่บนคอช้างพระเจ้าเสด็จบิณฑบาตนี่ดูสินี่เวลานี้กำลังแอ่อยู่นี่ตอนบ่ายนี่แหละจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลจากความโศกเศร้าว่ะก็พอเราได้ตอนบ่ายเมียตายละสิโศกเศร้าง้อจะเป็นจะตายจะสลบสลายเขาเลยพาเข้าไปหามเข้าไปวัดละสิไปหาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ฟังสำเร็จพระอรหันต์นี่คนหนึ่งเรียกว่าง่ายมีน้อยอย่างนี้นะที่ว่าสำเร็จง่ายมีน้อยทั้งอย่างนั่งเขมากับเมื่อก่อนนี่ก็เป็นหลานพระพุทธเจ้านางเขมาอันนี้ก็สำเร็จมีหลายองค์อยู่แต่เรียกว่าน้อยมากที่สุดนอกนั้นไม่ถึงแต่สำเร็จมาจากมหาลัยเหรอมหาลัยในป่าในเขาสังคันสนังกระฉามีพวกเราเริ่มมาตั้งแต่พุทธังสนังกระฉามีพระพุทธเจ้าสำเร็จในป่าธรรมังสนังกระฉามีธรรมังธรรมะเกิดในป่านั่นสังคังสนังกระฉามีพระสงฆ์สาวกตรัสรู้บรรลุธรรมในป่าในป่าในป่านั่นสารนางพวกเราสำเร็จมาจากป่าเท่านั้นนะที่ออกมานอกๆนี่มีนิดหน่อยเช่นอย่างสามเณรปลงผมกำลังปลงผมอยู่พิจารณาผมสำเร็จอรหันต์ขึ้นในเวลานั้นอย่างนี้มีเรียกว่ารู้สังคิจสามเณรหรืออะไรมีน้อยมากเห็นเป็นลายๆไปอย่างนั้นแหละแต่ส่วนที่สำเร็จมาจากมหาลัยดังที่ว่านี่โอ้พรรณนาไม่ได้เลยเรียกว่ารังใหญ่เลยว่างั้นเถอะนะที่ไหนออกนี่ออกจากมหาลัยนั้นนี่ออกสำเร็จอยู่ที่นั่นทั้งเดียวอยู่ที่นั่นที่นั่นทั้งเลยอยู่มหาวิทยาลัยทั้งนั้นนะในป่าในเขาในป่าในเขารับการศึกษาจากครูจากอาจารย์แล้วไปอบรมนี่มาประดับห้างร้านนะสิประดับศาสนาศาสนาคือห้างร้านใหญ่ๆผู้ทรงมรรคผลนิพพานมาเท่ากับเรื่องสินค้าอันยอดเยี่ยมมาประดับห้างร้านคือศาสนานั่นห้างพุทธการเปลี่ยนนั่นเดี๋ยวนี้มันจะมีตั้งแต่ห้างร้านเปล่าๆนะมีห้างร้านพุทธศาสนามีอย่างทุกวันเนี่ยเต็มไปบ้านเต็มเมืองไปหมดอยู่ทุกแห่งทุกโหนนั่นแหละในคัมภีร์โบราณความจดความจำมีเต็มหมด แต่ผู้ที่ทรงมรรคทรงผลเป็นเครื่องยืนยันเหมือนกับสินค้าในห้างร้านนั้นไม่มีนี่นะมันจะไม่มีจึงต้องได้สอดแสวงหาไว้ผู้ที่ท่านทรงมานี่ท่านก็ทรงในป่าอย่างสมัยปัจจุบันนี้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเรานี่นี่แต่อยู่ในป่าทั้งนั้นท่านไม่ได้ออกมาในบ้านในเรือนเลยอยู่ในป่าในเขาในป่าในเขาเป็นประจำจนกระทั่งอายุสังขารสิ้นไม่ได้ออกจากป่าเลยครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นแล้วก็ลูกศิษย์ของท่านมีมากขนาดไหนก็ไม่ถึงเกินในป่าในป่าทั้งนั้นนี่นะก็จากนั้นแล้วป่าจึงเป็นของสำคัญมากป่ากับศาสนาแยกกันไม่ออกถ้าแยกป่าออกจากศาสนาเมื่อไรแสดงว่าตัดแล้วผ่าครึ่งซี่ออกไปแล้วศาสนาคนถ้าคนเราก็ยังเหลืออยู่50 ตังค์ มาเอาไปกินแล้วไล่พระออกจากป่าเท่ากับไล่มารเข้ามากินตับพระตับศาสนาไม่มีเหลือเลยเพราะป่ากับศาสนาเป็นของคู่เคียงกันมาดั้งเดิมแต่ครั้งพระพุทธเจ้าเราสอนมาทุกวันนี้ไม่ขีดไม่จางเน้นหนักลงในป่าตลอดมานะพระโอวาทสอนมาอย่างนั้นจะไม่มีเหลือถ้าไม่มีเหลือเราก็เรื่องผู้จะทรงมรรคทรงผลก็ไม่มีอีกเหมือนกันนะถ้าป่าเขายังมีผู้บำเพ็ญอยู่ในป่าในเขาแล้วผู้ทรงมรรคทรงผลยังมีไม่สงสัยเราแน่ใจว่ามีแล้วก็ยังมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนในทางที่ถูกที่ดีอยู่ด้วยแล้วแล้วท่านผู้นั้นก็เป็นผู้ทรงมรรคทรงผลด้วยในการมาแนะนำสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาอันนี้ก็ยิ่งได้คล่องเร็วผิดกับเราปฏิบัติสูง4-5นะยังทุกวันนี้ก็ยังพอเป็นไปอยู่นี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งนั้นแหละลูกศิษย์ลูกหาได้พอเป็นหลักเป็นเกณฑ์มาครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นลูกศิษย์ต้องลงปู่มั่นทั้งนั้นโอเพชรน้ำหนึ่งดังที่เคยเล่าให้ฟังนี่เหล่านี้มีแต่ลูกศิษย์ทั้งนั้นนะใครจะผิดไอ้ลูกศิษย์ลูกหาได้มากเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราอะถ้าที่ปรากฏชื่อหรือนามมีถ้าใช่ทั้งนั้นนะนู่นเงยหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาหลวงปู่พรมมีเพชรน้ำหนึ่งนั้นนั่นเนี่ยแล้วด้วยมาจนกระทั่งหลวงปู่คำดีแค่ตะไคร้หลวงปู่ฟันเราเนี่ยมีแต่เพชรน้ำหนึ่งนี่เป็นลูกศิษย์ท่านและท่านเหล่านี้เองเป็นผู้แนะนำสั่งสอนลูกศิษย์ทั้งหลายที่ยังเหลืออยู่เวลานี้ได้รับว่าคำสอนจากท่านแล้วก็ไปปฏิบัติในป่าในเขาทรงแน่ๆแต่ท่านผู้ทรงมรรคทรงผลอย่างแท้จริงเรียกว่าเป็นผู้ทรงความจริงนั้นท่านไม่ได้โอ้อวดธรรมะไม่ใช่เป็นของโอ้อวดรู้ก็รู้เหมือนไม่รู้มีเหมือนไม่มีเพราะท่านไม่มีความหิวโหยไม่มีความทะเยอทะยานเหมือนกิเลสแล้วกิเลสแล้วเอาเรียนเข้าไปนี่จำเข้าไปมันก็เป็นกิเลสแล้วเนี่ยข้าจะว่าเรียนธรรมจะเป็นธรรมท่าเดียวมีอย่างหรือไม่มีเรียนธรรมกิเลสต้องเข้าตีตลาดแทรกไปพร้อมแทรกไปพร้อมพอเรียนได้นักธรรมนักธรรมตีธรรมโททรรมเอกกิเลสเข้าแล้วนักธรรมตีนักธรรมโททรรมเอกกิเลสเท่านั้นแหละป้าขึ้นยิงมหาวิทยาลัยแล้วยกขาก้าวไม่ออกหนักยิ่งมีคนมายกยอเลยโอ้โหนี่ตู้พระไกรปิฎกเคลื่อนที่นั่นเลยเป็นบ้าไปเลย เห็นไหมกิเลสเขาตีตลาดไม่รู้เรียนให้มันเหนือกิเลสสิเมื่อเหนือแล้วรู้หมดมันจะอยู่ตรงไหนน่ะว่างั้นเลยฟังแต่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนน่ะว่างั้นเลยถ้าลงในเรียนเหนือกิเลสแล้วยังไงก็มองตับมันได้หมดมันอยู่ได้เคยอยู่ได้หัวตับเรานี่ฟาดมันพังกระจายไปแล้วมันไปอยู่ได้หัวตับใครวะทำไมมันจะไม่รู้ปิดไม่อยู่ว่างั้นเลยนั่นจริงๆพูดเรียนเหนือกิเลสสิรู้เหนือกิเลสฆ่ากิเลสได้ความรู้พุทธเจ้าเป็นความรู้เหนือกิเลสมาสอนโลกนี่นะไม่ใช่ความรู้ใต้อำนาจของกิเลสนะความรู้พุทธเจ้าความรู้พระอรหันต์เป็นความรู้ที่เหนือกิเลสเหนือโลกทั้งนั้นที่ท่านนำมาสอนโลกเพราะฉะนั้นอุบายวิธีการสอนเหล่านั้นจึงไม่มีใครสอนได้เหมือนท่านเราไปเรียนคำสอนจากท่านที่เป็นสิ้นกิเลสแล้วก็ตามแต่เราก็เป็นผู้ครองเป็นกิเลสครอบหัวอยู่คนมีกิเลสครอบหัวอยู่มาแสดงก็ไม่พ้นที่กิเลสจะไปตีตลาดจนได้แหละฮะไม่ไปไหนนะกิเลสมันเร็วขนาดนั้นนะไม่ทันท้ายน่ะ3 แดนโลกธาตุเนี่ยรู้ว่ากิเลสเป็นภัยต่อสัตว์โลกมีใครรู้ไม่มีใครรู้เลยมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้รู้ว่ากิเลสเป็นภัยต่อสัตว์โลกเพราะพระพุทธเจ้าสังหารสังหารกิเลสนี่เมื่อสังหารกิเลสแล้วเลิกก็เลิกเพราะกิเลสถูกสังหารแล้วเนี่ยทำเกิดเพราะ ปราบกิเลสแล้วนั่นนำธรรมที่พ้นจากกิเลสที่เหนือกิเลสแล้วมาสอนโลกจึงไม่มีอะไรเหมือนความรู้ของพระพุทธเจ้าความรู้ของพระอรหันต์ท่านไม่ได้เหมือนความรู้ของใครนะกิริยาอาการนี้ทั้งธาตุขันธ์นี่มันเป็นเรื่องของโลกเป็นธรรมดาเป็นที่สิงสถิตอยู่ของจิตที่บริสุทธิ์ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นแสดงออกมาที่แสดงเป็นในความเป็นอยู่ของตัวเองก็ไม่เหมือนใครแสดงจากความบริสุทธิ์จะเหมือนอะไรวะในโลกนี้อาจทำที่ท่านแสดงออกมาก็เหมือนกันมันต้องผิดแปลกจากโลกจากโลกโดยดีโดยดีแหละลวดลายเขาออกมาอยู่นั่นแหละนี่ผู้ทรงมากทรงผลต้องเป็นผู้อยู่อย่างนั้นเราจึงต้องสอดแสวงให้ไว้นี่ก็ยังดีใจได้ผู้ทรงเครื่องแห่งหนึ่งผาแดงก็ทำดีก็อยู่นั่นแล้วทรงเครื่องก็มีอีกนั่นก็นับว่าดีท่านเราเป็นสถานที่มันเป็นเรานี่เป็นชั้นเอกนั่นเนี่ยสถานที่บำเพ็ญชั้นเอกอย่างภูสังคังผาแดงนี่เป็นที่ชั้นเอกชั้นเอกแต่ระวังมันจะเป็นเอกตาครั้งเดียวแล้วต่อไปเรากลัวเหมือนกันนะขันอยู่ไปนานไปมันกลายเป็นเอกตาครั้งเดียวไปเลยมันเลอะเทอะเถอะแล้วยิ่งพวกญาติพวกโยมไปชุ่มจ้ามมันเลอะไปหมดจนอย่างวัดป่าบ้านตากนี่เลอะไปหมดเลยเราโมโหเราจะฆ่าคนแถวนี้เราจะฆ่าเข้าฆ่าเราจะฆ่าแถวทางด้านเหนือของวัดก่อนฆ่าทางด้านทิศใต้ทางด้านเหนือของวัดใครอยู่นั่นเราจะฆ่าให้แหลกหมดถ้าเราฆ่านะนั่นเราเลอะเทอะอยากไปเมื่อไรก็ไปอยากมาเมื่อไรก็มาอยากออกเมื่อไรออกอยากเข้าเมื่อไรก็จุ่นจั่นจุ่นจั่นจนกระทั่งเอ๊ะมันยังไงกันนี่มันไงก็เคยปฏิบัติอยู่ในกรอบตลอดมานี่แล้วอนุโลมมาจะเป็นจะตายนี่อนุโลมเต็มที่นะเนี่ยโอเคแตกนู่นน่ะมันอะไรเมื่อมันเต็มที่แล้วก็ผางมาสักทีนึงให้ได้ลึกรู้บ้างว่าเรื่องมันไม่มีอยู่เพียงเท่านี้นะยังเยี่ยมกว่านี้ยังมีนะเราอยากเข้าใจอยากภูมิใจนะว่านี่ปฏิบัติดีเข่งครัดนะเพ่งกว่านี้ยังมีให้ได้รู้ซะบ้างนั่นในป่านะเขาเกี่ยวข้องกับใครวันคืนเดือนปีมีแต่ฟัดกับกิเลสอยู่บนเวทีตลอดเวลาไม่มีเวลาลงเวทีลงที่ไหนอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนมีแต่สติครอบกับหัวใจเจ้าของตลอดเวลานั่นใจเมื่อได้รับการรักษาบำรุงรักษาอยู่ก็ต้องเจริญนะสิอันนี้มีแต่ปล่อยให้กิเลสเข้าไปกินตับหมดพวกนี้พวกไม่มีตับน่ะยิ่งหลวงลูกศิษย์หลวงปู่หลวงตาบัวแล้วไม่มีตับสักคนน่ะเพราะฉะนั้นถึงได้เอาผ้าห่อไว้นี่อายตับเจ้าของไม่มีตัวโลกก็เห็นหลวงตาบัวก็ห่อเหมือนกันไม่ห่อก็ได้เขาเห็นตับอีกเอาละวันนี้เท่านั้นแหละไม่ได้ห่อตรงแต่ไอ้นั่นแหละห่อแวกๆอยู่ข้างล่างวันนี้ห่อมันนั่นมันมีตับนั่นไม่ห่อมันห่อแวกๆ12ตัวนั่นอันนั้นมันมีตับไม่ต้องห่อมันก็ได้นู่นเดี๋ยวก็กระทึกดิเลิกกันแล้วที่นี่หนาวอ่ะเมื่อเช้านี่ยังหนาวเราเมื่อว่าหนาวเมื่อเช้านี่หนาวกว่าทุกวันนะถ้ามาดูตลอดพานท่านบอกว่า14เอองั้นเหรอวะเราเมื่อว่ามันลง9ลง10เมื่อวานนี่มันลง13ครึ่งเมื่อเช้าลง14ก็แสดงว่าไม่หนาวเท่าวันมันห่มผ้าผิดท่ายังไงไม่รู้นะหนาวเมื่อคืนนี่เครื่องอากาศจะเข้าช่องได้เข้าช่องได้มันเข้าถึงตัวมันก็หนาวแล้วสิครับเหรอก็จะว่าไงจะห้ามไว้ผูกไว้ก็ผูกขาหนึ่งก็จะขาดกันไปเลยเดี๋ยวไปก็ว่ากันแหละเดี๋ยวนะแล้วนี่นี่มาวันนี้อมนี่มันฟันแน่นดีแก่นคูณผมฟันแน่นพอรู้สึกปวดฟันเอานี่มาอมแน่นตึงนะแก่นคูณมีสำคัญมันแห้งแล้วมากแล้วทำมาบ่าย3โมงให้ค่อยๆสูบน้ำจากบารังรถ เมื่อตายตรงหน้าเลยให้หน้าเสียสู่ว่ามันจะตายสิ้นเลยทีนี้น้ำฝนทั้งปีนะดินพื้นที่วัดนี้ไม่ชุ่มเลยฝนไม่พอน้ำดินต้องรดน้ำให้ต้นไม้เล็กๆที่เราปลูกว่าควรจะตายก็สดชื่นดีนั่นตายไปเยอะนั่นเงื่อนอาทิตย์หนึ่งมารอบทีวันหนึ่งตายไปครั้งหนึ่งวันหนึ่งตายหนึ่งอาทิตย์หนึ่งรอบทีจะว่ามาตายทีนึงยังดีอยู่ถ้าจะตายจริงอ่ะผมต้องคือน้ำไม่พอใช้ในเครื่องที่ของวัดเลยขัดขาเมื่อวานว่าต้องกำเพียงเนี่ยเส้นนี้เส้นขามันจะก้าวจะลุกเดินไม่ได้มันขัดลุกขึ้นป้าบางทีดีไม่ดีเรื่องนะเนี่ยตรงนี้มันเป็นมาสักอาทิตย์นี้เมื่อวานก็ไปแก้เพิ่งช่วยลุกที่แรกเนี่ยร้องยากตรงนี้มาตอนนี้สองสามป้า
1: ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปก็เชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
2: พรรษาที่17ถึง19เมื่อออกพรรษาแล้วก็ได้เดินทางกลับมาทางจังหวัดอุดรเข้าไปยังสำนักบ้านตากและในปีพุทธศักราช2503นั้นก็ได้จำพรรษาที่วัดป่าบ้านตากครั้นออกพรรษาแล้วก็ได้เดินทางไปวัดป่าหนองแซงหลวงปู่บัวสิริปุโนพักพอสมควรแล้วก็เดินทางต่อไปยังวัดถ้ำกลองเพนหลวงปู่ขาวอนาลโยขณะนั้นท่านพระอาจารย์จวนท่านก็พักอยู่นั้นแล้วท่านก็เลยชวนกันไปเที่ยวเชียงใหม่ที่ไปด้วยกันมีท่านพระอาจารย์จวนพระอาจารย์สิงห์ทองพระอาจารย์เพียรหลวงพ่อไทยและสามเณรอีกหนึ่งองค์ชื่อเณรคำศรีทีแรกท่านก็ได้นั่งรถแต่เมื่อหมดค่ารถแล้วก็เดินท่านพูดว่าการเดินทางคราวนี้ลำบากมากเพราะขึ้นขึ้นลงลงตามเขาระหว่างเมืองเลยต่อนครไทยเหน็ดเหนื่อยมากไม่เหมือนเดินตามที่ราบและเดินทางจนถึงจังหวัดเชียงใหม่โดยนั่งรถบ้างเดินบ้างเมื่อไปถึงเชียงใหม่แล้วก็ได้ไปดูหลายแห่งและพักอยู่นานพอสมควรท่านว่าทางเชียงใหม่นี้ไม่เป็นที่สบายของท่านท่านก็ได้เดินทางกลับอีสานอีกโดยนั่งรถไฟตอนที่นั่งรถไฟกลับท่านก็เล่าเรื่องขบขันให้ฟังว่ามีพระองค์หนึ่งมาคุยด้วยคุยไปหลายเรื่องหลายราวพระองค์นั้นพูดว่าท่านได้ภาษาทุกภาษาท่านอาจารย์คงจะรำคาญหรือท่านคิดจะหยอกเล่นก็ไม่ทราบก็พูดภาษาอันหนึ่งขึ้นมาสำเนียงเหมือนสำเนียงภาษายวนแต่คำพูดนั้นองค์ท่านเองก็ไม่รู้จักเป็นภาษาป่าพอตกประโยคท่านอาจารย์จวนก็ขึ้นรับเลยสำเนียงคล้ายๆกันโดยที่ไม่ได้นัดกันเอาไว้เมื่อพูดแล้วก็หน้าตาเฉยพระองค์นั้นมองหน้าเพราะท่านติดภาษาป่าท่านว่าจ้างมันก็ไม่รู้ดอกแต่คนเราพูดเองยังไม่รู้ท่านว่าในปีพุทธศักราช2504ถึง2505นี้ท่านจำพรรษาที่บ้านห้วยทรายอีกเมื่อออกพรรษาได้เวลาพอสมควรแล้วท่านก็ได้เดินทางมาอุดรอีกเข้าไปที่วัดป่าหนองแซงหลวงปู่บัวครั้นพักอยู่ที่วัดป่าหนองแซง ได้นานพอสมควรแล้วก็ได้กราบหลวงปู่บัวพาครูบาอุ่นไปที่วิเวกทางถ้ำจันทร์อำเภอบึงกาฬหนองคายในระยะนั้นพวกทหารป่าผกค.กำลังเริ่มระบาดพวกทหารคอยสอดส่องดูแลอยู่ทุกแห่งที่ถ้ำจันทร์นั้นแต่ก่อนยังเป็นดงหนาป่าทึบเมื่อท่านอาจารย์จวนไปพักอยู่ที่นั้นก็ได้มีชาวบ้านพากันอพยพเข้าไปปลูกบ้านบุกเบิกป่าในระยะนั้นก็มีอยู่ประมาณ 30-40 ครอบครัววันหนึ่งพอทำข้อวัดปัดกวาดเสร็จก็ส่งน้ำอาบน้ำกันเสร็จแล้วก็รวมกันฉันน้ำร้อนและพูดคุยกันไปหน่อยข้าพเจ้าคือครูบาอุ่นจึงออกไปเก็บผ้าอาบน้ำที่ตากปูไว้กับลานหินมองเห็นเครื่องบินปีกตัดบินข้ามมาจากฝั่งลาวมองเห็นเครื่องบินลำนั้นเอียงปีกและบินผ่านเข้ามาอย่างถ้ำจันทร์ข้าพเจ้าก็เลยกวักมือใส่เครื่องบินลำนั้นก็คงจะเป็นเครื่องบินลาดตระเวนพอเครื่องบินลำนั้นเห็นก็เลยบินวนบินเวียนอยู่นั้นเขาคงผิดสังเกตคงจะเข้าใจว่าเป็นทัพของพวกผกค.จึงได้บินอย่างนั้นบินวนบินเวียนอยู่จนมืดได้ประมาณทุ่มเศษๆแล้วค่อยหนีท่านพระอาจารย์จวนก็ได้ไฟฉายสองกระบอกส่องขึ้นไปใส่เครื่องบินแล้วเต้นล้อเครื่องบินยิ่งวนเวียนกันใหญ่ไปทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกคิดดูธรรมดาแล้วมันก็บ้าทั้งสองทางนะทั้งทางอากาศและทางดินพวกเราก็ไม่กลัวเพราะพวกเราไม่มีอะไรนี่ดีเขาไม่ยิงปืนลงมาใส่ถ้าเขายิงปืนลงมาก็จะกลัวอยู่แหละเพราะลูกปืนมันไม่ใช่ญาติพี่น้องของใครเมื่อพักอยู่ที่ถ้ำจันทร์นานพอสมควรแล้วท่านก็ได้พากันมาทางอำเภอสว่างแดนดินพร้อมทั้งพระอาจารย์จวนและพระติดตามพระอาจารย์จวนพอดีเป็นงานส่งน้ำทำบุญครบรอบท่านพระอาจารย์พรมวัดบ้านดงเย็นเมื่อเสร็จงานท่านแล้วก็ได้เดินทางต่อไปวัดดอยธรรมเจดีย์ไปในงานเผาศพของท่านพระอาจารย์กงมาเสร็จงานแล้วท่านพระอาจารย์จวนและพระติดตามก็ได้เดินทางไปวิเวกแถวอำเภอนาแกถ้ำตะหดคือถ้ำโพทองท่านพระอาจารย์สิงห์ทองท่านก็กลับบ้านศรีฐานอีกเพื่อเยี่ยมโยมแม่ของท่านและได้เอาโยมแม่ของท่านบวชพร้อมกับน้องสาวของโยมแม่ของท่านซึ่งเป็นโยมแม่ของข้าพเจ้าคือครูบาอุ่นตอนที่เอาพวกโยมแม่บวชนี้ไปดึงเอามาเลยนะกระทั่งพ่อของพวกโยมแม่พวกโยมแม่ก็ไม่ได้ลาเพราะผู้เฒ่าไปทุ่งนายังไม่กลับครั้นต่อมา 2-3 วันผู้เฒ่ามาตักบาตรไม่เห็นลูกสาวมาตักบาตรด้วยก็เลยถามหมู่ที่ตักบาตรอยู่ด้วยกันว่าเขาอีอกอีบุพภาไปไหนไม่เห็นมาตักบาตร 2-3 วันแล้วพวกหมู่ที่รู้จักก็หัวเราะแล้วบอกว่าท่านอาจารย์สิงห์ทองเอาไปบวชแล้วและไปแล้วไปทางสกลอุดรโน่นแหละผู้เฒ่าก็เลยออกอุทานว่าโอ้ยมันจะบวชมันก็ไม่บอกกูสักคำเนาะคิดแล้วก็น่าสงสารผู้เฒ่ามัวแต่ไปทุ่งนาหลานขโมยเอาลูกสาวหนีจ้อยในระยะนั้นอายุของโยมแม่ของท่านอาจารย์ได้ประมาณ 66-67 ปีแล้วท่านอาจารย์ก็ได้พาโยมแม่ของท่านเดินทางไปอุดรเข้าไปสู่วัดป่าบ้านตาดอยู่วัดป่าบ้านตาดกับท่านพระอาจารย์มหาบัวได้ประมาณ2เดือนคือที่วัดป่าบ้านตาดนี้ท่านอาจารย์ไม่ถูกกับอากาศที่ท่านได้เคยอยู่มา3ปีปีแรกก็ไม่ค่อยเท่าไหร่พอปีที่2ที่3นี้แพ้มากคือคันตามตัวตามผิวหนังอ่อนๆแล้วเป็นตุ่มขึ้นพองคล้ายๆกับไฟไหม้เสร็จแล้วก็เปื่อยขอโทษเวลาท่านไปบิณฑบาตต้องได้เอาผ้ามัดเอาไว้เพราะกลัวน้ำเหลืองติดผ้ามันเป็นที่ลูกอัณฑะด้วย จนจะเดินไม่ได้บางทีในช่วงนั้นคุณหมออวยเกศสิงห์ก็ได้เข้าไปวัดป่าบ้านตากบ้างแล้วท่านสงสัยน้ำเอาน้ำไปตรวจไปวิจัยก็ไม่พบอะไรท่านอาจารย์เคยพูดว่าอุตุสัปปายะอากาศไม่เป็นที่สบายมันเป็นอย่างนี้ท่านเคยแล้วว่าถ้าหากว่าอากาศไม่ผิดกับท่านอย่างนี้ท่านจะอยู่กับท่านพระอาจารย์มหาบัวไปตลอดเพราะการอยู่กับครูบาอาจารย์ภาระธุระมันน้อยไม่เหมือนอยู่เฉพาะเราเพราะภาระส่วนมากก็เป็นของครูบาอาจารย์เรามีเพียงแต่คอยรับใช้ท่านมันสะดวกสบายดีท่านเคยพูดเมื่อท่านไปอีกพาโยมแม่ไปก็แสดงอาการขึ้นอีกโรคที่ว่าแต่เมื่อออกไปจากวัดป่าบ้านตาดแล้วก็หายโดยที่ไม่ต้องได้ฉันยูฉันยาอะไรแต่อยู่วัดป่าบ้านตาดนั้นทั้งฉันยาทั้งทายามันก็ไม่หายเมื่อเริ่มมีอาการเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วท่านก็จึงกราบเรียนท่านพระอาจารย์มหาบัวว่าจะต้องได้พาโยมแม่ของท่านออกไปอยู่ที่อื่นแล้วท่านก็ปรึกษากันว่าจะพาไปอยู่ที่ไหนก็เลยตกลงจะไปอยู่กับหลวงปู่บัววัดราชสงเคราะห์คือวัดป่าหนองแซงผีเปรตบ้านกุดเรือดำขอย้อนกลับมาพูดเรื่องผีเปรตอีกครั้งในปีหนึ่งท่านได้ออกเที่ยววิเวกในหน้าแล้งเมื่อท่านวิเวกมาถึงบ้านกุดเรือดำเป็นเวลาจวนจะมืดบ้านกุดเรือดำตำบลกุดเรือดำอำเภอวานรนิวาสสกลนครท่านเข้าไปในวัดพระเนนก็ต้อนรับจัดสถานที่พักให้ท่านเล่าว่ากุฏิว่างก็มีอยู่หลายหลังแต่จัดให้ท่านและท่านอาจารย์เพียรพักที่ศาลาปริยัติธรรมสังเกตดูพระเนนรวมกันอยู่กุฏิละหลายองค์ทั้งที่กุฏิว่างยังมีเมื่อท่านส่งน้ำเสร็จท่านก็ครองผ้าไปกราบเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสชื่อพระอุปัชฌาย์เถื่อนให้ท่านอาจารย์เพียรอยู่เฝ้าบริขารครั้นกราบท่านแล้วก็พูดคุยกันต่อจนเป็นเวลาประมาณ3 ทุ่มท่านจึงกลับมาที่พักแล้วก็ทำวัดไหว้พระสวดมนต์ยังไม่ทันถึงไหนท่านได้ยินเสียงดังข้างนอกก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนึกว่าหมามันจะมาคาบรองเท้าหนีเพราะเป็นรองเท้าหนังท่านจึงหยุดออกไปเก็บรองเท้าเข้ามาไว้ข้างในแล้วไหว้พระต่อเสียงนั้นก็ยังดังอยู่ดังเข้ามาในห้องทีนี้เมื่อไหว้พระเสร็จท่านก็ส่องไฟฉายไปดูท่านเห็นอาจารย์เพียรนั่งภาวนาอยู่จึงถามท่านอาจารย์เพียรว่าเสียงอะไรท่านอาจารย์เพียรตอบว่ามันดังอยู่นานแล้วบางทีเข้าใจว่าตู้พระไตรปิฎกล้มท่านอาจารย์เพียรพูดถ้าดับไฟเสียงจะดังขึ้นถ้าเราฉายไฟไปเสียงก็เงียบก็เลยพากันดักดูพอเสียงดังขึ้นต่างองค์ต่างก็ส่องไฟฉายไปดูก็ไม่เห็นพบอะไรเมื่อดูอยู่ชั้นล่างเสียงจะไปดังอยู่ชั้นบนเพราะศาลาเป็น2 ชั้นเมื่อตามขึ้นไปดูชั้นบนก็จะมาดังอยู่ชั้นล่างจนท่านทั้ง2 องค์แน่ใจว่านี่คงจะเป็นเปรตแน่แล้วท่านอาจารย์สิงห์ทองก็เลยพูดว่าถ้าเป็นเปรตจริงก็อย่ามารบกวนเพราะเดินทางเหนื่อยจะเป็นบาปเป็นกรรมหนักยิ่งกว่าเก่านะให้ได้พักบ้างจากนั้นเสียงก็ได้เงียบไปตลอดคืนไม่มีเสียงรบกวนอีกคนที่เป็นเปรตนั้นเดินเป็นทายกวัดเก็บปัจจัยของวัดแล้วนำไปซื้อหวยซื้อเบอร์ยังไม่ทันได้ใช้แทนและไม่ได้สั่งบอกลูกเมียไว้เมื่อตายไปแล้วจึงเป็นเปรตชาวบ้านก็ไม่รู้แน่ว่าเป็นใครกันแน่แต่สงสัยเพราะคนนี้ตายไปจึงมีเปรตลูกเมียก็ทำบุญอุทิศให้แต่ก็ยังไม่หายครั้นต่อมามีคนเห็นเพื่อเห็นทายกคนนั้นนั่งห้อยเท้าไกวขาอยู่ที่ใดแห่งหนึ่งในวัดจึงได้แน่ใจว่าเป็นคนคนนี้แน่ๆและลูกเมียก็ตกใจเที่ยวค้นหาหลักฐานที่เกี่ยวกับเงินของสงฆ์ที่แกเก็บรักษาไว้เสร็จแล้วก็ได้นำเงินมาแทนมามอบคืนสงฆ์เปรตนั้นจึงได้หายพรรษาที่20 ถึง21พระอาจารย์สิงห์ทองได้พาโยมแม่ของท่านไปอยู่กับหลวงปู่บัวสิริปุโนวัดป่าหนองแซงในปีพุทธศักราช2506ถึง2507และได้อยู่ด้วยความสะดวกสบายทุกอย่างด้วยอาศัยบารมีของหลวงปู่บัวซึ่งระยะนั้นก็มีแม่ชีเทียบเป็นหัวหน้าแม่ชีที่วัดป่าหนองแซงได้อยู่ที่วัดป่าหนองแซงนั้น2ปีเป็นพรรษาที่20ถึง21ของท่านพระอาจารย์พรรษาที่22ถึง36สาเหตุที่จะได้มาอยู่วัดป่าแก้วบ้านชุมพลชาวบ้านในหมู่บ้านชุมพลบ้านขามบ้านคำเจริญ2ถึง3หมู่บ้านนี้ส่วนมากจะมาจากจังหวัดอุบลอพยพมาจากเขตจังหวัดอุบลและชาวบ้าน 2-3 หมู่บ้านนี้ส่วนมากจะเป็นลูกหลานของหลวงปู่ขาวอนารโยวัดถ้ำกลองเพนซึ่งชาวบ้านเหล่านี้ได้ติดตามปฏิบัติหลวงปู่ขาวมาตลอดเช่นเมื่อปีที่ท่านพักจำพรรษาที่ภูค้ออำเภอวังสามหมอชาวบ้านเหล่านี้จะตามส่งเสียเรื่องเสบียงอาหารมาตลอดเพราะที่ภูค้อนั้นไม่มีหมู่บ้านที่จะบิณฑบาตจะต้องอาศัยชาวบ้านเอาเสบียงไปส่งให้แม่ชีทำถวายท่านและสมัยที่ท่านพักจำพรรษาอยู่ที่ภูวังอำเภอบึงกาฬหนองคายเป็นต้นเฉพาะหมู่บ้านชุมพลวัดป่าแก้วนี้เป็นวัดที่หลวงปู่ขาวและหลวงปู่พรหมบ้านดงเย็นพาริเริ่มสร้างขึ้นและท่านได้อยู่จำพรรษากับเขา2ปีคือปีที่ตั้งวัดทีแรกเป็นปีพุทธศักราช2494และปีพุทธศักราช2500ท่านกลับมาจากภูวัวในปีพุทธศักราช2508นี้ชาวบ้านชุมพลได้ไปขอพระจากหลวงปู่ขาวเนื่องจากทางวัดป่าแก้วบ้านชุมพลนี้ขาดพระที่จะอยู่ประจำวัดหลวงปู่ท่านจึงได้แนะนำให้ไปนิมนต์ท่านอาจารย์สิงห์ทองที่วัดป่าหนองแซงชาวบ้านได้พยายามติดตามอาราธนานิมนต์ท่านพระอาจารย์อยู่หลายครั้งหลายหนตั้ง 6-7 ครั้งผลที่สุดก็ประสบความสำเร็จเหตุที่ท่านอาจารย์ไม่รับนิมนต์ง่ายนั้นก็เพราะท่านคิดว่าเมื่อใช่ท่านองค์เดียวมีแม่ด้วยเกิดเมื่อไปแล้วโยมแม่ไม่สะดวกจะลำบากเพราะอยู่กับหลวงปู่บัวนั้นสะดวกแล้วเมื่อท่านเห็นว่าชาวบ้านชุมพลเขาเอาจริงเอาจังและรับสารภาพทุกอย่างจะไม่ให้ครูบาอาจารย์และคุณแม่ขัดข้องจึงได้รับนิมนต์ท่านพระอาจารย์สิงห์ทองจึงได้กราบลาหลวงปู่บัวแล้วพาโยมแม่และน้องสาวของโยมแม่ของท่านซึ่งบวชเป็นชีด้วยกันไปวัดป่าแก้วพร้อมกับท่านอุ่นจำได้ว่าเป็นปีพุทธศักราช2508เดือนเมษายนเป็นพรรษาที่22ของท่านอาจารย์ท่านอยู่วัดป่าแก้วมาจนถึงปีพุทธศักราช2523เป็นพรรษาที่36อายุ56ปีอันเป็นปีที่ท่านพระอาจารย์สิงห์ทองประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกถึงแก่มรณภาพณท้องนาทุ่งรังสิตเขตหมู่ที่4ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันอาทิตย์ที่27เมษายนพุทธศักราช2523พร้อมกับท่านพระอาจารย์บุญมาทิตะเปโมวัดสิริสารวันบ้านโนนทันท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษโถวัดผู่ทอกท่านพระอาจารย์วันอุตตโมวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมท่านพระอาจารย์สุภัทสุขกาโมวัดป่าประสิทธิสามัคคีบ้านใต้ได้รับความไว้วางใจท่านพระอาจารย์สิงห์ทองได้รับความไว้วางใจจากท่านพระอาจารย์มหาบัวมากท่านพระอาจารย์มหาบัวมักจะมอบหมายให้ท่านทำหน้าที่บางอย่างแทนท่านอย่างเช่นเป็นประธานด้านบรรพชิต ในการดำเนินงานศพของหลวงปู่บัวสิริปุโนณวัดป่าหนองแซงจังหวัดอุดรธานีซึ่งท่านได้ทำหน้าที่เรียบร้อยทุกประการท่านพระอาจารย์มหาบัวได้ปรารภว่าหากท่านละขันเมื่อใดขอมอบให้ท่านพระอาจารย์สิงห์ทองเป็นประธานดำเนินการจัดงานศพของท่านนอกจากนั้นท่านพระอาจารย์มหาบัวยังหวังจะให้ท่านพระอาจารย์สิงห์ทองเป็นหัวหน้าหมู่คณะพระกรรมฐานแทนตัวท่านด้วยแต่บังเอิญท่านพระอาจารย์สิงห์ทองได้ถึงมรณภาพไปก่อนและท่านพระอาจารย์มหาบัวกลับมาเป็นประธานจัดงานศพให้ปฏิปทาด้านข้อวัดปฏิบัติปฏิปทาด้านข้อวัดปฏิบัติของท่านพระอาจารย์สิงห์ทองนั้นเป็นเช่นเดียวกันกับปฏิปทาของครูบาอาจารย์กรรมฐานคือตัวท่านพระอาจารย์จะปฏิบัติตนให้ลูกศิษย์ดูเป็นตัวอย่างเสมออาทิเช่นการรักษาศีลโดยเคร่งครัดพร้อมทั้งดูด่าว่ากล่าวเมื่อลูกศิษย์ผิดพลาดด้านศีลเพราะการที่ลูกศิษย์จะก้าวหน้าทางด้านสมาธิภาวนานั้นต้องมีพื้นฐานทางด้านศีลเป็นที่รองรับส่วนการทำความภาคเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานั้นท่านจะปฏิบัติให้ลูกศิษย์ได้เห็นเป็นตัวอย่างสม่ำเสมอทุกวันคือตอนเช้าท่านจะเดินจงกรมก่อนจะออกบิณฑบาตฉันจังหันเสร็จท่านจะพักประมาณเที่ยงจะลงเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิภาวนาครั้นถึงเวลาปัดกวาดลานวัดท่านจะไม่ยอมขาดถ้าไม่มีธุระจำเป็นจริงๆตอนรบค่ำ 5-6 โมงเย็นท่านจะเดินจงกรมเป็นประจำทุกวันจะขึ้นจากทางจงกรมประมาณ 2 ทุ่มทุกวันบางครั้งท่านไปธุระทางไกลมาพระเนนไปจับเส้นถวายพอจับเส้นเสร็จแล้วแทนที่ท่านจะพักผ่อนท่านจะลงเดินจงกรมอีกนอกจากนั้นท่านจะเดินสำรวจดูการปฏิบัติการทำความภาคเพียรของพระเนนโดยบางครั้งท่านเดินไปมืดๆไม่ใช้ไฟฉายและออกตรวจไม่เป็นเวลาแน่นอนท่านพยายามขณะพระเนนให้เร่งทำความเพียรพร้อมกับเทศอบรมสั่งสอนอยู่เสมอๆท่านห้ามพระเนนไปคุยกันตามกุฏิฉันน้ำร้อนคุยกันเสียงดังหน่อยหรือใช้เวลานานเกินควรใช้ของไม่ประหยัดเช่นสบู่ใช้แล้วทิ้งไว้ตากแดดตากฝนไม่เก็บไว้ในกล่องท่านคอยตรวจตราดูแลข้อบกพร่องต่างๆของพระเนนและตักเตือนว่ากล่าวอยู่เสมอถ้าใครทำความเพียรดีท่านมักจะชมเชยให้กำลังใจในด้านปฏิบัติแก่ผู้นั้นการใช้สอยปัจจัย4การใช้สอยปัจจัย4นั้นท่านพระอาจารย์สิงห์ทองท่านใช้อย่างประหยัดและมัธยัสถ์เสมอเช่นผ้าต่างๆของท่านจะปะจุนแล้วปะจุนอีกผ้าอาบน้ำบางผืนเก่าจนขาดรุ่งริ่งท่านก็ไม่ยอมทิ้งยังใช้นุ่งอยู่ทั้งที่ผ้าอาบน้ำมีไม่อดในวัดเวลากลางคืนท่านจะจุดตะเกียงโป๊ะเล็กๆรีลงเสียจนจะไม่มีแสงท่านไม่ยอมใช้ของฟุ่มเฟือยเพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างแก่ลูกศิษย์อีกประการหนึ่งท่านไม่ชอบงานก่อสร้างทุกชนิดเช่นสร้างกุฏิวิหารหรืออะไรต่ออะไรในวัดงานต่างๆท่านไม่ยอมให้มีท่านชอบให้พระเนนสร้างด้านจิตใจคือเดินจงกรมนั่งภาวนาเพื่อมรรคผลนิพพานมากกว่าสร้างสิ่งของวัตถุภายนอกท่านว่าการก่อสร้างนั้นเป็นเหตุให้เสียการภาวนาท่านจึงไม่อยากให้มีธรรมะปฏิสันถานในด้านธรรมะปฏิสันถานท่านพระอาจารย์มีความเมตตาสูงต่อคณะศรัทธาญาติโยมที่มาให้ทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมที่วัดปากแก้วคณะแล้วคณะเล่าท่านจะเมตตาอบรมธรรมะพร้อมทั้งเล่าประสบการณ์ด้านการภาวนาของท่านให้ฟังบางครั้งก็เล่าเรื่องผี ึ่งมีทั้งผีจริงและผีสังขารหลอกลวงท่านจะดูแลเอาใจใส่อย่างรอบคอบที่เกี่ยวกับญาติโยมที่มารักษาศีลและปฏิบัติธรรมทั้งที่พักและเรื่องอาหารการกินทุกคณะที่มาบำเพ็ญภาวนาต่างพากันสรรเสริญคุณธรรมข้อนี้ของท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งว่าได้รับความอบอุ่นสบายจิตสบายใจมากเมื่อมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าแก้วเมื่อถึงกำหนดผู้มาปฏิบัติธรรมจะลาท่านกลับท่านจะเทศอบรมธรรมะส่งท้ายเกือบทุกครั้งผู้ที่มาแล้วมักจะกลับมาอีกพร้อมกับแนะนำผู้สนใจปฏิบัติธรรมมาเป็นลูกศิษย์ท่านอยู่เรื่อยๆตราบจนวาระสุดท้ายของท่านพระอาจารย์เรื่องเล่าประวัติของท่านพระอาจารย์นี้ข้าพเจ้าไม่ได้นำมาเล่าให้ฟังทั้งหมดเล่าเฉพาะบางส่วนเท่านั้นจึงได้ให้ชื่อว่าประวัติย่ออ
3: ุ่นท่านพระอาจารย์อุ่นทิฏฐธัมโม

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเมื่อต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธานุสติเมตตาจะอสุภังมรณัสสติอิติมาจตุลาลัคขากาตปาจวิปัสสนาติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอโทสาทายสมันเตหิสักกจังโสตโปตี นับบัดนี้จะได้บรรยายธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีและอนุโมทนาในความตั้งใจดีของท่านผู้จัดรายการซึ่งเปิดโอกาสให้อาตมภาพได้มาแสดงธรรมเพื่อเป็นการรักษาจารีตประเพณีของพระบุรพาจารย์ของเราพระบุรพาจารย์ของเราที่มีบทบาทและมีความสำคัญซึ่งนำความเจริญทางปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรมมาสู่วัดนี้รวมทั้งภาคอีสานทั้งหมดได้แก่เจ้าพระคุณอุบาลีคุณโอปมาจารย์สิริจันโทจันซึ่งวัดปรมมณีวาสกับวัดปฐุมวนารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยกให้เป็นที่

คณะรองสมเด็จเป็นเจ้าคุณชั้นพรหมเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีใครที่ได้รับสมณศักดิ์สูงส่งเหมือนอย่างพระคุณท่านเมื่อท่านมรณภาพไปแล้วชาวอีสานซึ่งเป็นลูกหลานมักจะพูดถึงท่านว่าเจ้าพระคุณในโกฏหมายถึงว่าท่านมรณภาพแล้วได้รับพระราชทานโกฏเป็นเกียรติยศเป็นองค์แรกของภาคอีสานครั้นภายหลังท่านเจ้าพระคุณองค์นี้ได้ลูกศิษย์องค์สำคัญสององค์คือหนึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติสมหาเถระซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดนี้และเป็นสมเด็จองค์แรกของภาคอีสานแล้วก็เป็นสังฆนายกองค์แรกของคณะสงฆ์ในประเทศไทยสมัยรัฐธรรมนูญสงฆ์นี่องค์หนึ่งและอีกองค์หนึ่งคือพระอาจารย์เสากันตะสีโลพระอาจารย์เสากันตะสีโลเป็นพระเถระซึ่งสนใจในฝ่ายวิปัสสนาธุระดำเนินชีวิตในทางด้านปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานโดยตรงโดยไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการปกครองโดยเฉพาะยิ่งเจ้าพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทจันนับว่าเป็นดวงประทีปแก้วของภาคอีสานนอกจากจะนำการศึกษาทางฝ่ายปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรมนำความเจริญไปสู่ภาคอีสานในทางด้านศาสนศึกษาแล้วก็ยังได้นำหนังสือไทยไปตั้งสอนที่วัดสุปัตตนารามจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแห่งแรกหลังจากนั้นชาวไทยอีสานก็เริ่มอ่านหนังสือไทยออกและเขียนหนังสือไทยเป็นแล้วก็ได้ส่งคุณระบุตรเข้ามาศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมในกรุงเทพพระมหานครมากขึ้นทุกทีทุกทีจนกระทั่งปรากฏว่ามีพระเถรานุเถระทางฝ่ายอีสานมีบทบาทมีความสำคัญในวงการคณะสงฆ์หลายท่านตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันนี้แต่ความจริงบรรดาท่านผู้ฟังเทศทั้งหลายอาจจะได้ยินเพียงในสมัยท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นว่ามีพระกรรมฐานแต่ความจริงกรรมฐานทั้งสายอาจารย์มั่นอาจารย์เสานี้มีมาก่อนแล้วกำเนิดคณะธรรมยุทธในจังหวัดอุบลเกิดขึ้นโดยคณะกรรมฐานโดยเจ้าพระคุณพระอริยกวีอ่อนซึ่งได้ถูกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวะจิรยานวโรรสไปประดิษฐานคณะธรรมยุทธ์ลงที่วัดศรีอุบลรัตนารามท่านองค์นี้ได้นำปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรมไปเผยแพร่ตามแบบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่4และเราก็เริ่มมีพระกรรมฐานตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาครั้นมาภายหลังลูกศิษย์ของเจ้าพระคุณองค์นั้นคือพระอาจารย์ศรีทาชยะเสโนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดปุรภารามจังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นผู้หนักแน่นในพระกรรมฐานได้ปฏิบัติกรรมฐานอยู่เงียบๆโดยลำพังองค์เดียวโดยไม่ได้มีการเผยแพร่ให้กว้างขวางออกไปแต่ครั้นมาภายหลังนี้ท่านเจ้าพระคุณอุบาลีได้ศึกษาการปฏิบัติกรรมฐานในสำนักของอาจารย์ศรีทาและเจ้าคุณพระอริยกวีอ่อนแล้วก็ได้มาศึกษาปริยัติธรรมในกรุงเทพพระมหานครได้ข่าวแว่วๆว่าในตอนต้นไปพำนักอยู่ที่วัดพิชัยญาติธนบุรีแล้วภายหลังก็มีบัญชาให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดปรมนิวาสได้มาจัดการศึกษาการปฏิบัติในวัดนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น
ในสมัยที่ท่านเจ้าพระคุณอุบาลียัง

0: ทรงมีชีวิตอยู่ชื่อเสียงเกียรติยศในการแสดงธรรมหรือการแก้ปัญหาธรรมต่างๆปรากฏว่าท่านเป็นผู้ชาญฉลาดในการให้ความรู้ทางด้านปริยัติและปฏิบัติเพราะฉะนั้นในยุคหลังๆนี้ท่านเจ้าพระคุณองค์นี้ได้มาได้ลูกศิษย์ผู้ใหญ่สององค์คือท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติสมหาเถระท่านองค์นี้จัดการปกครองการศึกษาทางฝ่ายปริยัติธรรมแต่ทางฝ่ายท่านอาจารย์เสาได้จัดการเผยแพร่ทางธุดงค์กรรมฐานแล้วพวกเราก็มารู้กันว่ากรรมฐานมีเพียงแค่สมัยท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นแต่แท้ที่จริงมีมานานแล้วแต่มาสมัยท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นโดยท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นได้นำคณะออกเดินธุดงค์ไปพักแรมตามถ้ำตามหิวตามสถานที่วิเวกต่างๆแล้วก็ได้สร้างวัดสำนักกรรมฐานขึ้นในภาคอีสานเป็นจำนวนมากจนปรากฏว่ามีจำนวนวัดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลายร้อยวัดในภาคอีสานในปัจจุบันนี้ทีนี้เจ้าพระคุณดังที่กล่าวมานั้นท่านปฏิบัติกรรมฐานโดยอาศัยอะไรเป็นหลักท่านอาศัยหลักอารักขกรรมฐาน4ประการดังพุทธภาษิตที่ได้ยกขึ้นในเบื้องต้นว่าพุทธานุสติเมตตาจะเป็นต้นอารักขากรรมฐานคือกรรมฐานที่พึงสงวนรักษาไว้เป็นข้อปฏิบัติมีอยู่4ประการคือ 1. พุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า 2. อสุภกรรมฐานพิจารณากายให้เห็นเป็นของอสุภะเป็นสิ่งที่น่าเกลียดโสโครกปฏิกูล 3. การเจริญเมตตา 4. มรณสติการระลึกถึงความตายอันนี้เป็นหลักกรรมฐานที่พระคุณเจ้าดังกล่าวมานั้นได้ยึดเป็นหลักปฏิบัติอันนี้เป็นหลักปฏิบัติกรรมฐานที่มีอยู่ในคัมภีร์พระธรรมพุทธานุสติการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาหรือได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านแนะนำพร่ำสอนหมายถึงการเจริญพุทธคุณเช่นอย่างเราทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นเรากล่าวคำว่าอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาเป็นต้นอันนี้เป็นการเจริญพุทธคุณเป็นการเจริญพุทธานุสติด้วยบทสวดบทสวดมนต์และอีกอย่างหนึ่งการนึกพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าโดยยึดเอาพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่3ประการเป็นหลักคือ1พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองคือรู้อริยสัจธรรมทั้ง4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วสอนบุคคลอื่นให้รู้ตามด้วยอันนี้เป็นพระปัญญาคุณพระคุณประการที่2พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลสน้อยใหญ่ทั้งปวงแม้กิเลสเท่าธุลีไม่มีเหลือติดอยู่ในพระทัยของพระองค์อันนี้เป็นพระบริสุทธิ์คุณเมื่อพระองค์พร้อมด้วยพระคุณทั้ง2ประการดังที่กล่าวมาพระคุณที่3คือพระองค์เป็นผู้มีพระมหากรุณาธิคุณมีพระทัยกว้างขวางเผื่อแผ่แม้พระองค์จะบรรลุคุณธรรมเสวยวิมุตติสุขแล้วก็ยังไม่ทรงเห็นแก่ตัวยังสู้อุตสาห์สละความทุกข์ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยส่วนพระองค์แสดงพระธรรมเทศนาโปรดเปรตสัตว์ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่และมีผู้ปฏิบัติตามได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามอย่างพระองค์มีจำนวนไม่น้อยอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณผู้ที่ทรงพร้อมด้วยพระคุณอันใหญ่3ประการดังกล่าวมาชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้บทปฏิบัติเกี่ยวกับการเจริญกรรมฐานด้วยการเจริญพุทธานุสติตามแบบอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอน ท่านก็ให้กำหนดรู้ลงที่จิตแล้วก็นึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธการบริกรรมภาวนาพุทโธเนี่ยเป็นอุบายอย่างหนึ่งซึ่งหาสิ่งให้ติดให้จิตของเรายึดมั่นจึงอยู่ในบางครั้งพระพุทธเจ้าสอนธรรมะให้ปล่อยวางให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางกิเลสตัณหามานะทิฏฐิแต่อุบายวิธีการปฏิบัติกรรมฐานนั้นต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งให้จิตของเราติดอย่างเหนียวแน่นเช่นคำว่าพุทโธเป็นต้นวิธีบริกรรมภาวนาพุทโธท่านแนะนำให้นึกพุทโธไว้ที่จิตเอาจิตไว้กับพุทโธด้วยความตั้งใจประคับประคองจิตให้นึกพุทโธอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เรานึกพุทโธไม่ต้องไปนึกอย่างอื่นแม้แต่คำว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจิตจะรู้เมื่อไรจิตจะสว่างไม่ต้องไปนึกหน้าที่มีแต่นึกพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวนึกจนกระทั่งจิตตัวคล่องขนาดไหนคล่องขนาดที่เราไม่ได้ตั้งใจจิตของเรานึกพุทโธเองโดยอัตโนมัติในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็แสดงว่าจิตของเราติดกับพุทโธอย่างเหนียวแน่นแล้วลำพังแต่เราสามารถทำจิตให้ติดอยู่กับพุทโธไม่พลากจากกันท่านผู้ฟังลองคิดดูสิว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการนึกพุทโธถ้าเราไม่มองข้ามสิ่งเล็กน้อยเราอาจจะเห็นผลประโยชน์ในการนึกพุทโธจะเป็นใครก็ตามถ้านึกพุทโธคำเดียวตลอดวันยังค่ำติดต่อกันไม่ขาดสายจนไม่ว่างเว้นจิตของท่านจะไม่มีโอกาสส่งกระแสไปสร้างบาปกรรมอย่างอื่นเพราะจิตอยู่พุทโธอย่างเหนียวแน่นแล้วเมื่อจิตอยู่กับพุทโธอย่างเหนียวแน่นพุทธานุสติการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเริ่มจะได้ผลได้ผลตรงที่เราสามารถเอาพุทโธมาสกัดกั้นบาปที่ใจเอาไว้ทีนี้เมื่อเรานึกพุทโธไม่ขาดสายจิตติดอยู่กับพุทโธพุทโธอยู่กับจิตแล้วในเมื่อจิตของคนเราเนี่ยถ้าหากว่าจิตมีเครื่องระลึกมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกแล้วเราก็เอาสิ่งนั้นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติตลอดเวลาความสงบของจิตนั้นจะไม่เกิดขึ้นย่อมเป็นไปไม่ได้อันนี้คืออุบายขั้นต้นแห่งการบริกรรมภาวนาพุทโธหรือพุทธานุสติทีนี้เมื่อผู้มาบริกรรมภาวนาพุทโธแล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าจิตของเราโดยธรรมชาติของจิตในเมื่อนึกอยู่กับสิ่งเดียวนานๆเข้าจิตย่อมติดอยู่กับสิ่งนั้นในเมื่อติดอยู่กับสิ่งนั้นย่อมเกิดมีอาการสงบความสงบที่จะพึงปรากฏในขั้นแรกคือความเบากายความเบาใจถ้ากายรู้สึกว่าเบาสบายสบายใจก็เบาสบายสบายก็แสดงว่าจิตของเรากำลังเริ่มจะสงบแล้วทีนี้ต่อจากนั้นเมื่อเกิดมีกายเบาจิตเบากายก็สงบจิตก็สงบในเมื่อกายสงบจิตสงบสิ่งซึ่งเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติคือนิพพาน5ก็ค่อยเบาลงพอหลังจากนั้นเมื่อจิตเกิดมีความสงบกันจริงๆแล้วปีติและความสุขย่อมเกิดขึ้นในเมื่อปีติความสุขเกิดขึ้นในจิตจิตก็เพลิดเพลินอยู่กับปีติและความสุขนั้นลืมทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเรื่องอื่นจิตก็มุ่งตรงต่อความสงบเป็นลำดับเริ่มต้นแต่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเป็นลำดับไปก็แสดงว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบกายควรจิตควรกายคล่องจิตคล่องคือมันคล่องตัวทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่าง พราะในขณะนี้ผู้ปฏิบัติจะรู้สึกว่ามีความสบายอย่างมากบางทีเผลอนั่งสมาธิอยู่ตลอดคืนยังรุ่งถ้าจิตไม่ถอนจากสมาธิอันนี้คือผลที่จะพึงเกิดขึ้นในขณะด้วยบริกรรมภาวนาแม้แต่เราจะบริกรรมภาวนาอย่างอื่นเมื่อผลเกิดขึ้นก็มีลักษณะอย่างเดียวกันบริกรรมภาวนานี่ในขั้นต้นเรานึกถึงบริกรรมภาวนาเรียกว่าวิตกเมื่อจิตจดจ้องอยู่กับบริกรรมภาวนานั้นไม่พลากจากกันเรียกว่าวิจารความดูดดื่มของจิตกับบริกรรมภาวนาซึมซาบเข้ากันแล้วก็เกิดมีความอิ่มอกอิ่มใจเรียกว่าปีติในเมื่อปีติเกิดขึ้นสุขอันเป็นผลพลอยได้ก็ตามมาในเมื่อปีติและสุขเป็นเครื่องเลี้ยงจิตจิตก็ย่อมดำเนินไปสู่ความสงบเรื่อยไปจนกระทั่งถึงอัปปนาสมาธิทีนี้สมาธิมี3ขั้นตอน1คณิกะสมาธิ2อุปจารสมาธิ3อัปปนาสมาธิคณิกะสมาธินั้นเราหมายเอากันเพียงแค่ไหนความสงบปั๊บแวบเพียงนิดหน่อยหรือมีแสงปรากฏปั๊บแล้วก็หายไปนั่นแสดงว่าจิตสงบนิดหน่อยอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิเมื่อจิตสงบนิ่งว่างสว่างลงไปแล้วจิตยับยั้งอยู่ในความสงบได้นานพอสมควรซึ่งเป็นสิ่งที่เสียดเข้าไปใกล้ต่อความสงบนิ่งความรู้สึกว่ามีลมหายใจปรากฏอยู่ความรู้สึกว่ามีกายก็ปรากฏอยู่แต่จิตอยู่ในลักษณะที่มีปีติและความสุขตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าจิตอยู่ในอุปจารสมาธิครั้นจิตละเอียดยิ่งเข้าไปกว่านี้ปีติและความสุขหายไปแม้แต่กายซึ่งมีปรากฏอยู่ก็หายไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างหมดยังเหลือแต่จิตสงบนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียวและจิตรู้อยู่เฉพาะที่จิตอันเดียวเท่านั้นไม่มีอาการแห่งความรู้สึกนึกคิดใดๆปรากฏขึ้นไม่รู้เรื่องภายนอกกายก็ไม่มีลมหายใจไม่มีมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆนิ่งสว่างสวัยอยู่อันนี้เรียกว่าจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี้ท่านเรียกว่าจิตถึงขั้นสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานที่จิตอยู่ในความนิ่งสงบอย่างนี้จิตย่อมไม่เกิดความรู้จึงมีคำกล่าวว่าผู้บริกรรมภาวนาพุทโธจิตได้แต่เพียงแค่ขั้นสมถกรรมฐานท่านว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องแต่ความจริงถ้านักภาวนาได้สังเกตดูให้ดีแล้วการบริกรรมภาวนาทุกอย่างจะทำจิตให้สงบนิ่งลงเพียงแค่อุปจารสมาธิเท่านั้นลองคิดย้อนหลังไปดูสิว่าถ้าหากว่าท่านผู้ใดเคยภาวนาพุทโธจิตสงบเป็นสมาธิได้พอภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไปพอจิตมีอาการเคลิ้มๆสงบลงไปสว่างขึ้นมาแล้วคำภาวนาพุทโธหายไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจึงตัดสินใจได้ว่าการบริกรรมภาวนาจิตสงบลงได้เพียงแค่อุปจารสมาธิไม่ถึงอัปปนาสมาธิเพราะฉะนั้นบริกรรมภาวนาทุกอย่างจึงทำจิตให้ถึงอัปปนาสมาธิหรือขั้นสมถะไม่ได้ถ้าอย่างนั้นการภาวนาพุทโธนี่จะได้ผลครูบาอาจารย์มีคำแนะนำในตอนนี้ว่าเมื่อภาวนาพุทโธทำจิตให้สงบนิ่งสว่างลงไปแล้วคำบริกรรมภาวนาหายไปเมื่อคำบริกรรมภาวนาหายไปแล้วไม่ต้องนึกถึงบริกรรมภาวนาอีกให้กำหนดรู้จิตที่สงบนิ่งสว่างอยู่เท่านั้นและถ้าในช่วงนี้ลมหายใจปรากฏให้ยึดเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติดูลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยอยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปนึกคิดอะไรความคิดว่าลมหายใจสั้นก็ไม่ต้องคิดลมหายใจยาวก็ไม่ต้องคิดเป็นแต่เพียงรู้อยู่เฉยๆ เราเป็นผู้หายใจแม้ว่าไม่คิดว่าลมหายใจสั้นหายใจยาวเราย่อมรู้ในเมื่อผู้ภาวนามายึดเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติหนักๆเข้าลมหายใจจะเป็นสื่อนำจิตให้ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบอย่างแน่วแน่คืออัปปนาสมาธินี่ความเป็นจริงในประสบการณ์เป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าหากว่าผู้ภาวนาพุทโธหรือบริกรรมภาวนาทำทีไรจิตมันก็ไปสงบนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งอยู่เพียงแค่อัปปนาสมาธิไม่เกิดความรู้อะไรเมื่อจิตสงบนิ่งอยู่ในอัปปนาสมาธิไม่เกิดความรู้จริงๆมีแต่สภาวะรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวแต่เราจะทำปัญญาให้เกิดเมื่อใดเราพึงคอยสังเกตดูว่าจิตถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิพอปรากฏว่ามีร่างกายเมื่อมีร่างกายแล้วความคิดขึ้นในเมื่อเกิดความคิดขึ้นมาแล้วผู้ภาวนาไม่ควรจะปล่อยโอกาสให้ทำสติตามรู้ความคิดนั้นไปเรื่อยๆจิตคิดอะไรขึ้นมาก็กำหนดรู้เพียงแต่กำหนดรู้อย่างเดียวอย่าไปช่วยมันคิดความคิดนั้นจะเป็นคิดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสารพัดอะไรก็แล้วแต่หน้าที่ของผู้ปฏิบัติเพียงแค่ทำสติตามรู้อย่างเดียวในเมื่อเรามาทำสติตามรู้ความคิดที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปก็เป็นการพิจารณาวิปัสสนากรรมฐานเพราะความคิดเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปมีปรากฏอยู่ในจิตตลอดเวลาผู้ภาวนามาเอาความเกิดดับของความคิดเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติในเมื่อจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกจิตย่อมทราบซึ้งและมีความรู้ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นแต่ถ้าหากว่าจิตของเราดูแต่เพียงแค่เกิดดับเกิดดับอยู่เฉยๆไม่มีความรู้อะไรเกิดขึ้นภูมิจิตก็อยู่ในแค่สมถะแต่ถ้าหากว่าจิตเอาความเกิดดับเป็นเครื่องรู้สติเอาความเกิดดับเป็นเครื่องระลึกหนักๆเข้าจิตย่อมจะรู้ความเปลี่ยนแปลงของความคิดเองในเมื่อกำหนดหมายความเปลี่ยนแปลงอนิจจสัญญาความสำคัญมั่นหมายว่าไม่เที่ยงย่อมเกิดขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัติในเมื่อจิตสำคัญมั่นหมายในความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงคือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงคืออนิจจังอนิจจังก็คือความไม่เที่ยงเมื่อจิตรู้ความไม่เที่ยงของสภาวะที่เกิดดับกับจิตจิตก็ย่อมก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาด้วยประการฉะนี้แต่ถ้าท่านทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิแล้วเมื่อสมาธิถอนออกมาปล่อยโอกาสให้มันผ่านไปโดยไม่กำหนดรู้ความคิดต่อก็เป็นอันว่าการภาวนาจิตของท่านก็ติดอยู่เพียงแค่สมถกรรมฐานเท่านั้นเองทีนี้สิ่งที่เป็นเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็หมายถึงความคิดที่เกิดดับอยู่ภายในจิตนั่นเองในเมื่อมีความคิดเกิดดับอยู่ภายในจิตจิตมีเครื่องรู้โดยเอาความเกิดดับเป็นเครื่องรู้สติเอาความเกิดดับเป็นเครื่องระลึกในเมื่อเกิดมีความสำคัญมั่นหมายว่าไม่เที่ยงเกิดขึ้นภายในจิตจิตก็ก้าวเดินเข้าไปสู่วิปัสสนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจในขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายพึงสังเกตด้วยประการอย่างนี้ที่นี้ในเมื่อเรามาเจริญพุทธานุสติคือทำสมาธิในขั้นต้นจนคล่องตัวแล้วเพื่อจะให้จิตของเราเนี่ยมีสติปัญญาปฏิวัติตนไปสู่การพิจารณาในขั้นที่สองอันนี้เป็นแบบของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระอุบาลีสอนตอนต้นเจริญพุทธานุสติเมื่อเจริญพุทธานุสติคล่องตัวแล้วขั้นต่อไปเพื่อจะฝึกหัดจิตให้เกิดสติปัญญาท่านให้พิจารณาอสุภกรรมฐานซึ่งเรียกว่าอสุภังซึ่ง หมายถึงการพิจารณาอาการ32อย่างพระภิกษุสงฆ์ที่บวชในพระพุทธศาสนาในวันแรกพระอุปัชฌายะท่านสอนมูลกรรมฐานคือกรรมฐาน5 ท่านนำให้ว่าเกสาโลมานขาทันตาตาโจแล้วก็ว่าย้อนกลับมาตาโจทันตานขาโลมาเกสาแล้วก็แนะนำให้พิจารณาสิ่งทั้งห้าให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกไม่สวยไม่งามเพื่อจะให้จิตรู้ซึ้งลงไปถึงแก่นแห่งความเป็นจริงว่าเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดจริงๆเพื่อจะได้เป็นอุบายถ่ายถอนราคะความกำหนัดยินดีไม่ให้เกิดขึ้นกลุ่มลุมจิตใจเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขในพระธรรมวินัยสืบไปอันนี้เป็นการฝึกหัดจิตให้มีการก้าวเดินไปสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาถ้าหากว่าใครจะสามารถกำหนดพิจารณาไปจนครบอาการ32ก็ได้ในขั้นนี้ท่านสอนให้พิจารณากายทั้งปวงนี้ให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามน่าเจริญกรรมฐาน5ก่อนเพราะกรรมฐาน5เนี่ยคือผมขนเล็บฟันหนังเป็นเครื่องหมายของความสวยความงามและไม่สวยไม่งามคนที่มีผมงามเขาก็เรียกว่าคนงามคนที่มีขนงามเขาเรียกคนงามคนที่มีเล็บงามมีฟันงามมีหนังงามเขาเรียกว่าคนงามและความงาม5อย่างนี้เป็นสิ่งที่ปิดหูบังตาไม่ให้เรามองเห็นสภาพความเป็นจริงอันซ่อนเร้นอยู่ภายในคือความปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เพิกสิ่งงามทั้ง5นี้ออกเพิกออกให้มองเห็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเกลียดให้เห็นเป็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเกลียดจริงๆทีนี้เราอาจจะมีคนอุบายพิจารณาไปหลายๆอย่างจะพิจารณาในแง่ว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกก็ได้จะพิจารณาในแง่ว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นแต่เพียงธาตุ4ดินน้ำลมไฟไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรือจะพิจารณาไปในแง่อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ได้แล้วแต่ใครจะถนัดอันนี้เป็นอุบายที่ฝึกฝนอบรมจิตให้เกิดสติปัญญาในขั้นต้นเราใช้สติปัญญาอย่างธรรมดาธรรมดาเป็นการพิจารณาจนจิตมันเกิดคล่องตัวในเมื่อการพิจารณามันเกิดคล่องตัวขึ้นมาเมื่อไหร่จิตของเราจะปฏิวัติไปสู่การพิจารณาเองโดยไม่ได้ตั้งใจก็แสดงว่าการพิจารณากรรมฐานเริ่มจะได้ผลแล้วทีนี้เมื่อจิตมีการคล่องตัวในการพิจารณาพอนึกถึงผมมันก็พิจารณาไปเองว่าผมเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดนึกถึงขนก็มันก็พิจารณาไปเองนึกถึงอะไรมันก็พิจารณาไปเองโดยไม่ได้ตั้งใจเรียกว่ามันเกิดการคล่องตัวขึ้นมาในเมื่อมันเกิดการคล่องตัวขึ้นมาแล้วการคล่องตัวนั่นแหละจะเป็นอุบายให้จิตเกิดความสงบขึ้นมาได้ความสงบที่เกิดจากการพิจารณานี่ในเมื่อมีความสงบเกิดขึ้นปีติและความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับบริกรรมภาวนาอย่างอื่นทีนี้พอพูดมาถึงขั้นตอนแห่งการพิจารณาพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายท่านสอนกรรมฐานท่านก็สอนให้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมเป็นหลักใจถ้าบางท่านอาจจะคิดว่าเราเอาสิ่งอื่นนอกจากหลักการที่ท่านเขียนไว้ในตำรับตำรามาเป็นแนวทางปฏิบัติหรือมาเป็นอารมณ์กรรมฐานจะไม่ได้หรืออันนี้ขอทำความเข้าใจก่อนว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนหรือศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าสอนธรรมะคือสอนให้ผู้ปฏิบัติผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติผู้กฎธรรมชาติของความเป็นจริงกฎธรรมชาติของสิ่งที่จะแสดงกฎธรรมชาติให้เรารู้เห็นความเป็นจริงนั่นคืออะไรสิ่งที่จะแสดงให้เราเห็นความเป็นจริงคือสภาวะธรรมสภาวะธรรมได้แก่กายกับใจของเรากายกับใจของเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกเล่นกายใจพระพุทธเจ้าพาเราเรียกว่าทวารหรือประตูในเมื่อมีประตูทวารย่อมมีสิ่งผ่านออกผ่านเข้าเมื่อมีสิ่งผ่านออกผ่านเข้า สิ่งนั้นที่ผ่านออกผ่านเข้าคืออะไรรูปผ่านเข้ามาทางตาเสียงผ่านเข้ามาทางหูกลิ่นผ่านเข้ามาทางจมูกรสผ่านเข้ามาทางลิ้นสัมผัสผ่านเข้ามาทางกายอารมณ์ธรรมารมณ์ผ่านเข้ามาทางใจท่านเคยได้ยินปัญหาที่พระพุทธเจ้าตรัสถามพระอานนท์ไหมพระพุทธเจ้าตรัสถามพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ตัณหามันเกิดที่ไหนและมันจะดับลงที่ไหนพระอานนท์ก็ทูลให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตอบเองพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าดูก่อนอานนท์ตัณหามันเกิดที่ทวาร6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อมันดับมันก็ดับที่ทวาร6เหมือนกันคือดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจอะไรที่มายั่วยุให้เราเกิดตัณหาโรคผ่านเข้ามาทางตาเกิดความยินดีเสียงผ่านเข้ามาทางหูเกิดความยินดีกลิ่นผ่านเข้ามาทางจมูกเกิดความยินดีรสผ่านเข้ามาทางลิ้นเกิดความยินดีสัมผัสเข้ามาผ่านมาทางกายเกิดความยินดีธรรมารมณ์ผ่านเข้ามาทางจิตเกิดความยินดีในเมื่อเกิดความยินดีแล้วก็ทะเยอทะยานอยากได้สิ่งนั้นในเมื่อมีการทะเยอทะยานนั่นแหละคืออาการแห่งตัณหามันเกิดขึ้นแล้วทีนี้ผู้มาปฏิบัติธรรมมาทำสติรู้อยู่ที่ทวาร6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรผ่านเข้ามาทำสติรู้อะไรผ่านเข้ามาทำสติรู้โดยการทำสติรู้อย่างเดียวเพราะสิ่งที่ผ่านเข้ามานั้นคือสภาวะธรรมสภาวะธรรมย่อมแสดงปรากฏการให้เห็นจริงอยู่ตลอดเวลาคือมีความเกิดขึ้นทรงอยู่ดับไปเกิดขึ้นทรงอยู่ดับไปซึ่งธรรมชาติของมันจะเป็นอย่างนั้นที่นี้นอกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจแล้วสิ่งอื่นนอกจากนั้นเราจะมาเอามาพิจารณาเป็นอารมณ์กรรมฐานไม่ได้หรือเอายกตัวอย่างเช่นผู้ที่เรียนจบมาในทางแพทย์เรียนจบมาทางวิชาอื่นๆซึ่งเป็นศาสตร์ต่างๆที่เรียนมาในสายโลกเช่นธรรมศาสตร์นิติศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียนเป็นความรู้มาเราจะเอามาเป็นอารมณ์พิจารณากรรมฐานบ้างจะได้หรือไม่ขอตอบว่าได้ดีเสียอีกเพราะมันเป็นความรู้ที่ท่านรู้มาแล้วเอามาเป็นหัวข้อแห่งการพิจารณาจะเกิดความคล่องตัวเร็วขึ้นและสิ่งนั้นเกี่ยวกับเรื่องธรรมะนี่จะเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานได้อย่างไรสิ่งนั่นแหละคือธรรมะฝ่ายสภาวะธรรมเราเรียนหนังสือมาแต่เบื้องต้นพอเราเปิดตำรากลางตำราออกมาเรามองเห็นด้วยตาตัวหนังสือที่มองเห็นนั่นคือรูปทีนี้ครูอาจารย์สอนบอกให้อ่านเราได้ยินด้วยหูนั่นคือเสียงทีนี้ท่านหัดให้เราขีดเขียนจนเป็นตัวอักษรนั่นคือการสัมผัสด้วยกายเมื่อเป็นเช่นนั้นใจก็เป็นผู้เก็บเอาเป็นความรู้สิ่งใดที่เราสามารถกำหนดรู้ได้ด้วยใจสิ่งนั้นเป็นสภาวะธรรมในเมื่อสิ่งนั้นเป็นสภาวะธรรมสิ่งนั้นก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานเพราะเป็นสิ่งที่แสดงปรากฏการให้เรารู้จริงเห็นจริงว่าสิ่งนั้นมีความเกิดขึ้นดับไปสิ่งนั้นมีความเกิดขึ้นดับไปเป็นเรื่องของธรรมดาแล้วทำไมจะเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งนั้นอย่างสมมติว่าพระสงฆ์เราบวชอยู่ในวัดนี่ถ้าสมัครจะเป็นนักภาวนากรรมฐานเพียงแค่แต่ตั้งปัญหาถามตัวเองว่าเวลานี้เราเป็นอะไรแล้วก็หาคำตอบว่าเวลานี้เราเป็นพระพระมีหน้าที่อย่างไรพระมีหน้าที่เรียนพระธรรมวินัยเรียนไปทำไมเรียนไปเพื่อปฏิบัติปฏิบัติไปทำไมปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงพิจารณาไปตามสติปัญญาที่เราสามารถจะพิจารณาได้ เช่นอย่างชาวบ้านทั้งหลายที่ครองเรือนอาจจะตั้งปัญหาถามตัวเองว่าเราครองเรือนเพื่ออะไรและเราจะอยู่เป็นคฤหัสถ์เพื่ออะไรแล้วก็หาคำตอบให้กับตัวเองถามตอบถามตอบไปเรื่อยๆด้วยการทำสติจดจ้องเกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจนึกคิดพิจารณาอยู่นั้นแล้วก็จะเป็นอุบายทำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งนักภาวนาในสมัยปัจจุบันนี้เท่าที่ฟังกันดูแล้วภาวนาเอาเวลาบางท่านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้นั่งได้1ชั่วโมงบางท่านก็บอกว่าได้2ชั่วโมงบางท่านก็บอกว่าได้30นาที20นาทีลงผลสุดท้ายก็เลยเป็นการภาวนาเอาเวลานอกจากจะภาวนาเอาเวลาแล้วภาวนาเอาความเห็นในเมื่อนั่งหลับตาภาวนาพอลืมตาขึ้นมาปรับอาจารย์ผู้สอนกรรมฐานก็มักจะถามว่าเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมทีนี้ถ้าใครไม่รู้ไม่เห็นไม่มีคำตอบก็แสดงว่าภาวนาไม่ได้ผลจึงอยากจะขอทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายว่าการภาวนานี่มันเป็นกิริยาของจิตสมาธิเป็นเรื่องของจิตโดยตรงการยืนเดินนั่งนอนแม้เราจะยืนเดินนั่งนอนได้เวลาแค่ไหนเพียงใดเป็นแต่เพียงการเปลี่ยนอิริยาบถแต่การทำสมาธิสำคัญอยู่ที่การทำจิตการกำหนดจิตการทำจิตให้รู้ให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกจนกระทั่งจิตของเราเกิดความสงบนิ่งลงเป็นสมาธิแล้วก็ประกอบด้วยองค์มีปีติสุขเอกคตามีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมส่วนเวลาไม่สำคัญเราอาจจะทำสมาธิในท่าเดินท่ายืนท่านั่งท่านอนหรือถ้าใครจะเก่งจริงจะปักหัวลงกับพื้นชี้ขาขึ้นฟ้าบริกรรมภาวนาอยู่ได้ก็เชิญทำได้ทั้งนั้นที่เรามานั่งขัดสมาธิเอามือขวาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงอันนี้เป็นวิธีการเป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติแต่ที่แน่ๆจริงๆก็คือการทำจิตอย่างเดียวการทำจิตนี่เพื่อให้มีสติสัมปชัญญะมีพลังเข้มแข็งขึ้นจนกลายเป็นสติพละในเมื่อเรามีสติเป็นสติพละสติมีกำลังก็สามารถที่จะประคับประคองจิตให้ดำรงอยู่ในสภาพปกติเมื่อกระทบกับอารมณ์จะไม่มีความหวั่นไหวง่ายหรือไม่หวั่นไหวเลยแต่ถ้าสติพละนี้เพิ่มพลังขึ้นไปอีกกลายเป็นสตินสีสติเป็นใหญ่ในธรรมในอารมณ์ทั้งปวงในเมื่อจิตนึกถึงอารมณ์สิ่งใดถ้าจิตรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นจิตจะหยุดคิดแต่ถ้าจิตยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นจิตจะต้องพิจารณาในสิ่งนั้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจเรียกว่าสติเป็นใหญ่ในอารมณ์ทั้งปวงทีนี้เมื่อจิตมีการพิจารณาจิตก็มีเครื่องรู้สติก็มีสิ่งระลึกแล้วถ้าสติเพิ่มพลังขึ้นยิ่งไปกว่านี้สภาวะจิตมีการประชุมพร้อมลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าอริยมรรคมรรคแปดประชุมลงเป็นหนึ่งคือความเป็นหนึ่งของจิตโดยมีลักษณะจิตสงบนิ่งสว่างไม่ไหวติ่งแต่มีสิ่งที่ปรากฏขึ้นภายในจิตให้จิตรู้อยู่ตลอดเวลาอันนี้คือสมาธิในอริยมรรคสมาธิในอริยมรรคนี่สงบลงเป็นอัปปนาสมาธิเป็นหนึ่งเหมือนกันแต่เมื่อจิตสงบลงเป็นหนึ่งแล้วจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกแต่เป็นสภาวะที่ละเอียดสุขุมยิ่งนักสิ่งที่ปรากฏกับจิตในขณะที่อริยมรรคประชุมพร้อมแม้จิตจะรู้เห็นอะไรสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่มีสมมติบัญญัติเมื่อเห็นแล้วรู้แล้วก็ไม่เรียกชื่อสิ่งนั้นว่าอะไรมีแต่สิ่งที่ปรากฏการอยู่ภายในจิตเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่อย่างนั้น แต่อะไรเกิดอะไรดับจิตไม่ว่างเพียงแต่รู้อยู่เฉยๆอันนี้คือสมาธิในอริยมรรคเป็นสมาธิที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรอบรู้อยู่ในตัวซึ่งต่างกับสมาธิในฌานสมาธิในฌานเมื่อจิตสงบนิ่งแล้วไปรู้อยู่ในสิ่งเดียวไม่มีปรากฏการณ์อันใดที่จะให้รู้อันเป็นเครื่องส่อแสดงให้เห็นพระไตรลักษณ์คือสงบนิ่งอยู่ในจุดเดียวเฉยๆอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นสมาธิในฌานเป็นสมาธิขั้นสมถะสมาธิขั้นสมถะถ้าจิตสงบนิ่งอยู่เฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรซึ่งผิดแต่ซึ่งแตกต่างกันกับสมาธิในอริยมรรคเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังผู้ปฏิบัติเพิ่งสังเกตความเป็นของจิตของตัวเองตามในดังที่กล่าวมาแล้วอันนี้คือหลักการที่ท่านเจ้าพระคุณอุบาลีได้แนะนำสอนลูกศิษย์ลูกหามาทีนี้ประการที่สามการเจริญเมตตาการเจริญเมตตานี่เป็นกิจจำเป็นสำหรับนักปฏิบัติเพราะการเจริญเมตตานี่เป็นประการประกาศความเป็นมิตรต่อสิ่งทั้งปวงท่านเจ้าพระคุณบาลีเวลาท่านเข้าไปทุรดงในป่าท่านมักจะเจริญเมตตาแล้วประกาศออกมาว่าเราสมณะมาแสวงหาความสงบมาแสวงหาความวิเวกเราไม่ได้ตั้งใจจะมายึดเอาที่เอาทางของใครถ้าหากว่าท่านผู้ใดถือกรรมสิทธิ์ว่าตัวมีตัวเป็นเจ้าของอยู่ในสถานที่นี้เราขออาศัยท่านบำเพ็ญสมณธรรมชั่วขณะหนึ่งแล้วก็จะหนีไปสู่ที่อื่นเรามาด้วยความไม่เบียดเบียนใครแล้วท่านก็แผ่เมตตาโดยนึกว่าสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นจงเป็นผู้มีสุขกายสุขใจอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยและจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยและอย่าได้ปราศจากสมบัติที่ตนได้แล้วเถิดท่านจะทำอย่างนี้เป็นกิจวัตรของท่านเป็นประจำแม้แต่ว่าจะไปพักอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ๆโบราณท่านถือว่าต้นไม้ใหญ่ต้องมีผีกุฏิต้องมีพระอยู่นี่ท่านเจ้าพระคุณอุบาลีท่านถืออย่างนี้เพราะฉะนั้นต้นไม้ใหญ่ต้องมีเจ้าของลกเทวดาอาศัยอยู่ก่อนที่ท่านจะเข้าไปอาศัยร่มเงาท่านจึงขออนุญาตประกาศขออนุญาตเจ้าของเขาก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเบียดเบียนเราและเขารู้ว่าเรามาดีไม่ได้มาร้ายแล้วท่านก็อาศัยบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในที่นั่นตามสมควรอันนี้คือหลักการเจริญเมตตาแนวทางปฏิบัติของเจ้าคุณพระอุบาลีและประการสุดท้ายท่านให้เจริญมรณสติคือให้ระลึกถึงความตายคนเรานี่มันตายมาตั้งแต่เกิดตายจากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่ตายจากผู้ใหญ่มาเป็นคนแก่ตายจากคนแก่ไปเป็นคนตายจริงๆในเมื่อตายจริงๆแล้วเน่าแล้วร่างกายทั้งปวงนี่ก็สลายตัวไปเป็นดินน้ำลมไฟนี่คือตายอันนี้เป็นอุบายอันหนึ่งที่เจ้าพระคุณอุบาลีท่านสอนและอีกอย่างหนึ่งการพิจารณาความตายนี่ท่านถือว่าเป็นเทวทูตคอยกระตุ้นเตือนจิตใจของตัวเองไม่ให้เกิดความประมาทการระลึกถึงความตายเป็นอุบายไม่ให้เกิดความประมาทและเป็นอุบายให้รู้จริงเห็นจริงเพื่อให้จิตของเรานี่ยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเราจะต้องตายในเมื่อจิตเรายอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเราจะต้องตายจริงๆแล้วเมื่อจะเกิดความตายขึ้นมาจริงๆเราจะไม่เกิดหวาดกลัวต่อความตายในเมื่อความรู้แน่ว่าเราจะตายจริงๆแล้วความรู้สึกของผู้ปฏิบัติจะเกิดขึ้นอย่างหนึ่งว่าก่อนที่เราจะตายนี่เราควรจะได้อะไรดีๆติดตัวไปก่อนถ้าหากไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานอย่างน้อยก็มีบุญกุศลพอที่จะไปขึ้นสู่สวรรค์ก็เป็นที่พอใจแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ระลึกถึงความตายเพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ปฏิบัติไม่เกิดในการที่จะปฏิบัติธรรมต่อไปนี่คือหลักการที่เจ้าพระคุณบาลีได้นำมาสอนลูกศิษย์ลูกหาสืบมาแต่ส่วนข้อความพิสดารหรือความละเอียด ในเรื่องปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดค้นตำรับตำราอ่านหนังสือหรือศึกษาถามตามครูบาอาจารย์ต่างๆและขอให้คำแนะนำว่าการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติกรรมฐานเราปฏิบัติเพื่อทำจิตของเราให้มีสมาธิให้มีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเพื่อให้จิตของเราเป็นอิสระมีอำนาจเหนืออารมณ์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่จึงไม่จำเป็นจะต้องไปอาศัยพลังจิตของใครมาช่วยจิตของเราและไม่จำเป็นจะต้องไปอัญเชิญเอาอำนาจบนฟ้าบนสวรรค์มาช่วยให้เราได้ปฏิบัติเห็นผลง่ายๆบางท่านก็ถามว่าทำอย่างไรปฏิบัติธรรมจึงจะเห็นผลได้ผลเร็วคำตอบก็คือว่าตั้งใจทำจริงๆถ้าว่าท่านจะเป็นนักภาวนาจริงๆวันหนึ่งๆให้ท่านตั้งใจไว้ว่าฉันจะนั่งสมาธิวันละ4 ครั้งแต่ละครั้งจะนั่งให้ได้วันครั้งละ1 ชั่วโมงเอากันวันละ4 ชั่วโมงเท่านั้นวันหนึ่งมี24 ชั่วโมงเราสละเวลามานั่งภาวนาทำสมาธิสัก4 ชั่วโมงต่อวันรับรองว่าจิตของท่านจะต้องสงบเป็นสมาธิแต่ก็ได้รู้ธรรมเห็นธรรมตามความสามารถได้กล่าวธรรมะพอเป็นเครื่องเตือนใจของบรรดาท่านทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติไว้ด้วยประกาศฉะนี้ก่อนที่จะขึ้นธรรมาสน์ก็มีผู้พกมาฝากปัญหามาถาม ถามว่าขณะทำสมาธิจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตจวนจะเข้าสู่พระวังแล้วและจะรู้อย่างไรว่าจิตกำลังอยู่ในพระวังอันนี้เราเพิ่งสังเกตว่าถ้าเราเกิดมีกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบกายคล่องจิตคล่องกายควรจิตควรพึงเข้าใจเถิดว่าจิตของเรากำลังจะก้าวเข้าสู่พระวังทีนี้คำว่าพระวังเนี่ยหมายถึงช่วงว่างระหว่างที่จิตกำลังบริกรรมภาวนาอยู่แล้วปล่อยวางคำภาวนามีอาการตกวูบลงไปวูบเป็นอาการเป็นความว่างของจิตช่วงที่วูบนี่ไปถึงระยะจิตนิ่งช่วงนี้เรียกว่าจิตตกพระวังทีนี้เมื่อจิตตกพระวังวูบลงไปนิ่งพับถ้าไม่หลับสมาธิเกิดถ้าจะเกิดความหลับก็หลับไปอย่างไม่รู้ตัวแต่ถ้าจะสมาธิจะเกิดพอนิ่งพับจิตเกิดสว่างแสดงว่าจิตเข้าสู่สมาธิถ้านิ่งพับมืดมิดไม่รู้เรื่องจิตนอนหลับนี่เพิ่งสังเกตอย่างนี้จิตที่เข้าสมาธิต้องผ่านพวังไปก่อนพวังคือช่วงว่างของจิตที่ปราศจากสติเช่นอย่างเราคิดถึงสิ่งหนึ่งเช่นคิดถึงแดงแล้วจะเปลี่ยนไปคิดถึงขาวช่วงว่างระหว่างขาวกับแดงเนี่ยตรงกลางนี่เรียกว่าภวังค์สมาธิที่จิตปล่อยวางบริกรรมภาวนามีอาการเคลิ้มๆแล้วก็วูบช่วงวูบเรียกว่าจิตตกภวังค์เมื่อวูบแล้วนิ่งมืดมิดไปเรียกว่าจิตหลับถ้าวูบนิ่งพับเกิดความสว่างโปร่งขึ้นมาจิตเป็นสมาธิจึงทำความเข้าใจอย่างนี้ปัญหาต่อไปทราบว่าขณะง่วงนอนและต่อสู้กับความง่วงอยู่นั้นจะเป็นโอกาสให้สติกลับรู้ตัวตามกันทันหรือไม่ถ้าหากเรามีการต่อสู้ก็มีความตั้งใจในเมื่อมีความตั้งใจก็เกิดมีสติรู้ตัวถ้าความตั้งใจมีพลังเข้มแข็งขึ้นสติก็เข้มแข็งขึ้นเมื่อสติเข้มแข็งขึ้นความง่วงก็หายไปถ้าสติกับความง่วงสู้ความง่วงไม่ได้ก็กลายเป็นความง่วงแล้วก็หลับคำตอบก็มีอยู่เพียงแค่นี้ทีนี้ปัญหาต่อไปธรรมะของอาจารย์มั่นซึ่งเรียกว่ามุตโตไทย แปลหรือมีความหมายว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรเราไปเพื่อความวิมุตติเพื่อวิมุตติคือความหลุดพ้นทยะแปลว่าหัวใจมุตโตแปลว่าพ้นธรรมะของอาจารย์มั่นที่ว่ามุตโตไทยก็แปลว่าธรรมะเป็นเครื่องพ้นมีความสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติเพราะผู้ปฏิบัติมุ่งต่อความหลุดพ้นเราทำศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นพร้อมในจิตซึ่งเรียกว่าการประชุมพร้อมของอริยมรรคแต่เราไม่ได้ปฏิบัติเอาศีลสมาธิปัญญาเราปฏิบัติเอาความหลุดพ้นคือพ้นจากกิเลสศีลสมาธิปัญญาเป็นแต่เพียงอุบายทำให้เราพ้นจากกิเลสเพราะฉะนั้นมุตโตไทยของพระอาจารย์มั่นจึงหมายถึงพระถึงหัวใจที่พ้นจากกิเลสทำสมาธิภาวนานั้นเวลาภาวนาพุทโธนั้นจะต้องเอาจิตไปกำหนดไว้ที่ไหนเช่นไว้ที่คำว่าพุทโธหรือทำเป็นจิตรู้ไว้ตรงหน้าเฉยๆหรือตามลมหายใจพุทโธแปลว่าผู้รู้พุทโธแปลว่าผู้ตื่นพุทโธแปลว่าผู้เบิกบานการภาวนาพุทโธเอารู้คือพุทธะไปไว้กับคำพูดว่าพุทโธพุทโธพุทโธนี่เป็นอารมณ์เครื่องรู้ของจิตเป็นคำพูดคำหนึ่งแต่ถ้าเราเอาตัวรู้สึกสำนึกไปไว้ที่พุทโธแปลว่าเอาพุทโธไปไว้กับคำว่าพุทโธทีนี้เวลาเราภาวนาพุทโธจะเอาจิตไปไว้ที่ไหนก็ได้เช่นจะไม่เอาไว้หรือจะเอาไว้ที่ไม่ตั้งใจจะเอาไว้ที่ไหนเราก็กำหนดรู้ลงที่จิตความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นความรู้สึกสภาวะรู้คือพุทธะผู้รู้แล้วก็เอาคำว่าพุทโธไปไว้กับสภาวะผู้รู้พร้อมกับนึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธคำว่าพุทโธไม่ใช่ผู้รู้เป็นแต่เพียงอารมณ์ของผู้รู้การทำสติให้รู้อยู่กับพุทโธความทำสตินั้นคือตัวผู้รู้แล้วเอาตัวผู้รู้มานึกถึงคำพูดว่าพุทโธเอาพุทโธไว้ที่จิตเอาจิตไว้ที่พุทโธบางท่านก็บอกว่าเอาจิตไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกพุทพร้อมกับลมเข้าโธพร้อมกับลมออกบางท่านก็สอนให้กำหนดรู้ที่ปลายจมูกตรงที่ลมผ่านเข้าผ่านออกแล้วก็นึกพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยอันนี้แล้วแต่ความเหมาะกับจริตของท่านผู้ใดถ้าหากว่าการกำหนดบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าเรากำหนดพร้อมพุทพร้อมลมเข้าโธพร้อมลมออกจังหวะมันยังห่างอยู่จิตยังส่งกระแสไปทางอื่นได้ก็ปล่อยลมหายใจเสียแล้วนึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้มันเร็วๆเข้าอย่าให้มีช่องว่างจะเอาไว้ที่ไหนก็ได้ทีนี้การกำหนดจิตรู้ลมหายใจเฉยๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวทางปฏิบัติอีกแบบหนึ่งก็หมายถึงว่าทำสติรู้อยู่ที่ลมหายใจก็คือทำพุทโธอยู่ที่ลมหายใจนั่นเองพุทธะแปลว่าผู้รู้เอาผู้รู้มาไว้กับลมหายใจก็คือตัวรู้นั่นเองมันแตกต่างกันโดยที่อันหนึ่งเอาคำพุทโธเป็นอารมณ์อีกอันหนึ่งเอาลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์การเอาลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์เพียงแต่รู้อยู่ที่ลมหายใจไม่ต้องว่าพุทโธก็ได้หรือจะว่าพุทโธซ้ำเข้าไปอีกก็ยิ่งดีทีนี้การบริกรรมภาวนาเพียงแค่นึกบริกรรมภาวนาเฉยๆเนี่ยเช่นอย่างภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพอจิตสงบลงไปแล้วจิตมันไม่มีที่ยึดสงบสว่างลงไปแล้วมันลอยเคว้งคว้างอยู่ไม่มีที่ยึดกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกเกิดนิมิตต่างๆขึ้นมาย่อมจะเห็นรูปภาพต่างๆแต่ถ้าหากว่ากำหนดลมหายใจไว้พร้อมกับบริกรรมภาวนาเมื่อจิตหยุดบริกรรมภาวนาไปนิ่งบ้างอยู่เฉยๆแล้วจิตจะยึดลมหายใจเอาลมหายใจเป็นอารมณ์แล้วจะตามลมหายใจเข้าไปสู่ความสงบเป็นสมาธิผลได้แตกต่างกันอย่างนี้ถ ถ้าบริกรรมภาวนาเฉยๆจิตสงบแล้ววิ่งออกไปข้างนอกแต่ถ้าบริกรรมภาวนาพร้อมกับกำหนดลมหายใจจิตสงบแล้วปล่อยวางบริกรรมภาวนาจิตจะอยู่กับลมหายใจ
1: ธรรมฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากดีไปขอเชิญรับฟังปฏิวัติพระธุดงค์กรรมฐานครับ
2: ขณะที่เดินตามหาเสือด้วยความกล้าหาญและใจอ่อนโยนด้วยเมตตานั้นก็ไม่เห็นเสือตัวนั้นอีกเลยเสือก็ไม่ทราบว่าหายตัวไปที่ไหนอย่างลึกลับขณะที่เดินตามหาเสือไม่พบจนอ่อนใจนั้นมีอะไรผุดขึ้นภายในใจราวกับคนมาเตือนว่าจะตามหามันทำไมกันความรู้กับความหลงก็ตกอยู่กับเราคนเดียวมิได้อยู่กับสัตว์กับเสือตัวไหนนี่ความกลัวตายถึงกับจะเป็นบ้าไปในขณะนั้นก็คือความหลงของตัวผู้เดียวความรู้ว่าธรรมท่านสอนไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นถึงกับสละความหึงหวงเสียได้กลายเป็นคนมีเมตตาจิตอ่อนโยนต่อเพื่อนร่วมโลกก็เป็นความรู้ของตัวผู้เดียวทั้งสองประโยคนี้มิได้เป็นสมบัติของใครแต่เป็นสมบัติของตนโดยเฉพาะแล้วจะเที่ยวหาอะไรอีกเมื่อรู้ก็ควรมีสติอยู่กับผู้รู้เพียรไปกับผู้รู้จัดว่าเป็นความถูกต้องดีงามแล้วจะไปตามเอาอะไรกับสัตว์กับเสือให้กลายเป็นความเห็นผิดไปอีกเล่าพอความรู้ผุดขึ้นเตือนจบลงก็กลับได้สติขึ้นมาทันทีท่านว่าขณะที่กำลังเดินไปหาเสือนั้นเป็นความแน่ใจว่าเสือเป็นมิตรกับตนอย่างสนิทสามารถจะลูบคลำหลังและอวัยวะต่างๆของมันได้อย่างเต็มมือโดยไม่ได้นึกคิดว่ามันจะทำอะไรตนได้เลยแต่ความจริงจะเป็นอย่างไรไม่ทราบได้จากนั้นก็กลับมาเดินจงกรมอย่างสบายหายห่วงไม่มีความหวาดกลัวเหลืออยู่เลยเสียงเสือที่คำรามและหยุดไปเป็นพักๆนั้นก็หายไปในทันทีไม่มาปรากฏอีกเลยทั้งในคืนวันนั้นและคืนต่อๆไปจนท่านหนีจากที่นั้นท่านว่าน่าอัศจรรย์ที่จิตกลัวแทบตั้งตัวไม่อยู่และจวนจะเป็นบ้าในขณะนั้นอยู่แล้วแต่พอถูกขู่เข็นทรมานด้วยอุบายต่างๆกลับเป็นจิตที่กล้าหาญขึ้นมาสามารถสละเลือดเนื้อชีวิตจิตใจพลีต่อเสือได้โดยไม่มีความสะท้านหวั่นไหวและอาลัยเสียดายเลยนับแต่วันนั้นมาเวลาเดินจงกรมหรือนั่งภาวนาถ้าจิตไม่ยอมสงบง่ายใจคิดอยากให้เสือมาหาและกระหึ่มให้ฟังบ่อยๆจิตจะได้มีความตื่นตัวอย่างน้อยก็ได้รับความสงบมากกว่านั้นก็เป็นใจมีเมตตาอ่อนโยนและเป็นสุขไปกับสัตว์กับเสือเพราะขณะที่ใจพลิกไปกับเสียงสัตว์ต่างๆมีเสือเป็นต้นรู้สึกเป็นสุขอย่างละเอียดที่บอกไม่ถูกขออภัยลืมประโยคที่อะไรผุดขึ้นในใจท่านขณะที่เดินตามหาเสือยังเก็บไม่หมดจำต้องวกเวียนมาอีกท่านว่าอะไรผุดขึ้นมาว่าความเมตตาที่แสดงเป็นความอ่อนโยนนั่นแหลเป็นความสนิทสนมกับสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นศัตรูและทั่วๆไปตลอดมนุษย์มนาเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ทั่วไตรโลกธาตุไม่มีอะไรเป็นศัตรูในเวลานั้นใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นใจที่เต็มไปด้วยเมตตาในสัตว์ไม่มีประมาณอย่างนั้นแหละผู้มีเมตตาหลับและตื่นย่อมเป็นสุขสิ่งที่ผุดขึ้นในเวลานั้นเหมือนเป็นโอวาทสั่งสอนเราคนเดียวปรากฏแว่วๆขึ้นมาในจิตฟังได้คนเดียวรู้ได้คนเดียวชัดถ้อยชัดคำและผุดขึ้นมากมายแต่จำไม่ได้ทุกประโยคยังรู้สึกเสียดายอยู่ไม่หายดังนี้การอยู่ป่าอยู่เขาซึ่งเป็นที่เปลี่ยวๆสำหรับผู้มุ่งต่อธรรมอย่างยิ่งย่อมเกิดประโยชน์ผิดธรรมดาอยู่มากดังท่านอาจารย์องค์นี้เล่าตอนจิตอ่อนโยนกับสัตว์เสือต่างๆไม่มีประมาณคิดอยากไปลูบคลำหลังและอวัยวะต่างๆของมันเล่นด้วยความสงสารนั้นผู้เขียนเชื่ออย่างเต็มใจเพราะเคยได้ประสบมากับตัวเองขณะที่เกิดความกลัวมากๆจนแทบตั้งตัวไม่อยู่ได้พยายามใช้อุบายวิธีฝึกทรมานตนเช่นอยู่กับท่านจนจิตหายพยศปรากฏเป็นความอาถรรพ์และอ่อนโยนด้วยเมตตาขึ้นมาสามารถเดินเข้าหาศัตรูทุกชนิดไ ดยไม่มีความหวั่นเกรงใดๆเลยพอได้ยินท่านเล่าให้ฟังใจจึงรู้สึกซึ้งในความเป็นของท่านทันทีว่ายังมีผู้ทำแบบปลาปลาเถื่อนเช่นเราอยู่เหมือนกัน

พ่ออยู่รุกขมูลร่มไม้บิณฑบาตเป็นวัดฉันในบาตรฉันหนเดียวในวันหนึ่งๆถือผ้าบังสุกุลพ่อไม่รับอาหารที่ตามส่งทีหลังที่อาจอธิบายซ้ำอีกบ้างก็เป็นเพียงเพิ่มเติมเล็กน้อยพอเขียนธุดงค์นี้จบลงไปปรึกษาหมู่เพื่อนว่าจะไม่เขียนซ้ำอีกเกรงว่าจะซ้ำกับที่เขียนไว้แล้วในประวัติท่านอาจารย์มั่นแต่โดยมากมีความเห็นว่าอยากให้อธิบายธุดงค์ข้อที่เคยเขียนในประวัติท่านอาจารย์แล้วซ้ำอีกทางนี้ไม่แน่ใจว่าท่านผู้อ่านทั้งหลายอาจจะไม่ได้รับหนังสือประวัติท่านอาจารย์มั่นโดยทั่วถึงก็เป็นได้จะไม่มีโอกาสทราบว่าธุดงควัตมีความสำคัญกับการปฏิบัติธรรมอย่างไรบ้างเลยจำต้องอธิบายไว้ในที่นี้ซ้ำอีกเล็กน้อยขอความกรุณาท่านที่เคยได้อ่านธุดงในประวัติท่านพระอาจารย์มั่นมาแล้วอย่าได้รำคาญเพราะสำนวนซ้ำซากโปรดคิดเสียว่าเพื่ออนุเคราะห์ท่านที่ยังไม่เคยทราบเรื่องธุดงควัต13ข้อจะพอมีทางทราบจากที่นี่บ้างธุดงข้ออยู่รุกขมูลคือร่มไม้นี้พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาก่อนธุดงทั้งหลายวันตรัสรู้ธรรมแดนโลกธาตุวันไหวทั่วไตรภพก็ตรัสรู้ใต้ร่มโพคือร่มพระศรีมหาโพที่พุทธบริษัทถือเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นคู่เคียงพระศาสนาและพระศาสดามาจนทุกวันนี้เวลาปรินิพพานก็ทรงนิพพานใต้ร่มไม้คือนางรังทั้งคู่ที่เรียกว่ารุกขมูลแห่งธุดงข้อนี้การอยู่ในกุฏิที่มุงที่บังมิชิตปลอดภัยจากอันตรายต่างๆกับการอยู่ใต้ร่มไม้มีความแตกต่างกันมากข้อนี้จะทราบได้ชัดจากผู้ที่เคยอยู่ทั้งที่มุงที่บังคือกุฏิวิหารทั้งเคยอยู่รุกขมูลคือร่มไม้เปลี่ยวๆมาแล้วใจจะรู้สึกและว้าเหวต่างกันมากยิ่งกุฏิในป่าเปลี่ยวและร่มไม้ในป่าเปลี่ยวที่เต็มไปด้วยสัตว์เสือด้วยแล้วจะเห็นได้ชัดว่าระหว่างกุฏิกับร่มไม้มีความแปลกต่างกันอยู่มากผู้ที่อยู่กุฏิในป่าเปลี่ยวจะสนุกนั่งสนุกนอนมากกว่าจะสนุกภาวนาเสียซ้ำอย่างสบายหายระแวงต่างๆส่วนผู้ที่อยู่ใต้ร่มไม้ในป่าเปลี่ยวปราศจากเครื่องอารักขาหาที่จะพอหลบซ่อนนั่งนอนให้สบายมิได้จำต้องระวังภัยอยู่ทุกอิริยาบถสติกับจิตไม่มีเวลาจากกันเพราะกลัวจะเสียท่าเวลามีอันตรายซึ่งอาจเกิดได้ทุกอิริยาบถความสุขทุกข์ของการอยู่ในที่ต่างกันนั้นรู้สึกต่างกันมากผู้อยู่ใต้ร่มไม้จะเป็นทุกข์มากแทบทุกด้านแต่ทางสมาธิภาวนาสำหรับผู้มุ่งต่อธรรมแล้วผู้อยู่รุกขมูลร่มไม้มีทางเจริญมากกว่าเพราะอยู่ในท่าแห่งความเพียรทุกอิริยาบถนอกจากเวลาหลับเท่านั้นความระวังรักษาสติไม่ให้พลากจากใจเนื่องจากความกลัวภัยเป็นเหตุนั้นเป็นประโยชน์แห่งความเพียรที่จะยังจิตให้เจริญทางสมาธิปัญญาได้ไม่มีทางสงสัยดังนั้นการอยู่รุกขมูลในป่าเปลี่ยวของนักรบผู้กล้าตายจึงเป็นเหมือนเข้าสู่แนวรบในอิริยาบถแม้จิตที่ไม่เคยสงบไม่เคยรู้ว่าสมาธิเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรหรือมรรคผลนิพพานเป็นอย่างไรก็ตามเมื่อตั้งสติเข้าใกล้ชิดติดแนบกับใจพยายามรักษาไม่ให้พลั้งเผลอจะบริกรรมภาวนาด้วยธรรมบทต่างๆก็เป็นภาวนาขึ้นมาได้โดยถูกต้องด้วยสติจะพิจารณาสภาวธรรมเพื่อความเห็นแจ้งทางปัญญาก็เป็นปัญญาขึ้นมาได้ด้วยสติเครื่องควบคุมสติจึงเป็นธรรมจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับกิจการต่างๆทั้งภายนอกภายในผู้อยู่ในที่เปลี่ยวมีรุกขมูลเป็นต้นเป็นที่บำเพ็ญจึงมีโอกาสส่งเสริมความเพียรได้ดีกว่าที่เห็นว่าปลอดภัยไร้กังวลทั้งหลายมีกุฏิเป็นต้นคุณสมบัติแห่งการอยู่รุกขมูลร่มไม้ทำให้ไม่นอนใจมีสติอยู่กับตัวอันเป็นทางเจริญแห่งสมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานโดยลำดับไม่ชักช้าหรือมัวสงสัยอยู่เพราะความประมาทนอนใจผู้ที่เคยอยู่รุกขมูลในป่าเปลี่ยวมาจนเคยชินแล้วย่อมเป็นเหมือนผู้จัดเกณฑ์ในสงครามไม่สะทกสะท้านต่อข้าศึกอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ผิดกับผู้ไม่เคยฝึกหัดอยู่มากท่านอาจารย์มั่นท่านสรรเสริญการอยู่รุกขมูลอย่างถึงใจและติดปากติดใจท่านตลอดมาจนอวสานแห่งชีวิตและเคยพูดเป็นเชิงเตือนสติพระลูกศิษย์ทั้งหลายให้สำนึกตัวเกิดความสนใจใน

การอยู่รุกขมูลว่าพระเราถ้าอยากทราบเรื่องยาละเอียดของตัวและเชื่อความสามารถของตนว่าเป็นพระปฏิบัติเต็มภูมิหรือไม่เพียงไรจงพากันไปอยู่รุกขมูลร่มไม้ในป่าเปลี่ยวที่เต็มไปด้วยสัตว์เสือเป็นสิ่งเตือนใจและทดลองความสามารถอาถรรพ์หรือความขี้ขลาดไม่เป็นท่าของตัวจนรู้ความลึกตื้นแห่งความหมายของการอยู่รุกขมูลที่ทรงบัญญัติไว้พอทราบความกลัวตามนิสัยดั้งเดิมและความกล้าที่เกิดจากความเพียรที่ตนชำระได้ศีลสมาธิปัญญาตลอดทำเบื้องสูงขึ้นไปเป็นขั้นๆย่อมเจริญขึ้นตามๆกันและรู้ประจักษ์ใจตัวเองเป็นระยะไปนั่นแลจะเห็นคุณของทุดงข้อนี้อย่างถึงใจพระพุทธเจ้าและสาวกท่านทรงถือและถือทุดงข้อนี้เป็นคู่กับชีวิตความเพียรไปตลอดสายไม่ทรงละเลยเพราะเป็นที่อยู่ของบุคคลผู้ตื่นตัวตื่นใจไม่ประมาทนิ่งนอนความเพียรด้านจิตใจท่านจึงเจริญและเจริญจนสุดขีดสุดแดนไม่มีอะไรเทียบเท่าเสมอได้ในโลกทั้ง3จึงทรงบัญญัติไว้เพื่อเป็นกรุยหมายป้ายบอกราวกับท่านตรัสว่านี่นะทางเดินเพื่อพ้นภัยไร้ทุกข์ทั้งมวลเธอทั้งหลายมัวงุ่มง่ามตุ้มเตรียมอยู่ทำอะไรกันสถานที่นี้มิใช่สถานที่งุ่มง่ามสามสติปัญญาแต่เป็นสถานที่ฟื้นฟูสติปัญญาความเพียรทุกด้านให้แก่กล้าแหลมคมมาเราตถาคตจะพาไปไม่ชักช้าอย่ามัวพรุงพรังแบกภาระหนักโดยสำคัญว่าตนมีกำลังสามารถอยู่เลยเวลาขับขันจะไม่มีอะไรติดตัวรีบแสวงหาชัยสมรภูมิที่บำเพ็ญเหมาะมีรุกขมูลเป็นต้นจิตจะได้บรรลุธรรมที่เหมาะกับใจไร้กิเลสกองทุกทั้งหลายเสียได้สถานที่เช่นนี้แลตถาคตปราบปรามกิเลสทั้งมวลให้หมอบราบเสียได้โน้นต้นพระศรีมหาโพธิ์อย่างไรล่ะที่เป็นเครื่องหมายมหาชัยของตถาคตถ้าไม่เรียกว่ารุกขมูลควรจะเรียกว่าอะไรสิทธัตถะราชกุมารอุบัติตรัสเป็นพระพุทธเจ้าที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นแหละพวกเธอยังจะสงสัยและจะไปแสวงหาธรรมที่ไหนกันอีกทำไมหาดังที่ตถาคตพาหาพารู้นี้สถานที่ชนิดแลคือที่อันศักดิ์สิทธิ์ของผู้เห็นภัยจะพากันหลงงมงายไปหาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนกันความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเราเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งเหนือสิ่งใดๆจงพากันค้นหาให้เจอและค้นลงที่ใจนี้โดยอาศัยสถานที่เหมาะสมเป็นสนามขุดค้นดังนี้ท่านพระอาจารย์มั่นแสดงที่ไหนรู้สึกถึงใจดังที่เขียนผ่านมานี้เพราะเป็นโอวาทที่ออกจากความรู้จริงเห็นจริงของท่านจริงๆไม่มีที่น่าสงสัยว่าข้อปฏิบัติมรรคผลนิพพานจะมีอยู่ในที่อื่นใดนอกไปจากข้อปฏิบัติของผู้บำเพ็ญด้วยสามีจิตคำเลยยิ่งฟังต่อหน้าท่านแสดงไว้แล้วราวกับท่านถอดมรรคผลนิพพานออกมาจากใจให้คณะสิทธิผู้ตาบอดลูกคลำกันพอให้เสียดายแล้วท่านก็เก็บไว้ที่เดิมเสียคือขณะท่านแสดงก็เหมือนท่านหยิบยกออกมาให้ดูพอจบการแสดงก็เหมือนท่านเก็บไว้ที่เดิมคือที่ใจท่านเสียขณะฟังเหมือนจะพากันเหาะเหินเดินไม่ไปทางอากาศพอฟังจบแล้วเหมือนคนตาบอดต่างรูปคลำแต่หาทางไปไม่ได้อันนั้นก็สงสัยอันนี้ก็สงสัยอันนั้นก็เข้าใจว่าดีอันนี้ก็เข้าใจว่าเลิศแล้วคว้าเอาทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งรากแก้วรากฝอยซึ่งทำประโยชน์อะไรไม่ได้นั่นแหละพอปลงอนิจจังทุกขังอนัตตาเราดีๆนี่เองการอยู่รุกขมูลนี้ท่านอาจารย์ท่านว่าท่านเคยได้รับประโยชน์ประทับใจเรื่อยมาจึงชอบอยู่ในสถานที่เช่นนั้นไม่จืดจางการอยู่ปราศจากที่มุงที่บังอันเป็นเครื่องป้องกันอันตรายจิตใจต้องหวาดระแวงแน่นอนยิ่งตกกลางคืนถ้าเป็นคนขี้ขลาดมองเห็นอะไรต้องเมาว่าเป็นเสือไปหมดบางรายที่มีนิสัยขี้กลัวตอนกลางวันต้องสังเกตพุ่มไม้ข้างบริเวณที่อยู่ไว้อย่างรอบคอบเพื่อสังเกตง่ายในเวลากลางคืนไม่เช่นนั้นพุ่มไม้ที่อยู่รอบๆ บริเวณที่พักนั้นก็จะกลายเป็นเสือขึ้นในมโนภาพความสำคัญแต่หลอกหลอนตลอดคืนไม่เป็นอันอยู่หลับนอนและภาวนาได้ผู้ที่อยู่รุกขมูลมีความระมัดระวังผิดกับผู้อยู่ในที่มุงที่บางอยู่มากทั้งด้านอิริยาบถเกี่ยวกับความเป็นอยู่หลับนอนและด้านสมาธิภาวนาฉะนั้นจิตจึงมักก้าวไปเร็วกว่ากัน
ทางนี้ไม่ได้มีใครบังคับท่านให้จำต้องทำแต่เป็นความสมัครใจของแต่ละท่านจะหาอุบายฝึกทรมานตนเป็นรายๆไปบางครั้งขณะท่านนั่งทำสมาธิภาวนาอยู่ในมุ้งใต้ร่มไม้ที่เรียกว่ารุกขมูลเสือยังแอบด้อมเข้ามาดูท่านอย่างเงียบๆจนถึงที่อยู่ก็ยังมีพอทราบว่าเป็นคนแล้วก็รีบถอยห่างออกไปไม่มาเกี่ยวข้องอีกเลยที่มันแอบเข้ามาดูนั้นเข้าใจว่ามันคงสงสัยเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เสือบางตัวรู้สึกจะมีเจตนาซ่อนเร้นพิกลที่ไม่น่าไว้ใจแฝงอยู่ด้วยจะทราบได้ขณะที่พระท่านกำลังเดินจงกรมอยู่ที่มืดๆไม่จุดไฟมันยังแอบด้อมเข้ามาจนถึงที่สุดทางเดินจงกรมห่างกันประมาณวาเศษเท่านั้นและหมอบราบดูอยู่ที่นั้นไม่ยอมหนีไปไหนจนพระท่านได้ยินเสียงนิดๆผิดสังเกตธรรมดาฉายไฟไปดูก็เห็นมันโดดออกไปจากที่นั้นทันทีแต่วันหลังไม่เห็นมันกลับมาอีกที่กล่าวนี้หมายถึงเสือโคร่งใหญ่ลายพาดกรอนตัวขนาดเท่าม้าแข่งเราดีๆนี่เองไม่ใช่เสือดาวซึ่งเป็นสัตว์ชอบแอบหากินสุนัขกับคนที่ไปเที่ยวป่าตามนิสัยของสัตว์ชนิดนั้นที่เคยหากินกับคนการอยู่รุกขมูลของพระธุดงค์ผู้เป็นเจ้าของเรื่องต่างๆที่น่าหวาดกลัวซึ่งนำมาลงเพียงเล็กน้อยนี้ท่านนึกวาดภาพเปลี่ยนให้ท่านที่อยู่รุกขมูลและเรื่องที่ท่านประสบมากลายมาเป็นเรื่องของเราเข้าบ้างท่านผู้อ่านจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างถ้าทนได้และทรมานได้จนกลายเป็นเจ้าของประวัติอันดีงามได้ก็นับว่าดีเป็นคติแก่อนุชนได้ยึดเป็นหลักใจต่อไปเผื่อทนไม่ได้ทรมานไม่ลงปลงไม่ตกน่ากลัวจะเป็นประวัติที่ขายหน้าตัวเองและหมู่คณะตลอดพระศาสนาอันเป็นหัวใจของชาวพุทธให้มัวหมองชนิดไม่มีอะไรมาลบล้างให้หายได้ตลอดกาลนานและกลายเป็นบุคคลที่มีปมด้อยวงกรรมฐานที่มีปมด้อยและพระศาสนาที่มีปมด้อยตลอดไปเพราะอาศัยเราคนไม่เป็นท่าเพียงคนเดียวพาให้สิ่งที่มีคุณค่าไม่มีประมาณทั้งหลายเสียไปด้วยเพียงนึกวาดภาพทดลองดูขณะเดียวก็พอทำให้ทราบได้ว่าท่านที่อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายด้วยวิธีนั้นแต่ขั้นเริ่มแรกชีวิตแห่งธุดงค์กรรมฐานจนสามารถตั้งรากฐานมั่นคงในธรรมทั้งหลายได้เพราะความเด่นตายนั้นจะเป็นความลำบากกายทรมานใจมากเพียงไรซึ่งยากจะมีผู้กล้าเสียสละอย่างท่านได้ในวงมนุษย์ผู้เห็นแก่ตัวกลัวทุกข์มากกว่าทำเครื่องนำออกการอยู่ปราศจากที่มุงที่บังโดยประการทั้งปวงนั้นย่อมเป็นเครื่องส่อให้เห็นแล้วว่าเป็นนักเสียสละทุกอย่างไม่อะไรเสียดายจะตายไปเพราะเหตุใดก็ยอมให้เป็นไปตามคติธรรมดาไม่คัดค้านต้านทานด้วยวิธีเห็นแก่ตัวจะอดอยากขาดแคลนปัจจัย4ที่โลกอาศัยและถือกันเป็นสำคัญก็ยอมอดโดยธรรมไม่แสดงความอึดอัดขัดใจอันเป็นทางส่งเสริมทุกข์ให้มากมูลจะเป็นทุกข์ทรมานเพราะความเพียรกล้าก็ยอมทนเพราะอยากพ้นทุกข์ด้วยความเพียรนั้นๆแม้สัตว์เสือตัวหิวโหยอาหารจะมากัดและคาบเอาไปกินก็ยอมสละให้มันด้วยความเป็นนักบวชและนักเสียสละอย่างพร้อมมูลอยู่แล้วภายในใจไม่มีอะไรขัดข้องหึงหวงการเสียสละทุกอย่างเพื่อทำดวงเลิศเป็นความอยู่สบายในที่ทุกสถานแม้ชีวิตของผู้อยู่รุกขมูลร่มไม้ด้วยความเสียสละจะไม่มีความหมายสำหรับคนทั่วไปแต่ใจกลับมีความหมายในธรรมอันมีค่ามากฉะนั้นแทนที่ชีวิตร่างกายท่านจะหมดความหมายไปตามความเสกสรรของโลกทั่วๆไปแต่กลับเป็นสิ่งที่มีค่ามากยากจะมีผู้สละได้พระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นความสำคัญแห่งคุณค่าในทุดงข้อนี้ว่าเป็นธรรมเครื่องปราบปรามกิเลสภายในใจสัตว์โลกได้เป็นอย่างดีจึงทรงบัญญัติเป็นแนวทางไว้โลกจะได้ดำเนินตามและเผื่อท่านผู้มีใจเป็นนักรบเพื่อการอยู่จบพรหมจรรย์ประสงค์ทำข้อนี้เป็นยานพาหนะขับขี่ข้ามโลกสงสารจะได้ยึดเป็นหลักชัยในการออกสงครามตามเสด็จให้ท่านพระองค์โดยไม่ชักช้าเนิ่นนานเพราะทำข้อนี้เป็นเครื่องปลุกใจให้ผู้ปฏิบัติเกิดความอาถรรพ์ต่อแดนพ้นทุกข์ไม่มีทางสงสัยโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆเป็นเครื่องเตือนใจให้ประคองความเพียรด้วยความสม่ำเสมอจนถึงจุดที่มุ่งหมายได้โดยไม่มีอุปสรรคดังที่อธิบายมาพอเป็นแนวทางเล็กน้อยแก่ท่านผู้สนใจจะได้นำไปเทียบเคียงระหว่างท่านกับเรา
ซึ่งหวังความเจริญด้วยกันจะควรปฏิบัติอย่างไรบ้างพอมีทางเล็ดลอดปลอดภัยที่ควรเป็นได้ไม่นั่งนอนคอยรับทุกข์น้อยใหญ่จากการกระทำของจิตผู้เป็นตัวการซึ่งมีนิสัยชอบในสิ่งที่เลยขอบเขตประจำตนทำข้อนี้แม้จะเรียกว่าเป็นหัวใจกรรมฐานข้อหนึ่งก็ไม่น่าจะผิดเพราะพระธุดงค์กรรมฐานผู้มุ่งต่ออัตตธรรมจริงๆท่านชอบปฏิบัติทำข้อนี้แทบทั้งนั้นผู้เขียนเองแม้จะไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรเลยแต่หัวใจมีก็อดจะชอบทำข้อนี้ไม่ได้นอกจากจะเอื้อมไม่ถึงเท่านั้นจึงยอมสารภาพตนอย่างไม่อายธุดงค์ข้อบิณฑบาตเป็นวัดการบิณฑบาตเป็นกิจจำเป็นของพระผู้บวชเป็นสักยะบุตรพุทธชิโนรสปรากฏในพระพุทธศาสนาโดยทางเพศอย่างเปิดเผย

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ H ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาล SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE IDhluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกลงลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงไม่รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมามีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากกว่ามากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดท่านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นนะท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนๆนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาเพื่อเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องหลายทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
0: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงThank you.
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
3: เดี๋ยวนั้นมีแต่วัดรวมวัดกันกับทั่วประเทศไทยไปดูไม่มีที่ไหนสู้ตรงนั้นได้รวมวัดนะรวมวัดด้วยรวมหมาด้วยหมาแต่ละวัดวัดโอ้โหเป็นร้อยนี่พอพูดถึงเรื่องหมานี่ก็มาสัมผัสกับเรื่องของเราเข้าแหละตอนไปรักษาท่านจะคุณอุปชาเราเนี่ยท่านจะคุณธรรมเจดีนี่แปลว่ารักษาที่ศรีราชนะมันเหนื่อยเหนื่อยมากเราก็เลยออกไปพักช่วงระยะที่เดียวในเขาต้นเกศเนี่ยจะเพียงแต่ว่าพักนะมาพักตอนกลางคืนนู่นตอนกลางวันแล้วตอนเราอยู่ข้างภาคเขาทางโน้นภูเขานี่มาวัดนี่ออกหัวหินเราอยู่ทางฝั่งโน้นมันไม่มีบ้านคนเมื่อก่อนเป็นดงเป็นป่า ป่าไม้ปลูกไม้ไผ่เนี่ย นี่เราคิดจะซักผ้าหรือเดินไปนี่มันเป็นร้านมีแก่นขนุนวางเป็นอันนั้นอยู่ข้างบนเราไปเลือกดูแก่นขนุนนี่จะต้มน้ำซักผ้าป่ะแล้วมีเนรหนึ่งอยู่นั่นพอเราไปแล้วก็เลยพาเนรมาดูผ้าแก่นขนุนเอ๊ะหมาตัวหนึ่งมันนอนอยู่ใต้นั้นคือมันเป็นร้านนี่สูงขนาดนี้เลยนะอยู่ข้างบนได้แก่นขนุนม้ามันนอนขึ้นใต้เราก็ไม่สนใจกับหมากับอะไรพอ เราดูแก่นขนุนท่อนนั่นท่อนนี้เป็นท่อนๆแล้วหมาตัวนี้ว้าวเนี่ยมานี่นะมาใส่เราเนี่ยเราเดินไปนี่เน้นก็ไปด้วยกันนะหมาตัวนี้ว้าวเขาใส่เราใกล้ๆเราเนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจแล้วเพราะกับหมามันถูกกันตลอดเวลามันไม่ได้คิดว่าหมาจะเป็นภัยอะไรกับเราไปไหนเหมือนกันหมดนะมันโอ้ว่างมาดิธรรมดาก็ตื่นกันนั่นแหละแต่เราไม่เฉยมันโอ้ว่างมาทางเล่นนั่นมันเคยกับหมาตัวนี้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่มันกัดไม่เข้าไหมวะโอ้ยไม่จะกัดนะมันกัดคนหรือหมาตัวโฉเก่งมากนะวะแล้วทำไมก็เลี้ยงมันไว้มันมากัดผ้าทำไมเราก็เป็นผ้าโอ้ยนิสัยมันอย่างนี้วะมันเป็นผ้าที่แปลกหน้ามันก็รู้ว่างั้นนะที่มันโขกฆ่าใส่หลวงใส่ท่านนี่คือมันรู้แล้วไม่ใช่ผ้าในวัดนี้ว่างั้นนะ เราก็ไม่สนใจพอพูดถึงนั้นมันยังหานั่นอีกเขาก็อยู่นี่แหละติดตามดูเราอยู่ตลอด พอเสร็จแล้วเนนวะเรียนรักหมาตัวนี้ไหมหรือว่าโอ้ยรักเลี้ยงมารักกับผมเขารักผมมากกว่างั้นนะท่านเรียนรักหมานี่ต้องระวังหมาตัวนี้ให้ดีนะว่าถ้ากัดแล้วนี่มันตายนะหมาตัวนี้นะบอกมันนะถ้าลงกัดแล้วยังไงมันก็ค้นไปมาแล้วมันต้องตายหมาตัวนี้แม้จะไม่กัดเรามันก็จะตายอยู่แล้วอย่างนี้นะมีพักมีพักโอ้ตั้งแต่นั้นเรานี่ได้แสนสบายนะเราเดินไปไหนเนรได้วิ่งดักวิ่งดักกลัวหมาจะไปกัดเราแล้วกลัวหมาจะตายตั้งแต่นั้นมาเราแสนสบายเลยไปไหนเนรเป็นตำรวจดักดักเขาก็ไม่มีอะไรเลยหมาตัวนี้กับเราก็เท่านั้นแหละแต่เนี่ยมันรักหมากลัวหมาจะตายเพราะเราบอกว่าเนี่ยต้องระวังนะหมานี่บอกเนี่ยนะชี้ไปหมาด้วยนะถ้าหลงกัดแล้วมันต้องตายแล้วหมาตัวนี้แล้วว่าแม้จะไม่กัดเรามันก็จะตายอยู่แล้วอยู่ว่ายิ่งกัดเราแล้วยิ่งแม่นจำเราบอกนี่นะโอ้ตั้งแต่นั้นมานี่เอาเลยเนี่ยแล้วมันขอกัดจะคนหนึ่งพูดเล่นคนหนึ่งเอาจริงเอาจังเล่นเอาจริงเอาจังมากเลยคือกลัวหมาจะตายไอ้เราเนี่ยพูดเล่นเขาเล่นกับหมาเราเข้าใจไหมจากนั้นมาแล้วเราเดินวัดจะลงเราจากกุฏิแล้วก็อยู่ที่เตี้ยลึกๆแกรู้จะมองดูแต่เราแหละแกกลัวหมาจะตายมันเลยคบปั่นใหญ่นะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: คุณคิดว่าพี่ครับที่ประเทศโรงเรียนเอกอะไร
4: เอกบุรพา
1: เอกบุรพานี่วันนี้เทศมาได้บ้างจะว่า49นาทีใช่ไหมว่า39 39นาทีแล้วนะแต่มันประเทศแต่ก่อนเทศสิไปนั่งเฝ้าคนเข้ามาในห้องใส่จนกระทั่งจนหมดก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วค่อยขึ้นพระสมามันก็ได้ศูนย์นี่เท่านั้นที่มันไม่ได้มากกว่านั้นไอ้39นาทีเพราะมันไปพูดเข้มข้นอยู่ตอนในห้องและพูดนานด้วยนะที่นั่นเข้มข้นด้วยถ้าเข้มข้นต้องใช้ลมมากลมเป็นอย่างนั้นนะธรรมะที่มีธรรมะเด็ดเท่าไรสำคัญเท่าไรเรื่องอันนี้มันยิ่งมุ่งต้องมันเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งเจ้าของฟังตอนที่มีกำลังวังชาอยู่ที่เทศเทพตกใหม่ใหม่นะเอามาอัดในวัดเราเทศสอนพระซะด้วยนี่เทศนั้นฟาดเขาไปจนกระทั่งถึงว่ามันรัวเลยนะเวลามีโอกาส เทศจบลงแล้วก็ไหนเอาเทปมวนไหนก็ตามเอาเปิดให้ฟังดูที่ไหนมีแต่เราเทศแล้วไม่ได้ฟังเราจากเทปวันนี้ฟังแล้วมันเทศโถไม่ใช่เล่นจนกระทั่งเราก็พูดเดี๋ยวก็โหขนาดนี้เลยคือเสียงมันรัวไปเลยฟังเสียงลมหายใจดังฟิวฟิวมันคือว่าธรรมะยังไม่หมดแต่ลมหายใจมันหมดแล้วรีบสูบลมหายใจดังฟิวฟิวฟิวนั่นเรื่องธรรมเป็นอย่างนั้นนะใครไม่เคยรู้ก็เห็นเราก็แสดงให้ทราบแล้วตามความเป็นจริง เรื่องธรรมเป็นอย่างนั้นแหละอย่างกิริยาอาการทุกอย่างเราพูดจริงตรงไปตรงมาเลยว่ากิริยาที่เราแสดงออกทุกอย่างกับโลกทั้งกว้างแคบทั่วไปกิริยาทุกอย่างไม่มีภัยแม้ไม่ถิ่นไม่สายถึงจะเด็ดจะเดี่ยวเฉียบขาดขนาดไหนเหมือนจะฉีกจะกัดกันแหลกเป็นผุยผงในขนาดนั้นก็ตามมันเป็นพลังของธรรมออกมาต่างหากซึ่งเป็นขุนล้วนๆล้วนๆเพราะงั้นมันถึงไม่มีภัยที่ถ้าเป็นกิเลสมันออกมาอย่างนั้นนี่โอ้ยเป็นเท่าเป็นฐานไปเลยแหลกไปเลยเรื่องของธรรมไม่เป็นอย่างนั้นมันกงกันข้ามที่กิริยานี้เขาไม่เคยเป็นในจิตเขาถ้าเป็นออกมาก็เป็นออกมาจากกิเลสต่างหากนะกิเลสพาให้เป็นถ้าว่ายินดีก็ยินดีจนจะเป็นบ้าถ้าว่ายินร่าก็ยินร่าโกรธเครียดแค้นนี่ก็จะให้แหลกเหลวไปเลยไปหมดนี่อำนาจของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นนะแต่เรื่องของธรรมพีกงกันข้ามโดยที่เราไม่เคยคิดเคยคาดคือตัวเป็นพิภพไทยมันหมดแล้วจริงๆที่นี่มีแต่ธรรมล้วนๆออกอะไรๆมีแต่ธรรมยัดเด็ดขาดเขียบขาดขนาดไหนนิ่มนวลอ่อนหวานอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องพลังของธรรมของธรรมควรที่ออกหนักเบามากน้อยจะเป็นไปเองแต่ถ้าควรจะออกอย่างเด็ดขาดนี่เรียกว่าธรรมะเป็นธรรมะเด็ดขาดถ้าปราบกิเลสเรียกว่ากิเลสขาดสะบั้นไปเลยนั่นธรรมะประเภทนี้มันออกของมันเองอยู่ฟังอยู่ในตั้งแต่สมัยเรายังหนุ่มจนได้พูดเองโหขนาดนี้เจ้าเหลือนี่นะคือเสียงมันจนรัวไปเลยเจ้าเวลาหายใจเนื้อธรรมยังไม่หมดลมหายใจหมดก่อนรีบสูดลมหายใจดังฟิวฟิวฟิวโหขนาดนี้นะทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นตายเลยนะไม่ได้หลังจากนั้นมาแล้วก็เป็นโรคหัวใจเราก็เป็นกรรมชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคือโรคหัวใจมันเป็นปี06นั่นน่ะมันเป็นมาตั้งแต่โน้นนะโรคหัวใจถ้ามันไม่มีอะไรโรคหัวใจมีตลอดมาจนกระทั่งถึงวันนี้ธรรมะนี่ยิ่งกระจายกว่านี้มากมายเครื่องมือคือร่างกายนี่มันชำรุดถึงขาดถึงขนาดที่ว่ามันจะตายเลยก็มีลด6ปี06ถึง112อันนี้พูดไม่พูดแล้วต้อนรับใครก็ไม่ได้เลยเทศก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้มันจะคอยจะเอาให้ตายอย่างเดียว6ปีเต็มพอ514ไปแล้วมีพูดได้บ้างว่า ก็พอพูดได้บ้างก็ตอนที่เผาพังงาเข้าไป520นั่นแหละพอเทศได้พอเทศไปได้ธรรมดาจะหนักกว่านั้นไม่ได้มันกระเทือนอันนี้นั่นแหละพอเทศได้ตั้ง520มาจากนั้นก็ค่อยใช้มาเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้โรคหัวใจนี่ทุกวันนี้เหมือนมันหายนะมันไม่ได้หายมันทรงลึกๆแต่เวลาเราเทศมีธรรมะเข้มข้นออกมานี่ติดต่อกันไปได้ไม่นานเดี๋ยวมันจะไปแยบข้างในถ้ามันไปแยบตัวใหญ่อยู่ในนั้นนะพอแยบเนี่ยเรื่องรีบเหยียบเบรกเลยไม่เหยียบไม่ได้ถ้ามันพุ่งขึ้นมานี่เดี๋ยวไม่ใช่ของเล่นนะสลบสลายไปนู่นนะโรคหัวใจเนี่ยเวลานี้มันสงบแทบจะว่าไม่มีจะทราบได้เวลาเราเทศเข้มข้นเข้าไปมันก็ไปถึงตัวข้างมันทำเหล่านี้ท่านทั้งหลายเคยได้ฟังจากใครมาพูดบ้างให้พิจารณาสิเราก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะได้พูดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแต่มันเป็นก็มาในหัวใจแล้วจะให้ว่าอย่างไรทำไมว่าอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพลังของธรรมกับพลังกิเลสตึงต่างกันคนละโรคเลยพลังกิเลสออกมาร้อนเป็นไฟไปเลยเผาไปได้เลยแต่พลังของธรรมนี้ออกมากน้อยเพียงใดเป็นน้ำดับไฟตลอดช้าล่างให้สะอาดไปตลอดเลยต่างกันนะนี่แหละธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศสอนโลกมาได้2500กว่าปีนี่เป็นธรรมประเภทนี้ภาษาโลกทั้งหลายเป็นธรรมประเภทนี้ท่านสอนโลกแต่ท่านจะสอนไปตามจริตนิสัยคือจริตนิสัยจะต่างกันนะธรรมเต็มหัวใจเต็มเหมือนกันเสมอกันหมดแต่จริตนิสัยวาสนา กว้างแคบลึกตื้นหนาบางอะไรนี่ที่จะควรแสดงออกนั่นต่างกันท่านจึง แสดงไว้ในพระอรหันต์สี่ประเภทถ้าเป็นประเภทเดียวกันท่านจะไม่แสดงพระอรหันต์สี่ประเภทก็คือว่าสุขายิปัสสโกเป็นความรู้ที่เรียบแล้วก็ละเอียดหมดกิเลสไปเลยยกตัวอย่างทุกวันนี้เรายกได้เพราะท่านนี้ทองอติกายพระธาตุแล้วนี่ตีกา 100% แล้วว่าพระท่านนี้ทองคือพระอรหันต์องค์นั้นนั่นนี่ท่านก็มาเล่าให้เราฟังเนี่ยท่านเราเป่ากระหม่อมท่านมาตั้งแต่ไหนแต่ไรพ่อแม่อุจารย์เรามรณภาพก็ติดเรามาตลอดเลยนี่การดำเนินของท่านก็ดำเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งท่านไปสุดขีดของท่านแล้วท่านก็มาเล่าให้ฟังมาเล่าเรื่องความเป็นของท่านตอนเวลาบำเพ็ญก็หากทราบมันเป็นระยะอยู่แต่เวลาอันสิ้นนะสิท่านเองท่านก็ไม่ทราบว่าสิ้นเมื่อไหร่แต่ค่อยละเอียดก็ไปละเอียดก็ไปแล้วหมดเอาไว้หมดจนกระทั่งหายสงสัยมันก็จะแก้กิเลสตัวใดอีกก็ไม่ปรากฏความรู้สึกในตัวเองนั้นก็มันก็เป็นเหมือเรียกว่าบริสุทธิ์ 100% แต่จะบอกขณะใดบริสุทธิ์ขณะใดเวลาใดไม่บอกคือละเอียดลงละเอียดลงไปแล้วหมดไปเลยท่านก็มาเล่าให้ฟังให้ผลนะทางความสำเร็จของท่านความเป็นของท่านหาที่คาดไม่ได้แล้วก็ยอมรับอันนี้ก็ยอมรับแหละเอาเลยเอาอันนี้แล้วมาเทียบกันว่าสุขายิปัสสโกรู้อย่างเรียบหมดไปเลยนี่เป็นสุขายิปัสสโกพระอรหันต์ประเภทหนึ่งเตวิโชชลาภิญโยจตุปิสัมปิทัปปัตโตนี่มีเป็นท่านๆอยู่ไปเตวิโชได้วิชา3เราขี้เกียจอธิบายแยกไปชลาภิญโยได้ปัญญา6นี่เป็นขแขนงของความบริสุทธิ์นะนี่แหละที่ว่าต่างกันว่าสุกไกปัสสโกรู้อย่างเรียบไปเลยนี่อันนึงแล้วเตวิโชได้วิชา3จากความบริสุทธิ์แล้วได้วิชา3แล้วชลภิญโยได้อภิญญา6นี่ประเภทที่3อภิญญา6นี่มีแต่ กิ่งแขนงหรือว่านิสัยวาสนาของตนของตนควรจะได้แค่ไหนไปอย่างนั้นเองคุณข้อบริสุทธิ์นั้นเสมอกันหมดแล้ว แล้วประเภทที่4จาตุปิสัมภิทัพปัตโตมันเป็นประเภทที่พิสดารกว่าเพื่อนจาตุปิสัมภิทัพปัตโตแต่ปิสัมภิทายานทั้ง4นะว่าปิสัมภิยานทั้ง4คืออะไรอัฏฐาปิสัมภิทาแตกนะอาจคือธรรมะที่รวมเหมือนกับไม้เรามามัดกันไว้นี้แก้นี้ออกกระจายออกไปได้ธรรมะที่รวมตัวอยู่นั้นแยกขยายไปได้ละเอียดละออันนี้อัฏฐาปิสัมภิทาธรรมะปฏิสัมภิทาก็แตกฉานในธรรมทั้งหลายทั่วไปแล้วนิรุตติปฏิสัมภิทาแตกฉานในการพูดการจาการโต้การตอบการเทศนาว่าการไม่อัดไม่อั้นอยู่นิรุตติปฏิสัมภิทาการโต้การตอบคล่องตัวหมดนี่นิรุตติปฏิสัมภิทาปฏิภาณปฏิสัมภิทานั้นครอบหมดเลยแตกกระจายไปหมดครอบทั้งสามนี่ไปอีกนี่เรียกว่าจตุปฏิสัมภิทัพปัตโตก็คือพระอรหันต์ประเภทที่4ท่านมีไว้4ประเภทนี่ก็เพราะอาการจิตกิริยาของจิตจากจิตที่บริสุทธิ์แล้วมันไม่เหมือนกันอันนี้เรียกว่าเป็นเครื่องประดับวาสนาของท่านบางองค์ท่านก็รู้อยู่ธรรมดานี่แล้วก็แล้วไปบางองค์ก็มีแตกแขนงไปเรื่อยๆอย่างที่ว่าเทศนาว่าการอะไรจนกระทั่งถึงนิรุตติปิสัมภิทาแตกฉานในการพูดการจาการโต้การตอบเทศนาว่าการไม่มีการมีข้อนี่เรียกว่านิรุตติปิสัมภิทานั่นก็บอกมีอรหันต์4ประเภทท่านแสดงไว้ถึง4ประเภทถ้าเหมือนกันจะแสดงทำไมไม่เหมือนกันจึงแยกประเภทออกที่ว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนเพราะเหตุไรก็บอกไปตามแง่ตามแขนงธรรมเหล่านี้มีอยู่กับพุทธศาสนาของเราพุทธศาสนาคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานสดสดร้อนร้อนเหมือนกับว่าบาปนี่ก็สดสดร้อนเหมือนกันเรียกรวมแล้วว่าอากาลิโกทั้งธรรมทั้งกิเลสธรรมก็เป็นอากาลิโกการสถานที่เวลาเวลามายุ่งไม่ได้มากีดมาขวางไม่ได้เป็นอยู่กับเรื่องตัวเองเจ้ากีดขวางตัวเองให้ความสะดวกแก่ตัวเองทั้งการทำบาปทำบุญแต่บำเพ็ญบุญนี่ก็เป็นบุญบำเพ็ญอะไรไปนั้นไปเป็นอากาลิโกได้ผลเป็นลำดับลำดาไปไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาทำบาปก็ทำเมื่อไหร่ก็ได้ไงขึ้นกับการเวลาเหมือนกันอย่างเรียกว่าอาการิโกเหมือนกันตลาดแห่งมรรคผลนิพพานก็คือพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วพิสูจน์กันบนเวทีนี่ที่เราได้มาพูดอยู่นี่ก็ขึ้นเวทีมาแล้วแต่ก่อนพูดได้ยังไงสิ่งนี้มันพูดไม่ได้มันไม่รู้แต่เวลาปฏิบัติไปปฏิบัติไปจิตใจเป็นธรรมแล้วมันค่อยเบิกกว้างออกเบิกกว้างออกสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อคือกิเลสตัวมืดมิดปิดตานั่นแหละมันเปิดออกธรรมะกระจายออกกระจายค่อยกว้างออกกว้างออกนั่นเลยเป็นอย่างนั้นนะนี่โยมบำเพ็ญเขาเต็มที่แล้วกิเลสขาดสะบั้นทั้งหมดมันก็จ้าเลยสิฮะนั่นที่ปิดนี่คือก็คือมีกิเลสตอนนั้นปิดไว้นะพอกิเลสขาดสะบั้นไปแล้วมันก็จ้าขึ้นมานี่แหละการอบรมใจนี่ถูกปิดบังหุ้มห่อไว้ด้วยกิเลสเปิดออกได้ด้วยธรรมถ้าใครนำไปปฏิบัติคำพูดของพระพุทธเจ้านี้ไม่เคยมีสองหนึ่งตลอดเวลาสอนยังไงว่าไงเป็นอย่างนั้นตลอดเหมือนพยานอย่างทราบไม่มีสองทรงทราบเรื่องอะไรแล้วแน่วเลยใครจะมาลบมาล้างแบบไหนไม่ได้พยานอย่างทราบจริงเช่นอย่างทรงทำนายพระโพธิสัตว์ปรารถนาเป็นพุทธภูมิอย่างนี้ท่านพระพุทธเจ้าได้ทรงทำนายแล้วพระโพธิสัตว์อย่างนี้จะคือจะได้เป็นในกลับนั่นกลับนั่นนู่นนะไม่ใช่เล่นๆนะกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าถึงกลับนั่นแล้วท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อว่าอย่างนั้นสาวกกังซ้ายขาวงขวาชื่อว่าอย่างนั้นและอย่างนี้แล้วลบไม่ได้ เรียกว่ารัฐทัพยากรได้รับรัฐทัพยากรที่พระเจ้าทรงทำนายเรียบร้อยแล้วไม่เป็นอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นไปตามนั้นเท่านั้นถ้าลงได้รับสั่งอะไรแล้วคำสอนที่สอนโลกทั้งหลายนี้ก็เป็นธรรมที่เฉียบขาดเห็นเอกนามกิ่งหนึ่งไม่มีสองจึงเรียกว่าสวากัตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วเป็นอื่นไปไม่ได้เข้าใจไหมล่ะพวกเรายังจะมาลูบมาคลำมาเหยียบหัวพระพุทธเจ้าอยู่หรือไม่ว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนิพพานไม่มีเปรตผีเวทต่างๆทั่วแดนโลกธาตุมีมากขนาดไหนมนุษย์มีสองสามคนชิงพวกเหล่านี้มีมากขนาดไหนแต่ยังมันลบเขาว่าไม่มีนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเองทรงบอกเองให้ทราบกันนี่คือจริงทั้งนั้นจริงแล้วไม่มีสองว่าอย่างไรเป็นอย่างนั้นนั่นคือคำสอนของพระพุทธเจ้า นี่แต่ที่เรียนมันไปลบไปล่างสิว่าไม่มีถ้าเวลาจนไปจมแล้วก็คือพวกที่เชื่อตามกิเลสจมทั้งนั้นแต่ผู้เชื่อตามธรรมขึ้นตลอดจนกระทั่งพุ่งถึงนิพพานนี่คือผู้เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อตามธรรมพระพุทธเจ้าใครเชื่อตามกิเลสจมทั้งนั้นน่ะไม่มากก็น้อยเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็จมบ้างฟูบ้างเข้าใจไหมพวกนี้จมบ้างฟูบ้างหรือมันมีแต่จมอย่างเดียวเราก็จะถามเหมือนกันในเดือนนี้มันมีตัวพยานอยู่เต็มสลาเดี๋ยวนี้มันครูบ้างขึ้นบ้างลงบ้างหรือมีแต่ลงท่าเดียวจับหางดึงไว้หางขาดยังลงไปเลยเข้าใจไหมพวกนี้พวกหางขาดไม่ยอมถอยลงท่าเดียวเข้าใจไอ้พวกลูกศิษย์หลวงตาบัวนี่แหละพวกหางขาดนั่นมันคงไปตามอาจารย์ของพวกนี้แหละอาจารย์พวกนี้หลวงตาบัวเองนี่ก็หางขาดเขาว่างั้นลูกศิษย์ไรหางขาดหางร่วนเลยไปเหมือนไอ้ดำหูตูดสองตัวมันหางร่วนเข้าใจไหมหางกูดดึงลงก็ไม่ลงเลยหางขาดมันยังไม่ถอยคนที่มีกิเลสนะปัญญาญาเป็นอย่างนั้นคือจะไม่ยอมเชื่อเรื่องอาจเรื่องธรรมจะให้เป็นไปตามความรู้ความเห็นทิฏฐิมานะของตนและเหมือนว่าสดร้อนจะเป็นถึงความพ้นทุกข์ในวันในขณะนั้นเลยจากความรู้ความเห็นของตนซึ่งเป็นเรื่องกิเลสล้วนๆเพราะงั้นผู้ที่หนาจึงหนาพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าปทะปรมะเรียกว่าหมดความหมายแล้วคนนี้ ประเภทนี้อุคติตัญญูวิปกิตัญญูนยะปทะปรมะอุคติตัญญูนั่นคือผู้ที่มีวินิสัยเต็มเปี่ยมอยู่แล้วคอยที่จะหลุดพ้นเท่านั้นคอยเสียงธรรมถ้าเป็นวัวก็อยู่ปากคอพอเปิดประตูปั๊บพุ่งเลยอุคติตัญญูวิปกิตัญญูตามหลังไปเลย ส่วนเนยยะนั้นมันอยู่กึ่งกลางเนยยะไปได้ลงได้ อันนี้เรียกว่าเนยยะพอแนะนำสั่งสอนลากเข็นไปได้แปลว่าเนยยะพอเป็นแนะนำสั่งสอนลากเข็นไปได้คือเราลากเข็นตัวเราเองฟังเสียงครูอาจารย์ด้วยเป็นเครื่องพยุงขึ้นไปเองด้วยนั่นแล้วถ้าเราอ่อนยิ่งเรียนมันจะดึงลงได้ถ้าเราแข็งขึ้นไปเราก็ขึ้นได้อันนี้เรียกว่าได้ยะได้ทั้งขึ้นทั้งลงขึ้นได้ลงได้อยู่กลางๆอันนี้แต่ปัจฉาปรมะไม่มีทาง เหมือนอย่างคนไข้โรงพยาบาลรักษาคนไข้หายมันมากกว่าประมาณกี่ล้านล้านล้านล้านล่ะก็โรคประเภทปัจฉาปรมะเข้าไปมันไม่ได้เข้าไปหาหมอหายานะมันเข้าไปห้องICUคอยลมหายใจฉะนั้นถึงเวลาแล้วก็ตายออกมาเข้าไปจะหายโรคออกมาไม่มีคนประเภทปัทภปรมาโรคหนักขนาดนี้แล้วเข้าไปมีแต่คอยตายแล้วค่อยออกมาคนประเภทที่หนาแน่นนี้เหมือนกันมาเกิดในโลกมนุษย์เราเป็นมนุษย์เหมือนเขาก็ตามคอยแต่ที่จะจมลงไปท่าเดียวพวกนี้ไม่เอาเรื่องอะไรเรื่องทำอะไรไม่ฟังทั้งนั้นสำหรับพวกประเภท ICU ก็เหมือนกันหมอกับยาเขารักษากันขนาดไหนวันนั้นหมอไม่มีความหมายยาไม่มีความหมายเพราะคนนั้นหมดความหมายแล้วนั่นคนไข้คนนั้นและนี่คนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนโลกด้วยยาศาสดาองค์เอกนั่นคือหมอชั้นเอกธรรมะที่นำมาสอนโลกเหมือนวิชายาหรือยานั่นเองมาสอนโลกให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปมากขนาดไหนมากขนาดไหนตัวของคนที่ปัจฉาปรมานั้นมันไม่ได้สนใจนะมันมีแต่จะลงท่าเดียวท่าเดียวหมดค่าหมดราคายั ั้งแต่ลมหายใจฟอดๆถึงจะโอ้จะอวดโม้คุยขนาดไหนว่าเรารู้หนักรักนักปราชญ์ฉลาดแหลมคมอะไรเก่งกว่าโลกทั้งมวลเก่งกว่าโลกทั้งมวลมันก็มีแต่ลมปากมันพูดเฉยๆตัวมันหมดราคาแล้วภารกิจใจพอลมหายใจขาดทีนี้ก็ผึ่งลงเลยใครจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเอาลองดูที่หนักนะให้เยี่ยมหัวกิเลสที่อยู่ในหัวใจของเราที่มันถึงจะผ่านพ้นไปได้ถ้าเยี่ยมหัวพระเจ้าจมทั้งนั้นแหละไม่เชื่อธรรมจมเพราะงั้นเราทั้งหลายที่เกิดมาในพระพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่เลิศเลยแล้วเอาพยายามฝึกหัดดัดแปลงตัวเองนี่เราพูดถึงเรื่องคนสี่ประเภทอุคกิจอยู่วิปยิตเนยยปัฏฐปรมะปัฏฐปรมะหมดค่าหมดราคาอยู่กับมนุษย์เขาก็เป็นร่างมนุษย์ที่เฉยใจมันหมดค่าหมดราคาต่อความดีงามทั้งหลายแล้วไม่รับถ้าเป็นสูงชั่วชาติละโมกนี้เอาจนตายด้วยกันนี่ประเภทปัจฉาปรมะหนักแน่นนะมั่นคงในทางขวาการทำชั่วชาติละโมกประเภทนี่ประเทศปัจฉาปรมะประเทศอุคกิจันอยู่หนักแน่นในทางที่จะให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยเดียวเทียบกันได้กับผู้ปัจฉาปรมะหมดค่าหมดราคาหมุนลงโดยฉ่ายเดียวอกอกนี่เมื่อกี้อุกขิตันยูนี่คอยที่จะพ้นโดยถ่ายเดียวนี่แล้วมันมีอยู่เป็นอย่างนี้คนเราอยู่ด้วยกันนี่แหละมันวัดกันได้ที่ใจใจนี่มีนิสัยวาสนาแม้แต่สัตว์ไปประมาทเขาไม่ได้นะพระพุทธเจ้าถึงห้ามไม่ประมาทกันแม้แต่สัตว์จะไปประมาทเขานะเขาเป็นสัตว์เขาเสวยกรรมตามวาระของเขาต่างหากนั่นวาระนี่เขาควรจะตกมาเป็นหมาก็ให้เป็นซะก่อนเป็นสัตว์ประเภทใดเอาเป็นพออย่างนี้เขาจะดีสูงกว่าเราก็ได้นั่นคือมันมีนิสัยอยู่ในจิตแต่เสวยกรรมตามวาระของตนที่ได้ทำมากรรมดีกรรมชั่วเสวยกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละพอถึงขั้นที่จะเป็นระยะยังไงก็อยู่ไม่ได้ผึ่งอะไรผึ่งอะไรท่านก็แสดงไว้เป็นตัวอย่างให้เราทั้งหลายได้คิดแต่สิอย่างเบญจวัคคีย์ทั้งห้านี่นี่ท่านอยู่ปากคอกแล้วนั่นคอยพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมตะเวมีภิกขุเยอันตาภิกขุเยในเส้นอิสบาลธรรมจักรกับบาลสูตรเรียกว่าเปิดปากคอกแล้วทางนี้ก็พุ่งเลยพระอัญญาโกณฑัญญะพุ่งเป็นลายที่หนึ่งเป็นอุทานขึ้นในขณะที่เทศธรรมจักรกับบาลสูตรจบลงนะยังจิตสมุทัยธรรมสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นด้วยความถึงใจท่านในโลกอันนี้ไม่มีใครอะไรแน่นอนแน่นอนแต่ธรรมชาตินี้ที่จ้าอยู่เวลานี้ได้หลักเกณฑ์แล้วกระแสปฏิภาณถึงแล้วความหมายว่างั้นท่านอุทานออกมาว่ายังจิตสุไรธรรมังสมันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดก็ตามพูดตามความเด็ดของจิตที่รู้ทำในเวลานั้นจะพูดอ่อนแอไม่ได้นะพูดให้ถึงใจที่รู้เห็นเราไม่ได้เป็นพระอัญญาโกณฑัญญะแต่มันเป็นอยู่ในหัวใจเมื่อถึงทำขั้นใดควรจะเด็ดมันจะผึ่งของมันเองเป็นอย่างนั้นนี่พระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุโสดาบันโสตะแปลว่ากระแสของนิพพานพาดพิงถึงแล้วความแน่นอนถึงแล้วนั่นที่สิ่งทั้งหลายที่เป็นชีวิตธรรมดามันตกมาเป็นกำลังด้วยกันหมดเลยสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นอันนี้ไม่ดับนั่นท่านเอานี้นะเป็นเครื่องเป็นพยานนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงเปล่งอุทานรับกันว่าอัญญาสิบัตโภโกนโยอัญญาสิวัตโภโยพัญญากรณะได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอนั่นเห็นไหมล่ะได้รู้ธรรมประเภทที่ว่านนั่นแหละประเภทที่จะออกไม่อยู่มีแต่จะออกข้าเดียวนี่ประเภทที่หนึ่งแม่จากนั้นก็มีอีกประเภทที่หนึ่งเหมือนกันก็มีอย่างพระยศกุลบุตรอยู่ใน บ้านในเรือนเต็มไปด้วยสมบัติเงินทองเข้าของแล้วมีลูกคนเดียวมา ถึงการเวลาที่มันแก่ตัวของมันแล้วเหมือนผลไม้ตะกอนมันก็อยู่กับต้นของมันมันเป็นดอกก็เกิดกับต้นกับกิ่งกับก้านของมันเป็นดอกเป็นผลขึ้นมาแก่ขึ้นมาแก่ขึ้นมาโดยลำดับก็อาศัยจากการบำรุงลำต้นนี้ขึ้นไปแล้วพอถึงการเวลาที่มันแจกเข้ามาแจกเข้ามาไม่เอาไปบ่มมันก็หลุดจากขั้วอันนี้ก็ประเภทที่ถึงการแล้วจะหลุดจากขั้วอย่างพระยศกุณฑวุฒิอยู่ในบ้านในเรือนกับพ่อกับแม่เป็นลูกเศรษฐีมีลูกคนเดียวมาถึงการเวลาแล้วมีแต่ความยุ่งเหยิงไว้มองดูอะไรมัน
5: มันเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดมันก็เป็นออกอุทานขึ้นมาอยู่ที่ไหนก็นั่งที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องยุ่งเหยิงตลอดตลอดใครมาถามเราไม่

อันนั้นอีกตั้ง30คนนั่นก็เหมือนกันนี่ประเภทอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเป็นลำดับลำดามาเรื่อยๆจนกระทั่งนะมันเป็นประเภทผลไม้มันหลายรุ่นหลายรุ่นหลายรุ่นออกมารุ่นแรกเป็นอย่างนั้นรุ่นที่สองรองลงมารุ่นที่สามนี่ก็รองมาเรื่องว่าเนยะรุ่นที่สี่ถึงเป็นดอกออกมาก็ดอกกล้วยจะเหี่ยวเป็นลูกออกมาก็ลูกกล้วยจะพังนี่ไม่ผิดประโยชน์ใดเลยนี่ประเภทนี้คนมารุ่นนี้รุ่นเรานี่รุ่นเนยะควรแนะนำสั่งสอนได้ขึ้นได้ลงได้และประเภทที่มีความรู้แทรกกันอยู่อย่างคิปปิญญาหรือว่าอุคติมีแทรกอยู่หากมีจำนวนน้อยนั่นไม่ใช่ว่าจะมีตั้งแต่นั้นโดยสายเดียวนะมีอุคติจะอยู่ผู้มีอุสัยที่จะรู้รวดเร็วยังมีแทรกกันไปลำดับมาแต่มีจำนวนน้อยอุคติอยู่วิปปิญญาอยู่ก็เหมือนกันแทรกกันอยู่ในนั้นแหละอยู่ในมนุษย์เรานี่แหละเนื้อยานี่มากเรียกว่าเนื้อยานี่มากแต่ปทปรมานั้นรู้สึกจะเขาโคตัวไหนขนมันมีขนาดไหนมันจะไปว่าคนประเภทนี้มากกว่านะเข้าใจไหมขนโคสู้ไม่ได้ต้องกราบประเภทที่มันเก่งกว่าขนโคมากกว่าขนโคคนที่หนามากนั่นมันมากกว่าขนโคเข้าใจไหมพวกเราที่พวกขนโคเข้าไปกราบไหว้นั่นแหละเข้าใจไหมล่ะขนโคก็ประกาศไหว้สู้เขาไม่ได้เขาเก่งกว่าเข้าใจไหมเฮ้ยอะไรกันวะพวกขนโคเพราะว่าหนาพอแล้วขนโคอันนี้ความหนาของเราอีกขนโคทั้งตัวยังสู้ไม่ได้ยังเขาไปกราบเราอีกมันพิลึกแล้วพวกเราเห็นไหมอย่าว่าไงถ้ามันได้เจอก็ไปบ้างจิตเนี่ยมันเคยจมอยู่กับกองทุกนี้มานานจะเท่าไหร่แต่ไม่มีทางออก มันก็บึกบึนไปตามภาษีภาษาของมันมีบ้างชั่วบ้างส่วนมากถูกมากก็สุขก็ทนไปเพราะไม่มีทางออก เวลาเราสร้างมันเกิดชาติใดพบใดที่ควรที่จะสร้างอยู่ตลอดนะมนุษย์เรานะไม่ใช่สร้างแต่ความชั่วความดีก็สร้างแทรกกันมาอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆขึ้นสวรรค์ลงมาก็มีเยอะและลงไปนรกก็มีขึ้นมาก็มีเพราะโลกอันนี้เป็นโลกอันนี้จังไม่เที่ยงถึงจะไปตกนรกตั้งกับตั้งการมันก็เคลื่อนไหวขึ้นมาได้เปลี่ยนขึ้นมาได้แต่เปลี่ยนช้าๆก็เปลี่ยนเรียกว่าอันนี้จังได้นั่นจนถึงมาแก้ไขดัดแปลงตัวเองบำรุงความดีเข้าแล้วพลิกจากนี้ถึงนิพพานเลยก็ใจดวงนี้ใจดวงที่ลงนรกอวิชชาเนี่ยพอถึงนิพพานแล้วเที่ยงทีนี้แน่นอนเนี่ยทำไม่มีทำใดละที่จะลื้อขนสัตว์โลกได้แม่นยำยิ่งกว่าทำของพุทธเจ้านะแม่นยำเด็ดขาดด้วยไม่มีสองถ้าเราไปมีสองมีสามกับท่านเราเป็นผู้จมหลอกตัวเองพระพุทธเจ้าเทศจริงบาปมีจริงๆเราจะไปเล่าว่าบาปไม่มีเนี่ยเอาละนะชิบหายแล้วนะบุญมีจริงแล้วจะว่าบุญไม่มีเอาอีกนั่นก็ท่านสอนไว้แล้วด้วยความถูกต้องแม่นยำเราไปลบมันก็ลบตัวของเราเองทำลายตัวของเราเองนั่นแหละถึงอย่าไปลบตัวเองให้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านะเกิดมาในภพนี้ผู้ที่จะมาลบล้างความจริงนี้มีมากนะที่เหลือตัณหาเต็มอยู่หัวใจสัตว์โลกอย่าลบล้างศาสนาธรรมซึ่งเป็นความจริงมีมากมายก่ายกองเราเป็นผู้เทิดทูนธรรมะคำสอนจะให้เทิดทูนนะมีวาสนาแล้วถึงได้เทิดทูนจะอยู่เฉยๆนะมันต้องมีหลักมีเกณฑ์ที่คนเรารับผิดชอบเรามาทั้งกับทั้งกันสุขทุกข์ก็เป็นเรื่องของเราสร้างขึ้นมาเองเหตุของมันเราสร้างขึ้นมาเองความสุขความทุกข์ก็เป็นไปนั่นทีนี้เวลาได้มาพอรู้จักเรียนสาภาวะแล้วเรื่องอะไรต้องทำให้เข้มข้นนะให้พยายามดัดแปลงแก้ไขตัวเองไม่ฉะนั้นไปไม่รอดนะให้พยายามเราเป็นผู้รับผิดชอบเราตลอดไปอย่าว่าแต่ตลอดมาและตลอดไปเรารับผิดชอบยังไงเราต้องดูแลรักษาเราให้ดีนั่นเดียวสมกับว่ารับผิดชอบเราเหมือนกันจบมีวันนี้พูดแต่ทะเลมันเหนื่อยแล้วล่ะไปเทศในนู่นมาก็กี่กันนะวันนี้ก็มาเทศที่นี่อีกไม่ทราบว่ามากน้อยเพียงไรนะมันหมดลมที่จะเทศแล้วแหละเอาละพอ

0: มดนี่มันก็ที่ลึกนั่น
1: เขาก็มาหากินแล้วก็มาหาเรื่องว่าเขามายุ่งเขาไม่ได้ยุ่งเขาหากินของเขาเขาไปปล่อยก็ได้พูดกับเขาอยู่ถึงจะโกรธในกูหน้ามั้งกูพูดกันหน่อยว่าสูงมายุ่งกับกูว่างั้นนะนั่นก็จะตอบมาทันทีเลยนะไม่ได้ยุ่งเขาหาอยู่หากินของเขารับผิดชอบเขาตัวประยุ่งเขาต่างหากแน่แจกกันปล่อยกันไปเลยไม่ถือกันแน่แรงนั้นละเราเคยเอามดไปปล่อยมดมาเต็มถ้าเอาอันนี้มดเต็มอันนี้เอาไปปล่อยข้างนอกมดอยู่นี่ก็ออกหมดแล้วก็เอากระดาษนี้มาใหม่แล้วมันมาลุมกินอีกเอาไปปล่อยอีกปอกบันไดว่างั้นพูดกับมดมดกระเถียงกับเราแหละตกลงก็ปล่อยกันไม่ถือสีถือสากันสูมาหากินสูมาจะมายุ่งกูกูเอาสูมาปล่อยเพราะกูสูมายุ่งกูก็แต่อย่างนั้นก็การดีนะแล้วจบแล้วฮะแค่จบแล้วกำลังจะสองทุ่มไปยังไม่ถึงสองทุ่มแค่มันไม่ถึงสามสิบนาทีมั้ง
2: คร
1: ับ ฮะ
2: 32 นาทีคร
1: ับ โอ้แค่นั้นเหรอโอเคหลายของนี่เราเขียนพินัยกรรมแล้วเป็นไปอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นนะเราช่วยให้สุดขีดในชีวิตของเราโดยที่ว่าเราไม่เอาอะไรเลยละไม่เอาทั้งนั้นอย่างเนี้ยดิ้นดีดมาในสลาย7 ปีแล้วนะเพื่อชาติบ้านเมืองของเราดิ้นดีดเพื่อชาติเราไม่ได้ดิ้นดีดเพื่อเราเราพุ่งกองเราพอทุกอย่างไม่เอาอะไรแล้วไม่มีอะไรที่จะมาคล้องภายในจิตใจว่าบกพร่องบ้างอะไรบ้างแต่ว่าสมบูรณ์ก็สมบูรณ์อย่างเลิศเลยแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงสำหรับจิตใจของเราแต่ธาตุขันธ์ก็อาศัยพี่น้องลูกหลานทั้งหลายบิณฑบาตมาให้กินอยู่ทุกวันเท่านั้นละพอหมดไปแล้วอันนี้ก็ไม่เอาไปด้วยกันหมดเลยนี่เรียกว่าเราช่วยโลกด้วยความพอของเราช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วบริสุทธิ์สุดส่วนด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะช่วยสมบัติทั้งหลายเหล่านี้เราไม่มีความระคายภายในจิตใจของเราว่ามัวมองประจุไหนไม่มีดังที่เราว่าถ้ามีก็มีแบบเหมือนอย่างว่าเราตักน้ำจากตุ่มนี้จะไปเทจากตุ่มนั้นทีนี้น้ำมันติดอยู่แก้วมันอาจหยดย้อยไปตามทางไปก็ได้เข้าใจไหมแต่ส่วนใหญ่ของมันนั้นอยู่ในแก้วนั้นจะลงโอ่งทั้งหมดส่วนน้ำที่มันติดแก้วอยู่ข้างๆมันอาจหยดย้อยไปตามทางก็ได้อันนี้เงินเราอาจจะเลี่ยราดไปอย่างนั้นก็ได้เข้าใจไหมล่ะแต่ไม่มีในเจตนาของเราไม่รู้สึกว่ามันหยดย้อยไม่หยดย้อยส่วนที่รู้สึกจริงคือความบริสุทธิ์เต็มเหนี่ยวนี่เราทำอย่างนั้นล่ะสมใจกับที่ว่าเราร้องโกงนะช่วยพี่น้องทั้งหลายนี่ช่วยเอาจริงเอาจังจริงๆเรียกว่าบริสุทธิ์ทุกส่วนเลยยกนี่ขึ้นเลยจะเขียนแปลว่าศาสตร์ไม่ผิดบอกนั่นแหละเพราะเราเขียนเอาจากหัวใจของเราทุกอย่างหัวใจเราไม่มีอะไรด่างพร้อยไม่มีบริสุทธิ์สุดส่วนแสดงออกก็บริสุทธิ์ตามๆกันหมดเลยนี่ก็ชีวิตหาไม่แล้วก็ปล่อยละไปละส่วนพินัยกรรมเรียกว่าสุดยอดแล้วเวลาเราตายแล้วก็เงินที่เข้ามาบริจาคจะไปเอาไปทำรูหราผู้ฝ่าประดับประดาโรงศพโรงตะวัวไม่ได้นะเราห้ามเป็นขาดโรงศพศพก็ใส่มาแล้วพอดีแล้วคนตายกับไม้ที่มาทำโรงศพมันพอเหมาะกันแล้วนะเพียงเท่านั้นแหละไม่มาประดับประดาตกแต่งอะไรตกแต่งหาอะไรคนตายแล้วนั่นมีปัจจัยทั้งหลายที่มีมาเนี่ยผู้ยิ่งมีชีวิตอยู่เต็มประเทศไทยว่าไงเอาจำนวนนี้เขาไปหนุนชาติไทยของเราให้แน่นอนมั่นคงดีกว่าที่มาประดับคนตายด้วยศพอันนี้ศพคนตายนี่เป็นไหนไหนนะเราจึงไม่สนใจห้ามเลยอย่ามาประดับอย่างโลกทั้งหลายก็ทำกันไม่ทำกับเราพอทุกอย่างแล้วการตายของเราก็ตายด้วยความบริสุทธิ์ตายอย่างง่ายดายเราบอกจริงเราพูดให้ชัดเจนสมกับเทศสอนพี่น้องตลาดมาเป็นเวลา56 ปีเราไม่มีอะไรสงสัยในหัวใจของเราตายแล้วก็ตายง่ายถึงการเวลาจะไปเลยไปเลยนั่นไม่ได้นั่นนี่นะแล้วพูดจริงๆมันชัดอยู่ในหัวใจทุกอย่างไม่มีสงสัยแล้วมาพูดอย่างนี้เราก็เลือกถึงเวลาเราที่จะไปหนึ่งที่อยู่หนองผือเนี่ยเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่หรือนั่น99%คืออวัยวะของเราทุกส่วนนี่ตาหูจมูกลิ้นกายนี่เวลามันถึงที่สุดของมันจะไปจริงๆนะตอนนั้นมันหดก็มาหมดนะความรู้หดก็มาหมด

มันเลยบอดไปแล้วเป็นท่อนไม้ส่วนเสียงตาบอดหูหนวกอันตรายจะว่าทุกส่วนความรู้สึกหดเข้ามาหดเข้ามาอย่างรวดเร็วหดอู้เข้ามาในตาหูจมูกลิ้นกายวัยวะทุกส่วนเป็นท่อนไม้ท่อนเสียงไปหมดเหลือแต่ความรู้อยู่ในนั้นนั่นแหละจิตทีนี้พอมันหมดทุกอย่างแล้วทุกไม่มีนะเวลาคนจะตายจริงไม่มีทุกเพราะความรู้สึกรับผิดชอบและประสาทส่วนต่างๆมันหดก็มาหมดแล้วความทุกข์ในร่างกายทุกส่วนหมดโดยสิ้นเชิงพร้อมกันกับความรู้สึกหดตัวเข้ามาเหลือแต่ความรู้นั่นเวลานั้นไม่มีทุกข์อะไรเลยนะร่างกายก็หมดทุกอย่างทุกขเวทนาดับหมดเหลือแต่ความรู้เราก็บอกเฮ้ยจะไปเดี๋ยวนี้เฉยเลยมันปรุงได้เลยนะเฮ้ยจะไปเดี๋ยวนี้เฉยคือมันหมดแล้วเหลือแต่ดีคราวนี้กับร้อยเปอร์เซ็นต์ตายเฮ้ยจะไปเดี๋ยวนี้เฉยเลยระวังเอาไปก็ไปเลยสมมุติอันหนึ่งสติปั๊บจับปั๊บเข้าไปในตรงนั้นเลยเป็นหนุนอันนั้นเข้าไปสมมุติไปหนุนจิตนั้นเลยฟื้นขึ้นมาแล้วความรู้นี่ก็ซ่านออกตาหูจมูกลิ้นกายได้ยินไปหมดในเวลานั้นมันซ่านออกนี่ก็รู้หมดเลยไม่ตายเลยไม่ตายอยู่ที่เพราะว่าก็มีเท่านั้นก็จะไม่เห็นจะมีอะไรกับมันวิตกวิจารกลัวเป็นกลัวตายมันไม่มีใจว่างไงก็ดูความจริงนี่ว่าฮะอะไรจะเคลื่อนไหวไปที่ไหนไหนรู้ตัวจิตอันนี้มันหมดความเคลื่อนไหวแล้วแต่ว่านิพพานเที่ยงเนื้อเที่ยงมันก็อยู่ในนี้หมดแล้วไปหวั่นอะไรกับเขานั่นอันนี้มันก็เลยฟื้นตัวออกมาพอฟื้นตัวออกมาพระท่านรออยู่ข้างนอกอยู่ในเราเข้าในส้วมพอเราโผล่หน้าออกมาเนี่ยหน้ามันดำหมดแล้วนะหมดเพราะมันจะไปจริงๆแล้วพระท่านร้องโก้คือพอออกมานี่เรามียิบออกมาแล้วแต่พูดมันไม่มีเสียงละหมดเสียงแล้วพูดมันมุบมิบมิบเหมือนอึ่งพูดละไม่มีเสียงมุบมิบมุบมิบพระเลยตื่นเต้นผมเกือบตายในส้วมนี่เมื่อสักครู่นี้บอกเท่านั้นแหละแต่พระไม่ดีพระเลยตื่นเต้นโอ้ทำไมท่านจานไปอย่างนี้ขึ้นอยู่แล้วอ้าวพระดูเราผิดแล้วดีวะเราเลยเฉยอยู่ไม่พูดเลยเพราะพูดออกไปมันจะเป็นกิริยาอย่างนั้นก็มีแต่ที่ให้เอาเสือมาปูที่นี่แค่เล็กอยู่ที่ทางยมกรมเราก็พักอยู่ที่นั่นด้วยแล้วพอดีมันเป็นในคืนนั่งกันอยู่ที่นั่นก็เลยให้ออกมาจากห้องออกมาปูข้างนอกบอกเอาเสือมาปูเอามือทำอย่างนี้ทำไม่พูดนะพูดมันจะเกิดเหตุเดี๋ยวพูดผ้าก็เอาเสือมาปูเอาหมอนมาบอกมันปูแล้วไล่หนีหมดแล้วอยู่คนเดียวเรานี่คราวนี้จะไปจริง 99% หมดมาหมดแล้วความรู้มาหมดเหลือแต่ความรู้อันเดียวนี่แหละความรู้ธรรมชาติอันเดียวเท่านั้นไม่มีตกวิจารจะอะไรจะไปจะมาเพราะธรรมชาตินี้พอตัวอยู่แล้วโดยสมบูรณ์แน่เห็นไหมล่ะวิตกไปถึงขนาดจะตายไม่มีอะไรเลยก็ดูสภาพโลกอันนี้จังทุกขังอนัตตามันจะเปลี่ยนแปลงมันยังไงก็ดูเฉยๆเราไม่ได้เปลี่ยนนั่นนั่นแหละครั้งหนึ่งที่ว่ามันจะไปจริงๆหมดนะทุกขเวทนาร่างกายหมดก็หมายทุกสิ่งอย่างทุกขเวทนาก็หมดก็หมายตามกันเรื่องทุกไม่มีในร่างกายเวลานั้นเงียบหมดเลยทุกอย่างมีแต่ความรู้เท่านั้นอย่างนั้นเนี่ยพอมันถอนขึ้นมามันไม่ตายมันถอนว่าออกไปรับทราบทุกขเวทนาก็เกิดขึ้นอย่างสาหัสเหมือนเดิมอย่างนั้นเองจำมานั่นนี่ละใจมันไม่ตายนะอันนี้ดูอยู่นะจะไปหรือจะเหลือนอกนั้นมันหมดสภาพแล้วยังเหลืออย่างนี้แต่สังขารยังปรุงได้อยู่นะสังขารจะไปหรือจะเหลือวะจากนั้นมันก็ผ่านไปได้ธรรมดานี่คราวนี้เป็น 99% ส่วนโรคหัวใจเรานี่มัน 99% โอ้ยหลายครั้งนะแต่อันนี้ก็บังคับคือมันหมดลมจิตมันจะออกจากร่างบังคับยังไม่ให้ออกเมื่ออยู่ในฐานะที่บังคับได้อยู่บังคับไว้ไม่ให้ออกต่อไปลมก็ค่อยมีมาเนี่ยโรคหัวใจมันรุนแรงขนาดนั้นหลายหนนะมันจะไปจริงแต่ก็ไม่ยอมไปนะคือมันอยู่ในฐานะที่พอบังคับได้บังคับออกไม่ให้ออกจิตมันจะออกพอโรคหัวใจหมดแล้ว
อันนี้มันลักษณะ

ให้รู้อยู่ในตัวเลยตอนนี้บังคับกันไว้คิดจะเปลี่ยวลมหายใจก็มีขึ้นมาทีนี้ก็ปล่อยได้แล้วการบังคับก็ปล่อยได้ก็อยู่ธรรมดาโรคหัวใจเป็นหลายหนนะแต่โรคไขท้องนั้นเป็นหนเดียวเท่านั้นมันเป็นแบบเดียวกันลมหายใจหมดนะโรคหัวใจนี่แหละมันหมดจริงๆแล้วลมหายใจหมดเลยนะยังเหลือแต่จิตที่มันจะดีดออกแล้วบังคับไว้ยังไม่ดีสักเดียวลมหายใจค่อยแผ่วเบามาดีมาแล้วพอมีลมหายใจมาแล้วเราก็ปล่อยความลั่งไว้มันก็อยู่ได้ธรรมดาโอ้ยได้ดูเรื่องเจ้าของนี่ดูชัดเจนมากนะเรื่องมันจะเป็นจะตายมันหลายครั้งหลายหนจะผ่านมาได้ทุกครั้งมาจนกระทั่งป่านนี้นะถ้าไม่งั้นมันไปตั้งแต่นู้นแหละตั้งแต่อยู่น้องผือเรื่องเอาละมีเท่านั้นแล้วนะมีใกล้เสียงให้ฟัง19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ170ปีรัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเริ่มภารกิจการเดินทางเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอินเดียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ170ปีนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือกับนางกาตรินเปการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสและสานต่อสายสัมพันธ์อันยาวนานกว่า340ปีนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในระดับประชาชนสังคมและภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ฝ่ายไทยได้แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นผ่านโครงการและกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมระดับโลกของฝรั่งเศสเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับในไทยโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังได้พบหารือกับผู้แทนหน่วยงานวัฒนธรรมชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือสำคัญใน5ด้านหลักได้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสร้างสรรค์การยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปะการแสดงความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมรวมถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การต่อยอดความสัมพันธ์ระยะยาวและช่วยยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือกับรัฐมนตรีสิงคโปร์ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคโดยเสนอแนวคิดความมั่นคงทางอาหารเพื่อผลักดันข้าวและเนื้อสัตว์ไทยขยายตลาดในสิงคโปร
2: ์นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้พบกับนางสาวเกรซ ซูไหเหียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณ เมืองซูโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้แลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์การค้าโลกที่มีความผันผวนจากเหตุปัจจัยต่างๆและเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้ยกระดับความร่วมมือจากการซื้อขายทั่วไปไปสู่แนวคิดความมั่นคงทางอาหารในช่วงวิกฤตที่มีความเป็นรูปธรรมทั้งในเรื่องปริมาณสินค้าและเสถียรภาพด้านราคาโดยผลักดันข้าวเป็นสินค้าเริ่มต้นสำคัญและพร้อมขยายความร่วมมือไปยังสินค้าบริโภคอื่นอาทิไข่ไก่เนื้อสัตว์และสินค้าเกษตรสำคัญพร้อมกันนี้ไทยยังได้ผลักดันที่จะให้มีการประชุมเพื่อหารือประเด็นด้านการค้าไทยและสิงคโปร์ภายในปีนี้จากเดิมที่มีการกำหนดประชุมในปีหน้าเพื่อติดตามและเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าระหว่างกันให้ได้ทันต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโอกาสนี้สิงคโปร์ได้ชวนไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือพหุภาคี Future of Investment and Trade Partnership ที่มีสมาชิกแล้ว16ประเทศเพื่อเสริมความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานการค้าดิจิทัลและนวัตกรรมพร้อมเชิญชวนให้ไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมนี้ที่นิวซีแลนด์โดยไทยได้ส่งสัญญาณเชิงบวกต่อความร่วมมือดังกล่าวและอยู่ระหว่างกระบวนการภายในประเทศก่อนตัดสินใจเข้าร่วมอย่างเป็นทางการปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จำนวน30ล้านสิทธิ์และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ซึ่งภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหาร ครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวมระยะเวลา4เดือนจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้เวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิ์โครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เพื่อใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
3: ไทยช่วยไทย plus เราไม่เรียกคนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น 60-40 ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่าย40เริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมยาวไปถึง29พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10ล้านสิทธิ์แล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1มิถุนายนค่ะ
1: ขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40โดยจะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้ซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยที่จังหวัดขอนแก่นช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า 500,000 บาทและยังเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกรร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่นและที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นพบว่าผู้ประกอบการนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่าร้อยละ50พร้อมนำสินค้าชุมชนสินค้า SMEs และผลไม้มาวางจำหน่ายอาทิทุเรียนจากจังหวัดระยองและจันทบุรีมะม่วงมหาชนกและฝรั่งกิมจูเพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้เกษตรกรทั้งนี้จากการจำหน่ายสินค้าผ่านที่ว่าการอำเภอทั้ง26แห่งในจังหวัดขอนแก่นซึ่งดำเนินการไปแล้ว3ครั้งมียอดซื้อขายรวมประมาณ 2,310,000 บาทและช่วยลดค่าครองชีพประชาชนกว่า 521,000 บาทโดยมียอดจำหน่ายสินค้าชุมชนและ SMEs กว่า 1,600,000 บาทขณะที่การจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยผ่านรถพุ่มพวงปัจจุบันมีรถที่เข้าร่วมโครงการกว่า 3,800 คันครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่ผู้ประกอบการที่มียอดจำหน่ายตามเงื่อนไขจะเข้ารับคูปองน้ำมันสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์การรถไฟแห่งประเทศไทยนำร่องสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นต้นแบบประหยัดพลังงานพร้อมมอบสิทธิ์จอดรถฟรีสำหรับผู้โดยสารรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงจนถึงวันที่22มิถุนายนนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศซึ่งเปิดบริการจอดรถฟรีที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22มิถุนายนนี้ ทั้งนี้ยังกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรองรับสถานการณ์พลังงานโลกและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในการสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางโดยผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแล้วแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีได้ณจุดประชาสัมพันธ์5จุดได้แก่บริเวณประตู1 4 10 13และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1สำหรับสถานีรถไฟอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแล้วยังช่วยประหยัดพลังงานและบรรเทาปัญหามลภาวะได้กรมการขนส่งทางรางแจ้งความเอาผิดผู้ใช้รถใช้ถนนที่หยุดรถคร่อมรางรถไฟขณะเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนายรักษิตไวตีผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางหลังพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นต่อระบบขนส่งและส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมสำหรับจำนวนความผิดหรือข้อหาที่เข้าข่ายตามกฎหมายยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนในขณะนี้เนื่องจากต้องพิจารณาเป็นรายกรณีคล้ายกับกฎหมายจราจรทางบกโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดในส่วนของเกณฑ์การพิจารณาความผิดกับรถโดยสารประจำทางนั้นก็จะต้องดูองค์ประกอบตามกฎหมายอาญาซึ่งต้องพิจารณาตามข้อกฎหมายต่อไปนอกจากนี้กรณีที่อาจมีรถบางคันไม่ได้มีเจตนาฝ่าฝืนแต่เกิดการจอดคร่อมรางโดยไม่ตั้งใจนายรักษิตระบุว่าต้องพิจารณาตามพฤติการเป็นรายกรณีว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรและผู้ขับขี่สามารถหลีกเลี่ยงหรือเคลื่อนย้ายรถออกจากรางได้หรือไม่ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาความผิดด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดบริเวณจุดเสี่ยงและจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยในการจราจรบรรยากาศการเดินทางสัญจรบริเวณถนนอโศกดินแดงแขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถประจำทางและรถยนต์หลายคันทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่ได้เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะจุดที่มีการตีเส้นเตือนและมีเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นเพื่อป้องกันรถบางคันไม่ให้ฝ่าฝืนขับข้ามทางรถไฟในจังหวะที่ไม้กั้นกำลังลดระดับลงทั้งนี้จุดเกิดเหตุถนนตัดทางรถไฟแยกมักกะสันพบว่ามีการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนรถยนต์มักติดสะสมจนท้ายแถวขยับไม่ได้ทำให้มีรถบางคันจอดคร่อมทับบนรางรถไฟซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทาสีเส้นเตือนให้เห็นชัดเจนขึ้นรวมทั้งการซ่อมแซมฟุตบาทพื้นที่ที่ยกระดับขนาบข้างถนนที่ได้รับความเสียหายกรมธุรกิจพลังงานยืนยันเอาผิดโรงกลั่นน้ำมันที่แจ้งข้อมูลในใบขนส่งน้ำมันเท็จพร้อมเสนอ DSI ขยายผลเอาผิดการกักตุนน้ำมัน
5: นายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานชี้แจงกรณีการตรวจสอบโครงการน้ำมันโดยยืนยันว่ากรมธุรกิจพลังงานดำเนินการขั้นตอนเด็ดขาดกรณีพบใบกำกับการขนส่งน้ำมันไม่ถูกต้องเพื่อป้องกันการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงสืบเนื่องจากมีการตรวจพบความผิดปกติในคลังน้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน6แห่งโดยพบการระบุข้อมูลในใบกำกับการขนส่งไม่ครบถ้วนรวม166ฉบับซึ่งถือเป็นการทำผิดตามพรบ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543กรมธุรกิจพลังงานจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ค้าทั้ง6แห่งทันที อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานย้ำว่าข้อมูลที่บิดเบือนในใบกำกับการขนส่งถือเป็นหลักฐานสำคัญซึ่งอาจเชื่อมโยงไปถึงขบวนการกักตุนน้ำมันโดยขณะนี้ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับไปสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมกำชับผู้ค้าน้ำมันทุกรายให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากตรวจพบการฝ่าฝืนหรือการกระทำผิดจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันครั้งที่2ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเตรียมขยายผลปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
6: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อร่วมบูรณาการการเข้าตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมายที่ดินโดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มบริษัทที่มีพฤติการเป็นนอมินีให้คนต่างชาติถือครองธุรกิจแทนซึ่งตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้21รายและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะงันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอีกกลุ่มเป็นบริษัทที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งและเข้าข่ายครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมายซึ่งขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายค้นและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องรวม32บริษัทรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการครั้งนี้คือการจัดระเบียบเกาะพะงันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานป้องกันการเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายและสร้างโอกาสให้คนไทยสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างเป็นธรรมแม้ประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของไทยอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสหรือพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรุงเทพมหานครจัดอบรมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายโปร่งใสและยุติธรรม
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีคณะกรรมการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครตัวแทนสำนักงานเขตทั้ง50เขตเข้าร่วมการอบรมระยะเวลา2วันวันนี้และวันพรุ่งนี้ปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยการอบรมจะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งรวมถึงการร่วมการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใสในการเลือกตั้ง
8: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่จะมาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ท่านก็ได้ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะครับในบทเรียนตรงนั้นเราก็ได้มีการทบทวนเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ให้เกิดประสิทธิภาพและเที่ยงตรงที่สุด
7: ด้านนายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเขตดินแดงนอกจากนี้ได้กำชับในเรื่องของการติดตั้งป้ายหาเสียงโดยเน้นย้ำให้ติดตั้งด้วยความเป็นธรรมและตามกฎหมายรวมถึงให้ปลดออกหลังการเลือกตั้งในระยะเวลา2วันเพื่อลดปัญหาการจราจรส่วนกรณีจำนวนหน่วยเลือกตั้งที่ลดลงอาจทำให้ประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกประชาชนในการมาใช้สิทธิ์รวมถึงให้มีการเตรียมการรองรับหากมีกรณีฝนตกในวันเลือกตั้งส่วนเรื่องของการจับฉลากหมายเลขของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปีนี้จะลดขั้นตอนในการจับฉลากโดยจะเป็นการจับฉลากพร้อมกันในวันเดียว ทางนี้ได้กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา 8:00 นถึง 17:00 นชนัญชิดาสันทองรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: จากเขตรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูสิบเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิหรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปขอให้ความมั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินและเจ็บป่วยฉุกเฉิน
11: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองโกกาตารัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียแล้วในวันนี้เพื่อเริ่มต้นการเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา4วันโดยมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอินเดียที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อปีที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่านายรูบิโอมีกำหนดการพบกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่กรุงนิวเดลีในวันเสาร์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมถึงประเด็นทางการค้าประเด็นด้านพลังงานและความร่วมมือด้านกลาโหมการเยือนดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์ที่ผันผวนระหว่างจีนและสหรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนที่ระบุว่าเกิดเหตุแก๊สระเบิดที่เหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในเขตฉินหยวนมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนเมื่อเวลา 19:29 ของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย90รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า340นายยังคงปฏิบัติหน้าที่ค้นหาคนงานเหมืองประมาณ9รายที่ยังคงสูญหายส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบเหมืองถ่านหินแห่งนี้แล้วด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทำงานอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไปเป็นรายงานอากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทาน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 11:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 18:33 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะไดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
14: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
15: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
14: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
15: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
14: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
16: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
14: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
15: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
14: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
15: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
14: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
15: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงาม พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
17: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังตำลังไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอริยสัจภายในจิตก็เชิญรับฟังครับ
18: จิตใจเวลาเกี่ยวข้องคือปกติมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอยู่เป็นประจำหรือว่าเป็นประจำจิตหรือเป็นนิสัยของจิตไม่ได้คิดได้ปรุงมันอยู่ไม่ได้คิดปรุงก็เพื่อเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆจะล่วงมานานไม่นานก็ต้องวาดภาพปรุงแล้วเป็นภาพนั้นขึ้นมาจิตก็เอาอารมณ์นั่นแหละมาเป็นเพื่อนความจริงมันก็เป็นพิษเพราะไม่ทราบจะแก้ไขยังไงไม่เข้าใจไม่รู้ดีก็ต้องติดชั่วก็ต้องติดนั่นสุขก็ต้องติดทุกข์ก็ต้องติดเพราะพร้อมที่จะติดภายในจิตใจไม่มีทางออกไม่รู้วิธีที่จะแก้ไขจึงมีแต่ทางติดโดยถ่ายเดียวเมื่อมีแต่ทางติดความติดก็เป็นเรื่องให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงไม่ว่างจากความทุกข์มีอยู่ทุกแห่งทุกหนบรรดาสัตว์สังขารที่มีวิญญาณครองนอกจากพูดได้หรือไม่ได้แสดงตัวออกมาอย่างมนุษย์เราไม่ได้แต่ความรับทราบความแห่งความกระทบกระเทือนนั้นต้องรับทราบด้วยกันถ้าจิตมันติดความติดความวาดความคิดความปรุงหมายนั้นหมายนี้ล้วนแล้วตั้งแต่จิตหาเรื่องทั้งนั้นเรื่องของจิตจึงมีมากมายก่ายกองมากยิ่งกว่าเรื่องใดๆทั้งหมดในโลกนี้การจะแก้จิตให้มีเรื่องอันน้อยลงไปโดยลำดับและให้คัดเลือกเรื่องที่ควรคิดไม่ควรคิด

กับจิตมันก็ไม่มีอะไรปิดบังโลกทั้งโลกทราบกันโดยทั่วถึงเพราะสัมผัสกันอยู่ทุกแห่งทุกคนใครอยู่ที่ใดก็ตามในน้ำบนบกบนอากาศใต้ดินเหนือดินจะต้องมีความสัมผัสทุกรบทับความกระตุกกระเทือนจากทุกอยู่เช่นเดียวกันหมดเป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบวิธีแก้ไขดัดแปลงหรือระงับดับลงไปได้จึงต้องยอมอยู่กับทุกข์ทั้งที่ใครก็ไม่ปรารถนาผู้ที่ไม่มีทางทราบ

หลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งมวลมีแต่อุบายแก้ทุกข์ทั้งนั้นและเป็นหลักที่แหลมคมมากทันกับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ทั้งมวลได้เช่นเดียวกันนี่เราจึงเรียกว่าได้เปรียบบรรดาสัตว์ทั้งหลายแม้แต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขาไม่ได้เข้าใจไม่ได้สนใจกับศาสนธรรมที่ถูกต้องแม่นยำเหมาะสมกับการแก้กิเลสพูดแล้วเลยขาดต้นไปไม่ทราบ

ถ้าเทียบกับเราผู้ที่ได้รับการอบรมศึกษาจึงมีทางได้เปรียบกันอยู่มากมายนี่แหละมนุษย์เราก็มีความต่างกันอยู่เช่นนี้พอได้เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับการอบรมด้วยอุบายต่างๆจากหลักธรรมที่ครูบาอาจารย์นำมาสั่งสอนก็ดีที่ในศึกษาเราเรียนก็ดีเราจึงควรถือเป็นสำคัญเพราะการเรียนก็เพื่อจะแก้ทุกข์เพื่อจะรู้สาเหตุเพื่อจะแก้เรื่องทุกข์การปฏิบัติก็เพื่อจะถอดถอนทุกข์ตามอุบายที่ท่านสอนไว้ศาสตร์บางจำพวกหรือมีมากจำพวกไม่มีทางออกไม่รู้ทางออกจากทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันเป็นอยู่ภายในกายในใจของสัตว์โลกทั้งที่เรารู้อย่างนี้มีมากมายกายก่อนแต่เพราะอย่างยิ่งทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสพาให้เกิดความทุกข์ให้กระทบกระเทือนแก่ด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สัตว์โลกจะหาทางแก้ไขกันได้ยากมากส่วนมากไม่มีทางจึงต้องยอมรับกันทั้งโลกเราจะไปโลกไหนก็ไปเถอะจะต้องได้ยินเรื่องความทุกข์ความลำบากของสัตว์โลกด้วยกันไม่มีบกพร่องสัตว์ก็มีมนุษย์ก็มีจะเป็นคนชาติท่านมรณะไหนก็มีมันก็เหมือนกันเพราะธรรมชาตินี้มีอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทั้งนั้นการพระเป็นเรื่องประกาศตนในหลักธรรมชาติแห่งสิ่งที่มีอยู่นี้ก็คือความเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นมนุษย์หญิงชายมีเชื้ออันใดพาให้เกิดนี่มันเป็นเครื่องประกาศตนอยู่ในนั้นถ้าไม่มีเชื้อจะเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ไม่ได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกที่หมดเชื้อไปแล้วท่านไม่เกิดเห็นได้อย่างชัดเจนผู้ที่เกิดก็เกิดเพราะเรื่องของกิเลสเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วจึงเป็นเรื่องของกิเลสจะเป็นผู้ชักผู้จูงผู้นำผู้ทำลายหรือผู้เบียดเบียนเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นสัตว์โลกทั่วไปจึง

ความทรมานทางด้านจิตใจจึงมีอยู่เรื่อยๆหาทางสิ้นสุดยุติไม่ได้ศาสนธรรมที่ท่านสอนนี่เป็นความถูกต้องที่สุดที่จะแก้จุดนี้ได้มีศาสนธรรมนี้เท่านั้นเมื่อเราเทียบกับสัตว์โลกทั่วไปเรื่องของพระพุทธเจ้ากับสัตว์โลกทั่วไปและอุบายของพระพุทธเจ้ากับอุบายของโลกที่แก้ทุกข์นี้เราจะเห็นได้ว่าผิดกันคนละโลกเลยจ้ะแล้วไม่มีใครที่จะมาคิดค้นขึ้นเดินลำพังตนเองและแก้ทุกข์ให้ผ่านพ้นไปได้โดยไม่ต้องศึกษากับครูกับอาจารย์ก็มีแต่สยามภูคือผู้รู้เองได้แก่พระพุทธเจ้าและพระเจ้าพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วยังไงก็ตามอย่างผู้ที่ได้ศึกษามันก็ยังดีเพราะศึกษาในแนวทางที่ถูกแล้วปฏิบัติตนพ้นไปได้โดยลำดับนี่แหละท่านว่ากองทุกข์กองทุกข์ที่ว่าสัจธรรมท่านว่ากระเทือนโลกอยู่นั้นเราพอจะทราบได้หรือไม่ว่ากระเทือนอย่างนั้นจริงจริงไหมจะไม่กระเทือนยังไงสัตว์ทุกตัวมีทุกข์กันทั้งนั้นประกาศอยู่ในกังวานอยู่ภายในกายภายในจิตของสัตว์โลกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดแม้แต่อินทรมก็ไม่เว้นถ้ากิเลสยังมีอยู่นั้นก็ต้องประกาศตนมากน้อยตามส่วนของกิเลสที่มีอยู่เช่นเดียวกันกิเลสมีอยู่ในสถานที่ใดกองทุกข์จะมีอยู่ในสถานที่นั้นแล้วสัจธรรมคือทุกขสัจเรายกทุกขสัจขึ้นเป็นข้อแรกประกาศผลของกิเลสอย่างโดยอย่างตรงๆทีประกาศกลางวันอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่รู้เลยไม่เห็นหรือท่านพูดอย่างถูกต้องเลยมันประกาศอยู่กับสัตว์กับคนทั่วไปโกนุฮาโซจิมานันโดนิจจังปัจฉิเตสติอันทกาโอเลนะโอนัตถาปฏิปังนังเวสถะอันนี้อย่างที่พูดที่สลาวันนั้นพูดเอาเนื้อความให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตรงตามความจริงและจุดที่หมายก็คือก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้ร้อนไปด้วยเพลิงของกิเลสเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาพวกท่านทั้งหลายเพลิดเพลินกันไปหาอะไรนั่นทำไมจึงไม่แสวงหาที่พึ่งเหล่านี่โกนุห้าโซนก็หมายถึงว่าหัวเราะรื่นเริงบันเทิงนิจังปัจจิเตสติหนึ่งหมายถึงไฟที่เหลือตัณหาใช่ปะมันเผาผลาญนี่ตลอดเวลาทำไมจึงมีใจจิตใจใจเพลิดเพลินดื้อเดืองอยู่โดยไม่รู้สึกตัวปฏิปังนักเวทศาสตร์จึงอันธกาโลเลนะโอนัทธาคือความมืดบอดมันครอบจิตตลอดเวลาฟ้าจะสว่างตะวันจะกี่ดวงก็ตามความมืดของจิตตะวันไม่สามารถที่จะส่องเข้าไปถึงนั่นแหละตัวมืดด้วยอำนาจของกิเลสมันปิดได้อย่างนั้นเมื่อมันครอบงำจนมิดอยู่เช่นนี้ทำไมจึงต้องรื่นเริงกันอยู่ล่ะไม่แสวงหาที่พึ่งนานนี่แหละเป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธภาษิตมันน่าสลดสังเวชอยู่ไม่น้อยคือบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายได้จมอยู่ในกองทุกข์มากี่กับกี่กันแม้ตนเองก็ไม่นับได้เลยว่ากี่พบกี่ชาติก็มาเห็นในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นเพราะสายตาเรามันสั้นเพียงมองดูรอบตัวนี่ก็ยังไม่ตลอดทั่วถึงถึงที่ผ่านมาแล้วในชาตินี้มันก็จำไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าชาติโน้นชาตินี้อะไรเลยเพียงชาตินี้เราก็ยังจำไม่ได้ทำมาแล้วผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วหลงลืมไปแล้วหลงลืมไปแล้วส่วนกองทุกข์มันมีอยู่ภายในใจมันแสดงอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะไปสามารถทราบได้ยังไงในภพในชาติของเราที่เป็นมามากน้อยสักขีพยานก็คือตัวสำคัญได้แก่กิเลสที่เป็นเชื้อให้เกิดอยู่ตลอดเวลาทุกภพทุกชาติล้วนแล้วตั้งแต่เป็นไปเพราะกิเลสเป็นเชื้อนี้เท่านั้นนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าเราต้องเกิดคือเราต้องเคยเกิดมาแล้วเช่นเดียวกับชาติปัจจุบันนี้เพราะอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดเพราะกิเลสตัวให้เกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจนี่เป็นเครื่องยืนยันภพชาติของตนจะนับได้หรือไม่ได้ก็ตามว่ากี่ภพกี่ชาติที่เคยเป็นมา
ันบอกอยู่ภายในนี้ถ้าลบล้างตัวนี้ไม่ได้เมื่อไหร่ต้องเป็นนักเกิดนักตายอยู่เช่นนี้ตลอดไปคำว่านักนี่มันไม่ใช่นักเกิดนักตายมันก็เป็นนักแบกหามของทุกข์ซึ่งตามมาด้วยความเกิดนั่นเองแล้วก็ผิดกิเลสขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแดนแห่งความพ้นทุกข์อยู่ที่ไหนเมื่อมีแต่กิเลสเป็นเจ้าเรือนเป็นผู้บงการอยู่ภายในจิตใจมันก็มีแต่เรื่องกองทุกข์ที่มันผิดขึ้นมาให้เรานั่นเองนี่แหละแต่ละบุคคลมีเต็มตัวนี้ท่านว่าทุกประกาศกลางวันอยู่ทั่วโลกดินแดนใน

ขยับขยายตัวเองออกจากที่ที่เคยอยู่ได้แก่จิตใจของสัตว์โลกนั่นแหละเป็นสถานที่อยู่ของกิเลสของทุกขสัตว์และสมุทัยสัตว์ออกจากนั้นก็ผิดมาเป็นรูปเป็นกายทุกเรื่องกายทั้งหมดก็เป็นสถานที่อยู่แห่งทุกข์อีกด้วยนอกจากมีอยู่ภายในจิตใจแล้วยังมาแตกแขนงออกมามีอยู่ในร่างกายของสัตว์โลกอีกสองสัจจะนี่แหละเป็นเจ้าครองโลกครองสงสารครองวัฏจักรให้หมุนให้สัตว์โลกได้หมุนไปหมุนมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่รู้จักสิ้นสุดไปได้เช่นเดียวกับมดมันไต่ขอบดงไต่ไปไต่มาอยู่นั้นหาทางออกไม่ได้เพราะขอบดงมันกลมกิเลสมันก็หมุนไปหมุนมานี่มันไม่ได้หมุนออกไปไหนจากวัฏจักรมันหมุนอยู่ในวัฏจักรมันก็เหมือนกับกลมเกิดแก่จะตายเกิดแก่จะตายต่อเมื่อได้สัจธรรมอันข้อที่4ธรรมมรรคเข้ามาสถิตภายในจิตใจเข้ามาแก้ไขเข้ามาระงับเหตุการณ์เข้ามาชำระความภายในจิตใจนั่นละเรื่องคดีที่มีอยู่ภายในจิตใจอันเป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาจะค่อยจางไปจางไปเรื่องสติปัญญาศรัทธาความเพียรคุณงามความดีทั้งหลายนี่แหละเป็นตัวกำจัดเป็นตัวชำระเฉพาะอย่างยิ่งคือสติปัญญาเข้ามาทำงานอยู่ในที่นี้กิเลสก็เริ่มขยับขยายไปโดยลำดับลำดับเมื่อสติปัญญามีความสามารถแจกกล้ามากน้อยเพียงไรกิเลสก็จะค่อยขยายตัวออกไปจางไปจางไปจางไปมากน้อยเพียงนั้นนี่เรียกว่ามรรคสัตว์ทำหน้าที่วิชัมละอธิกรณ์ทำลายวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตของสัตว์ทำลายหม้อนรกที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกให้แตกเป็นชิ้นเป็นอันโดยลำหนักจนกระทั่งทำลายได้โดยไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจใจก็เป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นวิมุตตินิพพานหลุดพ้นแล้วจากความเป็นนักโทษในห้องขังคือวัฏจักรได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในเรือนจำคือวัฏจักรเจ้าผู้รับกองทุกข์คือนักโทษก็ได้แก่ตัวของเราได้แก่จิตของเราเนี่ยสัจธรรมคือมรรคสัตว์นี้เป็นเครื่องทำลายนิโรธสัตว์นั้นก็คือความดับทุกข์ไปโดยลำดับดับอันเป็นผลมาจากมรรคที่มีกำลังมากน้อยนั่นเองทั้ง 3-4 อย่างนี้ทำหน้าที่เกี่ยวโยงกันอยู่เสมอเช่นอย่างมรรคสัตว์ก็มาทำงานอยู่ภายในจิตใจกิเลสก็ทำงานอยู่ภายในจิตใจชำระกิเลสไปได้มากน้อยก็นั้นอำนาจของมรรคสัตว์และนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามลำดับแห่งกิเลสที่ดับไปมากน้อยจนกระทั่งมรรคสัตว์มีความสามารถเต็มที่กำจัดสมุทัยสัตว์ให้หมดไปจากใจโดยสิ้นเชิงนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับอย่างสนิทไม่มีสิ่งใดเหลือผู้นี้แลเป็นผู้

เรื่องความเกิดตายที่จะเป็นไปในการต่อไปนั้นบอกกันได้ชัดๆภายในจิตว่าหมดเชื่อแล้วอย่างมรรคสัตว์ได้ทำลายตัวกงจักรหรือตัวเชื้อนี้ออกไปมากน้อยเพียงไรถ้าทำลายไปโดยสิ้นเชิงความเกิด

0: อีกต่อไปก็หมดโดยไม่มีอะไรเหลือนี่เป็นเครื่องยืนยันอยู่ภายในจิตของสัตว์โลกด้วยกันและเป็นเครื่องยืนยันอยู่กับมรรคคือข้อปฏิบัติได้แก่สติปัญญาเป็นผู้ที่จะตัดสินสิ่งเหล่านี้ลงได้หรือเรื่องกิเลสนี้ลงได้เมื่อกิเลสละเอียดหยาบเพียงไรได้หมดไปจากใจแล้วนั่นแหละคือการตัดสินวัฏจักรได้พ้นโทษไปแล้วโดยสิ้นเชิงผู้นั้นจะไม่มาตกหลุมตกเหวตกบ่อคือความเกิดแก่เจ็บตายรับความทุกข์ความลำบากเหมือนอย่างสัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นอยู่เวลานี้และกับตัวเองซึ่งเคยเป็นเช่นเดียวกันนั้นก็เป็นอันว่าผ่านพ้นไปแล้วถ้าพญามัจจุราชมันจะมาเอาก็ได้แต่กากเมืองได้แก่ร่างกายนี้เจ็บนั้นปวดนี้พระพุทธเจ้าก็เจ็บตรงไหนก็ให้ทราบว่าเจ็บพอเยียวยากันได้ก็เยียวยาไม่คลาดเคล้ากันธรรมชาติเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์เพราะฝืนความจริงอาการนี้ความตายก็เต็มตัวอยู่ในขันนี้ด้วยกันใครจะได้เปรียบเสียเปรียบกันได้ที่ตรงไหนไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบคือเรื่องความตายถึงการแล้วก็ต้องเป็นไปเช่นเดียวกันเช่นผู้นี้ตายในวันนี้กับวันหน้ามันก็สืบเนื่องกันไปนี่ก็ไม่เห็นผิดแปลกอะไรมันก็ตายอันเดียวกันแน่เท่ากันสำคัญที่ความเฉลียวฉลาดกับความโง่นี้เท่านั้นเป็นสำคัญอย่าให้จิตของเราโง่ต่อขันพิจารณาให้รู้จะทุกข์ขนาดไหนให้ทราบว่าเรื่องของทุกข์มันมีอยู่ในขันนี้เท่านั้นและมีอยู่ในขณะที่จิตรับทราบกันนี้เอาจิตให้รับทราบด้วยปัญญาอย่ารับทราบด้วยความโง่เขลาแล้วจะแบกทุกข์ขึ้นทั้งทางจิตขึ้นมาอีกก็ยิ่งหนักมากยิ่งกว่าขันที่แสดงทุกข์ขึ้นมาโดยลำพังตนเองถ้ามีความฉลาดขันเป็นทุกข์ก็ให้ทราบเป็นทุกข์แต่ไม่แบกความทุกข์นั้นเพราะความรู้เท่าทันกันนี่ชื่อว่านักเรียนธรรมะนักปฏิบัติธรรมะตามความจริงแห่งสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วจะไม่มีการกระทบกระเทือนแก่ตนจะเป็นสุขโตอยู่ก็เป็นสุขโตธาตุขันธ์ตายไปก็เป็นสุขโตเพราะความเฉลียวฉลาดพาให้เป็นสุขโตความทุกข์นี้เป็นสนามรบกับกิเลสเป็นนาให้ดีเราได้ก้าวเข้าแล้วสู่สงครามตั้งแต่วันเกิดมาแต่เราไม่ทราบว่าเป็นสงครามเพราะเราไม่เคยต่อสู้ยอมให้เขาทำลายเราตลอดมาแพ้เขาเรื่อยๆเพราะเราไม่สู้นี่ว่าเรายอมทีนี้เราสู้ต้องเห็นชัยชนะกันจึงเรียกว่านักรบไม่ใช่นักหลบอะไรเกิดขึ้นมาก็หลบหลบหลบซ่อนเขาก็ตามตีเราด้วยไปหลบไปซ่อนสู้มันจนอ้าวหามลงเวทีนี่เหมือนนักมวยเอกวะนี่เราก็นักสู้เอกสู้ไปไม่ถอยพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ถอยพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าแนวรบอย่างเอกไม่มีใครเสมอสาวกก็เป็นเดินตามพระพุทธตามเสด็จพระพุทธเจ้านี่พุทธังสังฆังสนังอาฉามิคือผู้กล้าหาญชาญไถต่อความจริงและกล้าต่อสู้ความจริงด้วยสติปัญญาแต่แม้กล้าหรือเฉยเขาตีเอาตัวอุ้มตุ่มนั้นกล้าด้วยสติปัญญามีเครื่องมืออันทันสมัยแล้วก็กล้าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราก็ชื่อว่าเดินตามครูนี่เรามีหวังเรามีหลักใจเรามีหวังปัจจุบันก็มีหลักอนาคตก็คือใจนั่นแหละจะเป็นผู้พาไปสร้างหลักให้ใจแล้วใจจะเสียไปไหนเราไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนรกสวรรค์ที่ไหนนอกจากทำความดีทำความเฉลียวฉลาดอัดเข้าไปภายในจิตใจให้เพียงพอนี่ละเป็นตัวการสำคัญที่จะไปพบไหนๆก็ตามไม่นอกเหนือไปจากจิตตัวโง่และตัวฉลาดนี้มันจึงสร้างความฉลาดให้จิตเมื่อจิตมีความฉลาดแล้วอยู่ไหนก็ฉลาดปัจจุบันนี้ก็ฉลาด
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอริยสัจภายในจิตในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับบริเวณแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

ระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2527มีชื่อกันเทศว่าธรรมมีอยู่ตลอดอนันตกาลต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่5เดือนธันวาคมพุทธศักราช2509มีชื่อกันเทศว่าอวิชชารวมตัวปกปิดจิตแท้ธรรมแท้ตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่30เดือนเมษายนพุทธศักราช2529มีชื่อกันเทศว่าทรงความจริงทุกสัดส่วนจิตเสื่อมจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่13เดือนเมษายนพุทธศักราช2531มีชื่อกันเทศว่าการมาศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์จากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าหันหลังให้ข้อปฏิบัติตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่17เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2532มีชื่อกันเทศว่าผู้มาศึกษาให้ได้หลักเกณฑ์นำไปฝึกตนจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่11เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2530พุทธศักราช2511มีชื่อกันเทศว่าตามหลักธรรมคำสอนต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่13เดือนธันวาคมพุทธศักราช2531มีชื่อกันเทศว่าศึกษาข้อวัดปฏิปทานนำไปปฏิบัติตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่26เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2511ในโอกาสเทศนาอบรมพระต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่3เดือนกันยายนพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าสู้เพื่ออิสระของจิตและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนเมษายนพุทธศักราช2533มีชื่อกันเทศว่าโมฆะภิกษุจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่24เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่าอย่าชินชาต่อความเพียรไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษบางกอก Business Challenge 2026ณสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ทางการสหรัฐระบุการที่สหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์และพนิชพลธีระรัศกุลผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาพภาษาอังกฤษบางกอก Business Challenge 2026ณอาคารสสปาฐศาลาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: นี
1: ้รูปาโยอันโน
2: อะกะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมามิน
1: ะโมตัสสะ
2: อะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: ยังปุญญังปัสสตังอิทังสัมเวปิอันตรายามิมาเหสุงตัสสะเตยัสสะ
1: อายิโนวาจายวจีรสาวาบุตเถกุคมปะกตังยานังบุตโตปะติการันตังปัจยัตตังกาลันตะเรสังวาริตุมะบุตเ
2: ถอันนมยังขัมมานุปปิเนยังคารโรมะเส
0: วะคะโตภะคะวะตาธัมโม

0: ยังบุญยังปัสสุตังอิทัสสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุมตัสสะเตยัสสะ
1: กามิณวาจายวเหตุสัวะอาเมภุคมังปะกตังมยายังธัมโมปฏิกันโตอัตยันตังกาลันตะเอสังวริตุวะธัมเม
2: ท่านธรรมยังสังฆานุตติ

ตัสเมสังฆาสหังนิยาเดวิสรีรังชีวิตันจิตังวันนันโตหังจริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังนาทิเมสรณังมัญญังสังโฆเมสรณังวรัง

0: นะยังปุญญังปัสสุทังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงกัสสเตชะสะ
1: สามีเป็นผู้ทำมาประทับเมื่อยายังนั่งโคกับดิฉันนั่งบนเตียงรังรังตะเลสร้างบริบูรณ์สักที
2: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตัง
0: ยาวาเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะดังสมะกัสสวะทัสสะปัสสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโกปิ

0: ธรรมะถ้าได้มีช่องทางซึมซาบเข้าสู่จิตใจย่อมปรากฏมีลักษณะอาการต่างๆกันเช่นเดียวกับฝ่ายอธรรมที่คลมกลืนกันกับใจย่อมจะทำให้ใจมีความรู้สึกแปลกๆต่างๆอยู่ตลอดเวลาลดของความรักเป็นอย่างไรก็ดีนั่นก็คือลดของกิเลสลดของความชังเป็นอย่างไรก็ดีนั่นก็เป็นลดของฝ่ายอธรรมลดของความโลภของความโกรธโมโหตัวสูงลดของความอิจฉาพยาบาทปองร้ายความเครียดแค้นต่างๆลดแห่งความรื่นเริงบันเทิงลดแห่งความหวังในแง่ต่างๆจะกินหรือไม่กินไม่สำคัญขอให้ได้หวังเหล่านี้เป็นลดของกิเลสของอธรรมทั้งมวลย่อมจะทราบภายในจิตใจของผู้รับสัมผัสและอยู่ใต้อำนาจของมันโดยไม่ต้องสงสัยนี่คือรสของฝ่ายอธรรมซึ่งกลมกลืนกับจิตใจมาเป็นเวลานานไม่มีเวลาขยับขยายขณะหนึ่งแสดงอาการหนึ่งออกมาขณะหนึ่งแสดงอาการอย่างหนึ่งออกมาพร้อมทั้งรสชาติของมันติดออกมาด้วยให้สัมผัสสัมพันธ์กับความรู้ให้รู้ว่าเป็นอย่างไรต่ออย่างไรแม้จะให้ชื่อให้นามได้หรือไม่ได้ไม่สำคัญแต่ความรับทราบในรสชาติต่างๆที่แสดงออกมาเพราะความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเป็นต้นนั้นจะปฏิเสธไม่ได้เจ้าของไม่มีทางที่จะปฏิเสธย่อนอกจากยอมรับโดยไถ่เดียวเท่านั้นเพราะเป็นความที่เด่นอยู่ภายในจิตไม่ว่าจะเป็นอาการใดแสดงออกมาทั้งตัวเหตุทั้งตัวผลของมันจะมาพร้อมๆกันรักมีเหตุอันหนึ่งให้รักเป็นเหตุอันหนึ่งที่ให้เกิดรสชาติขึ้นมานี่เรียกว่าเหตุซ้อนเหตุมันซ้อนกันอยู่เช่นนั้นแต่ละอย่างละอย่างสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับใจซึ่งเป็นผู้รู้นี้ทั้งนั้นแล้วรสชาติเหล่านี้ไม่มีใครในโลกนี้จะปฏิเสธได้ในความรู้สึกของตัวเองแม้จะไม่พูดให้ใครต่อใครฟังก็ตามแต่เป็นความยอมรับกันอยู่โดยหลักธรรมชาติหาความสงสัยไม่ได้ที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นอาการของฝ่ายอธรรมซึ่งมีอำนาจและขณะที่มีอำนาจอยู่ภายในจิตครอบงำจิตแสดงพิษภัยต่างๆให้เกิดขึ้นในจิตทั้งที่จิตเห็นว่าเป็นคุณส่วนมากไม่เห็นว่าเป็นโทษมักจะเห็นว่าเป็นคุณทั้งนั้นไม่ว่าจะพิษร้ายแรงขนาดไหนจิตยังยอมรับยังพอใจรับพอใจแสดงเช่นความโกรธความผิวเขียวนี่เป็นความทุกข์ความเครียดแค้นเป็นความทุกข์มากมายจิตยังยอมรับสิ่งเหล่านี้นั่นแหละรสชาติของอธรรมปรากฏภายในจิตใจตามเหตุการณ์ของมันหนักเบามากน้อยเพียงไรผลจะแสดงออกมาตามนั้นนี่คือสิ่งที่คุกเข้าอยู่กับใจใจย่อมรับทราบโดยไม่สงสัยไม่ว่าใจของผู้ใดก็ตามยอมรับกันทั่วดินแดนทีนี้แยกออกไปสู่ด้านธรรมะอันหนึ่งเป็นอธรรมอันหนึ่งเป็นธรรมธรรมหากได้บุกเบิกสิ่งเหล่านี้ออกไปให้ธรรมได้ปรากฏตัวขึ้นภายในจิตใจเริ่มแต่เหตุที่จะให้เกิดธรรมเพราะเบื้องต้นได้ยินได้ฟังได้อ่านได้เห็นในตำรับตำราให้เกิดความเชื่อขึ้นมาแล้วพยายามขวนขวายบำเพ็ญอันเป็นด้านธรรมมาขึ้นมาย่อมจะมีรสชาติปรากฏขึ้นมาเช่นเดียวกันกับรสชาติของฝ่ายอธรรมเมื่อความพอใจความเชื่อความสงสัยความมุ่งมั่นปรากฏขึ้นภายในใจก็แสดงว่ากระแสแห่งธรรมฝ่ายเหตุได้เริ่มปรากฏตัวขึ้นมาแล้วผลก็เริ่มแสดงขึ้นมาในระยะเดียวกันแม้เจ้าตัวจะไม่ทราบว่าเป็นผลให้ชื่อว่าเป็นผลก็ตามแต่ก็ทราบด้วยการยอมรับเช่นเดียวกันกับฝ่ายอธรรมเมื่อได้ปรับปรุงจิตใจให้ธรรมได้ปรากฏขึ้นที่ใจหรือล่วงไหลเข้าสู่ใจเพราะธรรมมีอยู่รอบใจเช่นเดียวกันแต่กิเลส ซึ่งเป็นฝ่ายอธรรมมีอำนาจเหนือกว่าจึงเข้าอยู่วงในใจอยู่วงนอกธรรมอยู่วงนอกหรือธรรมมีอำนาจน้อยอยู่แม้อยู่ภายในจิตก็แสดงตัวออกมาไม่ได้เพราะถูกครอบงำจากฝ่ายที่มีอำนาจมากกว่าเมื่อได้บุกเบิกด้วยวิธีการดังพระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนไว้จะเป็นกรณีใดเมื่อใดก็ตามย่อมจะเป็นทางให้ธรรมทั้งหลายปรากฏขึ้นภายในจิตใจมากน้อยดังท่านสอนให้อบรมจิตตะภาวนาวิธีการท่านสอนเพื่อให้ธรรมปรากฏขึ้นที่ใจนั่นแหละเวลานี้มีแต่ฝ่ายอธรรมปรากฏแสดงตัวอยู่อย่างเด่นชัดอย่างอุกอาจกล้าหาญทำไม่มีอำนาจที่จะแสดงออกมาได้ท่านจึงสอนวิธีการที่จะทำให้ธรรมแสดงตัวออกมาได้เช่นเดียวกับฝ่ายอธรรมเช่นให้นั่งสมาธิภาวนาจะกำหนดวิธีใดก็ตามแต่จริตชอบในธรรมบทใดเป็นคำบริกรรมพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆหรือกำหนดอานาปานสติลมหายใจเข้าหายใจออกให้รู้อยู่ทุกระยะแห่งลมสัมผัสอวัยวะมีจมูกเป็นต้นเข้าและออกเข้าออกมีความรู้สึกไม่ให้คิดปรุงไปในแง่ใดๆเพราะความคิดปรุงในแง่ใดนั้นมันเป็นทางเดินของกิเลสแสดงว่ากิเลสออกก้าวเดินธรรมไม่ได้ก้าวเดินธรรมเริ่มจากก้าวเดินในขณะที่มีสติกำหนดดูลมลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้หรือกำหนดบริกรรมภาวนาในธรรมบทใดเช่นพุทโธพุทโธจิตรู้อยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธไม่ปรุงไม่แต่งไปไหนซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสผลักดันให้ปรุงออกไปแต่ปรุงเรื่องของธรรมคือพุทโธเท่านั้นหรือธรรมโมหรือสังโฆเท่านั้นมีความรู้สึกสืบต่ออยู่นี่ชื่อว่าบุกเบิกทางเพื่อให้ธรรมได้ปรากฏหรือบุกเบิกทางเพื่อให้ธรรมก้าวเดินได้เริ่มตั้งแต่สติก้าวเดินได้จากนั้นความรู้ที่สืบเนื่องกันเป็นลำดับเพราะสติเป็นผู้ควบคุมก็ก้าวเดินได้เป็นระยะยาวไปโดยลำดับธรรมดาจนกลายเป็นใจที่มีความสงบเพราะการก้าวเดินแห่งธรรมทั้งสติทั้งความรู้สืบเนื่องกันกลายเป็นความรู้ที่แนบแน่นเป็นความรู้ที่สงบเป็นความรู้ที่เย็นนี่คือผลแห่งธรรมได้ปรากฏขึ้นแล้วจากเหตุแห่งการก้าวเดินของธรรมผลก็ปรากฏตามกันมามีขั้นเริ่มแรกแห่งธรรมปฏิบัติที่จะสัมผัสสัมพันธ์ในจิตใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายเริ่มปรากฏอย่างนี้ส่วนการให้ทานการรักษาศีลก็มีรสมีชาติแต่ละอย่างละอย่างหากไม่ชัดเจนไม่แน่ใจเหมือนรสชาติของจิตตภาวนาซึ่งเป็นทางที่ให้ทำสัมผัสขึ้นในขณะนั้นนั้นนั้นเนื้อเด่นขึ้นโดยลำดับสุดท้ายผลแห่งการให้ทานรักษาศีลจะไหลรวมเข้ามาสู่จุดเดียวกันเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆไหลรวมเข้ามาสู่ธรรมนกใหญ่เช่นนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่ามีอยู่ตลอดอนันตกาลมีอยู่ที่ไหนพูดไม่ได้เพราะมีอยู่ทั่วไปเช่นอย่างอากาศที่อยู่ทั่วไปแต่ใครจะเป็นผู้สัมผัสก็นอกจากร่างกายของเราเท่านั้นเดินไปไหนก็สัมผัสเรื่องเย็นเรื่องร้อนไม่ปฏิเสธเพราะกายนี้เท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสดินฟ้าอากาศทั้งหลายมีอยู่ในสถานที่ใดๆก็ตามเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าก็เอาท้องฟ้ามหาสมุทรมาเทียบก็ยังไม่ได้กว้างขวางเอาไตรโลกธาตุมาเทียบก็ยังไม่กว้างขวางเท่าธรรมไม่ละเอียดละออเหมือนธรรมธรรมนี่ครอบหมดขอบเขตจักรวาลทั้งแดนสมมุติและแดนนิมุติไม่มีจุดไหนดอนใดที่ธรรมจะไม่แทรกอยู่ถ้าเราอยากจะทราบเรื่องธรรมทั้งหลายกว้างแคบลึกตื้นอย่าละเอียดเพียงใดจงปรับจิตใจของตนให้เข้าสู่ระดับธรรมเป็นลำดับตำดาไปตั้งแต่เริ่มนั้นขั้นแห่งสมาธิ เป็นลำดับถึงขั้นปัญญาทะลุถึงวิมุตติพ้นแล้วจะทราบได้อย่างชัดเจนไม่ต้องถามใครทั้งนั้นเพราะคำว่าสันติสิโกนี้ประกาศตั้งวานอยู่ภายในจิตของผู้รู้นี้แล้วรู้โดยสมบูรณ์สันติสิโกก็เต็มภูมิสมบูรณ์เช่นเดียวกันไม่ทราบว่าจะไปถามใครเพราะสมบูรณ์เต็มที่แล้วในการสัมผัสสัมพันธ์ธรรมทั้งหลายหรือรู้ธรรมทั้งหลายไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในใจเป็นผู้รู้ทั้งนั้นเวลานี้เรากำลัง พยายามที่จะทำให้ซึมซาบให้สัมผัสสัมพันธ์กับใจจึงต้องตะเกียบตะกายต้องพยายามเพราะเหตุใดจึงต้องพยายามจึงต้องตะเกียบตะกายเพราะฝ่ายต่ำกำลังมีกำลังมากเวลานี้อยู่ภายในจิตใจจะดิบที่แพงออกในแง่ในมุมใดมีแต่ฝ่ายต่ำนี้ทำงานก่อนทั้งนั้นสกัดรัดกั้นให้ทำก้าวเดินออกไม่ได้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเวลาตั้งสติสังเกตดูก็รู้พอเริ่มตั้งสติจะไปสักกี่วินาทีมันจะมีความผลักดันออกมาจากภายในใจเพราะกิเลสแท้ๆอยู่ที่ใจผลักดันออกมาที่นั่นผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงให้แต่งในเรื่องราวทั้งหลายที่เคยคิดเคยปรุงเคยแต่งมาแล้วทั้งนั้นแหละนอกจากนั้นกับปรุงลมๆแรงๆหาเหตุหาผลหาความจัดความจริงไม่ได้แต่ก็ไม่ได้คิดเฉลียวใจว่าเป็นความผิดถูกชั่วดีประการใดพอที่จะให้พินิจพิจารณาหรือให้ละให้เว้นให้เห็นโทษเห็นภัยแห่งความคิดปรุงนั้นๆย่อมคิดเลวแหลกแหวกแนวอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเพราะฉะนั้นเวลาบังคับจิตใจให้เข้าสู่ระดับธรรมเพื่อธรรมจะได้ก้าวเดินเช่นนั่งสมาธิภาวนากำหนดสติลงไปสู่งานของตนเช่นงานภาวนาหรืองานบริกรรมภาวนาจะไม่กี่นาทีเมื่อเรายังจับหลักของธรรมยังไม่ได้จะถูกผลักดันออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนผลักดันออกมาให้เกิดความเสียดายให้เกิดความอยากคิดอยากปรุงให้เกิดความอยากสำคัญมั่นหมายสิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งๆที่เคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์เคยปรุงเคยแต่งกันมานานแสนนานจนกี่กับนับไม่ถ้วนแม้แต่ในปัจจุบันชาตินี้ก็นับไม่ได้แล้วก็มากต่อมากมันยังไม่อิ่มไม่พอยังเสียดายยังอยากคิดอยากปรุงเพราะฉะนั้นมันจึงผลักดันออกมาจากกิเลสตัวหิวโหยนี่แหละนี่มันเป็นอย่างนั้นทีนี้เวลาเราพยายามตั้งสติให้ดีนี่จึงต้องฝืนที่นี่นะต้องพยายามต้องฝืนต้องมีสติต้องจดจ่อระมัดระวังให้ทำได้ก้าวเดินสติจดจ่อต่องานคือคำบริกรรมหรือการกำหนดอานาปานสติเป็นต้นให้ได้ทำงานอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในโลกนี้ประหนึ่งคือทำความเข้าใจกับตนและทำความรู้สึกตนว่าโลกนี้เหมือนไม่มีอะไรอะไรไม่มีมีเฉพาะลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกลมผ่านเข้าหรือลมผ่านออกก็ไม่ได้นิยมว่าเป็นลมหรือไม่เป็นลมกำหนดเพื่อทราบเฉพาะความปรากฏคือลมนั่นแหละสัมผัสกับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นดั้งจมูกเป็นต้นสัมผัสเข้าสัมผัสออกก็รู้เราจะกำหนดว่าเป็นลมด้วยเป็นลมไม่สำคัญให้ที่สำคัญก็คือให้รู้ในขณะที่ขันนี่แสดงตัวสัมผัสเข้าสัมผัสออกลมกับความรู้สัมผัสกันสิ่งที่มาสัมผัสความรู้ที่เรียกว่าลมนั้นเราให้ชื่อให้นามให้ชื่อแม่นามไม่สำคัญให้สำคัญที่ไม่ให้เผลอหนักไม่พยายามจะเป็นไปได้อย่างไรต้องใช้ความพยายามต้องอดต้องทนพินิจพิจารณาประหนึ่งในขณะนั้นเหมือนไม่มีอะไรเลยในโลกเข้ามาเจือปนจิตใจมีแต่งานกับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เท่านั้นนี่ก็เป็นความทุกข์อันหนึ่งเมื่อจิตมีผู้ตามรักษาคือสติบังคับให้ทำงานอยู่โดยสม่ำเสมอเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวโยงกันไม่ขาดวรรคขาดตอนเพราะฝ่ายต่ำมาทำลายหรือมาขีดขวางใจย่อมจะสงบเย็นขึ้นมาพอใจสงบเย็นขึ้นมาเท่านั้นผลย่อม เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นมาแล้วในธรรมขั้นสมถะนี้นะบางครั้งถึงกับขาดไปเลยก็มีแต่ผู้ฟังอย่าได้คาดได้หมายให้เป็นตามหลักธรรมชาติของตัวเองมีท่านพูดถึงเรื่องความมีความเป็นของท่านต่างหากซึ่งเราอาจจะเป็นไปอย่างนั้นก็ได้หรืออาจจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เหตุของเราที่จะพาให้เป็นผลขึ้นมาในจากการบำเพ็ญบางครั้งมันขาดไปหมดเลยไม่เพียงแต่สงบเท่านั้นปรากฏว่าขาดหมดเหลือแต่ความรู้เหมือนกับเป็นเกาะอยู่ในท่ามกลางน้ำมหาสมุทรใหญ่ๆทะเลหลวงนั่นแหละเป็นเกาะคือเกาะนั่นหมายถึงความรู้ที่เด่นดวงอยู่โดยเฉพาะนอกจากนั้นเป็นสิ่งเป็นสมมติทั้งหลายไม่ได้มาเกี่ยวข้องเลยแม้แต่ขันขั้นสมาธิก็เป็นได้อย่างนี้แต่เราให้ชื่อเฉยๆเราพูดได้เต็มปากแต่เพียงว่าบางครั้งเวลาบำเพ็ญสมถะธรรมจิตสงบตัวลงได้ถึงขนาดนั้นก็มีนะเมื่อได้ปรากฏเช่นนี้แล้วทำไมรสแห่งธรรมจะไม่ปรากฏอย่างเด่นชัดภายในความรู้นั้นเมื่อรสแห่งธรรมขั้นสมถะหรือขั้นสงบราบคาบได้ปรากฏขึ้นเช่นนี้ทำไมใจจะไม่มีความกระหยิ่มยิ้มย่องไม่กระตือรือร้นไม่ตื่นเต้นภายในตัวมีหรือสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดมาเราไม่เคยปรากฏเราไม่เคยรู้ก็เห็นเพิ่งมารู้มาเห็นมาเป็นในขณะที่เราภาวนานี่เท่านั้นนี่ก็เป็นเครื่องปลูกศรัทธาหรือเสริมศรัทธาที่มีอยู่แล้วให้มีกำลังมากขึ้นด้วยความประจักษ์ใจเรื่องความเพียรความอุตสาห์พยายามมันจะโหมตัวมาเพราะธรรมเหล่านี้เป็นธรรมเกี่ยวโยงกันเมื่อศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญมากศรัทธาสำคัญแล้วความมุ่งมั่นก็ตั้งขึ้นมาทีนี้ศรัทธากับความมุ่งมั่นที่จะให้ได้ให้ถึงมีน้ำหนักมากเพียงไรเรื่องความเพียรเรื่องความอุตสาห์พยายามไม่ว่าจะเป็นจะตายมันจะเป็นธรรมเข้ามาด้วยกันทั้งนั้นไม่ได้กลัวเป็นกลัวตายกลัวแต่จะไม่รู้ไม่เห็นอยากรู้อยากเห็นเป็นกำลังนี่ความอยากประเภทนี้เรียกว่ามากแสดงตัวขึ้นแล้วแข่งกับความอยากของฝ่ายต่ำซึ่งมันเคยอยากมาทำแต่ความรุ่มร้อนให้เราความอยากอันนี้ไม่ได้ทำความรุ่มร้อนความอยากอันนี้เป็นธรรมชาติที่จะลบล้างความอยากซึ่งเป็นอาธรรมไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงสิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงแล้วความอยากนี้ก็หายไปความอยากอันเป็นตัวกิเลสไม่ต้องพูดมันบรรลัยไปแล้วความอยากนี้ถึงจะหายก็อยากดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากฆ่ากิเลสให้วอดมาจนหมดเมื่อฆ่าได้สมใจแล้วจะอะไรมาอยากอีกอยากฆ่าอะไรอยากพ้นหาอะไรพ้นทุกข์พอพ้นแล้วอยากบริสุทธิ์ที่ไหนก็บริสุทธิ์แล้วนั่นอยากประเสริฐที่ไหนก็ประเสริฐได้โดยหลักธรรมชาติเห็นอย่างชัดเจนความอยากนี้ก็หลุดลอยไปเองโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องปรุงต้องแต่งไม่ต้องสลัดตัดทิ้งแต่ประการใดมีเรื่องธรรมที่ว่าธรรมมีอยู่ก็เช่นเดียวกันกับอธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจหรือกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีภายในจิตใจย่อมแสดงอาการต่างๆให้เราได้เห็นได้รู้อยู่ประจักษ์ทุกดวงใจไม่มีเว้นใจจึงเท่ากับฟุตบอลถูกเตะให้ปิ้งไปปิ้งมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนี่เรื่องของกิเลสปรากฏภายในจิตใจเป็นอย่างนั้นใครจะสงสัยนะสิ่งที่ปรากฏเหล่านั้นจะให้ชื่อว่ากิเลสให้ชื่อว่าฝ่ายต่ำฝ่ายสูงก็ตามแต่มันล้วนตั้งแต่ฝ่ายต่ำทั้งนั้นที่แสดงตัวอยู่ภายในจิตของผู้ไม่มีธรรมจิตตภาวนาภายในใจเลยก็ติดก็พันก็เชื่อยอมรับกันโดยหลักธรรมชาติไปอย่างนั้นไม่มีที่จะให้รู้โทษรู้ตอนของมันเห็นโทษเห็นพิษเห็นภัยของมันเพราะฉะนั้นมันจึงไม่สนุกกล่อมสนุกเหยียบย่ำทำลายสนุกขยี้ขยำจิตใจหากเป็นสิ่งที่ชิมหายวายปวงไปได้ไม่มีจิตดวงใดเหลือค้างในโลกสามแดนโลกธาตุนี้แม้ดวงเดียวจะแหลกไปหมดไม่มีชิ้นจิตดวงใดเหลือเลยแต่นี่เพราะจิตเป็นสิ่งธรรมชาติเหนียวแน่นมั่นคงทนทานมากถึงจะรับความทุกข์ความลำบากเพราะความขยี้ขยำบีบบี้สีไฟของกิเลสประเภทใดก็ตามทุกย่อมก็ยอมรับว่าทุกมากขนาดไหนถึงมหันตทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกแต่ไม่ชิบหายก็คือจิตดวงนี้จึงได้รอดตัวออกมา
1: มาในภพในชาติต่างๆถึงปัจจุบันที่เราได้รู้เห็นอยู่นี้ก็คือจิตดวงที่ไม่เคยตายนี่แหละแต่ถูกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้คุกเข้าตลอดเวลาแสดงทั้งเหตุแสดงทั้งผลให้เป็นอยู่ภายในจิตใจอยู่อย่างนั้นไม่มีเวลาหยุดยั้งนอกจากเวลาที่หลับสนิทซึ่งกิเลสพักตัวเท่านั้นจิตจึงได้พักตัวเมื่อคืนนี้หลับสนิทดีนี่แหละการได้พักจิตมีอยู่เพียงเท่านั้นนี้เมื่อได้ก้าวเข้าสู่ธรรมเพื่อให้ธรรมก้าวเดินด้วยวิธีการปฏิบัติมีจิตตภาวนาเป็นสำคัญแล้วธรรมก็จะเริ่มเดินอย่างที่กล่าวนี้แต่ธรรมมีอำนาจน้อยในขั้นเริ่มแรกต้องได้ใช้การฝ่าฝืนใช้การบังคับบัญชาใช้การกดขี่ข่มเหงฝ่ายต่ำอย่างมากแต่ส่วนมากก็พูดว่าทรมานจิตว่าทรมานกิเลสที่อยู่กับจิตนั่นแหละไม่ใช่ทรมานอะไรทุกวิธีการจะหักโหมขนาดไหนเอาเป็นเอาตายเข้าแลกเข้าต่อกรกันก็คือการต่อสู้กับกิเลสไม่ใช่การต่อสู้กับจิตจิตเป็นสิ่งที่ประเสริฐอยู่แล้วแต่ถูกลุมล้อมถูกย่ำดีตีแหลกจากกิเลสประเภทต่างๆจิตจึงเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของเมื่อเจ้าของได้ช่วยอย่างนั้นถ้าเป็นเม็ดเป็นหน่วยแล้วจิตจะว่าทรมานจิตได้ยังไงจิตจะไปมาเห็นโทษของการทรมานนี้ยังไงนอกจากจะเห็นคุณค่าของการทรมานของการต่อสู้กับกิเลสของการฟาดฟันหั่นแหลกกิเลสให้เห็นเป็นความสุขความสงบเย็นใจขึ้นมาโดยลำดับเท่านั้นนี่แหละที่ว่าได้หักโหมกันหักโหมอย่างนี้ต่อสู้อย่างนี้ในขั้นเริ่มแรกหนักไปอีกอย่างหนึ่งขั้นต่อไปก็หนักไปโดยลำดับขั้นเริ่มแรกนี้หนักทั้งร่างกายจิตก็ได้หักโหมกันเต็มที่ร่างกายก็ต้องได้ทดได้สอบได้ตัดทอนกันลงอาหารการบริโภคการเป็นอยู่หลับนอนนอนมากเป็นยังไงกิเลสแสดงไหมแสดงเพิ่มกำลังขึ้นมากไหมฉันมากเป็นอย่างไรกิเลสเพิ่มกำลังขึ้นไหมแต่พึงทราบนักปฏิบัติทั้งหลายไม่ควรจะสงสัยว่าการนอนมากก็เป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสให้กำเริบตัวขึ้นมาได้อย่างชัดเจนการฉันมากก็เป็นการเพิ่มกำลังของกิเลสให้มีกำลังมากขึ้นโดยไม่ต้องสงสัยการฝึกฝนทรมานการคิดตัดภาวนาจึงก้าวไม่ค่อยออกหรือก้าวไม่ออกเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอยู่มากที่มีอำนาจกดขี่บังคับจิตใจให้ก้าวไม่ออกทางสมถะธรรมด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องได้สังเกตในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องความภาคความเพียรของตนการกินอยู่ปูวาหลับนอนเป็นยังไงจึงต้องได้ระวังอยากจะนอนขนาดไหนก็ต้องได้ทนไม่ให้เป็นไปตามนั้นอยากฉันมากขนาดไหนกินมากขนาดไหนก็ต้องไม่ลดได้หย่อนลงไปเพราะเอาธรรมเข้าไปว่าไม่ใช่เอาเรื่องของกิเลสกิเลสมันอยากมันหิวมันโหยได้สลายไม่พอนั่นเรื่องของกิเลสเมื่อให้ตามใจชอบของกิเลสแล้วมันก็มีกำลังมากมันก็ทับเราเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาตามธรรมธรรมเห็นว่าขนาดนี้พออยู่ได้พอเป็นไปได้เพื่อรสแห่งธรรมจะได้ปรากฏยิ่งกว่ารสของอาหารการบริโภคยิ่งกว่ารสของกิเลสนี้เป็นไหนไหนแล้วก็ฟาดฟันกันฟันแหลกกันนี่ทุกตรงนี้ในการปฏิบัติเบื้องต้นถ้าไม่มีการทรมานมีการฝึกทางกายหักโหมทางกายบ้างย่อมเป็นไปได้ยากสำหรับผมเองเคยดำเนินมาอย่างนั้นเวลาธาตุขันมีกำลังเอะอะนิดนึงคอยแต่จะเสริมนิดนึงคอยแต่จะเสริมจึงต้องได้ระมัดระวังให้ปลดลงไว้เสมอให้หิวห้อยห้อยทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเรื่องของกิเลสชอบแล้วต้องตัดลงการนอนก็ให้น้อยที่สุดพอตื่นแล้วไม่ซ้ำรีบลุกทันทีไม่ซ้ำนะการฉันก็เหมือนกันผ่อนหนักผ่อนเบาสุดท้ายมีแต่ผ่อนเรื่อยเป็นจำนวนมากเอาเรื่อยแล้วจากนั้นอดจิตจึงพอก้าวไปได้นี่ได้เห็นอย่างชัดเจนสำหรับนิจจลิตนิสัยส่วนมากถูกกับวิธีการที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่ก็ผิดเลยนอกจากทิพยปัญญาเท่านั้นถ้าทิพยปัญญาก็ไม่สำคัญอะไรนะเพราะกำลังของจิตของท่านพร้อมที่จะพุ่งอยู่แล้วธรรมดาของพวกเราที่เคยนอนตัวอยู่ที่เหลือมากับที่เหลือมาเป็นเวลานานฝึกยากทรมานยากอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ต้องเป็นภัยได้ทั้งนั้นแหละ จึงต้องให้สังเกตกันการปฏิบัติให้ทำได้ออกลวดลายบ้างเลยเริ่มแต่สมาธิธรรมได้ปรากฏขึ้นมานี่รถของธรรมปรากฏแล้วภายในจิตใจจะมีกว้างแคบขนาดไหนเราถือเอาความสัมผัสระหว่างจิตกับธรรมที่ปรากฏกันอยู่นี้เท่านั้นเช่นเดียวกับอากาศอากาศจะกว้างแคบขนาดไหนเราถือเอาความร้อนความเย็นที่ปรากฏมาสัมผัสร่างกายของเรานี้โดยเฉพาะไปที่ไหนก็ทราบว่าร้อนหรือหนาวอยู่นี่เฉพาะนี้ที่อื่นมันจะหนาวหรือไม่หนาวร้อนไม่ร้อนไม่สำคัญเพราะไม่ใช่เป็นผู้สัมผัสกายเป็นผู้สัมผัสกายก้าวไปที่ไหนย่อมรับความสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งไปเรื่อยๆว่าที่นั้นร้อนที่นี้เย็นที่นี้หนาวก็รู้ธรรมก็เหมือนกันถ้าลงได้สัมผัสแล้วไปที่ไหนก็สัมผัสอย่างนี้สัมผัสอยู่ที่ใจของเราเช่นเดียวกับอากาศสัมผัสอยู่ที่กายของเรานี่แหละเห็นธรรมได้ปรากฏขึ้นมาแล้วส่วนอาธรรมทั้งหลายก็จะค่อยจางไปนี่เป็นขั้นหนึ่งของการฝึกทรมานที่หนักและหักโหมกันพอประมาณหรือหักโหมกันมากในขั้นเริ่มแรกที่จะให้จิตได้รู้เรื่องรู้ราวให้พอสงบตัวเย็นใจได้หายใจบ้างต้องเอากันดังหนักเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็เพลินมีความสงบสบายมันเคยฟุ้งซ่านลำคาญจิตตัวกิเลสตัวสำคัญมันเคยผลักดันออกไปให้คิดถึงรูปถึงเสียงถึงจิตถึงกลิ่นรสราคะตัณหาสงบตัวลงไปอันนี้นะตัวสำคัญมากมันกวนใจมากนะราคะตัณหาควรเอามากทีเดียวตัวนี้เป็นตัวร้ายแรงที่สุดในวงวัฏจักรนี้ตัวนี้แสดงอย่างผาดโผนมากทีเดียวเมื่อตัวนี้สงบลงไปเท่านั้นก็พอมีพอเป็นพอไปเราพอปรุงจิตปรุงใจได้จากนั้นให้พิจารณาทางด้านปัญญาอย่าอยู่เฉยเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเพราะสมุทัยเป็นไปได้ทั้งข้างนอกข้างในติดรูปข้างนอกไม่ใช่สมุทัยหรืออยู่ข้างนอกนั้นเอารูปนั้นเป็นเหตุตัวสมุทัยจริงอยู่ที่จิตไปยึดเหนี่ยวเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นและรสภายนอกเข้ามาถ้าเข้าอยู่ภายในจิตใจจนกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะสิ่งภายนอกได้เราพิจารณาสิ่งภายนอกให้เป็นมรรคทำไมพิจารณาไม่ได้แยกส่วนแบ่งส่วนนิพพิจารณาให้เป็นเหมือนป่าช้าผีดิบเอาให้เห็นชัดเจนอย่างนั้นนักปฏิบัติท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็เนี่ยให้ไปพิจารณาอย่างนี้ทำเหล่านี้สดสดร้อนร้อนเพราะกิเลสทุกประเภทสดสดร้อนร้อนทำทำไมจะล้าสมัยเอามาแก้สิ่งสดสดร้อนร้อนที่เผาเราให้เดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้กิเลสตัวไหนที่ล้าสมัยไปแล้วมีไหมเวลามันเผาเราตัวไหนมันก็เป็นฟืนเป็นไฟเป็นเหมือนกันหมดทำไมทำจะล้าสมัยเอามาแก้กิเลสปราบกิเลสให้บรรลัยลงไปจากใจจะล้าสมัยที่ไหนนำมาใช้สิการพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนของธาตุของขันธ์ทั้งภายนอกทั้งภายในให้สนใจจริงๆเช่นเดียวกับเราสนใจจ่อในสมาธิด้วยสติของเราเองสนใจทางปัญญาก็จ่อทางด้านปัญญามีสติตามควบคุมให้ได้การได้งานในสิ่งนั้นจริงๆเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนหากจะแยบออกมาจนได้เรื่องปัญญาพอแยบออกมาเข้าใจแล้วสะดุดแยบครั้งหนึ่งสองครั้งเข้าไปนี่เรียกว่าได้เงื่อนแล้วได้พยานแล้วแล้วจิตก็ก้าวเดินด้วยสติปัญญาก้าวเดินไปเรื่อยสุดท้ายก็เข้าใจสิ่งนั้นเข้าใจสิ่งนี้เข้าใจอันใดที่ชัดเจนแจ่มแจ้งเต็มที่แล้วปล่อยได้เป็นลำดับนี่แหละเรื่องปัญญาฆ่ากิเลสตัดกิเลสตัดอย่างนี้สมาธิเป็นตัวเพียงมาทำให้สงบเพราะนั้นปัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในอันดับต่อไปถึงการเวลาที่ควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ต้องเสียดายสมาธิไม่ต้องมาเป็นห่วงเป็นใยความสงบหมุนลงปัญญาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานเป็นปัจจุบันธรรมตลอดเวลาในการพิจารณาทางด้านปัญญาเช่นเดียวกับเราพิจารณาภาวนาทางด้านสมาธิไม่ห่วงปัญญาให้เป็นปัจจุบันธรรมปัจจุบันจิตกับงานของตนอยู่โดยสม่ำเสมอจนกว่าจะถอยออกมาแล้วถึงพิจารณาทางด้านปัญญา

ไม่หมดเพราะฉะนั้นเวลาเห็นอากัปกิริยาของหมู่ของเพื่อนที่มันแสดงหูแสดงตาขัดต่อละทำทั้งหลายเนี่ยจึงทนคิดไม่ได้อดคิดไม่ได้ต้องในจิตจากนั้นก็ถ้าจะพูดว่าหนักใจก็หนักใจมันไม่สมเหตุสมผลกับการแนะนำสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหมู่เพื่อคณะควรจะเห็นใจทั้งเห็นใจตัวเองทั้งเห็นใจครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนแล้วเอาลงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรที่น่าเสียดายและอันสามแดนโลกธาตุมีแต่ดินน้ำลมไฟอากาศสภาพเท่านั้นเองถ้าพูดถึงเรื่องจิตก็จิตกับบาปกับบุญนี่มันก็ทุกข์เข้ากันอยู่ตลอดเวลาทุกข์ก็เคยทุกข์มาแล้วสุขก็เคยสุขมาแล้วเราไม่ต้องสงสัยว่าตกนรกอเวจีที่ไหนจิตดวงนี้ช่ำชองมากในสิ่งเหล่านี้เพราะไม่มีอะไรที่จะไปตกนรกอเวจีขึ้นสวรรค์ชั้นผมนอกจากจิตดวงเดียวนี้เคยไปมาหมดแล้วนั่นก็เป็นของเก่าไปอย่างนั้นน่ะผ่านไปผ่านมาเพราะอยู่ในกฎอนิจจังเรื่องของสมมุติแล้วย่อมเป็นกฎอนิจจังทั้งนั้นไม่มีอะไร แน่นหนาถาวรพอที่จะตายใจได้เลยนอกจากนิพพานังปรมังสุขขังซึ่งเลยจากกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ไปได้เท่านั้นจึงเป็นธรรมชาติที่ตายตัวไว้ใจได้ตลอดเวลาแม้ทรงขันอยู่ก็ตามขอให้จิตได้ถึงธรรมชาติอันนี้เถอะไม่มีอะไรเสียดายไม่มีอะไรสงสัยตายเมื่อไรตายได้อยู่ได้ตายได้ตายได้ไม่สงสัยไม่ห่วงใยอะไรทั้งนั้นไม่หวังพึ่งอะไรเลยแต่ว่าพึ่งตัวเองก็ไม่หมายพอดีก็อยู่อย่างนั้นขอให้ทำตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งถึงถ้ำปัจจุบันที่กล่าวอยู่แล้วนี่ได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจเธออยู่ที่ไหนก็เป็นธรรมหมดที่นี่กระจายทั่วแดนโลกธาตุทั้งสมมติทั้งวิมุตติทั่วถึงกันหมดเลยไม่ต้องเพียงพูดแต่ว่าแดนสมมุติโลกธาตุเท่านั้นกิเลสมันมีอยู่ในแดนโลกธาตุสามไตรภพเรียกว่าสามภพไตรแปลว่าสามในไตรภพมีเป็นเรื่องของอธรรมมันท่องเที่ยวเป็นบ้านเป็นเดือนของมันแต่เมื่อทำได้คร่าวเข้าไปแล้วหมดเลยทั้งสามแดนโลกธาตุนี้ทั้งแดนแห่งนิพพานไม่สงสัยนั่นแหละทำเมื่อได้กระจายและกระจายหมดยิ่งกว้างขวางลึกซึ้งกว่ากิเลสเป็นไหนด้วยเหตุนี้ท่านผู้เป็นปราชญ์ทั้งหลายจึงโฆษณาด้วยความถึงพระทัยถึงใจแก่พวกสัตว์ทั้งหลายมีพวกเราเป็นสำคัญพุทธบริษัทโกนุห้าโซสิมานันโดนิสังปัจจุเตสติอันตกาเลนะโอนัตถาปฏิปังนังเวสตะก็เมื่อโลกชั้นนิวาสนี้มันรุ่มร้อนไปด้วยฝืนด้วยไฟอยู่ตลอดเวลาเท้าลนอยู่ไม่มีพักมีตอนเลยพวกท่านทั้งหลายลื่นเลงมันเทิงหัวรอกันหาอะไรทำไมไม่เสาะแสวงหาที่พึ่งซึ่งเป็นของเลิศของประเสริฐยิ่งกว่านี้เป็นไหนเล่าน่ะเหมือนอย่างตะโกนบอกไฟตะโกนบอกยักษ์ผีบอกอย่างนั้นมาเป็นมิตรเป็นสหายที่ไหนนี่กิเลสมันหลอกเฉยแล้วสงสัยที่ตรงไหนเกิดในอัตภาพนี้เป็นยังไงที่ได้เคยสัมผัสสัมพันธ์มากับสิ่งต่างๆด้วยอัตภาพด้วยขันธ์อันนี้เป็นยังไงได้รับความพิเศษที่โสอะไรบ้างความคิดความปรุงก็ปรุงมาพอความเห็นก็เห็นมาพอได้ยินมาพอสัมผัสสัมพันธ์มาพอมีอะไรใครได้ของพิเศษวิโสมาอวดกันบ้างมันก็เท่าเดิมเหมือนกันหมดไม่ว่าท่านมาเราเหมือนกันหมดเอาทำออกมาสิให้ทำให้จิตได้สัมผัสสัมผัสทำสิจะได้ประกาศกังวานขึ้นในหัวใจตัวเองแม้ไม่ประกาศให้ใครทราบก็ตามจะประกาศกังวานขึ้นที่หัวใจของตัวเองอิ่มพอโดยลำดับกำลังจนกระทั่งถึงอิ่มเต็มที่พอหมดทุกสิ่งทุกอย่างอนาลโยหมดเรื่องอะไรตาอยากกับแดนแห่งป่าช้าคือแดนแห่งสมมติทั้งสามนี้คือแดนแห่งป่าช้านั่นแหละเกิดตายอยู่ที่นี่พ้นจากนี้แล้วดูข้างนัตติอาชาตัดหมดตัดเรื่องสักทีเถอะเรื่องเกิดตายตายทุกข์ไม่มีละทั้งหลายนั้นมีพูดถึงเรื่องธรรมมีอยู่และความสัมผัสสัมพันธ์ธรรมเช่นเดียวกับจิตที่สัมผัสสัมพันธ์กับฝ่ายอาธรรมนั่นแหละเมื่อมันมีมากมันก็สัมผัสสัมพันธ์กันมากทุกข์มากฝ่ายอธรรมฝ่ายธรรมเมื่อมีมากก็มีความสุขมากเย็นมากถูกมีมากเท่าไรจนกระทั่งธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วหมดที่จะพูดอะไรไม่ถูกเพราะไม่ใช่แดนที่จะนำมาพูดกันจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตส่วนล้วนนะสบายสบายก็แสนสบายแต่ว่าล้านสบายก็เป็นไรไปพูดติดปากกันมาแสนสบายแสนสบายล้านสบายละเลยความสุขความทุกข์ไปโดยประการทั้งปวงแล้วสุขทุกโลกทุกโลกเลยไปหมดนี่การปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละ
เป็นธรรมสดๆร้อนๆเป็น

ที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือที่เยี่ยมที่สุดในการปราบกิเลสไม่มีเครื่องมือใดในสามแดนโลกธาตุนี้จะเสมอเหมือนได้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจที่กิเลสผลิตขึ้นมาทั้งตัวของมันเองแหลกได้ด้วยอัตถิธรรมเหล่านี้สติธรรมปัญญาธรรมสำคัญมากพละห้าท่านกล่าวไว้แล้วศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะเกี่ยวโยงกันคำว่าศรัทธาเชื่อธรรมดาก็มีศรัทธาที่เชื่อในวงปฏิบัตินี่มีรสชาติมากนะเพราะเป็นรสประจักษ์วิริยะก็เหมือนกันวิริยะของความเพียรแท้เป็นยังไงวิริยะในวงปฏิบัติเป็นยังไงความเพียรทั่วไปเป็นอีกอย่างสติของในวงปฏิบัติเป็นยังไงและวงปฏิบัติเป็นชั้นๆแห่งธรรมทั้งหลายเป็นยังไงอีกนะปัญญาก็เหมือนกันสมาธิเหมือนกันสมาธิเป็นขั้นๆโดยลำดับเห็นประจักษ์เจ้าของเห็นประจักษ์เจ้าของสิทำเหล่านี้บรรจุอยู่ในใจนี้หมดเปิดออกมาก็จะได้เห็นถ้าเปิดด้วยภาคปฏิบัติถ้าไม่เปิดด้วยภาคปฏิบัติไปเปิดดูตั้งแต่คัมภีร์โบราณก็เห็นแต่ตัวหนังสือกับกระดาษเท่านั้นเปิดดูอ่านดูจนกระทั่งวันตายไม่สำเร็จผลไม่สำเร็จประโยชน์กิเลสยังเต็มตัวหัวเราะด้วยซ้ำไปถ้าเปิดด้วยวิธีภาคปฏิบัติดังท่านสอนไว้ว่าปริยัติปฏิบัติครับปฏิเวทไม่ต้องพูดจะเปิดเผยขึ้นมาที่ใจเนี่ยกิเลสเต็มหัวใจเปิดเผยอยู่ภายในตัวในหัวใจของเราแม้เราโง่ขนาดไหนเราทุกข์เรายังยอมรับว่าทุกข์เพลินยังยอมรับว่าเพลินเมื่อทำแทรกเข้าไปทำลายสิ่งนี้เข้าไปเป็นยังไงทำไมจะไม่รู้รสของธรรมเป็นยังไงความสว่างกระจ่างแจ้งของธรรมเป็นยังไงรสชาติของธรรมเป็นยังไงทำไมจะไม่รู้ต้องรู้นี่แหละคือปัญญาสมาธิปัญญาปัญญาสุดยอดคือปัญญาอัตโนมัติแหลมคมละเอียดตั้งแต่ขั้นกระเทือนปัญญาอัตโนมัติมีตั้งแต่ขั้นผ่าโผนไปถึงขั้นละเอียดน้ำซับน้ำซึมเหมือนกระดาษซึมนี่เลยละเอียดลงไปสติปัญญาอันเป็นเครื่องมือปราบกิเลสก็ละเอียดตามกันไปต่างกันไปถ้ากิเลสไม่หมดจากหัวใจเสมอไรแล้วปัญญาประเภทนี้จะไม่หยุดทำงานจะลุกลามไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งหมดแล้วไฟก็ดับเองเมื่อหมดเชื้อแล้วไฟก็ดับเองนี่ตปธรรมเมื่อเชื้อแห่งวัฏจักรหมดไปแล้วก็ดับเองไม่มีสิ่งใดเหลือทรงแต่วิมุตต์เสวยวิมุตต์ท่านที่ท่านพูดออกมาว่าเสวยเพราะโลกมีสมมุติท่านก็ว่าเสวยวิมุตต์ท่านไม่ได้เสวยเหมือนเราเสวยสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนานะท่านยกออกมาเทียบกับสมมุติพอเป็นคู่เคียงกันเท่านั้นเองว่าเสวยวิมุตต์ความจริงท่านไม่เสวยเอาอะไรมาเสวยเสวยแบบโลกๆมันก็เป็นวิมุตต์นั่นก็เป็นเวทนาสามปัจจัยท่านไม่มีเสวยวิมุตติสุขก็ว่าอย่างนั้นนั้นข้ามันถึงก็รู้เองเสวยหรือไม่เสวยก็รู้เองพากันตั้งอกตั้งใจนะผมเหนื่อยลงทุกวันดังที่เห็นนี่ผมไม่ได้แน่นอนนะวันหนึ่งเป็นอย่างวันหนึ่งเป็นอย่างมันใจของผมเป็นยังไงพอทำแล้วก็ทราบแล้วมันพออยู่พอไปไม่อยู่ต้องไปพอทำต้องทำอย่างนี้เมื่อมันไม่ควรไปได้ไม่ควรทำได้มันก็ทำไม่ได้ฝืนเหตุฝืนผลฝืนไปไม่ได้ฝืนความจริงฝืนไม่ได้พากันตั้งอกตั้งใจคิดปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งใดสำคัญยิ่งกว่าธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้จะปรากฏขึ้นที่ใจของเราทุกท่านนี่ซึ่งมีการปฏิบัติอย่างเข้มงวดกวดขันอย่าเผลอผายไปกับอะไรอย่าติดใจกับอะไรเพราะเป็นสิ่งที่เคยผ่านเคยรู้เคยเห็นมาแล้วเป็นของเก่าทั้งนั้นของประเด็นมาแล้วทั้งหมดแต่ที่เรียกมันเกิดสรรพัญญาขึ้นมาให้เราหลงใส่ว่าเป็นของใหม่เอี่ยมเย่ทำพอจะทำประกอบเข้าไปที่เดือดมันเป่าพุทเดียวให้เป็นของเดินไปหมดเป็นของหน้าสมัยไปหมดครับที่เดือดกลายเป็นของทันสมัยขึ้นมาเนี่ยเข้ามาเยี่ยมนานมากนี่เราไม่รู้มันกลมายาของมันดิพิจารณาให้มันแน่ลงไปภายในจิตใจของเราเถิดแล้วมันก็ชัดเลยไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานกี่พระองค์และว่านานเท่าไรตามการนิยมสมมตินิยมกันนั้นจะปรากฏสดๆร้อนๆอยู่ที่จิตดวงเดียวนี่แหละฉันใดฉันนั่นในที่นี้เลยภาษาโมกขจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่สงสัยฉันนี่ฉันใดนั่นฉันนั่นนั่นฉันใดนี่ฉันนั่นทีเดียวแล้วไม่พูดว่าฉันนั่นฉันใดซะด้วยซ้ำไปประจักษ์ทีเดียวพอเลยกับความจริงทั้งหลาย
อันประเสริฐของพระพุทธเจ้านั้นความจริงไม่ประเสริฐนอกจากสัจธรรมทั้ง4ไปความจริงอันนี้เป็นความจริงอันประเสริฐนอกจากสัจธรรมสัจธรรมทั้งหมดทุกข์ก็เป็นความจริงอันประเสริฐสมุทัยเป็นความจริงอันประเสริฐคือไม่เคลื่อนไหวเป็นอย่างอื่นต้องเป็นอย่างนั้นทุกข์มันต้องเป็นทุกข์สมุทัยเรื่องผิดทุกข์มันต้องผิดของมันไม่เป็นอย่างอื่นนั่นความหมายว่ามาเครื่องปราบกิเลสต้องปราบไม่เป็นอย่างอื่นนั่นความหมายว่าอย่างนั้นนะคือไม่เคลื่อนไหวไปกับสิ่งใดๆทั้งนั้นนิโรธความดับทุกข์เพราะอำนาจของมรรคมีกำลังต้องดับธาตุขาเดียวเท่านั้นดับโดยเดิมดับดานี่ท่านเรียกว่าสัจธรรมอันนั้นที่ว่าของจริงอันประเสริฐอันนั้นนอกจากสัจธรรมอันนี้ไปเราใช้มรรคสัจเป็นผู้หนุนเป็นผู้ต่ำสิ่งที่ไม่ประเสริฐทั้งหลายสิ่งที่เร็วความต่ำช้าทั้งหลายออกจนกลายเป็นธรรมทั้งดวงขึ้นมาที่จิตทั้งดวงนั้นการแสดงธรรมสิ่งนี้ไปต้องฝึกฝึกไปขึ้นมาไปรู้สึกเหนื่อยผู้ปฏิบัติยังไงไม่ปรากฏหนึ่งต้องปรากฏหนึ่งขึ้นได้เพราะธรรมะปฏิบัตินี้เป็นความที่จะให้ปรากฏในหัวใจก็แท้การเรียนนะเรียนมีแต่ความจำปรากฏความจริงไม่ปรากฏถ้าไม่ออกปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติผมคือทุกคนเนี่ยทางให้ชื่นน้อยลงน้อยลงทางปฏิบัติต้องมีผู้เนี่ยแนวทางที่ถูกตั้งถูกตั้งมันไม่ล่าช้าแล้วมันไม่ล่อแหลมจากทางผิดนี่ลองรู้แล้วพูดแล้วท่านไม่ผิดพูดโกงเป่งขู่เพราะท่านเห็นแต่หมดลูกเลยหมดเหมือนกับกำดำกองขามายกกำผีมาทุ่มกันอันนั้นผิดกันคือของมันรู้ถูกความจำสอนไม่ได้สอนผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างน้อยต้องเป็นผู้ปฏิบัติรู้ทางด้านจิตใจสอนกันถึงสอนได้แต่บางทีมันได้เปรียบกันตะเพื่อนครูเรียนปริยัตินี่มันกว้างขวางมีสิ่งเทียบเทียมมันยิ่งประสานกันอย่างนั้นส่วนผู้ปฏิบัติไม่มีปริยัตินี่มันความรู้มันไปแคบๆเฉพาะอันความจริงมันเต็มส่วนแต่ที่บรรยายไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนนะมันไม่สะดวกปริยัติจึงเป็นเครื่องหนุนได้ดีแล้วเวลาปฏิบัติไปมันก็ยิ่งรับกันเรื่อยเอามาเทียบเคียงมาเป็นสักขีพยานนั่นมันจะเห็นได้เวลากล้าทางด้านวิปัสสนาพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดผมไม่ลืมนะตั้งแต่วันที่แรกธรรมะที่ท่านเรียนท่านเรียนท่านหาก็นับว่าเรียนมามากพอสมควรจึงเป็นมหาท่านหวังแต่ย่อผมประมาทธรรมะของพี่เจ้านะแต่เวลานี้ที่ท่านเรียนมาแล้วไม่เกิดประโยชน์แล้วท่านก็ปิดทางไว้ก่อนนะเอาทางจิตให้แน่นหนามันคงธรรมะนั้นจะไปสนใจกับการเรียนมากเรียนน้อยจะเป็นกังวลต่อการปฏิบัติเพื่อรับหลักฐานทางจิตทางหลังแต่เมื่อมันถึงคราวที่มันจะวิ่งประสานกันแล้วเอาไว้ไม่อยู่นี่ที่ผมต่ำหนนะมันจะวิ่งประสานกันเอาไว้ไม่อยู่หลังสึกไม่อยู่หลังพอข้าวพอถึงขั้นสัญญาเป็นจริงๆมันเป็นขึ้นมาในจิตนี่เอาทั้งเอาหาหลักฐานมายืนยันหลังนี่นะยกนั่นมาพอลงกันปั๊บยอมรับปุ๊บเพราะอันนี้มันกำลังแน่อยู่แล้วหาความจริงก็อีกมารับกันปุ๊บก็อีกนั่นเรียกว่าความรับข้อยืนยังไม่ลงคำนี้ของกูของอุตวัติถิกับทิฏฐิอันนั้นแต่ละก้าวสู่ที่ผมยังไม่หลังนะแต่ผมก็ยกให้เชื่อว่าหนึ่งผู้เกิดจารึกเป็นคนประเภทใดหนึ่งสองขนาดจะพูดจะย่อออกไปแล้วเทศบางทีอย่างเราเทศบางทีก็เทศปัญญาไปเลยบางทีก็เทศสมาธิมันไม่ถึงขั้นปัญญาเลยบางทีเทศสมาธิก็เอาปัญญานิดหน่อยแล้วก็ไปเลยไม่ก็มีสูตรนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เราแยกให้เป็นผลงานถูกต้องของธรรมนั้นเสียเราไม่เข้าไปยุ่งก็แยกไปถึงผู้เกิดจารึกตัวจารึกธรรมเป็นคนประเภทใดนี่เป็นเครื่องประกาศในตัวนะการตรวจจารึกธรรมถ้าเป็นพระอรหันต์มีผู้ตรวจจารึกแล้วจะธรรมะจะละเอียดต่อมากทีเดียวถ้าเป็นธรรมดาเรามีชีวิตมันจะตรวจจารึกก็จะได้แต่เมื่อความมันนานทั้งบุญมาทั้งนั้นแสดงละเอียดไม่ได้ความลึกซึ้งของธรรมของผู้ปฏิบัติไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ผิดกันมากมายนะหาจิตอันเดียวกันก็ตามผู้ปฏิบัติกระจายได้หมดแต่ปริยัติจะได้จากเรื่องนั้นไม่ว่าท่านมาเรานะไม่ประมาทกันนะมันเป็นอย่างนั้นก็ความจริงมันเป็นอย่างนั้นจังไงถ้าเป็นภาคปฏิบัติแล้วมันกระจายตีแผ่ไปแผ่ไป
รายละเอียดขนาดไหนเราจึงกล้าพูดใครจะเขียนประวัติของพระอรหันต์เอาลองดูสิว่ามันจะเป็นไม่เป็นหน่วยได้ก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นจะเขียนให้เป็นไม่เป็นหน่วยได้ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ไม่เต็มว่างี้เลยจะจำมาได้เท่าไหร่ก็เต็มหัวอกเสียตั้งแต่ความจำเลยความจริงจะไม่ปรากฏที่นี่ท่านปฏิบัติท่านปฏิบัติความจริงนี่ท่านรู้ความจริงนี่ความจริงนั้นจะเอาอะไรไปจับถ้าไม่ความจริงเข้าไปจับกันจับไม่ถึงจับไม่ได้นั่นเอาความจำจับจับไม่ได้เข้ากันไม่ได้นั่นเพราะงั้นเนื้อทำรสชาติมันจึงผิดกันมากโง่เสียงโง่จางจะพูดกันได้อย่างนี้เหรอความจริงแล้วมันยิ่งถึงกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยพอเข้าเนื้อตั้มเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บเพราะมันอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันไปเลยนั่นของจริงจะไปแวะไปแยกกันที่ไหนใครรู้ก็จริงเหมือนกันหมดนี่เมื่อยกเรื่องนั้นมาปั๊บเรื่องนี้มันก็วิ่งเข้าถึงกันปั๊บเนี่ยจริงอันเดียวกันเสียความจำเป็นงั้นนะอย่างพวกเราอยู่กันนี่ว่าเด็ดว่าเดียววัดป่าวันตาเขาก็ย่องย่องล่ำลือแล้วว่าปฏิบัติเด็ดเดี่ยวเคร่งครัดหลงตาบัวพอเป็นหัวหน้าปฏิบัติเด็ดเดี่ยวเรื่องเคร่งครัดให้พระทหารมาดูที่มาดูพวกเราเยอะเดี๋ยวกำแพงแตกท่านจะหงายไปเลยทันทีจะว่าอะไรพวกเราโง่ๆอยู่ด้วยกันก็พออยู่ท่านผู้พิเศษมาดูด้วยที่แยกออกตรงไหนมันมีแต่เรื่องของกิเลสออกทำงานทั้งนั้นไม่มีทำออกทำงานเลยนั่นเราเห็นไหมล่ะท่านเห็นท่านผู้เหนือกิเลสแล้วท่านเห็นอย่างพวกเราโง่จะตายมึงว่าฉลาดยืมเจ้าของอยู่หรือให้มันเอาจำมาดีนะคำพูดอันนี้ผมจะโง่แสนโง่ก็ตามขอให้จำคำนี้ให้ดีแล้วมันจะเป็นอย่างว่านี่เท่านั้นแล้วมันเห็นหนึ่งอย่างนั้นท่านผู้เห็นหนึ่งพวกเราไม่เห็นพวกเราตาบอดนั้นจะฆ่ามันได้เหลือกิเลสถ้าไม่ละเอียดทำไม่ละเอียดเนื้อมันฆ่ามันได้เห็นมันได้ใครจะละเอียดเนื้อกิเลสในสามเดือนแล้วก็ฆ่านี้กิเลสต้องเป็นอำนาจทั้งนั้นครอบหมดเลยใครมีสามารถรู้มันได้นอกจากให้มันพามาต่อสู้ทำเท่านั้นให้มันเอาเป็นเครื่องมือแล้วมาต่อสู้ทำมาดูพระเหมือนจะบอกจะมาให้คะแนนพระตัดคะแนนพระตัวกิเลสเป็นตัวอำนาจมาข้างหลังเราไม่เห็นมาก็แบบยศแบบลาภแบบฐานะสูงต่ำความรู้ความฉลาดหนักจนจะตายกิเลสมันให้แบกมาไม่รู้มาก็เหมือนกับพระนี่เป็นควายเลยดูพระเป็นยังไงให้คะแนนพระตัดคะแนนพระเหมือนที่เจ้าเราจะเป็นเจ้าหน้าวาสนากิเลสมันพาให้เป็นอย่างนั้นไม่รู้เนี่ยพับเดียวก็รู้จิตเนื้อมันพระทหารด้านจิตท่านอยู่หนึ่งบอกตามปฏิบัติโบราณนะปิยาบอกอะไรนั่นปิยาไม่เปลี่ยนมันบอกชาติไม่เปลี่ยนนะแต่ไงท่านโกรธฟังเทศเข้าใจสงบไหมล่ะสงบไหมล่ะคือฟังเทศจะเป็นภาคปฏิบัติดีกว่าเราปฏิบัติโดยลำพังเราผมยอมรับอันนี้สมาธิไม่ว่าขั้นจิตเป็นสมาธิไม่ว่าขั้นจิตที่เป็นปัญญาเป็นประโยชน์กว่าแต่หมายถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านเทศสอนโดยถูกต้องนะเรื่องถึงสี่ห้าก็เป็นอย่างนึงจิตไม่ไปสนใจฟังจิตหูยอมแม่มันไม่ได้ฟังง่ายประเทศจะฟังทั่วไปประเทศแล้วก็มันไม่สนใจฟังมันทำจิตให้สงบสบายอย่างนี้เสียไม่ยุ่งถ้าเป็นจิตถ้าเป็นพูดเทศอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นโอ้โหมันต่อไหลลงไหลลงไหลลงหมุนติ้วเปี้ยวเปี้ยวไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิขั้นไหนกินไม่เคยเป็นสมาธิก็เป็นได้เพลินนี่นะมาทั้งเพลินเพลินแล้วก็สงบลงได้เพราะจิตมันจ่ออยู่กับเสียงท่านอย่างเดียวมันไม่ไปเกี่ยวกับที่อื่นเมื่อมันเกี่ยวเนื่องกันนานๆเข้าไปมันก็มีกำลังก็สงบตัวมันได้นะความรู้นี่เด่นขึ้นเด่นขึ้นนี่สงบตัวลงได้ถึงขั้นปัญญาขยับตามมันเป็นมันต่างกันมันขยับตามแย้มๆนั้นท่านก้าวท่านก้าวเหมือนกับว่าจะพระนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมเวลาท่านเทศก็ต้องปิดสามีกันนั่นโอ้ยยีแต่ฝอกแต่หนาวก้าวขาแล้วก็เต็มเท้าเลยเป็นอย่างนั้นนะเพราะงั้นการฟังเทศจึงเป็นภาคปฏิบัติได้ดีเยี่ยมเป็นอันดับหนึ่งของภาคปฏิบัติทั่วไปแม้แต่ภาคมหาสติมหาปัญญาก็ยังต้องอาศัยท่านการเทศของท่านที่เหนือกว่าอยู่แล้วนะเหนือกว่าท่านพุ่งนั่นไปมันก็ยับโดดตามนะละทิ้งพอละเดินพูดไปพูดไป

0: ยังไม่ทราบเมื่อไรก็แสดงว่าเลยอยู่ตลอดเวลาแต่ขณะที่พิจารณาก็ยังไม่ทราบว่าตัวเองพิจารณาอวิชชาเป็นแต่เพียงว่านี่มันอะไรนะเป็นข้อของใจสงสัยเท่านั้นแล้วก็ยังจิตลงไปที่นั่นทำความสนใจในจุดนั้นพิจารณามันเป็นยังไงไปยังไงมายังไงแต่มันก็ไปถูกจุดเพราะเราไม่รู้ชื่อนะอะไรเป็นอวิชชาอวิชชาที่แท้จริงกับชื่อมันผิดกันยังเป็นกระแสกระจายไปทั่วโลกนั่นมันเป็นกิ่งก้านเพราะนั่นเราไปหาจับตัวผู้ร้ายเราจับก็จะได้แต่สมุนมันทันจับคนไหนก็เป็นสมุนของมันจับคนไหนก็เป็นสมุนของมันไม่ทราบว่านายมันอยู่ที่ไหนจับมากก็มากจับเข้าไปจับเข้าไปตีตะล่อมเข้าไปคือเรียกว่าล้อมจนมีเจ้าหน้าที่มีกำลังมีจำนวนมากแล้วมีกำลังมากต่างคนต่างอาศัยกันก็มีกำลังขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ล้อมนอกจุดที่โจรดูโจรที่โจรอาศัยอยู่จับคนนี้มัดคนนั้นเข้าไปมัดคนนั้นเข้าไปถามตามธรรมดาโจรมันจะไม่บอกว่าใครเป็นนายของมันแต่ใครเป็นโจรก็มัดมันไปหมดจนไม่ให้มีเหลือสักคนในวงล้อมนั้นคนสุดท้ายจะเป็นนายของตนคนสุดท้ายมันจะอยู่ในที่สำคัญคือสมุนของตนจะต้องล้อมรอบขอบชิดรักษาไว้อย่างดีอย่างดีเดียวถูกจับเข้าไปเป็นลำดับเข้าจนถึงอุโมงค์ที่โจรอยู่ที่หัวหน้าโจรอยู่ก็ฆ่าหมดไม่มีใครเหลือในที่นั้นแล้วมันก็ทราบชัดขึ้นในจริงอันนี้เป็นตะเกียงรูปเปียกจิตที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมันก็เป็นขั้นแหน่งของความหลงไม่ว่าจะหลงทางดีทางชั่วมันเป็นเรื่องของอวิชชากิ่งก้านของอวิชชาทั้งนั้นแต่ตัววิชาจริงไม่รู้พันอุบายวิธีพิจารณาต่างๆจึงเพื่อกระทาจะเทียบอุปมาก็เหมือนอย่างเราวิทย์น้ำเพื่อจะเอาปลาถ้าน้ำมันมีจำนวนมากปลาจะมีอยู่จำนวนมากน้อยก็ไม่ทราบวิทย์น้ำออกถึงน้ำมันแห้งลงไปเป็นลำดับปลามันก็รวมเข้าไปตัวไหนอยู่ที่ไหนก็วิ่งลงในน้ำวิ่งลงในน้ำน้ำก็ถูกยึดออกเรื่อยๆยึดออกเรื่อยๆตาเขารวมตัวไหนวิ่งไปไหนก็มองเห็นเพราะน้ำมันแห้งลงไปผลสุดท้ายเมื่อน้ำไม่มีแล้วปลาก็มีที่หลบหนีก็จับได้มีที่ว่าดูดเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกับอาการของจิตที่มันเข้ากันมันก็เหมือนกับน้ำที่ปกคลุมน้ำที่มันเป็นที่อาศัยของการพิจารณาสิ่งนี้เราไม่ได้หมายจะเอาเหมือนกับคนที่วิทย์น้ำไม่ได้หมายจะเอาน้ำแต่หมายจะเอาปลาต่างหากการพิจารณาก็ไม่หมายจะเอาสิ่งเหล่านี้แต่ให้รู้สิ่งเหล่านี้เป็นลำดับพอรู้ไปที่ไหนจิตก็หายกังวลรู้ทั้งสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องรู้ทั้งตัวเองผู้ไปเกี่ยวข้องว่าเป็นผู้ผิดเป็นความเห็นผิดของตัวจึงไปหลงรักของชังในสิ่งนั้นนี่นะวงก็แคบเข้ามาเหมือนกับว่าน้ำมันแห้งเข้าไปเนี่ยพิจารณาในธาตุในขันธ์อะไรมันก็เหมือนกับสิ่งทั่วๆไปภายนอกมันไม่มีอะไรแปลกกันก็เป็นด้านวัตถุถ้าพูดถึงเรื่องธาตุก็เป็นธาตุอันเดียวกันมันมีแปลกอยู่กับอาการของจิตที่แสดงตัวออกเราไม่รู้ไปไหนอันนี้มันก็ยังเป็นกิ่งก้านของอวิชชาแต่มันจะเข้าไปหาส่วนใหญ่พิจารณาเห็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องชัดเท่าไรก็ยิ่งเห็นตัวออกไปเกี่ยวข้องชัดขึ้นทุกทีเหมือนกับน้ำมันแห้งลงไปเท่าไรก็เห็นตัวปลาชัดขึ้นทุกทีการพิจารณาเห็นสภาพทั้งหลายทั้งภายนอกภายในกายในเจตสิกธรรมของตัวชัดเข้าเท่าไรมันก็เป็นเหตุจะเห็นที่อยู่ที่อาศัยที่เกิดที่เป็นตัวการสำคัญชัดขึ้นชัดขึ้นเมื่อทางตะล่อมเข้าไปเอง ความรู้ของจิตมันก็แคบเข้าไปความกังวลของใจก็มีน้อยกระแสของใจของที่ส่งออกไปก็แคบแล้วก็เพิ่มตัวไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็พิจารณาเรื่องนั้นด้วยพิจารณาความกระเพื่อมของจิตที่ออกไปแสดงตัวด้วยมันก็เห็นทั้งสองเงื่อนและรู้เห็นรู้ผลกันทั้งสองด้านคือด้านที่ไปเกี่ยวข้องสิ่งที่ถูกเกี่ยวข้องนั่นหนึ่งและผู้ไปเกี่ยวข้องนั่นหนึ่งขยับตัวเข้าไปเป็นลำดับแต่ทีนี้เมื่อเข้าไปถึงตัววิชาจริงโดยมากนักปฏิบัติถ้าไม่มีครูอาจารย์คอยแนะไว้ก่อนแล้วจะต้องไปถือเอาตัวนั้นแหละว่าเป็นตัวจริงเพราะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างได้พิจารณาแล้วเป็นความชัดในจิตใจว่าได้รู้เท่าและปล่อยวางไปหมดไม่มีสิ่งใดเลยผู้ที่รู้สิ่งทั้งหลายนั่นคืออะไรนั่นทีนี้ก็ไปสงวนอันนั้นไว้นี่แหละที่ว่าเป็นอวิชชาอวิชชารวมตัวแล้วกลับมาเป็นตัวขึ้นทันทีมาหลงอยู่นั่นจริงๆว่าอวิชชาก็คือหลงตัวเองนี่ส่วนที่หลงสิ่งภายนอกนั้นมันเป็นกิ่งก้านไม่ใช่เป็นเรื่องของอวิชชาแท้จริงมาหลงอันนี้เองมาหลงผู้ที่รู้สิ่งทั้งหลายผู้นี้เป็นอะไรลืมวิพากษ์วิจารณ์เพราะจิตเมื่อมีวงแคบเข้ามาแล้วจะต้องรวมจุดตัวเองจุดของจิตที่ปรากฏตัวอยู่เวลานั้นจะเป็นจิตที่ผ่องใสมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความองอาจกล้าหาญความสุขก็รู้สึกว่าจะรวมตัวอยู่ที่นั่นหมดสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันเป็นผลของอะไรถ้าจะพูดว่าเป็นผลยังเป็นผลอยู่เราจะพูดว่าเป็นผลของปฏิปทาเครื่องดำเนินก็ถูกถ้าว่าเราไม่หลงอันนี้นะถ้าเรายังหลงอยู่มันก็ยังเป็นสมุทัยนี่แหละที่จุดของสมุทัยจุดใหญ่แต่ถ้านักปฏิบัติผู้มีความสนใจพิจารณาต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอแล้วก็ยังไงทนไม่ได้ต้องสนใจเข้าพิจารณาจุดนั้นถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เคยพิจารณาและเคยรู้เรื่องกันแล้วมันก็ไม่สัมผัสจะแยกจิตออกไปพิจารณาอะไรมันก็ไม่สัมผัสอยู่เป็นพอตัวแล้วสิ่งที่สัมผัสมันก็เป็นเหตุให้สนใจนั่นสนใจในจุดอาการที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากนั้นจิตที่ปรุงขึ้นมามันก็ปรุงขึ้นจากนั้นสุขที่ปรากฏขึ้นมามันก็ปรากฏอยู่ที่นั่นแล้วที่นี่ความสุขที่มันปรากฏขึ้นมามันก็มีอาการเปลี่ยนแปลงให้เห็นนี่ก็เป็นเหตุให้พิจารณาอีกเพราะในขั้นนั้นเป็นขั้นที่สังเกตมากความสุขมันก็ไม่แน่นอนความสุขที่ผิดคือจากอวิชชาอาจากอวิชชามันไม่แน่เหมือนกันบางทีก็มีอาการเฉาๆบ้างเล็กๆน้อยๆพอให้ทราบมันแสดงอาการว่าไม่สม่ำเสมอมันค่อยเปลี่ยนตัวเองอย่างนั้นตามขั้นเนี่ยทำที่ละเอียดอันนี้เป็นจุดที่จะนอนใจสำหรับผู้ปฏิบัติมาด้วยความเข้มแข็งหรือด้วยความสนใจอย่างยิ่งแต่จะมานอนใจในจุดนี้หากไม่มีผู้อธิบายให้ทราบไว้ลงหนาถึงอย่างไรก็หากถึงจะนอนใจก็ยังทนไม่ไหวที่จะทราบเหมือนกันถ้าใช้ความสนใจอยู่เพราะมีเท่านั้นเป็นสิ่งที่ดูดดื่มจิตใจเป็นเหตุให้ดูดดื่มเป็นเหตุให้พอใจทั้งพิจารณาทั้งพอใจในสิ่งที่ปรากฏนั่นแหละต่างที่กระผมได้พิจารณามามันเป็นอย่างนั้นมันทำให้งงเหมือนกันจนไม่ทราบว่าอะไรเป็นอวิชชาก็เลยเข้าใจว่าอันนี้แหละที่จะเป็นนิพพานก็คืออันนี้เองอันสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ตลอดเวลาคำว่าตลอดเวลาในสถานที่นี้หมายถึงตลอดเวลาของผู้มีความเพียรอยู่มีการชำระซักฟอกกันอยู่เสมอและความสงวนก็สงวนมากอะไรจะมาแตะต้องไม่ได้ระมัดระวังอย่างเต็มที่พออะไรมาสัมผัสก็รีบแก้ไขกันทันทีสัมผัสนั่นแต่สิ่งที่เราสงวนนั้นหาได้ทราบไม่ว่าคืออะไรนี่คือความสงวนก็ความรักความสงวนนั้นมันก็เป็นภาระของจิตอยู่โดยดีแต่ในเวลานั้นเราไม่ทราบจนกว่าจะสมควรแก่การแล้วก็เกิดความสนใจขึ้นจะพิจารณาในจุดที่ว่านี้นี่มันเป็นมันคืออะไรนานผ ุกสิ่งทุกอย่างเราก็เคยพิจารณามาแต่สิ่งอันนี้มันคืออะไรเนี่ยจิตก็จ่อเข้าไปตรงนั้นปัญญาก็สอดส่องเข้าไปนี่มันคืออะไรแน่นะอันนี้มันเป็นความจริงแล้วหรือยังไม่จริงอันนี้เป็นวิชาหรือเป็นอวิชชาคือมันเป็นข้อสงสัยทั้งนั้นแหละแต่อาศัยการพิจารณาไปตามที่ว่านี้ทำไมมันจึงรักมันทำไมมันจึงสงวนถ้าว่าเป็นของที่จริงแล้วทำไมจะต้องสงวนกันทำไมจะต้องรักษากันความรักษานี่มันก็เป็นภาระถ้าอย่างนั้นอันนี้มันก็ต้องเป็นภัยอันหนึ่งสำหรับผู้ที่สงวนผู้ที่รักษาหรือเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่น่าไว้ใจทั้งที่ก็ไม่ทราบนะว่ามันคืออะไรจะเป็นอวิชชาจริงหรือไม่เพราะเราไม่เคยเห็นว่าวิชาที่แท้จริงกับอวิชชามันต่างกันยังไงเรียกว่าวิมุตติกับสมมุติมันต่างกันยังไงปัญญามันก็มีคือกว่าเกิดความสนใจในจุดนั้นพิจารณาที่นั้นอันนี้รู้สึกว่าพิสดารมากถ้าจะพูดตามที่พิจารณามานี่ย่นย่อลงมาเฉพาะและได้ความตามโอกาสอันควรยังสรุปลงมาทีเดียวว่าอันใดที่มีความปรากฏตัวขึ้นมาให้พิจารณานั้นสิ่งที่ปรากฏตัวขึ้นมานั้นเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นมีหมายถึงธรรมะอีกปรากฏขึ้นที่ใจแม้ที่จุดที่มีความสว่างสบายอยู่นั่นแหละคือจุดอวิชชาแท้กำหนดลงไปที่นั่นด้วยปัญญาสภาวะธรรมทั่วไปนั่นเป็นสภาพธรรมอันหนึ่งชั้นใดธรรมชาตินี่ก็เป็นสภาพธรรมอันหนึ่งเท่านั้นเราจะถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันก็ไม่ได้แต่ความสงวนอยู่นี้แสดงว่าเราถือว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าอย่างนั้นมันก็ผิดทางอันดามันสอดเข้าไปอันนี้เป็นอะไรเนี่ยแม่เหมือนกับว่าเราย้อนมาดูตัวของเราเรามองออกไปข้างนอกเราก็เห็นดินฟ้าอากาศก็เห็นมีอะไรมาผ่านทางสายตาเราก็เห็นแต่เมื่อเราไม่มองมาดูตัวของเราเราก็ไม่เห็นตัวของเราปัญญาขั้นนี้เป็นปัญญาที่ย้อนกลับเข้ามาดูจุดสุดท้ายนี้ว่าเวลาสุดท้ายพอปัญญาใคร่ควรดูการพิจารณาก็เหมือนกับพิจารณาสิ่งอื่นคือไม่พิจารณาเพื่อถือเอาพิจารณาเพื่อให้รู้สิ่งที่ตามความจริงของมันที่ปรากฏเวลาอันนี้มันจะดับมันไม่เหมือนสิ่งทั้งหลายดับสิ่งทั้งหลายดับเป็นความรู้สึกของเราเข้าใจแล้วในสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นแต่อันนี้ดับมันไม่เป็นอย่างนั้นคืออันนี้มันสลายลงไปทันทีเหมือนกับอะไรพระพุทธเจ้าฟ้าก็เหมือนฟ้าแลบมันเป็นขณะอันหนึ่งที่ทำงานของตัวเองนี่ว่ามันพลิกขนาดมันพลิกภาพลงไปแล้วหายไปเลยพอนี้หายไปแล้วเราถึงจะทราบว่านี่คืออวิชชาถึงเพราะมันพอเหตุว่าอันนี้หายไปแล้วมันไม่มีอะไรที่จะเป็นปรากฏขึ้นมาให้เป็นตัวสมมุติสิ่งที่เหลืออยู่มันไม่เป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่แม้จะไม่เคยเห็นแต่จะปรากฏเพียงขนาดนั้นมันก็ไม่เป็นมันไม่มีอะไรเป็นน่าสงสัยมันภาระมันทั้งหมดคำว่าเราก็หมายอันนี้เองหมายที่อันนี้ยังตั้งอยู่พิจารณาอะไรก็พิจารณาเพื่ออันนี้คำว่ารู้ก็ว่าเราตัวนี้อยากรู้คำว่าสว่างก็เราสว่างคำว่าเบาก็ว่าเราเบาคำว่าสุขก็ว่าเราสุขคำว่าเราว่าเราก็คือหมายถึงตัวนี้เองนี่ตัวที่ว่าตัววิชาแท้ทำอะไรก็เพื่ออันนี้ทั้งนั้นพออันนี้สลายไปแล้วไม่มีเพื่ออะไรหมดถ้าจะเทียบปุญญาก็เหมือนนั่น ก้นหม้อที่ถูกทำลายซะแล้วน่าจะเทน้ำลงไปมากเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรจะขังอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรุงขึ้นมาตามธรรมชาติของขันมันก็ปรุงขึ้นได้แต่มันไม่มีที่เก็บเพราะภาชนะอันนั้นมันดับมันสลายไปแล้วไม่มีอะไรเลยปรุงก็พอปรุงภาพดับไปมันก็ผ่านไปธรรมดาหายไปหายไปไม่มีที่เก็บไม่มีใครเป็นเจ้าของธรรมชาติที่รู้สึกตัวเองว่าไม่มีอะไรเป็นเจ้าของนั้นมันก็เป็นความพอตัวของธรรมชาตินั้นอยู่แล้วนั่นจึงเป็นธรรมชาติพอตัวและหมดภาระที่จะระมัดระวังรักษาเป็นความพอตัวลูกตายตัวอันนี้เองที่ปกปิดธรรมชาติอยู่จึงไม่เห็นความมหัศจรรย์ในหลักธรรมชาติของจิตอันแท้จริงแต่เรามาเห็นอันนี้ว่าเป็นของมหัศจรรย์เสียจึงมารักมาสงวนมาหึงหวงไว้มาเข้าใจว่าเป็นเราเป็นของเราจิตเราสว่างสวยจิตเรามีความมุ่งมั่นกล้าหาญจิตเราเป็นสุขจิตเรานี่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ธรรมชาติอันนี้ไม่รู้ตัวเองนั่นท่านเรียกว่าอวิชชาแท้พอกลับมารู้อันนี้มันสลายไปพอรู้แล้วอันนี้ตั้งอยู่มานานก็สลายไปพออันนี้สลายไปก็เหมือนเราเปิดฝาหม้อขึ้นมาท่านเองมีอะไรอยู่นั้นมันเห็นหมดอันนี้เท่านั้นมันปิดเลยความจริงที่เป็นความจริงพิเศษจากสัจจะคือทุกสมุทัยลดมากก็คือความบริสุทธิ์นี่เป็นความจริงที่นอกจากสัจจะทั้ง4สัจจะทั้ง4นี่มัน2สัจจะ1ก็เป็นฝ่ายผูกมัด2สัจจะ1ก็เป็นฝ่ายแก้ฝ่ายดับดับอะไรผูกก็ผูกอะไรก็คือผูกจิตดวงบริสุทธิ์นี่คือมาปกคลุมไว้แก้ก็คือว่าเปิดสิ่งที่ปกคลุมนั่นน่ะให้ได้เห็นความบริสุทธิ์ตามความจริงของตนความจริงนั้นมีอยู่อย่างนั้นแล้วแต่ว่าสัจจะทั้งสองคือทุกสมุทัยนี่มันปิดเหมือนกับฝาหม้อนี่ปิดหม้อไว้มีอะไรอยู่ในนั้นก็ไม่เห็นมรรคคือข้อปฏิบัติเปิดมรรคนิโรธเปิดขึ้นมาก็เห็นสิ่งที่อยู่ในหม้อนั้นชัดว่าเป็นอะไรความบริสุทธิ์เป็นของมีดั้งเดิมก็ตามแต่ถูกทั้งสองนี้ปิดและถูกสัจจะซึ่งเป็นฝ่ายแก้ทั้งสองนั้นเปิดขึ้นมาเนี่ยเปิดก็เปิดให้อันนี้เองผูกก็ผูกมันปิดมันไม่พอเปิดขึ้นมาแล้วมันก็หมดปัญหาจริงเนี่ยสัจจะทั้งสองนี้เป็นถ้าว่าเป็นอันนั้นก็เรียกว่าเป็นกิริยาอันหนึ่งอันหนึ่งมันเป็นสมมุติเหมือนกันมรรคก็เป็นสมมุตินิโรธก็เป็นสมมุติพอทำหน้าที่เสร็จแล้วก็ผ่านไปทุกข์กับสมุทัยก็เป็นสมมุติสมมุติทั้งสองแก้สมมุติทั้งสองนี้ได้แล้วธรรมชาตินั้นก็เป็นอันธรรมชาติตายตัวที่เรียกว่าวิมุตติสิ่งที่เห็นนั้นคือเปิดให้เห็นวิมุตติคือความบริสุทธิ์โดยหลักธรรมชาตินี่ภาระหมดก็หมดตรงนี้ไม่มีอะไรความบริสุทธิ์แล้วไม่เสกสรรปั้นตัวตัวเองส่วนภายนอกมันยังไกลโลกธรรมนอกเกี่ยวกับสิ่งภายนอกโลกธรรมในหมายถึงความว่าดีว่าชั่วว่าสุขว่าทุกข์ภายในตัวเองมันก็หมดปัญหาไปกับจุดนี้สลายไปพิจารณามาถึงขั้นนี้ไม่กว้างในอุบายจากครูอาจารย์ที่ผู้ที่ท่านเคยรู้เคยเห็นเคยผ่านไปอธิบายครั้งเข้าไปได้อย่างรวดเร็วแต่สำคัญจะไปคาดคะเนความคาดคะเนไม่ใช่ทางอะไรปรากฏในความรู้สึกก็พิจารณาจุดนั้นสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นลำดับลำดับแล้วเข้าใจกันไปเรื่อยๆนี่เป็นทางที่ถูกอวิชชาคือหมายถึงอันนี้เองเป็นอวิชชาแท้ ดังนั้นก็ปิดกิจการสาขาเหมือนกับเถาวัลย์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่นี่เรื่อยไปที่ไหนไม่ทราบมันยาวเท่าไหร่มันก็เรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเวลาจับถูกแล้วก็ตามเข้ามาตามเข้ามามันก็ลงมาจุดเดียวลำต้นมันอยู่ที่นี่รากมันอยู่ที่นี่พอถอนรากมันขึ้นแล้วมันก็ตายไปด้วยกันหมดกิ่งก้านสาขาอวิชชามันจึงกว้างขวางมากมายพอถึงอวิชชากินเลยไม่รู้อะไรเป็นอวิชชาแต่ก็พิจารณาเรื่องของปัญญามันก็พิจารณาเข้าไปถึงจะไม่รู้ว่านี่คืออวิชชาก็ตามแต่การพิจารณานั้นมันถูกทางแล้วมันก็เปิดขึ้นเองเช่นเดียวกับเรารับทานความอิ่มก็แสดงขึ้นมาให้เห็นชัดเป็นลำดับมันกลับเรียนสรุปอันยังอวิชชาเป็นอุปติภพหรือกรรมภพมันก็เป็นเรื่องของวัฏจักรอันเดียวที่ท่านอาจารย์พูดนั้นถูกต้องมันก่อภพก่อชาติภายในตัวเองอยู่อย่างนั้นเรื่องของจิตจะอยู่เฉยๆไม่ได้นี่แต่เรื่องก่อภพก่อชาติทั้งนั้นทำงานสั่งสมเพื่อตัวเองแต่โดยมากจะสั่งสมเพื่อทั้งกดถ่วงตัวเองลงจะทำลายกงกรรมก็หมายถึงทำลายตัวนี้พอทำลายตัวนี้แล้วมันก็หมดอะไรต่อถึงสิ่งภายนอกที่มาเกี่ยวเคยมาเกี่ยวข้องกับเรามันก็เกี่ยวข้องกันไปธรรมดาผ่านไปผ่านมาไม่ได้สูญทราบไม่ได้เข้าตั้งบ้านตั้งเรือนไม่ได้มาอยู่อาศัยในจุดนี้เหมือนแต่ก่อนเหตุที่ยังผ่านไปผ่านมาธรรมดาแล้วก็ทราบชัดว่าธรรมชาตินี้ไม่ได้สืบต่อกับอะไรความสืบต่อของธรรมชาตินี้เราทราบมาเป็นลำดับแล้วนี่พอมาถึงขั้นไม่สืบต่อกับอะไรนี้เราก็มาทราบนี่เรื่องของภพของชาติต่อไปจะเกิดอีกหรือไม่นั้นถ้าไม่จำเป็นจะคาดคะเนเพราะปัจจุบันนี้บอกอยู่แล้วอย่างชัดเจนว่าเมื่อไม่สืบไม่ต่อไม่ก่อภพก่อชาติภายในตัวเองให้เห็นประจักษ์อยู่มันก็ไม่มีภพมีชาติอะไรจะต่อไปข้างหน้าเพราะโรงงานนี้ได้ถูกทำลายซะแล้วไม่ก่อตัวขึ้นมาหรือไม่ก่อเหตุแก่ตัวเองขึ้นมาเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาทำลายโรงงานที่ว่าขันล้วนๆก็หมายถึงตอนนี้ขันก็เป็นขันล้วนๆไม่เป็นกิเลสถ้าจิตตรงนั้นมันเป็นกิเลสขันก็ไม่เป็นกิเลสเป็นแต่เพียงเครื่องมือถ้าส่วนใหญ่เป็นกิเลสขันทุกขันเป็นกิเลสไปตามๆกันรูปก็เป็นเครื่องเสริมกิเลสให้พอกพูนในใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกิเลสเครื่องเสริมใจทุกอย่างจิตบริสุทธิ์ขันก็บริสุทธิ์ตามส่วนของขันไม่มีอะไรเป็นกิเลสถ้าหากจิตเป็นกิเลสขันก็เป็นกิเลสวันยังขันเป็นอย่างนั้นก่อภพก่อชาติที่เรื่องของจิตผิดตัวเองอยู่อย่างนั้นมันอยู่เฉยไม่ได้ลักษณะของจิตที่มีกงจักรเป็นเจ้าของงานหรือเป็นหัวหน้างานมันจะต้องหมุนตัวอยู่เสมอหมุนอะไรก็เพื่อเรื่องของภพของชาติทั้งนั้นเพราะธรรมชาติอันนั้นมันสลายลงไปมันก็ไม่มีอะไรจะก่อพอรู้ได้อย่างนั้นนะที่ท่านรู้ว่าท่านยังต่อไปว่าไม่เกิดอีกเลยอย่างพระพุทธเจ้าท่านอุทานทรงอุทานขึ้นมารู้อยู่ในปัจจุบันมันไม่มีอะไรจะมาก่อตัวดีนั่นก็เป็นส่วนดีส่วนหนึ่งนะแต่มันไม่มาซึมซาบกันไม่มาคร่าวกันชั่วมันก็เป็นเราก็รู้ชั่วมันก็เป็นอันหนึ่งเสียอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งไปเสียมันไม่วิ่งเข้าถึงกันความที่ไม่เข้าถึงกันก็มันก็ไม่อยู่ในความบังคับคือมันเป็นธรรมชาตินั่นเอง เวลามันวิ่งเข้าถึงกันเราก็ไม่ได้บังคับมันถ้ามีสื่อมันต่อกันวิ่งถึงกันเองเมื่อมันหมดสื่อแล้วมันก็ขาดว่าขาดตอนของมันเองตามความรู้สึกของผมที่พิจารณาตอนไอ้นี่มันจะดับลงไปมันมีขนาดเหมือนกันมันเป็นขนาดคือขนาดนั้นเราไม่ได้คาดในฝันมันเป็นขนาดอันหนึ่งที่ทำให้สะดุดใจขนาดที่วิชาดับมันเป็นขนาดอันหนึ่งเหมือนกันคาดกับว่ามันพลิกตัวเองเป็นโลกใหม่ถ้าว่าโลกนะมันเป็นโลกใหม่มันพลิกพับเดียววิชามันก็ดับในขณะนั้นแต่ไม่ได้อยู่ในการคาดคะเนไม่ได้อยู่ในความตั้งใจว่าจะพลิกมันเป็นขึ้นมาเองอันนี้เป็นส่วนละเอียดผู้ปฏิบัติการปฏิบัติในของในศาสนานี้ถ้าปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์มันก็มีที่มีเคล็ดลับอยู่สองคือระหว่างอุปทานของกายกับจิตกายกับจิตเป็นอุปทานต่อกันที่แยกจากกันนี่เป็นเคล็ดลับอันหนึ่งกลับมาจิตนี้มันมีเคล็ดลับสองที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติสำคัญผิดได้นอกจากนั้นก็มันก็ไม่น่าจะสงสัยมันมีอยู่สองผมเคยไปนำเพ้นอยู่ที่บ้านดอยท่านอาจารย์คงมาปัญหาข้อนี้ข้อเรื่องอนุชานมันทำให้งงเหมือนกันคือขนาดนั้นจิตมันสว่างจนตัวเองเกิดความอัศจรรย์ความสว่างสวัยทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นเหตุให้อัศจรรย์นั้นรู้สึกมารวมตัวอยู่ในนั้นหมดจนเกิดความอัศจรรย์ในตัวเองว่าแหมจิตของเราทำไมถึงขนาดนี้มองดูกายทั้งกายไม่เห็นมันเหมือนอากาศธาตุทั้งหมดว่างไปหมดเลยจิตนี้มีความสว่างสวัยอย่างเต็มที่แต่ก็เดชะพอเกิดความอัศจรรย์ตัวเองในเวลานั้นด้วยความหลงไม่รู้สึกตัวมาพูดถึงธรรมะส่วนละเอียดมันเป็นความหลงอันนี้มาสัจจันทร์ไปเลยทำไมจิตของเราถึงเป็นได้ขนาดนี้เพราะว่างั้นก็มีธรรมะบันดาลขึ้นมาอันนี้ก็มาขาดในฝันเหมือนกันผุดขึ้นมาเหมือนกับมีคนพูดอยู่ภายในเนี่ยแต่ไม่ใช่คนพูดผุดขึ้นมาเป็นบทเป็นบถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวครบหมายธรรมชาตินั้นมันเป็นจุดจริงๆจุดของความรู้จุดของความสว่างมันมีจุดจริงๆที่เราก็ไม่ได้คำนึงว่าอะไรมันเป็นจุดยังงงทีมันเอานะปัญหานั้นมาขบคิดจนกว่าได้มาพิจารณาถึงตอนนี้แล้วตอนที่ว่าจุดนี้อันนี้มันปัญหานี่มันยุติลงไปถึงในย้อนกลับขึ้นไปรู้เรื่องที่ว่าคำถ้ามีจุดแห่งมีจุดมีต่อมอยู่ที่ไหนนั่นแหละตัวพบมันถึงมาได้ความอ๋อหมายถึงอันนี้เมื่อก่อนไม่เข้าใจมันเป็นจุดจริงๆจะอัศจรรย์แค่ไหนมันก็เป็นจุดของความอัศจรรย์มันเป็นจุดให้รู้อยู่เพราะนั้นมันสลายลงไปแล้วมันไม่มีจุดเพราะจุดมันเป็นสมมุติทั้งนั้นแล้วอยากแค่ไหนมันก็เป็นสมมุติ
1: ถ้าพิจารณาลงไปแม้ที่สุดว่าจิตถ้าจะชิบหายได้โดยการพิจารณาจริงก็ให้ขอให้ชิบหายไปอะไรจะรับรู้ว่าบริสุทธิ์ก็ให้มันรู้ไปหรือจะชิบหายไปหมดไม่มีอะไรจะรับรู้ว่าเป็นบริสุทธิ์ก็ขอให้รู้กันอย่าได้สงสัยอะไรเลยก็เพื่อว่าจะมาสงบเพื่อจะกันไว้ว่ากลัวจะมาอันนี้เองหากว่าไม่ลงขนาดนั้นแล้วยังไงก็ต้องติดขอให้รู้ทั้งนั้นอะไรจะดับไปอะไรก็ดับแม้ที่สุดจิตตรงนี้จะดับไปเลยด้วยอำนาจของการพิจารณาก็ขอให้ดับไปทีไม่ต้องสงวนไว้ เวลาพิจารณาต้องลงถึงขนาดนั้นแต่จะหนีความจริงไปไม่พ้นสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นก็ต้องดับสิ่งใดที่จริงเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองแล้วก็จะไม่ดับคือจิตที่บริสุทธิ์นั้นจะไม่ดับทุกสิ่งทุกอย่างดับไปผู้รู้ว่าดับมันไม่ดับแล้วพอดับไปอันนั้นดับไปผู้ที่รู้ว่าสิ่งนั้นดับไปมันไม่ดับนั่นแหละจะว่าเอาไว้ก็ได้หรือว่าไม่เอาไว้ก็มันก็รู้อยู่ที่ว่าในที่นี้ทางเราสงวนมันไม่ได้เราสงวนนี่ก็เท่ากับเราสงวนอวิชชาเพราะอวิชชามันละเอียดมันอยู่กับจิตถ้าสงวนจิตก็เท่ากับสงวนอวิชชาถ้าจิตจะกิ้มหายไปแล้วกันก็ขอให้มันหายไปถ้าเอาอุปมาเหมือนอย่างฟันกับฟันลงไปเลยไม่มีอะไรเหลือมันม้วนลงไปด้วยกันหมดขนาดนั้นพอดีถ้าจะมีการแบ่งส่วนแบ่งรับกันยังไงก็ต้องติดในขั้นนี้นะไม่ยอมแบ่งส่วนแบ่งรับเลยจะเปิดออกให้หมดหรืออะไรจะดับอ๋อให้ดับให้หมดพอดีส่วนที่ไม่ดับยังไงก็ไม่ดับถึงจะว่ามันก็ไม่ดับแต่ตัวผมพูดง่ายๆไม่ว่าตนมันเข้าไปอยู่ในบ้านนี่ถ้าเราจะสงวนตัวบ้านอย่างนี้ก็ตนมันก็อยู่ที่นั่นเดี๋ยวก็ยืมป้ามาตายเอาควรจะเผาทั้งบ้านก็เผาเสียเพราะจนหาว่าจะปล่อยตัวคนนี้ไว้มันจะทำลายของสิ่งที่มีคุณค่ามากเพราะเรายิ่งกว่าบ้านหลังนี้เขายอมเสียสละทั้งบ้านหลังนี้ไฟเผาก็ไปเลยเนี่ยที่ว่าอวิชชาเผาอวิชชาของมันเอาจิตจะดับก็ให้ดับไปดิถ้าจริงจริงไม่ดับเผาๆนั้นหมดถึงจะรู้อ๋อถึงที่มีคุณค่ามันอยู่ตามหน้าของวิชามันครอบมันพอวิชาดับไปครบอันนี้มันก็เปิดแทนที่จะดับไปด้วยมันไม่ดับสงวนแล้วเป็นอนัตติไปไม่หล่อนก็ผมไม่พิจารณามาเป็นอย่างนี้ตอนนี้เป็นตอนที่พ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ท่านเสียไปแล้วผมรู้สึกว่าโอ้จนกรอบจนมุมอยู่กับหมู่เพื่อนไม่ได้ไม่ติดดูกับใครไม่น่ามันไม่สะดวกไม่สบายมันไม่สนุกที่จะนะอย่างที่กระผมเคยกล่าวอย่างนั้นมันหมุนจริงๆจิตถึงขั้นหมุนไม่มีเวลายับยั้งแต่ให้ชื่อว่าในขณะนั้นมันหมุนเป็นธรรมจักรมันไม่ใช่เป็นวัฏจักรคือมันหมุนเพราะจะแก้ตัวเองมันหมุนตลอดเวลาพอถึงทำงานเต็มที่มันแล้วมันก็อยู่ได้ยากจนเกิดความลำคาญพิจารณาไปเท่าไรละเอียดเข้าไปเท่าไรเต็มที่ภาระเราจะลดน้อยถอยลงไปเหตุใดจึงมีภาระมากมายอย่างนี้แล้วไม่มีวันมีคืนด้วยทำไมจึงเป็นอย่างนี้มันเกิดความกังวลลำคาญเหมือนกันทั้งที่ลำคาญนั้นแหละมันก็ไม่ถอยมันก็ยังหมุนอยู่ต่อหน้าต่อตานั่น หมุนหรือว่าหมุนเพื่อหาข้าก็ว่าเราคุ้ยเคลียหาสิ่งที่มันยังไม่เห็นหรือว่าอะไรมันขัดข้องตรงไหนนี่มันคุ้ยเคลียหางมันพอสัมผัสกันทับก็จับตามเลยทีพอเข้าใจภาพอันนี้ผ่านไปหายไปค้นอีกมันก็อย่างนั้นมันหาว่าทางการใดนั้นอยู่ในตอนนั้นก็จะเร็วอยู่สอนหมู่เพื่อนบางทีผมก็สอนอย่างเต็มที่เหมือนกันกับหมู่เพื่อนเอาไปยังไงถึงไหนถึงการท่าวันนี้ไม่สามารถจะแก้หมู่เพื่อนได้นั่นเข้าใจว่าองค์ไหนจะสามารถแล้วจะพาไปท่านนี่หมดความสามารถจะแก้หมู่เพื่อนแล้วขนาดนั้นเพื่อให้หมู่เพื่อนลงใจเพราะฉะนั้นเวลาเทศบางกันนี่จึงไม่ยอมอัดเทศเพราะเนื่องจากเทศอย่างนี้เอาลงไปอย่างเต็มที่ไม่ยอมอัดเทศเลยพอเทล่าหายไปเลยฟังกันจะฟังว่ามันผู้คนอื่นที่ยังไม่เข้าใจกันเรื่องของเรื่องอะไรเราจะหาว่าอวดดีอวดดีอะไรไปแท้จริงเราพูดเพื่อเป็นกำลังจิตของลูกศิษย์ว่าอ้าวต้องเป็นอย่างนี้แน่เอาฟาดลงไปอย่างนี้นี่นะอย่างนั้นนะคุณเอาลงไปไม่ผิดก็ให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกับเป็นการประกันเพื่อให้ลูกศิษย์ได้มีแก่ใจได้หมุนตัวลงไปอันนี้คนอื่นที่เขาไม่เคยทราบเรื่องราวเราเขาก็จะว่าเราอวดอะไรแทนที่เขาจะเป็นประโยชน์เขาก็จะเป็นโทษไป หากเราไม่เป็นโทษเขาก็อาจจะเป็นระวังบางการหรือบางราซึ่งควรจะพูดให้ถึงฐานจริงก็พูดไม่งั้นผู้นั้นจะไม่เป็นที่ลงใจได้เราต้องหมุนลงอย่างเต็มที่ให้ข้าก็เปิดรับกันเลยจ้ะถึงไหนถึงกันไม่มีอะไรเหลือสักตังค์เปิดเลยจ้ะ นั่นก็มีแต่มันก็มีเป็นบางการมันจะมีเรื่อยๆนะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ควรจะเป็นไปขนาดนั้นมันเป็นไปอารมณ์ขนาดนั้นแล้วคนอื่นมาฟังเขาก็ถามว่าบ้าพระผีบ้าเราจะว่า มันคือมันกระทากันมันจะไม่รู้สึกตัวเลยคือมันจะจิตมันหมุนลงไปจิ้วช้ำแบบความจริงกระทากันมานี่อย่างนั้นมานี่ว่ากระทากันอย่างนั้นเอาตรงนี้มา
2: สดเอ็ม
1: นี่คือผมถึงมาบาดเจ็บนะคือยักกราบยันยักเพียงตอนนี้นอกนั้นมันก็กระทากันที่ไม่ยอมให้อัดเทปเลยมันฟังไม่ได้ทั่วไป
2: แต่เป็นปัญหาแล้วผมฟังบ่ออกจะเปิดทั้งไปทั้งโอ้ยครับ
1: คือบางราวที่ควรจะเปิดนั้นมันจำเป็นอย่างนี้มันลั่งมันไม่อยู่เลยมันต้องผางเลยอันนี้มันได้แต่เหตุการณ์คือเราก็ไม่ได้ตั้งไว้ถึงการที่ควรจะเป็นมันเป็นจริง
2: ก็ขอความกรุณาขอให้ลงขนาดจะเที่ยวให้ได้ฟังปรารถนาที่สุด
1: นะผมเองเคยฟังแต่องค์แม่ครูอาจารย์ใหญ่นี่ถ้าท่านลงขนาดนั้นแหมมันถึงใจสามวันคล้ายกับใบไม้ไม่ไหวจริงเลยนะในความรู้สึกอำนาจของธรรมะท่านครอบหมดเพราะผู้ฟังก็ตั้งใจอย่างเต็มที่ผู้เทศก็เทศตั้งใจอย่างเต็มที่นี่มันรับกันเทศมันผ่านไปตั้ง3วันค่ากับใบไม้ไม่ไหวจริงเลยเงียบหมดอำนาจสามังกันแหมอำนาจมากนี่หน้าอะไรก็ไม่เห็นก็ชี้คนตาบอดดูจะจีบทำไมนี่หน้าโอ้ยสังเวชกันนั่นอยู่ที่ไหนถ้าไม่ได้กราบอาจารย์มันแล้วนอนไม่ได้อยู่ที่ไหนก็เหมือนกันแม่สุดจะเดินหนึ่งกรมก็ต้องหันหน้าไปซะก่อนว่ามันจะมีอะไรเป็นที่หมายในเรื่องสมมุติก็เอาลูกของท่านหากไม่มีอะไรเลยก็เอาคุณธรรมของท่านประกอบเรื่องของสมมุติน้อมนมัสการไปเพราะคุณของท่านไม่มีวันจืดจางประหนึ่งว่าท่านไม่ได้ล่วงลับไปธรรมชาติอันหนึ่งเป็นอย่างนั้นเหมือนกับดูเราอยู่ตลอดเวลาบรรดาที่สาวกท่านเห็นหลักความจริงกับพระพุทธเจ้าจึงได้ยอมพระพุทธเจ้าคือยอมในหลักความจริงไม่ยอมในรูปในนามอะไรยอมตามหลักความจริงว่าเป็นเหมือนกันแล้วที่ไม่มีวันจืดจางถึงจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอะไรมันไม่มีอะไรจืดจางเพราะความจริงเหมือนกันอย่างที่วันนี้ผ่านไปแล้ว 2,500 กว่านี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรกับความจริงนั้นนอกจากเป็นการสมมุตินิยมของเวลาไปเท่านั้นหรือของธาตุขันไปแต่หลักความจริงนั้นไม่เคลื่อนที่เป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เช่นนั้นทั้งที่ทรงชีวิตมีชีวิตอยู่และนิพพานตายก็คือความบริสุทธิ์เป็นบริสุทธิ์อยู่อันนี้เป็นความจริงอันตายตัวผู้ที่รู้ในหลักความจริงก็ย่อมเชื่อต่อหลักความจริงนะทั้งคันไม่ยอมเอาอะไรไว้เลยนะถึงท่านที่ควรจะสังหารนะฮะสังหารให้หมดเลยไม่ยอมทั้งหัวใจทั้งนั้นจะพิจารณาให้รู้ทั้งหมดอะไรปรากฏขึ้นมาถือความปรากฏนั้นเป็นทางเดินของการพิจารณาถ้าไม่ปรากฏก็ไม่ทราบจะพิจารณาอะไรดีเกิดขึ้นก็ให้มันรู้ชั่วเกิดขึ้นสุขทุกข์เกิดขึ้นภายในใจทั้งนั้นไม่เกิดที่อื่นกำหนดตามให้รู้หมดเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดดับนี่แหละเป็นสิ่งที่หลอกให้หลงอยู่มีอันนี้เท่านั้นสิ่งที่เกิดดับเนี่ยหลอกให้หลงนอกจากนี้ไม่มีอะไรหรอกแล้วเราก็ถือว่าเป็นตนเป็นตัวอย่างที่ครูอาจารย์ว่าที่นี่มันร้อยแปดธรรมการกินดงเดียวมันออกมาเป็นตนเป็นตัวจริงๆไม่ต้องรับใบไม้ไม่ต้องรับพุ่มไม้จะพุ่มมึงมันโกหกเราได้อย่างสบายโกหกต่อหน้าต่อตาก็คือเรื่องของเราโกหกเราเลย คนอื่นเขาก็มาโกหกก็ยังมีเป็นบางครั้งบางคราวไอ้ตัวไอ้โกหกตัวเองทั้งวันนี่แหมน่าสลดทั้งเอง

เหยียบท่อนไม้ก็ว่าเขาจะงูกระโดดไปจนตัวลอยพอหันหน้าไปดูก็งูมันก็หายสงสัยถ้ามันยังมาหามันยังจะโดดอีกเองพอมาดูอ้อมมันท่อนไม้นี่วะนี่เหมือนกันพิจารณาอะไรมันรู้อ๋อมันอันนั้นอันนั้นมันหายสงสัยมันรู้ภายในของตัวของอ๋อมันอันนี้เห็นมันก็หายเรื่องถ้ามันไม่รู้อะไรมันก็ตื่นเต้นความตื่นเต้นของจิตไม่มีเมืองพอนอกจากจะเอาทำไปแล้วนอกไม่มีอะไรจะรับน้ำได้หรอกนักใครควรมีก็เลยชอบใครควรมีทางออกกันได้จะติดแน่นเหมือนภูเขาทั้งโลกเนี่ยกลับไปได้ครับด้วยอำนาจของการพิจารณาสอดส่องอยู่นั่นพิจารณาใครควรเยอะจะมีข้อเทียบเคียงกันขึ้นพอเหตุกับผลนับเป็นพับมันก็ดับไปพับดับไปเป็นระยะระยะระยะเบื้องต้นไปอย่างนั้นก่อนพอถึงที่นั้นแล้วซึ่งจะถอนทีเดียวขึ้นได้อย่างพรวดเนี่ยมันก็หมายถึงอวิชชานั้นเป็นขนาดเดียวขึ้นทีเดียวคล่องหมดเลยทั้งจากนั้นก็หมดปัญหาไม่มีอะไรที่จะถอน

ป็นเพื่อนบ้านงานวิสาขบูชาเป็นที่รวมใหญ่แล้วก็มหาสังฆบาทดังนั้นนะประเทศก็รวมฝั่งเทศรวมมหาสังฆบาทที่สมเด็จยานนี่นะเป็นหัวหน้านิมนต์เป็นรายชื่อเป็นสมเด็จยานมาบรรคุบาอาจารย์หลายๆองค์หลายๆภาคไปเทศก็จะได้ความรู้แปลกๆวงกรรมฐานหมายถึงวงกรรมฐานส่วนพระญาติมันก็แบบคัมภีร์เดียวกันวงกรรมฐานแม้จะเป็นแบบคัมภีร์เดียวกันก็ตามแต่ความละเอียดนี่มีต่างกันมากเพราะเป็นเรื่องของธรรมธรรมเป็นของละเอียดไม่ขึ้นสุดอยู่กับผู้ใดคือไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดโดยเฉพาะแต่ขึ้นอยู่กับอำนาจวาสนาที่จะขุดค้นธรรมะนั้นๆขึ้นมาให้โลกได้เห็นได้ชมนับแต่ตัวเองเป็นอันดับแรกไปตัวเองได้เห็นได้ชมแล้วก็กระจายออกไปเพราะภาคปฏิบัติเป็นภาคที่ตักตวงจริงๆตักตวงเอาเหตุเอาผลเอามรรคผลนิพพานภาคปริยัติเป็นภาควางแนววางแผนจำรู้เรื่องแผนมันเป็นยังไงต้องไงจากนั้นก็ออกแนวลบภาคปฏิบัติมาทราบคำภาคปริยัติแล้วเป็นทฤษฎีเป็นภาคเป็นแผนการของงานแล้วก็ดำเนินงานภาคดำเนินงานนี่แหละเป็นภาคที่จะตัดตัวเอาเหตุเอาผลออดเอาธรรมเอามรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงคือภาคนี้ภาคนี้เป็นภาคเอาเป็นเอาตายไปปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนั้นคือความรู้แจ้งเป็นผลที่ออกมาจากปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบเป็นคนแรกจากนั้นมาก็ประกาศให้สาวกได้ทราบโดยความเชื่อความนำสายแล้วก็ลงมือละคุณขุดค้นไปสำเร็จตามความมุ่งหมายขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจากนั้นก็ออกประกาศธรรมสอนโลกแทนพระพุทธเจ้าและพระองค์ก็ทรงรับสั่งด้วยว่าให้ไปอย่าเดินซ้ำรอยกันคืออย่าไปแห่งละองค์อย่าไปแห่งละสององค์ซ้ำนี่เรียกว่าไม่ให้ซ้ำรอยกันไปแห่งละองค์เพื่อศาสนาจะได้กว้างขวางโดยรวดเร็วแต่ผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้ประกาศศาสนามีแต่อริยบุคคลดูว่ามีแต่ขั้นอรหัตบุคคลด้วยนะขั้นพระโสดายังไม่ปรากฏว่าให้ไปจะสอนศาสนาติสาขานาคาที่จะที่รับสั่งทรงรับสั่งรับสั่งนี้มันตามตำหนักตำรามีแต่ขั้นพระอรหันต์ทั้งนั้นมันจะว่าไปเอาไปอย่าให้ซ้ำรอยกันนะใจแห่งละองละองประชาชนผู้หวังพ้นทุกข์มีจำนวนมากเวลานี้ซึ่งเวลานี้กำลังถูกจองจำอยู่ด้วยสิ่งผูกพันทั้งหลายนะอย่างแน่นหนามันคงบางครั้งก็แยกออกเป็นดอกบัวสี่เหล่าที่ค่อมแล้วที่จะหลุดพ้นมีเหมือนดอกบัวสี่เหล่านั่นเองเวลาท่านไปไหนพระผู้สิ้นกิเลสไปไหนไม่ได้เหมือนเราไปไม่เหมือนพระทั้งหลายไปด้วยความสิ้นทุกข์ทุกอย่างเลยทุกข์ภายในใจท่านไม่มีท่านสิ้นจริงๆท่านช่วยจริงๆช่วยปลดเครื่องจริง

0: ดยเจ้าของไม่มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องโลกสงสารมีแต่ความเมตตาล้วนท่านสอนไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเพราะรู้แล้วถึงนำมาสอนไม่ใช่สอนแบบไปเที่ยวจดเที่ยวจำเอามาแล้วก็นำมาสอนสอนด้วยความรู้จริงทั้งจริงทุกสิ่งทุกอย่างดึงออกมาจากนี่เลยดึงออกดึงออกจะเป็นขั้นได้ภูมิแรงต่างๆเป็นสิ่งเป็นธรรมที่ท่านรู้แล้วทั้งนั้นผู้ฟังก็ถึงใจเพราะนำของจริงมาบอกมาสอนผู้สอนผู้ฟังของจริงอยู่แล้วมันก็เข้ากันได้ง่ายนานมานานมาหอมไปหมดไปหมดไปพระอริยบุคคลท่านอรหัตตบุคคลที่จะสั่งสอนอัดสอนทำได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ค่อยหมดไปหมดไปจึงได้จดจารึกเอาไว้มันศาสนาล่วงไปเท่าไหร่นะลืมซะในนั้นมันตั้ง 4-500 ปีแล้วมาคิดกันได้ว่าต่อไปนี้ผู้ที่สามารถแสดงธรรมด้วยปากเปล่าหรือด้วยความรู้จริงของจริงจะโดยลำพังตัวเองจริงจะไม่มีถ้าไม่จดจารึกเอาไว้ศาสนาจะมีร่องรอยให้ในบทถ้าภายหลังได้ยึดติดถือได้ปฏิบัติตามจะมีแต่ชื่อว่าถือศาสนาผู้เฉยแนวทางนี้แบบแผนตำหนักตำราของพุทธจะไม่มีเหลือเลยจึงไม่ไปจดจารึกกันนะศาสนาล่วงไปแล้วประมาณ400ปีกว่าท่านจึงได้ไปจดจารึกมาเป็นปิฎก3จดจารึกอยู่ทางร่างกายก็อยู่ที่นั่นมันก็อยู่ที่โน่นแต่ก่อนท่านก็จดจารึกอยู่โน่นทางร่างกายอะไรทางเมืองพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่แหละเพราะจากนั้นพวกทางเราก็ไปจดจารึกออกมากระจายไปเรื่อยๆเราก็ฟังแต่ว่าคำไปจดจารึกเถอะก็คือไปจดไปจำอันนั้นเองจำแล้วก็มาจดไม่ใช่ไปรู้จริงของจริงมาแล้วที่มาเขียนจากความรู้จริงของจริงซึ่งผิดกันอยู่มากราวฟ้ากับดินท่านจำได้ตรงไหนตรงไหนอะไรที่มีตกข้างเป็นร่องเป็นรอยเป็นฝอยอยู่บ้างก็ประจดเอาจากนั้นจากนั้นจากนี้พระสุตตันตปิฎกก็ดีพระวินัยปิฎกก็ดีพระอภิธรรมปิฎกก็ดีในสามปิฎกนี้ประจดจารึกมาตามความสามารถของผู้ประจดจารึกนั่นแหละถ้าผู้จดจารึกนั้นเป็นพระอรหันต์ก็ไม่มีปัญหาทำนะเพราะความจริงของท่านกับความจริงของพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกันเข้าถึงกันพับกระจายออกมาเป็นความจริงเลยจดออกมาจากความจริงจะไม่มีเครื่องข้ามอันนี้มันไม่แน่ที่กล่าวนี่ผู้ไปจดจารึกเป็นคนเช่นไรสิ่งที่จดจารึกมาก็จะเป็นธรรมะประเภทนั้นไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนจิตที่เข้าถึงภูมิอรหัตภูมิอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ตรงนี้มันสำคัญถ้าผู้จดจารึกมีแต่ความจำล้วนๆก็จะเอาแต่ความจำในคำพีนี่มีแต่คำพีความจำไม่ได้มีความจริงของผู้จดจารึกเอาออกมาให้เห็นอย่างนี้ที่ผู้อ่านก็ไม่ถึงใจยกตัวอย่างเอาอย่างง่ายๆที่นี่นะอย่างให้เอาให้ปุถุชนไปเขียนประวัติของพระอรหันต์ดูสิแล้วกับพระอรหันต์เขียนประวัติของพระอรหันต์องค์เดียวกันนั่นแหละสมมุติว่าพระภิกษุกรนี่เป็นพระอรหันต์ปรินิพพานไปแล้วทีนี้ให้ภิกษุกรนี่เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งให้ภิกษุกรที่เป็นปุถุชนสององค์นี้ไปเขียนประวัติของพระอรหันต์องค์นั้นนะจะน้ำหนักของผู้ใดจะหนักมากกว่ากันจะถึงใจกว่ากันก็คือผู้เป็นพระอรหันต์นี่แหละน้ำหนักที่เต็มที่ที่สุดเลยนั่นก็มีแต่ความจำที่สุดคอหรือนายคอก็แล้วแต่มันไม่เต็มไม่เต็มเลยที่มันมีความเป็นความจำล้วนๆอันนี้ความจริงล้วนๆออกมาว่าบวกกับความจำคือจำมาท่านไปนั่นไปอยู่สถานที่นั่นเทศอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นนั่นเป็นความจำนะท่านเทศว่ายังไงพอยกบทธรรมเทศนาขึ้นเท่านั้นความจริงของท่านองค์นี้จะออกรับกันทันทีเลยจะไม่หนีจากความจริงเพราะความจริงเป็นอันเดียวกันท่านองค์นั้นจะปรินิพพานไปแล้วก็ตามองค์ไม่ปรินิพพานก็เป็นผู้ทรงความจริงไว้อยู่แล้วนั่นรับกันตรงนั้นแล้วเต็มเม็ดกันหน่อยเนี่ยการจดจารึกของผู้ประจดจารึกเป็นคนเช่นไรจึงเป็นสิ่งที่น่าคิดมาก ในการไปจดจารึกเราก็จะได้เฉพาะที่มีอยู่ในวิสัยของเราที่จะพอเห็นพอได้มาเกิดเอามาตามนั้นเท่านั้นไม่ลึกซึ้งละเอียดอะไรเลยแต่ก็ยังดีไม่ได้ประมาทนะที่ได้ถอยของท่านมาพอเป็นแนวทางเพื่อเราจะได้มาค้นหาของจริงอยากจะให้มันเป็นเม็ดเงินจริงก็คือให้ท่านผู้ที่บริสุทธิ์นั่นแหละมาจดจารึกออกมานั่นเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีสงสัยการจดจารึกออกก็ได้มากได้น้อยตามกำลังของผู้จดจารึกทีนี้ทำที่เป็นหลักธรรมชาตินั้นดังที่หลวงปู่มั่นพูดก็ไม่ผิดอะไรในประวัติเท่ากับต้องสร้างมหาสมุทรทำที่ไม่ได้มาในคำพีคือเราไม่สามารถจะไปจดจารึกเอาได้เท่ากับต้องสร้างมหาสมุทรแต่ทำที่มาในคำพีนั้นเท่ากับน้ำในตุ่มในหายฟังดูมันมากไหมน้ำในตุ่มในหายกับต้องสร้างมหาสมุทรนั่นแหละต่างกันอย่างนั้นนี่เวลาจดจารึกมาแล้วก็เราก็ได้อันนี้เป็นฝอยหรือเป็นแนวทางออกมาของปฏิบัติถ้ามันมีนั่นเลยก็ศาสนาพุทธเรานี่ก็หมดไปนานเลยคือไม่มีร่องรอยไม่มีหลักฐานพยานไม่มีแนวทางที่พอจดจำมาได้นี่ก็เพราะท่านผู้จดจารึกเป็นสำคัญได้เอามาให้เป็นหลักเป็นฐานไว้เพื่อเราจะค้นหาความจริงเทศในสนามหลวงมีเทศในงานใหญ่ในกรุงเทพท่านได้ครูบาอาจารย์องค์ที่มีคุณวุฒิในทางภาคปฏิบัติแต่ละแห่งละแห่งไปเทศจะได้ความจะเป็นการแจกจ่ายความรู้ประชาชนในภาคต่างๆที่มาได้ยินได้เห็นได้ฟังในเวลานั้นอยู่มากมายผู้ที่นิมนต์พระในภาคต่างมาเทศนั้นนับว่าคิดถูกต้องดีก็คงภาคต่างๆมั้งถึงได้มานิมนต์ทั้งเราไปเนี่ยงั้นเราก็อยู่ภาคอีสานนี่นะใช่ไหมก็แสดงว่าท่านนั้นจะต้องนิมนต์ภาคนั้นภาคนี้มาด้วยน้ำวันดีคือภาคปฏิบัตินี่เป็นภาคที่ละเอียดมากทีเดียวผู้ปฏิบัติมาแสดงความหลักใหญ่จะเหมือนกันแต่ปลีกย่อยจะไม่เหมือนความละเอียดแหลมคมของผู้ปฏิบัติแต่ละท่านละท่านมีความต่างละเอียดรอต่างกันมากท่านจึงขอนิสัยวาสนาแต่หลักใหญ่คือสัจธรรมองค์แห่งธรรมดวงใหญ่หรืออันใหญ่ใหญ่นั่นเหมือนกันคือสัจธรรมขั้นแหน่งของสัจธรรมที่ผู้นี้จะที่คลายออกไปตามสติกำลังความสามารถของตนนี้เนี่ยมันต่างกันตรงนี้ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสร้างเอราคะให้พระสาวกทั้งหลายต่างๆกันพระพุทธเจ้าทรงตั้งเอราคะให้พระสาวกแต่ละองค์ไม่ได้ซ้ำกันนะไม่ได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรต้องตั้งเอสักะคือเลิศในทางปัญญาพระโมคคัลลาก็ในทางวิทยาประดานภาคพระอนุพระก็เป็นผู้รู้จักวาระจิตของคนอื่นจิตใครก็ตามไม่เว้นแม้จิตพระพุทธเจ้าท่านองค์พระก็รู้เราจะเห็นได้เวลาพระพุทธเจ้าทรงเข้าฌานสมาบัติขณะที่จะปรินิพพานอันนี้คือพระองค์เราจะถ้าพูดเป็นแบบภาษาโลกเราเพื่อเป็นคติตัวอย่างก็คือพระองค์ทรงวางลวดลายวาระสุดท้ายของจักรวาลคือวางลวดลายของจักรวาลในวาระสุดท้ายเพื่อให้โลกได้เห็นผู้สามารถที่จะจับประยุทธ์เอาได้มีอยู่มากเฉพาะอย่างยิ่งในวงพระที่ปฏิบัติที่ห้อมล้อมพระพุทธเจ้าอย่างนั้นดูจะเป็น 95% เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นพระบริชนจะมีน้อยมากท่านจะให้กับพระอรหันต์นะหรือผู้ใหญ่พระในวงนั้นมีพระอุบาลีเป็นต้นนะท่านก็รู้เองแล้วพระอรหันต์นั้นแล้วพระทั้งหลายท่านมีความเคารพเป็นเบอร์หนึ่งกันอยู่แล้วนะเคารพกันท่านจะทราบได้ดีว่าองค์ไหนควรจะเข้าใกล้ชิดสนิทพระพุทธเจ้าในเวลาสุดท้ายในเวลาจำเป็นนี่ละเหตุที่ว่าจะมีแต่พระอรหันต์เป็นอันดับแรกที่เป็นแนวหน้าล้อมห้อมล้อมพระพุทธเจ้าแล้วองค์ไหนที่สัมพันธ์เขาอีกพิเศษจากพระอรหันต์เขาอีกคืออะไรเช่นพระนุทะเนี่ยนี่ต้องเข้าใกล้ชิดสนิทมากทีเดียวพระมือพระพระอุบาลีถ้าพระสารีบุตรของโมคคัลลายังอยู่ก็ต้องนี้เป็นองค์แรกทีเดียวแต่นี้ปรินิพพานซะก่อนพระพุทธเจ้านั่นแหละที่คิดว่าเวลาปรินิพพานหรือที่คิดว่ามีพระอรหันต์มากๆคือท่านจะรู้วาระของกันท่านจะรู้ความ ควรหรือไม่ควรของกันและกันในเวลาที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในเวลาสุดท้ายนะจะเป็นพระอรหันต์องค์สำคัญสำคัญเข้าอยู่ในรอบแรกรอบสองรอบสามเป็นวงนะเป็นวงพร้อมรับพระเจ้านะตั้งแต่นี่เราแยกประหารหลวงปู่มั่นแล้วก่อนนะตั้งแต่หลวงปู่มั่นมันก็ยังมีเป็นเองนะไม่มีใครบอกฮักรู้จักตัวเองใครๆก็รู้จักอัตตานิตาผู้ง่ายๆรู้จักตนรู้จักท่านเป็นผู้เช่นไรเราผู้เช่นไรก็รู้เองนี่เวลาพระเจ้าท่านหลวงปู่มั่นจะสับขันนะครูบาอาจารย์องค์สำคัญองค์ผู้ใหญ่อยู่วงไหนแล้วน้องก็อยู่วงนอกไอ้เราเนี่ยเป็นเศษเป็นเดิมก็อยู่ข้างนอกหัวจ่อไปตรงนี้นี่องค์หนึ่งนี่องค์นี้แล้วก็หัวเราจ่อมาตรงนี้เราถ้าเศษเดิมนั่นแหละก็เป็นอย่างนั้นไม่หากเป็นเองนะที่จะเข้าไปอยู่ในนั่นหรือไม่เข้าไปมันก็เป็นเองเพราะความเคารพองค์ไหนต้องควรครูบาอาจารย์ไหนต้องควรที่จะอยู่ใกล้ชิดที่สุดกับท่านอาจารย์ในเวลานั้นนี่เราพุทธเจ้าก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาพระเจ้าทรงเข้าสมาบัติจะวางลวดลายของศาสดาให้เป็นภูมิแก่สัตว์โลกได้อยู่เฉพาะอย่างยิ่งพระทหารที่อยู่ที่นั่นซึ่งเป็นผู้สามารถจะรับได้ทั้ง 100% มีอยู่มากมายนั่นแหละท่านเรียกได้ข้าวปฐมฌานรูปฌานมีฌานรูปฌาน4อรูปฌาน4รูปฌาน4คืออะไรปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานนี่เรียกว่ารูปฌานเกี่ยวกับรูปทีนี้อรูปฌาน4คืออะไรมีกี่คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอาจิณัญญายตนะเมสัญญานาสัญญายตนะนี่คืออรูปฌาน4นี่จิตของพระพุทธเจ้าเสด็จตามนี่แหละเสด็จไปตามขั้นของฌานของสมมุติขั้นนี้จากนั้นก็ก้าวเข้าสู่สัญญาเวทะยุตินิโรธสมาบัติดับสัญญาและเวทนาหมดขันธ์นี้ดับนี้สัญญาความจดจำเกี่ยวกับสิ่งภายนอกดับเวทนาความทุกข์ในเรื่องขันนะไม่ได้หมายถึงเวทนาจิตนะในเรื่องขันก็ดับในขณะเดียวกันพอกายหมดความหมายเวทนาที่เกี่ยวกับกายก็หมดความหมายลงประทับอยู่ในตรงนั้นอีกนั่นทีนี้พระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ก็คือพระอวบาลีนั่นเองที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดก็ถามขึ้นไม่ใช่พระองค์ปรินิพพานแล้วหรือทางพระเขาชิพระนุทัศน์นั่งอยู่ด้วยกันตรงนั้นอย่างหนักเพราะพระนุทัศน์เก่งทางพระราชปฏิชาคือเจตัวปณิยานรู้วาระจิตของคนอื่นรู้จิตของคนอื่นสัตว์อื่นประชาชนต่างแม้แต่จิตผู้เจ้าก็ยังไม่พ้นที่พระนุทัศน์จะรู้วางจะพูดง่ายๆนะเวลาเข้าสมาธิฌานตอนนี้นี่คือจิตที่บริสุทธิ์นี่ต้องอาศัยสมมติเนี่ยนี่ขั้นแล้วผ่านไปก็รู้ว่าไปตรงนั้นเนี่ยธรรมชาติที่บริสุทธิ์ถ้าไม่มีอะไรมาพาดถึงแล้วจะบอกไม่ได้ว่าความบริสุทธิ์นี้ไปไหนแล้วอยู่ที่ไหนล่ะทั้งที่เจ้าของก็รู้คนอื่นก็รู้นั่นแหละอย่างพระอนุทาก็รู้แต่ไม่มีสิ่งพาดถึงพระอนุทาจะพูดไม่ได้แม้พระองค์เองคือพระพุทธเจ้าก็พูดไม่ได้พระอรหันต์ก็ตามท่านก็พูดไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนนี่นะซึ่งพอเข้าสัญญาไปใช้ใส่ล้นแล้วก็เป็นระงับเงียบหันเหมือนกับปรินิพพานพระพระอุรีก็ถามไม่ใช่พระองค์ปรินิพพานแล้วหรือทั้งพระนิพพานก็ตอบกันทีบอกว่ายังเวลานี้ท่านกำลังประทับอยู่ที่สัญญาเวทายุตินิโรธละฟังสินี่แหละพระจิตกล้าก็เป็นนั่นถ้ารู้ถ้าตามรู้หมดนี่จิตที่บริสุทธิ์เนี่ยไปไหนไปศูนย์ไหมฟังสิคำว่าศูนย์กับคำว่ามีเอาพิจารณาสิถ้าศูนย์เนี่ยทำไมจะรู้ว่าธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่ก้าวไปไหนแล้วจนกระทั่งถึงเข้าสัญญาไปใช้แต่โลกนะเวลาถอยกลับมาเท่านี้ท่านก็บอกถอยกลับมาถอยลงพอเข้าลงมาถึงจิตถ้าจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดาไม่ได้เกี่ยวกับฌานใดอะไรสมมติอะไรพระอริยะก็รู้เพิ่งพอก้าวพอพักที่สองครั้งที่สองเนี่ยไปนี่เป็นจะรูปฌาน4นี่อรูปฌาน4ถ้าจิตก็ไปถึงนี่ละผ่านไม่ไปเกี่ยวข้องทั้งรูปฌาน4ทั้งอรูปฌาน4เพราะเป็นสมมุติด้วยกันที่ผ่านพอผ่านแล้วพระพุทธเจ้าก็พูดได้คำเดียวว่าที่นี่ปรินิพพานแล้วนั่นพระพุทธเจ้าจะพูดอะไรไม่ได้แม้แต่พระองค์ก็ยังไม่บอกว่าจะพูดอะไรได้อีกนั่นแหละที่อะไรที่เขาพูดว่ามันไปพูดว่าอะไรต่ออะไรอย่างที่คือ ขียนในปัญหาในปัญหาที่เกี่ยวกับนิสัยเป็นอะไรที่พระอาจารย์หลวงปู่มั่นนั่นล่ะคือไม่พูดอะไรต่อไปอีกคือออกไปเนี่ยตรงเนี้ยคือจะพูดอะไรก็ไม่ได้แต่จะปฏิเสธว่าศูนย์นั้นถูกปฏิเสธไม่ได้ไอ้พวกนี้ยังกลับไปอีกนั่นที่เหตุที่มันเสียนั่นค่ะฮะไปเอาความจำมาว่างเนี่ยพอไปแล้วก็ศูนย์ไปเลยไม่มีความหมายอะไรทั้งหมดนั่นผู้เห็นผู้มีความหมายธรรมชาติไม่มีความหมายอะไรจะเกินในโลกนี้จะมีความหมายเกินธรรมชาตินั้นแล้วพูดอย่างนี้ก็รู้เนี่ยผู้นั่งเลยคิดอย่างๆคิดข้อนู้นข้าก็รู้นี่ความหมายไม่หมายฟังสินี่เราพูดเป็นเรื่องอะไรนะทราบมันไปใหญ่ไปทีไรลืมทุกทีพูดไปแล้วลืมต้นทุกทีนะมันอะไรที่แรกก็พูดถึงเรื่องปริยัติปฏิบัติแล้วก็พูดถึงเรื่องลดการเลือกนะแล้วก็มาถึงเรื่องเขียนประวัติของพระอรหันต์นะให้ผู้นั้นเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานไปแล้วให้ผู้หนึ่งเป็นซึ่งเป็นพระอรหันต์เขียนประวัติของพระอรหันต์นั้นให้ผู้หนึ่งเป็นคนเขียนประวัติของพระอรหันต์องค์เดียวกันนั้นมันจะการเลือกซึ่งต่างกันอย่างไรบ้างของนั่นนะนี่ต้องต่าง 100% แตกต่างกันนี่เราเคยพูดหลายครั้งแล้วในจุดนี้เป็นจุดที่เราเคยได้พูดหลายครั้งแล้วจึงไม่พูดอะไรมากมายนะที่เราพูดอย่างละเอียดรอมาตั้งต้นมีอยู่แล้วในหนังสือก็มีกันเป็นกันแท้ด้วยนะเรายังจำได้ว่าระยะนั้นพวกกรุงเทพกับพวกวัดโสกรามมามากเราเข้าไปเทศที่ในครัวต่างคนก็ต่างถามปัญหาขึ้นในปัญหาแต่ละข้อและกระทงนั้นมันพอดีกับปัญหาที่เราจะตอบที่เราจะเทศนี้หลังจากนั้นเราก็เล่าถึงเรื่องของเราเนี่ยเราเล่าเรื่องของเราขึ้นนั่นก็มีเริ่มมีแต่เรื่องจิตเริ่มเจริญทางด้านสมาธิและจิตเสื่อมนั้นเมื่อเจริญไปเพราะเหตุไรก็อธิบายเพราะเหตุไรเวลาเสื่อมเพราะเหตุไรก็อธิบายความเสื่อมคำเสื่อมนั้นเรายังจำได้จำได้ไม่ลืมอันอย่างนี้มันเหมือนกับเป็นสัจธรรมอันหนึ่งถ้าเป็นสัจจะแล้วมันจำมันไม่ลืมถ้าเป็นความจำธรรมดามันก็ลืมถ้ามันกลายเป็นสัจจะไปแล้วมันก็ไม่ลืมคำว่าเป็นสัจจะคือความที่จิตของเราเสื่อมเราได้รับความทุกข์ความทรมานมากขนาดไหนเป็นสิ่งที่ฝังใจเราอย่างลึกเนี่ยเป็นความจริงนั่นเป็นสัจจะแล้วเราจึงไม่ลืมเราก็มาทำโกรธนั่นแหละทำโกรธมาบ้านนี้ถ้าพังอยู่ทางตะวันออกบ้านแต่ก่อนเป็นดงหมดทางนู้นทางด้านนี้ทำกดแล้วอะไรน้ำมันที่มาทาที่กดนะหัวกดอะไรนี่มันไม่เหมือนน้ำมันทุกวันนี้ซึ่งทาแล้วมันแห้งอย่างง่ายดายนะอันนั้นทาตั้งหลายวันมันก็ไม่แห้งน้ำมันทาไม้เชือกปลาอะไรไก่อูนั่นน่ะกระป๋องกลมๆเข้าปลากระป๋องกลมๆนั่นแหละแต่มันมีปลาไก่อูอยู่นี่แล้วอันนั้นเอามาทาที่กดทาหัวกดทาเท่าไรหลายวันเท่าไรมันก็ไม่แห้งรอให้มันแห้งมันก็ไม่แห้งไอ้จิตมันก็เสื่อมลงเรื่อยๆความร้อนก็ร้อนเรื่อยๆสุดท้ายจับใส่เข้าใส่กันเลยแห้งแห้งตั้งหัวมันเถอะถ้าใส่แล้วก็เผ็ดเลยนี่ดูจะไม่ถึงเดือนนะมาหยุดมาทำกดจิตเสื่อมเนี่ยเพราะทำกดจิตมันไปอยู่ข้างนอกมันไม่การรักษาจึงมีเวลาน้อยมากกว่าที่จิตมันส่งไปข้างนอกพอเริ่มรู้ว่าเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างคือแต่ก่อนมันเหมือนหินพอกำหนดตรงนี้มันจะเข้าปุ๊บเลยเข้าไปแล้วเหมือนหินคือความอะไรแน่นหนามั่นคงนะมันเหมือนหินแน่นปังเลยทีนี้ขั้นทำกฎนี้ยังไม่แล้วแล้วเข้าจิตชักแปลกๆชักแปลกๆเอ๊ะยังไงชอบคนสุดท้ายเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรนี่แหละเหตุที่จะร้อนเนี่ยเอากดเขาร้อยกดอย่างนี้แล้วก็เย็บกดเสร็จเรียบร้อยแล้วเผ่นเลยเข้าได้มาเลยได้บ้างมาเลยบ้างถึงเวลานั่งเสื่อมซะจนหมดนะเริ่มแรกมันจะเข้าได้บ้างมาเลยบ้างคือเข้าได้คือเข้าลงสู่สมาธิตามเดิมที่เคยลงนี่บ้างไม่ลงบ้างเนี่ยฝืนอยู่ข้างบนนี่บ้างยังได้บ้างไม่บ้างคือได้ทีเสียคนง่ายนะเราก็รู้ก่อนแล้วสุดท้ายก็มีแต่ทีเสียเลยทีได้ไม่เหมือนนั่นก็โมโหดิโอ้ยเสียใจนี่เรายังไม่ลืมอยู่นะนี่ก็เป็นสัจธรรมเรื่องความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจนี้ไม่เกินผู้มีจิตมันเสื่อมผู้มีจิตเจริญแล้วเสื่อมนะนี่เราก็เคยพูดอยู่แล้วอันนี้มันพอพูดอย่างนี้มันจะต้องสัมผัสกันไปกับเรื่องในตำนานท่านพูดไว้เขาก็ได้เรียนตำนานเพราะมันเป็นภาควิชาของประเด็นสามนี่เว
1: แต่อะไรเป็นผลกระทบทำให้เกิดเสื่อมน
0: ั่นแหละทีนี้ก่อนเวลามันเสื่อมจะเอาให้มันได้อย่างใจมันไม่ได้สิมันก็ทุกข์ทุกข์มากจริงๆเพราะอยากให้มันได้อย่างที่เคยถ้าเราเทียบแล้วก็เหมือนกับว่าคนสามัญธรรมดาทั่วไปหาเช้ากินเย็นนะกับคนที่มีเงินเป็นแสนแสนล้านๆนี่เวลาเงินแสนแสนล้านๆนั่นมันไม่สูญหายไปด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ตามนะด้วยวุฒิเหตุอะไรก็ตามนะแต่ยังมีเงินค้างอยู่ในธนาคารเป็นแสนแสนตามเพราะสิ่งที่มันล่มจมมานั้นเป็นล้านล้านจิตใจจะไม่อยู่ในเงินแสนที่เราฝากไว้ธนาคารเลยแต่มันจะไปอยู่กับนู่นกับเงินเป็นล้านล้านที่ล่มจมไปแล้วนู่นน่ะนั่นแหละเสียใจมากที่สุดเลยจ้ะแล้วเงินแสนๆมันมีอยู่มากยิ่งกว่าประชาชนก็หาข้าวกินไปไหนแต่มันก็ไม่มาสนใจอยู่นู่นมันจะสนใจอยู่นู่นเกิดความเสียหายเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่กับเงินที่เสียไปนู่นอยากจะได้กลับมาแล้วจะไปสารกระติดสารหวนฮะเพื่อให้มันได้เงินเป็นล้านๆกลับมามันเป็นไปได้ไหมนี่ที่มันน่าโมโหอีกนะถ้าทำไมถึงว่าจะคืนได้อีกนี่ล่ะนี่แหละเรื่องมันนะที่เกิดทุกข์มากทุกอย่างคนสามัญธรรมดาเขาหาเช้ากินเย็นนี่เขาไม่ได้มีความทุกข์อะไรมากนะยิ่งกว่าคนที่มีเงินเป็นล้านๆแล้วล่มจมไปด้วยเหตุใดก็ตามแล้วมีเงินเหลืออยู่เป็นแสนๆภายในกองทัพก็มีความทุกข์มากขนาดนั้นนะนี่แหละจิตที่มันเสื่อมเป็นอย่างนั้นเหมือนกับเงินล้านๆพังลงไปจากเจ้าของอันนี้ก็เกิดความเสียอกเสียใจเสียก็จะหนีไม่แต่มันก็มีดีอันหนึ่งคงจะเป็นวาสนาบ้างอะไรก็ไม่รู้นะคำว่าถอยมันไม่มีครับมันจะเอาให้ได้ท่าเดียวมันจะเสื่อมขนาดไหนก็เอาหัวให้ขาดเลยใช่ไหมมันไม่ถอยอันนี้ก็พูดไปมากแล้วนี่จะไม่พูดซ้ำอีกนะพอมันได้เข้ามาเจริญแล้วไม่เสื่อมเท่านั้นที่นี่ก็เอาใหญ่เลยนะคราวนี้เอาใหญ่ด้วยความเครียดแค้นเครียดแค้นประเภทนี้เป็นเครียดแค้นของธรรมผู้ที่เด่นจึงไม่เป็นกิเลสความเจ็บแค้นความมุมานะความทุกสิ่งทุกอย่างมันเด็ดทุกอย่างเลยถึงขนาดว่าจิตนี้จะตั้งแต่บัดนี้ต่อไปจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้าจิตนี้เสื่อมเราก็ต้องตายพร้อมๆกันจะตายด้วยเหตุใดก็ตามมันจะเป็นแน่นั่นทางเสื่อมมันเด็ดถึงขนาดนั้นนะเพราะความเจ็บหลักที่มันเคยทุกข์ทรมานมาแล้วแหมในชีวิตเรานี่ไม่เคยมีทุกข์ขนาดไหนที่จะมากขึ้นกว่าทุกข์ในเวลาที่จิตของเราเสื่อมนะเราจึงไม่ลืมเลยแล้วความสุขความสบายของจิตที่แน่นถึงปึงเราก็เห็นแล้วนั่นแหละคุณค่านั่นเองเรามันแสดงในจิตเมื่อเวลานั้นหายไปมันมีไปมาแทนที่มันถึงโอ้ยทุกข์หมันกับทุกข์แล้วพอมันได้ที่แล้วเท่านั้นที่นี่เอาเลยจุดตรงนี้เหมือนกับนักโทษหรือเหมือนมหันตโทษซะด้วยนะไม่ใช่โทษธรรมดานะเหมือนมหันตโทษมันจะขยับตัวไปไหนไม่ได้จะต้องบีบคอมตลอดเวลามหันตโทษอันนี้จิตมันจะคิดไปไหนไม่ได้ต้องบีบตลอดด้วยสติด้วยปัญญาหนีไปไหนไม่ได้ก็คือว่าความเสื่อมกับความตายมันเป็นอันเดียวกันเราได้วางจิตลงขนาดนั้นแล้วเพื่อจะให้จิตนี่มันเคลื่อนตัวไปไม่ได้เลยจะเอาให้ได้อย่างใจเป็นแบบขาดเดียวเท่านั้นเพราะจิตในเวลาทุกข์ถ้าพอมากเพราะจิตเสื่อมนี่คราวนี้จิตจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้าจิตเสื่อมเราก็ต้องเป็นเราไม่ต้องตายนี่แหละมันถึงได้วิ่งไปถึงพระโคจรกัดเวลามันเรื่องมันผ่านไปแล้วนะพอจิตมันจะเดินขึ้นมาแล้วเราจึงได้ย้อนหลังไปถึงพระโคจรกัดที่ถึงท่านเสื่อมถึง5หนถ้าเราจำไม่ลืมนะผลที่6ถึงได้จเจริญแล้วเสื่อมจเจริญแล้วเสื่อมถึง5หนท่านเกิดความเครียดแค้นน่ะท่านจะฆ่าตัวตายเพราะท่านทุกข์ทรมานมากเพราะจิตเสื่อมแล้วมันก็มาเข้ากันน่ะกับเราทุกข์ทรมานมากจึงได้ออกอุทานภายในจิตใจเจ้าของเลยว่าทีนี้จะเสื่อมไปไม่ได้ได้อย่างนั้นแล้วได้อย่างที่ใจหวังนี่แล้วจิตแน่นปึ๋งๆนั่นแหละนะแล้วมันก็ไม่เสื่อมที่จากนี้ไปแล้วจะเสื่อมไม่ได้ถ้าจิตนี้เสื่อมเมื่อไรก็แสดงว่าเราต้องตายเมื่อนั้นนี่มันก็วิ่งถึงพระโคตรกัดอ๋อท่านเป็นอย่างนี้เองท่านถึงได้ยอมตายจะอยู่ไปไม่ได้มันหนักโรคพูดง่ายๆว่ามันทุกข์แสนสาหัสจะอยู่ไปยังไงถ้าตายได้ยังมันแล้วจะมันจะแล้วหรือมันแล้วก็รู้แหละมันหนักที่เป็นเรื่องของมันล่ะคือมันทุกข์จนทนไม่ไหวแล้วต้องตายจะทนไปอยู่ไงนี่ทีนี้เวลามันได้แล้วก็จึงเอาชีวิตเข้าประกันเอาทีนี้ก็มีแต่เจริญท่าเดียวเรื่องตายเรื่องเสื่อมกับความตายนี่ความเสื่อมความตายนี่เป็นอันเดียวกันจะเสื่อมไปไม่ได้นั่นแหละขยับเลยจากท่านมาแล้วก็ความเพียรนี่หนักเอามากทีเดียวก็เดินเป็นแล้วก็เป็นพรรษาที่9แล้วเดินเมษาแล้วเนี่ยพอสอบ85แล้วเริ่มแบบไม่ลืมเดินเมษานั้นนั่นแหละที่จิตเอาจิตได้นะจิตไม่เสื่อมตั้งแต่เดินเมษาไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปจนตอนนั้นก็หลวงปู่มั่นไปเผาศพนั่นเองนี่คือสองที่อุบลนั่งกระสังเราตอนนั้นไม่ลืมนะถ้าอยู่นี่ถ้าหมานะผมจะเผาศพ ท่านอาจารย์ใหญ่ก่อนว่างั้นเขาเสร็จแล้วผมก็มาแล้วผมไม่อยู่นานแล้วท่านมหาคอยอยู่นี่นะผมจะกลับมาหานี่แหละคือบ้านนาทินวนนี่วัดดอยธรรมเจดีย์นี่บ้านนาทินวนท่านอยู่ย่านกลางวัดนี้เป็นวัดร้างท่านไปพักอยู่วัดร้างเวลาท่านเผาศพท่านออกจากวัดนี่แหละให้เราอยู่เข้าวัดองค์เดียวเราก็เฝ้าก็ท่านสั่งแล้วท่านอยู่นี่นะท่านมหาคอยอยู่นี่นะผมไปเผาศพลุงท่านอาจารย์ใหญ่ก่อนไม่กี่วันเสร็จแล้วผมก็รีบมาเราก็พอท่านเผาศพแล้วเราก็โดดเงินไปรอรับท่านสุทัศน์ท่าพนมเดินไปตอนวิ่งจังหวะพอดีท่านเผาเสร็จวันนี้ท่านจะออกเดินทางเราคิดไว้นะเราก็ไปจริงไปก็คงเต็งเลยท่านมาท่านไม่รอนานแล้วก็เลยมาอยู่ท่านก็มาจำพรรษาที่วัดนาทิวัดบ้านน้ำมนเราก็มาแล้วมาถึงวัดมันก็เลยลงสู่ลงก็ล้างมาแล้วใครอยู่ก็มีใครอยู่ระหว่างก็คิดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มากที่สุดคิดถึงวัดนานระหว่างนั้นท่านก็เลยนิ่งนะก็คิดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มากที่สุดคิดถึงวัดระหว่างนั้นท่านเลยนิ่งท่านไม่ตอบอะไรโอ้ดังจะไหวบ้างต้องการเวลาจะคงว่างเลยนะก็มันคิดถึงท่านอย่างนั้นจริงถึงมาอยู่ใช่ไหมล่ะพอกล่าววันนี้ท่านเผาศพเสร็จแล้ววันนี้ท่านจะออกเดินทางแล้วก็ออกไปรับท่านเลยไปก็ไปคงเต็งเลยท่านมาถึงพอดีเลยท่านข้าพนมน่ะมานั่งกลับมาเวลาไปมาแน่มาแน่ลงมาเลยแล้วว่าอะไรก็มาถึงเมื่อวานก็บอกกันแล้วเหรอแล้วใครอยู่แล้ววัดมันไม่ร่างเลยร่างแล้วผมไม่ได้คิดถึงบ้านนี่ผมคิดถึงพ่อแม่รู้จักท่านก็เลยฟังแล้วท่านนิ่งเฉยเลยท่านก็ไม่ตอบก็ตั้งฝันนี่เราก็เฉยตอบแล้วก็นั่งพอก็คิดยิ่งเนี่ยเราไม่คิดถึงบ้านนี่ผมคิดถึงครูบาอาจารย์ใช่ไหมเพราะว่าเราไปจากวัดก็ได้ครูบาอาจารย์เราไม่ยอมจากตอนนั้นเราติดตามจะวัดเรานั่นแหละพอกลับมาก็ยังมาอยู่บ้านน้ำมนเอาหน้าเป็นนั้นนะพอก้าวเข้ามาแล้วภาระไล่หมดแล้วทีเนี้ยนั่นละขั้นหนังเลยพรรษาพรรษาเก้านั้นจะเก้ากับพรรษาสี่จำพรรษาเป็นรุ่นที่สององค์นะนั่นไงเล่นความเพียรใหญ่เนี่ยเล่นข้อเหตุอันนี้เองนะเพราะความเจ็บแค้นอยู่ไม่ใช่อะไรนะเจ็บใจนี่เจ็บมากถ้าเป็นคนเราเรียนตามความจริงนะเป็นนิสัยของปุถุชนเรานะถ้าลงเจ็บใจให้คนในขนาดนั้นแล้วฆ่าศพยังไม่รู้ตัวเลยนะว่าได้ฆ่าคนนะเพราะฉะนั้นมันถึงได้เกลียดแค้นถึงขนาดหนักว่าถ้าเสื่อมจิตนี้ได้เสื่อมไปเราก็ต้องตายเท่านั้นเหมือนฟังดิเพราะฉะนั้นจิตจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้าเรายังไม่ตายถ้าจิตเสื่อมเราก็ต้องตายไม่เป็นอย่างอื่นมันจะตายด้วยเหตุใดก็ตามเราก็ไม่ทราบนะแต่มันจะเป็นแน่แน่ลงจิตลงเป็นขนาดนั้นแล้วมันจะไม่เป็นอย่างอื่นมันก็ไปคิดถึงเรื่องพระโพธิสัตว์ถึงบาละถึงมันเสื่อมเป็นห้าหัวนะท่านเอามีดโกนมาเสื่อมขอท่านแล้วในประวัตินั้นมีจริงๆนะถ้าโพธิสัตว์เอามีดโกนมาเฉือนคอจะตอนนั้นคงจะเป็นหลังคงจะเป็นก่อนพุทธบัณฑิตเราก็ไม่ทราบพุทธเจ้าองค์ท่านห้ามพระพุทธเจ้าจะห้ามให้ฆ่าตัวนี้ให้ฆ่าตัวตายนี่ถ้าที่ถูกฆ่าตัวแล้วจะเป็นอาบัติหนักแต่นี่ถ้าโพธิสัตว์น่าจะก่อนพุทธบัณฑิตนะท่านี่พอถึงวาระที่หกฆ่าขาดคำไปแล้วถึงวาระที่หกแล้วมีดมาเฉือนเจ้าของเฉือนคอของแล้วเกิดเลือดพุ่งออกไปนี่นะไปเห็นเลือดเกิดการพิจารณาในขณะนั้นเลยนะพิจารณาเจ้าของแล้วได้บรรลุธรรมในขณะนั้นเลยพระโพธิสัตว์ในบรรลุธรรมในขณะที่ทุกขเวทนาก็เกิดเลือดกระทักมาให้เห็นนั่นแหละฟังสิขณะนั้นน่ะคิดท่านท่านทนอยู่ไม่ได้คุณท่านต้องฆ่าหนแล้วเสื่อมหนที่มีจมูกหนเอามีดคนมาเฉือนคอเจ้าของเลือดพุ่งออกมาแล้วก็เห็นทั้งความทุกข์ของเจ้าของด้วยเห็นทั้งนี้ด้วยเพราะจิตขนาดนั้นแล้วมีจิตที่จะท่าตะก้าออกมาท่าและพิจารณาเป็นธรรมได้บรรลุธรรมในขนาดนั้นนี่เถื่อที่เป็นสัพพัญญาอีกอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อพระโพธิสัตว์ตายไปแล้วเป็นยังไงนะพญามารมาค้นหาจิตวิญญาณของพระโพธิสัตว์แล้วก็แหลกหมดทั่วโลกธาตุดินแดนว่างั้นเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านเลยตลาดมาว่าพญามารผู้ใจบาปจะไปหาค้นทำไมเธอนั่นน่ะจะค้นหาได้แต่จิตของคนที่มีกิเลสเท่านั้นอยู่ที่ไหนก็เกลื่อนไปด้วยจิตของคนที่มีกิเลสไม่ต้องค้นเธอก็เจอแต่จะค้นจิตของพระอรหันต์นี่เธอค้นจนกระทั่งวันตายเธอก็มีวันเจอเธอรู้ไหมว่าพระโพธิสัตว์ที่เป็นบุตรของเรานั่นน่ะเวลานี้เธอปรินิพพานแล้วน่ะเธอสิ้นกิเลสแล้วเธอจะไปค้นหาอะไรมีอย่างของพระโพธิสัตว์ผู้เป็นบุตรของเรานี่ชัดไหมล่ะพญามันยืนยันกันตรงนี้คือเวลาพญามารค้นหาจิตวิญญาณควันตลกไปหมดแต่มันไม่ใช่ควันแบบตาเราเมื่อเราจะเห็นนะมันควันตาในต่าง ตาเนื้อเราเห็นแต่ควันไฟละเนี่ยตาน้ำตาไหลมันอันนี้มันมีหลักฐานไปอย่างนี้นั่นแหละท่านพอท่านเห็นเรื่องนะท่านก็บรรลุธรรมพิจารณาปุ๊บเดี๋ยวแล้วบรรลุเลยผมรู้เรื่องความเสื่อมก็เพราะฉะนั้นไม่เหลือหรืออะไรแล้วก็นอกจากนั้นก็จังหวะเราก็เร่งในพรรษานั่นนั่นแหละที่มีเริ่มนะเริ่มนั่งถามลุงถามค่ำตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษาอะไรนั่งตลอดลุงเอากันใหญ่เลยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งเข้าพรรษาก็เรื่อยเลยจนกระทั่งพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ท่านเห็นว่าจะมันจะมากไปแต่คนอย่างเรานี่จะไปเตือนธรรมดาไม่ได้เพราะคนหยาบต้องเตือนด้วยค้อนตีถึงได้เวลานั่งภาวนาวันไหนพอตื่นเช้ามาวันนั้นจะต้องขึ้นไปหาท่านเอาโอกาสขึ้นไปโดยเฉพาะเลยพอขึ้นไปก็โหยเวลาไปเล่าภาวนานี่ท่านฝังขึงขังต่างๆเหมือนไม่ใช่คนนี้นะไม่เหมือนไม่ใช่คนที่เหมาะสมคันต่อท่านอาจารย์มั่นนะโดยเวลาเล่าธรรมะเป็นเสือโคร่งต้นขึ้นมันจะเดินคือมันอาถรรพ์นี่นะมันเป็นยังไงงั้นเล่ามาท่านฟังเพื่อท่านจะได้แก้ไขเราความหมายว่างั้นพอเราเล่าจบท่านก็เปี้ยงเลยเสียงลั่นพระอยู่ที่ไหนก็มาเลยทีนี้พอนางท่านนางเข้าว่านั่งตลอดลุ่งตลอดลุ่งตลอดลุ่งมากๆมากๆถึงจะไม่ติดกันทุกคืนก็ตามแต่มันก็เว้นเพียง2คืน3คืนเอาเรื่อยๆเลยท่านเห็นว่ามันจะมากเกินไปมันจะหักผมเกินประมาณท่านก็เลยยกที่แรกต้องขึ้นมาร่างกายมันไม่ใช่กิเลสแต่กิเลสมันอาศัยร่างกายเป็นอุปกรณ์เครื่องหมุนมันกิเลสแค่อยู่ที่จิตทำงานร่างกายไม่ใช่กิเลสกิเลสแค่อยู่ที่จิตมันต้องขึ้นตรงนี้ก่อนท่านขึ้นท่านก็ระวังท่านเพราะเรามันจะต้องสั่นมันเคยถกกับสั่นมาบ่อยแล้วท่านนี่ก็ท่านก็เลยยกม้าต่างๆนั้นม้าตัวมันพยศเขาฝึกเอาให้เป็นให้ตายเลยเดียวเขาฝึกเอาอย่างหนักพอมันม้าบางพอมันฝึกได้พอประมาณแล้วการฝึกเขาก็ลดลงไม่ได้หนักไม่ได้ฝึกอย่างหนักเมื่อม้าที่ฝึกได้เต็มที่แล้วเขาก็มีอะไรฝึกหนักท้ายประโยชน์ไปจิตเวลามันถาดโผนมันดื้อก็เอาให้มันหนักทันวางนะถ้าว่าเมื่อมันลดดอนความพยศลงมาก็เบาเหมือนลงไปตามขั้นภูมิเหมือนกับนายสารถีเขาทรมานม้าหรือสุขัดม้าท่านพูดเพียงเท่านี้ถ้าไม่พูดมากกว่านั้นถ้าท่านจะว่าน
2: ี่ที่ท่านทำในนี้มันมากเกินไปนั้นก็กลัวจะเราจะอ่อนเสียบแล้วนอนไม่ดีเข้าใจไหมนอนไม่ดีกระทั่งถึงเวลาขันอย่างนั้นก็จะไม่ขันมันจะนอนตลอดถ้าท่านจะว่านี่ก็กลัวเราจะอ่อนเสียบเสียงเพราะท่านต้องพูดเปรียบเพราะนั้นเราเข้าใจเหมือนอย่างที่ท่านว่าถ้าเราจะสามารถที่ท่านอาจารย์พูดกับเราถ้าไม่เคยพูดให้ความเหมาะพอดีท่านจะเอาให้หนักทุกอย่างนั่นแหละถ้าไม่หนักมันไม่ลงอย่างที่ท่านพูดว่าท่านถามปั๊บเมื่อก่อนท่านเคยถามเป็นยังไงสมาธิดีเดี๋ยวก็บอกว่าดีแล้วดีแล้วก็บอกว่าดีเลยเขาหลับท่านหลับหลวงปู่มั่นแล้วเราไม่เคยดีเป็นอุบายต่างๆแล้วไม่มีแล้วก้มแล้วก็มันเมื่อหลายครั้งในหนหลายปีเข้ามาท่านก็ดับซะบ้างสิแล้วเป็นไงจิตเวลานี้จิตสบายดีเหรอสบายดีเหรอวะจะนอนตายมันไม่ขี้มีเลยนะจะนอนตายนั่นแหละนอนตายในสมาธิหน่อยท่านรู้ไหมว่าสมาถูกในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมคือถูกในสมาธิมันถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับเนื้อติดฟันเท่านั้นเองมันไม่ได้มากอะไรความถูกนี้สั่นหลังความหมายนะแล้วก็ท่านรู้ไหมว่าสมาธิทั้งแท่งมันเป็นมูลฐานทั้งแท่งท่านรู้ไหมท่านนี่ยังขึ้นอยู่เลยถ้าสมาธิเป็นตัวสมุทัยแล้วทำมาสมาธิจะเดินที่ไหนนั่นฟังสิฟังมันเคยต่อสู้ท่านมาแล้วก็ใส่กันเปี้ยนเดี๋ยวท่านสุดท้ายก็หมอบสุดท้ายตีเนาะพอลงไปแล้วที่นี่อ่ะก่อนนี้เรามาเราหวังจะมาพูดหวังพึ่งพิงครูบาอาจารย์ว่าท่านเป็นอาจารย์เราก็วันนี้เราไปเป็นอาจารย์ท่านตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะวันนี้คือไปโต้กันซะอย่างหนักเนี่ยเราก็มีความรู้อันหนึ่งท่านก็มีความรู้ท่านอันอย่างนั้นนะแต่ความรู้ท่านเป็นความรู้ที่ท่านพญาราชสีเห็นไหมความรู้เราเนี่ยความรู้ของหนูนี่นะแต่หนูมันก็ไม่ถอยมันกัดเหมือนกันนี่นะเห็นไหมนี่ละพอเรามีความรู้นี้ถ้าจิตมันยังไม่ลงในแง่กันไม่ลงเราแต่เมื่อไหร่มันจะต้องต่อสู้กันเรื่อยที่ว่าข้ามกันเรื่อยจนกระทั่งท่านไปเยอะที่เอาหาที่ข้ามมาได้ที่หมอกที่หมอกพอออกจากทางด้านปัญญาเรื่องมันออกใหญ่เลยทีออกถึงขนาดถึงว่ากลางวันก็ไม่นอนกลางคืนก็ไม่นอนนอนไม่หลับที่ทำแต่ออกเนี่ยกลับไปแล้ว นี่ถ้าอาจารย์ว่าให้พิจารณาว่าติดในสมาธิออกเวลาออกพิจารณามันพิจารณามันนอนไม่หลับแบบนี้นั่นล้ำหลงสังขารท่านเอาแล้วนะก็เมื่อไม่พิจารณาก็ไม่รู้เนี่ยนั่นละบ้าสังขารบ้าหลงสังขารมันใหญ่ถ้าเอาขนาดใหญ่ทีนี้เราก็นิ่งคงจะถูกกระตั้งแล้วแหละถ้าปอดคราวนั้นแพ้ท่านทั้งนั้นนะคราวนี้ผมไปถูกท่านแต่คราวนี้ไม่เสียงนะเอากลับมาพิจารณาก็เป็นอย่างที่ท่านว่าทุกอย่างว่าจะลุยหมดแล้วนี่เราไม่รู้นี่นะมันนะที่เราตอบเราโต้ตอบกับท่านไม่ได้ตอบด้วยความที่ขี่มานะอะไรนะเราโต้ตอบหาความจริงคือเอาดังๆเด็ดให้มันเห็นความจริงอย่างชัดๆถึงความหมายว่าอย่างนั้นนะถ้าอะไรที่ยังไม่ลงเราก็บอกมาเราไม่ลงระหว่างนี้เลยถ้ากระเสาเที่ยงถ้าลงก็ยอมทันทีเลยนั่นเราเอาอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยกันมากกับหลวงปู่มั่นทีไรนี่โอ้ยท่าเน้นในวันนี้วันนี้เต็มหมดแล้วใต้ถุนกุฏิที่แรกมาลุงมาใครไปทำท่านอาจารย์ลำบากวะลุงไม่กับข้าหรอกนั่นจะมาเอาขยี้ขยำให้แหลกนะถ้าเป็นองค์ใดองค์หนึ่งนั่นไม่ได้นะถ้าหรอกนั่นจะมาขยี้ขยำให้แหลกหมดเลยแต่พอมาเห็นเราโอ้ยอาจารย์หาบอกว่านี่เลยแอบตั้งเป็นนั่นเรานักต่อสู้คือมาได้เอาจริงๆนะเพราะเราหาความจริงหาจริงๆนี่นะไม่ธรรมดาเอาละ

ทนเอาทนก็ทนเพื่อหมู่เพื่อนนั่นวันหนึ่งวันหนึ่งธาตุขันธ์ของเจ้าของอยู่ลำพังคนเดียวพอเหมาะพอดีกับการทรงธาตุทรงขันธ์อยู่แล้วที่เกี่ยวกับใครๆก็ตามไม่ว่าประชาชนพระเนตรก็เท่ากับแบกภาระแต่ละชิ้นละอันแต่ละสิ่งละอย่างอยู่ตลอดเวลาที่คนและพระเนตรเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นแหละนั่นเป็นการฝืนธาตุขันธ์ซึ่งอ่อนกำลังลงมากแล้วแต่ก่อนไม่รู้สึกการเทศนาว่าการตอนนับแขกคนนอกจากมีความรู้สึกไปเพื่อความวิเวกสงัดเพื่ออัดเพื่อทำเท่านั้นไม่ได้มามีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องธาตุขันธ์อ่อนตัวลงอ่อนตัวลงดังที่เป็นอยู่เวลานี้ทุกวันนี้เป็นอย่างที่ว่านี่จึงไม่อยากจะเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงกับอะไรถ้าไม่จำเป็นจริงถึงเวลาที่จะให้การอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนก็เหมือนกับว่าลากว่าเข็นมาเตรียมท่าเตรียมทางที่จะพูดคือการใช้ขันเท่ากับใช้กำลังมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปตามๆกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นขอให้หมู่เพื่อนได้ฟังอย่างถึงจิตทั้งใจดูให้ดีด้วยสติปัญญาจดจ่อฟังให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสสัมพันธ์จากครูจากอาจารย์ในแง่ใดมุมใดให้นำมาเป็นข้อคิดอ่านใส่จองเพื่อเป็นอัดเป็นธรรมแก่ตนที่มุ่งเข้ามาศึกษาอบรมกับท่านจะไม่เสียประโยชน์ที่มาศึกษาการมาอยู่ด้วยกันจำนวนมากจะให้สงบสงัดเหมือนอยู่จำนวนน้อยก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะกิริยาอาการซุ้มเสียงมีอยู่กับทุกคนที่จะต้องนำออกใช้เมื่อใช้ไปก็ไม่ไปไหนก็จะต้องเข้าไปสัมผัสที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของกันและกันให้เป็นการรบกวนจิตใจอยู่เป็นประจำนั่นแหละในวันหนึ่งคืนหนึ่งการอยู่จำนวนมากจึงไม่ค่อยสะดวกเต็มอัดเต็มธรรมเหมือนอยู่จำนวนน้อยๆเราพูดเทศให้หมู่เพื่อนฟังนี้มามากต่อมากแล้วการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนก็เริ่มแรกตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นท่านมารับนภาพลงไปหมู่เพื่อนเขามาเกี่ยวมาเกาะตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้นานเท่าไหร่ท่านมรณภาพไปก็ดูมัน38ปีนี่แล้วเราที่เกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนโดยไม่ได้ตั้งอกตั้งใจจะเกี่ยวข้องแต่ก็เกี่ยวข้องด้วยความจำเป็นของหมู่เพื่อนมายึดที่มายึดมาเกาะก็จำต้องได้ปฏิบัติมาตั้งแต่โน้นจนกระทั่งบัดนี้ผู้มาศึกษาเพื่อสาระคุณจริงๆก็น่าจะได้ไปเป็นข้อปฏิบัติไม่เหลวๆไหลๆเฉพาะวัดนี้เราเคยพูดเสมอเรามีความเข้มงวดกวดขันกับทางด้านจิตตภาวนามากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งนั้นสิ่งเหล่านั้นเพียงอาศัยชั่วระยะการอย่าได้ถือมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นการเป็นงานภายในวัดนี้จะเป็นการให้เสียทางด้านจิตตภาวนาและเสียขนบธรรมเนียมประเพณีที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เสาะแสวงหาความสงัดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาโดยถ่ายเดียวเท่านั้นดูเรื่องของจิตเรื่องทั้งมวลจะไม่เกิดจากที่ใดแสดงออกจากที่ใดนอกจากออกจากจิตโดยถ่ายเดียวนี้เท่านั้นหากไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่าตนมีเรื่องจนกระทั่งเต็มหัวอกยกไม่ขึ้นแล้วถึงทราบว่าหนักแต่ก็หาทางแก้ทางออกไม่ได้เพราะความไม่มองดูจิตนั่นแหละการมองดูจิตก็คือการกำหนดด้วยสติให้มีการรับทราบความเคลื่อนไหวของใจตัวเองอยู่โดยสม่ำเสมอควรจะใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเพื่อ
อัดเพื่อทำจากความคิดปรุงของตนในแง่ใดก็ให้ได้อย่าปล่อยให้คิดไปวันหนึ่งคืนหนึ่งโดยปราศจากประโยชน์ทางด้านธรรมะแล้วก่อกวยเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เข้ามาเผาโดนจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบเย็นใจไม่ได้เลยอย่างนี้ไม่ใช่ทางในสมัยปัจจุบันก็ได้นำมาอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ได้มาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นของเราซึ่งเป็นหลักยึดที่ตายใจได้โดยไม่ต้องสงสัยไม่ว่าแง่ธรรมไม่ว่าแง่วินัยท่านประพฤติปฏิบัติโดยความถูกต้องแม่นยำไม่เป็นที่สงสัยแก่ผู้ไปศึกษาอบรมกับท่านเราศึกษาอบรมกับท่านมามากน้อยเพียงไรก็นำมาอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนเพื่อความตะเกียกตะกายของตนเองก็ควรจะเป็นสาระประโยชน์แก่ผู้มาศึกษาอบรมและควรที่จะเข้มแข็งขึ้นทุกวันไม่ใช่อ่อนลงไปอ่อนลงไปจนอ่อนเปียกล้มเหลวไปอย่างนั้นใช่ไม่ได้เลยเวลานี้ดูจะเป็นอย่างนั้นแต่หมู่เพื่อนมีความรู้สึกอย่างไรผมไม่ทราบด้วยสำหรับผมผู้ดูแลหมู่เพื่อนอยู่อดมองอดคิดอ่านแต่จองกับหมู่เพื่อนไม่ได้เพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้ให้อุบายวิธีการต่างๆเพื่ออัดเพื่อทำสิ่งใดที่ไม่เป็นอัดเป็นทำที่แทรกขึ้นมาในกิริยาอาการของหมู่เพื่อนแต่ละรายละลายก็อดที่จะคิดอดที่จะทราบไม่ได้สิ่งเหล่านี้ส่วนมากมักเป็นผลลบเสมอจึงทำให้เกิดความกังวลและหนักใจไปด้วยเพราะกิริยาแห่งการแสดงออกนั้นไม่ค่อยมีสติเครื่องรักษาบ้างหรือขอให้หมู่เพื่อนได้พินิจพิจารณาให้มากเตือนจุดใดข้อใดให้พึงนำไปคิดไปอ่านเพราะผู้เตือนเตือนเพื่อให้ผู้นั้นได้สติควรจะแก้ไขดัดแปลงก็ให้ได้แก้ไขดัดแปลงควรจะส่งเสริมในสิ่งที่ดีอยู่แล้วอย่างใดก็ให้ได้ส่งเสริมในสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้เจริญมากขึ้นภายในจิตใจของตนไม่ใช่แต่ว่าสักแต่ว่ามานั่งฟังกันอยู่เฉยๆอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรการงานมีมากแสงขึ้นมาในวัดนี้เพราะมีหลายองค์อยู่ด้วยกันองค์หนึ่งทำงานหนึ่งองค์หนึ่งทำงานหนึ่งมองดูงานแล้วไม่ใช่งานแก้กิเลสแต่เป็นงานเพิ่มความกังวลสั่งสมความกังวลหรือสร้างความกังวลขึ้นมาภายในใจโดยเจ้าตัวผู้ทำอยู่นั้นก็ไม่ทราบเลยว่างานนั้นเป็นงานเช่นไรก็จะมามัวคิดตั้งแต่ว่างานนี้เป็นผลประโยชน์เป็นงานของศาสนาเป็นงานของวัดวาอาวาสเป็นงานเพื่อหมู่เพื่อคณะแต่มีความจำเป็นมากน้อยเพียงไรงานนี้ได้ทำความกระทบกระเทือนแก่จิตใจทางด้านจิตตภาวนาอย่างไรบ้างหรือไม่ข้อนี้รู้สึกจะมีความคิดน้อยมากจึงทำให้เกิดให้เป็นอยู่เสมอฉันจะงานเสร็จแล้วตามธรรมดาเอาเข้าทางจงกรมนี่เป็นอย่างนั้นครูบาอาจารย์พาดำเนินมาห้ามหันกับกิเลสซึ่งเกิดอยู่ที่หัวใจตลอดเวลาผิดตัวของมันขึ้นมาเรื่อยๆผลของมันขึ้นมาเรื่อยๆหากมีสติจะได้เห็นได้ทราบได้แก้ไขกันถ้าไม่มีสติก็ดังที่เป็นอยู่และจะเป็นไปข้างหน้าก็จะต้องเป็นไปตามทำนองที่เป็นอยู่นี่แหละไม่เป็นอย่างอื่นท่านผู้ทรงมรรคทรงผลที่เป็นสรณะของพวกเราตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่โลกทั้งหลายได้เปล่งวาจาถึงท่านว่าพุทธังสนังกัจฉามิก็ดีธรรมที่ท่านได้ตรัสรู้มาสั่งสอนโลกอันเป็นกิริยาแห่งความสมมุติแง่หนึ่งก็ดีพระสงฆ์สาวกที่ท่านดำเนินจนสังหารกิเลสให้สิ้นซากไปจากจิตใจทั้งสามรัตนนี้มาเป็นสาระที่พึ่งเป็นพึ่งตายของโลกท่านเกิดขึ้นมาได้ด้วยวิธีการใด
ท่านตะเกียกตะกายแทบเป็นแทบตายมาด้วยกันแทบทั้งนั้นนั่นล่ะท่านผู้ทรงมรรคทรงผลท่านทรงตั้งแต่เหตุคือข้อปฏิบัติเครื่องดำเนินกิริยาที่แสดงออกในแง่ในมุมใดของใจเป็นไปเพื่อความแก้กิเลสถอดถอนกิเลสโดยลำดับลำดาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสั่งสมกิเลสด้วยความคิดความปรุงต่างๆดังที่เป็นอยู่ในหัวใจของเราของท่านเวลานี้เลยให้พึงพากันคิดธรรมะหรือว่ามรรคผลนิพพานนั้นไม่ได้ห่างเหินไปจากความภาคเพียรนี้เลยอย่าไปคิดให้เสียเวล่ำเวลาและตายเปล่าๆถูกกิเลสมันต้มตุ๋นเปล่าๆว่าการนั้นสมัยนี้เวลาโน้นอยู่ที่โน้นสุดเอื้อมสุดสามารถที่จะยึดได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์หมดไปแล้วมรรคผลนิพพานหมดเหตุหมดสมัยไปแล้วนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมันต้มมันตุ๋นพวกเราซึ่งเคยต้มตุ๋นมามากแล้วนานแสนนานแล้วในหัวใจดวงนี้แหละให้คิดลงไปจุดนี้คำว่ามรรคผลนิพพานนั้นไม่ได้ห่างจากความภาคเพียรที่ท่านสั่งสอนพวกเรามาอยู่เป็นประจำนี่เลยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่ท่านเรียกว่าพละห้าหรืออินทรีย์ห้าอินทรีย์คือความเป็นใหญ่เป็นใหญ่ที่จะห้ามหันกับกิเลสไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะแซงหน้าขึ้นมาได้ถ้าลงได้มีธรรมห้าประเภทนี้เป็นกำลังของใจแล้วนั่นว่าศรัทธาอย่างทราบในผลที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วว่าเป็นผลเลิศประการใดนั่นแหละศรัทธาแล้วก็เชื่อเหตุที่พระองค์ทรงดำเนินมาอย่างไรเราก็ดำเนินตามที่ท่านสั่งสอนไว้แล้วนั้นเนี่ยนั่นว่าศรัทธาเชื่อในมรรคในผลเชื่อในบุญในกรรมเชื่อในการกระทำของตนศรัทธาวิริยะเพียรที่จะแก้สะถอดถอนกิเลสออกไปโดยลำดับลำดาในอิริยาบถหนึ่งๆไม่ห่างเหินจากความเพียรที่จะแก้กิเลสนี้เลยนะฟังสิ นี่ค่ะท่านว่าพละห้าคือเป็นกำลังแต่ละอย่างอย่างที่จะสังหารกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่กำลังของกิเลสที่จะสังหารเราถ้านำธรรมห้าประเภทนี้เข้ามาแล้วอยู่ที่ใจของเราสตินั่นฟังสิสติสบัตถปัตถียาสติเป็นธรรมที่จำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงนั่นมีเว้นที่ตรงไหนที่สติจะไม่สอดแทรกเข้าไปหรือเป็นประจำของงานนั้นๆนั่นอันนี้เรียกว่าสติสมาธิมีความเหนียวแน่นมั่นคงในทางเหตุด้วยความภาคเพียรอย่างสม่ำเสมอเหนียวแน่นแก่นของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะท่านว่าสมาธิในทางเหตุส่วนผลนั้นย่อมจะเกิดขึ้นได้จากการพยายามในทางเหตุที่แน่นหนามั่นคงนี่แหละกลายเป็นใจที่สงบร่มเย็นขึ้นมาและเป็นใจที่แน่นหนามั่นคงขึ้นท่านเรียกว่าสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจปัญญานะฟังสิปัญญาตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานไปตั้งเอาล้มตั้งขึ้นมาพินิจพิจารณาหลายครั้งหลายหนหากได้ความแยบคายขึ้นมาจากการพยายามอยู่เสมอนั่นแหละคนมีปัญญาทำอะไรมักจะไม่คลาดเคลื่อนและไม่คลาดเคลื่อนไม่ผิดพลาดไปได้ปัญญาทางธรรมะเป็นอย่างนั้นเนี่ยธรรม5ประการนี้กับมรรคผลนิพพานเป็นธรรมที่เกี่ยวโยงกันอย่างแยกไม่ออกผู้ต้องการมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดถึงการถึงสถานที่เวลาเวลาซึ่งไม่เคยให้มรรคให้ผลให้ความดีความชอบให้ความหลุดพ้นจากกิเลสแก่ผู้ใดเลยหากเป็นการเป็นสถานที่เป็นเวลาเวลาของเขาอยู่อย่างนั้นมาดั้งเดิมไม่เคยไปทำความกระทบกระเทือนและไม่เคยไปถอดถอนกิเลสให้ผู้ใดอย่านำเข้ามาเป็นการทำลายตัวเองอย่าให้กิเลสหลอกเอาสิ่งเหล่านี้มาทำลายตัวเองเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นข้าศึกนอกจากกิเลสเป็นข้าศึกไปคว้าเอามาห้ามหันฟันเจ้าของคือตัวของเราเองให้ขาดจากความหวังต่อมรรคผลนิพพานทั้งหลายเมื่อขาดความหวังแล้วความเพียรจะมาจากไหนความเพียรก็ล้มเหลวละลาไปหมดไม่มีอะไรเหลืออินทรีย์ทั้ง5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือพละ5นี้ก็ล้มเหลวไปหมดถ้า
ิเลสได้คว้าเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นข้าศึกฟันหัวใจของเราให้ขาดสะบั้นลงไปจากทำทั้ง5ประการนี้แล้วมรรคผลนิพพานไม่มีหวังแม้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ต่อหน้านี้ก็ตามเพราะพระองค์ไม่ทรงเห็นสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นข้าศึกยิ่งกว่ากิเลสตัวมันแสดงอยู่ตลอดเวลาในลวดลายของมันของมันนี้ตามไม่ทันเมื่อยังสติปัญญายังไม่แก่กล้าสามารถพอที่จะตามทันและห้ามหันมันได้มันจะห้ามหันเราอยู่ตลอดไปให้พากันคิดอย่างนี้นักปฏิบัติมรรคผลนิพพานนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ชั้นใดประกาศธรรมสอนไว้ฉันนั้นไม่มีห่างเหินจากสวคาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี่เลยขอให้ผู้ปฏิบัติจงเป็นไปในปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักศาสนธรรมนี้เถิดจะไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากจะเข้าสู่จุดที่ต้องการโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงผลเป็นที่พึงพอใจเท่านั้นเพราะธรรมนี้ไม่ได้ชี้ลงไปในเหวในบ่อในนรกอวิชชาทั้งหลายให้สัตว์ทั้งหลายได้ตกเพราะศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านี้เลยนอกจากกิเลสซึ่งเป็นอธรรมเครื่องพร่ำสอนอยู่ภายในตัวของเรากระซิบกระซาบยิ่งกว่าเวลาเราศึกษาธรรมะซะอีกนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ทำลายจิตใจของเราและจุดรากของเราให้ลงทางต่ำเสมอหาทางฟื้นขึ้นไม่ได้ก็เพราะกิเลสมันแทรกอยู่ภายในจิตใจลึกยิ่งกว่าธรรมซะอีกนั่นแหละเราจึงไม่เห็นคำว่าสมาธิพระองค์ทรงมาแล้วปัญญาก็ดีวิมุตติหลุดพ้นก็ดีทรงมาแล้วด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ทรงสั่งสอนด้วยเหตุผลกลไกนั้นเพื่อมรรคผลนิพพานที่พระองค์ซึ่งเคยทรงอยู่แล้วนั้นให้พวกเราทั้งหลายได้ทรงเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยคำว่าธรรมเกิดธรรมอะไรเกิดมืดเป็นมืดแจ้งเป็นแจ้งการเป็นการสถานที่เป็นสถานที่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่สถานที่เกิดแห่งธรรมไม่ใช่ธรรมไม่ใช่กิเลสแต่สิ่งที่เป็นธรรมแท้เกิดขึ้นที่ใจของเรานี้ไม่ได้เกิดที่อื่นตามหลักศาสนธรรมท่านสอนไว้อย่างนี้อย่าไปคิดให้เสียเวลาให้ถูกกิเลสต้มตุ๋นไปตลอดหมดเวลาจะประกอบความภาคเพียรให้กิเลสกว้านเอาสิ่งที่เป็นอุปสรรคมากีดมาขวางทางเดินไม่หมดจนหาทางก้าวออกก้าวเดินไม่ได้แล้วก็หมดหวังอยู่ด้วยความหมดหวังเป็นประโยชน์อะไรเราพิจารณาสิความหวังนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็เพราะความภาคเพียรแล้วหวังอะไรเราบวชมาในพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าสอนความหวังไว้อย่างไรสิ่งที่หวังนั้นคืออะไรแล้วโอวาทคำสั่งสอนนั้นได้สอนแยกแยะไปจากความหวังอย่างใดหรือไม่หรือสอนให้กลมกลืนไปกับความหวังที่เราต้องการนั้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าและสาวกลงมาโดยลำดับไม่ได้แยกแยะไปจากความหวังนี้เลยสอนให้สมหวังคือให้ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นจะสมหวังโดยไม่ต้องสงสัยผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนั้นครั้งพุทธกาลท่านเป็นอย่างไรสดๆร้อนๆกังวานอยู่ในถ้าเรียนในแบบในตำรับตำราก็กังวานอยู่ในตำราที่เราจดจำมาได้นั่นแหละเรื่องของท่านเป็นอย่างนั้นถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติก็กังวานอยู่ในหัวใจของเรานี้ความเพียรของท่านเป็นอย่างไรให้กังวานอยู่ในความเพียรของเราอย่าให้มีความขี้เกียจขี้คร้านท้อถอยอ่อนแอเข้าไปเกี่ยวข้องทำลายความเพียรอันนั้นให้ล้มเหลวไปเสียนี่แหละทางเดินกังวานอยู่ที่หัวใจนี่แหละคำว่าความเพียรก็ให้เป็นกังวานอยู่ภายในใจของเราศรัทธาความเชื่อต่อมรรคผลนิพพานก็เหมือนกัน

มันมีรสซึ้งขนาดไหนฟังเอาสิเมื่อรสของธรรมยังไม่ปรากฏยังเข้ามายังไม่ได้มาเทียบเคียงฟัดเบี่ยงกันดูแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรมีน้ำหนักมากจะมีตั้งแต่น้ำหนักของกิเลสที่มันกล่อมหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลานี้เท่านั้นว่าไม่มีวันจืดจางเลยนั่นฟังเอาสิสติตั้งลงไปคนเมื่อมีสติคือคนบ้านั่นแหละเราเห็นไหมขาดสติเต็มที่แล้วเป็นคนบ้า 100% ผู้ที่จะแก้กิเลสไม่ใช่เป็นคนบ้าเป็นคนมีสติเป็นคนมีปัญญานำมาใช้ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากทุกข์ตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันโดยหลักศาสนธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วนี้ไม่เป็นอื่นจะถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่ต้องสงสัยถ้าไม่ให้กิเลสมาแบ่งไปสรรปันส่วนหรือมากว้านเอาไปกินเสียหมดในบรรดาความเพียรเครื่องสังหารมันเท่านั้นมันจะกลายเป็นเครื่องสังหารเราไปถ้าลงมันได้คว้าถูกมือแล้วจะไงก็เอามาสังหารเราเนี่ยไม่สังหารที่อื่นนี่แหละเรื่องธรรมอ่ะกังวานอยู่ที่หัวใจของเราอันนี้เป็นที่รับอาจรับธรรมเช่นเดียวกันกับมันเคยรับกิเลสมาแล้วแต่ธรรมยังไม่มีกำลังพอกิเลสจึงต้องอัดแน่นอยู่ภายในจิตใจขยับออกช่องใดมุมใดขณะใดก็ตามมีแต่เรื่องของกิเลสออกทำงานเสียก่อนทั้งนั้นนี่คือเวลาที่เราอ่อนกำลังกิเลสทำแข็งมีกำลังกล้ามันต้องเป็นอย่างนั้นจึงต้องได้ใช้ความภาคเพียรพินิจพิจารณาให้มากการอยู่ในโลกนี้เราอยู่มานานเท่าไหร่คิดดูตั้งแต่ในเราเกิดมานี้ก็พอแล้วกี่ปีกี่เดือนกว่าจะได้มาบวชเป็นพระนี้ตั้ง20 ปี 20 กว่ามาแล้วจนกระทั่งบัดนี้อายุเท่าไหร่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งสมมุติทั้งหลายทั้งที่นิยมทั้งที่โลกนิยมและไม่นิยมมามากน้อยเพียงไรผลประโยชน์ทำให้เราได้เหินเดินฟ้าไปที่ไหนพอจะได้เป็นอุทานขึ้นมาว่าเออแสนสบายแล้วเวลานี้เล่าผ่านเรื่องเหล่านี้มานานแสนนานไม่นึกเลยว่าจะเจอแห่งความจะเจอความผาสุกสบายเย็นใจเป็นที่ตาใจนอนใจได้มีที่ตรงไหนใครเจอเข้าก็ดิ้นรนกระวนกระวายไปเหมือนกันหมดไม่ว่าเจอรูปเจอเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ว่าการคิดอ่านแต่ตรองเรื่องใดมีแต่เรื่องเป็นฟืนเป็นไฟเผาหัวใจอยู่ด้วยกันทั้งนั้นในโลกนี้จุดใดดอนใดที่เป็นจุดเป็นดอนให้รับความผาสุกเย็นใจพอให้นอนใจตายใจได้มีที่ตรงไหนเราผ่านมามากเพียงไรแล้วนำมาคิดมาพินิจพิจารณามาเทียบเคียงสิถ้าเราอยากหาถ้าเราอยากเห็นทางออกหรืออยากมีทางออกเพื่อความหลุดพ้นจากนี้ไปเสียแล้วเจอความสุขดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเจออย่างไรตาหูจมูกลิ้นกายใจของท่านเป็นเหมือนกับเราในขั้นเริ่มแรกเป็นเหมือนกันเป็นภาชนะของกิเลสเช่นเดียวกันแต่เวลาท่านทรงบำเพ็ญหรือประพฤติปฏิบัติโดยลำดับลำดาจนกระทั่งซ้ำลอกปอกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ออกหมดจากจิตใจแล้วความสุขอันนี้ต่างจากอะไรบ้างที่นี่ที่เคยสัมผัสสัมพันธ์มามากน้อยนั่นที่เรียกว่าเป็นพิษเป็นภัยไม่มีใครที่จะวางใจตายใจได้กับสิ่งเหล่านี้แต่เวลาจิตได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์ธรรมเริ่มตั้งแต่สมาธิธรรมขึ้นไปโดยลำดับลำดาถึงปัญญาธรรมจนกระทั่งถึงมุติธรรมแล้วหาที่ไหนที่นี่เรื่องความสุขเมื่อเจอความสุขภายในหัวใจอย่างจังๆแล้วเราจะไปสงสัยที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าเคยตรัสรู้มาเมื่อไหร่ตรัสรู้หนเดียวเท่านั้นจนกระทั่งปรินิพพานไม่ทรงได้รับความการแก้ไขอีกเลยว่าตรัสรู้นี้ไม่ถูกทางความสุขไม่สมบูรณ์ไม่เคยปรากฏพระอรหันต์ท่านก็เหมือนกันบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมแต่ละองค์ละองค์นี้เพียงหนเดียวเท่านั้นไม่ต้องมาซ้ำซากไม่ต้องมาแก้ไขดัดแปลงว่าการตรัสสรู้หรือการบรรลุธรรมนี้ยังไม่สมบูรณ์ต้องมาแก้ไขดัดแปลงสมัยเมื่อว่าไม่สมบูรณ์แล้วความสุขก็ไม่สมบูรณ์ยังไม่เป็นที่พอใจอย่างนี้มีที่ตรงไหนหลักธรรมท่านสอนมาแล้วว่าเป็นนิมุตหลุดพ้นสมบูรณ์เต็มที่สมบูรณ์แบบคือความสุขสมบูรณ์แบบนั่นเองหาที่ต้องติไม่ได้แล้วความพอดีอยู่กับความบริสุทธิ์พุทโธของใจดวงนั้นเท่านั้นไม่มีความพอดิบพอดีที่จะอยู่ในสถานที่ใดเพราะไม่มีสิ่งที่สัมผัสไม่มีสิ่งที่รับรู้นอกจากใจดวงเดียวเท่านั้นเป็นผู้รับรู้เป็นผู้สัมผัสในสิ่งดีชั่วสุขทุกข์ทั้งหลายเมื่อดำเนินทางสายธรรมะที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องแล้วให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้นั้นแล้วความสุขจะเจอไปเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงเจอความสุขอันสมบูรณ์ก็ได้แก่บรรลุธรรมถึงขั้นนิมุตติหลุดพ้นความสุขจะบกพร่องไปที่ตรงไหนนั่นพิจารณาคือนั่นแหละจุดที่นอนใจตายใจได้เอออาละที่นี่ท่านว่า

สุขังมตะสุขังมตะดังพระมหากบิณฑ์ท่านออกอุทานหลังจากท่านตรัสรู้ธรรมแล้วท่านเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินเวลาท่านออกเสด็จออกทรงผนวดได้บรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตตภูมิแล้วไปที่ไหนท่านก็เป็นมักเป็นอุทานอย่างนั้นเสมอว่าสุขังวตะสุขังวตะแปลว่าสุขหนอสุขหนอนั่นจนกระทั่งถึงพระทั้งหลายที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่ว่าพระหูหนวกตาบอดก็ไม่น่าจะผิดไปแล้วก็ปริภาควิจารณ์ท่านว่าพระมหากบิณฑ์นี้แต่ก่อนท่านเคยครองราชสมบัติท่านคงจะคิดถึงราชสมบัติของท่านว่ามีความสุขความสบายไม่เหมือนกับมาบวชอยู่นี่ได้รับความลำบากลำบนขวาขอทานกินอย่างนี้เป็นความคิดแต่อย่างนั้นเสียถึงกับกระเทือนถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รับสั่งให้พระมหากบิณฑ์เข้าเฝ้าและรับสั่งถามว่าเธอเป็นอุทานว่าสุขังวตาสุขังวตานั้นมีความหมายอย่างไรมหากบิณฑ์ฟังเลยท่านก็กราบทูลว่าตั้งแต่ข้าพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่นั้นโลกทั้งหลายมีความกระหยิ่มยิ้มย่องว่าเป็นยศที่สูงสุดอยู่กับความเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ในขณะเดียวกันทุกข์ที่สูงสุดหรือต่ำสุดก็อยู่ในจุดเดียวกันนั้นเมื่อข้าพระองค์ได้สละละวางสิ่งนั้นมาพึ่งปฏิบัติธรรมสังหารสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายมีความกังวลวุ่นวายเป็นต้นให้ขาดบั้นประจักษ์ใจแล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงได้เปล่งอุทานเสมอว่าสุขขังวตะสุขขังวตะว่าสุขหนอสุขหนอน่ะนัยยบททั้ง4อิริยาบถใดที่ท่านจะให้มีความสุขมีการบกพร่องในความสุขขึ้นเกิดซึ่งเกิดขึ้นจากวิมุตติหลุดพ้นหรือวิมุตติจิตของท่านไม่เคยปรากฏเลยนั่นจึงเป็นจุดที่สมบูรณ์นั่นแหละจุดสมบูรณ์ใครจะสอนให้ถึงขั้นความสุขสมบูรณ์ได้อย่างพระพุทธเจ้าในโลกทั้ง3นี้ไม่ปรากฏว่าใครเลยที่สั่งสอนสัตว์โลกให้ถึงวิมุตติหลุดพ้นหรือเป็นความสุขอันสมบูรณ์ที่เรียกบรมสุขบรมสุขนั่นนอกจากนั้นก็มีแต่ติดแต่พันแต่เกาะให้ไฟราคะตัณหามันเผาลนอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้เท่านั้นเองนี่เรามาบวชในพุทธศาสนาโอกาสหรือเวลาของเราไม่มีใครเกินเราอาหารการขบฉันทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าปัจจัย4คือจีวรเครื่องนุ่งห่มใช้เครื่องนุ่งห่มทั้งหลายเนี่ยบิณฑบาตเสนาสนะที่อยู่ที่พักที่อาศัยสมบูรณ์เต็มที่มีญาติมีโยมเขาพร้อมเสมอที่จะถวายให้เป็นความสะดวกสบายในการอยู่การหลับการนอนการขบการฉันตลอดถึงยูกยาไม่อดไม่อยากเต็มไปหมดเฉพาะอย่างยิ่งในวัดป่าบันตานี้มีเต็มไปหมดศรัทธาญาติโยมพร้อมเสมอที่จะถวายที่จะให้อำนวยความสะดวกให้แก่พวกเราทั้งหลายเราขาดอะไรเวลานี้นอกจากจะนอนหลับทับจิตลืมเนื้อลืมตัวกันอยู่เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรเป็นที่เด่นในหัวใจของพระในกิริยาของพระเราเพราะฉะนั้นความเพียรถึงเหลวแหลกเหลวไหลไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่หลับแก่นอนอันนี้โลกทั้งหลายเขามีกันทั้งนั้นไม่เป็นของแปลกของประหลาดของอัศจรรย์อะไรพอที่จะเอามาเป็นอารมณ์ภายในจิตใจให้จีดกั้นหรือจีดขวางความเพียรให้ข้าวเดินไม่ออกต้องปัดออกสิ่งเหล่านี้ถ้าต้องการความสุขอันสมบูรณ์ดังพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วเอาทุกข์ก็ทุกข์การสู้กับกิเลสไม่ทุกข์ได้ไงกิเลสมันเป็นตัวทุกข์อยู่แล้วกองทุกข์อยู่แล้วมันติดอยู่กับหัวใจใดจะไม่ทำคนให้เป็นทุกข์หรือการที่จะแก้ไขถอดถอนกิเลสทำไมจะเอาสวรรค์นิมานมาจากไหนก็ต้องเป็นทุกข์เพราะการต่อสู้กันเพื่อชัยชนะนั่นแหละหากเราจะมาคิดเรื่องกองทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสนี้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่จะทำได้แล้วการนอนจมอยู่กับกิเลสนั้นเป็นสิ่งที่พอดีกับนิสัยของเราแล้วเหรือเราต้องคิดอย่างนี้นักปฏิบัติมีได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านผู้ทรงมรรคทรงผลจนกระทั่งมาถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านดำเนินมาอย่างไรเรามาศึกษาอบรมก็โดยพยายามแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเต็มสติกำลังความสามารถไม่มีสิ่งใดที่เหลือหลออยู่ภายในจิตใจนี้เลยว่าไม่ได้แสดงให้หมู่เพื่อนฟังนอกจากสิ่งที่พูดออกไม่ได้ทั้งที่รู้อยู่แต่พูดออกไม่ได้พูดออกไม่เป็นภาษาที่จะคนทั้งหลายจะเข้าใจรู้อยู่ในภาษาใจอันเดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้สัมผัสเป็นผู้รับรู้เป็นผู้ทรงไว้นี้เท่านั้นจึงพูดออกไม่ได้ก็จำเป็นสุดวิสัยนอกจากนั้นที่ควรจะแยกออกสั่งสอนหมู่เพื่อนได้แล้วไม่เคยปิดบังลี้ลับอันใดไว้เลยหมู่เพื่อนควรจะเห็นใจในการแนะนำสั่งสอนแล้วยึดประพฤติปฏิบัติไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นเหตุเป็นผลเป็นอัตเป็นธรรมขึ้นภายในจิตใจของตนดีกว่าที่จะมานอนจมอยู่เฉยซึ่งโลกทั้งหลายเขาก็นอนได้จมไ
คนมีกิเลสจมกันทั้งนั้นน่ะไม่มีใครที่จะฟื้นฟูไม่มีใครที่จะรับความสุขเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนผู้สิ้นจากกิเลสการสิ้นจากกิเลสคือใครก็คือผู้มีความภาคเพียรดังที่กล่าวมาแล้วนี้ศรัทธาเรียสติสมาธิปัญญาเอาเข้าไปเถอะทำห้าประการนี้กิเลสพังทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีท่านนำธรรมเหล่านี้แล้วไปพังกิเลสให้แตกกระจัดกระจายไม่มีอะไรเหลือทรงวิมุตติหลุดพ้นขึ้นภายในจิตใจของท่านเราได้กล่าววาจาถึงว่าพุทธังธัมมังสนังกัจฉามิจนตลอดมาทุกวันนี้จะเป็นธรรมประเภทใดถ้าไม่ใช่ธรรมทั้ง5ประเภทนี้เป็นสำคัญในวงความเพียรของพวกเราพากันตั้งอกตั้งใจมานี่มากเวลานี้เต็มจนหาที่พักที่อยู่ไม่ได้ผู้มาศึกษาควรจะรู้จักเวลาการศึกษาอบรมพอสมควรแล้วก็ไปเพื่อให้คนอื่นได้อาศัยได้เข้ามาพักอบรมศึกษากันประพฤติปฏิบัติกันแล้วเวลามาก็อย่ามาขีดมาขวางเหมือนกับทัพพีขวางหม้อตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าสำคัญว่าตนดีถ้าความสำคัญว่าตนดีตนมีความรู้ความฉลาดตนมีฐานะอันดีเข้าไปแทรกแล้วนั่นแหละคือตัวกิเลสมันไปตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ภายในจิตใจนั่นแล้วแล้วมันจะขีดจะขวางไปหมดเพราะมันขวางหัวใจของผู้นั้นแล้วแล้วมันจะแสดงอาการขีดขวางไปหมดทั้งวัดทั้งวาเลยกลายเป็นเรื่องอย่างนี้ไปทั้งนั้นหาประโยชน์ไม่ได้เลยอย่านำเข้ามาใช้ในวงปฏิบัติเอาให้มันเป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วใครว่ายังไงพิจารณานำมาพิจารณาให้เป็นอัตเป็นธรรมข้อคิดเพื่ออัตเพื่อธรรมนั่นแหละที่ว่าผู้มาศึกษาอบรมโดยแท้อย่านำมาเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะความทิฏฐิมานะเดี๋ยวนี้มีอยู่ทั่วไปในโลกแม้แต่สัตว์ดิฉันก็มีไม่มีมันไม่กัดกันล่ะใครตัวไหนก็ว่าตัวดีตัวไหนก็ว่าตัวดีแล้วกัดกันสุดท้ายมันก็เจ็บทั้งสองนั่นแหละนี่อันนี้เรื่องของกิเลสมันพาคนให้เป็นสุขเมื่อไหร่นอกจากจะพาให้ถ้าเป็นพระเป็นเนรก็ให้พระเนรกัดกันเหมือนหมาเท่านั้นเองแล้วดีไหมพระเนรกัดกันดีไหมหมากัดกันยังไม่เห็นเท่าไหร่เขาไม่ได้ถือสีถือสาเพราะหมากัดกันหมาฟังสิแต่พระกัดกันนี่เป็นยังไงมันเลวยิ่งกว่าหมาเลวยิ่งกว่าอะไรอีกอย่านำเข้ามาใช้ในวงผู้ปฏิบัติเป็นอันขาดถ้าไม่อยากเป็นเลยหมาลงไปขั้นเลยหมาแล้วไม่มีใครต้องการในสามแดนโลกธาตุนี้เราอย่าต้องการเราเป็นพระอย่านำมาต้องการอย่านำมาเทิดทูนในหัวใจของเราจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยทั้งนั้นอันใดที่ดีที่เหนือพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าอย่างไรให้นำมาประพฤติปฏิบัติกำจัดมันลงไปขึ้นชื่อว่ากิเลสแม้นิดหนึ่งก็ตามเถอะมันจะแสดงความเป็นพิษเป็นภัยอยู่ในหัวใจเรานั่นแหละถ้ามีสติมีปัญญาแล้วจะได้เห็นกันอย่างชัดเจนจนถึงกับว่าสังหารกันให้แหลกแตกกระจายไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยเหลือแต่ความมืดสุดวิมุตติพระนิพพานล้วนๆนั่นล่ะทีเนี้ยอยู่ไหนอยู่ความสุขนี่หาเป็นที่เพียงพอแล้วไม่มีอะไรเกินความบริสุทธิ์ของจิตขึ้นชื่อว่าความสุขบรมสุขก็อยู่ที่ตรงนั้นไม่มีอะไรเกินไม่มีอะไรเลยความพอดีพอดีในหลักธรรมชาติท่านเรียกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติก็ได้แก่ความสิ้นกิเลสหมดเหตุหมดปัจจัยที่จะมาทำให้เป็นอะไรอีกแล้วภายในจิตใจนี้เท่านั้นนั่นพากันจำเอาไปพืชปฏิบัตินี่ก็เหนื่อยทุกวันทุกวันเหนื่อยลงทุกวันสอนหมู่สอนเพื่อนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยแสอนเต็มอัดเต็มทำเต็มภูมิความสามารถของตนที่มีมากน้อยเพียงไรไม่ได้ปิดบังลี้ลับขอให้หมู่เพื่อนได้เห็นใจนำไปพืชปฏิบัติอย่ามาเด่นเด่นด้านด้านจีดๆขวางขวางทั้งตนและผู้อื่นอยู่นี่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปในโลกดินแดนไม่เห็นเป็นของประเสริฐนอกจากธรรมเท่านั้นเป็นของประเสริฐดูหัวใจเจ้าของอย่าไปดูที่อื่นดูที่ไหนก็ไม่เหมือนดูหัวใจถ้าลงได้ดูหัวใจแล้วจะได้เห็นสิ่งที่เป็นภัยเป็นพิษอยู่ภายในจิตใจและเห็นอัตเห็นธรรมสิ่งนี่วิเศษเลิศเลออยู่ภายในจิตใจในขณะเดียวกันในจุดเดียวกันนั่นแหละไม่มีที่อื่นพระพุทธเจ้าสอนลงที่นี่แล้วนี่มีหมู่เพื่อนมากท่านเรียนมีมากเสียงเราจอแจจอแจนะเวลานี้นู่นอยู่กุฏินั่นก็ได้ยินหูกับปากเจ้าของมันอยู่ติดพันกันอยู่ทำไมไม่ได้ยินนี่ก็น่าคิดเหมือนกันเคยพูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วเสียงดังลั่นไปหมดทำอะไรไม่พูดไม่ได้เหรอสิ่งที่ควรพูดจำเป็นพูดก็พูดให้มีสติคนที่พูดให้มีสติจะไม่เว่อๆว่างๆเสียงเอตโลโคเฮเหมือนคนหาสติไม่ได้ควรจะเป็นบ้าแล้วนั่นเดี๋ยวจะไปปากคลองสารนะจะว่าไม่บอกนะโรงพยาบาลปากคลองสารสำหรับรับคนบ้าพระบ้าก็มีหรือเราอยากไปหรือปากคลองสารนั่นเราจึงไม่มีสติสตังยับยั้งกิริยาแห่งการแสดงออกของตนไว้บ้างเลยถ้ามีสติรู้ถ้ามีสติมันก็ว่างๆๆๆฮะนู่นหูอยู่
คนอื่นอยู่ไกลๆจึงได้ยินหูเจ้าของกับปากเจ้าของอยู่ติดกันมันไม่ได้ยินเพราะไม่มีสติมันจึงไม่ได้ยินนี่ให้สังรวมระวังนะเสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆแล้วเวลานี้มันนักมีอยู่ในนั้นแหละเดินมาเมื่อไหร่ก็ดีไม่เดินมาก็ได้ยินอยู่จะว่าไงผู้สอนมันอกจะแตกนะสอนแทบล้มแทบตายว่าเพื่อความละเอียดละออแต่เพียงเท่านี้เป็นของไม่ละเอียดเลยอันก็ทราบมาได้จะทำยังไงการฝึกการทรมานตัวเองนั่นคือการฝึกคือการดัดสันดานกิเลสเราอยากเข้าใจว่าเราดัดสันดานเราทรมานตัวเราถ้าเราว่าเราดัดสันดานเราทรมานเราแล้วจะก้าวไม่ออกจะทำไม่ลงฝึกไม่ได้นะกิเลสมันอยู่กับเราเวลากิเลสมันดัดสันดานเราทำไมไม่คิดบ้างว่าเวลานี้กิเลสดัดสันดานความโลภดัดสันดานความโกรธดัดสันดานราคะตัณหาดัดสันดานความรักความชังดัดสันดานมันดัดสันดานอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจนี่เราไม่ทราบบ้างหรือว่านี่คือกิเลสแต่เวลาเราจะดัดสันดานมันบ้างเราจะทรมานมันลงไปให้ถึงขั้นหายพยศปรากฏธรรมคือความสงบเย็นใจขึ้นภายในจิตใจของเราทำไมจึงอิจฉาละอาใจว่าเป็นทุกข์หรือกลัวจะเป็นทุกข์นี่มันก็ไม่ทันกลมายาของกิเลสโดยไม่ต้องสงสัยแหละไม่ทันทุกข์ก็ยอมทุกข์ถึงเวลาจะทุกข์เพราะการต่อสู้เช่นเดียวกับเขาต่อยกันบนเวทีมวยนักมวยบนเวทีไม่ได้คำนึงถึงความเจ็บปวดแสบร้อนประการใดมีแต่หวังจะให้ได้ชัยชนะเท่านั้นนี่ก็เหมือนกันเราหวังจะเอาได้ชัยชนะจากการต่อสู้กิเลสเพราะเราเคยแพ้มานานแสนนานแล้วระยะนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งเนี่ยที่เราจะเอาชัยชนะจากการต่อสู้กับกิเลสเราจะไปคำนึงถึงความลำบากลำบนนี้เป็นอันมาแพ้ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีเลยให้พากันจำเอาไว้ครูบาอาจารย์องค์ใดที่ท่านดำเนินมาเป็นชนะของพวกเราในวงปัจจุบันนี้ก็ได้เคยศึกษากับท่านมาพอประมาณองค์ใดก็เดินตายกันทั้งนั้นครูบาอาจารย์แต่ละองค์ละองค์แล้วฟังแล้วลืมไม่ลงเพราะเป็นอุบายที่เด็ดเด็ดเผ็ดเผ็ดร้อนๆที่ท่านนำมาใช้กิเลสไม่ตายท่านก็ตายนั่นฟังสิแต่สุดท้ายกิเลสตายท่านยังครองวิมุตติธรรมวิมุตติจิตภายในจิตใจเพราะความผาดผลโจรทยานกับกิเลสท่านไม่มีความท้อถอยอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลเหมือนเราท่านที่เป็นอยู่เวลานี้ยึดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ถ้าเราอยากชนะกิเลสนี่ถ้าเราเข้มแข็งมันจะอ่อนตัวลงพอเราอ่อนมันจะเข้มแข็งขึ้นทันทีมันอยู่ในฉากเดียวกันจิตดวงเดียวกันนั่นแหละมันเหมือนกับเก้าอี้ตัวเดียวนั่นน่ะกิเลสนั่งเราก็ไม่ได้นั่งเรานั่งกิเลสก็ไม่ได้นั่งปัดกันขึ้นปัดกันลงอยู่นั่นน่ะกิเลสอยู่บนเก้าอี้อันเดียวกันนั่นแหละนี่กิเลสอยู่บนหัวใจของเราเหมือนกับคนที่นั่งบนเก้าอี้นั่นแหละถ้าคนหนึ่งจะนั่งคนหนึ่งก็ต้องลงเอากิเลสก็ต้องให้เป็นอย่างนั้นเอาให้กิเลสมีแต่ลงอย่าให้มันขึ้นเลยสู้กันอย่างนั้นครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านพาดำเนินมาอย่างนั้นจะให้เดินทางไหนหากว่าเป็นทางที่สะดวกสบายที่สุดแล้วก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าในเรื่องความฉลาดแหลมคมที่จะนำอุบายต่างๆที่สะดวกที่สุดมาสั่งสอนสัตว์โลกมีพวกเราเป็นต้นที่ขี้เกียจขี้ข้านเอานั่งหนานอนไม่ต้องตื่นก็ให้มันตรัสรู้ทำอยู่ในเวลาหลับคลอกๆนั่นพระพุทธเจ้าจะเอาให้ได้ถึงขนาดนั้นน่ะถ้าจะเป็นไปได้นะนอนหลับคลอกๆอยู่ก็ให้ตรัสรู้ธรรมนอนหลับคลอกๆอยู่ก็ให้บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุพระโสดาบรรลุพระสกิทาบรรลุพระอนาคาบรรลุพระอรหัตตัดกิเลสออกจากใจทั้งๆที่หลับคลอกๆอยู่นั่นน่ะพระพุทธเจ้าจะสอนลงแบบนี้ทีเดียวให้ท่านทั้งหลายหลับคลอกๆอย่าตื่นนะไม่ต้องกินไม่ต้องอะไรทั้งนั้นอ้าวถึงมันจะหนักเบามันจะทะลักออกกันมันออกกับหลับคลอกๆกันเลยตรัสรู้ธรรมในนั้นให้ความสบายหมดไม่ต้องไปหาส้วมหาฐานแหละท่านจะสอนอย่างนี้หากว่ามันเป็นฐานะที่จะควรเป็นไปได้แต่นี่มันไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้อย่างนั้นพระองค์เองก็สลบถึง3ครั้งเห็นไหมในตำรับตำราพระสาวกบางองค์เดินจงกรมฝ่าเท้าแตกนั่นมีในตำรับตำราเป็นยังไงมันถึงฝ่าเท้าแตกเดินธรรมดาจะแตกได้ยังไงฝ่าเท้านั่นจักขุแตกพระจักขุบาลไม่นอน3เดือนจนถึงขนาดที่จักขุแตกเอาแตกไปจักขุนี้คนตาบอดยังมีเต็มในโลกขอให้ดวงใจนี้ได้
สว่างจ้าขึ้นมาภายในหัวใจนี้ก็เป็นที่พอใจแล้วและสุดท้ายก็พระจักขุบาลก็เป็นผู้ทรงทำอันเลิศภายในใจแม้จักขุจะแตกแต่ก็ตามนั่นตั้งที่สรณะของพวกเราเป็นอย่างไรบ้างยกมาเป็นเพียงเอกเทศเท่านี้มีมากมายที่ท่านประกอบความภาคเพียรแทบเป็นแทบตายจนเป็นเดนชีวิตนี้เป็นเดนมาเป็นเดนตายมานั่นฟังสิพระพุทธเจ้าไม่เห็นทรงแสดงว่าเอ้ยนอนหลับครอกๆสิวิธีการที่จะได้บรรลุธรรมที่เร็วที่สุดหลับครอกๆต่างหากไม่ใช่วิธีการที่จะเดินฝ่าเท้าแตกไม่ใช่จักแบบจักสู่แตกแบบตะเกียกตะกายต่อสู้ความอดความทนไม่มีความหมายแล้วไม่ต้องอดไม่ต้องทนความเพียรไม่ต้องไม่มีความหมายศรัทธาไม่มีความหมายวิริยะไม่มีความหมายสติสมาธิปัญญามีความหมายมีความหมายอย่างเดียวตั้งแต่หลับครอกๆให้บรรลุธรรมอย่างในนั้นเนี่ยพระองค์จะสอนอย่างนั้นนี่นะนี่ไม่เห็นพระองค์สอนนี่นะเอาหนักลงเอาลงไปเราเคยตายเพราะกิเลสดัดสันดานเราฝึกทรมานเรานี้มามากต่อมากแล้วไม่รู้กี่กับกี่กันแล้วคราวนี้เป็นคราวของทีของเราที่จะเอากับมันเอาฟาดกันลงไปกิเลสไม่ตายให้เราตายเท่านั้นนั่นสุดท้ายกิเลสก็ตายพังทลายไปหมดเป็นสนังขฉามนี้ของพวกเรามามีแต่ท่านดำเนินอย่างนั้นกันแทบทั้งนั้นผู้ที่บรรลุเร็วก็มีเช่นอย่างสุขาปฏิบัติคิปาปิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วมีแต่จำนวนน้อยมากเรามันไม่ใช่ประเภทนั่นสิประเภทที่ควรถากควรฟันคันควรเอาขนาดไหนเอาให้ควรแตกควรหักควรเป็นควรตายฟัดกันลงอย่างนั้นสิมันถึงจะพอเหมาะกับเหตุกับผลของกิเลสตัวมันเหนียวแน่นแก่นฉลาดแหลมคมที่สุดเราโง่ที่สุดมันจะไปเท่ากันได้ยังไงมันฉลาดเราต้องฉลาดมันแหลมคมเราต้องแหลมคมไม่งั้นไม่ทันกันอย่างนั้นต่างหากการแก้กิเลสพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไม่อย่างนั้นจะว่าไงทุกขาปฏิปทาคิปาปิญญารู้ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วก็มีทุกขาปฏิปทาคือปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วก็คิปาปิญญาแต่รู้ได้เร็วทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาปฏิบัติทั้งลำบากทั้งรู้ได้ช้าก็มีแต่จำเป็นก็ต้องทำนิสัยปัจจัยของเรามันมีอย่างนั้นจะไปแลกเปลี่ยนของผู้อื่นมาใช้ไม่ได้นาของเราสวนของเรามันทำยากลำบากเราก็ต้องทำงานของเรามันยากมันลำบากเราจะไปเปลี่ยนงานคนอื่นไม่ได้เราก็ต้องทำงานของเรายากก็ทำง่ายก็ทำเพราะเป็นงานของเราที่จะต้องทำมีงานฆ่ากิเลสกิเลสเป็นเรื่องมันฝังอยู่ภายในจิตใจของเราเป็นเรื่องของเราการแก้กิเลสหนักเบามากน้อยเพียงไรเป็นเรื่องของเราที่จะต่อสู้กันด้วยความหนักเบามากน้อยเพียงไรนั้นให้กิเลสบรรลัยประจักษ์หัวใจนั้นเป็นที่เหมาะสมแล้วกับความเพียรของเราผู้มีนิสัยอย่างนี้นั่นท่านยังกล่าวไว้ว่าปฏิปทา4อย่างที่ปฏิปทา4อย่างคือยังไงสุขขาปฏิปทาคิปาปิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็ว1สุขขาปฏิปทาทันทาปิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าอย่างหนึ่งเนี่ยทุกขาปฏิปทาคิปาปิญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้เร็วก็ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วก็มีทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าก็มีนั่นนี่แหละปฏิปทา4อยู่ในนิสัยของผู้ใดเราดูเอาที่นิสัยของเรามันเป็นยังไงถ้านิสัยที่ควรจะเอากันอย่างหนักไม่ต้องหนักไม่หนักไม่ได้ถ้าควรเบาก็ต้องเบาเองนี่แหละเรียกว่าเป็นนิสัยของแต่ละรายๆที่จะฝึกที่จะดัดแปลงตัวเองที่จะสังหารกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจตัวเองด้วยวิธีการนั้นๆท่านสอนไว้แล้วถึง4ปฏิปทาเครื่องดำเนินไม่ใช่แบบเดียวกันให้พากันจำเอาไว้เดี๋ยวเอาตั้งแต่สุกรหามสุกรหามขายก่อนซื้อตายทิ้งมาเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแหละผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็จะมีมาพูดว่าครั้งพุทธกาลท่านบรรลุธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ท่านปฏิบัติสะดวกเวลาท่านจะตายลำบากลำบนไม่เห็นพูดล่ะพระพุทธเจ้าทรงสลบสามหนไม่เห็นมาพูดมาเอามาเป็นครอบเตือนใจตนบ้างล่ะอย่างพระจักขุคุบาลท่านจักขุท่านแตกเราไม่เห็นแตกนี่ก็ทำไมไม่เอามาเป็นคติตัวอย่างบ้างให้ทำไมให้กิเลสมันกล่อมเอากล่อมเอาอะไรๆก็มีแต่ลำบากลำบากหมดนอนจมกับกิเลสมันดีแล้วหรือต้องสอนอย่างนั้นย้ำกันอย่างนั้นสิกับกิเลสไม่งั้นไม่ทันกันนะผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้เรื่องของกิเลสได้ดีและรู้เรื่องอันเรื่องธรรมได้ดีผู้ไม่ปฏิบัติรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติรู้ด้วยการปฏิบัติพระสาวกเป็นผู้ปฏิบัติรู้ด้วยการปฏิบัติแนะนำสั่งสอนโลกจึงสอนด้วยถูกต้องด้วยความถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดมีพลาดเลยก็เพราะท่านที่ได้ผ่านมาแล้วตั้งเหตุตั้งผลนั่นแหละ
นี่ก็เหมือนกันเราอยากจะทราบเรื่องของกิเลสว่าหนาแน่นขนาดไหนและธรรมเป็นของประเสริฐเลิศเลอขนาดไหนเราต้องมาต่อสู้นำธรรมะพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องมือนั้นเข้ามาต่อสู้โดยเราเป็นผู้ลงกำลังเองลงมือทำงานเองเอาหนักเบาแล้วก็รู้เองนี่แหละเราถึงจะได้ทราบเหตุทราบผลถ้าความสุขก็จะเจอที่นี่ทุกข์ซะก่อนนั่นแหละเรื่องของทุกข์ต้องทุกข์ทุกข์มากทุกข์น้อยเรื่องความสุขหากมีมาอย่างบรมสุขบรมสุขนะประกาศกลางวันอยู่ทั่วโลกดินแดนจนกระทั่งถึงทุกวันนี้บรมสุขคืออะไรนิพพานังปรมังสุขขังนั่นปรมังแปลว่าอะไรก็บรมสุขนั่นเองเป็นความสุขที่เลิศเลอที่สุดเพราะความภาคเพียรไม่ใช่เพราะความขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอนะพากันจำเอานี่เทศก็เหนื่อยแล้วยังไม่ถึงไหนเทศไปเทศไปมันก็เหนื่อยก็ฉันจะหยุดเพียงแค่นี้แหละเอาละพอ

ความคิดการพูดการกระทำทุกแง่ทุกมุมรวมคืนกันไปกับมรรคผลนิพพานไม่หันหลังให้มรรคผลนิพพานด้วยการคิดการพูดการทำต่างๆเพราะฉะนั้นในครั้งนั้นจึงปรากฏว่าผู้สดับจับฟังเข้าว่าของพระพุทธเจ้าและสาวกด้วยกันก็ดีผู้ปฏิบัติอยู่โดยลำพังก็ดีจึงมีทางรู้ทางเห็นทางบรรลุมรรคผลนิพพานโดยลำดับลำดาไม่ขาดละขาดตอนผิดกับสมัยปัจจุบันนี้อย่างมากทีเดียวการผิดเราก็พอทราบได้ว่าสาเหตุพาให้ผิดกันสมัยปัจจุบันนี้เราพูดถึงเรื่องพระเราเองนี่ตัวอยู่ในวัดแต่หันหน้าออกวัดความคิดความปรุงต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นโลกเป็นสงสารเป็นเครื่องสั่งสมที่ดีกิริยาการพูดการจาออกมาเป็นไปเพื่อการสั่งสมยิ่งดีตลอดการกระทำความเมื่อการหันหลังให้วัดหันหลังให้ข้อปฏิบัติหันหลังให้มรรคผลนิพพานเราจะมรรคผลนิพพานมาจากที่ไหนหันหน้าไปตรงไหนก็ได้สิ่งนั้นส่งจิตใจไปทางใดก็ย่อมได้รับผลจากทางนั้นจิตใจในขณะหนึ่งได้คิดถึงอัตถึงธรรมมากน้อยเพียงไรส่วนมากมีแต่เรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะพัวพันอยู่ภายในจิตใจแม้ที่สุดตั้งหน้าภาวนาเข้าแทรกถึงได้ทั้งพุทธการพระพุทธเจ้าทรงเป็นเจ้าของตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอัตธรรมทั้งหลายเป็นเหมือนกับสินค้าที่ทรงแสดงออกผู้มาได้ยินได้ฟังมาศึกษาอารมณ์นั้นเหมือนกับผู้มาจากตลาดตลาดเกลื่อนไปด้วยวัตถุสินค้าต่างๆเอาขนาดไหนเอาจะอย่างไหนชนิดใดราคาสูงราคาต่ำมีอยู่ในท้องตลาดหมดไม่บกพร่องสมบูรณ์ตลอดเวลาเช่นเดียวกับตลาดทางโลกทางมิสารเขาผู้บริจาคตลาดลูกค้าจะเอาไปเลือกประชนิดใดมีหมดในตลาดนั้นๆในศาสนาพระพุทธเจ้าทรงเป็นเจ้าของตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเจ้าเองสินค้าประเภทต่างๆได้แก่พระโอวาทคำสั่งสอนมีทุกแง่ทุกมุมทุกขั้นทุกภูมิที่จะผู้มาติดต่อเกี่ยวข้องศึกษาอบรมได้รับผลประโยชน์ไปเพื่อตัวเองไม่ขาดทุนทุนดอกไม่เสียเลยร่ำเวลามาประพฤติปฏิบัติระดับจากฟังพระว่าจากพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายมีขั้นพุทธการเป็นอย่างนี้ไม่ว่าท่านผู้ใดนับแต่พระราชามหากษัตริย์ลงมามีความเชื่อความสงสัยในพระวาทของพระพุทธเจ้าแล้วเสด็จออกบวชและออกบวชกันเป็นลำดับลำดานับแต่พระราชามหากษัตริย์เศรษฐีกระดุมปีพ่อชาประชาชนคนธรรมดาเมืองทุกขั้นทุกภูมิทุกชาติชั้นบรรณะที่มาเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าท่านผู้ใดจะออกมาจากสกุลใดมาด้วยความเชื่อความสงสัยมีจิตใจใคร่ต่อธรรมอย่างเต็มอกเต็มใจเพราะฉะนั้นการฟังก็ฟังด้วยความตั้งใจการประพฤติปฏิบัติเพื่ออัตถนั้นนั้นจะปรากฏขึ้นในจิตของตนก็ปฏิบัติด้วยความตั้งใจจริงๆผลที่พึงได้รับในการปฏิบัติก็อย่างน้อยความสงบเย็นใจมากกว่านั้นก็บรรลุธรรมขั้นนั้นๆจนถึงมรรคผลนิพพานอันเป็นผลสุดยอดเพราะผู้แสดงก็แสดงด้วยความถูกต้องแน่นยำเนื่องจากทรงประพฤติปฏิบัติทรงรู้ทรงเห็นมาทุกส
ิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมในบรรดาธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นฝ่ายดีและชั่วที่จะควรแยกแยะออกให้พุทธบริษัททั้งหลายทราบพระองค์ทรงทราบมาก่อนแล้วโดยตลอดทั่วถึงการแสดงออกแห่งธรรมในแง่ใดจึงแสดงออกด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปไหนเลยมาโดยแสดงออกมาแบบสุ่มเดาๆเพราะทรงรู้แจ้งเห็นจริงแล้วค่อยมาแสดงจึงเรียกว่าเป็นศาสดาขององค์เอกในอุบายวิธีการสั่งสอนไม่มีใครเสมอทัดเทียมได้เลยในโลกทั้งสามนี้แล้วการแสดงออกแห่งธรรมที่แง่ที่มุมพระองค์ทรงรับรองยืนยันได้ผลมาแล้วจึงไม่นำมาแสดงบรรดาสาวกที่หลุดรู้ปฏิบัติสดับจับตังเพราะว่าจากพระเจ้าจนถึงกับได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็ได้รู้ธรรมของจริงเช่นเดียวกันแม้ความรู้จะไม่กว้างขวางเหมือนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพุทธวิสัยก็ตามแต่สาวกก็เป็นภูมิแห่งความรู้ของตนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นธรรมจริงล้วนเมื่อสั่งสอนผู้ใดย่อมจะทราบซึ้งถึงจิตใจแก่ผู้มาอบรมศึกษาด้วยกันคล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้าเพราะธรรมของจริงเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าอุบายวิธีสั่งสอนมีกว้างแคบต่างกันเท่านั้นแต่ความจริงเหมือนกันมีผู้รู้ความจริงผู้ปฏิบัติด้วยความจริงใจรู้ความจริงขึ้นมาเป็นผลการแสดงธรรมที่ตนรู้แล้วเห็นแล้วซึ่งไม่มีการสะทกสะท้านไม่มีแง่สงสัยแสดงแง่ใดออกมาก็เป็นที่จับอกจับใจทราบซึ้งจึงได้ผลเป็นที่พอใจในขณะที่ฟังการฟังธรรมท่านบอกว่ามีอานิสงส์5แต่ส่วนใดก็รวมลงที่ว่าจิตผู้ฟังย่อมสงบผ่องใสข้อที่5คือเราฟังเพื่อผลประโยชน์ในขณะที่ฟังจริงๆไม่สนใจคิดถึงเรื่องอะไรในขณะฟังตั้งความรู้ไว้จำเพาะตนคอยรับกระแสธรรมที่ท่านแสดงออกไปกระแสธรรมนั้นจะเข้าไปเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับใจใจรับรู้รับทราบกระแสของธรรมไม่ขาดวักขาดตอนความรู้ก็คือจิตจะคิดไปไหนก็ไม่คิดเพราะหนึ่งความสนใจใกล้ต่อการฟังอยู่แล้วสองจิตใจไม่ได้คิดว่าจะส่งไปที่ไหนนอกจากจะมุ่งให้เขาอกเข้าใจในอัตธรรมที่ท่านแสดงไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมทางภาคปฏิบัติจึงสะดวกได้รับผลง่ายยิ่งกว่าการปฏิบัติโดยลำพังตนเองในครั้งพุทธกาลจึงมีการอบรมสั่งสอนกันอยู่โดยสม่ำเสมอดังในอภิหารยธรรมมันประชุมกันเมืองนิดเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงกันทำกิจที่สงฆ์จะพึงทำข้อสำคัญอยู่ตรงนี้ไม่บัญญัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วไม่รื้อถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานศึกษาอยู่ในข้ออัดข้อธรรมที่ทรงบัญญัติไปแล้วด้วยดีพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นรัตตัญญูเป็นที่เคารพเลื่อมใสก็ทำความเคารพเลื่อมใสต่อท่านผู้นั้นหลักใหญ่แล้วพยายามดับแกงกิเลสพยายามปราบปรามกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งคอยแทรกคอยเกิดอยู่เสมอภายในจิตใจให้ยินดีในเสนาสนะป่านะเสนาสนะป่าคือที่อยู่ในป่าอันเป็นที่สงบเงียบปราศจากสิ่งก่อกวนวุ่นวายให้ทำความภาคเพียรด้วยความสะดวกสบายวิเลศจะมีมากน้อยก็ค่อยหลุดลอยออกไปจากใจเพราะความเพียรสืบต่อกันอยู่โดยสม่ำเสมอ
ครั้งพุทธกาลท่านถือเคร่งครัดถือฝากเป็นฝากตายจริงๆกับการประพฤติปฏิบัติการฟังธรรมพระพุทธเจ้าและสาวกซึ่งเป็นอรหันต์ทั้งนั้นเป็นผู้ให้การอบรมเพราะฉะนั้นผลจึงเป็นที่พอใจรื่นมาไม่ได้เอาฝากศาสนาเป็นที่อาศัยธรรมดาแล้วศาสนาเพื่อเป็นที่ฝากเป็นฝากตายฝากชีวิตจิตใจจริงๆการประพฤติก็เห็นผลเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าสิทธาคตก็ไม่ผิดพึงคำนึงถึงหลักพุทธังธัมมังสังฆังสนังคาถานี้อยู่เสมออย่าให้ห่างเหินจากจิตใจนี่เป็นหลักที่ฝากเป็นฝากตายได้อย่างแท้จริงอำนาจของกิเลสตัณหาอาสวะจะไม่รุนแรงเมื่อจิตใจมันมีความมั่นคงมีความสนใจใคร่ต่อธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอก็เหมือนกับว่ามีเครื่องป้องกันตัวการทำความเพียรอย่าไปกำหนดเวลาเวลาอิริยาบถต่างๆให้พึงทำอยู่ที่จิตคำว่าจะเป็นคำว่าความเพียรอย่างแท้จริงก็ได้แก่สติเป็นเครื่องประคับประคองรู้ตัวอยู่เสมอเช่นผู้ฝึกหัดใหม่เริ่มต้นด้วยคำบริกรรมภาวนาเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นก็ให้จิตมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับคำบริกรรมภาวนาของตนด้วยความมีสติผู้พิจารณาทางด้านปัญญาสติเป็นสิ่งที่บังคับหรือกำกับมาก็ให้เกี่ยวโยงกันไปกับปัญญาให้เกี่ยวเนื่องกันอยู่เสมอในทางความเพียรเราฝากเป็นฝากตายกับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์เลิศประเสริฐสุดในโลกธรรมเป็นของประเสริฐเราต้องการจะพ้นทุกข์ด้วยอำนาจแห่งธรรมด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติเราไม่หวังจะล่มจมอยู่ในกองทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่เอื้อมหน้าเอื้อมละอามากถ้าผู้จะคิดในเรื่องแง่ของกองทุกข์ทั้งหลายซึ่งมีในสัตว์ในสังขารทั่วไปโลกไม่ได้อยู่โดยความเป็นอิสระแต่อยู่ด้วยความถูกทุกกฎขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาหากไม่มีคนสนใจซึ่งไม่อยากจะแยกตัวออกจากความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้นอกจากจะหัวถลำเข้าไปด้วยความสนใจก็มีด้วยความรู้เท่าในสิ่งกลางก็ดีด้วยความชอบสิ่งนั้นสิ่งนั้นโดยไม่คำนึงว่าสิ่งนั้นมีเชื้อด้วยยาพิษหรือไม่ก็มีหลายประเภทมีเราเป็นนักบวชซึ่งรู้เรื่องแล้วทุกแง่ทุกมุมบรรดาโลกทั้งหลายที่เป็นกันอยู่เราได้ผ่านมาแล้วพอสมควรเพราะฉะนั้นจงอย่านำโลกเข้ามายุ่งควรด้วยความอยากความหิวความกระหายความอยากที่จะปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้อันเป็นเครื่องก่อที่ดุตัณหาให้เกิดขึ้นเผาลมจิตใจให้คุณคิดถึงเรื่องอัดเรื่องทำอันจะเป็นไปเพื่อความตอบถอนที่เด็ดปัญหาอาสวะซึ่งจะนำมาที่ทุกทั้งหลายนี้ออกจากใจโดยลำดับด้วยความเปลี่ยนของตนในท่าและเดียบทต่างๆอย่าได้เผลอตัวนอนใจมีชื่อว่าผู้จะสืบทอดมรดกของพระพุทธเจ้าไว้ได้และเป็นคุณค่าอันใหญ่หลวงของนี้อันเป็นที่มงคลอันจันทร์ใหญ่หลวงแก่ตนตลอดอนันตกาลหาประมาณไม่ได้ที่เด็ดจะมีประเภทจะเป็นประเภทใดก็ตามมีมากน้อยเพียงไรย่อมจะเป็นเครื่องเสียดแทงหรือขีดขวางจิตใจอยู่ร่ำไปท่านจึงตำหนิว่าไม่ใช่ของดีเรื่องของกิเลสนั้นมีหลายสันหลายขบส่วนมากให้เป็นเหยื่อล่อให้หลงเถิดแล้วก็นำทุกข์เข้ามาเหยียบย่ำทำลายทีหลังหลังจากฉากนั้นแล้วก็เป็นฉากของทุกข์นั้นเกิดขึ้นมาพากันทำความเข้าใจกับเรื่องของโลกซึ่งมีอยู่กับตัวมีอยู่กับทุกคนอย่าได้ประมาทนอนใจการทำความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์จะยากลำบากเพียงไรท่านถือว่าเป็นงานอันตนจะพึงทำหลีกเลี่ยงไปไม่ได้ถ้าต้องการพ้นจากทุกข์ซึ่งจิตฝังกดเพียงจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้ให้จิตใจเป็นอิสระอย่าพึงท้อถอยทำความภาคเพียรอย่าไปคำนึงว่าวาสนามากวาสนาน้อยในขณะที่จะทำความดี
มีการเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นต้นถ้าจะคิดว่าอำนาจวาสนาน้อยให้คิดในขณะที่จิตเลื่อนลอยเผลอตัวไปพอระลึกได้ก็ให้ทราบว่านี่เป็นการสั่งสมมีการตัดทอนนิสัยวาสนาของตนให้ด้อยลงไปโดยลำดับถ้ามากกว่านี้นิสัยวาสนาก็จะขาดสูญไปเพราะความชั่วเป็นสิ่งทำลายหรือเผาผลาญให้วอดวายไปการทำความดีตลอดเวลาก็คือการสร้างอำนาจวาสนาขึ้นภายในจิตเพื่อจะปราบตามสิ่งที่เป็นข้าศึกมีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปนั่นเองใครจะไปสร้างวาสนาที่ไหนถ้าไม่สร้างที่ใจวาสนาจะมากน้อยเพียงไรก็เกิดขึ้นที่ใจเป็นผู้สร้างได้เราอยากเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานจะเหินห่างจะอยู่ห่างกันจากปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเช่นเดียวกับบันไดมีความเกี่ยวเนื่องกันกับบ้านเรือนถึงรามบ้านช่องจะสูงเพียงไรบันไดต้องติดแนบไปทุกๆชั้นของบ้านของเรือนธรรมะจะสูงขั้นไหนซึ่งเป็นฝ่ายผลธรรมะฝ่ายเหตุคือข้อปฏิบัตินะจะเป็นติดแน่กันไปทุกขั้นทุกภูมิเพราะผู้ที่จะก้าวเข้าถึงทำขั้นนั้นก็ต้องเป็นไปตามทำขั้นเหตุคือทางดำเนินนี่ทางดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่ที่มัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะซึ่งเป็นองค์แห่งปัญญาท่านนำออกหน้าเหมือนกับคนฉลาดนำหน้าคนโง่ทั้งหลายหัวหน้างานเขาหาคนฉลาดไปเขาเอาคนโง่มาเป็นหัวหน้างานที่จะทำงานให้เสียแล้วตลอดถึงลูกน้องเขาจะอิจฉาละอาใจผลงานก็ไม่ได้หรือไม่ดีทำงานแล้วที่หายป่วยปีนไปหมดเพราะความโง่ของหัวหน้าการแก้กิเลสปัญหาซึ่งเป็นสิ่งฉลาดแหลมคมมากเหนือสิ่งใดนอกจากสติปัญญาแล้วแก้ไม่ได้จึงต้องอบรมสติปัญญาให้เกื้อกล้าสามารถอย่าได้ลดละนี่แหละคืออาวุธอันทันสมัยกับกิเลสมันมีกิเลสตัวใดที่จะฝ่าฝืนมีอำนาจกดขี่บังคับสติปัญญานี้ไปได้พระพุทธเจ้าก็ศึกษาจะรู้เพราะพระสติปัญญาพระสาวกทั้งหลายไม่เว้นได้บรรลุธรรมด้วยสติปัญญานี้ทั้งนั้นเป็นสำคัญสติปัญญาจึงเป็นธรรมคงเส้นคงมาต่อการปราบปรามที่เด็ดขาดผู้ต้องการจะพ้นจากทุกข์โดยลำดับภายในจิตใจนี้ให้พึงสั่งสมสติปัญญาศรัทธาความเพียรให้เกิดกล้าสามารถแต่ลดละท้อถอยสมบัติอันพึงใจจะปรากฏขึ้นจากการปฏิบัตินี่แหละไม่อยู่ที่อื่นเราจะไปคาดมรรคผลนิพพานมาอยู่สถานที่หนึ่งที่หนึ่งซึ่งไปเป็นเรื่องเก่าสถานที่ไม่ขันตะคุกเหมาหาตัวจริงไม่ได้ตัวจริงมีอยู่กับสัจธรรมสัจธรรมกับมรรคผลนิพพานเป็นของเกี่ยวเนื่องกันอยู่ยากจากกันไม่ได้และไม่มีสิ่งใดที่จะมีอำนาจวาสนามากั้นการมรรคผลนิพพานของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยมัชฌิมาปฏิปทานี้ได้เลยสิ่งที่เป็นมารตั้งกลางมรรคผลนิพพานก็คือที่เกิดปัญหาอาสวะซึ่งเกิดขึ้นจากใจเป็นเครื่องทำลายใจนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นทุกขังอริยสัจจังท่านบอกให้พึงกำหนดรู้คือทุกนั้นเป็นเครื่องเตือนพระสิทธิ์ผู้นี้ว่าพึงกำหนดรู้นะทุกเป็นเครื่องเตือนให้พระสิทธิ์ปัญญาที่จะมาที่ขาดการที่คลานั้นได้แก่ปัญญาความคิดความปรุงต่างๆซึ่งเป็นส่วนสมุทัยเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นเพราะความรักชอบสิ่งใดความเกลียดความโกรธกับสิ่งใดเพราะธรรมดาของจิตโกรธก็เป็นอารมณ์เกลียดก็เป็นอารมณ์รักก็เป็นอารมณ์ชังก็เป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งนั้นเมื่อเป็นที่นั้นจึงต้องอาศัยสติปัญญาเป็นผู้ที่จะต้องไข้ครวญจดจ่อดูเหตุดูผลแห่งความรักความชังความเกลียดความปวดอันเป็นสาเหตุมาจากสมุทัยแก้กันด้วยสติปัญญานี่เกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างนี้สมุทัยพึงละเราจะเอาอะไรมาละสมุทัยห้าตะบันกิเมติโคย
ถึงละสมุทัยถ้าไม่ละด้วยมรรคจะละด้วยอะไรมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้คำว่านิโรธความดับทุกข์เอาอะไรไปดับถ้าไม่เอามรรคไปดับกิเลสซะก่อนเมื่อกิเลสดับทุกข์ก็ดับไปเองความที่ทุกข์ดับไปนั่นแหละท่านเรียกว่านิโรธมันความเป็นความเกี่ยวเนื่องกันทำงานในขณะเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังกันเลยแล้วไปแยกไปแยกเรียงรายกันไปเท่าไหร่ก็ได้สำคัญที่การปฏิบัติเมื่อทุกข์กับสมุทัยเป็นตัวกั้นกลางมรรคผลนิพพานซึ่งธรรมทั้งสองประเภทนี้หรือสัจธรรมทั้งสองประเภทนี้ก็มีอยู่ในใจของเราเป็นผู้ขีดขวางรวมใจก็คือสัจธรรมทั้งสองนี้มรรคคือการแก้ไขการถอดถอนที่เหลือปัญหาอาสวะเพื่อจะให้ทุกข์ดับไปก็อยู่ที่ใจของเรานี่เป็นฝ่ายบุกเบิกถากถางหยุ่มรกหยุ่มรังได้เกิดที่เหลืออาสวะต่างๆซึ่งเป็นสัจธรรมทั้งสองนั้นได้เกิดทุกข์สมุทัยมรรคนี้เป็นผู้มีอำนาจถ้าสร้างให้มันมียากแล้วปราบมารทั้งหลายหรือสิ่งที่โลกคุณลังทั้งหลายออกได้จึงเป็นนิโรธขึ้นมาทำทั้งสี่นี้ทำหน้าที่เกี่ยวโยงกันโดยไม่ต้องไปตั้งวาระทำงานทั้งสี่ประเภทนี้ว่างานไหนจะทำก่อนงานไหนจะทำหลังเมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นเครื่องเตือนสติแล้วว่าให้จิตเกิดคิดพิจารณาตามสาเหตุทุกข์นี้เป็นผลสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์นี้ที่เกิดทุกข์เวลานี้เกิดขึ้นมาจากเรื่องอะไรเช่นทุกข์ใจเราทุกข์เพราะอะไรเราทุกข์เพราะเราเกลียดคนนั้นเราชังคนนี้เราเป็นทุกข์เพราะเรารักสิ่งนั้นรักคนนั้นเป็นเรื่องของสมุทัยสิ่งนั้นทำไมจึงต้องรักอะไรมีอยู่ในที่นั่นจึงทำให้รักให้จิตใจเอามาคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนจึงรักบุคคลรักคนรักหญิงรักชายอะไรเป็นหญิงเป็นชายค้นคว้าดูเอาตัวเราเป็นตัวประกันเป็นตัวเบิกฉบับค้นดูในตัวนี้ก็ได้ค้นดูข้างนอกก็ได้คลี่ดูคลายดูตั้งแต่หนังเข้าไปจนถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกทุกชิ้นทุกส่วนภายในร่างกายของคนมีที่น่ารักที่ตรงไหนนี่คือสมุทรนี่คือมรรคเป็นเครื่องแก้ที่มีความรุ่มหลงนำมาสังจักทีนี้เมื่อพิจารณาเข้าใจชัดเจนแล้วก็ปล่อยวางกันเองเรื่องความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความรักความเสียความโกรธก็ดับไปเองเพราะดับสาเหตุแล้วผลจะมีมาจากไหนก็ดับทั้งมันไปเองนะการปฏิบัติต่อสัจธรรมมีความเกี่ยวโยงกันอย่างนี้โดยหลักธรรมชาติมันเลยนิยมมาจะปฏิบัติอย่างไรก่อนอย่างไรหลังไม่มีข้อบังคับไม่มีกฎเกณฑ์แต่หลักธรรมชาติแล้วก็ทุกข์เป็นเครื่องเตือนให้เกิดสติและลึกรู้เรื่องของทุกข์แล้วค้นหาเหตุที่เป็นทุกข์ได้แก่สมุทัยด้วยมรรคคือสติปัญญาเป็นสำคัญนะเมื่อทั้งสองอย่างนี้คือสมุทัยกับมรรคได้เกี่ยวโยงได้เกี่ยวข้องกันทำหน้าที่ต่อกันในสำเร็จไปมากน้อยเรื่องความทุกข์ก็ดับไปโดยลำดับหนักเป็นความแสดงออกแห่งนิโรธตามขั้นตามภูมิของมรรคที่ดับทุกข์ได้จนกระทั่งดับทุกข์ได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาไม่มีกิเลสประเภทใดเหลือพอที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์อีกเลยนั่นเท่านั้นนิโรธแสดงเป็นภูมิหลังจากนิโรธความดับทุกข์เต็มภูมิเพราะอำนาจของมรรคได้ดับที่เด็ดอันเป็นสาเหตุของทุกข์ซึ่งสุดตรงไปแล้วอันนั้นเลยจากสัจธรรมคืออยู่ขณะหนึ่งต่างหากจากสัจธรรมในสัจธรรมทั้งสี่นี้จะเรียกว่านิพพานเรียกไม่ได้เพราะเป็นปียาเป็นอาการฝ่ายสุขฝ่ายทุกข์ถ้าเราจะเทียบก็เหมือนกับกำลังรบกันคุณมูลวุ่นวายจะหาความชนะชัยชนะในขณะนั้นได้ไหม
ฝ่ายไหนมีกำลังน้อยฝ่ายนั้นพ่ายแพ้ไปฝ่ายนั้นมีกำลังหน้ามากฝ่ายนั้นเป็นผู้ครองอำนาจนั่นหลังจากรบกันเรียบร้อยแล้วสงครามจึงสงบลงไปด้วยฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายชนะฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายแพ้มีเมื่อสัจธรรมทั้งสี่ทำงานต่อกันจนสิ้นสุดยุติลงไปแล้วอย่างเต็มภูมิของเหตุของผลผู้ที่รู้ว่าสิ้นสุดแล้วซึ่งสงครามในระหว่างสัจธรรมทั้งสี่ต่อสู้กันหรือทำหน้าที่ต่อกันผู้นั้นไม่ใช่สัจธรรมคือนอกเหนือจากสัจธรรมทั้งสี่ทุกเกิดขึ้นแล้วทุกก็ดับไปสมุทัยเกิดขึ้นแล้วสมุทัยก็ดับไปมรรคทำหน้าที่แล้วมรรคก็ดับไปนิโรธทำหน้าที่แล้วนิโรธก็ดับไปผู้ที่รู้ว่าสัจธรรมทั้งสี่แสดงอาการขึ้นระดับไปยุติลงไปแล้วนั่นแหละคือผู้เหนือสัจธรรมผู้นอกจากสัจธรรมได้เกี่ยววิมุตติความหลุดพ้นท่านจึงแยกออกว่านิพพานเรายอมรับทันทีหาที่ค้านไม่ได้สำหรับพระองค์ท่านนี้ไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนแล้วแยกออกมาเป็นมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนะท่านมาระหว่างมรรคกับผลกำลังทำงานอยู่นั่นยังไม่สิ้นสุดเป็นนิพพานไม่ได้จนกระทั่งอันนี้ยุติเมื่อไรพอมรรคก้าวไปถึงผลผลกับเหตุได้ยุติจากกันนั่นเลยเรียกว่านิพพานนิพพานสำเร็จอรหัตผลท่านพูดตัวอย่างง่ายๆสำเร็จอรหัตผลแล้วสำเร็จอรหัตผลคือมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างนั้นแต่เวลาแยกไปจริงๆแล้วก็นิพพานนั่นเองพอมรรคผลทำหน้าที่ต่อกันยุติลงอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นนิพพานขึ้นมาขณะมรรคผลที่ก้าวกันที่ปฏิบัติต่อกันอย่างนั้นยังไม่เรียกว่านิพพานได้เหมือนอย่างเราก้าวขึ้นบันไดเท้าข้างหนึ่งเหยียบบนบ้านแล้วแต่เท้าอีกข้างยังเหยียบอยู่บันไดจะเรียกว่าผู้นั้นถึงบ้านแล้วจะดีไม่ได้นี่แหละเวลามรรคผลทำงานต่อกันเป็นอย่างนี้พอเท้าที่สองก้าวขึ้นไปเหยียบกึกลงบนบ้านเหยียบกึกตรงนั้นเรียกว่าถึงผลเต็มภูมิพอยุติจากการเหยียบหมดกิริยาที่ทำแล้วนั่นแหละนิพพานคือในขณะที่กำลังทำงานอยู่ไม่เรียกว่านิพพานเพราะยังไม่เสร็จสิ้นกิจที่ทำทำที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีอยู่ภายในจิตใจของเราทุกคนพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิบัติตามหลักสัจธรรมทั้งสี่นี้พระสาวกก็ปฏิบัติตามหลักสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นผู้รู้รอบขอบคิดในใจธรรมทั้งสี่มีแล้วจึงได้ปริยานตนว่าเป็นผู้สิ้นแล้วจากที่เหลืออาสวะเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งแดนอันเกษมที่ได้กลับไปรู้แล้วซึ่งธรรมอันประเสริฐดันมารู้แล้วซึ่งธรรมอันประเสริฐอยู่ที่ตรงนี้เราอยากประชิดข้าสถานที่นั่นที่นี่เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อยู่ที่อินเดียบำเพ็ญอยู่ที่นั่นบำเพ็ญนี้เป็นประเด็นอารมณ์อยู่กับนั้นจนลืมหน้าที่ของตนการพูดปฏิบัติของตนเพื่อรับผลนิพพานอันอยู่ภายในใจของตนไปเสียเขาเรียกว่าตะครุบหนักหาเก่าที่ไม่ขันพระพุทธเจ้าทรงสอนลงที่นี้ธรรมะไม่ว่าจะแง่ใดสอนไม่นอกเหนือไปจากกายวาจาใจของเราเลยชื่อของธรรมอยู่โน้นสอนเข้ามาที่นี่ทำอยู่ที่กัมพีก็ที่เข้ามาที่กายวาจาใจของสัตว์โลกทุกข์อยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่กับบุคคลอยู่กับสัตว์สมุทัยอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ในหัวใจของคนของสัตว์มรรคจะอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ในหัวใจคนคือข้อปฏิบัติเมื่อข้อปฏิบัติเต็มภูมิแล้วนิโรธคือความดับทุกข์จะดับไม่ได้อย่างไรเต็มภูมิแล้วต้องดับทุกข์โดยสิ้นเชิง
ไม่ว่าสมัยนู้นสมัยนี้มีความสม่ำเสมอมีความเที่ยงธรรมคงเส้นคงวาอย่างนี้ตลอดมาท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือเป็นธรรมเหมาะสมอยู่เสมอเป็นธรรมเหมาะสมตลอดกาลในการแก้ที่เหลือปัญหาสภาวะทุกประเภทนะครับใครจะบำเพ็ญใครจะปฏิบัติอยู่ในสถานที่ใดเอียบทใดผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้เทิดทูนศาสนธรรมและเป็นผู้มีหวังที่จะได้เอื้อมถึงมรรคผลนิพพานด้วยข้อปฏิบัติของตนโดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงต้องลงในจุดนี้เป็นจุดที่ถูกต้องที่สุดอยู่ที่ไหนให้มีสติสตินี่เป็นของสำคัญถ้าสติอยู่กับตัวจิตใจก็ไม่เคลื่อนผ่านได้นะกิเลสปัญหาจะมาพอกพูนก็เป็นไปเพราะความเผลอของจิตมาถึงขั้นที่จะทดลองกันแล้วมันก็จิตคิดเพื่อทดลองตัวเองนี่คิดออกไปทางฝ่ายสมุทัยได้แต่เป็นสมุทัยเพื่อทดลองก็เรียกว่าเป็นมรรคโดยปริยายเห็นเวลาจิตมีความแก่กล้าสามารถในเรื่องอสุภะอสุพังมองดูหญิงดูชายที่ไหนเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นกระดูกไปหมดอย่างนี้ย่อมระงับเรื่องของราคะระงับมากไปมากไปจนกระทั่งไม่ปรากฏราคะคือความกำหนัดความรักสวยรักงามนั้นปรากฏขึ้นที่ใจเลยไปอย่างละเอียดละเอียดแล้วหมดไปนี่คือระงับไม่ใช่หมดจริงอันนี้คำว่าทดลองก็คือเมื่อมันเป็นไปอย่างนั้นแล้วทำไมจึงไม่แสดงความเด่นชัดให้เห็นว่าหมดแล้วในขณะนั้นสิ้นแล้วในขณะนี้จากราคะตัณหาเป็นอยู่เพียงว่าค่อยหมดไปหมดไปจนไม่ปรากฏราคะเหลืออยู่เลยจิตใจพอกำหนดดูรูปร่างหญิงชายใดมันเป็นอสุภะอสุพังเต็มไปหมดทั้งร่างแล้วมันจะเอาความกำหนัดยินดีมาจากไหนเพราะฉะนั้นความกำหนัดยินดีนั้นจึงหลบซ่อนตัวเหมือนกับหินทับหญ้าผู้ไม่พิจารณาอย่างรอบคอบเข้าใจว่าตนสิ้นราคะแล้วนั่นคือความเข้าใจผิดด้วยความมักง่ายความสับข้าวของตนเองเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วในขั้นที่จะเอาความละเอียดละออเพื่อถึงภูมิความจริงแห่งความขึ้นราคาจริงๆแล้วจะต้องไปทดลองกันการทดลองด้วยความจงใจไม่มีความเสียหายจะอย่างไรความเป็นไปด้วยความเผลอตัวด้วยอำนาจของสมุทัยนี้จึงหาทางยับยั้งไม่ได้ส่วนความเป็นไปของจิตที่นำสิ่งเหล่านั้นมาทดลองเทียบเคียงเพื่อจะหาความจริงจากสิ่งนั้นแม้จะแยกให้เป็นสมุทัยเพราะการปรุงสิ่งนั้นให้สวยให้งามขึ้นมาก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของมรรคเพราะปรุงขึ้นมาเพื่อทำลายปรุงขึ้นมาเพื่อความเห็นแจ้งเพื่อเห็นเหตุเห็นผลกันอย่างชัดเจนนี่ก็เคยปฏิบัติมาแล้วเหมือนกันเพราะเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วมันไม่มีทางไปมีแต่สุภาพขวางหน้าอยู่สุภาพก็ดิบตัวขึ้นไม่ได้มองดูสิ่งใดมีที่เรื่องอสุภะสุพังเป็นเนื้อเป็นตัวแม้จะสัตว์ดิเรกฐานมองไปเพราะอำนาจของวิปัสสนาคือปัญญามันทะลุปูโป่งไปหมดที่เป็นจิตมีความชำนาญในทางใดเช่นทางอสุภะ

ราคะหมอบหลบซ่อนตัวเพื่อจะฟื้นขึ้นมาให้เห็นเหตุเห็นผลจึงต้องอาศัยสุภาคือความสวยงามมาเทียบเทียมแยกแยะกันทดสอบกันจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเต็มภูมิแล้วเรื่องราคะขาดจากใจก็รู้ชัดเจนทีนี้เมื่อรู้ชัดเจนแล้วการทดลองไม่มีอะไรจำเป็นเพราะชัดแล้วความทดลองก็หมดสิ่งที่จะพิจารณาให้เป็นสุภาอสุภาอะไรก็หมดไปหมดปัญหาเพราะคำว่าสุภาอสุภาเขาเพื่อจะเพื่อราคะอันเดียวนั่นเองการพิจารณาเมื่อถึงขั้นจะต้องนำมาทดสอบอย่างนี้ก็ไม่หนักในระยะที่ไม่ควรจะเรื่องสุภาพสังเข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตเลยก็มีให้มีแต่สุภาพเป็นเนื้อเป็นตัวทุกอิริยาบถไม่ว่าเจออะไรให้กำหนดพิจารณาเป็นเรื่องสุภาพสังเป็นปัจฉาผีดิบผีตายไปทั้งนั้นนี่คือทางดำเนินเพื่อขึ้นราคาตัณหาอันนี้เป็นของละเอียดมากเหมือนกันถ้าสติปัญญาไม่ทันก็แก้ไม่ได้ดังนั้นก็ไม่พ้นวิสัยของสติปัญญาเอาหนักก็แบกขวางคออยู่ก็คือเพราะเราอยากได้ของดีเราอยากเห็นอยากรู้ของสิ่งพิจารณาลงให้เป็นไม่เป็นหมดปัญญาถึงคราวท้ายแล้วอย่าถนอมบัวจะมันพุงจะแตกว่าปัญญาจะมากเกินไปถึงเวลาท้ายช้าให้เป็นพุงถึงเวลาจะเข้าสู่ความสงบไม่ต้องยุ่งกับปัญญาเหมือนไม่เคยพิจารณามีแต่หน้าที่เดียวที่จะทำจิตให้สงบด้วยการอาการใดที่เราเคยพิจารณาแม้ที่สุดด้วยบทบริกรรมก็ได้ไม่ถือว่าสูงไปต่ำไปเพราะเป็นธรรมอยู่กับจิตด้วยกันเป็นอุบายที่จะทำจิตให้มีความสงบเยือกเย็นได้รับความผาสุกในขณะพักจิตเหมือนกันสงบไม่กังวลกับเรื่องความคิดอ่านด้วยสติปัญญาใดๆทั้งสิ้นมีแต่สติกำกับเพื่อใจให้รับความสงบถ่ายเดียวนี่คือว่าทำงานไม่ก้าวก่ายไม่หยุดไม่จับจดต้องทำอย่างนั้นเมื่อจิตมีความสงบแล้วย่อมมีกำลังมีความเยือกเย็นมีความสุขความสบายเบาจิตเบาใจแล้วทำงานต่อไปได้จากการพิจารณาคลี่คลายอาการต่างๆของธาตุขันธ์ทั้งภายนอกภายในตามแต่จะเป็นความถนัดใจในเวลาใดก็ตามถ้าเป็นสัจธรรมด้วยกันทั้งภายนอกภายในถ้าพิจารณาให้เป็นมรรคเป็นได้ถ้าพิจารณาให้เป็นสมุทัยแม้แต่ร่างกายตัวเองที่สำคัญมาเป็นของสวยงามก็เป็นการสั่งสมสมุทัยได้แล้วมองเห็นรูปภายนอกเกิดความรักความกำหนัดยินดีก็เป็นสมุทัยได้แล้วอย่างเต็มตัวการที่งานแยกแยะเพื่อความเข้าใจในสิ่งนั้นเพื่อจะถอดถอนตนออกมานั้นถึงไม่ว่าภายนอกภายในเป็นมรรคด้วยกันทั้งนั้นอัตตลาปหิตตาลากายกายานุที่ยหรตินะกายนอกดูกายนอกมันก็ได้ดูกายในกายกายนอกกายในคือการตรวจดูกายในกายคือส่วนใดส่วนหนึ่งของอวัยวะทั่วไปในร่างกายเหล่านี้ก็ได้นะฟังเด็กกันว่าในสติปัฏฐานสี่ท่านสาปิกุกายกายานุที่ยหรติพุทธาปิกุอัชตังลาบันิอัชตังลากายเยกยานุสีหาสิปิบันิทาลากายเยกยานุสีหาสิอัชตาบันิทาลากายเยกยานุสีหาสิสุญญธรรมาธรรมากายนี้หาสิวยธรรมากายนี้หาสิสมุญญวยธรรมากายนี้หาสิอติโคอติโคกอติโคอติกายอติโคกายอติกายโยสีวาตนะวาตนะสัพพิปัจจปฏิกาห้องติอันนั้นก็ยานนามตายะปฏิสติปัจนตายะเรื่อยไปอันนี้ก็ท่านจะที่เรียกว่าอิทาภิกขุกายกายานุที่หาติพิจารณากายในกายกายนอกก็ดีกายในก็ดีกายในกายก็ดีด้วยปัญญาท่านเรียกว่าสติปัฏฐานพิจารณาความเกิดขึ้นความเฉพาะความเกิดขึ้นก็ได้เฉพาะความดับไปก็ได้หรือทั้งเกิดขึ้นและดับไปของสิ่งต่างๆภายในร่างกายนี้ก็น่าพิจารณากายเวทนาจิตก็เหมือนกัน

ถ้าพึงทำความเข้าใจว่ากายนี้มีอยู่อัตถิกายโยติวาปนัสสะสติปัฏฐิปฏิตาโหติให้พึงทำความเข้าใจว่ากายมีอยู่แล้วพิจารณาในสิ่งที่มีอยู่นั้นให้เห็นชัดเจนรู้ก็ให้สักแต่ว่ารู้ญาปนัสสะสติปัฏฐิปฏิตาโหติให้มีสติจำพ่อหน้าอยู่เสมอสักแต่ว่ารู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายในขณะนั้นทำผ่านแล้วนะเวทนาจิตธรรมก็มีนัยยะเหมือนกันผู้พิจารณาสติปัฏฐานสิ่งกับอริยสัจสี่ตามแต่ความถนัดเป็นเรื่องเดียวกันผิดกันแต่เพียงว่าอาการเหตุการณ์เวทนาจิตธรรมกายไม่ใช่สัจธรรมจะเป็นอะไรเนี่ยจิตก็เป็นสัจธรรมได้เพราะมันมีทุกข์มีเป็นไฟในนั้นและมีมากสุดภายในจิตนั้นด้วยนิโรธดับทุกข์ดับที่จิตนั้นเนี่ยมันจะหมดจะเริ่มจะทำเยอะเลยเวทนาคือตัวก็ตัวสมุทัยตัวทุกข์แล้วเวทนาทุกข์ทุกข์เราต้องการพิจารณาให้พิจารณาอย่างนี้อย่านอนใจเรื่องปัญญาควรที่จะพิจารณาเมื่อไรให้พิจารณาเต็มเหตุเต็มผลเต็มบัตรเต็มภูมิอย่าไปคอยว่าให้สมาธิแน่หนังคงแล้วจะพิจารณาอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเหมือนกันมาถึงการเวลาที่เด็กชวนพิจารณาให้พิจารณาเมื่อพิจารณาไปมากๆเข้าใจชัดเจนซึมซาบเข้าไปเดิมหลับแล้วสมาธิก็สงบลงได้ธรรมะจะสงบได้การพิจารณาเพื่อจะถอดถอนสิ่งกังวลทั้งหลายด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงทางปัญญาจิตจะสงบไม่ได้ต้องสงบเวลาจะพิจารณาให้เป็นความสงบโดยลำพังเช่นอาศัยบริกรรมบุญใดบุญหนึ่งด้วยจิตที่มีฐานในสมาธิแล้วกำหนดเอาเพียงสิ่งที่เฉยมันก็ลงเองนี่ก็เคยมาแล้วไม่ใช่มาพูดเฉยๆโดยรุ่นๆเดาๆเคยมาแล้วให้รวมด้วยคำบริกรรมสงบด้วยคำบริกรรมก็เคยมาแล้วสงบด้วยสติปัญญาพิจารณาค้นคว้าที่เรียกว่าปัญญาดวงสมาธิก็เคยดำเนินมาแล้วถึงกับต้องเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือหนังสือปัญญาดวงสมาธินะนี่จะกำหนดลงโดยลำพังจิตเลยเมื่อจิตมีฐานในสมาธิแล้วก็ลงได้เลยมีสามอย่างด้วยกันอย่างไหนก็ตามจิตสงบได้แล้วเป็นถูกต้องเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาเวลาเราใช้ในขณะที่เกิดความคับขันขึ้นมาเช่นนั่งมันเป็นทุกข์เวทนามากหรือเราเจ็บไข้ได้ป่วยมากเอาความเจ็บความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมาเป็นเป้าหมายมันเป็นสนามเราค้นคว้าอยู่ตรงนั้นหมุนติ้วนั้นมันก็เป็นปัญญาได้ปัญญาประเภทความสงบของใจที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาทางด้านปัญญานี้มีความอาถรรพ์มากที่เรียกผิดกับสมาธิทั้งหลายในการอุบายพิจารณาสติเป็นของสำคัญอย่าลดละปล่อยวางไม่ว่าจะไปที่ไหนมาที่ใดดูในสถานที่ใดเอียบทใดสติเป็นของสำคัญมากที่จะคอยจดจ่อจิตให้ต่อเนื่องกันอยู่เสมอไม่ลดละจิตก็มีคุณค่าในขณะที่มีสติประคองตัวอยู่ถ้าไม่มีสติจิตจะเล่ร่อนทะเลทลายไปเข้าก้นเข้าด่าเข้าหมดสติเป็นของหักห้ามเป็นสิ่งสำคัญจึงต้องให้ที่เจริญมาด้วยสติเสมอทางปัญญาก็ด้วยสติทางบริกรรมก็ด้วยสติจะกำหนดลมเฉยๆให้จิตสงบลงไปเพราะความได้ฐานในสมาธิแล้วก็คือสติลงได้ทั้งนั้นสติเป็นธรรมจำเป็นอยู่มากเพราะว่าความเพียรประเภทใดสตินี้จะปราศจากกันไม่ได้เลยสติเป็นของจำเป็นในงานทุกขั้นของงานไม่ว่าปัญญาขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดไม่ว่าสมาธิขั้นใดสติเป็นต้องแนบติดแนบอยู่ตลอดเวลาจึงจะจับว่าเป็นงานเป็นการเป็นผลประโยชน์ขึ้นมาได้อันนี้เอาแค่นี้ไปก่อนต่อไปก็มีงานอธิบายเรื่องการเรื่องลืม

0: ระเลนที่มาจากที่ต่างๆซึ่งมารวมกันอยู่ในสถานที่นี้หลักใหญ่ของธรรมก็คือตั้งใจมาศึกษาอบรมนี่เรียกว่าหลักธรรมประจำใจของพระผู้เข้าไปสู่สำนักนั้นๆอันเป็นภาคปฏิบัติย่อมจะมีความมุ่งหวังที่จะได้รับการศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินโดยถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยในครั้งพุทธกาลในสำนักต่างๆส่วนมากมักจะมีท่านผู้บริสุทธิ์พุทธะโดยสิ้นเชิงภายในจิตใจที่เรียกว่าพระอรหันต์เป็นหัวหน้าในการอบรมสั่งสอนและในการประพฤติปฏิบัติทั้งอัตทั้งธรรมทั้งพระวินัยเป็นไปโดยอัตโดยธรรมล้วนเพราะออกมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นที่บรรจุแห่งธรรมทั้งหลายอยู่แล้วกระแสของกิเลสอาสวะประเภทต่างๆแม้น้อยจึงไม่มีในใจของท่านพอที่จะให้แสลงหูแสลงตาของผู้ไปอบรมศึกษากับท่านเพราะท่านไม่มีอะไรแล้วในภายในจิตใจมีแต่ธรรมล้วนๆการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมเราจึงสามารถที่จะยึดได้เป็นหลักใจเพื่อการประพฤติปฏิบัติต่อไปได้เป็นอย่างดีตามตำหนักตำราท่านมีไว้อย่างนั้นนี่บรรดาท่านผู้มาศึกษาอาจจะไม่ได้พบได้เห็นในตำราบางแง่บางแขนงของพระในครั้งพุทธกาลที่ท่านดำเนินกันท่านดำเนินอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านสอนพระสาวกหรือพระทั้งหลายของท่านเรียกว่าภิกษุบริษัทท่านสอนอย่างไรเหล่านี้บางท่านก็จะไม่ได้พบได้เห็นในตำรับตำรามีเท่าที่ได้เคยผ่านมาตามสติกำลังความสามารถของตนที่เกี่ยวกับการศึกษามาพอประมาณจึงได้นำร่องรอยของท่านมาชี้แจงให้เพื่อนฝูงได้ยินได้ฟังพอยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไว้ได้ด้วยความจริงใจไม่ใช่มาฟังแบบเลาะๆและมาอยู่แบบไม่จริงไม่จังสักแต่ว่ามาอย่างนั้นผู้มาต้องนำธรรมหรือเอาธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินพาให้มาพาให้อยู่พาให้ศึกษาสำเนียกทุกแง่ทุกมุมในบรรดาสิ่งที่จะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายอันใดก็ตามให้มีธรรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์อยู่ภายในตัวนั้นคำว่าธรรมจะหนีจากสติธรรมไปไม่ได้ถ้าไม่มีสติธรรมย่อมขาดความจงใจขาดความรู้สึกในสิ่งสัมผัสทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องกับตนเพราะฉะนั้นสติธรรมจึงเป็นเครื่องสติคือสติใจของเราให้มีความรู้ในสิ่งสัมผัสคือรับรู้ในสิ่งสัมผัสจะทางตาที่ได้เห็นครูเห็นอาจารย์เพื่อนฝูงประพฤติปฏิบัติแสดงกิริยามารยาทอย่างไรสตินั้นจะสติใจของเราให้มีความรับทราบจากนั้นปัญญาก็ตามมาไตร่ตรองเหตุผลด้วยการประพฤติปฏิบัติตามที่ได้พิจารณาเห็นแล้วนั้นสติจึงเป็นของสำคัญเนี่ยการอยู่จึงอยู่ด้วยธรรมมีธรรมเป็นแกนใต้แก่สติเป็นแกนอันสำคัญในการอยู่การไปการศึกษาอบรมทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับสิ่งที่มาสัมผัสกับตนจะเว้นจากสตินี้ไปไม่ได้เว้นสติหรือขาดสติเมื่อไรก็ขาด ความติดต่อแห่งอัตแห่งธรรมภายในจิตใจที่จะพึงได้รับผลรับประโยชน์ในขณะเดียวกันสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็แทรกเข้ามาเมื่อพวกเราส่วนมากมีแต่เรื่องแทรกเข้ามาหนุนเข้ามาของข้าศึกทั้งหลายทั้งมาจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางใดก็ตามเมื่อขาดสติแล้วย่อมเป็นที่ไหลมาแห่งสิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งหลายทั้งนั้นเพราะภายในจิตใจของเรานี้ถ้าเป็นน้ำก็เต็มด้วยน้ำแต่เป็นน้ำที่สกปรกอัดแน่นอยู่ภายในจิตใจเวลาซึมซาบออกไปไม่ไหลไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ซึมซาบออกไปด้วยน้ำที่สกปรกถ้าเผลอมากๆเข้าไปก็ไหลไปได้เลยคือจิตความอยากของจิตซึ่งเป็นพื้นฐานอยู่ภายในจิตใจเป็นปกติอยู่แล้วย่อมเตรียมที่จะไหลออกตามทวารต่างๆอยู่เสมอเช่นตาได้เห็นถ้ามันมีสติแล้วกิเลสภายในนี้ก็ไปกว้านเอาสิ่งที่เป็นคู่เคียงของกันและกันเข้ามาสู่ภายในใจของตนให้เพิ่มความมีอยู่ของกิเลสนั้นเข้าไปอีกเรื่อยๆไม่ว่าทางหูทางตาทางจมูกในการสัมผัสสัมพันธ์สิ่งต่างๆน้ำสกปรกที่อยู่ภายในนี้จะไหลซึมออกไปสู่สิ่งภายนอกซึ่งเป็นคู่เคียงของกันเช่นตาเห็นรูปเป็นอย่างไรนั่นความหมายจะขึ้นทันทีจากรูปนั้นอันเป็นต้นเหตุให้เห็นแล้วก็ตีความหมายขึ้นมาอันเป็นทางของกิเลสความสกปรกนั่นแหละว่ารูปสวยรูปงามนั่นเสียงไพเราะเพราะพริ้งเรื่องราวอันใดก็ตามโดยหลักธรรมชาติจะเป็นเรื่องของกิเลสไปจับจองไว้ก่อนเสียทั้งนั้นโดยที่เราก็ไม่รู้สึกตัวเลยว่ากิเลสออกไปจับจองไว้แล้วไว้แล้วเพราะมันอัดแน่นอยู่ภายในจิตใจหาทางออกอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อหาทางออกกับการกว้านเข้ามาแห่งสิ่งที่เป็นข้าศึกด้วยกันก็เข้ากันได้ง่ายเข้ามาได้อย่างง่ายดายนี่ถ้าขาดสติเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการมาศึกษาต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาถ้าต้องการจะได้อัดได้ทำได้วินัยได้ข้อคิดที่เป็นอัดเป็นธรรมไปเป็นคติเครื่องเตือนใจสอนใจตนเองไปในวันข้างหน้านับแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปให้ได้หลักได้เกณฑ์ก็ต้องเป็นผู้มาศึกษาด้วยความจริงจังคือความมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่โดยสม่ำเสมอนี่แหละที่ว่าการมาศึกษาอันเรื่องการมาศึกษานี้มีอยู่มากมายครูบาอาจารย์องค์ใดที่ปรากฏชื่อหรือนามมักจะมีพระเณรมากมายก่ายกองร่วงลังไหลเข้าไปหาท่านแต่การศึกษานั้นไม่ทราบว่าตั้งใจศึกษามากน้อยเพียงไรอันนี้เป็นสิ่งที่สังเกตได้ยากอันสิ่งที่จะพอสังเกตได้ในวาระต่อไปก็คือถ้าการไปศึกษาอบรมกับท่านด้วยความจงใจตั้งใจเพื่อเอาหลักธรรมหลักวินัยมาเป็นเครื่องดำเนินของตนเป็นหลักใจของตนจริงๆแล้วผู้ไปศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์องค์นั้นๆมีจำนวนไม่น้อยเลยแต่ไม่ค่อยปรากฏความดีดังที่ครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสาททำทั้งหลายให้มาประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจความประพฤติของตนให้ดีและดีเด่นเป็นลำดับลำดาถึงกับการทรงขั้นทรงตัวได้และสามารถที่จะทำประโยชน์ให้โลกได้รับความเชื่อความเลื่อมใสให้โลกได้รับความร่มเย็นเพราะการศึกษามาแล้วปฏิบัติตามถึงกับเป็นสมบัติของตนแล้วแจกจ่ายแก่ประชาชนตั้งหลายอย่างนั้นส่วนมากไม่ค่อยปรากฏนี่ก็พอมองเห็นกันได้ชัดๆว่าการไปศึกษาอบรมกับท่านนั้นไม่เป็นไปเท่าที่ควรและไม่เป็นไปตามนั้นนี่ให้ ท่านทั้งหลายทราบเอาไว้ในข้อเหล่านี้ย่อมมาพาดพิงกับเราทั้งหลายที่มาฟังการอบรมอยู่เวลานี้ด้วยกันทุกรูปทุกนามนับแต่ผมลงไปก็เคยได้รับการศึกษาอย่างนี้กับครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันจึงไม่มีข้อยกเว้นในสังคมณฑลของเราเวลานี้ให้ท่านทั้งหลายได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เท่าที่ให้อุบาสกสั่งสอนเพื่อนสูงมานี้ก็นับว่าได้ทอดออกมาด้วยความจงใจที่เต็มไปด้วยเมตตาความสงสารต่อหมู่ต่อเพื่อนเพราะเห็นแก่ใจของเราเป็นพื้นฐานอันสำคัญที่ได้สอบแสวงหาครูหาอาจารย์มาก่อนเพื่อนสูงแล้วเป็นอย่างไรการสอบแสวงหาครูหาอาจารย์นี้ยากนักยากหนายิ่งกว่าการสอบแสวงหาเงินหาทองเพชรนินจินดาเป็นไหนไหนที่ว่าสมบัติของโลกมีอันใดที่มีคุณค่ามากที่โลกนิยมกันว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าน่ายินดีมากก็ไม่เสาะแสวงหายากเหมือนเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ผู้ทรงอัตทรงธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้และเป็นเจ้าของแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้นแล้วมาสอนลูกศิษย์ลูกหาด้วยความถูกต้องแม่นยำครูบาอาจารย์ประเภทนี้เป็นครูบาอาจารย์ที่หายากมากเรื่อยมายิ่งสมัยปัจจุบันนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งจะหายากเข้าไปโดยลำดับถ้าเราไม่รีบเร่งขวนขวายอุตสาห์พยายามประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นหลักเกณฑ์ของตัวเป็นลำดับไปในขณะที่ได้รับการอบรมศึกษาจากครูอาจารย์เวลานี้แล้วจะหาหลักหาเกณฑ์ยึดไม่ได้เมื่อเราก็ไม่มีหลักเกณฑ์เพื่อนฝูงที่มาศึกษาอบรมด้วยกันก็มีหลักเกณฑ์ต่างคนต่างไม่มีหลักไม่สมกับเจตนาที่เข้ามาศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์เมื่อแยกย้ายไปสู่สถานที่ของตนของตนแล้วก็ต่างคนต่างไปอยู่สถานที่ไม่มีหลักของพระของเราไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์แล้วจะให้เป็นที่อุ่นเย็นใจของตัวและประชาชนญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องหวังพึ่งพิงได้อย่างไรนี่เป็นข้อที่พวกเราทั้งหลายควรคิดให้มากความทุกข์ความยากความลำบากในการศึกษาอบรมนั้นทราบแล้วว่าอิเลสเป็นสิ่งที่บีบบังคับหัวใจของเราอยู่ทุกเวลาเวลาการบีบการดิ้นการฝืนที่จะหลุดลอยออกจากอำนาจของมันนั้นจะให้เป็นของง่ายของธรรมดานั้นเป็นไปไม่ได้เพราะหลักธรรมชาติคือกิเลสนี้เคยครองอำนาจเรืองอำนาจเป็นมหาอำนาจภายในจิตใจของสัตว์โลกมีเราเป็นสำคัญมานานสักเท่าไหร่แล้วนี่แล้วเหตุใดจึงจะต้องมาหลุดลอยเอาอย่างง่ายได้พอหลับไปเท่านั้นก็เผลอตัวแล้วให้ธรรมะเข้าไปตีแหลกแตกกระจายพังลงจากจิตใจกลายเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างนี้ไม่เคยมีมาตั้งแต่ครั้งไหนเพราะกิเลสเป็นเจ้าอำนาจกิเลสเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดแหลมคมมากเกินกว่าโลกทั้งหลายจะรู้เท่าทันและดิ้นหลุดลอยออกไปจากมันได้ถ้าไม่มีอุบายวิธีการจากท่านจอมปราบมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นตลอดถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้ผ่านพ้นเรื่องเหล่านี้ไปแล้วด้วยความฉลาดแหลมคมในปฏิปทาของท่านมาแนะนำสั่งสอนเราให้เราได้ยึดเกณฑ์หลักเกณฑ์อันนี้ไปปฏิบัติต่อสิ่งที่แหลมคมอันนี้ที่เป็นหนามหนามนี้จะไม่มีวันหลุดลอยไปได้เลยขอให้ท่านทั้งหลายจำไว้อย่างถึงใจ เพราะเอะอะที่จะประกอบความภาคเพียรความเห็นว่ายากว่าลำบากอันเป็นกลอุบายของกิเลสนั้นแทรกเข้ามาแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นคนอุบายของกิเลสที่แทรกเข้ามาจากความฉลาดแหลมคมของมันนี่แหละเป็นอย่างนี้ฟังสิว่าจิตดวงใดวิญญาณดวงใดในสามแดนโลกธาตุนี้ได้เหนืออำนาจหรือหลุดลอยสลัดตัวออกไปจากมันโดยไม่ต้องอาศัยอัตธรรมของจอมปราบมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นมาเป็นเครื่องบุกเบิกส ฟาดฟันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้แตกกระจายไปก่อนแล้วถึงหลุดลอยไปได้อย่างนั้นไม่มีจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปแม้แต่เราได้เครื่องมือที่สำคัญจากธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเอามาปฏิบัติยังไม่รู้จักวิธีที่จะสับจะฟันจะตกจะต่อยด้วยเครื่องมืออันนั้นให้กิเลสแตกกระจายไปยังต้องอาศัยครูอาศัยอาจารย์นอกจากอาศัยครูอาศัยอาจารย์คอยแนะนำพร่ำสอนเราให้รู้อุบายต่างๆแล้วเวลาเรานำไปปฏิบัติโดยลำพังเราเองยังต้องเสียท่าเสียทีให้กิเลสอยู่ในอิริยาบถต่างๆในความคิดในความเคลื่อนไหวของใจแง่ต่างๆโดยไม่ต้องสงสัยมีอยู่ตลอดเวลานี่ต่างเดียวเราไม่พ้นที่จะมันจะไม่ครอบหัวใจของเราไปเดินจงกรมก็ไปเผลอให้มันสับมันพันอยู่ในทางจงกรมเสียด้วยความไม่มีสติไม่มีปัญญานั่นต่างเดียวนั่งสมาธิก็เผลออยู่ในการนั่งนั้นเสียให้มันตกมันต่อยมันทุบมันตีเอาด้วยความฉลาดแหลมคมของมันถึงกับหลับในขณะที่นั่งภาวนามีเยอะนักปฏิบัติของเรานั่นเป็นยังไงความเสียท่าของเราเอาให้เห็นอย่างเด่นชัดชัดอย่างเด่นเด่นชัดชัดนี่แหละไม่ว่าจะยืนไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะนอนภาวนามันมีแต่ท่ากิเลสสับสนจากความไม่มีสติของตัวเป็นพื้นฐานสำคัญทั้งนั้นนี่แหละที่ว่าเราเรียนก็เรียนฟังก็ฟังจากครูจากอาจารย์อุบายบรรดาอุบายต่างๆที่จะนำมาปฏิบัติต่อกิเลสทั้งหลายแต่เวลาไปปฏิบัตินั้นไม่ทันมันนั่นสิคว้าไม่ทันอาวุธที่ควรที่ท่านเคยสังหารกิเลสให้หมอบราบมามากต่อมากแล้วไม่มีอะไรเกินธรรมอาวุธเวลาเรานำมาใช้ก็เป็นอาหารว่างของมันไปเสียอาวุธนั้นของเราที่ว่าเด่นๆนั่นแหละมันนำไปเป็นอาหารว่างขี้น้ำพริกไปหมดถือเราเป็นอาหารไปเสียทั้งสิ้นแล้วเราจะหวังเอามรรคผลนิพพานที่ไหนถ้าไม่ได้พยายามตั้งใจของตนไว้ตลอดเวลาไม่ว่าอิริยาบถใดยืนเดินนั่งนอนอย่างน้อยให้มีสติประจำหน้าที่ของตนหรือมีสติประจำตัวที่เรียกว่าสัมปชัญญะเฉพาะอย่างยิ่งมีสติประจำความรู้สึกนั่นแหละสำคัญมากที่สุดจับตรงออกจากใจนั่นแหละเพราะกิเลสอยู่ที่ใจร่างกายนี้เป็นเรือนร่างของใจเท่านั้นไม่ใช่เป็นสถานที่อยู่ของกิเลสโดยตรงแต่เป็นธรรมชาติที่เสริมกิเลสได้ในบรรดาขันธ์ของเรานี้เป็นเครื่องมือเสริมกิเลสได้แต่ไม่ใช่เป็นกิเลสกิเลสจริงๆอยู่ที่ใจกริกพลิกแพงในแง่ใดมุมใดจะปรากฏขึ้นที่ใจถ้ามีสติเราก็ทราบการมีสติคือขัดตนให้มีสตินี้มีหลายแง่หลายทางดังที่ผมได้เคยอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วและได้ในสำนักนี้ได้ปฏิบัติกันเรื่อยมามิได้ขาดก็คือการถอนอาหารเป็นสิ่งที่เด่นชัดอยู่มากในการฝึกการทรมานเพื่อสติสตังของตนจะได้ปรากฏขึ้นในหัวใจของเราและเป็นเจ้าของรักษาใจได้พอประมาณและรักษาใจได้ดีก็คือวิธีการอย่างนี้มากท่านจึงสอนไว้หลายวิธีเช่นเนสัชชิการอดนอนก็อดนอนเพื่อความเพียรเพียรในท่าอิริยาบถทั้ง3คือยืนเดินนั่งทั้งที่เราตั้งสติสตังที่เรียกว่าความเพียรอยู่นั่นแหละแล้วผลเป็นอย่างไรบ้างเรามาทดสอบเราผ่อนอาหารด้วยความเพียรของเราเป็นยังไงผลปรากฏอย่างไรบ้างอดอาหารมากน้อยคือหลายวันหรือน้อยวันเป็นอย่างไรบ้างในวงความเพียรของเราเฉพาะอย่างยิ่งสติจะเด่นกว่าเพื่อนก่อนอื่นสติจะเด่นเมื่อสติเด่นแล้วความเคลื่อนไหวของใจก็จะทราบว่าเคลื่อนไหวไปในทางใดถ้ามีสตินี่เป็นหลักสำคัญนี่ได้เคยฟัดเคยเหวี่ยงกันมาแล้วจนถึงกับว่าลืมไม่ได้เลยในบรรดาความเปลี่ยนทั้งหลายที่ทุกข์ยากลำบากเพราะการฝึกทรมานตนทั้งที่ไม่อยากทำก็ต้องได้ทำไม่อยากทุกข์จะพูดถึงว่าเข็ดหลาบนั่นน่าเข็ดที่สุดแล้วเข็ดแบบใจหายเลยแต่ความที่ว่าจะเอารกก็รกเอา ทางไปตรงนี้ก็ต้องไปเป็นหลุมเป็นบ่อก็ต้องผ่านไปตรงนั้นขรุขระก็ต้องผ่านไปคดโค้งก็ต้องผ่านไปตรงก็ต้องผ่านไปยากลำบากอะไรก็ตามต้องผ่านไปด้วยความเพียรประเภทนั้นๆเมื่อถึงคราวที่จะต่อสู้กันแล้วจึงเอาความฉลาดเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะนั้นเป็นเรื่องทนมายาของกิเลสเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องทุกข์เราพยายามตั้งสติอยู่มันไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยพอตั้งภาพล้มถอยล้มถอยไม่ทันการกิเลสออกเพ่นพ่านตีตลาดต่อหน้าต่อตาเราให้เห็นอย่างชัดๆทำไมผู้ตั้งใจจะฆ่ากิเลสจะไม่เครียดไม่แค้นมีอย่างเหลือความเครียดแค้นประเภทนี้เป็นความเครียดแค้นของมรรคที่จะต่อสู้กิเลสให้หนักมือยิ่งกว่านี้ขึ้นไปนั่นพากันจำเอาไว้ด้วยเหตุนี้เนี่ยการฝึกการทรมานตนจึงต้องได้ใช้หลายวิธีเราอย่าไปคิดว่าเราได้ทำมามากมานานแล้วมันจะประมวลเอาความเฉียดหลาบเข้ามาปิดกั้นหัวใจให้ก้าวเดินไม่ได้ปิดกั้นปฏิปทาที่เคยได้ผลให้ก้าวเดินไม่ได้แล้วไม่เกิดผลอะไรเลยจะล้มเหลวไปได้นี่ให้ระมัดระวัง มันจะยากขนาดไหนก็ตามให้พึงคิดว่ากิเลสอยู่บนหัวใจนี้จะทุกข์มากขนาดไหนนานขนาดไหนไม่มีประมาณเลยกับที่เราทุกข์ลำบากในเวลาต่อสู้กับกิเลสนี้ซึ่งมีขอบมีเขตมีเวลาอันไหนมีน้ำหนักอันไหนหนักมากกว่ากันเอามาเทียบกันแล้วก็ต้องทางการต่อสู้กับกิเลสนี่แหละเบากว่ากันอยู่มากมายเอาทุกข์เพราะการต่อสู้กิเลสยอมทุกข์หนักดีกว่าเราที่จะทนแบกหามกองทุกข์อยู่ทุกภพทุกชาติอันหาประมาณไม่ได้นี่คือไม่มีเวลาไม่มีการสถานที่หมุนตัวไปอยู่ด้วยความทุกข์เพราะความเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วยังจะต้องทนหมุนไปอีกเพราะความกลัวทุกข์ในการประกอบความภาคเพียรเป็นเช่นนั้นให้ยกเข้ามาเทียบกันผู้ปฏิบัติจะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาเพราะกิเลสนี้ไม่มีอะไรจะละเอียดแหลมคมเกินกิเลสใน3แดนโลกธาตุนี้ยกให้กิเลสเป็นเจ้าอำนาจบาทหลวงที่สุดสัตว์ทั้งหลายจึงได้ยอมจำนนทุกแง่ทุกมุมของกิเลสที่แสดงตัวออกไปไม่ให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้เลยว่าเป็นกลของมันอุบายของมันให้ได้รับความทุกข์แล้วเป็นความเฉลียดหลาบต่อกิเลสประเภทนั้นๆอย่างนี้ไม่มีเพราะมันละเอียดแหลมคมเข้าไปทุกก็อนุกระเบียดก็ยังว่ามันยังไม่ละเอียดมันยิ่งเข้าไปกว่านั้นอีกนะความฝังจมอยู่ในนั้นก็คือกิเลสนั่นสิไม่แสดงก็คือกิเลสเมื่อมันมีอยู่แล้วมันก็คือกิเลสอยู่ภายในจิตใจมันจะต้องสุมหัวใจของเราเหมือนไฟไหม้กองแกลบนี่แหละนะไม่มากก็น้อยกองเป็นอยู่นั้นนี่คือความทุกข์เพราะกิเลสการต่อสู้กับกิเลสหนักเบามากน้อยเป็นแนวทางของผู้ที่จะดีดจะดิ้นให้หลุดพ้นจากกิเลสเจงไม่ถือว่าเป็นความทุกข์ความลำบากอันใดนอกจากว่าจะเอากิเลสให้บรรลัยลงไปเสียครองบรมสุขนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งหลายต้องการอย่างถึงใจให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพุทธปฏิบัติอย่างนี้การรบกับกิเลสจะทำเป็นเล่นๆเหมือนสิ่งทั้งหลายไม่ได้นะเพราะกิเลสนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมากไม่มีอะไรจะคาดจะคิดได้เลยคาดไม่ได้คาดเรื่องกิเลสจะเป็นเรื่องใดก็ตามอยู่เฉยๆเราก็ยังไม่รู้ว่าเรามีกิเลสฟังดิแสดงออกมาก็ยังไม่รู้ว่ากิเลสทั้งตัวแสดงจะแสดงมาแง่ใดมุมใดเราไม่เคยทราบเลยว่ากิเลสของเราแสดงถ้าเรามีทางทราบบ้างว่ากิเลสของเราแสดงแล้วเราทำไมจะไม่เห็นโทษของใหม่ของมันทำไมจะไม่แก้มันแก้ไม้นี้แก้ไม้นั้นแก้เพลงนี้แก้เพลงนั้นแก้อุบายนี้แก้วิอุบายนั้นดูโดยลำดับลำดามันก็ต้องอ่อนข้อลงไปทุกวันแต่นี้มันไม่ทราบนั่นสิเป็นของสำคัญขอให้ได้ดำเนินไปสู่ธรรมที่เหนือกิเลสยังไงก็ปิดไม่อยู่จะทราบหมดความละเอียดแหลมคมของกิเลสในขณะเดียวกันก็จะได้เทิดทูนธรรมทั้งหลายมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญมากในวงความเพียรว่าเป็นเลิศอันนี้แหละสามารถที่จะยังทราบในความเคลื่อนไหวหรือแม้แต่ฝังอยู่ภายในจิตใจไม่แสดงตัวออกมาเลยสติปัญญาประเภทนี้ก็ทราบเป็นแต่เพียงว่ายังฆ่ากันยัง ยังไม่หมดพูดง่ายๆว่างั้นเหมือนว่าไฟไหม้ลงไปเชื้อนั้นยังไม่ถูกไฟไหม้ก็ตามแต่ยังไงก็จะไหม้ก็ทราบอยู่แล้วว่านั่นคือเชื้อไฟนะไฟก็จะต้องเผาไปตรงนั้นตรงนั้นจนแน่นอนนี่ก็เหมือนกันปัญญาก็ทราบอยู่ว่านี้ก็คือกิเลสที่นิ่งอยู่ภายในจิตนี้ก็คือกิเลสจมอยู่ภายในจิตนี้ก็คือกิเลสนอกจากกิเลสประเภทต่างๆที่ถูกทำลายไปแล้วที่ยังไม่ถูกทำลายก็คือกิเลสรู้ด้วยปัญญาอยู่เช่นนั้นนั่นจึงเรียกว่าธรรมที่เหนือกิเลสเมื่อถึงขั้นธรรมที่เหนือกิเลสแล้วอย่างไรก็ปิดไม่อยู่ไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์อรหันต์ท่านจะโค่นกิเลสลงจากพระทัยและลงจากใจไปไม่ได้เลยเพราะธรรมชาตินี้เหนียวที่สุดไม่มีอันใดที่จะนำมาแก้อันนี้ได้นอกจากธรรมอย่างเดียวเท่านั้นอันเรื่องของโลกนี้เอามาอุบายใดก็มาเถอะเป็นอุบายที่ผิดขึ้นมาจากกิเลสหรือกิเลสผิดให้ทั้งนั้นและจะเอามาฆ่ากิเลสได้ลงคอแล้วหรือกิเลสมันจะยอมให้ฆ่าหรือนอกจากมันจะเอาเครื่องมือที่มันผิดขึ้นมานั้นฆ่าเรามาโดยลำดับดังที่เป็นมาอยู่แล้วนี้นะนี่ละท่านผู้มาศึกษาให้ยึดในหลักธรรมทั้งหลายไว้การไปการมาการสัมผัสสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็ให้ดูตลอดเวลาเพื่อเป็นคติและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าให้รู้กิเลสของตัวเองด้วยสติของเราเองนั่นแหละมันแสดงออกในอากัปกิริยาใดส่วนมากมักจะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นออกแสงหน้าทำไม่ทันแหละให้รู้อันนี้ไว้และอุบายวิธีการฝึกทรมานก็ดังที่อธิบายมาแล้วนี้อันใดที่เห็นว่าได้ผลได้ประโยชน์มันหนักเป็นเครื่องบังคับอยู่ในตัวทั้งที่เราไม่อยากทำมันก็จำต้องทำเพราะทางเดินไปแถวนี้เพราะทางฆ่ากิเลสไปทางสายนี้เนี่ยเครื่องสังหารกิเลสคือเครื่องนี้ได้แก่สติปัญญานี้อุบายนี้วิธีการนี้มันต้องได้นำมาใช้ทุกยากลำบากก็ต้องได้นำมาใช้อยู่นั่นแหละผู้ปฏิบัติจึงต้องได้สังเกตตัวเองการปฏิบัติหนักเบามากน้อยนั้นมันเป็นเรื่องปฏิปทาของแต่ละนิสัยคือแต่และจริตนิสัยที่มีความหนาบางต่างกันหรือมีความแตกต่างกันไปในจริตนิสัยแล้วแต่ผู้ที่จะนำมาใช้ได้ผลประการใดนั่นแหละคือปฏิปทาที่ชอบธรรมของเราเรียกว่ามัชฌิมาคือความพอเหมาะพอดีในการชำระกิเลสด้วยการฆ่ากิเลสการสังหารกิเลสของเราด้วยวิธีการนั้นแม้จะเผ็ดร้อนขนาดไหนนั่นก็คือมัชฌิมาพอเหมาะพอดีกับกิเลสของเราประเภทนั้นนั่นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจึงจะทราบว่ามัชฌิมาปฏิปทาท่านดำเนินอย่างไรในขั้นพุทธกาลเพราะมีหลายประเภทหลายจริตนิสัยของคนเราหรือของพระของเนรเราอย่างครั้งพุทธกาลส่วนมากที่เป็นผู้มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วนั้นท่านพิจารณาแยบเดียวเช่นอย่างเพียงจดมีดโกนลงบนศีรษะโกนผมร่วงลงมาเท่านั้นท่านพิจารณาก็ได้บรรลุอรหัตตธรรมแล้วนี่ก็คือมัชฌิมาของท่านผู้มีอุปนิสัยสามารถขนาดนี้มัชฌิมาของท่านก็ใช้อย่างนั้นแล้วสำเร็จไปได้ทันท่วงทีนี่ไม่เรียกว่ามัชฌิมาจะเรียกว่ายังไงที่เรียกทางลงไปในขณะนั้นได้สำเร็จเป็นอรหัตตบุคคลขึ้นมาในเวลานั้นก็เป็นมัชฌิมาของท่านแต่เราจะนำมาใช้เอามัชฌิมาของท่านมาใช้เป็นมัชฌิมาของเราซึ่งมีความหนาแน่นด้วยกิเลสมากกว่าท่านก็ใช้ไม่ได้ไม่ถูกนั่นเราต้องแยกเอามาใช้ผู้ที่หนักกว่านั้นก็ต้องเป็นมีมัชฌิมาหนักกว่านั้นผู้กิเลสหนากว่านั้นก็ต้องเอาหนากว่านั้นอย่างพวกเราท่านไม่ทราบว่าหนาหรือบางหมดหัวใจเรามีแต่กิเลสยืนเดินนั่งนอนมีแต่กิเลสเต็มหัวใจกิริยาท่าทางแสดงออกไปแง่ใดมุมใดมีแต่กิเลสเต็มหัวใจเต็มหัวใจสติปัญญาไม่มีเลยนี่เราจะเอาแบบไหนมาเป็นมัชฌิมาของเราแบบให้มันลากไปแบบถลอกปอกเปิดจนจะไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวนั่นหรือเป็นมัชฌิมาของเรานั่นเป็นมัชฌิมาของกิเลสว่าเหมาะแล้วกับสัตว์ประเภทนี้คนประเภทนี้พระประเภทนี้ต้องลากต้องถูต้องเข็นต้องทรมานมันอย่างนี้มันถึงจะรู้สึกตัวบ้าง
1: เวลานี้สติมีหรือยังมันอยากจะถามนั้นอีกทีนึงหนังของเธอไม่มีแล้วนะเวลานี้ถูกถลอกปลอกเปิดเพราะได้ลากไปถูไปลากไปตื่นแล้วยังมันอยากถามว่าอย่างนั้นแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะเอามัชฌิมาข้อไหนมาใช้เมื่อกิเลสมันถูมันไถไปต่อหน้าต่อตาเราต้องเอามัชฌิมาที่เด็ดสิต้องเด็ดต้องเฉียบขาดวิธีการใดที่จะทันกิเลสมันลากมันถูเราไปนี้วิธีนั้นต้องนำมาทันทีนั่นแหละคือมัชฌิมาของกิเลสประเภทนี้ที่จะสังหารกันได้ลงเอาประเภทอื่นมาใช้ไม่ได้เนี่ยเราต้องรู้อย่างนั้นคือคำว่ามัชฌิมาในตัวของเราคนเดียวนั่นแหละในขณะนี้ที่จะควรใช้ความเพียรเผ็ดร้อนประการใดความเพียรที่เผ็ดร้อนประการนั้นได้ผลเพราะกิเลสยุบยอดลงไปนี่ก็เป็นมัชฌิมาของเราได้ผลเช่นนี้เราก็ต้องพยายามทำลงไปให้หนักมือหนักมือนี่เรียกว่าเป็นความเหมาะสมสำหรับจริตนิสัยของตนและรู้นิสัยของตนที่จะปลุกทรมานอย่างไรกับกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีในหัวใจของตนเราก็ต้องได้ปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างอื่นไม่ได้นี่ทีนี้ถึงขั้นที่จิตมีความสงบเยือกเย็นเราก็ใช้วิธีหนึ่งอีกจิตเป็นสมาธิมีความเยือกเย็นที่แรกไม่เป็นสมาธิบีบบังคับเข้าใส่เช่นอย่างยกตัวอย่างคำบริกรรมให้เผลอไม่ได้ว่าอย่างนี้ตายก็ตายโลกอันนี้เหมือนไม่มีอะไรเลยมีแต่คำบริกรรมกับความรู้ที่เด่นชัดอยู่กับกันเท่านั้นเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ยอมปล่อยย่อมไม่ยอมวางคำบริกรรมอันนี้จะให้รู้อยู่นี้เป็นก็ตะเป็นก็ตายก็ตายนี่ก็เป็นมัชฌิมาหนึ่งในทำขั้นนี้จนกระทั่งจิตมันสงบได้หรือมันยังจะชอบคิดไปในทางไหนอีกเอาตามนี่ตามด้วยปัญญาที่เรียกว่าปัญญารวมสมาธิตีต้อนเข้ามาจนกระทั่งมันจนกรอบจนมุมแล้วเข้าสู่ความสงบนี่ก็เป็นมัชฌิมาประเภทหนึ่งที่เราจะใช้กับตัวของเรานั่นมันต้องมันเป็นขั้นขั้นเมื่อจิตมีความสงบเยือกเย็นแล้วเห็นผลแล้วเวลานี้แล้วเราจะนำทำประเภทใดที่จะทำจิตที่เสริมจิตของเราให้มีความสงบมากยิ่งกว่านี้ขึ้นไปและนอกจากนั้นก็จะใช้ปัญญาที่จะให้เหมาะสมกับคำว่ามัชฌิมาของปัญญาอีกขั้นหนึ่งเรื่องสตินั่นเป็นพื้นฐานต่อยไม่ได้เลยเป็นพื้นฐานอยู่เช่นนั้นนี่เราก็ต้องนำมาใช้นี่เราทำมัชฌิมาให้เป็นผู้ปฏิบัตินั่นแหละเราปฏิบัติเองนั่นแหละเราจะทราบคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาของพระพุทธเจ้าว่าเดินทางสายกลางมันกลางยังไงมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางเดินทางสายกลางไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักแล้วกิเลสมันมีทางเป็นทางสายกลางของมันอยู่อย่างนั้นเหรอกลางของกิเลสนั้นเป็นกิเลสวันยังค่ำคืนยังรุ่งก็เรียกว่ากลางอันหนึ่งแต่ความหนักความแน่นของกิเลสประเภทต่างๆก็เหมือนคลื่นในทะเลมันไม่ได้เนียบแน่นลาบอยู่ตลอดเวลาที่ไม่มีลมแตะต้องมันผิวทะเลนะน้ำทะเลเวลามีลมมามากขนาดไหนขึ้นมันจะขึ้นท่วมเมฆนะว่าไงนี่เวลากิเลสมันกระทบขึ้นเข้ามามีอาหารเข้ามาอยู่มากินได้กระทบทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเรื่องราวต่างๆแล้วอารมณ์ของกิเลสมันจะขึ้นนี่เรียกว่าลมมันขึ้นกระทบกระทบหัวใจแล้วเมื่อเป็นฉะนั้นเราจะใช้มัชฌิมาแบบไหนบังคับจิตใจที่มันเป็นขึ้นใหญ่ๆอย่างนี้นี่มันก็ต้องมีมัชฌิมาของธรรมเข้าอีกเนี่ยนี่แหละที่เรียกมันมีหลายคลื่นหลายประเภทหลายอย่างหลายประการเราจะนำแต่มัชฌิมาปฏิบัติเดินทางสายกลางมาใช้ไม่ได้เราต้องรู้ว่าชนิดไหนที่เหมาะที่เรียกประเภทใดเหมาะกับการชำระหรือเหมาะกับการสังหารที่เรียกทำประเภทใดเราต้องแนะนำมาใช้นี่ผู้ปฏิบัติจะเป็นการศึกษาเล่าเรียนผิดถูกชั่วดีจะเป็นครูเป็นอาจารย์ไปในตัวของเราเองถ้าเป็นนักสังเกตสอดดูในปฏิบัติเครื่องอํานวยของตนแล้วจะต้องทราบนอกจากกินไปนอนไปทําไปหลับไปเคลิ้มไปฝันไปละเมอไปทั้งๆที่นั่งภาวนานั้นอย่างนั้นกระทั่งวันตายก็ไม่ได้ผลได้ประโยชน์อะไรเราอย่าไปคาดไปคิดเอามรรคผลนิพพานนอกจากเหตุที่แม่นยําในการความเพียรของเรานี้เท่านั้นนั่นเหตุต้นเหตุคือความเพียรแม่นยํามีสติสตังเป็นเครื่องกํากับรักษาตนนี่แหละเรียกว่าเป็นเครื่องเป็นธรรมประกันที่จะให้เข้าสู่อย่างน้อยแดนแห่งความสงบคือสมาธิจากนั้นก็ได้ใช้ปัญญาเรื่องความสงบมีสงบในขั้นใดแล้วพอจิตอิ่มอารมณ์พอประมาณไม่เฉลียวฉลาดเร่ร่อนด้วยความหิวความหัวกับอารมณ์ต่างๆแล้วให้นำจิตนี้ออกสู่ปัญญาพินิจพิจารณาใคร่ครวญในร่างกายของเราร่างกายอันใดก็ตามสิ่งใดก็ตามให้พิจารณาแยกแยะเป็นเรื่องของปัญญาคือความแยกขาดพิจารณาค้นดูสกุลกายมันก็เป็นกอง วิปัสสนาอยู่แล้วในหลักธรรมชาติของสิ่งนี้ตามความเป็นจริงของมันมีสิ่งใดที่เราจะควรยึดควรถือว่าเป็นสาระแก่นสารเป็นที่สดสวยงดงามมันเต็มไปหมดด้วยของปฏิกูลโสโครกเมื่อพิจารณาเข้าไปอย่างนี้ทำไมจะไม่เป็นวิปัสสนาแยกแยะเข้าไปเรื่อยๆหลายครั้งหลายหนมันก็แย้มออกมาความจริงให้ปรากฏประจักษ์กับปัญญาของเราแล้วเกิดความเชื่อความเลื่อมใสความดูดดื่มในอุบายปัญญาของตนแล้วก็ก้าวเดินเรื่อยนี่เรียกว่าปัญญาให้ก้าวเดินอย่างนั้นผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากทุกโดยประการทั้งปวงไม่ต้องมาเกิดมาตายแบบกองทุกข์อยู่ทุกภพทุกชาติทั้งมหันตทุกข์ก็เราเป็นผู้รับเหมาไปหมดไม่ว่าทุกประเภทใดความเกิดนี้จะต้องไปรับเหมาเอาหมดในนรกมันก็ไปเกิดนี่จะว่าไงไปเกิดเป็นสัตว์นรกว่าไงเนี่ยมันออกจากความเกิดนี้ทั้งนั้นถ้ามีความเกิดแค่อย่างเดียวดุขังนัตติอัชชาตัตตะทุกข์จะมีมาจากไหนถ้าไม่มีความเกิดแค่อย่างเดียวเท่านั้นนั่นน่ะท่านจึงได้ตัดเชือกความเกิดนั้นคืออะไรคืออวิชชาแต่เวลานี้เราไม่สามารถที่จะถอนรากแก้วคืออวิชชานี้ได้เราต้องโค่นเข้าไปโค่นเข้าไปขุดเข้าไปรอบตัวของมันเข้าไปฟันรากปล่อยรากไหลเข้าไปมีมากมีน้อยฟันเข้าไปขุดลงไปจนกระทั่งถึงรากแก้วแล้วถอนพรวดขึ้นมาไม่ต้องบอกมันก็ตายไม้ต้นนั้นเรื่องของภพของชาติภายในจิตใจนี่ก็เหมือนกันไม่ต้องบอกมันก็ชิบหายไปได้ถ้าอวิชชาปัญญาถูกถอดถอนออกมาด้วยปัญญาที่ทันเหตุทันการนั้นแล้วนั่นแต่การที่เราจะทำให้ถึงขั้นนั้นเราก็ต้องฝึกอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนกับการรับทานเช่นอย่างช้อนแรกอิ่มเมื่อไหร่คำแรกอิ่มเมื่อไหร่สองคำก็ไปสามก็ไปแล้วขนุนกันขึ้นแล้วก็รู้นี่เผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานก็รู้อยู่ในการสัมผัสสัมพันธ์เพราะการรับทานนั่นเองแล้วอิ่มมากอิ่มน้อยเราก็รู้สุดท้ายก็อิ่มเต็มที่ก็รู้นี่ก็เหมือนกันการบำรุงจิตใจของเราเพื่อถึงความอิ่มพอในสิ่งทั้งหลายก็ต้องทำอย่างนั้นเวลานี้มันมีแต่ความหิวความโหยเต็มหัวใจอะไรใดหิวโหยหมดเพราะใจดวงนี้ครอบอยู่ด้วยความหิวความโหยคือตัวกิเลสอวิชชาปัจจยาสร้างคาราแล้วก็ขึ้นตัณหาหนังว่าอวิชชาไม่ให้อยากจะให้อะไรเราไปว่าแต่ตัณหาก็ออกมาจากอวิชชาเป็นขั้นแห่งเดียวกันของอวิชชาต่อเนื่องมาจากกันแต่ฟันลงไปก็เหมือนกับต้นไม้ทาเปลือกออกแล้วก็ทากับขยี้ก็เข้าถึงแก่นนะต่อมาใช้ได้อันนี้ก็เหมือนกันแก่นของกิเลสทั้งหลายก็คืออวิชชาเนี่ยกับพี่มันก็กระจายออกมากิ่งแขนงของมันออกมาทุกแง่ทุกมุมมีแต่กิ่งแขนงของอวิชชาทั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นกิ่งเป็นแขนงทางเดินของอวิชชาของกิเลสตัณหาทั้งนั้นมันออกมาได้ทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนแม้จะหลับยังละเมอเพ้อฝันไปได้นั่นมันออกหากินเหมือนกันแต่เราไม่ทราบเมื่อคืนนี้ฝันงั้นฝันนี้เป็นบ้าไปตามลมฝันอีกเวลาสดๆก็ฝันอีกแบบนึงแต่เวลาหลับไปก็ฝันอีกแบบนึงตื่นทั้งหลับทั้งตื่นนั่นฝันสดฝันแห้งมันตื่นไปหมดเมื่อยังไม่รู้สึกตัวแล้วต้องตื่นอย่างนั้นตลอดนี่เราจะทำอย่างไรเวลานี้เราแบกอะไรอยู่เวลานี้ไม่เรียกว่าแบกกิเลสจะว่าแบกอะไรหัวใจของเรานี่คือคลังกิเลสเมื่อแบกคลังกิเลสก็คือแบกกองทุกข์เราจะพอใจอยู่อย่างนี้ตลอดไปอยู่หรืออยากจะแบกกองทุกข์ถ้าจะแบกกองทุกข์ก็ให้แบกกิเลสนี่ไม่ต้องมีแก่จิตแก่ใจที่ต้องชำระกันในแง่หนักเบามากน้อยที่จะสลัดตัดทิ้งออกมาจากหัวใจซึ่งเป็นการโยนทุกข์ออกจากหัวใจหรือเปลื้องทุกข์จากหัวใจโดยสิ้นเชิงในขณะเดียวกันถ้าเราไม่อยากทำอย่างนั้นเราก็ต้องทนอยู่อย่างนี้แล้วอย่าบ่นทุกข์ก็เป็นเรื่องของเราก็ต้องแบกอย่างนั้นแต่ยกตัวอย่างใกล้ๆเอาไฟมาจี้ลองดูสิเป็นยังไงมันร้อนไหมไฟไฟไม่ร้อนเรามันจะตายจริงจังไงนี่ทุกมันไม่รู้แต่เรามันผู้รับทุกมันจะตายจริงจังไงมันเคยเป็นมาสักเท่าไหร่แล้วเรื่องความทุกข์เรื่องกิเลสนี้มันเคยให้ดีแก่ผู้ใดพอที่จะเทิดจะทูลเอานักหนาไม่รู้สึกตัวเลยนั่นนี่ก็เป็นเรื่องของมันกล่อมเรารู้ไหมล่ะไม่รู้จะทำยังไงนี่ที่พวกเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการเจาะแสวงหาครูอาจารย์ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำหลักเกณฑ์ของครูของอาจารย์ที่ท่านอธิบายโดยความถูกต้องเป็นเหตุเป็นผลเป็นแนวทางอันดีงามแล้วนำไปพุทธปฏิบัติอย่าไปแบบเลี้ยวๆไหลๆไปอยู่ก็อยู่เลี้ยวๆไหลๆไปก็เป็นแบบนั้นน่ะดีไม่ดีเอาท่านไปเป็นเครื่องจับจ่ายขายกินไปอยู่กับครูบาอาจารย์นั้นมาแล้วอยู่ครูบาอาจารย์ตรงนี้มาแล้วเคยอยู่อาจารย์นั้นมาแล้วเท่านั้นปีเท่านี้ปีแล้วประกาศ ความโง่ของตนประกาศความเลวทรามของตนให้โลกเขาเห็นจับจ่ายโดยจับเอาครูบาอาจารย์ไปจับจ่ายขายสินมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจถ้าตั้งอกตั้งใจแล้วเอาเถอะว่างั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าไงแม้ท่านจะจากท่านไปแล้วธรรมะนั่งสดๆร้อนๆกลางวันในหัวใจของเราที่เราจำมาได้จากท่านท่านว่าอย่างนั้นธรรมะอยู่ที่หัวใจไม่ได้อยู่ที่การพัฒนาจากไประหว่างอาจารย์กับเราระหว่างท่านกับเราที่แต่ธรรมะอยู่กับหัวใจความจำลงในหัวใจก็เป็นความจริงขึ้นมาจากหัวใจนั่นแหละตั้งใจพากันไปพูดปฏิบัติ นี่ก็นับวันมากขึ้นทุกวันทุกวันว่าไงนี่ก็สี่สิบเก้าแล้วเนี่ยดูสิมากไหมสี่สิบเก้าฟังเถอะแล้วมันจะหาความสงบสงัดมาจากไหนมาก็มีหลายแบบหลายฉบับตลอดสีผงสีผ้าดูไม่ได้เลยนะพิจารณาสิอย่าว่าผมนี่หาตำหนิติเตียนหมู่เพื่อนนะท่านมาในนามว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ต้องแนะนำสั่งสอนอันใดที่แสดงหูแสดงตาก็ต้องสอนนั่นคือกิเลสนั่นคือความผิดไม่ใช่ธรรมก็ต้องบอกให้รู้เรื่องรู้ราวดูให้ดีเป็นยังไงกาสาวพัดแปลว่าผ้าย้อมฝาดไหมมันสียักษ์สีผีนะมันย้อมอะไรนั่นตอนนี้เราก็ต้องพิจารณาเลยให้เอายึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่าเอาทิฏฐิมานะมาใช้ว่าเราเคยใช้อย่างนี้นี่ก็เป็นทิฏฐิอันหนึ่งที่แน่นหนามากอยู่ในหัวใจอันนี้ไม่เรียกว่ามาแก้กิเลสมาสั่งสมกิเลสมาอวดทิฏฐิมานะไม่สมก็มาศึกษาอบรมถ้าว่ามาศึกษาอบรมเห็นว่าถูกต้องแล้วก็กล้าเดินตามนั่นเท่านั้นเรื่องทันทีอันใดที่ไม่ดีเพราะสิ่งจอมปลอมมันเป็นของดีเมื่อไหร่เมื่อทราบว่าเป็นของจอมปลอมแล้วก็ต้องสลัดปัดทิ้งทันทีนอกจากไม่ทราบมันก็สุดวิสัยก็ทำมาตามเห็นครูอาจารย์เห็นเพื่อนเห็นถุงทำมาก็ทำมาแต่เวลาเราทราบชัดเจนว่าเป็นยังไงผิดถูกดีเพื่อประการใดแล้วเราก็แก้ไขดัดแปลงได้เพราะเรามาศึกษาเพื่อการแก้ไขดัดแปลงในสิ่งที่ไม่ถูกให้เป็นความถูกต้องดีงามขึ้นไปโดยลำดับเราจึงไม่ควรเสียดายในทิฏฐิมานะนี้อันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงไม่มีคำว่าอ้อมตั้งใจเราพึ่งปฏิบัติเห็นเหตุเห็นผลธรรมะพระเจ้าประกาศกลางวันช่วยโลกดินแดนอยู่นะฟังที่ว่าช่วยโลกดินแดนอยู่ตลอดเวลาแต่โลกมันไม่สนใจในอาจในธรรมที่จะนำมาช่วยตัวเองนั่นเองมันให้แต่กิเลสย่ำยีอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งพระทั้งเนรทั้งท่านทั้งเราไม่ว่าใครต่อใครเนี่ยแต่กิเลสย่ำยีตีเดียอยู่ตลอดเวลาตีตลาดตีหัวใจของเรานั่นน่ะนักปฏิบัติเนี่ยสำคัญมากมันตีอยู่ในหัวใจนี่ดีดดิ้นอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมฟัดกับกิเลสเลยนี่ยิ้มเราจะหวังเอาความบริสุทธิ์พุทโธมาจากไหนหวังเอาความสุขความเจริญมาจากไหนเมื่อเจ้าของยังเชื่อตัวเองเจ้าของไม่ได้แล้วยังไม่มีใจที่จะทำความเชื่อมั่นตัวเองได้ด้วยการปฏิบัติแก้ไขตัวเองให้ถูกต้องแม่นยำนะมันเน้นหนักลงไปสิผู้ปฏิบัติแบบแผนตำรับตำราท่านก็แสดงไว้ประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่ตามตำรับตำราเราท่องบนสังวัตยายก็ประกาศกลางวันอยู่ในปากในหัวใจของเรานี่สดสดร้อนร้อนอยู่นี่แหละทำเครื่องฆ่าที่เหลือสดสดร้อนร้อนตลอดเวลาเช่นเดียวกับที่เหลือมันมีสดสดร้อนภายในหัวใจของเรานั่นแหละถ้านำมาแก้ตรงนี้ไม่มีการสมัยที่ไหนเลยอันนั้นเป็นเรื่องของที่เหลือมันหลอกปัดธรรมาวุธทั้งหลายนี่ออกไปจากหัวใจเสียให้มีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายเผาหัวใจคืนนั่งลุ่มวันนั่งค่ำตั้งกับตั้งกันมาไม่มีวันอีกพอไม่มีวันติดจางก็คือกิเลสมันเผาหัวใจจัดโลกนั่นเองทำเข้ามาแก้ไม่ได้พอเข้ามามันก็บอกทำนี่หมดเหตุหมดสมัยแล้วหมดเวลาแล้วหมดเหตุหมดสมัยแล้วพระพุทธเจ้าปรินิพพานนั้นแล้วปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่ได้มักได้ผลมันไม่ได้ปฏิบัติผู้เช่นนั้นมันปล่อยให้กิเลสเหยียบหัวมันอยู่ออกมาจากลมปากของผู้ที่กิเลสเหยียบหัวอย่างหาที่ค้านไม่ได้เลยนั่นนี่ผู้นี้ผู้แพ้กิเลสอย่างราบเลยผู้ที่พูดออกมาแบบนี้แล้วประกาศความเลวทรามของตนเพราะกิเลสเหยียบอย่างราบนั้นให้มนุษย์ทั้งหลายผู้มีสมบัติผู้ดีฟังใครจะอยากฟังหัวใจคนไม่ใช่หัวใจแบบนั้นอย่างเดียวกันนี่นะไม่ใช่หัวใจคนคนนั้นไม่ใช่หัวใจแบบเดียวกันหัวใจที่ต่างนั้นยังมีหัวใจที่ดีกว่านั้นยังมีหัวใจที่ขนาดแหลมคมกว่านั้นยังมีแล้วจะเอาแบบกิเลสเหยียบลงไปจนที่ทะลักเอามาประกาศโลกว่าตัวเป็นของดียังไงถึงแพ้ขนาดตัวที่ทะลักทั้งเลยแล้วเอามาประกาศโลกว่าตัวดียังไงผู้นั้นคือผู้ไม่สนใจมรรคผลนิพพานเท่ากันกับสัตว์ตัวหนึ่งนั่นเองถ้าผู้สนใจมรรคผลนิพพานธรรมนี่เป็นธรรมของใครธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เช่นไรพระพุทธเจ้าโง่หรือฉลาดถึงขนาดที่บริสุทธิ์พุทโธนำธรรมมาสอนโลกแล้วยังจะเอาธรรมโง่ๆมาสอนโลกอีกเหรอ ก็ทำทำฉลาดเท่านั้นผู้โง่ก็คือพวกเราเนี่ยยิ่งเราผู้ประกาศตนว่าลบล้างธรรมะมรรคผลนิพพานไม่มีนั่นตัวจอมโง่ที่สุดเนี่ยมันเหนือแต่ลมหายใจเท่านั้นให้พิจารณานะถ้ามันอยู่ในหัวใจเราให้รีบขับไม่ขับก็จะเรื่องยังเหนือแต่ลมหายใจจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวนะอย่าเข้าใจว่าเพศของพระนี่เป็นเพศที่เลิศแล้วนะกิเลสมันไม่ได้เห็นว่าพระว่าโยมว่าใครต่อใครแล้วมันไม่ได้เห็นว่าหัวโลนๆล่ะมันพอได้ช่องไหนมันเอาช่องนั้นกิเลสมันเคยเหยียบอยู่บนหัวคนมาตั้งแต่เรายังไม่บวชมันก็เหยียบหัวแล้วบวชแล้วมันก็เหยียบอยู่บนหัวบีอยู่บนหัวใจเรานั้นเราบวชแล้วมีไหมความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหามีไหมถ้ามีอยู่ก็แสดงว่ามันเหยียบอยู่บนหัวใจมันไม่กลัวผ้าเหลืองถ้าเราไม่นำธรรมะเข้าไปเหยียบย่ำทำลายมันแล้วยังไงมันก็อยู่นี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีสิ่งใดที่จะเหนือธรรมของพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์พุทโธเอกในโลกก็คือพระพุทธเจ้าไม่มีคู่แข่งเนี่ยธรรมของท่านผู้มีคู่แข่งมาสอนโลกจะเป็นโมฆะไปที่ไหนนอกจากตัวของเราสร้างตัวทำตัวให้เป็นโมฆะซะเองอะไรมาแก้ก็ไม่ตกถ้าคนได้เป็นโมฆะก็เช่นเดียวกับคนยังเหลือแต่ลมหายใจเข้าห้องไอซียูแล้วเท่านั้นเอาอะไรมามันก็มีความหมายอันนี้ทำอะไรก็มีความหมายคนถึงขนาดนั้นแล้วเราเป็นคนประเภทไหนเวลานี้ไม่ใช่คนเป็นคนประเภทนั้นทำไมจึงต้องยอมตนให้ที่เดือดเดือดย่ำทำลายตลอดเวลามันน่าสลดสังเวชมากนะเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติเรานี่เป็นยังไงที่พูดเวลานี้ทราบไหมว่ากิเลสมันฟังอยู่นั่นไม่ฟังแต่ธรรมไอ้จริงแท้จังที่ผู้ปฏิบัตินี่กำลังเหลวแหลกไปทุกวันทุกเวลาแล้วนะกรรมฐานเราไปไหนก็เดี๋ยวนี้จะถือโลกามิตรนี่เป็นสิ่งที่เลิศเลยยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานยิ่งกว่าการประพฤติปฏิบัตินะความตั้งอกตั้งใจที่ได้ตั้งมาตะเกียบตะกายมานั้นน่ะเดี๋ยวนี้มันทุ่มลงไปให้กิเลสขึ้นเหยียบย่ำทำลายไปหมดแล้วนะโลกามิตรสักกาโลปุริสังหันติราบสักกาละมันฆ่าคนโง่ว่างั้นปุ่นง่ายแต่ผมเห็นชัดๆอย่างนี้ตาตายเพราะเหยื่อล่อตามันโง่มันตายเพราะเหยื่อล่อภิกษุเราก็ตาตายเพราะความโง่เพราะความเห็นแก่โลกามิตรดีกว่ามรรคผลนิพพานนั่นเองมันถึงแต่อย่างนั้นถ้าลงเห็นมรรคผลนิพพานดีกว่าสิ่งเหล่านี้แล้วเหตุใดสิ่งนี้จะมาเหยียบย่ำทำลายหัวใจได้วะอันนี้เป็นที่เป็นเครื่องอาศัยทั้งนี้ว่าปัจจัยเครื่องอาศัยไปวันหนึ่งตอนนั้นสิ่งที่เลิศเลอที่สุดที่มุ่งอยู่อย่างแรงกล้าพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนลงก็สอนลงเรื่องธรรมเรื่องหัวใจให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายที่มันเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลานี้เท่านั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นกิเลสจะเป็นอะไรไปหลงไปนิดนึงก็เป็นแล้วนั่นพากันจำมันจะหมดแล้วนะวงกรรมฐานเวลานี้จะเป็นกรรมฐานหากินไปแล้วนะมันเป็นแล้วนั้นเวลานี้เป็นกรรมฐานหากินหาซุ่มหาซ่อนกินนั้นกินนี้อยู่นั่นแล้วนอกจากนั้นก็เอาครูอาจารย์ไปประกาศขายกินอีกช่วยขายกินหากินได้ง่ายเอาครูอาจารย์ไปขายพากันจำหลังไหลลงไปกรุงเทพเนี่ยไปว่าไม่อะไรจะพายย่ำดีไม่ดีอ่ะแล้วเงินจะเต็มย่ำนะมันจะเป็นแล้วนะเดี๋ยวนี้นะหรือเป็นแล้วเราก็ไม่ทราบด้วยนะนี่เร็วขนาดนั้นเหรอเดี๋ยวกรรมฐานเรามันจะเร็วขนาดนั้นนะมันน่าทุเรศจริงๆแล้วก็คำว่าสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นสาวแม่ครูอาจารย์มั่นนี้จะต้องออกหน้าตลอดเวลาเพราะเป็นการเบิกทางหากินได้ง่ายกว้างขวางไปนี่อันนี้อันหนึ่งนะให้พากันจำเอาไว้การพูดทางนี้พูดเพื่อผู้เป็นเช่นนั้นและผู้จะเป็นเช่นนั้นโดยไม่รู้สึกตัวก็ให้แก้ตัวเองถ้ารู้สึกตัวแล้วมันก็ด้านยิ่งกว่าส้นเท้าก็หมดทางที่จะสอนกันธรรมะอันใดก็สอนเถิดถ้าลงมันด้านขนาดนั้นแล้วหมดไม่มีทางอ่ะพวกเราจะเป็นประเภทไหนถ้าเป็นประเภทของพระผู้ต้องการเอาผลนิพพานเชื่อพระพุทธเจ้าว่าพุทธังธรรมังสังฆังนี้อยู่ในหัวใจแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของเลิศประเสริฐยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานเป็นปัจจัยเพียงเครื่องอาศัยหนุนกันไปวันหนึ่งพอยังชีวิตที่เป็นไปนี้เท่านั้นไม่เป็นของสำคัญอะไรเลยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้มุ่งสู่มรรคผลนิพพานท่านจึงไม่ได้กังวลกับสถานที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยทั้งหลายยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานที่ท่านจะเอาให้เต็มหัวใจนี่เราเป็นคนประเภทไหนพระเป็นประเภทไหนเอาที่ฟังสิก็เทศมาท่านหลายฟังแล้วร่วม40ปีนั่นนี่ผมจะเอาอะไรมาเทศนั่งนานทนเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนผมก็ทนเวลานี้เป็นแล้วนะมันเป็นมาโดยลำดับหดเข้าย่นเข้าหัวใจนี่ไม่อยากจะเล่นกับอะไรคลองธาตุคลองขันธ์ของอยู่ก็พอเท่านั้นแหละทุกวันนี้มองเห็นอะไรๆไม่อยากเล่นด้วยเลยนะมันถอยขนาดนั้นเพียงธาตุขันธ์นี้ก็แบกกันพอแล้วเอาอะไรมาเพิ่มเข้าอีกเรื่องภาระนั้นภาระนี้ในการแนะนำสั่งสอนอุบาต่างๆพูดอะไรก็มาเกี่ยวข้องก็ตามมันเป็นภาระที่จะเพิ่มขึ้นให้หนักมากเข้าทั้งนั้นในขณะที่หนักเข้ามากเข้ามันก็ย่น ชีวิตจิตใจความมีอยู่เข้ามาหดสั้นเข้ามาอีกเหมือนกันขอให้ท่านทั้งหลายได้เห็นใจตั้งใจคือปฏิบัติไหนพอที่จะลงใจทำบุญให้ทานกราบไหว้ลงได้สนิทใจก็อยากไปคนเราไม่ว่าใครหรอกว่าใจมันเหมือนกันที่ไหนมันกืนไม่ลงก็ไม่อยากกืนไม่ว่าเขาว่าเราจะกืนอะไรกืนก้านกืนกระดูกลงคอเนาะไม่อยากตายอยู่ที่ไหนนี่เหมือนกัน

มฝึกสมองมาอย่างนั้นนะผมยังลืมไม่ได้เลยว่าผมตื่นแล้วผมกลับมานอนอีกเนี่ยผมลืมไม่ได้เลยนะในเวลาปฏิบัตินะนอกจากเท่าแก่มาแล้วนี่มันเราทำตามท่าตามขันนั่นเนี่ยเราเสริมเรามีแต่เสริมมันขนาดนั้นมันยังไม่ขึ้นนะดันมันขึ้นมันก็ไม่อยากขึ้นมีแต่ทุดลงนอนก็อยากให้มันนอนมากมันก็ไม่อยากมันก็ไม่อยากมากแล้วเนี่ยนอนไปนี่เดินเดียวก็ตื่นกลางคืนไปแต่ก่อนท่าขันมันก็ดีความมุ่งมั่นต่อความเพียรมันก็สุดหัวใจว่างั้นเถอะไหนจะมาหันนอนหลับอีกได้ยังไงผมขนาดผมเองไม่เป็นจริงขนาดนั้นหรอกนั่นเพราะด้านการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงได้สั่งสอนอย่างนี้ไอ้อ้อไปตามเรื่องที่เด็กอ้ออ้อไปตามมันไปมันเหยียบเนาะคนอยู่แล้วมันจะอ้ออ้อให้มันเหยียบเนี่ยมันก็มีหัวเดียวเนาะคนเราหัวใจจริงจังเรียนหนังสือก็มันก็เหมือนกันเพราะอันนั้นก็มันก็ตั้งใจไปอีกทางหนึ่งถึงขนาดที่ว่าสอบแล้วนอนไม่หลับเลยเรียนสอบก็จะยิ่งเร่งเรียนเอาจริงเอาจังเลยสอบแล้วก็นอนไม่หลับท่องหนึ่งหนีต่างจังหวัดแต่หานอนสบายสบายนี่พอยิ่งมาออกมาปฏิบัตินี่อันนี้มันเรื่องเข้าแนวลบขึ้นเวทีตั้งหน้ามาขึ้นเวทีไหนจะไปนอนตื่นแล้วมานอนอีกนี่ผมไม่ระลึกไม่ได้เลยนะเพราะความจงใจของเรามันไม่เคยมีอย่างนั้นมันไม่มีเจตนาที่จะไปแฝงอันแบบที่ว่านอนตื่นขึ้นมาแล้วนอนอีกทีนี่ไม่เคยมีแฝงไม่แต่มันพุ่งข้างหน้าเพราะตื่นมากก็พุ่งเลยมันจะไม่หมุนกลับมานอนอะไรคิดมันรุนแรงขนาดนั้นเลยว่าแม้นั้นจะกล้าพูดหรือว่างานใดก็ตามไม่ได้หนักเท่างานข้าจะเด็กกันบอกแล้วงานอันนี้ดื่มไม่ได้เลยว่ะฝังลึกมากบอกคนเราได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดไม่มีอะไรเหลือในตัวนี้เลยที่ว่าไม่ได้เอามาต่อกรกิเลสมันถึงขนาดนั้นแล้วมันจะลืมได้ยังไงเพราะว่าถ้าส่วนร่างกายมันก็แสนทรมานแสนทุกข์แสนทรมานทางด้านจิตใจก็เหมือนกันมันไม่มีอะไรว่าเบาๆนะเพราะเป็นอย่างนั้นมันจะไปลืมได้ยังไงมันเป็นงานที่ลืมไม่ได้เป็นงานสัจธรรมสัจจะคือความจริงสังลึกไม่ใช่ความจำมันกลายเป็นความจริงไปหมดทุกขนาดไหนขนาดไหนมันก็ฝังอยู่ในหัวใจนี่ไหนจะเป็นมันนอนซ้ำอีกผมมาเปลี่ยนวิธีการนอนใหม่นี่ตอนได้19พรรษา20พรรษานะ19พรรษาเครื่องกระถา20พรรษาเนี่ยผมยังไม่ลืมผมอยู่ห้องทรายคือปกติของการนอนของเราเนี่ยถ้ามันฝึกมาอย่างนั้นนี่พอรู้สึกตัวนี่มันจะดีดถึงเลยทันทีนะถ้าว่าคนนอนอยู่ในห้องด้วยกันนี่จะต้องตื่นเพราะมันตื่นแบบสะดุ้งถึงทันทีเลยถึงเลยกันนั่นเป็นอย่างนั้นฟังดิฝึกเจ้าของฝึกมาขนาดนั้นจนชินเป็นนิสัยพอรู้สึกตัวนี่มันจะดีดถึงเลยทันทีแล้วมันจะมันกลับมานอนได้ยังไงฟังดิมันเข้ากันได้เหรอกับดีดถึงเลยที่จะลุกนี่มานอนอีกบางทีเวลามาฝึกที่แรกโอ้ไม่ได้ละนิสัยมันเร็วพอรู้สึกว่ามันถึงก่อนแล้วพยายามเอากันอยู่นานโอ้มันจะร่วมปีนะมั้งคือพอรู้สึกแล้วไม่ให้มันลุกนะให้ลุกขึ้นธรรมดาธรรมดาคนมีสติสตังลักษณะนั้นอันนี้เราไม่ได้คำนึงถึงว่ามีสติไม่สติแบบถึงกับแบบธรรมดากันมันเป็นแบบเดียวกันนั่นแหละเรื่องของจิตนะอย่างนี้เราว่าให้มันลุกพอดีพอธรรมดาพยายามฝึกใหม่อันนี้เวลาฝึกมานานอย่างตัวนี่โอ้ยตื่นแล้วมันก็ไม่อยากลุกขี้เกียจมันเจ้าแก่แล้วมันเป็นอยู่แบบนั้นแหละนี่เลยมีแต่เสริมนะทุกวันอย่างนมนี่ผมก็ฉันอย่างนั้นนะไม่ได้อยากอะไรนะเห็นว่าพอฉันลงไปแล้วธาตุมันมีผลบวกจากนมก็ฉันแบบนั้นหมายถึงอายุมาแก่แล้วก็มีแต่เสริมแต่ก่อนมันไม่

ตัดขาดบ้านไหนมาว่าอะไรมาติดต่อได้นุ่มๆเนียนๆผมไม่เอาจริงตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ผมก็รู้ผมก็ไม่เอาเรียนหนังสืออยู่มันเสริมกิเลสประเภทที่ว่าราคะตัณหาสำคัญมากนะเราเรียนนี่เราก็เป็นพระเราก็เป็นธรรมเมื่อรู้อยู่แล้วก็เราจะไปเสริมมันยังไงเนี่ยเหตุที่ว่าไม่ฉันเรียนหนังสือผมก็ไม่เอาได้มานี่ก็ถวายครูบาอาจารย์ใหญ่ไปไม่แตะเลยยิ่งออกมาปฏิบัติด้วยแล้วโอ้โหเท่านั้นแหละว่างั้นเลยมันเป็นไม่แตะอะไรอะไรที่มันจะมาเป็นเครื่องเสริมต้องตัดออกตัดออกตัดออกเลยไม่งั้นจะเรียกว่าปฏิบัติยังไงไม่สังเกตเจ้าของไม่รู้เรื่องความบกพร่องของเจ้าของจะควรแก้ไขแต่แปลงไหนมันต้องรู้ที่ผู้ปฏิบัติอันนี้ที่นี่เมื่อมันเป็นนิสัยงั้นเรามาสอนหมู่สอนเพื่อนมึงโอ้ยอย่างว่าผมพี่ทำมองภาพนี้มันขวางตาแล้วนะทั้งที่เราไม่ได้เจาะแสวงหาโทษหากรรมหมู่เพื่อนยกโทษหมู่เพื่อนนะก็เราเป็นครูเป็นอาจารย์นั่นสำคัญที่ตรงนี้เพราะแพ้มันก็เห็นความบกพร่องความง่ายว่างั้นเหมือนนักมวยเขาเนี่ยเคยเล่าให้ฟังฝึกซ้อมไปแทบร่วมแต่ตายเวลาขึ้นไปต่อยเขาเลยขึ้นไปต่อยแล้วก็ต่อยมันม่อยครูมันจะกล้ากลางเลือดตายก็เลยซ้ำไปหลังฝึกจนแล้วขึ้นไปฮะเป็นกระสอบเขาต่อยนี่เหมือนกันมองไปมันเป็นลักษณะนั้นไม่มีเจตนาอะไรมันเป็นของมันเองขับมันก็รู้ว่าขับขวางก็รู้ว่าขวางเนี่ยอย่างไรไม่ขวางก็ต้องรู้ว่าไม่ขวางสิของตาเคยใช้มาเท่าไหร่มันไม่เอาขนาดจริงจังมันไม่รู้เรื่องของกิเลสเอาขนาดจริงจังเอาเป็นเอาตายจะกันนั่งเนี่ยว่ามีดงสีดงอะไรดงผู้วัวนะอันหนึ่งดีอยู่สถานที่เหมาะอยู่หลวงพ่อตันก็ดีนะสถานที่ผมดูแล้วชอบดีอยู่สงัดดีแต่สำคัญที่ผู้ให้การแนะนำสอนด้วยอย่างหลวงพ่อตันนี้เท่ากับแต่ขนาดนั้นเราไม่ก็เอาเรื่องใครละมีอยู่เฉยๆมันก็อยู่แบบก่อยๆอะไรไม่มีรถมีชาตินะเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่มีเครื่องดึงดูดโอ้มันสำคัญมากนะถ้าอยู่ป่าก็ป่าขนาดไหนก็ป่าเถอะจิตมันไม่ได้นั่นมันดิ่งมันอยู่ในนั้นมันฟัดมันเหวี่ยงนั่นฟัดเราถ้าไม่มีดาวมีเกณฑ์ไม่ดาวได้เกณฑ์เราจะเพียงว่าอยู่ในป่าจะโดนลำพังเรานะโอ้ยใครจะไปกล้าพูดนะใครจะไปอวดตัวนะถ้าจิตไม่มีหลับไปอยู่เดี๋ยวก็เป็นไปมันก็เป็นเหมือนสัตว์อีกตัวหนึ่งไปอีกละรักษาเจ้าของไม่ได้บังคับเจ้าของไม่ได้มันเป็นในหัวใจเจ้าของผู้เดียวอยู่ในป่าน่ะมันต้องเป็นของมันน่ะผมนี่เป็นแล้วนะผมนี่เอามาพูดนี่ตอนมันยังไม่หลับได้เกินน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะอยู่ท่านที่จะเป็นจะดีอยู่คนเดียวดีในป่ายังไม่ได้หลับได้เกินน่ะอยู่ก็เป็นยังไงนี่นี่เลยมันมีนานมากมันเหยียบอยู่ต่อหน้าต่อตามันตีตาเราทั้งที่เราลืมตาอยู่นั่นว่าไงโอ้เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ไหวเหมือนรู้เจ้าของนะอย่างนี้ไม่ไหวออกจากครัวจานไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้นะเป็นทีนี้พอมันได้หลักแล้วเป็นอีกอย่างเพราะฟังจะว่าได้หลักจะสนุกฟาดไปที่นี่ถึงขนาดที่ว่าอยู่กับใครไม่ได้นั่นมันเป็นขั้นต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นเนี่ยถึงขั้นมันคนเดียวมันก็คนเดียวถึงขั้นที่จะต้องแอบอยู่กับครัวอาจารย์มันต้องแอบฟังนี่ก็เป็นมหาอยู่แล้วมันทำไมไปเป็นงั้นเนี่ยที่เราเรียนมาความจำของเรามันไม่สามารถที่จะช่วยตัวเราได้นะเห็นจะท่านในหัวใจจะของนี่มันต้องอาศัยครูบาอาจารย์เป็นแม่เด็กดึงดูดคอยแนะคอยบอกแล้วมันยังเป็นแม่เหล็กดึงดูดอยู่กับท่านมันร่มมันเย็นกิเลสก็ไม่คึกขนองไม่เพ่นพ่านแต่ท่านดีกิเลสมันก็มีในหัวใจแต่มันไม่ออกแสดงใช่ไหมแล้วก็อยู่ด้วยลำพังเจ้าของแทนที่จะเอากันให้เต็มเหนียวมันไม่เต็มเหนียวมันมีกิเลสเอาเราเต็มเหนียวโอ้ผมเห็นผมเป็นนะนี่แหละที่ว่ามันเมื่อมันยังไม่หลังได้เกินโอ้ใครจะอวดดีนะว่าแล้วไปอยู่คนเดียวเราก็จะ
ได้สะดวกสบายแล้วทั้งๆที่ยังไม่มีหลังเขียนนี่โอ้อย่าไปอวดพูดนะผมนี่เป็นมาแล้วแล้วจากนี้ไปก็ไปที่นั่นน่ะไปที่มีพระพูดโอ้ยกระเทือนถึงใจผมทันทีเลยนะเพราะเป็นพูดในสิ่งที่เราเคยเป็นมาแล้วนี่ทำไมมันจะไม่กระเทือนอันนั้นน่ะที่พักวัดช่องลมน่ะที่ผมไปพักนั่นแล้วผมไปคราวหลังเนี่ยปีกายหรือไงนะผมไปก็ทำไมสถานที่นี้ยังไม่ค่อยมีพระอันเป็นเพราะอะไรมีพระองค์หนึ่งอยู่นั่นมันก็สงบสงัดดีทำไมไม่เห็นค่อยมีใครมาอยู่เป็นเพราะอะไรพระท่านมาอยู่คนเดียวก็เยอะสงัดก็จะกินอยู่แต่จิตมันไม่มีหลักมีเกณฑ์มันอยู่ก็อยู่เฉยๆเหมือนกับสัตว์ป่าอยู่เอ้ยน่าฟังว่ะเหมือนกับสัตว์ป่าอยู่อ่ะมันไม่มีเครื่องดึงดูดอยู่ป่าก็ป่าเฉยจิตใจก็ไม่มีรสมีชาติอะไรเลยทำยังไงมันก็ไม่เป็นหน้าเป็นหลังว่ะน่ะฟังดิมันเข้ากันปุ๊บเลยกับเราที่เคยเป็นในตอนที่ยังไม่ได้หลังได้เสียงนะอย่างนี้อันไหนที่มันเคยเป็นแล้วมันพอพูดปั๊บมันจะวิ่งเข้าถึงกันเลยอันนี้ผมเป็นแล้วนี่เคยเป็นมาแล้วคือแยกจากพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ได้ไปอยู่ในป่าก็ไปแต่ก็ต้องได้ยิ่งมาในนี่หมายถึงขั้นตอนที่ยังไม่หลักได้เจอในเลยนะแต่พอจิตกล้าเข้าสู่สมาธิได้เมื่อเป็นอีกอย่างหนึ่งมันเป็นมีหลักละสงบไปอยู่ในป่านั่นก็มีแต่เสริมความสงบของเจ้าของมากของมากมันก็ได้ตามใจหลังเพราะมีหลักอยู่แล้วตอนไม่มีหลักโอ้มีแต่กิเลสจะขึ้นเหยียบโอ้แหละถึงขั้นสมาธิมันก็เป็นหลักอันหนึ่งถึงขั้นปัญญาก็คอยรับคอยกราบเรียนท่านเวลามันขัดข้องพอท่านเปิดทางให้ท่านแยบให้แล้วก็ได้จับปุ๊บได้แล้วเอาละทีนี้ทำนั้นอยู่คนเดียวนั่นไปแบบนั้นอยู่กับใครไม่ได้ถ้ามันเป็นอย่างใจแล้วไม่อยู่กับใครมันไม่สนุกเพราะมันไม่มีว่างในงานของเรานั่นขั้นอย่างนั้นท่านอยู่ใครก็ได้มันก็รู้ต้องอยู่คนเดียวเนี่ยก็คนเดียวนี่แหละตอนว่าอยู่คนเดียวมันอยู่ไม่ได้มันต้องวิ่งหาอันหนึ่งเนี่ยพอจากนั้นมาก็อยู่ได้เนี่ยเช่นขั้นสมาธิมันอยู่คนเดียวก็ได้พอถึงขั้นปัญญามันก้าวเดินนะโถมันยิ่งมันปัญญามันรวดเร็วเท่าไหร่เท่าไหร่ที่เหลือมันยิ่งเห็นความรวดเร็วของที่เหลือนั่นที่สิ่งนี่เราจึงว่าเราจะว่าที่เหลือมันหนาที่ไม่กล้าพูดว่าที่เหลือมันแหลมคมมากหนามากหนาเคลื่อนไหวมาก็เป็นกิเลสแต่เราไม่รู้มันจมอยู่แล้วมันก็เป็นกิเลสแต่เราไม่รู้นะพอถึงขั้นมันรู้มันมีนี่ไม่มีค่ามันได้ไงนั่นคือมันถึงได้รู้เรื่องอันนั้นแหละที่ว่ามันอยู่ใครไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นมันไม่มีเวลาว่างเลยฟาดกันตลอดบินทบาทมันก็ไม่ได้สนใจก็เป็นไรนะหมุนนี่นี่ระหว่างไงแล้วบินทบาทเข้าไปในหมู่บ้านแทนที่เห็นผู้เห็นคนเนี่ยมันจะไปแยบกับมุกกับผู้คนเท่านั้นแหละงานมีงานมันก็ฟาดกันอยู่ข้างในดังนั้นมันจะเข้าป่าโคมคามกันหรือเดินยังกรมเดี๋ยวเข้าป่าโคมคามออกมาโคมคามจิตมันหมุนอยู่คำว่าออกมันออกจากความสงบออกมาปรุงเฉยแล้วมันไม่ใช่ออกนะนะที่ว่าจิตมันออกโดดควายจะออกจะออกที่ว่านะต้องมาได้ตอนนี้บังคับเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบไม่ต้องใช้กิริยานั่นความหมายว่าอันนี้มันคือว่าออกมันออกเป็นกิริยาเนี่ยมันยืนภายในเนี่ยมันไม่ได้ไปนู่นไปนู่นนะมันออกเป็นกิริยาของจิตมันออกมันฟัดเป็นอยู่ในจิตนี่แหละแต่มันออกคิดออกปรุงปัญญามันออกทำงานคำว่าออกนั่นต่างหากเช่นอย่างว่าคู่ต่อสู้คอยยืนคอยอยู่นั่นก็คือว่าเรื่องของกิเลสนั่นแหละที่จะได้ฟัดกันไม่ได้หมายถึงออกไปนู่นไปนี่นะเดี๋ยวบางคนที่ไม่เข้าใจที่ออกไปยังไงนะออกไปยังไงนะจะมีนะอย่างนั้นนะมันออกจากความสงบมันไม่อยากอยู่ในความสงบมันอยากทำงานของมันต่อสู้กิเลสฟัดกิเลสอยู่นั่นน่ะมันออกจากความสงบนี้มาทำงานท่านเองทั้งหมดอยู่ในนี้แหละอย่างที่ว่าเดินไปนี่มันเข้าป่าโคมคำคือจิตเมื่อใจมันไม่ออกใจมันทำงานอยู่ภายในแล้วตามันก็ไม่เห็นนี่เดินไปก็เดินไปเนี่ยซุ่มซ่ำก็ทักแต่ว่าตุ๊กตาเดินแค่เดียวก็โคมคามเข้าป่านู่นยักหนึ่งอ๋อนี่เข้าป่าถอยมาจ
ยัดมันเข้าปากนะนะไปอีกเป็นไปแล้วโคมคางขนุนนะนี่เป็นจังหวะที่มันหมุนอยู่นี่ที่จังหวะพอที่จะเห็นถนนทางมันก็มันมีเลยมันเหมือนกับว่ามีวงแคบวงกว้างนะการพิจารณาวงแคบถ้าเป็นวงแคบจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างว่าตามันก็มืดไปหมดทีนี้พอมันเป็นวงกว้างกว่านั้นบ้างมันก็พอมองเห็นทางก็ไปมันทางพิจารณากับพิจารณาเห็นทั้งถามก็เห็นแน่มันเป็นขั้นเป็นขั้นนะถ้ามันไม่เป็นมันพูดไม่ถูกแล้วถ้าเป็นพอแยกตรงนี้มันเข้าใจทันทีมันเป็นด้วยกันนะอันนี้มีแต่เราพูดเหมือนบ้าอย่างนั้นก็พูดอย่างนั้นให้ฟังใช่ว่าบ้าหรือเปล่าชุดแหละนั่นมันอยู่กับใครไม่ได้นะบอกต้องไปคนเดียวเดินป่าหรือว่าเราเดินทางไปจะไปป่านั้นป่านี้นี้มันก็ทำงานตลอดของมันมันเรียกว่าจะเสียเวลาไม่มีเลยนะเดินทั้งวันก็ทำเพียรไปทั้งวันว่าอยู่ไหนมันก็มันไม่อยู่กับอะไรจิตมันอยู่การต่อสู้เท่านั้นแต่อาศัยสถานที่ที่เหมาะไม่มีอะไรมายุ่งมากวนเพื่อจะได้ทำงานนี้เต็มที่นะคุณดมหันดมนี่ไปนี่นะนะเมื่อแบบนี้เนาะนี่มันเหมือนกับจอกนะจอกมันไหลหุ้มห่อคอมมันจะไม่ให้มองเห็นน้ำเลยนะน้ำมันเทียบน้ำคือศาสนาคือธรรมคุณจอกแหนที่ว่านมันปิดน้ำมันนะคือที่เรียกมันปิดธรรมเวลานี้ที่เด็กปิดทำเป็นงานดูไม่ว่าแสดงมาทางท่าใดเพศใดตั้งแต่ท่าเรานี้ออกไปมันเป็นจอกเท่านั้นมันหุ้มห่อหัวใจพระไม่ให้สนใจในอาชีพทำยิ่งกว่าการสนใจดิ้นไปตามโลกเขาพูดมันเต็มเม็ดเต็มหน่อยมันเป็นอย่างนั้นจะมันยังเป็นได้พูดอย่างนี้พูดไม่ได้มีเหรอทำเป็นของจริงเมื่อพูดไม่ได้ตามความจริงก็ศาสนาจะหมดแล้วหัวใจจับหัวใจคนหัวใจโลกเราพูดตามความจริงเพื่อให้หาทางแก้ไขถือมันกระแสของจิตมันหมุนไปเรื่องของโลกของโลกทั้งหมดนั่นแหละเหมือนกับว่าจอกวันนะมันหุ้มห่อทำให้ทำออกก้าวเดินได้เลยนับวันเปลี่ยนไปเราก็บวชมานี่นานขนาดนี้ได้เห็นความเคลื่อนไหวของในวงศาสนาเรื่องโลกเรื่องธรรมมาเป็นลำดับลำดาค่อยเปลี่ยนแปลงมาเลยครับเปลี่ยนแปลงมีแต่เปลี่ยนแปลงถ้าพูดถึงเรื่องผลเนี่ยเป็นผลลบผลลบผลลบเกี่ยวกับธรรมผลลบผลลบธรรมนี่เป็นฝ่ายถูกปิดบังหุ้มห่อเข้ามาเรื่องนี้ปิดถูกกั้นทางเดินของธรรมเลยเป็นอย่างนี้นะนี่ว่าศาสนาเสื่อมอ๋อเสื่อมอย่างนี้มันก็รู้ชัดแหละค่อยเสื่อมไปอย่างนี้เองอะไรๆที่ทำเป็นของศักดิ์สิทธิ์พิเศษนั่นที่เลยเข้าไปลบลายเสมอในหัวใจของคนนะให้มีอะไรมีเผ็ดมีร้อนอยู่กับกิเลสทั้งหมดรสชาติไปอยู่นั่นเป็นเปรี้ยวเป็นหวานเป็นคาวก็ไปอยู่กับกิเลสทั้งหมดผมก็ว่าทำไม่เหนียวมีชาติไปเลยจืดไปหมดแล้วมันปิดขนาดนั้นนะไม่เหลือปิดนี่เราพูดตามหลักความจริงมันคนทุกวันนี้มันสนุกพิจารณาถ้าจะว่าพิสนุกพิจารณาก็มันเปิดดูตลอดเวลานี่อะไรมาปิดมันวะว่างั้นเลยมันเมื่อเป็นอย่างนั้นทำไมมันจะไม่สนุกพิจารณาวะเรื่องความจริงมันมีเต็มโลกเต็มสงสารทำไมมันจะพิจารณาความจริงไม่ได้รู้ความจริงไม่ได้เห็นความจริงไม่ได้และพูดตามหลักความจริงไม่ได้วะนะเดี๋ยวที่เหลือมันเป็นยังไงมันเป็นของมันได้เมื่อธรรมะมีสิทธิมีความสามารถที่จะรู้จะเห็นตามความจริงของกิเลสและของธรรมทั้งหลายทำไมจะเป็นไม่ได้พูดไม่ได้วะนั่นมันก็รับกันเป็นเลยนี่เราจะฆ่ากิเลสหัวใจเราก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันเอามันจะดีไปไหนวะจิตนี่วะอะไรจะเหนือธรรมบ้างธรรมนี่เคยปราบกิเลสมามากต่อมากแล้วนั่นเคลือบไปไหนล่าสมัยไปไหนธรรมอยู่ในหัวใจกิเลสอยู่ในหัวใจฟัดกันลงเคยพังมาพอแล้วมากต่อมากแล้วพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านก็เพราะความคิดความเห็นที่นำธรรมมาให้เป็นเครื่องมือจริงๆไม่ได้นำธรรมมาเป็นแบบไม้ถืออยู่กับมือเฉย
ถ้าเป็นไม้กับไม้ตีจริงๆถ้าเป็นมีดกับมีดฟันจริงถ้าเป็นอาวุธชนิดไหนก็อาวุธชนิดนั้นจริงๆฟาดไปที่เด็ดพังได้จริงถ้ายิงถูกต้องใช้ถูกต้องตามเครื่องมือนั้นนี่เลยมันจะอยู่ได้ไงเครื่องมือเหล่านี้มีแต่เครื่องมือที่สังหารที่เด็ดทั้งนั้นมันใช่เครื่องมือมาสังหารตัวเองมันเป็นงั้นแหละนี่หัวใจคือว่าธรรมะพุทธเจ้านี่มันเอี่ยมถ้าเป็นมีดก็เรียกว่ามันเป็นเลื่อมถัดคมกล้าที่สุดนั่นมีคำว่าสนิมเป็นหลักธรรมชาติของธรรมแท้และคำสอนของพุทธเจ้านั้นหมายคำสอนของพุทธเจ้าเครื่องกล้าที่สุดไม่มีอะไรลดหย่อนตัวลงไปนิดหนึ่งไม่มีเลยท่านนำมันมาใช้มีที่ที่ว่าหมดการหมดเขตหมดสมัยมันถึงเข้ากันไม่ได้เลยเป็นเรื่องของความปิ้นต้อนหลอกลวงของกิเลสโดยตรงเลยกับความจริงคือธรรมที่เป็นทรงธรรมชาติความจริงตัวเองไว้เยอะคุณภาพไว้อย่างสมบูรณ์เป็นนั้นที่ว่าแต่ยิ่งคือว่ารู้จักใช้มันสำคัญความรู้จักใช้ครับมันก็ขึ้นไปจากความจงใจขึ้นไปจากสติและอุบายวิธีการฝึกทรมานตนช่วยทำให้ได้ทำงานคล่องตัวเข้าไปนะอย่างที่ว่าอุบายวิธีการต่างๆเช่นอดหลับอดนอนผ่อนอาหารนี่มีแต่อุบายช่วยให้ทำก้าวเดินได้คล่องตัวคล่องตัวนะมันต้องช่วยอย่างนั้นจนกระทั่งถึงทำคล่องตัวแล้วทีนี้เอาว่างั้นเลยนะอาเสือมันอยู่ไหนล่ะหลังซึ่งเคยเป็นข้าศึกกันนั้นว่าหนึ่งมีครัวเลยนี่อยากจะให้มันพังซะเดี๋ยวนี้บัตรนี้วันนี้จะรอไปที่ไหนนั่นเหมือนจะมาปัดออกเลยเมื่อถึงขั้นร้อนจีก็ร้อนจีเหมือนกันทำแต่ร้อนเพราะข้ากิเลสนะร้อนจีเลยเพราะข้ากิเลสมันถึงอัศจรรย์พระพุทธเจ้าผมพูดไม่มีความติดจังเลยนะมันถึงใจจนกระทั่งถือว่ามอบได้หมดเลยโอ้อัศจรรย์พระพุทธเจ้าโผล่ขึ้นมาได้โดยไม่มีใครให้อุบายเลยแต่ส่วนนิสัยของสัพพัญญูของสยามภูก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ยกให้มันแต่มันก็อดอัศจรรย์ไม่ได้เพราะบรรดาสาวกทั้งหลายใครต่อใครก็ตามถ้าไม่นั้นจะคำแนะจากพระพุทธเจ้าก่อนไปไม่ได้เลยนี่เล่นพระประเจกพุทธเจ้าบรรดาสาวกทั้งหลายต้องและมีแนวทางมีผู้ให้อุบายนี่เลยนั่นได้มาแล้วมันก็ยังมาเอาสันลงโอ้เอาคมมันลงที่ฟาดเอาสันลงเอาสันลงทำไมเอาคมมันลงที่ฟาดเอาข้างมันลงนั่นมันจะอยู่งั้นจนได้ได้มาแล้วก็อยู่มีดยืดให้แล้วแทนที่จะฟันลงตามที่บอกเอาฟันลงนี่กลับเอาสันลงบ้างเอาข้างลงบ้างไปอย่างนั้นเราไปใช้ไม่ถูกอ่ะธรรมะนี้เลิกขนาดไหนก็อย่างนั้นนะเอาไปใช้ไม่ถูกไม่อย่างนั้นมาใช้ถูกแล้วกิเลสนึงมันจะเหนียวมาจากไหนวะว่างั้นทำเคยฟันกิเลสขาดสะบั้นมามากต่อมากแล้ววางมันนี่ก็คือว่าขาดสะบั้นมาคือว่าประเภทของปัญญาเครื่องสังหารกิเลสเรื่องไปละเอียดกว่านั้นเราไม่อยากจะพูดว่าปัญญานะมันเป็นยังไงแต่ถ้าพูดให้อะไรกว่านั้นมันเหมือนกับว่าเป็นคำพูดแหวกแนวสามโลกสมมตินิยมหรือจะเป็นลักษณะคำพูดว่าอวดตัวไปเสียก็เบื้องแรกก็ความรู้มันเป็นอยู่อย่างนั้นมันยังเป็นอยู่ได้อยู่ว่างมันเป็นอย่างนั้นอยู่จริงว่าเอามาพูดยากการใช้กับสมมุติหนึ่งมันก็ต้องได้พิจารณาเนี่ยหนักเบาของสมมุติเหมือนกันอย่างที่ว่าปัญญาในขั้นที่ว่านั้นมันอะไรพูดไม่ถูกเนี่ยความรวดเร็วก็มีอะไรจะเร็วเท่าแล้วความหมุนตัวเองก็ไม่ทราบว่าเอาอะไรมาเทียบผมไม่เคยเห็นเคยมีที่ไหนอะไรนี่มันก็มีอยู่ฉะนั้นในหัวใจจุฬานั้นแล้วก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเพราะเวลามันเป็นขึ้นมาแล้วเป็นขึ้นมาก็พูดไม่ถูกนี่คือจังหวะที่ว่าปัญญาละปัญญาในความคาดคือความคิดเช่นอย่างมหาสติมหาปัญญานี่ก็พออะไรจะมาคาดอันนี้คือละเอียดซึ่งไปกว่านั้นมันอะไรนั่นน่าเหมือนภาคปฏิบัติเนี่ยนี่จะได้ชมธรรมะประเภทนี้นะเรียนก็เรียนมาพอจำก็จำมาพอจนสมองทื่อผมกูงงๆเลยเพราะเรียนขนาดสมองทื่อไม่ทำงานให้เลยก็เรียนก็มันก็ไม่เห็นมีว่าไงอย่างนี้ไม่มีในตำนานก็ท่านก็พอพูดไว้ว่ามหาสติมหาปัญญานี่ในตำนานเ
แต่อันหนึ่งที่มันซึ้งเข้าไปอีกนะพูดไม่ถูกนะมันอะไรนั่นนะเดี๋ยวนี้ปฏิเสธได้ไหมว่านั่นว่าไม่มีเนี่ยมันอัศจรรย์เครื่องมืออันนี้มันอันนี้แหละที่ว่ามันทันกับกิเลสทั้งหลายเราจริงๆรู้ว่ากิเลสมันละเอียดขนาดไหนมันแหลมมันคมขนาดไหนนี่นะมันถึงครอบโลกธาตุได้นี่เอานี่เข้าไปจับทั้งนี้ไม่มีนี่มันจับไม่รู้นะมันจับไม่ได้นะมันไม่รู้นี่นะไม่ว่าท่านว่าเราว่าเขาว่าใครหรอกมันเหมือนกันหมดเลยมันเหมือนควายตัวหนึ่งอะที่ถูกจูงไปพวกเราเป็นอย่างนั้นไหมถ้าไม่เห็นอันนี้มันก็ไม่มีอะไรจะมาเทียบมาแยกมาเนี่ยเมื่อมีอันนี้แล้วมันก็ทันกันอุบายมันออกเนี่ยนะอย่างนั้นอันนี้มันเร็วดิฮะงั้นฆ่ากันได้ไงนั่นตอนนี้ก็คือต้องเร็วกว่านั้นมันถึงฆ่ากันได้ถ้ามีกำลังก็กำลังมากกว่านั้นมันถึงจะฆ่ากันอันนั้นได้นี่แหละอันนี้มันไม่มีนี่มันก็ไม่รู้ดิลวดลายกิเลสที่มันออกมันปกครองโลกมันเบียดบีบบังคับโลกฉุดล่างโลกให้เป็นไปยังไงจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงนี่มันเป็นไปได้อย่างนี้หวังงั้นนั่นมันเมื่อมีเครื่องจับแล้วมันเห็นชัดเอานี่ขาดสะบั้นลงไปแล้วอะไรจะพาไปกินน้ำนี่นี่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าโถแต่พระองค์เป็นอย่างรวดเร็วนะเรียกว่าจิปาปัญญาในคืนเดียวทะลุเลยเป็นวิสัยของสัพพัญของสยามภูและเป็นสัพพัญญูที่จะรู้ธรรมทั้งหลายโดยลำพังพระองค์ก็สยามภูยามภูคือเป็นเองค้นขวายเองรู้เองสยามภูแปลว่าเป็นเองกับแปลเต็มตับแล้วก็จะเป็นเอง เมื่อเราแยกออกจากนี้แล้วก็คือว่าค้นขวายเองไม่มีใครมาแนะนำบอกพอที่จะได้กล้าเดินตามอุบายของผู้นั้นผู้นั้นผู้นั้นเนี่ยทรงค้นขวายเองค้นขวายเองก็รู้เองรู้เองนี่ว่าสยามภูนี่เพียงแต่อย่างเราตัวเท่าหนูสิ่งที่มันแยกมันปีกไปจากธรรมที่เราเรียนมามันก็เห็นอย่างมันไม่มีในตำราเอาว่างั้นเลยมันมีในความจริงเงินตำราไม่สามารถที่จะออกมาได้จะเรียกว่าปล่อยให้ผู้นั้นเห็นเองถึงขั้นที่ควรจะเห็นปิดไม่อยู่ในอย่างนั้นก็ถูกไม่จำเป็นจะต้องบอกในตำราก็ได้นะบอกแต่ช่องทางเข้าตรงนี้นะมันจะพุ่งถึงนั่นเท่านั้นเช่นอย่างอริยสัจนะมันบอกไว้กลางๆตรงนั้นเข้าช่องทางเป็นอย่างนั้นเห็นมากเอาเจริญให้มากนะภาเวตบันติเมพิกเวถึงเจริญให้มากภาวิโตพระโหดีกโตมันก็บอกให้ทำให้มากเจริญให้มากเราก็กล้าไม่หยุดก็พุ่งเข้าถึงที่นั่นไม่ต้องบอกเข้าถึงเมื่อไล่กับไปตรงนี้แล้วมันจะไปเห็นนั่นจนได้ไปรู้นั่นไปเป็นนั่นจนได้แล้วเนี่ยจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิดท่านก็ไม่จำเป็นต้องมีในตำราเพราะเงื่อนใหญ่บอกไว้แล้วช่องใหญ่ที่จะให้เข้าต้นทางบอกแล้วเนี่ยไล่กับไปกระทู้อันนั้นปล่อยให้เจ้าของรู้เองนั่นเองเป็นการที่จะโคประจักษ์ในเจ้าของจะว่ามาหาสติมาปัญญานี่ไม่ถ้าว่าเราจะพูดตามความถนัดใจมันไม่ได้ถนัดใจนะอันนั้นมันยังละเอียดเข้าไปนี่กว่านี้มันพูดไม่ได้ถ้าพูดถึงเรื่องความซึมซาบนี่ก็เหมือนกันความรวดเร็วก็อีกอันหนึ่งแล้วความซึมซาบนี่ซึ้งเข้าไปซึมเข้าไปนี่ที่เดี๋ยวอยู่ตรงไหนมันซึมเข้าไปเหมือนกับว่ามันไปขับจางให้จางไปหมดเนี่ยจะพูดงานมันเกิดยังไงพูดไม่ถูกนะคือยาพิษมันพิษอยู่ตรงไหนนี่เหมือนกับอันนี้มันเข้าไปขับออกหมดเช่นหัวเผือกนี่นะหัวเผือกที่เวลามันยังสดๆอยู่เนี่ยมันคันมันเป็นพิษพอต้มลงไปความร้อนนั่นแหละมันขับเข้าไปขับอันนี้ออกไปก็กลายเป็นรสธรรมชาติที่ควรรับทานหรือควรกินออกมาอย่างที่เรากินทุกวันต้มหัวเผือกหัวมันหัวเผือกนะสำคัญคือมันเข้าไปขับไล่รสที่เป็นพิษออกความร้อนนั่นถ้าเราเที่ยวก็เที่ยวได้ขนาดนี้อันที่มันว่ามันซึมเหยียดมันซึมอยู่มันละเอียดขนาดนั้นทีนี้ธรรมะเราขับเข้าไปขับไล่ออกมันอยากให้ผู้ปฏิบัติได้รู้ได้เห็นอ่านตำหนักตำราอยู่เลยที่นี่เลยกลายเป็นศาสนาหนีแต่ตำหนักตำราเป็นสุดเอื้อมมดหลังไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้นะมีแบบแผนนาราว่ากันไปอย่างนั้นนะว่าไปศาสนาก็อยู่ในตำราตอนนี้แล้วที่มีเวลาจะปฏิบัติก็ว่าสูตรเอื้อมมุดหลังไปแล้วนั่นมันปิดเข้ามาอย่างนี้แหละทีเดียวปิดเข้าใจคน
เปิดเข้าไปเปิดเข้าไปมันถึงได้รู้เรื่องของกิเลสว่ามันตึงขนาดไหนรู้เข้าไปเรื่อยปัญญาขนาดนี้รู้กิเลสขนาดนั้นปัญญาขนาดนั้นสติปัญญาขนาดนั้นรู้กิเลสขนาดนั้นรู้กิเลสขนาดนั้นนั่นแล้วถึงรู้ว่าความละเอียดมันละเอียดเข้าไปขนาดไหนขนาดไหนขนาดไหนว่างั้นเถอะนะถ้ามีเครื่องจับมันไม่รู้นี่เอาละพอเดี๋ยว

0: วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาตรงกับวันพระพุทธเจ้าพระสูตรตรัสรู้ประดับขันธ์ปรินิพพานทั้งสามการตรงกับวันนี้คำว่าพระสูตรบรรดาเราทั้งหลายก็คงจะทราบไปทั่วกันคือวันอุบัติพระกายของพระองค์อุบัติเป็นพระกายขึ้นมาแล้วอันดับที่สองก็อุบัติแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอุบัติในทางกายได้แก่ร่างกายปรากฏขึ้นในโลกก่อนอุบัติครั้งที่สองคือได้บุตรได้ตรัสรู้ธรรมมรรคอันบริสุทธิ์หมดจดอย่างยิ่งใจที่เป็นเจ้าครองวัฏฏะมาเป็นเวลานานคือพาให้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายทุกยากลำบากไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณก็ได้มาตัดสินกันลงในวันนั้นที่เรียกว่าวันตรัสรู้ธรรมกับวันตัดปัญหาความยุ่งยากของความทุกข์ทรมานทั้งหลายมีความเกิดเป็นสาเหตุนั้นลงในขณะเดียวกันจึงเรียกว่าตรัสรู้แต่การนิพพานนั้นหมายถึงพระกายผู้สลายลงตามสภาพของส่วนผสมคือที่โลกหรือธรรมก็เรียกว่าธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟผสมกันเข้าส่วนแข็งๆที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้เรียกว่าธาตุดินส่วนที่เหลวๆก็เรียกว่าธาตุน้ำลมหายใจเป็นต้นเรียกว่าธาตุลมความอบอุ่นที่มีอยู่ในร่างกายนี้เรียกว่าธาตุไฟประชุมกันอยู่มีใจเป็นผู้ครองในร่างนี้ส่วนผสมทั้งสี่นี้ได้สลายตัวลงไปถ้าโลกเราเรียกว่าตายแต่พระศัพท์ของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้บริสุทธิ์ในพระไทยเรียกว่านิพพานคำว่านิพพานหมายถึงความดับสนิทส่วนผสมนี้จะไม่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระไทยคือใจของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์แล้วได้อีกต่อไปจึงได้นามว่านิพพานหมายถึงดับสนิทดับจากความผสมกันแต่ธาตุสี่ไม่ได้ดับเมื่อสลายลงไปแล้วส่วนดินน้ำลมไฟเป็นธาตุใดก็กระจายลงไปอยู่ในธาตุเดิมของตนธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นก็ไม่ได้ดับสิ่งที่ดับนั่นหมายถึงสมมติที่เคยเกี่ยวข้องกันให้เกิดแก่เกิดตายเรียกว่าผสมกันเข้าเป็นรูปกายเป็นหญิงเป็นชายหรือเป็นสัตว์เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีวิญญาณครองนี่คือส่วนสมมติตามปกติของโลกทั่วไปจะไม่ปราศจากส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้แม้จะสลายตัวลงไปจากร่างนี้เมื่อกรรมดีกรรมชั่วยังมีอยู่ภายในจิตใจตราบใดใจนั้นย่อมจะต้องเป็นไปตามอำนาจของกรรมให้พาเกี่ยวข้องกับธาตุหรือส่วนผสมไปเรื่อยๆเช่นนั้นส่วนพระพุทธเจ้าของเราแต่ก่อนท่านก็เคยเป็นเช่นนี้มาอยู่กับนับไม่ถ้วนเหมือนกันแต่พอได้ตรัสรู้ธรรมะขึ้นภายในพระทัยเท่านั้นสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องไม่ว่าสมมุติส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดที่มีอยู่ภายในพระทัยนั้นได้สลายไปหมดในขณะที่ตรัสรู้ธรรมแล้วทรงประกาศพระศาสนาได้45พระพรรษาคนที่มีอุปนิสัยที่มีหูมีตาพอจะได้รู้เรื่องความลึกซึ้งหนักเบาจากพระพุทธเจ้าและผู้ที่มีความละเอียดซึ่งรอที่จะรับกระแสแห่งธรรมอยู่แล้วก็ได้ตรัสรู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันท่วงที คือเรียกว่าสาวกปรากฏขึ้นในโลกมีจำนวนเท่านั้นเท่านั้นท่านเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าท่านจากนั้นก็ตามเสด็จไปเรื่อยๆดูสำเร็จพระโสดาสกิทาพระอนาคาเสด็จเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆจากนั้นมาก็เป็นกัลยาณปุถุชนของเราอุตส่าห์ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้แนวทางไว้โดยถูกต้องเป็นสติกำลังความสามารถหรือว่าตามสติกำลังความสามารถของตนไม่ลดละท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆส่วนพระองค์ท่านเมื่อคำว่าการปรินิพพานได้ปรากฏขึ้นแล้วก็เป็นอันว่าไม่มีสมมติที่จะมาประกาศพระองค์ให้โลกได้ทราบว่าเวลานี้ตถาคตคือองค์พระพุทธเจ้านี้ได้สถิตอยู่ในสถานที่นั่นที่นี่อย่างนี้ไม่ปรากฏก็เหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เท่านั้นไม่สามารถจะแสดงตัวออกมาให้เป็นด้านวัตถุพอโลกจะมองเห็นได้เช่นดังที่เคยเป็นมาในขณะที่จะไปรู้แล้วถึงวันนิพพานนี้ส่วนพระกายของพระองค์ท่านยังมีอยู่เสด็จไปทางใดคนก็ทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปโปรดที่นั่นที่นั่นถือเอาพระกายของพระองค์เป็นนิมิตส่วนความบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นแม้จะอยู่จะทรงพระชนดีก็ตามหรือจะนิพพานไปแล้วก็ตามจะไม่มีใครสามารถมองเห็นได้เพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดสุดคำว่าพระพุทธเจ้าก็หมายถึงองค์ของความบริสุทธิ์นี่เลยเบื้องต้นก็เป็นคนสามัญเช่นเราท่านๆมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเข้ามาผสมกันเป็นรูปกายเช่นเดียวกับเราเป็นหญิงเป็นชายเช่นเดียวกับพวกเรานี้กายก็มีกิเลสคำว่ากิเลสคือเครื่องดองอยู่ภายในจิตใจคอยที่จะยุแย่ก่อกวนอยู่เสมอนั่นท่านเรียกว่ากิเลสก่อกวนให้รับความเดือดร้อนวุ่นวายเข้าโศกให้เคิดให้เพลินให้ยุ่งเหยิงต่างๆที่เกิดจากความกระทุ้งในทางใจแล้วก็เชื่อไปตามสิ่งที่คอยกระทุ้งให้หลงตามอยู่เสมอนี่แหละท่านเรียกว่ากิเลสหรือเรียกว่าอาสวะเป็นเครื่องดองอยู่ภายในใจแต่ก่อนท่านก็มีเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายจึงต้องเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันพอได้ตรัสรู้เท่านั้นก็เป็นวาระสุดท้ายที่จะหมดความเกี่ยวข้องหรือเยื่อใยในความเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเรียกว่าเป็นชาติสุดถ้าชาติสุดท้ายการนิพพานก็เป็นวาระสุดท้ายในการตายที่สัตว์โลกเราเรียกว่าตายถ้าพุทธเจ้าก็ถ้าพูดแบบโลกเราก็เรียกว่าตายเป็นวาระสุดท้ายจึงเรียกว่าปรินิพพานคือดับจริงๆไม่ดับแบบหลอกๆร้อนๆเหมือนอย่างเห็นอยู่ในโลกนี้คำว่าหลับดับแบบหลอกๆร้อนๆนั่นเป็นอย่างไรตายลงไปที่นี่แล้วก็ไปโผล่ขึ้นที่นั่นบางทีเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์กลับไปเกิดเป็นสัตว์โดยเจ้าตัวก็ไม่รู้แล้วก็ตื่นร่องตื่นรอยตื่นการเกิดการไปการมาของตนเสมอเหมือนกับว่าไม่ได้เคยไปเคยมาฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าความหลงสิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่เคยมีสิ่งที่เคยเกิดสิ่งที่เคยได้รับความทุกข์ความลำบากเคยสัมผัสอันมีอยู่ประจำวัฏฏะทุกอันนี้ต่างคนต่างได้สัมผัสกันทั้งนั้นแต่ต่างคนก็ต่างหลงลืมจำไม่นานเมื่อผ่านเข้ามาอีกก็เป็นเหมือนกับว่าเพิ่งจะพบหรือเพิ่งจะเจอเพิ่งจะสัมผัสในเวลานี้ท่านจึงเรียกว่าอานิจจังความรู้นั้นมีอยู่ด้วยกันเพราะใจมีแต่รู้ไม่แจ้งชัดตามหลักความจริงกับหลงลืมท่านจึงเรียกว่าอวิชชาหรือโมหะไม่ทราบร่องรอยความเป็นมาของตนนี่ผิดกันกับพระพุทธเจ้าแต่ก่อนพระองค์ท่านก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันพอได้ตรัสรู้ธรรมะซึ่งเป็นของจริงมีเท่านั้นถ้าเป็นความสว่างก็เทียบพระพุทธเจ้าเทียบกับพระอาทิตย์เพียงดวงเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะส่องแสงสว่างให้โลกได้รับประโยชน์ทั่วถึงกันบรรดาผู้มีในตาอันดี นอกจากคนเสียจักษุเท่านั้นจะไม่มองเห็นดาวเดือนตะวันจะมีกี่ร้อยพันดวงก็ตามสำหรับบุคคลประเภทนั้นจะไม่เป็นประโยชน์อะไรเนี่ยพูดพระพุทธเจ้าต่างจากโลกก็เช่นเดียวกับดวงดาวจะมีจำนวนมากเท่าไหร่ก็ตามสู้พระอาทิตย์เพียงดวงเดียวไม่ได้ความสว่างมีเหมือนกันแต่มีจำนวนน้อยแม้แต่รอบดวงตัวเองก็ยังจะไม่สามารถความรู้ของพระพุทธเจ้ารอบพระองค์ด้วยสามารถรื้อฟื้นพระองค์ให้พ้นจากทุกข์ที่เคยเป็นมาขี่กลับนับไม่ถ้วนไม่ได้ด้วยสามารถแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายผู้มีในตาพอที่จะมองเห็นร่องรอยตามสวัสขาตธรรมที่ทรงท่านตรัสไว้โดยชอบด้วยถ้าเทียบแล้วก็เหมือนพระอาทิตย์ทรงประโยชน์แก่โลกมากมายสำหรับพวกเราทั้งหลายเช่นเดียวกับดวงดาวดวงต่างๆน่าจะมีจำนวนมากกำลังก็ไม่เพียงพอความรู้มีเหมือนกันแต่ไม่สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขตนให้ถูกทางได้โดยไม่ต้องอาศัยหลักธรรมะจากศาสนาเลยถ้าปล่อยให้ตนไปตามอำเภอใจของเราคือตนไปตามความรู้ความเห็นความคิดความอยากเท่านั้นก็เป็นเหตุให้เสียตัวได้ด้วยความอยากของตัวเองตนฆ่าสิทธิ์ต่อตัวเองฉะนั้นจึงต้องอาศัยหลักธรรมอันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องเป็นแบบฉบับหรือเป็นแบบพิมพ์เป็นแนวทางเครื่องดำเนินเช่นเดียวกับเราจะปลูกบ้านปลูกเรือนต้องมีแบบแผนผังตั้งไว้เป็นแบบฉบับจะไปสู่จุดต่างๆก็ต้องมีทางที่ตรงแนวไปสู่จุดนั้นๆผู้ต้องการไปสู่จุดต่างๆจุดใดก็เดินตามสายทางซึ่งจะไปสู่จุดนั้นไม่ติดและไม่ลดละจุดนั้นก็ย่อมเป็นที่มุ่งหวังคือถึงได้โดยความตัดตามความประสงค์เนี่ยที่เรียกว่าสวัสขาตธรรมธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เรียกว่าสวัสขาโตภควตาธรรมดังเราชาวพุทธได้สวดกันอยู่เสมอถ้าทำอันพระภูมิพระภาคตรัสไว้ชอบแล้วคำว่าชอบก็หมายถึงว่าถูกต้องรับรองทุกแง่ทุกมุมสมบูรณ์เต็มที่เทวทัตทั้งสัพพยัญชนะเทวละปริปุณังปริสุทธังธรรมจริยังประกาศเสสินี่เราทั้งหลายก็เคยสวดพระองค์ประกาศพรหมจรรย์คือธรรมอันยอดเยี่ยมไว้เพื่อโลกสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งอัตทั้งพยัญชนะทั้งเหตุทั้งผลทั้งส่วนต่ำส่วนกลางส่วนสูงไม่มีที่ตำหนิและไม่มีใครจะสามารถพูดได้โดยถูกต้องโดยไม่มีที่ตำหนิเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตามธรรมดาคำพูดเราถ้าพูดไปหลายประโยคอาจจะมีประโยคแปลงปลอมเข้ามาแฝงด้วยพูดวันหนึ่งนี้สมมติว่าวันหนึ่งเราพูดได้ 100% อาจจะปลอมเสียถึง 20% ก็ได้จริงเพียง 80% เท่านั้นนี่เป็นความรู้เป็นคำพูดที่เกิดจากความรู้ของสามัญชนนำออกมาพูดความจริงจึงไม่สมบูรณ์มีความบกพร่องอยู่ดังนั้นเรื่อยๆไปไม่ว่าเราพูดไม่ว่าท่านผู้ใดพูดจะต้องมีส่วนบกพร่องอยู่เช่นนั้นไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนอวสานแต่หลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะมีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนแล้วแต่พระองค์ท่านเป็นผู้ตรัสพระองค์เดียวก็ตามจะแยกออกจากธรรมหมวดใดบทใดมาพิจารณาว่าธรรมบทนั้นหมวดนั้นในจำนวนมากเท่านั้นได้ขาดตกบกพร่องไม่สมบูรณ์ตามหลักที่ว่าสวัสขาตธรรมคือจัดไว้ชอบเลยมีอยู่ประมาณเท่านั้นอย่างนี้ไม่มีใครจะสามารถคัดค้านพระพุทธเจ้านะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงสามารถทรงโลกทรงธรรมได้ตลอดมาถึงปัจจุบันนี้นับแล้วได้2,500 ปีนี่แล้วนับแต่วันพระองค์ท่านนิพพานมาและยังจะคงที่รุ่งคงเส้นคงวาไปอีกคงคำว่าสวัสขาตธรรมไปอีกคือจัดไว้ชอบอย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่งไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ท่านได้ความจริงนั้นก็แม้จะมีอยู่ก็ไม่ปรากฏตัว เพราะไม่มีผู้นำออกมาประพฤติปฏิบัติให้ปรากฏทั้งเหตุทั้งผลก็โลกจะได้ชมหรือได้บูชาแต่ว่าธรรมของพระพุทธเจ้าสูญหายไปก็ถูกเพราะไม่มีใครสามารถจะค้นเจอได้นี่ที่เรียกว่าสวัคคัตโตภควตาธรรมมีความสมบูรณ์แน่นอนถูกต้องอย่างนี้ไม่มีใครจะสามารถพูดให้ถูกต้องโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนอวสานเหมือนพระพุทธเจ้าฉะนั้นจึงเป็นที่บูชากราบว่าของไตรภพไตรโลกธาตุเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ได้กราบว่าเพราะไม่มีใครจะสู้คำแน่นอนเหมือนพระพุทธเจ้านะนิยานิโกวินิยานิกธรรมเมื่อผู้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วผลจะต้องเป็นไปเพื่อถอดถอนสิ่งเครื่องกังวลรุ่งเหยิงที่เรียกว่ากองทุกข์นับแต่ส่วนหยาบจนถึงส่วนละเอียดสุดออกได้เป็นลำดับดับจนตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันที่เรียกว่าสำเร็จมรรคผลนิพพานทางทุกแง่ทุกมุมพระโอวาททุกบททุกบาทสอนเพื่อถอดเพื่อถอนสอนเพื่อให้เป็นคนดีสอนเพื่อให้เป็นคนรู้คนฉลาดไม่ใช่สอนเพื่อความโง่ของสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่สอนเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายกอบโวยเอาทุกข์มาเผาผลาญตนเองแต่สอนเพื่อจะถอดถอนทุกข์สอนแก้ความโง่เขาบาปปัญญาของตนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ปรากฏว่าเป็นข้าศึกต่อโลกตั้งแต่การไหนๆมานอกจากโลกจะได้อาศัยธรรมะนี่อธิบายถึงเรื่องคำว่านิพพานของพระพุทธเจ้าเลยเกิดมาถึงธรรมะตอนนี้เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ได้ทรงประกาศศาสนาเพื่อประโยชน์แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายโดยพระองค์เองบ้างโดยสาวกทั้งหลายที่มีความเชื่อเลื่อมใสและประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ชาได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานขึ้นมาแล้วประกาศสอนช่วยพระภาระของพระพุทธเจ้าให้เบาลงบ้างและเพื่อศาสนาจะได้กว้างขวางโดยรวดเร็วบ้างพอพระพุทธเจ้านิพพานแล้วเท่านั้นศาสนธรรมที่พระองค์ท่านจะทรงประกาศโดยพระองค์เองก็เป็นอันว่าระงับดับไปในขณะนั่นทีเดียวนอกจากนั้นสาวกก็ประกาศสอนกันมาและประพฤติปฏิบัติตามจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนพระพุทธเจ้าก็หมดในพระในพระรูปพระกายไม่ปรากฏจึงเรียกว่านิพพานเนี่ยซึ่งตรงกับวันนี้วันประสูติวันประสูติวันนิพพานตรงกับวันนี้วันเดียวทั้งสามการมารวมอยู่ในวันนี้วันเดียวบรรดาเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธและทั่วประเทศไทยวันนี้ได้ทำการสักการะบูชาทำความระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ที่ได้ประสิทธิ์ศาสตร์ให้แก่โลกและกราบไหว้บูชาความศักดิ์สิทธิ์พิเศษของพระองค์ท่านแม้จะนิพพานไปแล้วคุณสมบัติที่ได้สอนโลกไว้ยังปรากฏอยู่ผลเป็นเช่นไรเหตุเป็นเช่นไรคงดั้งเดิมไว้เช่นนั้นไม่ทรงลื้อถอนไปตามพระพุทธศาสนาศาสนายังคงที่ดีอยู่คงเส้นคงวาจัดเป็นสวัคคัตธรรมอยู่ตามเดิมเช่นเดียวกับพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่นั้นเราที่เป็นชาวพุทธโปรดได้นำธรรมะคำสั่งสอนเหล่านี้ไปเป็นเข็มทิศทางเดินของเราจะเป็นผู้สม่ำเสมอไม่โลดโผนคำว่าสม่ำเสมอนั้นเป็นสิ่งที่งามความประพฤติก็เสมอคำพูดจาก็เสมอความประพฤติทุกด้านเป็นไปด้วยเหตุผลท่านเรียกว่าสม่ำเสมอถ้าขัดแย้งต่อเหตุต่อผลนั้นไม่จัดว่าเป็นความสม่ำเสมอเรียกว่าเป็นรุ่มๆดอนๆสูงๆต่ำๆถ้าเป็นวัตถุจะเป็นเครื่องใช้ก็ไม่ดีถ้าเป็นอาหารก็ไม่อร่อยเพราะไม่เสมอต้นเสมอปลายมีหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้และมีหลายขั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หนุ่มสาวเทศพระเทศเนรที่เรียกว่านักบวชมีแยกแยะไว้ทุกแง่ทุกมุมมาให้เสียความหวังของผู้สนใจใคร่ต่อธรรมของพระองค์ท่านจะนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อผลสำหรับตัวเองคำว่าธรรมถ้าจะเทียบเป็นเหมือนด้านวัตถุแล้วเหมือนกับรสอาหารที่ รากฏตัวอยู่แต่ปรากฏให้รู้สึกอยู่ด้วยคูหาประสาทของผู้รับทางแต่ไม่ปรากฏเป็นตัวเป็นตนเป็นด้านวัตถุเช่นเดียวกับรสชาติที่ซึมซาบอยู่ในอาหารเช่นนั้นจะเป็นอาหารประเภทใดก็ตามวัดส่วนวัตถุที่เป็นอาหารนั้นเรามองเห็นได้โดยตาเนื้อของเราส่วนรสที่แฝงอยู่ในนั้นเราไม่สามารถจะมองเห็นแต่ก็ต้องอาศัยวัตถุคืออาหารชิ้นนั้นๆเป็นที่สถิตอยู่ของรสอาหารเนี่ยธรรมะแม้จะเป็นธรรมชาติที่มองไม่เห็นก็ตามแต่ก็อาศัยผู้ปฏิบัติคือเราท่านๆซึ่งเป็นตัววัตถุโดยตรงคือเป็นมนุษย์เป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชเป็นฆราวาสนี่แหละเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหัวหน้าของผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้รับผิดชอบในตัวเองและในธรรมทั้งหลายก็คือใจใจคือธรรมชาติที่รู้อยู่เช่นเวลาท่านเทศอย่างนี้รู้อยู่ได้ยินอยู่นี่แหละท่านเรียกว่าใจธรรมะซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อเช่นเดียวกับใจที่มีอยู่ในร่างกายนี่แหละแต่ไม่สามารถมองเห็นจึงต้องธรรมะจึงต้องอาศัยอยู่ในธรรมชาติอันนี้ได้คืออาศัยใจผู้มีใจเป็นธรรมะจะแสดงอากัปกิริยาออกมาทางใดความประพฤติด้านใดจะเป็นไปด้วยความสวยงามน่าดูน่าชมฟังก็ไพเราะสนอตุมีเหตุมีผลไม่ทำเอาแบบสุ่มเดาไม่ไปเอาไปตามความอยากถุดลากไปแต่ไปด้วยเหตุด้วยผลทำอะไรใส่ตรองเรียบร้อยแล้วค่อยทำนี่ท่านเรียกว่าใจที่มีธรรมนำความประพฤติทางกายวาจาให้เป็นธรรมไปด้วยผลที่ปรากฏขึ้นจากใจที่มีธรรมก็ทำตนให้มีความสุขความสบายมีท่านเรียกว่าธรรมที่มีอยู่ในตู้ในหีบในคัมภีร์นั้นเป็นชื่อของธรรมเช่นเดียวกับชื่อของยาที่มีอยู่ในหนังสือแต่ตัวยาจริงๆไม่ใช่ตัวหนังสือตัวหนังสือนั้นเป็นแผนหรือว่าเป็นตำราที่ชี้บอกยาชนิดนั้นๆแล้วผู้ต้องการยาก็ไปหาตามตำราที่ชี้บอกมีธรรมะที่ท่านสอนไว้ในที่เขียนไว้ในตู้ในคัมภีร์นั่นเป็นท่านเรียกว่าธรรมะเหมือนกันแต่ว่าเรียกว่าตำราของธรรมธรรมจริงๆจะมีอยู่ที่ใจของคนเพราะผู้ปฏิบัติธรรมก็คือคนถ้าทำชั่วผลจะปรากฏขึ้นที่นี่ทำดีผลก็จะปรากฏเป็นสุขขึ้นที่นี่ไม่ได้ไปปรากฏขึ้นในคัมภีร์คำพูดทั้งหมดจะมีมากน้อยที่เข้ามาที่กายวาจาใจของมนุษย์และสัตว์นี้เท่านั้นผู้ทำดีทำชั่วไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนนอกไปจากตัวของคนและสัตว์คำพูดไม่มีทางที่จะไปทำดีทำชั่วไม่มีโอกาสที่จะไปนรกสวรรค์ไม่มีโอกาสที่จะไปติดคุกติดตารางไปเป็นคนชั่วเสียหายที่ไหนนอกจากคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นศาสนธรรมจึงต้องสอนลงมาที่คนเพราะดีก็คือคนจะทำให้ดีชั่วก็คือคนจะทำให้ชั่วได้รับความทุกข์ความลำบากทุกความสุขความสบายก็คือคนจะพลิกตัวให้เป็นไปเช่นนั้นต่างหากศาสนาจึงสอนลงที่นี่ไม่ได้สอนไปที่อื่นใดทั้งนั้นท่านเราทุกท่านที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ชื่อว่าเรามีลาภอันประเสริฐดังภาษิตที่ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นว่าทุกโฉบุอะมนุสสปฏิลาโภการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นลาภอันประเสริฐท่านว่าอย่างนี้ทำไมจึงว่าเป็นลาภอันประเสริฐเราเพราะมนุษย์นี้มีฐานะสูงกว่าสัตว์มากมายความรู้ความฉลาดก็มีมากกว่าสัตว์และรู้ดีชั่วทุกอย่างด้วยสมผู้ที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องเป็นผู้มีภูมิธรรมสมควรจะเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับตึกห้างมีร้านใหญ่ๆที่มีราคาแพงๆถ้าประสัมภาระเครื่องจะถูกสร้างควรจะเป็นตึกเป็นห้างต้องเพียงพอไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นกระต๊อบไปจะเรียกว่าตึกว่าห้างว่าร้านไม่ได้เขาจะเรียกเป็นกระต๊อบเท่านั้นหนึ่งข้อนี้ก็นั่นเหมือนกัน
1: ทัพสัมภาระคือคุณงามความดีที่เราบำเพ็ญมาสมควรจะเป็นมนุษย์ได้นั่นแหละจึงจะอุบัติขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้ถ้าหากว่าผู้ไม่สามารถเช่นนั้นก็กลายเป็นกระต๊อบไปที่เรียกว่ากำเนิดของสัตว์ประเภทต่างๆนั่นเทียบออกมาเหมือนกระต๊อบเพราะไม่ค่อยมีความหมายอะไรนะไปที่ไหนก็มองเห็นกันทั่วๆไปไม่เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจครั้งที่เราเดินผ่านมาเห็นกระต๊อบนาเขาเป็นอย่างไรบ้างเป็นที่สะดุดตาแล้วว่าเป็นของที่มีคุณค่าน่าต้องการไหมไม่มีใครต้องการและไม่มีใครสะดุดตาสะดุดใจแต่ไปเห็นห้างร้านใหญ่ๆที่มีความแน่นหนามั่นคงความสวยงามมากจะมีความรู้สึกยังไงไม่ว่าใจท่านใจเราจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันฉะนั้นความเป็นมนุษย์จึงมีความแตกต่างจากสัตว์อยู่มากมายยิ่งเรารักษาระดับความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้แล้วเรายิ่งใจเลื่อนฐานะจากความเป็นมนุษย์นี้ไปอีกเป็นขั้นๆมนุษย์สามมนุษย์โสมนุษย์สาเตโตมนุษย์สาเทโวนั่นมนุษย์ยังมีหลายประเภทถ้าเราไม่สามารถจะรักษาระดับความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้ด้วยความประพฤติเหลวแหลกก็กลายเป็นมนุษย์สาเตโตมนุษย์สาตุริชาเนื้อตะกี้ในร่างของมนุษย์คือกายนั่นแหละเป็นมนุษย์คือกายมนุษย์เป็นมนุษย์จริงเลยแต่ใจนั่นกลายเป็นสัตว์ตุริชาเป็นเปรตเป็นผีไปเสียทำความเดือดร้อนแก่บ้านเมืองไปที่ไหนให้ชาวบ้านเดือดร้อนทุกอย่างยากประเภทนั้นเขาเรียกว่ามนุษย์ที่เป็นผีเรียกเป็นเศษเป็นผีในร่างของมนุษย์ไม่รู้บุญรู้บาปไม่รู้ดีรู้ชั่วกลายเป็นสัตว์ดีฉานไปในร่างของมนุษย์นี่ถ้าไม่สามารถประคับประคองความระดับของมนุษย์ด้วยความประพฤติอันดีงามให้สมกับภูมิมนุษย์ไม่ได้จะกลายลงไปเป็นเช่นนั้นถ้าสามารถประพฤติปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขตนให้อยู่ในระดับของมนุษย์ได้และให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็กลายเป็นมนุษย์เทโวคือกลายเป็นมนุษย์แต่ใจมีอัตมีธรรมมีความเมตตาสงสารรู้จักท่านรู้จักเรารู้จักบุญคุณต่อท่านผู้มีคุณรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวว่าคุณได้ถูกคุณได้ผิดไม่ทำเอาตามความอยากที่ถูกลากให้พาเป็นไปแต่ทำตามเหตุผลเมื่อสิ่งใดถูกแล้วพยายามทำถึงนั้นจะยากลำบากไม่เป็นของสำคัญแต่จะทำให้ได้ตามหลักกฎเกณฑ์ที่เหตุผลที่บอกไว้หรือเป็นคนมีความรักความดีเสมอรักศีลรักธรรมรักตัวก็ชื่อว่ารักธรรมเพราะการบำเพ็ญทุกอย่างในบรรดาคุณงามความดีทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพื่อตัวทั้งนั้นส่วนที่มีมากขึ้นหรือคนอื่นได้รับผลประโยชน์จากเรานั้นเป็นผลที่พลอยได้คนที่มีใจเป็นศีลเป็นธรรมมีหิริโอตตัปปะละอายต่อบาปต่อกรรมต่อความชั่วช้าลามกมีความห้าวหาญรื่นเริงบันเทิงเชื่อเริ่มใสต่อคุณงามความดีต่อบุญต่อกรรมคนประเภทนี้แหละเป็นเทพภายในใจในร่างแห่งมนุษย์นี่เลยมีเลื่อนขึ้นไปเป็นลำดับถ้าสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งกว่านั้นจนสำเร็จเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาก็กลายเป็นวิสุทธิเทพขึ้นไปเป็นชั้นๆถึงขั้นพระอรหันต์เรียกว่าวิสุทธิเทพเป็นผู้หมดจดภายในจิตใจโดยสิ้นเชิงผู้นั้นแลจะอยู่ที่ไหนก็เป็นผู้ประเสริฐในร่างแห่งมนุษย์นี้แหละร่างกายนี้ก็เป็นก้อนธาตุส่วนผสมเช่นเดียวกับโลกทั่วไปแต่ใจนั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์วิมุตติพุทโธจะสรุปทำตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้นี่คือว่าเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยในมนุษย์คนเดียวนี่แหละแปรสภาพได้หลายอย่างจากความประพฤติจากความรู้ความเห็นที่ตนได้สดับกลับฟังมาแล้วอย่างไรนำไปดัดแปลงตนเองถ้าเราเห็นว่ามนุษย์เป็นของที่มีคุณค่าเราก็ต้องสงวนความเป็นมนุษย์ของเราด้วยความประพฤติดีงามอย่าให้เป็นไปในกลุ่มสี่กลุ่มห้ายิ่งเราได้ศึกษามากเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งจะสงวนศักดิ์ศรีของตนให้มากคือความประพฤติดีจะให้ความรู้ท่วมหัวแล้วเอาตัวไปไม่รอดอย่างนี้ใช่ไม่ได้ผิดเพราะครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมสอนลูกศิษย์ต้องสอนเพื่อความรู้ความฉลาดสอนเพื่อความเป็นคนดีปฏิบัติหน้าที่

หากว่าได้ผิดพลาดในตอนใดก็ดีหวังว่าได้รับอภัยจากบรรดาท่านทั้งหลายและวันนี้ขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาท่านทั้งหลายทุกๆท่านที่อุตส่าห์มาจากเหนื่อยต่างๆที่ได้มาทำประโยชน์บำเพ็ญประโยชน์ให้โลกได้รับความร่มเย็นเพราะคนที่กล้าเข้ามาหาหมอนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นคนจนกรอบจนมุมหาทางแก้ไขตัวเองรู้ช่วยตัวเองไม่ได้เราได้ช่วยคนที่จนกรอบจนมุมเช่นนั้นจึงเชื่อว่าเราได้บำเพ็ญประโยชน์อย่างเต็มที่บุญก็เห็นประจักษ์ใจมีความเย็นอกเย็นใจว่าเราได้ปฏิบัติเต็มกำลังในหน้าที่ของเราด้วยนอกจากนั้นคนไข้ก็หายไปด้วยเชื่อเราบำเพ็ญประโยชน์เพราะหมอคำว่าหมอย่อมเป็นเหมือนบิดามารดาของคนไข้ไม่ว่าคนไข้ประเภทใดเมื่อมองเห็นหมอแล้วรู้สึกมีความยิ้มแย้มแจ่มใสก็หนึ่งว่ายังไม่ได้ใส่ยาเลยถ้าหายไปแล้วโรคเพราะความดีใจนี่เป็นความรู้สึกของคนไข้ที่มีต่อหมอดังนั้นเราผู้เป็นหมอก็กรุณาได้ให้ความเมตตาอบอุ่นแก่คนไข้เต็มสติกำลังความสามารถของเราการปฏิบัติต่อคนไข้มารยาทความประพฤตินี้เป็นเอกเทศหนึ่งซึ่งมองข้าจะมองข้ามไปไม่ได้ถ้าจะสายใจคออกพร้อมอารีเอาอกเอาใจคนไข้นี่เป็นสิ่งสำคัญถ้าเป็นยาก็เป็นเอกเทศอันหนึ่งทำใจให้คนไข้ให้ดูมองเห็นหมอแล้วมีความอบอุ่นเย็นอกเย็นใจสบายไปหมดยิ่งได้รับยาเขาแล้วก็หายไปเลยทีเดียวหากว่าไม่หายจะตายได้คนไข้ก็ไม่ได้แสลงใจกับหมอคนที่เป็นญาติเป็นมิตรที่ไปเกี่ยวข้องกับคนไข้ก็มีความภาคภูมิใจว่าหมอได้มีเมตตาอย่างเต็มที่แล้วตายไปก็เป็นสุขสุขที่ใสของผู้นั้นเองเนี่ยท่านที่ทุกๆท่านที่มาบำเพ็ญประโยชน์แต่ละครั้งละครั้งจึงจัดว่าได้บุญมากคือให้ความสุขแก่คนอื่นความสุขก็ต้องย้อนมาหาเราไม่ไปที่ไหนต้องย้อนมาหาเรานี่แหละการทำดีตอบผู้อื่นจะไม่ว่าผู้ใดก็เท่ากับเราทำดีเพื่อเราเช่นเดียวกันตามหลักธรรมของพระเจ้าท่านสอนไว้อย่างนั้นนี่จัดว่าเป็นกรรมดีผู้สนละกรรมทำลงไปที่ไหนก็เป็นผลดีขึ้นมาสำหรับเรากรรมชั่วทำคนอื่นให้เดือดร้อนแทนที่จะทำให้หนำใจให้สมใจเราแต่กลับกลายมาเราเป็นผู้รับความทุกข์เพราะกรรมชั่วของตนที่ทำไปนั้นเสียนี่ท่านเรียกว่าอกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมมาหรืออกุศลกรรมหลักศาสนาสอนให้เชื่อกรรมกรรมคือหมายถึงการกระทำคิดออกมาภายในใจก็จัดเป็นกรรมคือกระทำทางใจพูดออกทางวาจาก็เรียกว่ากรรมเพราะได้เคลื่อนไหวออกมาแล้วทำทางกายก็เรียกว่ากรรมเราอยู่ในกรอบของกรรมฉะนั้นโปรดได้ใคร่ควรกันกรองเรื่องกรรมที่จะตนจะพึงทำด้วยดีอย่าทำแบบสุ่ม4สุ่ม5เมื่อผิดพลาดลงไปแล้วจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังไม่ดีเลยองค์สมเด็จพระภูมิภาคเจ้าทรงเน้นนักเรื่องของกรรมให้เลือกเส้นให้ดีปัจจุบันมีความเป็นอยู่ด้วยความราบรื่นในความประพฤติอนาคตจะแจ่มใสเพราะอนาคตต้องไปจากปัจจุบันคือวันนี้ถ้าเราพยายามปรับปรุงตนเองให้ดีไปตั้งแต่วันนี้เป็นลำดับลำดับวันหน้าก็พยายามปรับปรุงเช่นนี้ปีหน้าเดือนหน้าไหนก็ต้องเป็นคนดีตลอดไปดูตลอดสายถ้าเราต้องการอยากดีเฉยๆแต่มองข้ามความประพฤติที่จะควรให้ดีนั้นเสียแม้จะปรารถนาเท่าไรก็ไม่มีหวังมีตามหลักธรรมท่านสอนอย่างนั้นนั้นโปรดได้นำพากันนำไปพิจารณาส่วนใดที่เห็นว่าสมควรแก่วิสัยของตนก็โปรดได้นำไปประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยซึ่งมีอยู่ในตัวของเราทุกๆท่านให้หมดไปด้วยหลักธรรมะผู้ประพฤติจับจับไว้ชอบแล้วนี้นะขออำนวยพรให้แก่บรรดาท่านทั้งหลายทุกท่านได้มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอได้สมหวังตามความมุ่งหมายปรารถนาโดยทั่วกันเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ปฏิปทาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นท่านดำเนินมาและบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่ไปศึกษาอบรมกับท่านมานั้นนับว่าเป็นที่ถูกต้องเหมาะสม

0: เฉพาะอย่างยิ่งอยู่กับองค์ของท่านเองเป็นผู้ปฏิบัติผู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังจากท่านเองมาปฏิบัติโดยถูกต้องแม่นยำตามที่ท่านพาดำเนินมานั้นเป็นที่แน่ใจเวลานี้ผมก็ตะเกียบตะกายนำปฏิปทาของท่านเท่าที่สามารถมาประพฤติปฏิบัติต่อตนเองและเพื่อนฝูงที่มาเกี่ยวข้องได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อไปท่านผู้มาศึกษาทั้งหลายจึงควรสังเกตสอดรู้ด้วยเจตนาที่เป็นอัตเป็นธรรมด้วยดีแล้วนำข้อวัดปฏิบัติอันเป็นส่วนภายนอกท่านไปปฏิบัติดำเนินและนำโอวาทคำสั่งสอนของท่านที่ได้ปฏิบัติภายในตลอดถึงความรู้ความเห็นเป็นอย่างไรนั้นไปเป็นคติเรื่องพร่ำสอนตนเองที่เรียกว่าไปปฏิบัติต่อตัวเองการปฏิบัติของเราก็จะเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอทั้งภายนอกและภายในแม้ภายในจะยังไม่เป็นไปตามที่คาดหมายเอาไว้แต่ภายนอกยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะตามหลักเกณฑ์ที่การที่ท่านสอนไว้และพาดำเนินมาก็ยังทำใจให้อบอุ่นอยู่ไม่น้อยจึงควรยึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เพราะการปฏิบัติดำเนินนี้เกี่ยวกับผู้พาดำเนินนั้นเป็นสำคัญอยู่มากลำพังเราคิดอ่านปฏิบัติไปเองก็ดังที่เราเห็นนั่นแหละมีอยู่ทั่วไปในแดนพุทธศาสนาทั้งคฤหัสถ์และพระเสียเองปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างนี่ไม่จำเป็นจะต้องพูดไปมากเพราะต่างคนต่างได้สัมผัสสัมพันธ์มาแล้วจึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับครูอาจารย์ที่พาดำเนินเป็นแบบเป็นฉบับที่ดีที่สุดในสมัยปัจจุบันดังท่านพระอาจารย์มั่นเป็นต้นมีหาที่ค้านไม่ได้เพราะการปฏิบัติดำเนินแต่ละข้อแต่ละแขนงล้วนแล้วแต่มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องยืนยันในการปฏิบัติของท่านนั้นนอกจากเป็นธรรมที่อยู่ในวิสัยของท่านที่ปฏิบัติรู้เองเห็นเองขึ้นมาในทางฝ่ายธรรมไม่ว่าจะเป็นสมาธิขั้นใดปัญญาขั้นใดจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นนั้นเป็นเรื่องของท่านเราไม่อาจเอื้อมที่จะรู้จะเห็นได้ก็ตามแต่โอวาทคำสั่งสอนที่ระบายออกมาจากความเป็นจริงของท่านนั้นก็เป็นสิ่งที่แน่นอนตายใจได้สำหรับผู้ศึกษาอบรมทั้งหลายเช่นท่านแสดงว่าสมาธิประเภทนั้นเป็นอย่างไรสมาธิประเภทนี้เป็นอย่างไรปัญญาประเภทนั้นเป็นอย่างไรปัญญาประเภทขั้นนี้เป็นอย่างไรอย่างนี้แม้เราจะยังไม่เป็นก็พอจะได้อุบายต่างๆจากวิธีการแสดงของท่านพอเป็นแนวทางยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้แล้วไปปฏิบัติต่อตนเองนี่ก็เป็นการศึกษาอบรมประเภทหนึ่งที่เรียกว่าธรรมเพราะธรรมไม่เหมือนวินัยวินัยเป็นความตายตัวบัญญัติไว้อย่างไรผู้ปฏิบัติก็ต้องให้เป็นไปตามนั้นไม่มีการตีแผ่ไปในแขนงต่างๆเพราะไม่ใช่ของละเอียดเหมือนธรรมเป็นสิ่งที่บอกตายตัวจะว่าละเอียดหรือหยาบก็แสดงตามความจริงนั้นเลยจึงไม่มีข้อที่จะน่าสงสัยส่วนธรรมนั้นเป็นธรรมชาติที่พิสดารสุขุมคัมภีรภาคมากด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงสามารถรู้ได้ในแง่ต่างๆแห่งธรรมทั้งหลายไม่มีประมาณเลยตามหลักธรรมหรือตำรับตำราที่ท่านแสดงไว้นั้นแสดงไว้พอประมาณพอเป็นแบบเป็นฉบับเป็นทางสายกลางเอาไว้ผู้ปฏิบัตินั้นย่อมมีปีกปีแวะมีทางแยกทางร่วมซึ่งอยู่ในวงอริยสัจอันเดียวกันเป็นไปได้ทุกแขนงเป็นไปได้ในธรรมทุกขั้นแม้สมาธิก็ยังเป็นไปได้ในการแยกจากทางอันเป็นส่วนใหญ่ คือตำรับตำราที่ท่านแสดงไว้ว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติจะมีการแยกแยะจะมีการตีบการแวะการแตกแขนงออกไปแห่งความรู้ของสมาธินั้นๆเป็นไปทุกขั้นทุกภูมิของสมาธิแล้วมีการร่วมกันเข้าในหลักใหญ่คือที่ท่านแสดงเอาไว้ยิ่งปัญญาด้วยแล้วยิ่งเป็นของพิสดารเป็นของลึกซึ้งมากปัญญาของผู้บำเพ็ญเพื่อถอดถอนกิเลสนั้นเราก็ยึดเอาหลักใหญ่ท่านไว้อันเป็นทางสายใหญ่สายกลางเอาไว้การปฏิบัติของผู้ดำเนินทางด้านจิตภาวนานั้นจะต้องมีแยกมีแยะมีแตกแขนงไปไม่มีสิ้นไม่ว่ากิเลสไม่ว่าธรรมย่อมจะแสดงขึ้นให้เห็นในแนวรบคือภาคปฏิบัติของผู้นั้นๆนั่นแหละโดยไม่ต้องสงสัยกิเลสจะมีอยู่ในคัมภีร์หรือไม่มีในคัมภีร์แต่เป็นสิ่งที่แน่ที่สุดก็คือมีอยู่ในหัวใจของคนมีกิเลสทุกประเภททุกรายไปการปฏิบัติเพื่อถอดถอนเพื่อแก้กิเลสเพื่อชำระกิเลสเพื่อรบกับกิเลสด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรประโยคพยายามต่างๆจึงต้องได้เจอกันกับกิเลสประเภทต่างๆโดยไม่คำนึงถึงว่ากิเลสประเภทนี้มีในตำราหรือไม่สติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราที่ก้าวเข้าสู่การต่อสู้กับกิเลสนี้มีในตำราหรือไม่จึงไม่ได้คำนึงกันคำนึงหรือจดจ่อตั้งแต่วิธีปฏิบัติวิธีต่อสู้วิธีแก้ไขวิธีถอดถอนกันด้วยสติปัญญาที่จะให้ทันกันกับข้าศึกในเวลานั้นๆเท่านั้นนี่คือภาคปฏิบัติแต่เวลาผลปรากฏขึ้นแล้วนั้นถึงไม่บอกก็รู้เองส่วนภาคปฏิบัตินี้เราจะไปคำนึงตั้งแต่ตำรับตำราอย่างเดียวนั้นเป็นการปฏิบัติตามตำราเป็นการปฏิบัติตามคำบอกเล่าเป็นการปฏิบัติด้วยสัญญาความจดความจำซึ่งไม่ผิดอะไรกันกับที่เราท่องบทสังวัตยายจากตำรับตำรามาจำเอาไว้ภายในหัวใจของเราแต่การภาคปฏิบัติเพื่อความจริงนี้ดำเนินลงไปเช่นสติหลักใหญ่ท่านบอกไว้แล้วว่าสติสัปปัตถปัตถิยาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงนี่คือหลักใหญ่เป็นพื้นฐานอันใหญ่โตอยู่แล้วทีนี้ผู้ที่จะแยกแยะสติไปปฏิบัติต่อความเพียรของตนที่เกี่ยวข้องกับกิเลสประเภทใดบ้างนั้นเป็นเรื่องที่ตนจะแยกจะแยะออกไปแก้ไขถอดถอนหรือต่อสู้กับกิเลสประเภทนั้นๆเป็นแขนงแขนงไปนี่ท่านไม่ได้แจงเอาไว้ปัญญาก็เหมือนกันท่านก็อธิบายไว้เป็นกลางๆปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารนี่ท่านว่าอย่างนั้นนี้ปัญญาที่พิจารณาทางในทางด้านปฏิบัตินี้ไม่เพียงจะรอบรู้ไม่เพียงจะพิจารณาไม่เพียงจะแก้ไขถอดถอนกับสังขารเพียงเท่านั้นอาการใดที่เกิดขึ้นปรากฏขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสแล้วเรื่องของปัญญาจะต้องจดจ่อต่อสู้กันแก้ไขถอดถอนกันจนกระทั่งผ่านไปได้ด้วยความประจักษ์ใจว่าได้ผ่านไปแล้วในกิเลสประเภทนี้ประเภทนั้นนะด้วยปัญญาประเภทนี้ปัญญาประเภทนั้นซึ่งเราไม่ต้องไปคำนึงถึงเรื่องตำรับตำราเลยแต่จดจ่อต่อเนื่องกันกับความจริงคือระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันนี้เท่านั้นนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติท่านว่าท่านเรียกว่าความจริงคือความจริงนี้มีอยู่ในหัวใจนี้ไม่ว่ากิเลสประเภทใดใครจะให้ชื่อให้นามบัญญัติบัญญังไว้มากน้อยเพียงไรก็ตามไม่สำคัญสำคัญที่กิเลสประเภทต่างๆจะมีหรือไม่มีในตำราต้องมีในหัวใจของคนมีกิเลสด้วยกันนี่สำคัญสติปัญญาศรัทธาความเพียรใดที่จะนำมาแก้ไขถอดถอนเรื่องกิเลสซึ่งมีอยู่ในหัวใจนี้เต็มไปหมดนั้นก็จะต้องทุ่มลงเต็มสติกำลังวังชาของตนเช่นเดียวกันไม่เช่นนั้นแพ้ไม่เช่นนั้นไม่รอบไม่เช่นนั้นชำระไม่ได้ไม่เช่นนั้นไม่เห็นความจริงระหว่างกิเลสกับปัญญาต่อสู้กันและได้ชัยชนะซึ่งกันและกันนี่นี่วัน นี้ได้อธิบายถึงเรื่องปริยัติถึงเรื่องปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาในอุบายวิธีการความรู้ต่างๆดังที่กล่าวมาเพียงย่นย่อนนี้เป็นเรื่องของท่านรู้ท่านเห็นเองท่านจะนำมาชี้แจงบอกสอนเราทุกแง่ทุกมุมในวิธีการต่างๆที่ท่านได้รบได้ต่อสู้กับกิเลสจนกระทั่งถึงได้ชัยชนะมาเป็นพักๆนั้นท่านไม่สามารถที่จะบรรยายให้เราทั้งหลายได้ฟังทุกแง่ทุกมุมไปเหมือนกับที่ท่านต่อสู้กับกิเลสนั่นเลยอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะพึงทราบเองจะพึงขวนขวายเองด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราตั้งแต่ขั้นพื้นของสติปัญญาศรัทธาความเพียรจนก้าวขึ้นสู่ความแก้วกล้าสามารถแล้วเราจะได้รู้ได้เห็นธรรมทั้งหลายที่กล่าวมานี้ทั้งฝ่ายกิเลสประเภทต่างๆไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดทั้งปัญญาประเภทต่างๆไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดตลอดความเพียรที่เราว่าเพียรพยายามพยายามจนกระทั่งถึงหมุนตัวเป็นธรรมจักรเลยความเพียรนั้นไปเสียทุกด้านทุกทางทุกแง่ทุกมุมกลายถ้าว่าจะเรียกว่าความเพียรก็กลายเป็นความเพียรกล้ามหมุนตัวอยู่อย่างอาถรรพ์อย่างนี้ก็เป็นไปอย่างนั้นไปเสียนี่นี่แหละความเพียรตั้งแต่พื้นจนกระทั่งถึงความเพียรประเภทที่กล่าวนี้ก็เป็นขึ้นภายในจิตให้เป็นขึ้นภายในจิตใจของเราผู้ปฏิบัติเองจึงเรียกว่าเป็นความจริงจึงเรียกว่าเป็นสมบัติของเราการที่เราได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์นั้นเพียงเป็นแนวทางยังไม่จัดว่าเป็นสมบัติของตนโดยแท้ต่อเมื่อเราได้ยึดอุบายวิธีการต่างๆที่ท่านแนะนำสั่งสอนเรามาประพฤติปฏิบัติต่อตัวของเราการประพฤติปฏิบัติต่อตัวของเรานั้นก็คือมาชำระกิเลสมาลบล้างหรือมาลบฟันหั่นแหลกกันกับกิเลสทุกประเภทให้สิ้นไปสูญไปโดยลำดับลำดานั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นสมบัติของเราการต่อสู้ก็เป็นวิธีการของเราเองการได้รับชัยชนะจนกิเลสขาดวรรคขาดตอนไปก็เป็นความจริงที่ปรากฏขึ้นกับใจของเราจนกระทั่งกิเลสมุดมอดไปหมดไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยกลายเป็นมหาสมบัติที่เรียกว่าวิสุทธิจิตก็เป็นสมบัติของเราเองนี่เป็นเรื่องของแต่ละลายละลายที่ใจประพฤติจะพึงประพฤติปฏิบัตินี่ได้พูดถึงเรื่องภาคปริยัติกับภาคปฏิบัติมีความต่างกันอย่างนี้ผู้ไม่ปฏิบัติไม่อาจจะทราบได้ไม่ว่าท่านว่าเราเรียนมาได้มากได้น้อยเพียงไรก็จดจำได้มากได้น้อยเพียงนั้นแต่ความจริงที่จะปรากฏขึ้นให้เป็นที่หายสงสัยจากการศึกษาเราเรียนมานั้นไม่ค่อยปรากฏหรือไม่ปรากฏดีไม่ดีแบบแต่ความสงสัยสนเทศจากธรรมที่เรียนไปนั้นมีจำนวนมากมายขนาดไหนจนเป็นกังวลภายในจิตใจเพราะหาทางออกหาทางแก้ไขตามที่ท่านสอนไว้นั้นไม่เป็นหรือหาไม่ได้เนี่ยเรื่องครูบาอาจารย์จึงเป็นของสำคัญมากเมื่อได้เห็นท่านพาดำเนินแม้แต่เดินจงกรมเท่านี้เราก็เห็นแล้วอ๋อนี่เดินจงกรมท่านเดินกันอย่างนี้เนี่ยประจักษ์แล้วทั้งที่ในตำรามีอยู่ไม่น้อยเต็มไปหมดเรื่องวิธีเรื่องเดินจงกรมของพระสาวกนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาทรงเดินจงกรมและเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาก็มีในตำรับตำราเต็มไปหมดแต่เราเมื่อไม่เห็นวิธีการที่ท่านพาดำเนินทั้งที่เราก็เรียนจำมาได้ว่าเดินจงกรมว่านั่งสมาธิแต่เราก็ทำไม่เป็นว่าเดินจงกรมเดินยังไงเดินวิธีใดนั่งสมาธินั้นนั่งอย่างไรนั่งวิธีใดการทั้งรวมจิตในเวลาต่างๆเอียบต่างๆทั้งรวมอย่างใดเราไม่เคยรู้เคยเห็นเป็นแต่ได้ยินได้ฟังจากตำรับตำราต่อเมื่อได้มาได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์ว่าการตั้งสติการระมัดระวังจิตใจของตนที่จะคิดจะปรุงไปในแง่ต่างๆให้มีสติระมัดระวังอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ว่าแต่เพียงเอียบททุกเวลาของจิตที่เคลื่อนไหวเพราะความเคลื่อนไหวของจิตเคลื่อนไหวออกสู่ความเป็นกิเลสนำกิเลสเข้ามาเผาผลาญจิตใจเพราะฉะนั้นจึงต้องได้มีความเพียรที่เรียกว่าสติธรรมปัญญาธรรมวิริยธรรมเข้าต่อกรกันอยู่โดยสม่ำเสมอจึงจะปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาแล้วหายสงสัยไปเป็นพักๆนี่เรียกว่าการศึกษาเล่าเรียน จากครูจากอาจารย์ต่อหน้าต่อตาได้เห็นได้ยินการเดินบิณฑบาตท่านเดินอย่างไรนี่เราก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นอุบายแก้ไขถอดถอนกิเลสเราได้เห็นด้วยตาของเราในบรรดากิริยาที่พอจะสัมผัสทางตาในบรรดาเสียงที่จะสัมผัสทางหูท่านแสดงว่าอย่างไรแล้วเพราะออกมาจากความจริงของท่านที่เคยพาราเนินมาเราก็นำความจริงอันนั้นนำเหตุผลหรือเนื้อความอันนั้นเข้ามาสู่ใจของเราเป็นที่เข้าใจแล้วหายสงสัยเนี่ยนี่เรียกภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้จึงต้องมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนครูบาอาจารย์สมัยปัจจุบันนี้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็ล่วงลับไปแล้วผู้ได้ศึกษาอบรมกับท่านก็ได้ยึดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ทั้งภายนอกคือข้อวัดปฏิบัติหลักธรรมหลักวินัยทั้งภายในคือการประกอบความภาคเพียรเพื่อศีลเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อวิมุตติหลุดพ้นท่านก็พาดำเนินและได้ชี้แจงแสดงให้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังจนเป็นที่พอใจเป็นที่จุใจแล้วนำมาแจกจ่ายซึ่งกันและกันจนกระทั่งปัจจุบันนี้จึงเป็นที่แน่ใจในปฏิปทาของท่านที่พาดำเนินมาหากว่าเรายังไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตัวได้ด้วยปฏิปทาเหล่านี้ก็แสดงว่าเราใช้ปฏิปทาอันเป็นเครื่องมือสำคัญนี้ยังไม่เหมาะกับเราท่านสอนว่าให้ขยันหมั่นเพียรเรากลับเป็นคนขี้เกียจขี้ค้านเสียท่านสอนให้มีความพินิจพิจารณาสอนให้มีสติสตังสอนให้พินิจพิจารณาทางด้านสติปัญญาเราก็เป็นผู้เผลอเลอไปเสียไม่มีสติสตังท่านว่าให้คิดให้อ่านไตรตรองในทางดำเนินอันจะเป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสเราแค่คิดอ่านไตรตรองไปทางกิเลสเพื่อสั่งสมกิเลสขึ้นมาเสียมันก็ขัดก็แย้งกันอย่างนี้ตลอดไปจึงหาผลไม่ได้นี่แต่เราจะไปตำหนิติเตียนปฏิปทาของท่านที่พาดำเนินและแนะนำสั่งสอนมาแล้วนั้นว่าไม่ถูกต้องไม่ดีอย่างนี้ไม่ถูกมันไม่ดีอยู่กับเราผู้มาดำเนินต่างหากนี่ให้เราคำนึงถึงจุดนี้ให้มากเวลานี้เรามาศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์อยู่นานเท่าไหร่มากเท่าไหร่แล้วแล้วผลที่จะพึงได้ตามที่ท่านอบรมสั่งสอนมาแล้วจากหัวใจท่านมาปรากฏในหัวใจของเราอย่างไรบ้างหรือไม่นี่นักปฏิบัติควรคำนึงให้มากแล้วอย่าตื่นเต้นเรื่องโลกเรื่องสงสารเคยเป็นมาอย่างนี้ตั้งกับตั้งกันการได้การเสียการสุขการทุกข์การนินทาเสนเสริญที่เรียกว่าโลกธรรม8นี้เป็นพื้นเพย์อยู่ในหัวใจของโลกหัวใจของเราของท่านทุกๆรูปทุกๆนามไม่ปรากฏว่าให้ความวิเศษเลิศเลออันใดแก่เราเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้รู้เท่าไม่ให้ตื่นเต้นตามสิ่งที่ได้ที่เสียเหล่านี้มีลาภเสื่อมลาภเนี่ยก็คือได้มาเสียไปเป็นของคู่เคียงกันนั่นเองมียศเสื่อมยศเนี่ยก็ได้มาเสียไปนินทาสนเสริญเนี่ยได้มาเสียไปดีแล้วชั่วอันหนึ่งเสริมอันหนึ่งทำลายสุดท้ายก็สู้ฝ่ายทำลายไม่ได้สุขทุกข์เนี่ยมันมีเท่านี้จะว่าอะไรโลกธรรม8สุขเกิดขึ้นก็หลงเสียเพลินในความสุขทุกเกิดขึ้นก็เสียใจเสียโศกเศร้าโศกาอะไรมันมีตั้งแต่เรื่องความรุ่มหลงเต็มหัวใจถ้าเราหลงไปตามโลกธรรม8แล้วก็เรียกว่าหลงไปทั่วโลกธาตุดินแดนนั่นเองไม่มีชิ้นดีเลยในหัวใจของเราวันหนึ่งจึงไม่ควรจะตื่นกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อะไรจะมีมากจะผิดขึ้นมามากขนาดไหนสัมผัสสัมพันธ์กับตาหูจมูกลิ้นกายนี้ทั้งนั้นตาหูจมูกเส้นกายของเราที่รับการกั้นกรองอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาตลอดเวลาแล้วอันไหนที่จะเล็ดลอดสติปัญญานี้ไปได้ที่จะไม่รู้เท่าทันกับมันนอกจากเราเปิดโล่งไว้สำหรับความโง่เขลาเบาปัญญาความทะเยอทะยานความมึนเฟ้อเห่อเหิงอันเห่อเหิมอันเป็นทางของกิเลสจะไหลเข้ามาอย่างง่ายดายแล้วเข้ามาทับถมโจมตีหัวใจเราให้แหลกละลายไปไม่มีชิ้นดีไม่มีเหลือนี้เท่านั้นเราจึงไม่เกิดประโยชน์อะไรกับสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์แล้วก็ไปตำหนิว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีตัวเองเป็นผู้ไม่ดีตัวเองเป็นผู้โง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้เท่าทันกับสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์ไม่ได้คำหนึ่งไม่ได้ตำหนินี่เรามันเสียที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงให้พลิกสติปัญญาขึ้นให้เพียงพอกับเหตุการณ์ในวันหนึ่งหนึ่งอิริยาบถหนึ่งหนึ่งความเคลื่อนไหวของจิต ที่ประกอบด้วยความเพียรมันเคลื่อนไหวไปอย่างไรบ้างแก้แบบนี้ไม่ทันหาอุบายแก้แบบนั้นต่อสู้แบบนี้ไม่ทันหาอุบายต่อสู้แบบนั้นแก้ไขแบบถอดถอนแบบนี้ไม่ทันหาอุบายแก้ไขถอดถอนแบบนั้นทำอุบายวิธีแบบนี้ไม่สงบหาอุบายแบบนั้นมาเพื่อความสงบนั่นปัญญาไม่พิจารณาไม่คล่องแคล่วในอุบายนี้หาอุบายใหม่มาพิจารณานั่นจึงเรียกว่าผู้มีสติผู้มีปัญญาผู้ที่จะบำรุงสติปัญญาของตนให้มีความแก่กล้าสามารถและแตกแขนงออกไปในแง่ต่างๆให้ทันกับเหตุการณ์เหตุการณ์คืออะไรก็คือกิเลสประเภทต่างๆนั่นแหละมันสร้างเหตุการณ์ไว้ตลอดเวลาบนหัวใจเราโดยเฉพาะและกระจายไปสู่เครื่องสัมผัสสัมพันธ์ทั้งหลายเพื่อส่งเสริมไปอีกแขนงหนึ่งๆให้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นและไหลเข้ามาสู่หัวใจเราดวงเดียวนี้มันทนไหวหรือถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องคัดค้านต้านทานหรือต่อสู้หรือกันกรองกันไว้บ้างแล้วยังไงก็จมไปได้นักบวชเราไม่ต้องพูดถึงคฤหัสถ์ญาติโยมที่ไหนเพราะนักบวชเราเป็นผู้ต่อสู้เป็นเพศที่ต่อสู้เป็นท่าต่อสู้อยู่แล้วไม่เหลวไหลโลเลไปกับสิ่งทั้งหลายนี่แหละผู้ปฏิบัติต้องใช้อุบายวิธีการต่างๆพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสรรพันคมเพราะกิเลสนี่ฉลาดที่สุดเร็วที่สุดไม่ทันธรรมดาแล้วไม่ทันออกจากใจนั่นแหละแต่ไม่ทันใครจะทันกิเลสถ้าไม่ใช่สติกับปัญญาไม่ทันก็นี่สติปัญญาของเราไปอยู่ที่ไหนหรือไม่เคยเจอไม่เคยมีเลยก็ได้แล้วจะเอาอะไรมาทันกิเลสกิเลสมันออกตลอดเวลาที่เคลื่อนไหวของใจท่านว่าสังขารแห่งความปรุงเหตุที่มันจะปรุงมันปรุงได้โดยหลักธรรมชาติแห่งความคล่องตัวของมันก็มีปรุงออกไปด้วยอารมณ์ต่างๆที่มันยึดมันหมายเอาไว้แล้วเป็นเครื่องดึงดูดให้มันคิดมันปรุงออกไปก็มีไม่ว่าอดีตไม่ว่าอนาคตสัญญาอารมณ์มันวาดภาพหรือหมายไปได้ทั้งนั้นที่จะเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจให้คิดให้ปรุงในเรื่องนั้นๆเพื่อความเป็นกิเลสของตัวมันปรุงได้ทุกเวลาแต่สติปัญญาของเราไม่ทันมันก็ไม่รู้ว่ากิเลสออกทำงานนี่ที่เราไม่ปรากฏผลประการใดเพราะนั้นจึงต้องได้ใช้อุบายต่างๆเช่นอย่างอดหลับอดนอนก็เพื่อจะให้มันติดต่อสืบเนื่องกันในทางความเพียรและให้ร่างกายของเราลดกำลังลงไปเพราะร่างกายนี้ก็เป็นเครื่องมืออันสำคัญที่จะส่งเสริมกิเลสมีราคะตัณหาเป็นสำคัญให้เพิ่มกำลังขึ้นโดยลำดับแล้วก็มาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเรานั่นแหละการผ่อนอาหารอดอาหารก็เหมือนกันไม่ใช่อดอาหารเพื่อฆ่ากิเลสไม่ใช่ผ่อนอาหารเพื่อฆ่ากิเลสการฆ่ากิเลสฆ่าด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญต่างหากไม่ได้ฆ่าด้วยการอดอาหารการอดอาหารพระพุทธเจ้าก็ทรงอดมาแล้วเท่าไรวันเราก็รู้นั่นท่านมุ่งต่อการฆ่ากิเลสด้วยการอดอาหารล้วนๆไม่มีความเพียรทางด้านจิตใจทางด้านจิตตภาวนาเข้าแทรกเลยจึงไม่สำเร็จประโยชน์นั่นเราก็ทราบแล้วว่าการอดอาหารโดยลำพังนั้นไม่ใช่เป็นวิธีการฆ่ากิเลสแต่การอดอาหารเพื่อเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องหนุนเครื่องช่วยความเพียรของเราให้ดีขึ้นนั่นเป็นความถูกทางเช่นกำลังของเรามีมากฉันได้มากนอนได้มากร่างกายมีกำลังมากกิเลสมีกำลังมากขึ้นตามๆกันนี่เฉพาะอย่างยิ่งราคะตัณหาเป็นสิ่งที่ได้รับการหนุนหลังหรือว่ารับการบำรุงหรือรับการอุดหนุนจากความมีกำลังในธาตุในขันธ์นี้เป็นอย่างดีผู้ปฏิบัติจะทราบเรื่องเหล่านี้ผู้อื่นไม่ทราบต้องผู้ปฏิบัติเท่านั้นนี้เวลาเราลดอาหารลงไปลดอาหารลงไปก็เท่ากับลดกำลังทางร่างกายอันเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสราคะตัณหาให้น้อยลงไปโดยลำดับนี่การกล้าทางความเพียรคือสติกำลังของร่างกายมากมีมากสติล้มเหลวกำลังของร่างกายน้อยตั้งสติได้ง่ายสืบต่อกันได้ง่ายและสืบต่อกันได้เป็นลำดับลำดาถ้าจะพูดถึงทางด้านปัญญาก็คล่องตัวในขณะที่กำลังวังชาของร่างกายมีมากปัญญาก็ก้าวไม่ออกพิจารณาอะไรก็เหมือนกับมีดที่หาคมไม่ได้นั่นเองราวกับว่าเอาทางสันลงฟันตุ๊บตับตุ๊บตับไม่ได้เรื่องเดลาอะไรนะเ พออดอาหารลงไปน้อยลงไปทั้งที่เราก็พยายามตั้งสติพิจารณาด้วยปัญญาอยู่มาแล้วตั้งแต่ก่อนนั่นแหละแต่พอได้เครื่องส่งเสริมเครื่องช่วยคือผ่อนกำลังทางนี้ทางร่างกายนี้ลงสติก็ตั้งได้ติดสติก็ตั้งได้ง่ายปัญญาก็ค่อยไหวตัวขึ้นมานี่เราเห็นได้อย่างชัดชัดอย่างนี้เองการหลับการนอนก็น้อยคนเราไม่ฉันอาหารไม่ได้ทานอาหารไม่ค่อยง่วงแล้วไม่ทานไป3วัน4วันแล้วไม่ง่วงนั่นฟังสิความไม่ง่วงสติก็ดีขึ้นถ้าพิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาก็ดีขึ้นนี่เห็นอย่างชัดๆในวงปฏิบัติของผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะเป็นของผู้ใดผู้ปฏิบัติไม่ทราบต้องผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นเราจะหวังให้ผู้ใดมาทราบเรื่องของเราเวลากิเลสเหยียบย่ำทำลายหัวใจเรามีใครมาทราบไม่มีใครมาทราบเราเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมเองจากกิเลสประเภทต่างๆที่มันย่ำยีตีแหลกภายในหัวใจเพราะฉะนั้นการแก้ไขถอดถอนกิเลสใครจะทราบไม่ทราบก็ตามวิธีการใดที่จะทำกิเลสให้ค่อยหมดค่อยสิ้นค่อยอ่อนกำลังลงไปวิธีการนั้นเป็นวิธีการที่ถูกต้องในการชำระกิเลสไม่ใช่การส่งเสริมกิเลสเราก็รู้ภายในตัวของเราก็เมื่อเป็นเช่นนั้นการตั้งสติสตังพิจารณาด้วยปัญญาโดยการอดอาหารโดยการผ่อนละในส่วนร่างกายไม่ให้มีกำลังมากเกินไปนั้นจะผิดไปที่ตรงไหนนะเราต้องนำมาคิดนำมาใช้ผู้ปฏิบัติจะต้องใช้สติปัญญาให้รอบตัวนี่เป็นภาคปฏิบัติโดยทางความจริงเราไม่ต้องไปหวังหาอะไรจนมากมายแบบแผนตำรับตำราเราก็เรียนมาแล้วส่วนใหญ่จำมาได้แล้วส่วนย่อยส่วนแขนงต่างๆที่เป็นทางเดินของกิเลสนั้นน่ะเรายังไม่เข้าใจและเป็นทางเดินของธรรมก็เหมือนกันเราก็ยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ใช้อุบายวิธีการต่างๆเพื่อให้ทันกับเรื่องของกิเลสโดยความฉลาดรอบคอบของเราในทางสติปัญญาจึงต้องได้ใช้วิธีการต่างๆหลายสรรพันคมคำนึงคำนวณไม่ได้อุบายที่เราจะนำมาใช้เพื่อแก้เพื่อตัดถอนกิเลสเพราะกิเลสนี้เป็นธรรมชาติที่เฉลียวฉลาดแหลมคมมากที่สุดไม่มีอะไรเกินถ้าสติปัญญาไม่เหนือแล้วจะไม่ทราบสติปัญญาไม่มีกำลังมากกว่าแล้วจะแก้กันไม่ลงมีแต่สิ่งเหล่านี้เหยียบย่ำทำลายจิตใจตลอดเวลามีความวิเศษวิโสอะไรเรื่องเกิดเรื่องตายเพราะความโง่เขลาบ่ปัญญาของตนนั้นเคยเป็นมาแล้วด้วยกันทุกรูปทุกนามสงสัยอะไรนอกจากจะถอดถอนกิเลสที่มันฝังจมอยู่ด้วยยาพิษของมันออกไปโดยลำดับด้วยความเพียรโดยวิธีการต่างๆของเราที่จะพึงหาได้นี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเราอย่าหวังพึ่งอะไรให้มากยิ่งกว่าพึ่งความเพียรพึ่งสติพึ่งปัญญาพึ่งอุบายต่างๆที่เราพยายามผลิตขึ้นมานี้อันนี้เป็นของสำคัญเป็นสิ่งที่เราจะพึ่งได้โดยแท้ความเพียรเอาให้ทำให้เจ้าของพึ่งเจ้าของด้วยความเพียรได้สติให้พึ่งได้ปัญญาให้พึ่งได้อย่าให้กิเลสมาตีมาต่อยให้แหลกเหลวไปทุกเวลาเวลาดังที่เคยเป็นมานั่นเลยนี่เราจะตั้งตัวได้นี่เรียกว่าเราทำความรู้จักกับเราเพราะกิเลสอยู่กับเราทุกข์มากน้อยเพราะกิเลสย่ำยีตีแหลกเราก็รู้วิธีการที่จะแก้ไขถอดถอนกิเลสด้วยอุบายวิธีใดสติปัญญาใดก็ต้องเป็นผู้คิดผู้ค้นผู้หามาผู้ต่อสู้กับกิเลสให้รู้ว่ากิเลสนี้มีกำลังมากน้อยเพียงไรและต่อสู้กันจนกระทั่งถึงกิเลสม้วนเสื่อลงไปม้วนเสื่อลงไปก็ให้รู้ในภายในของผู้ปฏิบัตินี่แหละอย่าไปหวังพึ่งกับผู้ใดอย่าไปหวังให้ใครรู้นอกจากตัวของเรารู้นอกจากตัวของเราเห็นนอกจากตัวของเรานอกจากตัวของเรานี้บริสุทธิ์พุทโธขึ้นที่หัวใจดวงนี้เท่านั้นไม่มีอะไรจำเป็นยิ่งกว่าเราจะรู้เรื่องของเราทั้งฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมทั้งการต่อต้านทั้งการต่อสู้ทั้งการแพ้การชนะเราต้องรู้ทุกระยะทุกเวลาของการต่อสู้จึงเรียกว่าเรามีสติปัญญาแพ้ตรงไหนตามแก้กันตรงนั้นหาอุบายพลิกมาเปลี่ยนแปลงมาจึงเรียกว่าปัญญานี่แหละปัญญาในสนามรบนี่แหละปัญญาในความจริงของผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้พระพุทธครั้งพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ผิดกันอย่างนี้เป็นอย่างนี้หากว่าท่านจะนำมาบรรยายเสียทุกสิ่งทุกอย่างโดยทางตำราแล้วบรรยายไม่หวาดไม่ไหวผู้ที่ศึกษาเราเรียนก็จะฟันเฟือเหลือความสามารถแล้วก็จะท้อถอยน้อยใจไปเสียว่าเรามีอำนาจวาสนาน้อยจำอะไรก็ไม่ได้รู้อะไรก็ไม่ทั่วถึงท่านจึงได้เอาส่วนใหญ่ออกมามีตั้งแต่ส่วนที่เป็นแก่นทั้งนั้นที่ท่านนำมาเฉพาะอย่างยิ่งมัชฌิมาปฏิปทาในวงอริยสัจ4นี้เป็นวงที่สมบูรณ์มากที่สุดที่จะแก้กิเลสให้ม้วนเสื่อลงไปไม่มีได้เหลือเลยท่านก็แสดงไว้แล้วว่ามัชฌิมาปฏิปทา คืออะไรในธรรมจักรกับปวัตนสูตรท่านก็บอกเสยที่ดังคืออะไรสมาธิสมาสังกัปโปจนกระทั่งถึงสมาสมาธินี่คือเครื่องมือที่ทันสมัยพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงสังหารกิเลสให้ม้วนเสื่อมลงไปแล้วด้วยเครื่องมืออันนี้พระสาวกทุกๆพระองค์ไม่มีคำว่าเว้นเป็นแต่เพียงว่าผ่านช้าผ่านเร็วต่างกันนี้เท่านั้นต้องได้ผ่านด้วยกันทั้งหมดแล้วบริสุทธิ์ขึ้นมาจากวงอริยสัจนี้เท่านั้นนี่ท่านก็แสดงไว้แล้วอย่างเต็มภูมิจะให้ท่านแสดงอะไรอีกในตำรับตำราเรายกออกมาคลี่คลายทำทั้งหลายที่ท่านจดจารึกเอาไว้นั้นเข้ามาสู่วงปฏิบัติของตัวเองแจ้งออกไปสิสติปัญญาที่ท่านแสดงไว้นั้นเป็นสติปัญญากลางๆเรานำสติปัญญาของท่านที่แสดงไว้นั้นมาแจ้งในตัวของเราแจ้งกับกิเลสเป็นมันแจ้งตัวของมันไปยังไงเราก็แจ้งสติปัญญาตามต้นกันเหมือนกับเชื้อไฟกิเลสมันกองเพลินเทินทึกอยู่ที่ไหนซึ่งเป็นเชื้อไฟแห่งธรรมทั้งหลายมีสติปัญญาสำคัญทั้งนั้นทำไมจะตามจุดตามเผากันไม่ได้ก็ต้องจุดต้องเผาได้ด้วยอุบายวิธีการของผู้ปฏิบัติธรรมด้วยความเฉลียวฉลาดนั่นแหละคนโง่อย่าเข้าใจว่าจะหลุดพ้นไปได้นะอย่าไปนับปีนับเดือนนับวันนับคืนนับความเพียรเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงให้นับให้ดูระหว่างที่เด็กกับเราต่อสู้กันเป็นยังไงความแพ้ความชนะความฉลาดแหลมคมเวลานี้ใครฉลาดเวลานี้กิเลสฉลาดหรือทำสติปัญญาฉลาดหรือถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาให้ดูตรงนี้ผิดตรงนี้ขึ้นมาพลิกแปลงแปลงหลายสันหลายคมให้ทันกับกิเลสนี่แหละเรียกว่าผู้ที่จะหลุดพ้นจากทุกต้องเป็นผู้สนใจในจุดที่เป็นข้าศึกต่อตนเองอยู่เวลานี้คือกิเลสทุกประเภทเป็นข้าศึกต่อหัวใจเราจะแก้ด้วยวิธีใดนั่นความเพียรสติปัญญาเนี่ยท่านก็บอกไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะโหมตัวเข้ามาเป็นพลังอันเดียวกันเห็นอย่างขันติความอดความทนไม่ต้องบอกมันอดทนของมันไปเองทนไปเองเพียรเพื่อจะรู้เหตุรู้ผลนี่เพียรไปเองสติปัญญาก็ค่อยคมกล้าขึ้นไปโดยลำดับนี่คือผู้ปฏิบัติเพื่อเห็นความจริงเพื่อนำมหาสมบัติได้แก่วิสุทธิจิตหรือนิพพานสมบัติเข้าครองในหัวใจของเราด้วยอุบายวิธีการแห่งความเพียรของผู้ไม่ลดละท้อถอยของผู้เฉลียวฉลาดแหลมคมโดยทางปฏิบัตินี่แหละนี่เป็นสิ่งที่เราจะตาจะได้ที่ตรงนี้เราอย่าไปหมายพึ่งวันคืนปีเดือนมืดกับแจ้งมันมีมาตั้งกับตั้งการดินฟ้าอากาศมีมาแต่ไหนแต่ไรอย่าไปหมายพึ่งผู้ใดอัตตาอัตโนนาโถให้หมายพึ่งตนเองด้วยการชำระกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกกับตัวของเราอยู่ตลอดเวลานี้ให้พังลงไปซะหมดแล้วนี่แหละคือพึ่งตนเองโดยหลักธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ไม่หวังพึ่งใครอีกแล้วพอจิตได้ถึงขั้นบรมสุขถึงความเกษมแล้วไม่หวังพึ่งใครนั่นข้าศึกทั้งหลายก็หมดไปและหมดไปตลอดเวลาด้วยนะไม่ใช่หมดไปวันนี้ยังจะสู้กันวันหน้าเมื่อมันหมดมันสิ้นไปจริงๆแล้วไม่มีอะไรจะมาเกิดให้เป็นข้าศึกต่อไปอีกท่านจังหวะนิพพานังปรมังสุขขังหรือนิพพานเที่ยงอะไรเที่ยงให้มันเห็นนี่สิครับชื่อท่านพูดเอาไว้ว่านิพพานเที่ยงนิพพานเที่ยงนั่นเป็นชื่อของนิพพานที่เที่ยงผู้ที่เที่ยงเที่ยงจริงๆที่ได้ให้ชื่อให้นามมันคืออะไรให้มันเห็นสินิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นนี่ก็เป็นชื่ออันหนึ่งแล้วผู้ที่เป็นสุขอย่างยิ่งถึงกับได้ออกชื่อออกนามว่านิพพานังปรมังสุขขังนั่นมันคืออะไรให้มันเห็นในหัวใจของเจ้าของนี่ที่ผู้ปฏิบัติเมื่อเห็นนี่แล้วจะไปถามใครพระพุทธเจ้ามีกี่ล้านล้านพระองค์ก็กราบราบไปหมดเพราะความจริงเป็นอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันไม่มีอะไรผิดแตกต่างกันเลยแล้วจะถามพระพุทธเจ้าทำไมพระสาวกอรหันต์มีจำนวนมากน้อยอย่างไรบรรดาที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แบบรู้แบบเดียวกันเห็นแบบเดียวกันจริงแบบเดียวกันแล้วจะไปถามท่านทำไมเมื่อความจริงที่ว่านี้เต็มอยู่ในหัวใจของเราเสียดวงเดียวนี้เท่านั้นกระจายไปหมดในบรรดาความจริงของท่านผู้ที่ผ่านมาแล้วทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าและสาวกท่านและเวลานี้ทำสุดเอื้อมแล้วเหรอมันอยู่ในความเอื้อมพอดีตั้งแต่กิเลสนั่นเหรออะไรก็มีแต่กิเลสเอาความพอดีเข้ามาใส่ซะหมดการหลับการนอนการกินอยู่ปูวายการใช้การสอยการประกอบความภาคเพียรมีแต่กิเลสให้เอาความพอดีไปไว้ไปขวากปังหนามใส่ไว้หมดให้เหยียบตั้งแต่ขวากสนามของกิเลสนั่นเหลือเป็นของดีเราพิจารณาสิความเพียรของเราว่าเป็นความพอดีเป็นยังไงไม่ใช่กิเลสมันตกแต่งให้เหลือไม่ใช่กิเลสมันตั้งโครงการให้หรือตั้งข้อบังคับให้หรือเราต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ความเพียรยังไงจึงพอดี
1: ความเพียรที่ฆ่ากิเลสได้เห็นอุบายวิธีการต่างๆที่ต่อสู้กับกิเลสแก้กิเลสไปโดยลำดับนั่นแหละคือความเพียรดีไอ้เรื่องกินดีนอนดีนั่งดีขี้เกียจค่ะขี้เกียจที่ค่ามากๆมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเป็นผู้ให้คะแนนเป็นผู้ตัดคะแนนหรือเป็นผู้ตั้งกฎเกณฑ์ให้เวลานี้เราอยู่ในความตั้งกฎเกณฑ์ของกิเลสจึงไม่เห็นอัตถิธรรมที่จะมาฆ่ากิเลสได้เพราะเหตุนี้เองขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพิจารณาการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะกิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเคยสังหารโลกมาสักเท่าไหร่แล้วจิตตวิญญาณดวงใดที่กิเลสจะไม่ได้ครอบครองที่กิเลสจะไม่ได้ทำลายที่กิเลสจะไม่ได้สังหารที่กิเลสไม่ได้รับความทุกข์ทรมานไม่มีจิตดวงเดียวก็ไม่มีวิญญาณดวงเดียวก็ไม่มีเว้นจิตพระอรหันต์และพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นที่กิเลสไม่อาจเอื้อมนอกจากนั้นมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสครองหมดเป็นยังไงกิเลสเป็นเรื่องเล็กน้อยไหมพิจารณาสิและเวลานี้อยู่ในหัวใจของเรามันเล็กน้อยขนาดไหนพิจารณาสิมันน้อยไหมพอขยับเท่านั้นกิเลสออกทำงานแล้วน้อยไหมพิจารณาสิดูความคิดความปรุงของเราส่วนมากมันมีแต่เรื่องของกิเลสขอให้ดูด้วยความเป็นธรรมดูด้วยความมีสติดูด้วยความภาคความเพียรมันจะเห็นความเคลื่อนไหวของกิเลสทุกระยะที่จิตแสดงตัวออกมาแล้วจะได้แก้ไขกันโดยลำดับลำดาห้ามหันกันไปโดยลำดาแล้วเราจะได้รู้ชัดขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงฆ่าไปได้ทำละไปได้แก้ไปได้ถอดถอนไปได้นั่นจึงเรียกว่าเรามีความเพียรที่เหมาะสมกับกิเลสซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตความเพียรไม่ใหญ่โตไม่ได้เพราะกิเลสเป็นเรื่องใหญ่โตมามากแล้วสร้างภพสร้างชาติมาตั้งกับตั้งกันให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอะไรถ้าไม่ใช่ของกิเลสเป็นตัวฆ่าศึกมีอะไรดินฟ้าอากาศมีอะไรที่จะมาเป็นฆ่าศึกนอกจากกิเลสที่ฝังในหัวใจฉะนั้นเป็นตัวภัยเนี่ยการแก้กิเลสทั้งหลายเราจะมาแก้อย่างเยาะแย่ๆนะมันจะทันกันหรือกับเหตุการณ์ไม่ทันต้องเอาให้หนักแน่นในบรรดาความเพียรทั้งหลายเราจะมาเสียดายความทุกข์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เราเคยทุกข์มามากต่อมากแล้วกี่กับกี่กันมีแต่ความทุกข์ประเภทนี้และมากยิ่งกว่านี้ถึงขั้นตายมาแล้วมากขนาดไหนเพียงความเพียรของเราที่จะประกอบต่อสู้กับกิเลสนี้ทุกข์เพียงเท่านี้ไม่ตายต้องขยับกันเข้าอย่างนั้นสิผู้ปฏิบัติภาวนาเพื่อความเข้มแข็งของจิตใจเพื่อพลังของใจอย่าเอาอุบายวิธีการต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสมากล่อมใจให้หลับให้เคลิ้มนี้มีแต่เรื่องเคลิ้มเรื่องหลับเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเราจะนำมาใช้ชนิดไหนที่กิเลสมันจะได้ม้วนเสือเอาชนิดนั้นลงมาชนิดไหนที่ไม่ชอบใจชนิดนั้นแหละเป็นธรรมชนิดไหนที่ชอบใจนั่นแหละคือเรื่องของกิเลสส่วนมากเป็นอย่างนั้นในการปฏิบัติธรรมในขั้นเริ่มแรกถ้ายังไม่เห็นความจริงความจริงภายในจิตใจของตนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้าไปเดิมดับแล้วยังไงก็ไม่พ้นที่กิเลสจะถูกกล่อมจากกิเลสจนได้แหละความชอบใจก็ส่วนมากมันมีแต่เรื่องของกิเลสเสียเมื่อทำได้ก้าวสูงขึ้นไปเดิมดับแล้วความชอบใจอะไรมีแต่ธรรมกิเลสมันม้วนเสื่อลงไปเรื่อยๆนี่เป็นธรรมแล้วที่นี่แล้วการพูดการที่ว่าทำงานอยู่บนหัวใจก็เช่นเดียวกับกิเลสทำงานอยู่บนหัวใจของเราขยับภาพเป็นกิเลสแล้วขยับภาพเป็นกิเลสแล้วจิตเคลื่อนไม่ได้พอเคลื่อนออกมาเป็นกิเลสแล้วนะกิเลสทำงานแล้วทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่ว่าเวลาเราอยู่ธรรมดาและไม่ว่าที่เรากำลังประกอบความเพียรอยู่ก็ไม่พ้นที่กิเลสจะเข้าไปทำงานอยู่ในนั้นอย่างน้อยทำให้เผลอมากกว่านั้นลากไปให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ปรุงแต่งยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งอดีตอนาคตเป็นบ้าไปหมดก็เพราะกิเลสลากหัวใจของเราให้ไปเป็นบ้าตามมันเลยมันไม่ได้เป็นบ้ามันหลอกให้เราไปเราเป็นบ้าต่างหากเนี่ยอย่างนี้ก็มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นแต่เมื่อความภาคเพียรของเรามีเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะการส่งเสริมเพราะกรรมหนุนอยู่ตลอดเวลานี่แล้วเราก็จะได้เห็นเรื่องของกิเลสที่ว่ามันทำงานโดนหัวใจเรามันทำงานอย่างไรที่กล่าวมาเหล่านี้นะได้เห็นไปโดยลำดับแก้ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงสติปัญญามีความสามารถแก่กล้าแล้วทีนี้ก็จะเข้าทำงานแทนที่กิเลสเอาขยับออกเป็นธรรมเนี่ยขยับออกไปเป็นสติขยับออกไปเป็นปัญญาขยับออกไปมีเป็นความภาคความเพียรมีแต่เรื่องเป็นฆ่าศึกกับกิเลสฆ่ากิเลสสุดท้ายก็ทำขึ้นบนหัวใจขึ้นทำงานบนหัวใจกลายเป็นอัตโนมัติเช่นเดียวกับกิเลสที่ขึ้นครองหัวใจแล้วสร้างผลประโยชน์ของตนโดยอัตโนมัติของมันนั่นแหละอันกิเลสสร้างผลประโยชน์ของมันโดยอัตโนมัติชั้นใดสติปัญญาซึ่งเป็นฝ่ายธรรมก็ที่มีอำนาจมากก็สามารถขึ้นไปสร้างอัดสร้างทำขึ้นสู่ตัวของตัวภายในจิตใจของเราและสังหารกิเลสไปโดยลำดับในขณะเดียวกันนั่นแหละฉันนั้นเหมือนกันนั่นนำไปพิจารณาสิเมื่อถึงขั้น ธรรมมีกำลังก็ต้องเป็นอย่างกิเลสเคยมีกำลังมาก่อนครองหัวใจเรานั่นแหละเมื่อธรรมมีกำลังครองหัวใจเราก็เช่นนั้นกิเลสพังลงไปพังไปมีแต่ธรรมทำงานสติทำงานปัญญาทำงานทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เรื่องของอัตของธรรมทำงานอยู่หัวใจชะลงไปล้านลงไปไม่มีอะไรที่จะมาติดมาเปื้อนจิตได้สลัดลงไปสลัดออกไปจนกระทั่งถึงหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละที่นี่ท่านว่าบรมสุขนั่นแหละท่านว่าจิตบริสุทธิ์แล้วจะไปชำระอะไรที่นี่ทุกที่มีมากน้อยประมวลกันมาตั้งแต่วันประกอบความเพียรถึงวันนี้เราตายไหมนั่นไม่เห็นตายเห็นแต่กิเลสนั่นตายถ้าเอากิเลสจังแล้วกิเลสมันตายเราไม่ตายเราเป็นผู้ครองจิตที่บริสุทธิ์นี้ล้วนๆนี่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาหึงมาหวงมาห่วงมาใยอะไรกับสิ่งที่มันเคยเกิดเคยตายเคยเผาเรามาตลอดเวลานี้เรายังไม่เข็ดไม่หลาบอยู่หรือแล้วใครจะเข็ดหลาบเราต้องต่อสู้เพื่อเราอัตตหิตโนนาโถให้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจระหว่างธรรมกับกิเลสฟัดกันนั่นสินั้นถึงจะเห็นชัดว่านี่แหละเราพึ่งตัวเองพึ่งอย่างนี้พึ่งความภาคความเพียรพึ่งสติปัญญาของเราซึ่งเป็นอาวุธทันสมัยฆ่ากิเลสให้มันแหลกไปแหลกลงไปเดิมดับนี่แหละชื่อว่าเราพึ่งเราได้เดิมดับมันดาจนกระทั่งเป็นอัตถิตโนนาโถเต็มภูมิไม่ต้องพึ่งอะไรพอนั่นการปฏิบัติธรรมต้องเป็นอย่างนั้นนะนี่ได้พูดถึงเรื่องปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาแล้วล่อยหลอไปล่อยหลอไปสุดท้ายจะเหลือแต่ชื่อแต่นามจะไม่มีนักปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อฆ่ากิเลสมีแต่เรื่องกิเลสฆ่าพระฆ่าเนรเราเต็มวัดเต็มวาต้นศาสนานี้มันทุเรศนะชาวพุทธเราเนี่ยให้กิเลสทำลายเอาเสียแหลกไปหมดนี่ตาทุเรศมากศาสนาก็มีแต่ชื่ออยู่ที่ปากหัวใจมีแต่กิเลสทำงานเผามาอยู่ตลอดเวลาทั้งพระทั้งโยมชาวพุทธของเรานี่เรียกว่าพุทธบริษัทนี่ประชาชนญาติโยมก็เป็นอีกแบบหนึ่งสร้างอีกแบบหนึ่งเผาอีกแบบหนึ่งพระเนรเราก็เป็นอีกแบบหนึ่งเผาอีกแบบหนึ่งมีแต่เรื่องของกิเลสเผาหัวใจคนเป็นอย่างนี้แล้วก็เผาหัวใจเราเป็นยังไงเผาหัวใจใครก็พอทำเนาเพราะไม่ร้อนเหมือนเผาหัวใจเจ้าของเผาหัวใจเจ้าของมีร้อนเต็มส่วนเผาหัวใจคนอื่นถึงอาจจะมีร้อนบ้างก็ได้จากคำระบายซึ่งกันและกันว่าเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นเพียงเท่านั้นไม่มากนะแต่ที่เผาหัวใจเรานี่ที่เผาทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเผาด้วยความคิดความปรุงด้วยการเสาะแสวงหาไฟมาเผาเราเองนี่แหละเพราะอำนาจของกิเลสเป็นของสำคัญมากที่สุดให้พากันขวนขวายพากันพิจารณาล้างป่าช้าที่หัวใจของเราได้แล้วไม่ต้องไปเกิดที่ไหนอีกล้างที่ไหนอย่างที่เขาล้างป่าช้าที่ว่านั้นนั่นมันเป็นการไปเที่ยวหาเก็บกระดูกคนตายแล้วเจ้าของไปไหนก็ไม่รู้แล้วเก็บกระดูกมาฝังมาเผากันก็ว่าล้างป่าช้าล้างป่าช้านี่คือฟาดกิเลสให้มันม้วนเสื่อมลงไปกุศลกิเลสด้วยความฉลาดของเรานี่เรียกว่าล้างป่าช้าบนหัวใจเราซึ่งเคยมีกิเลสครองตัวอยู่ให้มันหมดสิ้นไปไม่มีเหลือภายในจิตใจแล้วนั่นเรียกว่าล้างป่าช้าดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านท่านล้างหมดป่าช้าแห่งกิเลสทั้งหลายไม่มีเหลือเลยแล้วอะไรจะพาไปเกิดไปตายมีแต่ความบริสุทธิ์พุทโธนี้เท่านั้นนั่นแหละท่านล้างป่าช้าเพื่อนฝูงก็มามากพระเนียนทั้งหลายก็มามากให้ศึกษาอบรมดูเอานะตัวอย่างเป็นยังไงให้ดูอย่ามาเพ่นๆปั่นพ่านเก้งๆกลางๆตามีให้ดูหูมีให้ฟังใจมีให้คิดจึงชื่อว่าเป็นผู้มาศึกษาอบรมธรรมโดยแท้อย่ามาแต่สักแต่ว่ามาอยู่สักแต่ว่าอยู่ฟังสักแต่ว่าฟังดูสักแต่ว่าดูอย่างนี้ใครก็ดูได้เพราะคนเราไม่ใช่คนตาบอดไม่ว่าคารวะญาติโยมคนทั้งโลกดูได้ฟังได้ทั้งนั้นแต่ฟังเป็นอัตเป็นธรรมนี้เป็นของสำคัญมากเรานี่มาเพื่ออัตเพื่อธรรมต้องฟังให้เป็นอัตเป็นธรรมดูให้เป็นอัตเป็นธรรมเป็นคติเครื่องเตือนใจเจ้าของเวลาไปแล้วให้นี่ต้นทุนนำไปพึ่งปฏิบัติชื่อว่าเราได้เป็นมรดกอันหนึ่งจากการได้เห็นได้ยินได้ฟังจากเพื่อนจากฝูงจากครูจากอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ไม่ขาดทุนถ้าไปอย่างนี้ให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจศาสนาเดียวแหลมอย่าไปดูที่อื่นดูภายนอกก็เห็นแล้วเดี๋ยวนี้จะถามใครตามีหูมีเห็นด้วยกันทุกคนว่าศาสนาเดียวแหลมหรือศาสนาเจริญศาสนาเจริญต้องเจริญด้วยศีลด้วยธรรมในหัวใจกายวาจาของชาวพุทธเราของโลกนี่เรียกว่าศาสนาเจริญกระทำอะไรออกไประบายออกไปอะไรออกไปพูดอะไรออกไปเป็นสำนวนที่ไพเราะเพราะพริ้งด้วยเหตุด้วยผลเพื่อการยังประโยชน์มาสู่กันและกันนั่นท่านเรียกว่าศาสนาเจริญตัวเองก็มันการคิดเรื่องใดมุมใดท ทำหน้าที่ใดพูดออกมาประโยคใดให้เป็นอัตเป็นธรรมเพื่อชำระสาสารกิเลสและถือเป็นประโยชน์ได้เป็นลำดับตำดาทั้งตัวเองและผู้อื่นได้เป็นคติด้วยกันหมดนี่เรียกว่าศาสนาเจริญเอาเจริญเข้าไปอีกจิตมันเคยวุ่นวายเดือดร้อนเพราะอำนาจของกิเลสชะล้างไปหมดไปโดยลำดับตำดาสมาธิไม่เคยมีก็มีสมาธิเป็นยังไงก็เห็นประจักษ์อยู่ในหัวใจของเราปัญญาเป็นยังไงก็เห็นประจักษ์จนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นเป็นอย่างไรก็ประจักษ์ในหัวใจแล้วนั่นแหละศาสนาเจริญที่สุดในหัวใจที่สิ้นกิเลสแล้วนั่นนั่นแหละศาสนาเจริญที่สุดเจริญตรงนั้นอย่างนั้นเจริญตั้งแต่กิเลสเลยสิอย่างนี้ศาสนาเจริญเจริญอะไรมีแต่วัตถุมีแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายมีแต่การก่อการสร้างซึ่งโลกเขาก็ทำได้ในสิ่งนี้แปลกประหลาดกันอะไรนิดเดียวไม่เห็นมีแปลกสิ่งที่แปลกตามหลักธรรมพุทธที่ทรงสอนไว้ก็คือพัฒนาจิตให้จิตมีความเจริญรุ่งเรืองภายในตัวของเราแล้วอาการแสดงออกอันใดถูกอันใดผิดให้จิตเป็นซึ่งจิตเป็นผู้ได้รับการอบรมได้รับการพัฒนาเจริญแล้วย่อมจะทราบย่อมจะละจะเว้นในสิ่งที่ให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและส่วนรวมจะบำเพ็ญประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนรวมในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์โดยอัดโดยทำนี้เท่านั้นนั่นถ้าจิตได้รับการพัฒนาและเปลี่ยนนั้นถ้าไม่ได้พัฒนาแล้วอันใดที่จะทำความเสื่อมเสียแก่โลกแก่สงสารทั้งเขาทั้งเราและชอบทำนั้นชอบทำนั้นโลกจึงมักอยากทำแต่อย่างนั้นโลกจึงเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนเพราะทางนี้เป็นทางความรุ่มร้อนแล้วศาสนาเจริญที่ไหนก็เห็นแต่กิเลสมันเจริญเจริญทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมารยาการแสดงออกทุกอย่างมีแต่เรื่องความเจริญของกิเลสแล้วนำไปมาเผาโลกเผาคนไปที่ไหนมีแต่ความบ่นอื้อไปหมดหาผู้ที่จะนำความสุขความสบายมาพูดให้ฟังข้ามีความสุขอย่างนั้นสบายความนี้ไม่เคยมีเพราะไม่มีใครสนใจกับเรื่องความที่จะให้รับความสุขความสบายพอระบายให้แก่เพื่อนฝูงและหมู่และที่ทั่วไปทั้งหลายได้ฟังกันบ้างพอเป็นขวัญใจขวัญตาขวัญหูมันไม่มีเวลานี้มีแต่ฟืนแต่ไฟเพราะกิเลสมันรุ่งเรืองกิเลสมันพัฒนาตัวเองจากจิตใจของเรานี่เองเนื่องจากเราปล่อยให้มันเสียทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นตัวกิเลสแล้วมอบให้หมดเลยเอาไปผลุงเสียจนหมดเราก็คอยรับแต่เคราะห์แต่กรรมคือความทุกข์ความทรมานเต็มหัวใจเราหัวใจเขาเต็มไปหมดโลกอันนี้มันก็มีเต็มตั้งแต่กองทุกข์สิความสุขมีที่ไหนเพราะเราไม่พัฒนาเราไม่ขุดไม่ค้นไม่ขีดขึ้นมาเรื่องธรรมทั้งหลายที่จะให้เกิดความสงบร่มเย็นแก่ตนและส่วนรวมทั้งหลายมันก็ไม่เจอเลยสินี่ศาสนาพุทธเจ้าประกาศท้าทายมาทั้งเท่าไหร่แล้วจะเป็นเครื่องปราบกิเลสเป็นเครื่องปราบความทุกข์ความทรมานปราบความประพฤติเสียหายทั้งหลายปราบด้วยอิฐด้วยอัดด้วยธรรมพระองค์ประกาศมานานเท่าไหร่แล้วเราไม่สนใจมาปราบมันสิให้แต่กิเลสมาปราบเอาปราบเอามีแต่ความทุกข์แล้วบ่นเกิดผลประโยชน์อะไรเราจะให้เป็นอย่างนั้นนะเราเป็นนักปฏิบัติให้ย่นเข้ามาดูสถานที่มันผิดพื้นผิดไปขึ้นมาคือไหนถ้าไม่ใช่ดวงใจดวงนี้จะเป็นอะไรไปให้ดูตรงนี้พัฒนาตรงนี้ปราบมันตรงนี้นะปราบกิเลสปราบฟืนปราบไฟปราบตรงนี้พัฒนาจิตใจให้พ้นจากฟืนจากไฟให้มีความร่มเย็นเป็นสุขส่งเสริมกันตรงนี้ปราบกิเลสลงไปความสุขความเจริญความสง่างามของจิตไม่ต้องบอกจะมีขึ้นมาเองมีขึ้นมาเองขัดลงไปที่ขัดจิตเมื่อขัดให้ผ่องใสเต็มที่ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วอยู่ไหนแสนสบายแสนสบายพูดไม่พูดก็สบายของผลที่หมดค่าศึกภายในจิตใจแล้วท่านขอให้ทุกท่านนำไปปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อจิตใจของเราโดยทางพัฒนาจิตใจแล้วจะได้ประสบเพื่อเห็นความสุขความเจริญโดยทั่วกันไม่ต้องบ่นให้เสียเวลาเอาละการแสดงธรรมอย่างเช่น

นิบาตคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อบรรดาท่านผู้ฟังต่างท่านต่างพร้อมแล้วที่จะก้าวเลยเพราะธรรมะที่ประกาศสอนไว้ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมที่เตือนจิตใจไม่ให้มีความประมาทนอนใจให้เตรียมพร้อมต่อเรื่องของตัวเสมอเรื่องใดในโลกไม่สำคัญและไม่ใหญ่โตเหมือนเรื่องของตัวเราทุกท่านฉะนั้นธรรมะที่สอนไว้จริงเป็นธรรมะที่สอนเพื่อความเตรียมพร้อมคนผู้มีความเตรียมพร้อมคือคนไม่ประมาทความไม่ประมาทในหลักธรรมะคือความไม่นอนใจจะอยู่สถานที่ใดไปที่ใดมาที่ใดในเอียบททั้งสี่ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านในเมืองอยู่ในป่าหรือในวัดนอกวัดต้องเป็นผู้คอยสังเกตรับทราบวิถีทางเดินของจิตที่จะสั่งงานออกทางกายวาจาสมองเพราะจิตเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากเป็นหัวหน้าในงานทุกแผนกไม่ว่าภายนอกภายในเราซึ่งเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นผู้จำเป็นอยู่ตลอดเวลาจิตคำว่าจิตทุกท่านพอจะทราบแล้วเพราะได้แสดงมาเป็นเวลานานนั้นในหลักธรรมะก็มีอยู่ทุกคนจิตถ้าทำให้เป็นทองทั้งแท่งแล้วอยู่ที่ไหนก็ต้องเป็นเช่นนั้นนอกจากจะถูกปกคลุมหุ้มห่อได้ด้วยดินด้วยหญ้าเหยียบย่ำไปมาเท่านั้นจึงจะมีคุณค่าเพื่อผู้ใดเป็นเช่นเดียวกับวัตถุต่างๆที่เราเหยียบย่ำไปมาอยู่ไม่ผิดกันเลยทั้งที่ทองคำธรรมชาตินั่นเป็นของที่มีคุณค่าใจก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อและเราเหยียบย่ำไปมาอยู่เวลานี้ก็คืออารมณ์ของเราเองแต่เราเข้าใจว่าทางรูปทางเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมาเป็นเครื่องปกคลุมจิตใจของเราความจริงแล้วก็คือตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งสืบเนื่องไปจากใจเป็นผู้บงการนี่แหละเป็นที่เครื่องกว้านสิ่งทั้งหลายเข้ามาปกคลุมหุ้มห่อตัวเองและเหยียบย่ำไปมานั้นหมายถึงว่ามองข้ามตนคือมองข้ามธรรมชาติที่ประเสริฐซึ่งมีอยู่กับตัวของเราทุกขณะจึงไม่เจอของที่มีคุณค่าแม้จะอยู่ในตัวของเราทุกขณะก็ตามดังนั้นหลักธรรมะที่ประกาศสอนไว้เป็นธรรมที่รื้อถอนและชี้แนวทางวิธีการต่างๆที่จะรื้อถอนสิ่งปกคลุมหุ้มห่อจิตใจให้ออกเป็นลำดับด้วยความเพียรของเราคำว่าความเพียรโปรดได้พิจารณาให้ถึงหลักธรรมความเพียรด้วยการท่องบนเป็นอย่างความเพียรด้วยความตั้งอกตั้งใจพยายามดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยความมั่นใจไม่ลดละนี่จะเป็นความเพียรตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ความเพียรถ้าได้เข้าสู่จุดใดจุดนั้นจะเป็นผลสำเร็จขึ้นมาเข้าในวงงานใดๆก็ตามถ้าไม่ใช่งานที่สุดวิสัยของผู้จะเพียรได้
ท่านสอนไม่ว่าศีลสมาธิปัญญานี่ไม่ใช่ธรรมเล็กน้อยเป็นธรรมเครื่องรื้อถอนสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่มีภายในใจของเราให้ออกได้ด้วยธรรมเหล่านี้ทั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าองค์เป็นศาสดาของโลกก็ไม่ปรากฏว่าพระองค์ได้เครื่องมือแปลกประหลาดอันใดนอกไปจากธรรมะที่นำมาสอนโลกนี้คือศีลสมาธิปัญญาพระองค์ท่านเป็นพระองค์แรกที่ได้เห็นผลจากธรรมะทั้งสามประเภทนี้เป็นเครื่องแก้พระองค์เป็นปรากฏเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาในโลกแล้วเป็นศาสดาสอนโลกตลอดมาคือเครื่องมืออันนี้แหละไม่มีสิ่งใดที่จะผิดแปลกจากพระว่าที่สอนสัตว์ล้วนแล้วแต่เป็นผลที่ได้รับในพระองค์เองทั้งนั้น

พราะเป็นทางสายเดียวที่เข้าจุดเดียวกันธรรมะจุดเดียวกันนี้ได้แก่อะไรถ้าพูดส่วนรวมในตัวของบุคคลหนึ่งก็ชี้เข้ามาที่กายวาจาใจของเราแต่ละท่านละท่านแต่ละรายนั่นเองถ้าชี้เข้าไปสู่จุดใหญ่ที่เป็นจุดสำคัญยิ่งก็หมายถึงใจเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นหน้าที่ของใจที่จะต้องนำไปขัดเกลาตนเองระมัดระวังรักษาด้วยเจตนาสมาธิที่ท่านกล่าวไว้ก็เป็นเรื่องของจิตที่จะนำมาพิจารณาอบรมให้มีความสงบแน่วแน่ตามหลักธรรมที่สอนไว้เพราะหลักธรรมที่สอนไว้คือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนี้ไม่เป็นอื่นจากทางที่พระองค์เจ้าเสด็จไปแล้วทั้งผลที่ได้ปรากฏไม่มีการแตกแยกกันโปรดทำความมั่นใจในทางเดิมที่พระว่าที่สอนไว้พยายามดำเนินตามหลักที่ท่านสอนอย่าให้ผิดแวะเราจะเอาศาสดาที่ปลอมแปลงขึ้นมีอยู่ทุกแห่งทุกผลทุกอิริยาบถทุกขณะใจเข้ามาเป็นเครื่องครอบงำจิตใจขับไล่ธรรมะของพระพุทธเจ้าออกจากใจของตนผลที่ปรากฏจะมีแต่ความปลอมแปลงเดือดร้อนวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนนั่นทางเรื่องศาสดาปลอมมาค่อยเตรียมสอนยุ่ยแย่ให้จิตใจแตกร้าวจากธรรมะแล้วหาความสุขไม่เจออันนี้มีอยู่ทุกขณะภายในใจธรรมะธรรมะจึงไม่สามารถที่จะแทรกเข้าสู่จิตใจดวงนั้นได้เนื่องจากสิ่งที่ปลอมแปลงหุ้มห่อกันแน่นอย่างแน่นหนาเนี่ยโปรดทำความมั่นใจกับหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าจะยากลำบากก็ตามเราอย่าคิดถึงใครก่อนอื่นให้คิดถึงคำว่าพุทธังสนังคัจฉามินี่แหละศาสดาของโลกเป็นผู้แม่นยำทั้งการแนะนำสั่งสอนไม่มีผิดเพี้ยนไม่มีเคลื่อนคลาดจะตรัสไว้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์เท่าที่พอประมาณนี้ก็ตามหรือจะมากยิ่งกว่านั้นที่พระองค์ท่านสอนเองก็ตามและไม่มีเท่าวาดบทใดบาทใดเป็นความปลอมแปลงแม้แต่นิดแฝงอยู่ในพระวาทของพระพุทธเจ้าเลยจึงสมนามว่าสวัคขาตธรรมปรับไม่ชอบอีกมันเหมือนอย่างพวกเราที่มีกิเลสตามธรรมดาของคนที่มีกิเลสทั่วๆไปพูดมากแต่ได้ผลน้อยมีความถูกน้อยแต่ความผิดมากมีผิดกันอย่างนี้เพราะหลักเดิมเป็นสิ่งที่ผิดอยู่แล้วระบายออกมาจะเอาของจริงจังแน่นอนมาจากที่ไหนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ต้องปลอมแปลงไปตามหลักเดิมส่วนพระพุทธเจ้าองค์พุทธะคือหมายถึงพระทัยนั้นก็บริสุทธิ์การดำเนินมาก็ดำเนินด้วยความถูกต้องผลจึงปรากฏเป็นความบริสุทธิ์เมื่อนำออกแสดงก็จะต้องนำสิ่งที่ถูกต้องออกมาแสดงให้สารโลกได้ทราบซึ้งถึงใจถึงธรรมะของพระองค์ท่านและดำเนินตามเนื่องจากธรรมะไม่ปลอมผู้ที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้ามีจำนวนเท่าไรซึ่งเราก็ทราบแล้วว่าสาวกอรหันต์นับประมาณไม่ได้ล้วนแล้วแต่ดำเนินตามหลักสวัคขาธรรมที่กัดไว้ชอบมาจากความมือสุดในพระทัยของพระองค์ทั้งนั้นไม่มีอย่างอื่นเข้ามาแฝงไม่ว่าจะเป็นสมัยโน้นหรือสมัยนี้ก็ตามหลักธรรมเป็นอันเดียวไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นอย่างอื่นคิดว่าถูกต้องถูกคิดว่าผิดต้องผิดคิดว่าทุกข์ต้องเป็นทุกข์เช่นสัจธรรมทั้งสี่นี้เคยมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่ไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะรู้ฟื้นขึ้นมามีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สามารถรื้อฟื้นขึ้นมาให้ปรากฏในพระทัยของพระองค์แล้วนำของจริงอันนั้นแหละมาประกาศสอนโลกไว้ทุกวันนี้เสื่อมสูญไปไหนทำทั้งสี่ประเภทนี้มีอยู่กับสัตว์กับบุคคลที่มีวิญญาณ

ด้วยกันทั้งนั้นถ้าต่างกันอยู่บ้างก็คือว่ามียิ่งกับหย่อนมันเกี่ยวกับเจ้าของผู้จะหนักแน่นหนักไปทางไหนถ้าหนักไปทางสมุทัยทุกข์ก็เพิ่มถ้าหนักไปทางมรรคคือข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดตนเองผลคือความดับทุกข์ก็แสดงขึ้นเรียกว่านิโรธเป็นลำดับหนึ่งมีอยู่เพียงเท่านี้ความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนไว้และไม่อยู่ห่างไกลจากตัวของบุคคลตัวจะได้คาดคะเนไปตามสถานที่นั้นๆจะผิดจากหลักสัจธรรมอันแท้จริงทุกเกิดขึ้นในสถานที่ใดให้ค้นหาต้นเหตุของทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะเหตุใดทุกข์จึงเกิดขึ้นนี่เป็นหลักสำคัญที่จะให้ทราบต้นเหตุและรื้อถอนกันได้หากคนไม่พบต้นเหตุแล้วจะไม่มีวันเจอของจริงขึ้นมาแม้ของจริงจะมีอยู่ภายในตัวก็เหยียบย่ำไปมาดังที่อธิบายผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นี่แหละจิตที่ไม่เป็นของจริงทั้งๆก็เป็นธรรมชาติที่รู้เช่นเดียวกับจิตตัวทั่วไปนับแต่จิตพระพุทธเจ้าลงมาก็เนื่องจากจิตของพวกเราเป็นจิตที่มีสิ่งปลอมแปลงแฝงอยู่ภายในตัวของมันฉะนั้นเมื่อคิดอ่านอะไรเรื่องอะไรออกมาระบายออกมาจากจิตแสดงความกระเพื่อมฉะนั้นก็เป็นของปลอมขึ้นมาแล้วผลที่จะปรากฏเป็นที่แน่ใจจริงไม่ค่อยมีฉะนั้นปู่ได้นำหลักธรรมะเข้าไปซักพอกจิตใจให้ถือคำว่าพุทธังสนังกัจฉามิเป็นต้นของใจเสมออย่านำความเหยียดคร้านลำคาญท้อถอยมาเป็นศาสดาแทนองค์พระพุทธเจ้าจะกลายเป็นเทวทัตขึ้นมาภายในตัวเองโดยไม่รู้สึกว่าตัวเป็นพระเทวทัตในหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยปรากฏทำความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ผู้ใดทั้งนั้นเมื่อได้ถูกสิ่งเหล่านี้ถูกลากไปนับแต่วันจะต่ำต้อยลงไปเป็นลำดับกำลังแม้ข้อวัดปฏิบัติซึ่งเคยดำเนินมาด้วยความเข้มแข็งในส่วนภายนอกก็ลดลงจิตใจที่เคยได้รับความสงบสุขเย็นสบายก็ลดลงปัญญาที่เคยคิดค้นบ้างให้เกิดความแยบคายได้อุบายต่างๆก็ลดตัวลงไปเต็มหนักเพราะสิ่งที่กล่าวนี้แหละเป็นเครื่องกำจัดหรือทำลายให้ของดีนั้นอับเฉาแต่เสียดังนั้นโปรดได้คำหนึ่งถึงคำว่าพุทธังสนังกัจฉามิความลำบากก็คือพระพุทธเจ้าแลเป็นพระองค์แรกในการบำเพ็ญเพียรซึ่งได้รับความลำบากไม่มีใครจะเสมอพระองค์เรื่องความเพียรก็ยกให้พระพุทธเจ้าความเพียรนั้นแลเป็นเครื่องแก้ความลำบากลำบนภายในจิตใจความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจออกได้หมดจนไม่มีอะไรเหลือเพราะความเพียรหากว่าเกิดความท้อถอยหรือเกิดความทุกข์ความลำบากขึ้นมาโปรดได้ระลึกถึงคำว่าพุทธังสนังกัจฉามิให้ถึงใจอย่าปล่อยวางเช่นเดียวกับคนตกน้ำให้ผ้าที่ยึดถ้าไม่เช่นนั้นก็จมน้ำตายหลักธรรมก็คือพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกในวิธีการความลำบากลำบนพระองค์ผ่านมาทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นที่สงสัยว่าพระองค์จะเป็นบุคคลพิเศษจากโลกในขั้นเริ่มแรกต้องได้ผ่านความทุกข์ความทรมานลำบากลำบนมาเช่นกับเราทั้งๆหรือมากยิ่งกว่าเราเพราะกษัตริย์ออกทรงพระหนุนไม่เคยทรงได้รับความลำบากลำบนแต่ถึงการที่จะเป็นเพียงนั้นพระองค์ท่านก็ปรับองค์ของพระองค์ให้เป็นไปกับเหตุการณ์ได้จนสามารถผ่านพ้นไปได้แล้วกลายเป็นศาสดาของโลกตลอดมานี่เราได้เคารพกราบไหว้พระพุทธเจ้าอยู่ทุกๆวันพอรู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วก็รู้เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาด้วยความลำบากลำบนเราจะเห็นว่าเราลำบากคนเดียวจะเห็นว่าเรามีความเพียรกล้าแสนสหัสเสียคนเดียวจะเห็นว่าเราฉลาดคนเดียวจะเห็นว่าเราได้รับความทุกข์ความลำบากเพียงคนเดียวคนในโลกนี้โดยไม่คำนึงถึง
องค์ศาสดาที่ได้เคยผ่านมาแล้วมากยิ่งกว่าเราหากเราคิดถึงศาสดาเช่นนี้แล้วก็จะพอมีทางดำเนินเรียกว่าตามเสด็จพระองค์ท่านโดยทางความเพียรแล้วจะเห็นผลประจักษ์ดังที่พระองค์ท่านเห็นคือพุทโธทั้งแท่นนี่ชื่อว่าไม่ปลีกแวะตามทางที่เสด็จไปแล้วธัมมังสนังคัจฉามิอันเป็นวาระที่สองนี้ออกมาจากความเพียรออกมาจากความรู้สึกกลายเป็นธรรมะสอนโลกขึ้นมาทั้งครั้งสนังคัจฉามินี้เป็นวาระที่สามเรียกว่าสรณะที่สามมีท่านก็ดำตามเสด็จพระพุทธเจ้าที่พระองค์มีความภาคเพียรเช่นใดไม่ปีกแม้ตามทางเดินที่พระองค์ท่านพาดำเนินพระองค์พาทุกข์ก็ทุกข์พาลำบากยังไงไม่ถอยหลังดำเนินมีเรียกว่าเสด็จตามด้วยข้อปฏิบัติกำจัดความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอลงได้ด้วยความเพียรมีชื่อว่าตามเสด็จพระพุทธเจ้าเลยกลายเป็นสรณะที่สามขึ้นมาให้โลกได้กราบไหว้เนี่ยสังฆังสนังกัจฉามิไม่ใช่ผู้ตรัสรู้ขึ้นมาเฉยๆโดยไม่มีต้องแทบล้มแทบตายเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราอยากเข้าใจว่าเรานี่มีความเพียรกล้ายิ่งกว่าครูคือศาสดาถ้าเราคิดอย่างนั้นใจจะท้อถอยต้องทำความเข้มแข็งการพิจารณาธรรมฟังธรรมะในหลักปฏิบัติซึ่งได้เรียนมาพอสมควรเวลาเราอุปสมบทอุปชายะก็สอนเราในหลักสำคัญอยู่แล้วว่าเกสาโลมานขาทันตาตะจูโปรดยึดไว้ให้ดีนี่คือเครื่องมือหรือมรดกอันสำคัญที่พระอุปชายะได้มอบให้เราผู้ได้บวชมาในพระศาสนาอย่าลืมยึดไว้ให้ดีให้นำธรรมชาตินี่แหละเรียนดุลภายในตัวให้รู้ถึงหลักธรรมชาติแห่งความจริงที่ท่านมอบให้นี้ถ้าเราได้พิจารณาเห็นตามธรรมชาตินี้โดยหลักความจริงแล้วเราจะไม่มีอะไรสงสัยในโลกนอกโลกในโลกนอกคือทั่วๆไปโลกในหมายถึงส่วนธาตุขันธ์ของเราที่มีอยู่เป็นประจำเวลานี้แยกแยะออกให้เห็นชัดเจนทุกข์ก็อยู่ที่นี่สมุทัยก็อยู่ที่นี่มากก็คือผู้แยกแยะพินิจพิจารณาตลอดถึงความเพียรเพื่อแยกเพื่อแยะเพื่อพินิจพิจารณาเรียกว่ามรรคนิโรธะหรือว่านิโรธหมายถึงความดับความกังวลวุ่นวายภายในใจเขาได้เป็นลำดับใจกลายเป็นความสงบขึ้นมานี่เรียกว่านิโรธดับทุกข์ไปได้เป็นลำดับลำดับอย่างนี้เริ่มดับทุกข์ตั้งแต่เริ่มดำเนินมรรคคือข้อปฏิบัติดับไปเรื่อยเมื่อถึงจุดสุดท้ายแล้วก็ดับในขณะเดียวไม่มีสิ่งใดที่เหลืออยู่นั่นท่านเรียกว่านิโรธอันสมบูรณ์ฆ่าศึกก็หมดคำว่าฆ่าศึกหมายถึงสมุทัยสิ่งที่คอยยุแย่ทำให้จิตใจแตกร้าวจากความภาคเพียรจากอัตจากธรรมเดินจงกรมพออยู่ก็ตามนั่งสมาธิอยู่ก็ตามถ้าว่าธรรมชาตินี้เข้ามายุ่ยแย่แล้วจะต้องทำให้แตกทำลายไปได้หรือเกิดความขี้เกียจความพุ่งข้านลำคาญทำไปก็ลำบากลำบนทำไปเท่าไรก็ลำบากลำบนไม่เห็นผลนี่เกิดความท้อใจขึ้นมาเพิ่งทราบว่านี่เราได้ถูกธรรมชาตินั้นต้มตุ๋นเราแล้วเราต้องทำความเข้าใจไว้เสมอนี่ไม่ใช่ศาสนาความคิดเช่นนี้ไม่ใช่ดำเนินตามหลักของศาสดาที่สอนไว้แต่เป็นความคิดที่ผิดและจากแนวทางแล้วโปรดทราบว่านั่นคือความคิดผิดถ้าคิดฝืนคิดไปมากก็ผิดมากคิดไปมากยิ่งกว่านั้นก็ไม่มีทางเดินตัดหนามกั้นทางตัวเองหาทางไปไม่ได้แล้วกลายเป็นคนจนกรอกจนมุมเราต้องการหรือเราเกิดมาในโลกนี้บวชมาในศาสนานี้ต้องการเป็นคนจนมุมศาสดาของเราไม่ได้สอนเพื่อความจนมุมธรรมะทุกบททุกบาทไม่ได้สอนให้คนจนมุมทำไมเราจึงจะเป็นคนจนมุมเสียท่าเรา
ตรงกันแล้วหรือก็ว่าเราเป็นลูกศิษย์ที่มีครูมีไม่ตรงเราต้องทำความรู้สึกตัวขึ้นมานี่แหละวิธีสอนตนต้องสอนอย่างนี้อุบายต่างๆเราจะนำจากครูอาจารย์ไปสอนทุกแง่ทุกมุมนั้นไม่ทันกับเหตุการณ์ที่แสดงขึ้นกับตัวเสมอเราต้องใช้ความพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไหลพลิกปัญญาของเราให้ทันกับเหตุการณ์เรานำมาจากครูบาอาจารย์เพียงเป็นชิ้นเป็นอันเท่านั้นไม่ได้มาทุกกระทงหรือไม่ได้มาทุกแง่ทุกมุมเพียงเป็นข้อคิดแล้วเรานำมาใช้ภายในตัวของเราสำคัญที่สุดก็คือให้พิจารณาหลักมูลกรรมฐานที่อุปัชฌาย์ท่านมอบให้นี่แหละหลักปริยัติที่เราจะไม่เรียนมากให้เอาเท่านี้ก่อนเรียกว่าปริยัติแล้วนะท่านสอนแล้วเราเรียนแล้วเอสาโลมานขาตันตาตัจจุเอาเท่านี้ซะก่อนถ้าเราไม่สามารถแล้วให้พิจารณาเพียงเท่านี้ก็พิจารณาความหมายให้ดีคำว่าเกสาหมายถึงอะไรสถานที่เกิดที่อยู่เป็นยังไงดูให้ดีอยู่ในตัวของเรานี่แหละเนี่ยเราจะรื้อถอนความลุ่มหลงเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาออกได้จากอันนี้แหละจากคำว่าเกสานี่พิจารณาให้ถึงฐานความจริงเราเห็นตามถนนหนทางเป็นยังไงบ้างแล้วเมื่อมาเห็นอยู่กับคนเป็นยังไงผมก็เป็นผมอันเดียวกันเขาตัดทิ้งเกลื่อนอยู่ตามถนนทางในร้านตัดผมเขาเป็นยังไงเราตื่นเต้นไหมเวลามาเห็นอยู่กับคนทำไมตื่นเต้นถ้าอย่างนั้นเป็นความคิดผิดหรือคิดถูกทั้งที่เป็นผมเช่นเดียวกันทำไมจึงเกิดความรู้สึกอย่างในเมื่อเห็นผมอยู่กับบุคคลและกำนอกจากบุคคลไปแล้วทำไมจึงแปลกกันในความรู้สึกทั้งที่ธรรมชาตินั้นอันเดียวกันเราต้องนำมาพิจารณานี่ก็คือความหมายของใจของเราซึ่งแสดงความหลอกลวงเราไม่ตรงตามความจริงถ้าตรงตามความจริงแล้วอยู่ที่ไหนต้องเป็นผมเหมือนกันวางตนให้ถูกต้องกับสิ่งที่มีอยู่ตามหลักความจริงของเขาไม่ว่าจะอยู่ในกายไม่ว่าจะอยู่นอกกายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนต้องวางตนคือใจนั้นให้ถูกต้องตามหลักความจริงแล้วจะไม่ตื่นเต้นผมก็ขนเช่นเดียวกันเล็บเหมือนกันฟันหนังเนื้อเองก็ดูตรวจเทียบเคียงดังที่อธิบายมาเพียงอันเดียวหรือจะไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจจะแยกอีกเล็กน้อยตาโจท่านว่าตาโจหนังรองเท้ากับหนังเราผิดกันอย่างไรบ้างหนังที่นอกตัวของคนและสัตว์กับหนังของคนและสัตว์ผิดกันอย่างไรบ้างก็คือหนังอันเดียวกันออกไปไว้ข้างนอกก็คือหนังอันเดียวกันอยู่กับตัวก็คือหนังอันเดียวกันก็เช่นเดียวกับผมอีกพลิกข้างในออกข้างนอกดูให้เห็นชัดเจนเฮียภาคปฏิบัติอย่างนี้อย่าให้ฝืนความจริงคนไม่มีหนังสัตว์ไม่มีหนังดูกันไม่ได้เท่าที่พอดูได้เพราะหนังหุ้มห่อเมื่อพิจารณาให้ดูให้เห็นชัดเจนแล้วเราจะไม่เป็นข้อกังวลและเป็นเครื่องกดถ่วงจิตใจเพราะสัญญาอารมณ์ของเราเองนี่ที่เรียกว่ากว้านเที่ยวกว้านออกมาทับถมตนเองให้เกิดความหนักอึ้งตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาตรงจิตตรงใจเลยนะเพราะเที่ยวแบบเที่ยวหามเสกสรรปั้นรอขึ้นมาเองโดยหาความจริงไม่ได้นี่เมื่อสิ่งที่ไม่มีมูลมันก็ปลอมสิ่งที่มีมูลแล้วต้องจริงเสมอความคิดเช่นนั้นหามูลเหตุไม่ได้เราต้องค้นเข้าไปถึงมูลเหตุเราจะเห็นของจริงเนื้อเป็นยังไงเมื่อหนังออกแล้วมันก็เห็นทีเดียวแล้วเนื้อมันเป็นยังไงเป็นกระดูกเป็นท่อนเป็นชิ้นเป็นอันเราเห็นอยู่ตามถนนเส้นทางไปยังไงมันผิดแปลกอะไรกับอยู่ในตัวของคนแล้วข้างนอกกับข้างในมันเหมือนกันถ้าพิจารณาให้ถูกตามหลักความจริงแล้วไม่มีทางตื่นเต้นนี่แหละท่านเรียกว่าเครื่องมือที่อุปัชฌาย์ท่านมอบให้
ไม่ใช่เป็นสิ่งไม่จำเป็นจำเป็นอย่างยิ่งถ้าเราจะทำตัวของเราให้เป็นคนสำคัญเราต้องเห็นธรรมเหล่านี้เป็นของสำคัญประจำองค์ของพระของนักปฏิบัติหรือของผู้มีธรรมะหรือลูกศิษย์มีครูต้องเอาหลักธรรมะของครูมาข้ามสอนตัวเองจิตใจจะพุ่งเพื่อเหิมไปสักเท่าไหร่ก็ตามจะทนคำนกอันใหญ่คือหลักธรรมะที่อธิบายมานี้ไปไม่ได้อันนี้แหละเป็นเครื่องกั้นความล้นฝั่งของจิตเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างก็พิจารณาลงเห็นตามหลักความจริงแล้วจะพุ่งเพ้อเหิมไปที่ไหนมันเข้ามาเองเข้ามาสู่ความสงบเย็นใจสมาธิได้ยินแต่ชื่อก็จะเห็นตัวของสมาธิขึ้นไปในใจตัวที่เห็นสิ่งทั้งหลายชัดเจนแล้วกลับตัวเข้ามาเป็นความสงบสุขนี่ท่านเรียกว่าสมาธิในหลักใจจริงๆคือเย็นสบายที่อธิบายไปนั่นเป็นเรื่องของปัญญาแยกแยะปัญญาก็ตามเมื่อปัญญาได้เห็นชัดเช่นนั้นแล้วความสงบของใจจะเป็นมาทันทีกลายเป็นสมาธิขึ้นนี่เป็นอุบายหนึ่งอุบายหนึ่งเราจะกำหนดปริกรรมในธรรมบทใดเช่นอานาปานสติเป็นต้นดูให้ถึงเหตุถึงผลของลมเราไม่ต้องไปปรุงเอามรรคผลนิพพานที่ไหนอะให้ดูลมลมก็คือกายอันหนึ่งเหมือนกันเมื่อจิตได้รับสัมผัสอยู่กับลมซึ่งเป็นกายส่วนหนึ่งนั่นแล้วจิตก็กลายเป็นปัจจุบันนจิตขึ้นมาเมื่อตั้งเป็นปัจจุบันนจิตแล้วจะเห็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันธรรมภายในตัวของตนและเห็นปัจจุบันนจิตของตนคือสงบลงไปเย็นใจขึ้นมาเป็นวิธีวิธีแยกแยะนั่นเรียกว่าปัญญานั่นก็เป็นเครื่องทำหน้าจิตสมาธิก็เป็นเครื่องตะล่อมจิตให้มีความสงบเย็นใจเป็นต้นทุนเพื่อปัญญาคือเพื่อหนุนปัญญาให้มีความแยกขาดท่านว่าจิตสมาเป็นสมาธิแล้วพิจารณาปัญญานั้นเป็นความถูกต้องหาที่ค้านไม่ได้คือตามธรรมดาจิตที่มีความหิวโหยวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะพิจารณาเป็นปัญญาโดยมากเป็นสัญญาอารมณ์ไปเสียเพิ่มขณะเดียวก็ต้องเป็นอื่นไปแล้วแต่จิตที่มีความสงบเย็นใจอยู่แล้วพิจารณาอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอันเพราะความหิวโหยเป็นเรื่องสำคัญก่อกวนมากทีเดียวเช่นอย่างธาตุขันธ์ของเราหิวโหยนี่เราก็ทราบจะทำการทำงานอะไรไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันใจก็ไม่ดีเพราะความหิวบังคับทำอะไรก็พูดผู้พูดผ่านใครมาพูดขัดหูเล็กน้อยก็โกรธเคืองเขาดีไม่ดีเกิดทะเลาะกันเพราะความหิวเป็นต้นเหตุก็มีนี่เพียงคำนี้ก็พอทราบได้ว่าจิตที่มีความหิวโหยจะพี่นะให้เป็นอัดเป็นทำอะไรลำบากไม่ค่อยได้ความชัดเจนฉะนั้นท่านจึงอบรมให้มีสมาธิคือความเย็นใจเหนื่อยใจรับความเย็นใจก็เหมือนกับว่าคนรับทานอิ่มแล้วจะทำหน้าที่การงานใจก็สบายธาตุขันธ์ก็สะดวกเหนื่อยใจที่มีสมาธิพิจารณาอะไรก็เป็นอัดเป็นธรรมรองอะไรก็เป็นเรื่องตรองจริงๆมีเหตุมีผลไปอย่างพร้อมมูลเพราะจิตไม่หิวโหยวิ่งเต้นไปโน่นไปนี้สมาธิอบรมปัญญาอบรมอย่างนี้หากว่าจะมีตั้งแต่เราจะพิจารณาอย่างนั้นมันไม่ได้ผลก็นำปัญญาออกมาสกัดรัดกั้นตีตะล่อมเข้ามาให้จนหมอบด้วยเหตุผลนี่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิคือให้เป็นสมาธิขึ้นมาในทั้งที่กำลังพุ่งเพ้อเหิมอยู่นั่นแหละปัญญาสามารถยับยั้งเอาไว้ได้ไม่ผ่านพ้นอำนาจของปัญญาไปนี่เป็นวิธีหนึ่งทั้งสองวิธีนี้เพื่อเราผลคือความสงบเย็นใจเห็นเหตุเห็นผลเช่นเดียวกันโปรดนำไปปฏิบัติต่อตนเองตามโอกาสที่เห็นว่าสมควรจะปฏิบัติต่อแง่ใดในวิธีการทั้งสองประเภทนี้แนวความเย็นใจจะเห็นขึ้นมาภายในใจธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไปที่อื่นให้บุคคลได้รับความทุกข์ความลำบากนอกจากจะสอนให้เห็นความสุขเห็นความจริงคนเราถ้าเห็นความจริงแล้วต้องเป็นสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวาย
นอกจากไม่เห็นความจริงเท่านั้นจึงลำบากลำบนมีอธิบายถึงเรื่องมูลกรรมฐานเป็นเครื่องมือของเรานำไปใช้ในสงครามระหว่างจิตกับกิเลสมีเป็นสงครามมันใหญ่โตสงครามถึงก็ต้องให้ก่อภพก่อชาติอยู่ตั้งกับตั้งกันหาที่ออกไม่ได้ไม่มีช่องที่จะออกแล้วเอาเครื่องมือนี่แหละไปใช้บุกเบิกหนทางเดินของจิตให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นและปลอดภัยพระพุทธเจ้าก็ราบรื่นปลอดภัยด้วยอุบายวิธีนี่แล้วจึงได้มาสอนโลกเราดำเนินตามทางสายนี้จะไม่ผิดหวังคำว่ามัชฌิมาโปรดพังให้ถึงใจเป็นศูนย์กลางเสมอทั้งภาคปฏิบัติคือฝ่ายมากทั้งผลที่จะพึงได้รับมีอยู่กับตัวของเราปฏิบัติให้ตรงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ามัชฌิมาผลจะแสดงขึ้นมาเป็นลำดับนักปฏิบัติถ้าชอบเป็นนักค้นคว้านั่นแหละจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วเราอยู่เฉยๆอิริยาบถทั้ง4ให้เป็นไปด้วยสติด้วยปัญญาใจให้อยู่ในกรอบของสติของปัญญาเสมอจะชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนถ้าปราศจากธรรมทั้ง2ประเภทนี้แต่ส่วนใดส่วนหรือทั้งหมดก็แสดงว่าขาดเครื่องคุ้มครองป้องกันภัยเข้ามาได้ง่ายหลักวิชาธรรมะทั้งหมดนี้เพื่อรักษาใจรักษาตัวของเราให้ปลอดภัยดูให้มีธรรมะไปก็ให้มีธรรมะความเคลื่อนไหวของจิตทุกๆระยะให้ทราบเรื่องความเคลื่อนไหวของตนเสมอสติกับจิตอยู่ด้วยกันในใจดวงเดียวกันทำไมจะไม่ทันกันเมื่อตั้งหน้าจะพิจารณากันอยู่นอกจากจะทอดทุระเท่านั้นแล้วถึงจะไม่สักเพียงขั้นสมาธิก็เย็นใจแล้วมีทางหายใจได้ถ้าไม่มีความสงบเลยลำบากการปฏิบัติรับความสงบเป็นต้นทุนแล้วพอบึกบุญถูไถกันไปถึงจะลำบากก็มีทางหลบหลีกจากนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาเสมอปัญญาข้างนอกข้างในเป็นเรื่องของใจอันเดียวกันทำอะไรให้มีเหตุมีผลอย่าทำแบบคุมเดาไม่สมกับหลักธรรมของพระเจ้าซึ่งเต็มไปด้วยเหตุผลความเคลื่อนไหวไปมาทำหน้าที่การงานไม่ว่าข้างนอกข้างในให้ถือเป็นกิจวัตรหรือความเพียรประจำไปเสมอการค้นคว้าไตรตรองเบื้องต้นก็ฝืดเคืองลำบากแต่เมื่อค่อยฝึกหัดไปเสมอก็ค่อยคล่องแคล่วปัญญาเมื่อรับการส่งเสริมหรือการหนุนด้วยความเพียรเพื่อค้นเพื่อคิดเสมอก็จะมีวันคล่องแคล่วเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปจนกลายเป็นปัญญาที่ทำหน้าที่ของตัวไปโดยลำดับโดยไม่ต้องถูกบังคับบัญชากดขี่เหมือนอย่างแต่ก่อนมีอาศัยการฝึกหัดนี่แหละสำคัญความเพียรทุกๆประโยคไม่ใช่ว่าจะต้องได้รับหรือว่าต้องถูไถกันไปทุกๆระยะการตั้งแต่ต้นจนอวสานไม่ใช่อย่างนั้นเบื้องต้นก็ต้องถูไถกันบ้างเพราะยังไม่ทราบเหตุทราบผลเช่นเดียวกับเด็กที่ไม่รู้หน้าที่การงานผลของงานก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงพ่อแม่ต้องคอยบังคับบัญชาถ้าเผลอแป๊บเดียวเด็กก็วิ่งหนีไปแล้วพอเติบโตขึ้นมารู้ผลของงานแล้วก็รู้หน้าที่ของการงานไม่จำเป็นจะต้องบังคับกันตลอดไปมีใจเมื่อเห็นผลจากความเพียรของตนแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นความขยันหมั่นเพียรทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาจิตจะค่อยหมุนตัวของตัวเองไปจนกระทั่งถึงกลายเป็นธรรมจักรสติปัญญากลายเป็นธรรมจักรไปหมดอยู่ที่ไหนก็เป็นสติเป็นปัญญาอะไรจะมาสัมผัสหรือไม่สำคัญเพราะจิตแสดงตัวอยู่เสมอคือความกระเพื่อม
จากความคิดความปรุงของใจและเรื่องความสัมผัสก็จะมีอยู่เสมอเช่นเดียวเพราะตาหูจมูกลิ้นกายมีสิ่งภายนอกมีอยู่แล้วที่จะมาสัมผัสการได้รับสัมผัสนั่นแหละเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนสติปัญญาให้ออกทำงานมีวิธีดำเนินทางด้านปัญญาเมื่อถึงขั้นที่สามารถจะดำเนินโดยลำพังตนเองแล้วเรื่องบังคับบัญชากันนั้นไม่จำเป็นถึงการจะพักสงบจิตให้มีความเย็นใจเราก็ต้องทราบเรื่องของเราเองแล้วพักให้สบายถอนออกมาจากความสงบแล้วให้พิจารณาทางด้านปัญญาอะไรมาสัมผัสเรื่องของใจรักจะประกาศตัวเสมอสัมผัสทับเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาจะบอกขึ้นมาทันทีเหมือนกันข้างนอกก็แสดงอย่างนั้นข้างในที่แสดงออกรับกันก็เป็นใจรักเช่นเดียวกันเป็นธรรมทั้งหมดคำว่าใจรักก็คือหินรับของปัญญานั่นแหละพิจารณาเป็นใจรักแล้วใจก็ฉลาดปล่อยวางได้เป็นลำดับลำดับรูปกายหมายถึงกองธาตุสี่เราจะพิจารณาข้างนอกกายนอกก็ตามกายของเรานี่ก็ตามจัดเป็นสติปัฏฐานหรือสัจจะเช่นเดียวกันเวทนาข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามเราเห็นเขาได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนรันนำมาพิจารณาเทียบเทียงกับเรื่องของเรามันมีสาเหตุเป็นมาอย่างไรอันนี้ก็จัดว่าเป็นมรรคคือทางดำเนินเพื่อรู้เรื่องของสมุทัยและถอดถอนออกได้นิโรธานมีเป็นผลที่จะคอยระงับความทุกข์ไปได้ด้วยอำนาจของมรรคคือข้อปฏิบัติจะทำงานโดยลมทางตนเองไม่ได้เรื่องนิโรธะมันเป็นเรื่องของมรรคเป็นผู้ทำงานผลก็แสดงตัวมาเช่นเดียวกับความอิ่มการรับทานเป็นงานความอิ่มไม่จำเป็นจะต้องไปปรับปรุงให้มันเต็มขึ้นมาการรับทานเป็นเครื่องหนุนให้มีความอิ่มขึ้นมาเป็นลำดับลำดับอยู่แล้วนี่เป็นอย่างนั้นที่ละเอียดก็คือพวกเวทนาทางใจนี่สำคัญมากเวทนาทางกายไม่สำคัญนะแต่ก็สำคัญสำหรับจิตที่อยู่ในขั้นหยาบเพราะฉะนั้นเวทนาทางกายจึงสามารถครอบจิตให้เผลอตัวไปได้บางรายเวลาจะล้มจะตายไม่มีสติเลยนี่เราก็เห็นเพราะมันหนักมากอยู่แต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติได้พินิจพิจารณารู้เรื่องของเวทนามาพอสมควรแล้วเวทนาเหล่านี้พอต้านทานหรือหลบหลีกกันได้ด้วยหลักของสติปัญญาที่เคยพิจารณามาแต่ส่วนที่ละเอียดยิ่งกว่านี้ยังมีคือเวทนาทางใจมีสำคัญมีความสุขเมื่อทุกข์ทั้งส่วนที่หยาบๆหมดไปก็สุขส่วนที่ละเอียดปรากฏขึ้นมามีทางเรียกว่าเวทนาทุกขเวทนาก็มีจิตมีความอับเฉาบ้างหรือมีความบอบช้ำในเวลาพิจารณามากๆก็แสดงเวทนาขึ้นมาอย่างละเอียดละเอียดให้มีความเหน็ดเหนื่อยภายในจิตใจอย่างนี้ท่านเคยเรียกว่าเวทนาแต่เรื่องของปัญญาแล้วจะต้องย้อนมาทราบกันหมดจะเป็นเวทนาประเภทใดก็ตามต้องทราบกันไปเป็นระยะระยะจึงจัดว่าปัญญาทันเหตุทันการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องอันดั้งเดิมแต่อาศัยธรรมชาติดั้งเดิมคือจิตนั้นเกิดขึ้นเวทนาคือความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีมีการเกิดการดับมีการเปลี่ยนแปลงกันไปได้ฉะนั้นจึงไม่จัดว่าเป็นของดั้งเดิมปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดตามสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปพิจารณาซ้ำๆซากๆถึงเช่นนั้นจนกระทั่งว่าอะไรปรากฏอยู่ในความรู้สึกนั้นมีอะไรปรากฏขึ้นสัมผัสขึ้นมาภายในตนเองปัญญาต้องพิจารณาตามให้ทราบเสมอกับสิ่งที่สัมผัส
ความสัมผัสนั่นแหละคือทางเดินของปัญญาต้องอาศัยความสัมผัสเป็นทางเดินคือพิจารณาตามสิ่งที่สัมผัสแล้วปล่อยกันไปเป็นลำดับลำดับจนสามารถเข้าถึงจุดอันสำคัญของจิตในตัวจิตจริงๆก็มีธรรมชาติอันหนึ่งแทรกซึม

0: การปฏิบัติธรรมเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสอย่านำเวล่ำเวลาอย่านำความลำบากความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรมาเป็นอุปสรรคหรือมาขีดขวางทางดำเนินของตนเช่นพอเริ่มลงมือปฏิบัติเท่านั้นก็อยากจะรู้บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมคือมรรคผลนิพพานเยอะตั้งแต่เริ่มแรกกอไก่กอกายังอ่านยังไม่จบเช่นกี่วันกี่ปีกี่เดือนถึงจะสำเร็จถึงจะผ่านพ้นไปได้อันนี้มันเป็นเรื่องเอาเวล่ำเวลาเข้ามาติดมาขวางซึ่งเป็นคนอุบายของฝ่ายต่ำจะทำให้ท้อใจนี่พากันทราบไหมว่าเรื่องของกิเลสมันออกมาในรูปนี้แหละแต่เจ้าตัวไม่ทราบพอจะเริ่มทำ ความดีจะพ่ออย่างยิ่งจะถอดถอนหรือจะฆ่ากิเลสก็ให้กิเลสมาฆ่าเราเสียก่อนมาทุบมาตีให้เจ็บให้ปวดให้แสบให้ร้อนให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้นมาภายในใจให้เอาเวล่ำเวลามาขีดมาขวางให้เอาความทุกข์ความลำบากในการประกอบความภาคเพียรมาขีดมาขวางมาสกัดรัดกั้นไว้หมดจนหาทางเดินเพื่อฆ่ากิเลสไม่ได้มีเรียกว่ากิเลสฆ่าเราทุบตีเราให้ท้อถอยอ่อนแอเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายของฝ่ายต่ำที่เราไม่สามารถจะทราบได้เลยจงพากันทราบไปโดยลำดับตามที่อธิบายมานี้นี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมนั้นมีแต่ความมุ่งมั่นที่จะถอดจะถอนฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสไม่ว่าวันว่าคืนว่าปีว่าเดือนไม่ว่าอิริยาบถใดไม่คำนึงถึงการเวลาอิริยาบถหรือสถานที่ต่างๆเพราะกิเลสอันแท้จริงนั้นอยู่ภายในใจไม่ขึ้นกับเวล่ำเวลาไม่ขึ้นกับสิ่งใดทั้งหมดการพิจารณาการประพฤติปฏิบัติจึงต้องใช้อุบายวิธีให้ทันกับกิเลสดังที่กล่าวมานี้นั่นจะมีทางไปได้โดยลำดับความทุกข์ความลำบากใครก็ยอมรับกันทั้งโลกแล้วไม่ว่างานใดก็ต้องมีทุกข์มากน้อยตามความหนักเบาของงานมีงานการถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตมากี่กับนับไม่ถ้วนจะให้ถอดถอนง่ายๆเหมือนถอดถอนหัวหนามได้อย่างไรแม้แต่ถอดถอนหัวหนามก็ยังต้องเจ็บปวดแสบร้อนแต่ต้องทนเอาดูทางเหตุผลไม่เช่นนั้นจะทำให้เท้านั้นเน่าเฟะไปหมดเสียอวัยวะส่วนใหญ่ไปด้วยจึงต้องทนเจ็บถอดถอนหัวหนามออกไอ้หัวหนามคือกิเลสมันยิ่งฝังลึกฝังลงในคู่หัวใจมาเป็นเวลานานแล้วทำไมจะถอดถอนไม่ยากก็ต้องยากเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงไม่ควรเอาเวล่ำเวลาเอาความทุกข์ความลำบากดังที่กล่าวมาแล้วนี้เข้ามาเป็นเครื่องขีดขวางจิตใจอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลจะหาทางก้าวเดินไม่ได้ให้สับยับลงที่จิตทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่ต้องสนใจเช่นเดียวกับนักมวยที่เขาต่อยกันบนเวทีเขาไม่คำนึงถึงความเจ็บปวดแสบร้อนในขณะที่ต่อยกันนอกจากมันทนไม่ไหวหกล้มก้มกราบหรือถูกนอกลงไปเท่านั้นในขณะที่เขาต่อยกันนั้นถ้ารายใดคำนึงถึงความเจ็บปวดแสบร้อนอยู่แล้วรายนั้นแหละจะต้องแพ้โดยไม่ต้องสงสัยการประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือการต่อสู้กับกิเลสบนเวทีคือใจดวงเดียวกันหากว่าความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นไปทางฝ่ายต่ำ อันเป็นฝ่ายของกิเลสแล้วเราจะแพ้มันตลอดไปหาวันชนะไม่ได้อย่างไรก็ต้องให้ถือหลักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาฝังใจไว้เสมอพุทธะท่านดำเนินอย่างไรท่านสะดวกสบายไหมหรือท่านทุกข์มากน้อยอย่างไรพระสงฆ์สาวกแต่ละองค์ละองค์นั้นท่านได้รับความลำบากมากน้อยแค่ไรเพียงไรท่านที่ท่านจึงได้บรรลุธรรมแล้วสิ่งที่ท่านทำความลำบากแก่ท่านคืออะไรก็คือกิเลสประเภทเดียวกันนี้กับที่ฝังใจพวกเราลึกขนาดไหนของท่านก็ลึกขนาดนั้นการถอดถอนสิ่งที่ลึกขนาดเดียวกันจะทำให้มีความสะดวกสบายแต่เสียแต่เราคนเดียวนั้นมันเป็นไปไม่ได้นี่ก็เสียกลมายาของกิเลสอีกฉะนั้นจึงไม่ต้องตั้งอันใดที่จะเป็นช่องทางของกิเลสสอดแทรกเข้ามาอันนั้นให้พยายามมัดระวังรักษาอยู่เสมอจึงชื่อว่าเป็นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อให้ทันกับกลของมันแล้วจะแก้กันได้โดยไม่ต้องสงสัยเวลานั่งสมาธิก็ดีเวลาเดินจงกรมก็ดีหรืออยู่ในอิริยาบถใดก็ดีให้พึงทราบว่ากิเลสนั้นมีอยู่ทุกอากัปกิริยาทุกการสถานที่ทุกอิริยาบถและเป็นข้าศึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้การประกอบความเพียรในท่าต่างๆจึงต้องเป็นผู้มีสติอยู่เสมอเรื่องสติเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวจนกลายเป็นสัมปชัญญะนี่คือการตั้งสติสืบต่อกันเรื่อยๆให้มีท่าต่อสู้อยู่เสมออย่าเป็นท่าเมื่อมองมองเลื่อนเล่อทะเลทลายหาสติสตังไม่ได้เหมือนคนไม่มีจิตมีใจดังนั้นใช้ไม่ได้เลยธรรมเป็นของประเสริฐเลิศโลกอย่างแท้จริงไม่มีสมมุติใดในโลกทั้งสามนี้จะเสมอเหมือนธรรมนี้ได้จึงยกให้ว่าเป็นโลกุตระธรรมแปลได้เอาความว่าธรรมเหนือโลกความประเสริฐก็เหนือโลกความสุขก็เหนือโลกความอัศจรรย์ก็เหนือโลกขึ้นชื่อว่าความดีแล้วเหนือโลกทุกอย่างจึงเรียกว่าธรรมกิเลสทุกประเภทเป็นสิ่งที่ต่ำและเป็นข้าศึกต่อจิตใจตามประเภทตามขนาดของมันให้พากันทราบไว้เสมอรวมลงแล้วว่าเป็นตัวภัยต่อจิตใจและเป็นตัวภัยต่อธรรมที่ผู้บำเพ็ญธรรมก็คือการแก้การถอดถอนการต่อสู้กับกิเลสจึงต้องมีความเข้มแข็งบึกบึนอย่าท้อแท้อ่อนแอการความท้อแท้อ่อนแอไม่ใช่เป็นทางเดินของธรรมแต่เป็นทางเดินของกิเลสมาเป็นเวลานานแล้วในนิสัยของสัตว์โลกมีเราเป็นสำคัญแต่ละรายละหลายจึงอย่าได้นำมาใช้ถ้าอยากเห็นธรรมประเสริฐดังที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและสาวกทั้งหลายท่านทรงรู้ทรงเห็นและได้นำธรรมนั่นมาสั่งสอนพวกเรานั่นแหละท่านเป็นผู้ประเสริฐเพราะธรรมไม่ใช่อยู่เฉยๆประเสริฐไม่ใช่ธาตุใจขันธ์นี้ประเสริฐไม่ใช่จิตที่เต็มไปด้วยกิเลสนี้ประเสริฐแต่เป็นจิตที่หลุดพ้นแล้วจากกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายหาคุณค่าไม่ได้ท่านหลุดพ้นไปจากนี้ต่างหากจึงกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาประเสริฐขึ้นมาใจประเสริฐขึ้นมาหากจะเทียบเรื่องจิตที่หลุดพ้นไปแล้วกับจิตที่ถูกจองจำอยู่ในเรือนจำคือวัฏจักร แต่พออย่างยิ่งถูกจองจำอยู่ภายในจิตตลอดเวลาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาประเภทต่างๆก็ไม่ผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจำนักโทษเหล่านั้นจะมาจากชาติชั้นมรณะใดหรือคดีใดเรื่องโทษคารุโทษก็ต่างเมื่อกล้าเข้าไปสู่ความเป็นนักโทษแล้วย่อมเป็นนักโทษด้วยกันหมดไม่มีใครมีเกียรติแล้วต้องได้อยู่ตามอำนาจของผู้คุมเสมอนายหัวหน้านายคุมนักโทษทั้งหมดเราหมดอิสระแล้วเมื่อก้าวเข้าไปสู่เรือนจำหาอิสระไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของเขาทั้งนั้นการอยู่การกินการหลับการนอนการเคลื่อนไหวไปมาการขับการถ่ายอยู่ในความจ้องมองอยู่ในความบังคับบัญชาของนายคุมนักโทษทั้งนั้นเราหาอิสระไม่ได้แล้วเราจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนในเรือนจำนั้นนั่นเป็นอย่างนั้นจิตใจที่ถูกจองจำอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสอาสวะประเภทต่างๆก็เป็นเช่นนั้นไม่ว่าจิตใจจะเคลื่อนไหวไปมาคิดในเรื่องใดก็ตามมันอยู่ในความบังคับบัญชาอยู่ในความฉุดลากของกิเลสพาให้เป็นไปทั้งนั้นแล้วจิตจะหาอิสระมาจากที่ไหนทั้งๆที่รู้ๆนี้แต่มองหาตัวรู้จุดผู้รู้จริงๆก็ไม่เจอเพราะถูกลุ่มหุ้มห่อปิดบังด้วยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่มีอำนาจเหนือจิตจิตหาอิสระไม่ได้มีคุณค่าอะไรก็ไม่ผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจำนี่เทียบได้อย่างนี้เทียบถึงเรื่องธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ซึ่งจะสัมผัสจะรับทราบที่ใจของผู้ปฏิบัติธรรมความประเสริฐของธรรมกับความหมดอิสระเพราะอำนาจของกิเลสบังคับบัญชานั้นต่างกันอย่างไรนี่จึงเทียบให้เห็นชัดๆว่าผู้ที่ถูกกิเลสบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาหรือจิตใจหนาแน่นไปด้วยกิเลสปัญหาอาสวะประเภทต่างๆนั้นไม่ผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจำหาความสุขความสบายไม่ได้แต่นักโทษนั้นเขายังมีเวลาที่จะพ้นจากโทษไปได้สำหรับนักโทษในวัฏจักรวัฏกิจอันนี้นั้นหาเวลาไม่ได้ถ้าไม่ปลดเปลื้องตนเองเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถช่วยตัวเองด้วยวิธีการต่างๆในทางความภาคเพียรโดยนำอุบายจากครูจากอาจารย์ที่แนะนำทำสอนโดยถูกต้องแล้วเข้าไปเป็นเครื่องมือเป็นกำลังใจถอดถอนแก้ไขออกไม่หยุดหย่อนสิ่งที่ปิดบังทั้งหลายนี้ก็จะค่อยหมดไปจางไปเพราะอำนาจแห่งธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่สะอาดชะล้างอยู่โดยสม่ำเสมอจิตใจก็จะได้ฉายแสงออกมาเช่นสายออกมาในทางสมาธิให้เป็นความสงบเย็นใจเป็นขั้นๆของสมาธิและฉายแสงออกมาเป็นแววของปัญญาตามขั้นของปัญญาโดยลำดับเนี่ยจิตใจเริ่มฉายความสว่างฉายความแปลกประหลาดขึ้นมาเป็นลำดับลำดาเพราะอำนาจแห่งความเพียรกิเลสที่เป็นเครื่องหุ้มห่อจิตใจนั้นค่อยจางออกไปเพราะอำนาจแห่งความเปลี่ยนมีเริ่มใช้ไปตั้งแต่ขั้นสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการทำด้วยการประกอบภาวนาที่จะเป็นสมาธิขึ้นมาได้จะเป็นปัญญาขึ้นมาได้ก็เพราะการพิจารณาคิดค้นในแง่ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของเราคือกองรูปของเราที่จะนาแยกแยะให้เป็นสัตว์เป็นส่วนตามความจริงของมันจะแยกไปทางอสุภะอสุพังก็ได้แยกไปทางปฏิกูลโสโครกไม่ผิดแยกพอละเอียดลงไปก็แยกเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไปส่วนหยาบก็แยกเป็นอสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกไปก่อนนี่คืออุบายของปัญญาที่เคลื่อนตัวเคลื่อนอย่างนี้ถ้าไม่นำคิดไม่พาคิด ปัญญาจะไม่คิดปัญญาจะไม่เกิดเพียงสมาธิมีความสงบแล้วปัญญาจะเกิดเองนั้นอย่าเข้าใจผิดไปนี่เป็นความคาดความเดาของผู้เรียนตำรับตำรามาเท่านั้นไม่ได้สัมผัสสมาธิอย่างแท้จริงด้วยภาคปฏิบัติด้วยจิตตภาวนาจึงต้องพูดเช่นนั้นถ้าเป็นผู้ได้เข้าสู่แนวรบต้องประสบเหตุการณ์ต่างๆภายในจิตโดยไม่ต้องสงสัยเช่นสมาธิเกิดเพราะเหตุผลกลไกอะไรผู้มีจิตเป็นสมาธิไม่สงสัยการกระทำของตนแล้วปัญญาเกิดเพราะเหตุใดผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้ทราบความจริงอันนี้ปัญญาอยู่เฉยๆจะเกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในสมาธิอยู่กี่ปีกี่เดือนดูจนกระทั่งวันตายจิตก็เป็นสมาธิอยู่เช่นนั้นถ้าไม่นำออกพิจารณาด้วยอุบายของปัญญาไปก่อนในขั้นเริ่มแรกต้องพาเจ้าของต้องฉุดต้นรากออกไปพิจารณาเพราะจิตติดความสงบแต่พูดถึงเรื่องความสงบมีแล้วจิตมักจะติดเพราะจิตหาความสุขอยู่แล้วเพียงขั้นหนึ่งความสงบก็เป็นความสุขพอตัวสำหรับจิตในขั้นนี้จึงต้องหลงต้องติดในสมาธิไม่คิดว่าความสุขจะยิ่งกว่านี้ไปหรือไม่สนใจคิดว่าความสุขที่ยิ่งกว่านี้ยังไม่เพราะฉะนั้นจิตจึงต้องติดสมาธิคนที่มีสมาธิแล้วปัญญาเกิดขึ้นเองนั้นจะไม่มีใครติดสมาธิในโลกนี้ถ้าหมุนตัวไปเองแต่ยังไม่ถึงขั้นหมุนตัวจะไม่หมุนยังไม่ถึงขั้นเกิดเองโดยอัตโนมัติปัญญาจะไม่เกิดจะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาพาคิดพาอ่านใส่ตรองไปซะก่อนจนกระทั่งปัญญาอุบายต่างๆปรากฏขึ้นมาเห็นผลขึ้นมาแล้วเป็นเครื่องสนับสนุนให้มีกำลังใจเพราะได้เห็นผลของปัญญาที่พิจารณาแยกแยะสิ่งใดก็ตามเห็นได้อย่างชัดเจนปล่อยวางได้เป็นลำดับลำดาแล้วก็เห็นผลเห็นคุณค่าของปัญญาจากนั้นปัญญาก็พอใจที่จะพิจารณาไปโดยลำดับลำดาจนถึงขั้นเป็นปัญญาอัตโนมัติต้องไปจากเบื้องต้นนี้นี่เสียก่อนในเบื้องต้นเป็นสำคัญเนี่ยเรื่องของปัญญาจะเกิดต้องเกิดด้วยการพาพิจารณาในขั้นเริ่มแรกขั้นต่อไปเมื่อปัญญาได้เห็นผลของตนที่พิจารณาแล้วปัญญาก็ค่อยก้าวเดินไปเองถึงจะเชื่องช้าก็ไม่ก็ค่อยพยายามตะเกียบตะกายตัวเองไปเมื่อถึงขั้นปัญญาอัตโนมัติปัญญาที่คล่องตัวแล้วนั้นไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีอิริยาบถแต่ปรากฏหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่กับงานได้จากการฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสแยกแยะกับอาการต่างๆของธาตุของขันที่มีกิเลสสอดแทรกอยู่ทุกแง่ทุกมุมในร่างกายและกองนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกิเลสเที่ยวจับจองไว้หมดเพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงต้องสอดแทรกไปทุกแง่ทุกมุมนอกจากรูปกายนี่แล้วยังต้องพิจารณาถึงเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องเฉยๆทั้งทางร่างกายและจิตใจเวลาสรุปความลงแล้วก็ไปอยู่ที่สัญญากับสังขารอาการทั้งสองนี้ละเอียดละออมากสุดท้ายก็รวมลงไปสู่จิตเนี่ยเรื่องของปัญญาถ้าเป็นปัญญาขั้นนี้แล้วไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คลานไม่มีคำว่าหนักไปเบาไปมีแต่ท่าเดียวคือจะเอาให้หลุดให้พ้นจะเอาให้รู้โดยท่าเดียวเท่านั้นเวลาจึงไม่มาเกี่ยวข้องความเจ็บปวดแสบร้อนความทุกข์ความทรมานเพราะการประกอบความเท่าเทียมไม่ปรากฏในความรู้สึกนอกจากฟาดฟันหันแหลกกันอยู่กับกิเลสอาสวะที่มันสอดแทรกอยู่ในธาตุในขันธ์ในจิตในใจนี้เท่านั้นถ้าถึงขั้นนี้แล้วโล่งพูดถึงเรื่องความโล่งใจนั้นโล่งเพราะเห็นผลสมาธิก็เห็นประจักษ์ผลของปัญญาก็เห็นประจักษ์อีกที่ปัญญาสำลอกปอกออกไปโดยลำดับแล้วมีความโปร่งใสมีความละเอียดละออเพียงไรก็เห็นได้ชัดภายในใจของตนและที่จะก้าวต่อไปจิตยังติดยังพัวพันอยู่กับสิ่งใดกระแสของจิตจะบอกอยู่ชัดเจน
1: ปัญญาก็ต้องตามกระแสของจิตกระแสของจิตก็คือกระแสของกิเลสไม่ใช่อะไรกิเลสผลักดันออกไปในแง่ใดมุมใดสติปัญญาตามต้อนกันเข้าไปจนกระทั่งรู้ชัดเห็นชัดแล้วมันปล่อยวางของมันเองเป็นลำดับลำดาไปอย่างนั้นสำหรับพวกเราผู้ปฏิบัติเรียกว่าทุกขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าเราก็ต้องสะเกียกตะกายไปตามกำลังของเราจะเอาท่านผู้อื่นที่มีความฉลาดแหลมคมหรือมีความเบาบางมาเป็นแบบเป็นฉบับทำง่ายๆรู้ได้เร็วๆใช่ไหมมันเป็นแบบที่เกียจขี้คร้านมันเป็นแบบของกิเลสมันขัดต่อนิสัยของตนที่กำลังอยากอยู่แต่ไปต้องการความสุขก่อนหาไม่ต้องการความทุกข์เพราะการฝึกฝนอบรมคือไม่ยอมรับทุกข์เพราะการฝึกทรมานตนนี่ให้ทราบอย่างนี้ตามนิสัยของตนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่นอกเหนือไปจากกายกับใจเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติอย่าไปคิดถึงการถึงเวลาอย่าไปคิดถึงสมัยโน้นสมัยนี้ให้เสียเวลาผิดกับแนวของธรรมที่ประกาศสอนไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาธรรมนี้แหละคือเป็นศูนย์กลางหรือเป็นธรรมอันเหมาะสมในการปราบปรามกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าการโน้นสมัยนี้เป็นกิเลสประเภทเดียวกันถ้าความโลภก็โลภเหมือนกันมาตั้งแต่การไหนๆความโกรธความหลงราคะปัญหามีฝังหัวใจอยู่ด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าสมัยไหนไม่ได้มีกิเลสตัวใดเปลี่ยนแปลงไปจากนี้พอที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมและพอที่ธรรมจะตามไม่ทันนอกจากเราคว้าเอาธรรมซึ่งเป็นเครื่องมือนั้นมาไม่เหมาะสมเพราะความโง่ของตนนั้นเป็นไปได้ด้วยเหตุนี้ปัญญาจึงเป็นของสำคัญที่จะต้องพินิจพิจารณาให้ทันกับปัญญาของกิเลสแก้ไขกันไปตามเหตุผลด้วยเหตุการณ์นั้นๆนี่ชื่อว่าปัญญาที่ทันสมัยศีลสมาธิปัญญาไม่เป็นมัชฌิมาจะเป็นอะไรเนี่ยเหมาะสมอยู่ทุกเวลาให้กำหนดตรงที่นี่ราคะตัณหาความโลภความโกรธความหลงมันไม่มีการมีสถานที่มีจิตเป็นที่อยู่แห่งเดียวเท่านั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันไม่เคยแก่ไม่เคยค่ำคร่าไม่เคยชราไม่เคยตายอะไรจะแก่อะไรจะค่ำคร่าสิ่งที่มันผลิตขึ้นมาเช่นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่เหลือตัณหาอาสวะหรืออวิชชามันผลิตขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ตายไปแต่ตัวอวิชชาไม่ตายตัวที่เหลือเหล่านั้นไม่ตายมันจึงต้องผลิตขึ้นมาเรื่อยท้าให้เกิดเจ็บเจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเหมือนลูกโซ่นั่นมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตมันมีความชราค่ำคร่าเมื่อไหร่มันมีการโน้นการนี้สมัยโน้นสมัยนี้ที่ไหนไม่มีมันอยู่ที่ใจนี้เพราะฉะนั้นการแก้กิเลสจึงแก้ให้ทันเหตุทันผลให้ทันความเป็นจริงของมันว่าอยู่ที่จิตนี้จิตคำว่าจิตก็คือความรู้กิเลสก็คือเป็นผู้แทรกอยู่กับความรู้นั้นบงการความรู้ให้เป็นไปในแง่ต่างๆเขาเรียกว่ากิเลสมันติดมันทันอะไรในสกลกายนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเหตุใดกิเลสจะไม่จับจองให้เป็นเจ้าของแข้งขาตีนมืออวัยวะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกส่วนในร่างกายนี้มันถือว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นกิเลสมันจับจองถึงขนาดนั้นเรายังไม่รู้อยู่เหรอว่ากิเลสเป็นเจ้าของกิเลสเป็นผู้ผิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายจึงเรียกว่าวัฏจักรมันผิดขึ้นมาอะไรมันก็ถือเป็นของมันเพราะมันเป็นผู้ผลิตขึ้นมาการพิจารณาจึงต้องพิจารณาตามความแทรกของมันตามความลึกของมันความกว้างแคบลึกตื้นขนาดไหนต้องพิจารณาให้ชัดเจน

ของสวยของงามเมื่อไหร่ฟองปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นอาหารใหม่อาหารเก่ามีทั้งสัตว์ทั้งบุคคลทั้งหญิงทั้งชายเอาความสวยงามน่าดูมาจากไหนทำไมจึงต้องไปเชื่อมันความจริงเห็นอยู่อย่างเด่นๆชัดๆอย่างนี้ทั้งชาทั้งล้างทุกวี่ทุกวันถึงขนาดนั้นยังส่งกลิ่นความปฏิกูลโสโครกของตนออกมาแล้วจมูกมันได้กลิ่นแต่ตามันบอดมันไม่พิจารณาสาหาเหตุผลของกลิ่นที่มันได้จากจมูกนั้นเพราะออกมาจากกายนี้ไปสัมผัสกันจิตมันบอดมันก็ไม่รู้ถ้าจิตไม่บอดใช้ปัญญาพิจารณามันจะหนีไปไหนกลิ่นนี้มาจากไหนมันมาจากเนื้อจากกายเรานี่มาจากไหนตามลงไปตาก็เห็นอยู่ชัดๆถ้าไม่บอดตาใจท่านเสียอย่างเดียวเท่านั้นความจำปลอมนี้จะมารูปหน้าคลำตาหรือปิดตาเราได้อย่างไรปัญญาสอดส่องเข้าไปตรงไหนกระจ่างไปด้วยความจริงนั้นเพราะความจริงมีเต็มตัวอยู่แล้วเป็นแต่เพียงปัญญาไม่เกิดจึงไม่มองเห็นความจริงยอมไม่กิเลสตัวจำปลอมพาเสียสันปั้นยอมพาผิดพาลากไปพูดถึงเรื่องอนิจจังมันแปรอยู่หมดทุกอาการเราอย่าว่าแต่ส่วนร่างกายนี่เลยแม้ขันธ์4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตัวอนิจจังทุกขังหน้าตาเหมือนกันหมดเอาอะไรมากินเราเชื่อนี่แหละเราเชื่ออะไรถ้าไม่เชื่อของปลอมแล้วเราจะได้ของจริงมาจากไหนจึงต้องใช้ปัญญาสอดแทรกกันเข้าไปสวมรอยกันเข้าไปนี่แหละมันตักตันไว้ก่อนแล้วปัญญาสติปัญญาแทรกมาทีหลังแทรกตามมันเข้าไปให้เห็นชัดเจนทุกอาการของร่างกายเกินกระทั่งหายสงสัยแล้วปล่อยวางกันเองใครจะไปแบบไปหามด้วยอุปทานอยู่พอรู้แล้วก็ถอดถอนตัวเองออกมาเป็นตัวของตัวในส่วนหนึ่งแล้วมีการพิจารณาแล้วแต่เราจะแยกให้เป็นอุบายสติปัญญาของตัวเองครูอาจารย์เป็นผู้หยิบยื่นให้ถ้าเป็นไม้ก็ทั้งดุ้นให้เราไปเจริญในเอาเองการที่เราเจริญในพินิจพิจารณาเอาเองโดยอาศัยอุบายจากครูอาจารย์ไปเป็นต้นทุนนั่นแหละเป็นสมบัติของเราโดยแท้แล้วจะนำแก้กิเลสตัวใดไปได้หมดไม่มีที่สิ้นสุดเพราะปัญญาแตกแขนงขึ้นจากเราเป็นผู้ผลิตขึ้นมาเองนี่แหละเป็นทางเดินของผู้ปฏิบัติเป็นสมบัติของเราโดยตรงพากันคิดพากันพิจารณาอย่าดูเฉยๆความขี้เกียจขี้ค้านนั่นแหละคือตัวกิเลสมันนอนตรงท้อแท้อ่อนแอเลวไหลเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนั่งทับนอนทับทิ้งเกือบไปมากันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่คลาดเข้าอยู่กับกิเลสทั้งหมดทำจนหาที่แทรกไม่ได้แล้วจะเห็นของวิเศษที่โสมาจากไหนคำว่าวิเศษก็ได้ยินแต่ชื่ออ่านในคัมภีร์จนหมดทุกคัมภีร์ก็มีแต่ชื่อของอัตของธรรมของบาปของบุญของกิเลสตัณหาอาสวะของมรรคผลนิพพานแต่ไม่มีกิเลสตัณหาอาสวะนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานอยู่ในคัมภีร์นั่นเลยนั่นตัวจริงไม่ได้มีอยู่ในนั้นอยู่กับหัวใจของเรากับตัวของเราคำว่าบาปได้แก่อะไรกิเลสประเภทต่างๆได้แก่อะไรอยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่ใจจึงต้องแก้เข้ามาที่ใจให้เห็นตัวจริงที่ใจนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนเข้ามาที่ใจไม่ได้สอนออกไปหาคัมภีร์คัมภีร์นี่คือคัมภีร์ใหญ่ที่สุดได้แก่เบญจขันธ์อันนี้สัจธรรมทั้ง4ก็อยู่ที่นี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็อยู่ที่นี่สติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมก็อยู่ที่นี่สถานที่พิจารณาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเพราะกิเลสเป็นผู้ปานผู้ยึดผู้ถือผู้ผิดขึ้นมาอยู่ที่นี่ตัวมันผิดขึ้นมาก็คือร่างกายจิตใจร่างกายและขันธ์สี่ของเราหรือขันทั้งห้านมันผิดขึ้นมาก็อยู่ที่เราเพราะฉะนั้นอริยสัจจึงอยู่ที่นี่สนามรบจึงอยู่ที่นี่เอามรรคได้เจอสติปัญญาฟาดฟันหันแหลกกันลงไปที่นี่คำว่ากิเลสสมุทัยนั้นก็จะจางไปความดับทุกข์ก็ดับไปโดยลำดับทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของสมุทัยก็ดับไปเพราะสมุทัยดับไปเนี่ยมันอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่อื่นพิจารณาให้ดีเราอยากพบอยากเห็นอยากได้ยินเพื่อนฝูงที่ประพฤติปฏิบัติธรรมได้มาเล่าเรื่องจิตตภาวนาให้ฟังว่าได้รู้อย่างนั้นได้เห็นอย่างนี้สมกับธรรมเป็นเครื่องประกาศความจริงท้าทายอยู่กระเทือนโลกธาตุมาเป็นเวลานานทำไมจึงไม่กระเทือนจิตเราบ้าง

เราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแท้ๆทำไมธรรมที่กล่าวเหล่านี้จึงไม่กระเทือนจิตของเราเช่นสมาธิธรรมปัญญาเป็นขั้นขั้นของสมาธิปัญญาธรรมเป็นขั้นขั้นของปัญญาตลอดถึงมรรคผลนิพพานวิมุตติหลุดพ้นทำไมจึงไม่มาสัมผัสสัมพันธ์จิตของเราเพราะธรรมเหล่านี้อยู่ที่จิตแท้ๆทำไมจึงไม่ปรากฏมันหูหนวกตาบอดไปไหนนักจิตดวงนี้จึงไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะขุดค้นธรรมของจริงที่ประกาศกลางวานอยู่ทั่วสรรพางร่างกายและกระเทือนทั่วทั้งโลกธาตุเป็นมาเป็นนานทำไมจึงไม่รู้จึงไม่ทำไมจึงไม่เห็นพิสูจน์ตัวเองให้ดีนักปฏิบัติของประเสริฐก็อยู่ที่นี่เอาด้วยจิตแล้วนั้นฆ่ากิเลสตัวจอมปลอมนี่ลงไปให้หมดสิ้นจากใจจิตตรงนี้จะเป็นอย่างไรวิเศษไม่วิเศษรู้กันตรงนั้นแหละจริงนั่นแหละที่ยกขึ้นมาเป็นข้อเทียบเทียมจิตเป็นอิสระไปยังไงจิตอยู่ต้านอำนาจสิ่งกดขี่บังคับเป็นยังไงมันได้เห็นทั้งสองอย่างเวลาอยู่ใต้อำนาจความกดขี่บังคับของฝ่ายต่ำมีทุกขนาดไหนในหัวใจของแต่ละคนละคนเฉพาะอย่างยิ่งของเราผู้ปฏิบัติก็เห็นได้ชัดเจนเวลามันคลี่คลายกับเราออกไปด้วยการพึ่งปฏิบัติของเราโดยลำดับเราก็ทราบจนกระทั่งทำลายกันหมดไม่มีเหลือบรรดาสิ่งที่เคยเป็นเจ้าอำนาจบังคับหัวใจนั้นไม่มีมีแต่ธรรมเป็นอำนาจธรรมเป็นอำนาจไม่มีการกดขี่บังคับจึงเรียกว่าธรรมที่โลกเขาขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมก็เพราะความเป็นธรรมของธรรมนั่นแหละไม่ได้เป็นเหมือนกิเลสอาสวะธรรมครองใจมากน้อยมีความสุขความสบายมากน้อยโดยลำดับธรรมครองใจเสียทั้งดวงแล้วนั้นแหละประเสริฐใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันประเสริฐไปอันนี้เป็นอันเดียวกันพ้นแล้วจากความกดขี่บังคับของสมมติทั้งมวลในโลกนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าวิมุตติให้ชื่อสมมติอันหนึ่งขึ้นมาคือหลุดพ้นแล้วจากสมมติทั้งมวลภายในใจของตัวเองนั่นแหละธรรมชาติที่พิเศษอยู่ที่ตรงนั้นตรงนั้นคืออะไรก็ตรงจิตที่ถูกบังคับจากที่เดือดร้อนว่าอยู่เวลานี้แหละรู้อยู่เวลาพูดมันได้ยินอยู่ทราบอยู่ชัดเจนแต่ไม่มีอุบายที่จะแก้ไขปลดเปลื้องธรรมชาตินี้ออกมาเห็นอย่างชัดเจนเพราะที่เดือดขนาดตัวเราท่านจึงต้องพลิกสติปัญญาขึ้นให้ทันกับเหตุการณ์อะไรจะประเสริฐเลิศยิ่งกว่าใจที่หลุดพ้นไปแล้วไม่มีในโลกทั้งสามอะไรจะทุกข์ยิ่งกว่าคนมีกิเลสต่างนี้ต้นไม้ใบหญ้าไม่มีมันไม่รู้สึกรู้ทุกข์เพราะไม่มีกิเลสอะไรเข้าไปแทรกแต่จิตผู้รู้เนี่ยที่มีกิเลสบังคับบัญชาอะไรเรื่องอะไรทุกข์มากน้อยมันรู้ทุกข์แทบล้มแทบตายหรือทุกข์จนตายมันก็รู้ตัวนี้สำคัญเอาตรงนี้ให้ได้ตรงนี้ให้ได้การภาวนาถ้านั่งมันง่วงๆถ้าประงกห้องงานก็เปลี่ยนยาบทลงเดินหาอุบายพลิกแพงไปหลายด้านหลายทางเอาให้จริงให้จังต่อทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่งานที่ชอบทำของตนอย่าลดละความเพียรความเพียรนั่นแลเป็นทางให้หยุดพ้นจากทุกข์ความขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอนี้พาให้เราให้ล่มจมมาเป็นเวลานานแล้วมันมีคุณค่าที่ตรงไหนจึงต้องรักต้องชอบติดอกติดใจเอานั่งหนาถ้าเราไม่ติดใจกิเลสเราจะติดใจสิ่งนี้อะไรก็ต้องฝืนกันนะถ้าเราเห็นว่ากิเลสเป็นภัยสิ่งนี้ก็คือเรื่องของกิเลสก็ต้องเป็นภัยต่อเราอีกเหมือนกันก็ต้องต่อสู้กันด้วยความขยันหมั่นเพียรความอดความทนนี่เป็นสิ่งสำคัญต้องยอกย้อนกันอย่างนั้นนะปฏิบัติเพราะกิเลสมันแหลมคมมากทีเดียวไม่คิดยอกย้อนถอยหน้าถอยหลังพลิกไปพลิกมาร้อยสันพันใหม่ไม่ทันกับกิเลสนี่ปฏิบัติกันมาก็เป็นเวลานานนั้นทำไมไม่ได้ทอดได้ความของจริงมีอยู่แท้ๆภายในจิตใจการสอนก็สอนลงจุดที่ถูกต้องไม่ผิดพลาดไปไหนซึ่งผู้ฟังทั้งหลายจะยึดเอาไปปฏิบัติผิดๆถูกๆแล้วสอนด้วยความแน่ใจ
ความจริงเป็นยังไงประสบการณ์ทุกอย่างเป็นมาจากด้านปฏิบัติทั้งนั้นไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วไม่ว่าฝ่ายผิดฝ่ายถูกได้ประสบมาด้วยกันแล้วนำมาแสดงหมดผิดก็เป็นครูอันหนึ่งถูกก็เป็นครูอันหนึ่งมาโดยลำดับนำมาสอนให้รู้เรื่องรู้ราวทั้งนั้นไม่ท่าจะสงสัยนอกจากจิตมันไม่เอาไหนเท่านั้นมันถึงไม่ได้เรื่องเลยล่ะแล้วปุดด้วนลงไปโดยลำดับลำดับนักปฏิบัติหาผู้ดีทรงข้อวัดปฏิบัติอย่างแท้จริงและผู้จะทรงมรรคทรงผลจะไม่มีนั่นว่างมีแต่ชื่อกรรมฐานกรรมฐานใครตั้งเอาก็ได้กรรมฐานความจริงของกรรมฐานแท้ที่จะรู้ฐานอันสำคัญของคำว่ากรรมฐานเนี่ยนั่นสิมันรู้ได้ยากกรรมฐานก็แปลว่าที่ตั้งของงานนั่นก็บอกอยู่แล้วกรรมะแปลว่าการกระทำฐานะทำลงที่นี่จะทำลงที่ไหนว่าที่ตั้งของงานท่านสอนไว้เพียสาลุมานาสาลันตาตะโจนั่นแหละงานทำลงที่นั่นดูให้ดีในร่างกายมีส่วนไหนที่เหมาะกับจิตใจของเราหนังก็ดูให้ดีข้างนอกเป็นยังไงชาล้างทุกวันมันสะอาดจะได้ชาล้างกันอย่างไรก็แสดงว่ามันสกปรกถึงในชาล้างความสกปรกนี้ออกมาจากไหนถ้าออกมาไม่ออกมาจากภายในภายในพาสะอาดภายนอกก็ต้องสะอาดที่จะไปทำแปดเปื้อนจุ่มสี่จุ่มห้ากับสิ่งภายนอกนั้นเราไม่ได้ไปทำแต่มันแปดเปื้อนมันสกปรกมาจากภายในจึงต้องได้ชาได้ล้างแล้วยิ่งเข้าไปภายในอ่ะเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปเป็นยังไงกระดูกแต่ละท่อนละท่อนเป็นที่พึงใจไหมเนื้อแต่ละชิ้นละชิ้นภายในร่างกายของเราของเขานี้เป็นที่พึงใจไหมหนังถ้าหลบออกมาดูเป็นที่พึงใจไหมทั้งข้างนอกข้างในเอ็นแต่ละเส้นละเส้นนี้เป็นที่พึงใจไหมกระดูกแต่ละท่อนละท่อนทั้งท่อนเล็กท่อนใหญ่เต็มไปหมดในร่างกายที่เรียกว่ากองกระดูกนี่มันเป็นที่พึงใจที่ตรงไหนเป็นดาวเป็นของเราที่ตรงไหนพิจารณาลงไปยิ่งเข้าไปจับไตได้ปรุงอาหารใหม่อาหารเก่าด้วยแล้วนี่เต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นเป็นเราเป็นของเราที่น่ารักใกล้ชอบใจที่ตรงไหนแยกตรงไปที่นักปฏิบัติแยกแยะถือเป็นการเป็นงานจริงๆหลายตลบทบทวนคุยเคลียร์ปุดค้นมันอยู่ตรงนั้นจนความจริงปรากฏขึ้นมานี่การคุยเคลียร์ปุดค้นนี่เพื่อหาความจริงความจริงมีอยู่ในนั้นแท้ๆทำไมจึงเชื่อกิเลสอย่างหลับหูหลับตาเราลืมตาเราก็เห็นอยู่นี่มันเป็นยังไงทางตาก็เห็นได้ชัดชัดว่ามันเป็นยังไงสกุลกายนี้ทำไมจึงไปต้องหลับตาเชื่อมันอยู่ตลอดมาของจริงมีอยู่ธรรมของจริงสอนไว้อย่างนี้แท้เป็นสวดคาธรรมจับไม่ชอบไม่มีผิดจึงเรียกว่าธรรมของจริงทำไมมันจึงไม่เชื่อของจริงถ้าเชื่อของจริงพิจารณาลงหาความจริงดังที่กล่าวมานี้ทำไมจะไม่เห็นความจริงเนี่ยพูดถึงเรื่องร่างกายยังมีชีวิตอยู่นี้มันก็เห็นชัดชัดอยู่นี้เป็นกองปฏิกูลแยกออกแต่ละชิ้นละส่วนมันเป็นที่น่าดูเมื่อไหร่น่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดยินดีที่ตรงไหนนี่เวลาตายเป็นยังไงมันเน่าเฟะหมดทั้งร่างนี้สมมติเรานั่งอย่างเนี้ยตายแล้วมันเป็นยังไงมันก็พองขึ้นมาหมดทั้งตัวเพราะไม่มีเครื่องสืบต่อแล้วเจ้าตัวการคือจิตผู้รับผิดชอบสมานทุกสิ่งทุกอย่างไว้ภายในร่างกายนี้ได้ถอนตัวไปแล้วร่างกายก็ไม่ทำงานเช่นเดียวกับรถยนต์ไม่มีคนขับก็อยู่อย่างนั้นเท่ๆอยู่งั้นที่ว่าแต่มันไม่เน่ารถยนต์แต่ร่างกายนี้พอจิตผู้รับผิดชอบถอนตัวไปเท่านั้นส่วนไหนก็เน่าไปพร้อมๆกันหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างด้านขวางสถานกลางในร่างกายเน่าเฟะแล้วระเบิดออกมาเปื่อยพังทลายลงไปไม่มีชิ้นใดติดต่อกันแล้วความเหนียวมันเหนียวมันคงไม่มีมีแต่ความเปื่อยผุพังทลายลงไปโดยลำดับลำดับเนื้อพังลงไปหนังพังลงไปเอ็นพังลงไปเปื่อยลงไปกระดูกขาดกันไปเพราะมีสิ่งที่ยึดขาดลงไปขาดลงไปก็เป็นกองเนื้อกองหนังกองกระดูกเต็มไปหมดภายในร่างกายจากนั้นก็เหลือแต่กองกระดูกเพราะสิ่งเหล่านั้นมันพังมันผุพังไปกระจายไปซะก่อนกระดูกมันเป็นของแข็งกระจายไปทีหลังก็กลายเป็นกองกระดูกตัวของเราเองเนี่ยมันคือกองกระดูก
พิจารณามันเห็นชัดเจนตามความจริงนี่พิจารณาซ้ำๆซากๆจนเป็นที่ชัดเจนแล้วมันถอนตัวของมันเองอย่าพิจารณาเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวอย่าถือเป็นแบบโลกโลกให้ถือเป็นแบบธรรมธรรมนั้นยังไงจะเข้าใจไม่หยุดไม่ถอยในการกระทำเพื่อความเข้าใจต้องพิจารณาอย่างนั้นนี่คือธรรมเพียงอธิบายในขั้นหยาบๆนี้ก็พอจะยึดได้แล้วเพราะเห็นได้ชัดเต็มตาเต็มใจของเราทุกคนมีอยู่กับทุกคนในส่วนละเอียดคือนามธรรมนั้นเมื่อผ่านนี้ไปแล้วจิตมันหักหมุนตีเข้าไปเองเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งเวทนาทางกายเวลาพิจารณาเรื่องร่างกายทุกส่วนมีความเจ็บปวดแสบร้อนขึ้นมาภายในร่างกายมันก็ประสานกันได้โดยการพิจารณาเวทนาได้เนี่ยสัญญามันไปหมายที่ตรงไหนว่าเจ็บว่าปวดว่าเป็นทุกข์ลำบากลำบนมันก็สอดแทรกเข้าไปได้ปัญญาจนกระทั่งเห็นเป็นความจริงทั้งกายทั้งเวทนาแล้วทั้งใจด้วยจริงตามขั้นไปซะก่อนจากนั้นก็พิจารณาเวทนาของจิตสัญญาเป็นขันธ์ที่ละเอียดมากนะมันเยิ้มออกไปเป็นภาพได้อย่างสบายสังขารยังมีแยกความเป็นความปรุงความคิดยังมีแยกเหมือนกระแสนี้ห้อยกระเพื่อมแยกแต่สัญญานี่มันเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมมันซึมออกไปนะละเอียดมากท่านเรียกสัญญาแล้วก็สังขารวิญญาณเพียงรับทราบขณะที่สิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเป็นเสียงสัมผัสหูก็รู้ขึ้นมาในขณะที่เสียงมาสัมผัสเสียงดับความรู้ที่ยับขึ้นมานี่ก็ดับไปพร้อมกันเมื่อสรุปความดังแล้วเป็นเราเป็นของเราที่ตรงไหนมีแต่อาการอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นภายในตัวแล้วดับไปพร้อมๆกันกับความเกิดขึ้นเป็นเราเป็นของเราที่ตรงนั้นเจ้าตัวการคือจิตนั่นน่ะเป็นผู้รู้แต่ก็เป็นเจ้าตัวหลงอยู่ภายในนั้นหลงยึดหลงถือไปหมดทั้งที่รู้นั่นแหละแต่มันรู้เพื่อหลงไม่ใช่รู้เพื่อรู้มันจึงต้องติดกับสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับตนนะครับความทุกข์ความลำบากมันก็มารวมอยู่ที่จิตนั้นจึงต้องแยกต้องแยกให้เห็นตามความจริงทุกสัตว์ทุกส่วนความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดต่างๆหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกอยู่ภายในร่างกายและจิตใจเหล่านี้มันก็หมดไปจนกระทั่งถอนพรวดออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตเลยนั่นแหละที่นี่อยู่ไหนก็อยู่เป็นอิสระเต็มภูมิมีการไม่มีสถานที่หรือร่ำเวลาไม่มีที่นั่นที่นี่ว่าจิตจะไปตรงตัวที่ไหนไปเกิดที่ไหนไปตายที่ไหนจะไปเท่าแก่ข้ามคราชราฟันหักฟันถอนที่ไหนไม่มีจะไปนรกหลุมไหนไปสวรรค์ชั้นใดพรหมโลกชั้นใดแม้ที่สุดนิพพานก็ไม่หมายถ้าลงได้จริงเต็มส่วนแล้วหมายไปหาอะไรจึงไม่มีปัญหาขึ้นชื่อว่าสมมุติในแดนโลกธาตุนี้สำหรับจิตดวงที่บริสุทธิ์เต็มตัวแล้วไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นจึงไม่คิดให้เสียเวลานี่แหละความจริงอยู่ที่จิตเมื่อถึงความจริงเต็มภูมิแล้วจะพูดได้ด้วยกันพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นต้องมาแสดงบอกสันติโกประกาศไว้แล้วสำหรับผู้ปฏิบัติให้มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นสมบัติของตนได้รู้ได้เห็นจากการปฏิบัติผลแห่งงานของตนเช่นเดียวกันหมดท่านขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจพิจารณาผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนถึงจะลำบากลำบนก็อุตส่าห์พยายามจะเกียรติการมาให้อุวาทการสั่งสอนเพราะเห็นว่าเราเคยคิดมาตั้งแต่เราเป็นพระหนุ่มพระน้อยที่สอบแสวงหาครูหาอาจารย์อยากได้ยินได้ฟังหิวกระหายจะเป็นจะตายเวลาได้ยินนี่ก็ยิ้มยิ้มย่องเวลาท่านให้การอบรมเหมือนจะเหาะจะบินนี่เอาเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เป็นมาของตนเวลาเพราะเราพึ่งตัวเองไม่ได้จึงต้องพึ่งครูพึ่งอาจารย์พึ่งอุบายแนะนำสั่งสอนตลอดกิริยามารยาทการกระทำอะไรเป็นที่ยึดทั้งนั้นนี่เพราะเรายังพึ่งตัวเองไม่ได้เมื่อพึ่งตัวเองได้แล้วมันก็เป็นอีกประเภทหนึ่งอันนั้นหมดปัญหานอกบัญชีนี้ไปแล้วงั้นเวลานี้เรากำลังป
ประพฤติปฏิบัติกำลังศึกษาอบรมจากครูกับครูกับอาจารย์ให้นำไปประพฤติปฏิบัติให้ฟังให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงธรรมให้ถึงเหตุถึงผลแล้วจะได้ถึงธรรมธรรมอยู่ที่จิตอย่าคิดอย่างอื่นไปที่อื่นสถานที่ใดให้นอกเหนือไปจากจิตที่ซึ่งกำลังรกรุงรังด้วยอำนาจของกิเลสครอบอยู่เวลานี้เอาแก้เอาไปพิจารณาออกไปมันเห็นชัดอยู่คำที่กล่าวทั้งหมดนี้จะมาขึ้นเป็นหนองอ้อภายในจิตเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าถึงนั้นแล้วอ้อเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ได้เป็นที่ไหนเป็นที่นี้จริงๆเหมือนกับว่ามันมืดอยู่ที่ตรงไหนพอเปิดไฟขึ้นความสว่างก็จ้าขึ้นในสถานที่มืดนั่นแหละมีจิตมันมืดอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสแต่จะสว่างจ้าขึ้นมาด้วยอำนาจของปัญญาแทงทะลุไปหมดก็สว่างจ้าขึ้นมาเป็นอาโลโกอุตปาดิสว่างจ้าขึ้นมาทางจิตอันนี้อธิบายเพียงเท่านั้นฟังท่านยาบาลหนูเพื่อนตาเหนื่อย

0: การประชุมวันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับพระเนรเข้าเข้าออกอยู่เสมอส่วนมากพอมีแต่มาใหม่เข้ามาที่ออกไปก็ใหม่ออกไปแล้วพระเนนก็มากอยู่ตลอดความมีพระเนนมากการบำเพ็ญและที่อยู่ก็ย่อมไม่ค่อยสะดวกเป็นธรรมดาและอย่างทุกวันนี้ยิ่งหาสถานที่ที่เหมาะสมในการบำเพ็ญสมณธรรมจริงๆดังครั้งพุทธกาลท่านพาบำเพ็ญมานั้นรู้สึกจะหายากมากเข้าไปทุกวันทุกวันป่าเขาลำนาไพรที่เคยมีมาดั้งเดิมก็ค่อยหมดไปสิ้นไปผู้มีความสนใจใฝ่ธรรมที่จะปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลก็ย่อมลำบากในการเสาะแสวงหาที่ดังกล่าวนี้เพราะสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงกับภิกษุบริษัทด้วยมาไม่ได้ขาดเลยจนกระทั่งเป็นตำหรับตำรามาถึงตัวนี้ก็คือป่าคือเขาลำนาไพรตามถ้ำเงื่อมผาป่าช้าป่ารกจัดลุกขมูลล้มไม้นี่สถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่สำคัญมากจะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่น่าจะผิดหรือการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญธรรมเป็นไปด้วยความสะดวกเกี่ยวกับสถานที่เหล่านี้ไม่มีสิ่งใดผู้ใดเข้าไปรบกวนมีแต่ผู้บำเพ็ญทำหน้าที่ของตนอยู่โดยสม่ำเสมอจึงเป็นความสะดวกในการบำเพ็ญอยู่มากเนี่ยที่ดังกล่าวนี้ก็ค่อยหมดไปสิ้นไปนอกจากนั้นความรู้สึกของผู้บำเพ็ญก็ค่อยสึกหรอไปเรื่อยๆค่อยอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงสุดท้ายก็โยนเข้าไปไว้ในตำรับตำราเสียชื่อสมาธิชื่อศีลก็อยู่ในตำรานั้นชื่อสมาธิคือความสงบเย็นใจซึ่งเป็นสิ่งที่พึงหวังอย่างยิ่งก็โยนให้ตำราเสียไม่ว่าจะเป็นสมาธิขั้นใดปัญญาขั้นใดก็โยนเข้าไปให้ตำราเสียตลอดมรรคผลนิพพานขึ้นชื่อว่าความดีทั้งหลายที่จะพึงเกิดขึ้นจากการปฏิบัติบำเพ็ญก็ไล่หรือต้อนเข้าไปรวมอยู่ในตำรับตำราเสียสิ่งที่ทรงไว้ในหัวใจของชาวพุทธเราเฉพาะอย่างยิ่งพระและนักปฏิบัติที่ควรจะสนใจในธรรมทั้งหลายเหล่านี้กลับเห็นไม่สำคัญนี่แหละมันลืมอย่างนี้นะพอเทศไปมันก็ไม่ต่อกันเลยมีแต่ชื่ออัดชื่อธรรมเต็มหัวใจชื่อกิเลสความชั่วช้าละมกทั้งหลายก็เต็มหัวใจพร้อมกับการใฝ่ใจในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนี้ด้วยส่วนสิ่งที่ดีงามทั้งหลายนั้นค่อยจางไปจางไปในหัวใจของชาวพุทธและนักบวชนักปฏิบัติของเรานั่นแหละนี่ความเหินห่างจากความดีทั้งหลายที่เป็นแบบเป็นฉบับสำหรับการดำเนินเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยและสงบร่มเย็นเหล่านี้ค่อยหมดไปหมดไปจางไปจางไปไม่จะไม่มีในหัวใจไม่มีในการขวนขวายแต่พลิกไปมีเสียทางหนึ่งซึ่งไม่ใช่ทางอัตธรรมที่ยอมรับกันความทุกข์จึงมีมากเพราะความห่างเหินของใจจากธรรมไปโดยลำดับลำดานั่นแหละเฉพาะผู้ปฏิบัติเราก็มีลักษณะดังที่กล่าวมานี้โดยลำดับลำดาค่อยห่างไปห่างไป ในหลักศาสนธรรมและการบำเพ็ญของพระในครั้งพุทธกาลท่านถือการบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อมรรคเพื่อผลเป็นรากฐานของใจจริงๆเป็นเนื้อเป็นหนังของศาสนาจริงๆเราจะเห็นได้จากผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสออกมาจากสกุลต่างๆนับแต่สกุลพระราชามหากษัตริย์ลงมาถึงพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาท่านผู้ใดออกมามีแต่ผู้ขวนขวายเพื่ออัดเพื่อทำอยู่ยังไงก็ขอให้ได้อยู่เถอะถ้าเป็นสิ่งที่จะบำเพ็ญได้ด้วยความสะดวกเพื่ออัดเพื่อทำทั้งหลายแล้วเป็นอยู่ทั้งนั้นการขบกันฉันปัจจัยทั้งสี่ท่านไม่ถือเป็นอารมณ์สำคัญใดๆเลยยิ่งกว่าความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์ที่ท่านมุ่งไว้แล้วอย่างเต็มใจนี่ท่านดำเนินไปด้วยความอุตสาห์พยายามดังที่กล่าวมานี้องค์ใดอยู่สถานที่ใดส่วนมากมีแต่สถานที่ดังที่กล่าวมาสักครู่นี้ในป่าในเขาที่ร้อนแค้นกันดารในปัจจัยทั้งหลายแต่เป็นที่สะดวกและสมบูรณ์ทางด้านการบำเพ็ญเพื่อมรรคเพื่อผลทั้งหลายท่านจึงเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลด้วยวิธีการเหล่านี้เป็นจำนวนมากต่อมากในครั้งพุทธกาลฉะนั้นนานมานานป่าค่อยๆจืดค่อยจางไปโดยลำดับลำดาเนี่ยท่านว่าศาสนาเสื่อมขอให้ท่านทั้งหลายได้จดจำเอาไว้ย้อนเข้ามาสู่ตัวของเรามันเจริญไปโดยลำดับหรือเสื่อมลงโดยลำดับคำว่าศาสนาคือธรรมนั่นเองพูดง่ายๆความดีงามทั้งหลายค่อยเสื่อมลงจากจิตใจโดยลำดับลำดาหรือไม่สิ่งไม่ดีทั้งหลายนับวันคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆหรือไม่อันนี้เราก็ไม่อยากถามอยากจะถามเพราะเป็นสิ่งที่เด่นชัดในหัวใจของนักบวชเราด้วยกันทั้งๆที่ตั้งหน้าตั้งตามาชำระแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เพ่นพ่านเพ่นพ่านอยู่ในหัวใจของเราหยาบย่ำทำลายธรรมของเราสติธรรมปัญญาธรรมวิริยธรรมอุตสาหะธรรมไปต่อหน้าต่อตาทั้งๆที่เราก็เข้าใจว่าเราปฏิบัติบำเพ็ญอยู่นั่นแหละนี่ศาสนาเสื่อมเสื่อมอยู่ทุกอิริยาบถทุกกิริยาความเคลื่อนไหวของใจเราที่ไม่มีสติกำลังของธรรมทั้งหลายทันมันกิเลสไม่เคยมีความอ่อนข้อย่อหย่อนต่อการทำลายหรือลบล้างธรรมทั้งหลายจะเป็นภายนอกก็ตามภายในก็ตามเฉพาะในหัวใจของเรานี้เป็นสำคัญถูกลบล้างอยู่ตลอดเวลาการเจริญจิตใจแม่ที่สุดเพียงความสงบเท่านั้นก็เป็นไปได้ยากก็เพราะเหตุนี้เองกำลังแห่งสติกำลังแห่งการรักษาใจของเราเพื่อรักษาจิตไม่ให้สายแสบไปในอารมณ์ของสิ่งต่ำทรามทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีกำลังมันก็ข้ามเราไปต่อหน้าต่อตานี่เองทั้งที่เราก็พยายามตั้งสติเป็นนิพพิจารณาด้วยปัญญาอยู่นั่นแหละแต่สิ่งที่มันมีกำลังกล้ากว่าเรามันมีอยู่แล้วมันก็เดินข้ามหัวเราไปอย่างสะดวกสบายเราเองก็ยังไม่รู้สึกตัวเลยว่าได้ถูกกิเลสเดินข้ามหัวไปเหยียบหัวไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของตนเป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็คือความไม่มีสตินั่นแหละเป็นสำคัญจึงทำให้วิตกวิจารณ์เสมอเกี่ยวกับเพื่อนฝูงในวงปฏิบัติของเราเพราะครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่พาบำเพ็ญให้ถูกต้องดีงามเต็มเม็ดเต็มหน่วยในวิธีการบำเพ็ญก็ค่อยล่วงลับไปล่วงลับไปผู้ทรงมรรคทรงผลทั้งฝ่ายเหตุคือการบำเพ็ญมาอย่างไรและผลปรากฏอย่างไร ได้แสดงให้พวกเราทั้งหลายฟังอย่างองอาจกล้าหาญไม่มีผิดเพี้ยนก็ล่วงไปนี่อันสำคัญมากสิ่งที่ใกล้ชิดติดพันกับเราก็คือกิเลสมันติดมันพันอยู่ตลอดเวลามันจึงไม่ทันกับสิ่งเหล่านี้ความสงบของใจที่จะเกิดขึ้นด้วยการบำเพ็ญสมถะธรรมมันก็เกิดไม่ได้นี่ยิ่งนักบวชเราบำเพ็ญธรรมอยู่เรื่อยมาดังที่เป็นอยู่นี้ไม่ปรากฏความสงบใจภายในตัวเองเลยจากการปฏิบัตินี้รู้สึกว่าจะพูดอะไรก็พูดลำบากเราหมดคุณค่าขนาดไหนอยากว่าอย่างนั้นคุณค่าแห่งความเปลี่ยนของเราไม่มีเลยคุณค่าแห่งความแห่งการระมัดระวังแห่งความอุตสาห์พยายามแห่งการต่อสู้ของเราเพื่อยับยั้งจิตใจของเราจากอารมณ์ทั้งหลายให้เข้าสู่ความสงบไม่มีไม่ได้รับความสงบภายในใจเลยเป็นยังไงนักบวชเราเป็นโมฆะมากขนาดไหนนี่โมฆะภิกษุปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้ทรงธรรมแม้เพียงความสงบก็ไม่ได้ทรงไม่ได้สัมผัสสัมผัสไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ดูดได้ดื่มบ้างเลยนี่เป็นยังไงนี่น่าสะดุดสังเวชอยู่มากนะท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมกับพระพุทธเจ้านี่ตีตะล่ำเข้าไปสู่ความสงบเป็นอย่างน้อยสำหรับผู้บำเพ็ญคือนักบวชเราเพราะตามธรรมดาของจิตมีความวุ่นวายสายแสอยู่เป็นประจำเป็นพื้นเป็นนิสัยของตัวเองเพราะกิเลสฝังจมอยู่ภายในนั้นแล้วทำตีตะล่ำเข้าไปเพื่อความสงบด้วยการบำเพ็ญสมถะธรรมมันไม่มีกำลังพอหรือไม่มีความเพียรที่จะบังคับจิตใจของตนให้อยู่ด้วยการรักษาของตนเพื่อความสงบของใจนี่ไม่มีไม่ได้ไม่เป็นทำอย่างไรใจถ้าได้รับความสงบแล้วย่อมจะเป็นพื้นฐานอันสำคัญที่จะให้ก้าวในความเพียรและกำลังวังชาทั้งหลายไม่ว่าทางด้านความเพียรด้านใดการระมัดระวังรักษาก็เข้มงวดกวดขันมากขึ้นความอุตสาห์พยายามก็หนักแน่นขึ้นความเพียรก็สืบต่อกันไปโดยลำดับเพราะสมถะคือความสงบใจมีรสชาติพอที่จะดึงดูดบรรดาความเพียรทั้งหลายเหล่านี้เข้าสู่จุดรวมเป็นกำลังอันเดียวกันและหนุนจิตใจให้มีความสงบเย็นยิ่งกว่านี้ขึ้นไปโดยลำดับถ้าความสงบใจมีต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีเลยเราจะเอาความอุตสาห์พยายามมาจากไหนเพราะผลไม่ปรากฏพอเป็นรสเป็นชาติให้ติดใจบ้างเลยเพราะทำอะไรต้องมีรสมีชาติติดใจพอที่จะให้ดูดดื่มสืบสาวราวเรื่องไปตามรสตามชาติอันนั้นให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเพลินไปเรื่อยๆนะถ้ามีรสชาติต้องทำให้เพลินต้องทำให้มีแก่ใจอันนี้รสชาติแห่งความสงบเป็นความสุขอันหนึ่งที่ละเอียดตามภูมิของตนซึ่งพอที่จะให้เป็นรสชาติดึงดูดความภาคเพียรทั้งหลายของเราให้เข้าสู่จุดรวมและเป็นพลังขึ้นมาเพื่อบำเพ็ญจิตใจนี้ให้ซึ่งมีความสงบอยู่แล้วให้มีความสงบยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนี่เราชักจะแน่ใจว่าไม่มีทำไมเพียงความสงบเท่านี้ให้มีไม่ได้มันเป็นอย่างไรนักปฏิบัติของเราแท้นี่ที่ทำให้ท้อใจในการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนผลเบื้องต้นที่จะก้าวเข้าสู่ธรรมที่ยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่านั้นตั้งไม่ได้มีแต่ล้มเหลวล้มเหลวพื้นฐานเบื้องต้นคือความสงบใจล้มเหลวไปแล้วเราจะอะไรไปตั้งหลักตั้งฐานให้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมแก้กิเลสไปเรื่อยๆจนถึงมีมุตติหลุดพ้นได้ล่ะนี่สำคัญเพราะหลักฐานเพียงเท่านี้ก็ตั้งมาได้การตั้งหลักฐานเพื่อความสงบใจนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้ก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงกว่านี้มีความสงบละเอียดจากนั้นกระแสของจิตที่มีความอิ่มตัวในอารมณ์ทั้งหลายเพราะจิตสมาธิจิตเป็นสมาธิจิตมีความสงบย่อมอิ่มตัวอยู่ตามภูมิของตน แล้วพาก้าวเดินทางด้านปัญญาพินิจพิจารณาในสภาวธรรมทั้งหลายซึ่งควรจะรู้ให้รู้เป็นลำดับลำดาไปนี่เรื่องของสมาธิมีความสำคัญอย่างนั้นถ้าไม่มีเลยแต่เราจะหวังเอามรรคผลนิพพานด้วยปัญญาที่เราคาดเราคิดเฉยๆปัญญาอันนั้นมันไม่ได้เหมือนปัญญาของสมาธิที่เป็นเครื่องหนุนมันเป็นปัญญาสัญญาอารมณ์ไปได้อย่างรวดเร็วเราไม่อยากจะว่าช้าเลยนะพิจารณาไปพิจารณาไปเดี๋ยวก็เป็นสัญญาอารมณ์สัญญาอารมณ์ไปกลายเป็นเรื่องสัญญาไปหมดปัญญาไม่ทราบหายหน้าไปไหนนี่ปัญญาของผู้ที่คิดโดยที่ไม่มีสมาธิเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจหนุนจิตใจให้อิ่มตัวก่อนแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นไปอย่างนั้นแหละถ้ามีความสงบเย็นใจเป็นความอิ่มในอารมณ์ของใจได้แก่ความสงบนี้ไม่ยุ่งกับอารมณ์ภายนอกที่จะมากวนใจและก้าวเดินทางด้านปัญญาแม้จะยังไม่เห็นผลของด้านปัญญามาเลยก็ตามแต่อาศัยการบังคับบัญชาของจิตที่ของสติที่เป็นหัวหน้างานอย่างนั้นให้ทำหน้าที่คลี่คลายดูสภาวะธรรมทั้งหลายเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนย่อมจะมียิบยิบยับยับขึ้นมาในเรื่องความจริงอันเกิดจากทางด้านปัญญาแล้วจะได้เห็นเหตุเห็นผลไปกันไปโดยลำดับต่อเมื่อปัญญาได้คลี่คลายและเห็นเหตุเห็นผลของตนขึ้นไปโดยลำดับแล้วก็จะมีแก่ใจและก้าวเดินไปเรื่อยๆจนถึงขั้นคล่องตัวพอใจในการพิจารณาอย่างท่านสอนว่าพิจารณาอสุภะอย่างนี้เป็นต้นอสุภะก็เพลินเพลินทางอสุภะโดยธรรมพิจารณาหลายครั้งหลายหนก็ปรากฏขึ้นมาเป็นสิ่งที่น่าสลดสังเวชเช่นในร่างกายของเราเนี่ยเพียงหนังบางๆหุ้มห่อไม่ได้หนาเท่าใบลานเลยทั้งนั้นเราก็หลงเราก็ไม่เห็นเราก็ไม่รู้นี่เราก็ติดเมื่อปัญญาได้คลี่คลายเข้าไปตามสภาพแห่งความเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้แล้วหลายครั้งหลายหนทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่เจอเพราะสิ่งเหล่านี้ท้าทายปัญญาอยู่แล้วด้วยความมีอยู่ของตนของตนนั่นไม่ว่าจะเป็นอาการใดท้าทายเป็นความจริงที่ท้าทายอยู่ตลอดเวลาเอาสติจ่อลงไปปัญญาจ่อลงไปทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของปลอมเป็นของจริงแท้แล้วประกาศกลางวานอยู่ทั่วสารพางร่างกายของเราแล้วจิตก็อยู่ในร่างนี้ด้วยปัญญาที่จะคิดเพื่อความฉลาดก็อยู่ในใจนี้ด้วยสิ่งที่จะทำให้ฉลาดสิ่งที่จะเป็นหินรับปัญญาก็คือสกลกายทั้งหลายมีอสุภะอสุพังไปต้นเนี่ยก็มีอยู่ในกายนี้ทั้งหมดเราไม่อยากพูดว่ายกเว้นในส่วนใดของร่างกายนี้ใช่ที่จะไม่เป็นอสุภะอสุพังทุกขังอนิจจังอนัตตามันเต็มไปหมดปัญญาก็พร้อมพิจารณาเพื่อรู้เพื่อเห็นด้วยแล้วสมาธิคือความสงบใจก็หล่อเลี้ยงปัญจิตใจให้มีความอิ่มตัวอิ่มตัวไม่หิวโหยกับอารมณ์ภายนอกซึ่งนอกไปจากวงการพิจารณาของตนจิตมีแต่ทำหน้าที่ของตนอยู่ภายในร่างกายนี้โดยทางอสุภะอสุพังเป็นพื้นฐานก่อนซึ่งเป็นธรรมสำคัญมากกว่าสิ่งใดส่วนมากนักปฏิบัติท่านจะดำเนินทางนี้มากกว่าอย่างอื่นแล้วเมื่อเวลาได้รู้ได้เห็นเข้าไปแล้วจะเกิดความเพลิดความเพลินในความรู้ความเห็นนั้นเพลิดเพลินอันนี้ไม่ได้เพลิดเพลินเหมือนกิเลสพาเพลิดพาเพลินแต่เป็นธรรมพาเพลิดพาเพลินเห็นไปเท่าไหร่รู้ไปเท่าไหร่ยิ่งมีความสลดสังเวชมากไปมากไปสลดสังเวชมากเท่าไรจิตใจยิ่งเบาลงเบาลงเบาลงนั่นแหละคือความเริ่มถอดถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นไปในขณะที่รู้ที่เห็นนั่นแหละนี่เมื่อพิจารณาถึงขั้นที่ควรจะเพลินทำไมจะไม่เพลินวิเลศพาเพลินมันก็มีรสมีชาติที่ควรจะให้ติดได้จึงได้เพลินจึงได้ติดคนเราใครจะอยากไปติดธรรมท่านประกาศปั้งๆอยู่แล้วว่ากิเลสเป็นเครื่องล่อลวงให้ตกหลุมตกบ่อนั้นมันก็ยังเป็นไปตามกิเลสเพราะความเชื่อนั้นจนได้ทีนี้เมื่อธรรมท่านก็ยิ่งประกาศความจริงไม่ใช่ความจอมปลอมเหมือนกิเลสด้วยแล้ว เมื่อเจอเข้าไปเห็นเข้าไปหลายครั้งหลายหนเพราะการพินิจพิจารณาทำไมจะไม่เพลินเพลินไม่สงสัยพิจารณาร่างกายของเรานี่แหละในความรู้สึกทั้งๆที่เราพิจารณาร่างกายของเรานี่แหละแต่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเวลานั้นไม่ทราบว่ากายไปอยู่ที่ไหนทั้งที่เราก็จับร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดในร่างกายนี้เป็นที่ท่องเที่ยวแห่งสติปัญญาของเราตลบทบทวนอยู่ภายในนี้นั่นแหละมันเพลินอยู่กับสิ่งที่เรารู้เราเห็นภายในร่างกายนี้ความหมายสำคัญความหมายความสำคัญดั้งเดิมที่เรารู้สึกกายของเรานี้มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาและเจือกับสมุทัยด้วยความยึดมั่นถือมั่นด้วยเมื่อปัญญาได้สอดเข้าไปข้างในจึงลืมเนื้อลืมตัวภายนอกที่เคยเป็นมานี้ทั้งหมดตอนหนึ่งว่าร่างกายไม่มีเพราะไม่รู้สึกเจ็บสึกปวดแสบร้อนอะไรมีแต่เพลินกับอาการนั้นอาการนี้ดูอาการใดก็มีตั้งแต่สิ่งที่ทำให้เกิดสลดสังเวชดูไปข้างบนก็เหมือนข้างล่างข้างล่างเหมือนข้างบนด้านไหนเหมือนกันเหมือนกันไปที่ไหนมีแต่ความสลดสังเวชและเป็นหินรับปัญญาให้คมกล้าให้ฉลาดทีเดียวฉลาดคล่องตัวเข้าไปโดยลำดับมันก็เพลินนี่แหละการปฏิบัติเมื่อถึงขั้นเพลินแล้วเพลินได้ทางด้านปัญญาเช่นเดียวกับทางสมาธิเพลินอยู่นั้นเพราะเป็นความสุขที่จะให้ความสะดวกตายใจได้ในเวลานั้นซึ่งยังไม่มีธรรมะที่สูงกว่านั้นก็ติดได้เพลินได้นั่งกี่ชั่วโมงก็เพลินอยู่นั้นไม่มีอะไรเข้ามายุ่งกวนนี่พอก้าวเข้าสู่ปัญญาพิจารณาร่างกายส่วนมากก็หมายถึงร่างกายของเราเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นแม้แต่หนังว่ามาเป็นสิ่งที่เราพอดูได้มันก็มีความสกปรกอยู่ในตัวของมันแต่เป็นความละเอียดมองเห็นได้ยากกว่าอาการทั้งหลายภายในเท่านั้นเองนี่ก็พิจารณาเข้าไปแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงทั้งหมดเมื่อเห็นรู้เข้าไปโดยลำดับแล้วทำไมจะไม่เพลินต้องเพลินเพราะรู้ตรงไหนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นจะค่อยเบาลงเบาลงเพราะรู้เพื่อละเพื่อถอนต้องรู้เพื่อเบาไปซะก่อนเมื่อรู้มากน้อยเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเบาลงไปเบาลงไปในความยึดมั่นถือมั่นจนกระทั่งรู้ตลอดพอถึงพอแล้วเท่านั้นอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นก็ขาดสะบั้นไปไม่ต้องสงสัยไม่ทำให้สงสัยอะไรเลยทั้งนั้นนี่การพิจารณาทางด้านปัญญาถ้ามีสมาธิคือความสงบใจพอเป็นบาตรเป็นฐานเป็นปากเป็นทางบ้างแล้วการพิจารณาทางด้านปัญญาแม้จะบังคับก็บังคับในฐานะที่ปัญญายังไม่เข้าใจในผลของตนเพราะยังไม่เกิดเพราะยังไม่เคยพิจารณาก็มีการบังคับเท่านั้นไม่ได้บังคับให้จากอารมณ์นั้นจากอารมณ์นี้ที่จิตไปยุ่งวุ่นวายเพราะความหิวโหยในอารมณ์นั้นๆเหมือนจิตที่เป็นธรรมดาธรรมดาเนี่ยเมื่อมีความสงบแล้วเราพิจารณาทางด้านปัญญานี่คือความจริงเป็นได้อย่างนี้เป็นได้อย่างนี้ไม่สงสัยเมื่อได้เริ่มก้าวเข้าสู่ความเห็นเช่นนี้แล้วจะก้าวเข้าสู่ความละเอียดและคล่องตัวเรื่อยเข้าไปเรื่อยไปจากนี้พิจารณาออกภายนอกจะเป็นรูปใดนามใดสัตว์ใดบุคคลใดก็ตามหญิงใดชายใดก็ตามมันจะกระจายไปหมดด้วยความจริงอันนี้แหละเป็นการสำคัญไปเที่ยวตีกราไปหมดว่าเป็นความจริงเช่นเดียวกันนี้นั่นนี่แหละปัญญาเมื่อได้เริ่มทราบเริ่มรู้อย่างนี้แล้วนั่นแหละที่นี่ความเพียรจะเริ่มหากเป็นขึ้นในตัวนั่นแหละไม่ต้องพูดแบบความอุตสาห์พยายามคือความเพลินในการพิจารณาเพื่อทำขั้นสูงเพื่อทำขั้นละเอียดยิ่งไปกว่านี้และเพื่อความปลดเปลื้องสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในใจนั้นโดยลำดับดาอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่รู้เราก็อยากปลดอยากเปลื้องอยากถอดอยากถอนแล้วเมื่อรู้แล้วฉะนั้นทำไมจะไปนอนใจได้ไม่นอนก็ยิ่งเพลิดยิ่งเพลินเรื่อยด้วยนั่นแหละที่นี่เริ่มรู้เริ่มเห็นช่องทางที่จะทรงมรรคทรงผลเริ่มรู้เริ่มเห็นช่องทางที่จะก้าวเข้าสู่ความพ้นทุกข์ไปโดยลำดับลำดาผู้ประกอบความเพียรถึงขั้นนี้แล้วย่อมเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรอยู่ในตัวนั่นแหละนี่เราพูดเพียงขั้นปัญญาขั้นเริ่มรู้เริ่มเห็นนี้เพียงเท่านั้นก็พอที่จะย้อนเข้ามาสู่สมถะจิตของเรา ว่าควรทำจิตใจให้มีความสงบได้นั่นแหละสมกับเราเป็นนักปฏิบัติวันหนึ่งคืนหนึ่งจิตใจของเราทุ่มเทไปทางไหนมันถึงใจของเราที่มุ่งว่าให้สงบสงบมันจึงสงบไม่ได้ความสงบนี้สงบเพราะเหตุผลกลไกอะไรนอกจากการรักษาจิตด้วยสติจะเป็นธรรมบทใดก็ตามผู้เริ่มต้นคือบริกรรมภาวนานำคำบริกรรมภาวนาเข้ามากำกับใจของเรารักษากันไว้อย่างเข้มงวดกวดขันอารมณ์ทั้งหลายที่เคยคิดเคยปรุงให้จิตสายแสบเร่ร่อนวุ่นวายกลายเป็นฟืนเป็นไฟมานั้นเป็นมามากต่อมากนานแสนนานประจำวันประจำวันประจำความคิดของเรามากน้อยขนาดใดแล้วแล้วได้รับความพิเศษวิสุอะไรพอที่จะประวัติพวนกับมันอันนั่งหนาถึงกับต้องปล่อยงานอันนี้ไปตามมันเป็นบ้าไปกับมันมีอย่างหรือนักปฏิบัติของเรานี่จึงทำให้เป็นเหมือนว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีในโลกอันนี้ในหัวใจของเราถึงมีก็ไม่สนใจยิ่งกว่างานของเราที่กำลังทำอยู่นี้นี่แหละที่เป็นปากเป็นทางที่จะให้จิตใจได้รับความสงบต้องเอาจริงเอาจังหนาจิตนี้เป็นเหมือนนักโทษหนานายนักโทษคืออะไรคือกิเลสมันเป็นนายใหญ่โตมากทีเดียวบังคับบัญชาฉุดไปนู้นฉุดไปนี้อยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้มองไม่เห็นมองไม่ทันมันละเอียดกว่าสติปัญญาของเราที่จะมองทันในขั้นเริ่มแรกเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ใช้ความพยายามเอาอย่างมากมายทีเดียวตั้งหน้าตั้งตาทำแล้วอุบายวิธีการที่จะช่วยจิตใจของเราให้สงบนี้มีวิธีมีวิธีใดบ้างเอาค้นมาดังที่เคยพูดแล้วส่วนมากจิตไม่สงบก็เพราะเรื่องกิเลสตัณหามันชอบออกหน้าออกตานะขอให้ท่านทั้งหลายได้จำเอาไว้ในข้อนี้พูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามความเป็นจริงของจิตทุกดวงทุกดวงแม้จะไม่ใครจะไม่นำมาพูดก็ตามความเป็นมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เราพูดเพื่อแก้เพื่อถอดเพื่อถอนเราต้องนำสิ่งนี้มาพูดมาแจงให้ได้เข้าใจกันเพื่อรู้วิธีปฏิบัติรักษาและแก้ไขถอดถอนกันให้ได้ผลเป็นไปโดยลำดับตำดาถ้าไม่นำมาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเราจะไม่รู้วิธีแล้วเรื่องที่มันทำจิตของเรามันสงบยากใจมันมีกำลังมากร่างกายมันมีกำลังมากทำหนุนจิตใจให้คิดมากแล้วคิดมากก็ไปคิดมากเรื่องของกิเลสนั่นเองเพราะกายเป็นเครื่องหนุนกิเลสอยู่แล้วนี่จริงๆต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาเอามากมายกายกองสำหรับผู้ปฏิบัติท่านให้อดนอนก็คือจะทอนกำลังของร่างกายนี่ลงคนเราเมื่อเคยนอนนอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่อมมีกำลังทางร่างกายนอนน้อยกำลังทางร่างกายย่อมลดลงอดนอนก็ยิ่งเป็นการลดลงลงเพื่อความเพียรจะได้ก้าวเดินนั่นความหมายของท่านว่าอย่างนั้นเดินมากก็เหมือนกันเป็นการตัดทอนกำลังทางร่างกายนี่ลงด้วยเพื่อสติของเราจะได้ก้าวเดินสืบต่อกันด้วยนั่นเป็นอย่างพรอาหารอดอาหารก็เคยได้พูดแล้วอันนี้สำคัญมากอันนี้เป็นเครื่องเสริมได้เต็มที่เห็นได้อย่างชัดเจนภายในร่างกายวัยของเราเราท่านนี้จึงต้องได้ใช้ความพยายามการผ่อนการอดนี้สำคัญมากที่จะตั้งสติให้ได้แล้วเห็นได้ชัดซะด้วยนะตั้งสติได้หลังจากการอดอาหารการผ่อนอาหารไปไม่กี่วันแหละแม้แต่ในวันนั้นก็จะเริ่มแล้วสติค่อยมีนั่นฟังนี่ค่อยมีถอนลงไปมีนั่นถอนลงไปโดยลำดับลำดากำลังอ่อนลงไปสติดีขึ้นดีขึ้นไม่ค่อยมีอะไรมาตกมาต่อยให้หลุดไม้หลุดมือไปเหมือนอย่างแต่ก่อนซึ่งพอตั้งหน้าตั้งตาพอตั้งสติขึ้นมาเท่านั้นขาดไปแล้วถูกกิเลสมันตีมันตบมันต่อยหลุดไม้หลุดมือไปแล้วหลุดมือไปแล้วอยู่อย่างนี้เห็นชัดชัดตั้งไม่อยู่ตั้งไม่ได้ตั้งไม่ติดเพราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงกว่าทีนี้เวลาเราผ่อนเข้าไปอดเข้าไปนี่หมายถึงวิธีการส่วนมากถูกเราอยากจะพูดว่าถูกวิธีการอันนี้ในวัยของเราท่านนี่ถูกด้วยวิธีการนี้มากกว่าวิธีการอื่นเวลาเราผ่อนลงไปมากอดลงไปมากเอาความหิวความโหยมันเป็นธรรมดาก็มันเคยกินจะไม่มันหิวได้ยังไงไม่ใช่คนตายมันก็ต้องหิวแต่ทีนี้ผลภายในเป็นยังไงเอามาเทียบกันความหิวกับผลภายในนั้นอะไรมีน้ำหนักมากกว่ากันเรามุ่งต่อผลภายในนั้นเป็นสำคัญยิ่งกว่าความหิวความโหยอันนี้เราฉันเมื่อไรก็ได้ระงับทันทีเนี่ยแต่อันนั้นตั้งได้ยากนะสติดีใจย่อมสงบเนี่ย ถ้าสติไม่ดีใจหาความสงบไม่ได้เมื่อใจสงบแล้วสบายไม่มีอะไรกวนใจความรู้ของเราจะเริ่มเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นจนเห็นได้ชัดว่านี้คือจุดแห่งผู้รู้เด่นแล้วที่นี่นานนี่แหละคือผู้รู้นั่นคือร่างกายเริ่มรู้แล้วทั้งส่วนร่างกายทั้งจิตใจทั้งอาการของจิตที่คิดปรุงออกมาเรื่องใดพอกระเพื่อมภาพจิตสติจะรู้ทันจะรู้ทันเมื่อเราฝึกไปมากทรมานไปมากย่อมรวดเร็วถึงขนาดที่ว่าทั้งวันไม่เผลอเลยนั่นแต่ในระยะนั้นนะระยะที่เราฝึกเราทรมานในเรื่องการอดอาหารอยู่นั้นทั้งวันไม่เผลอเลยนั่นเมื่อไม่เผลอเลยเป็นยังไงจิตที่นี่จิตก็สบายทั้งวันจิตไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายอะไรเลยเอาที่นี่ให้เข้าสู่สมาธิก่อนแน่วนั่นแต่เวลาเรามาฉันแล้วมันก็มียิบยับมีของมันเป็นเรื่องของกิเลสไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการฉันการผ่อนการอดเพื่อสลับกันไปให้สติกำลังของเรามีความแก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับจากนั้นก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปนี่วิธีการของการฝึกการทรมานนี่อธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบในฐานะที่ว่าได้เคยดำเนินมาก่อนแล้วและได้ดำเนินมาอย่างนั้นจริงๆสำหรับผมเองเนี่ยได้เคยพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วมีผลประจักษ์ในหัวใจเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการลดการละตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัติเราทำวิธีนี้ดูเห็นเป็นผลแล้วก็เริ่มเลยอย่างอื่นมันไม่ทันไม่ทันกับกิเลสประเภทหยาบหยาบโลนโลนเหมือนวิธีการอันนี้แล้วสุดท้ายมันก็ต้องหมุนกันไปจะเป็นจิตละเอียดขนาดไหนก็ความรวดเร็วของใจความรีบความด่วนของใจที่จะสังหารกิเลสให้ม้วนเสื่อลงในขณะนั้นขณะนั้นมันมีประจำหัวใจไม่อยากจะให้มันมีความยืดความยาวต่อสายยาวเหยียดไปเป็นภพเป็นชาติไปอีกหลายวันหลายคืนหลายปีหลายเดือนหลายภพหลายชาติอยากให้มันม้วนลงไปเดี๋ยวนี้ได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนี่ก็ทำให้หยุดไม่ได้ด้วยการอดอาหารแม้จะเป็นส่วนละเอียดของจิตของธรรมก็ตามก็ยิ่งเป็นเครื่องหนุนกันช่วยกันให้รวดเร็วขึ้นนั่นแหละที่ว่าเป็นทุกข์ก็ตามทุกอันนี้โลกก็เคยทุกข์ใครก็เคยทุกข์แต่สุขที่เราปรากฏอยู่ภายในหัวใจของเรานั่นสิใครๆจะปรากฏถ้าไม่ได้ฝึกได้ทรมานโดยวิธีการที่ถูกต้องแล้วไม่เจอไม่พบนี่สำคัญมากอันนี้มีน้ำหนักมากกว่ามันก็จำเป็นต้องทนต้องทานกันไปต้องอดกันไปสู้กันไปอย่างนั้นเพราะสู้เพื่อกิเลสฆ่ากิเลสนี่แหละอุบายวิธีการฝึกทรมานตนเองให้พินิจพิจารณาอย่าสักแต่ว่าทำอย่ากลัวความลำบากจะทำอะไรนี่กิเลสมันจะมัดมือมัดมือนะไม่ให้จับถ้าจะจับไม้มาตีมันก็ไม่ให้จับจะก้าวขาไปเหยียบมันก็ไม่ให้เหยียบอะไรๆทุกสิ่งถ้าเคลื่อนไหวไปเพื่อทำลายมันแล้วมันมัดไว้หมดนี่ที่สำคัญพวกเราไม่รู้เมื่อยังอยู่ในขั้นที่ไม่รู้ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยกันทั้งนั้นนะคนเรานี่จังหวะมันมืดขนาดไหนกิเลสปิดหูปิดตาปิดใจของเราทั้งที่ใจนี้เป็นใจที่รู้แต่ที่จะให้รู้กลมายาของกิเลสมันไม่รู้มันปิดเอาไว้นั่นสิมันสำคัญที่ตรงนี้นี่เราก็เป็นผู้ปฏิบัติและปฏิบัติมากี่ปีกี่เดือนถ้าลงว่าความสงบในใจไม่มีเลยนี่มันหมดท่านะเรานี่มันเริ่มหมดราคามานานเท่าไหร่แล้วเริ่มไม่มีค่ามาเท่าไหร่แล้วให้ตั้งปัญหาถามตัวเองเพื่อคุณค่าของธรรมเหล่านี้จะได้ปรากฏขึ้นในใจแล้วเราจะมีคุณค่าไปตามๆกันให้ตั้งปัญหาถามเจ้าของอย่าอยู่เฉยๆนะการปฏิบัติรู้สักแต่ว่าเดินจงกรมสักสมานั่งสมาธิภาวนาแต่ทั้งวันตายมันก็มีแต่สักๆเท่านั้นล่ะมันไม่ใช่เป็นความจริงอะไรเลยพอที่จะให้ได้ผลได้ประโยชน์จากการปฏิบัติหรือการจากความเพียรของตนอันนี้สำคัญมากขอให้ท่านทั้งหลายได้ฟังลงลึกๆเพราะการสอนนี้สอนอย่างจริงใจจริงๆไม่ได้สอนเล่นๆสอนด้วยความเมตตาสงสารนำความจริงออกมาสอนวิธีการยังไงไม่สงสัยในการสอนเพราะได้เคยผ่านมาแล้วเหล่านี้อุบายที่จะพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสรรพันคมก็คือเรื่องของปัญญานี่ก็ได้ใช้ซะจนหมดพุงแล้วไม่มีอะไรเหลือทุกวันนี้มีใครจะมาถามว่าปัญญายังเหลืออยู่ในพุงบ้างไหมไม่มีเหลือเราบอกได้เลยมันแล้วมันไปไหนหมดฟาดกับกิเลสหมดน่ะไม่มีอะไรที่จะแบ่งรับแบ่งสู้ไว้เลยกับคำว่ากับกิเลสนี้แล้วหมดจริงๆกำลังวังชาทุกด้านทั้งทางร่างกายทั้งทางด้านจิตใจกำลังวังชาของสติปัญญาม้วนกันลงไปหมดขนาดนั้นนะสู้กับกิเลสมันเป็นของเล่นๆเมื่อไหร่เราจะมาทำย่อยๆแย่มันเข้ากันได้ไหมกิเลสประเภทไหนกิเลสที่ไม่ถึงขนาดที่จะต้องได้ทุ่มกันขนาดนั้นมันมีกิเลสประเภทไหนถ้าว่ากิเลสประเภทของเราบางมันควรจะได้ทรงอัตทรงธรรมตั้งแต่ยังไม่บำเพ็ญหรือตั้งแต่บวชที่แรกนู่น
1: จนกระทั่งถึงป่านนี้มันน่าจะเลยนิพพานไปแล้วแล้วมันได้เรื่องอะไรพิจารณาสิก็เพราะกิเลสมันเหนียวมันฉลาดมันแหลมคมมันอ้อยอิ่งเอามากทีเดียวนี่จึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาเอาอย่างมากวันหนึ่งวันหนึ่งอย่านอนใจให้หาอุบายพิจารณาแล้วเลยไม่ได้เรื่องอะไรเลยเพียงสมาธิความสงบใจก็ไม่ได้แล้วหมดมาบวชในศาสนาผ้ากาสาวพัดนี่พระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ทุกๆพระองค์ครองมาแล้วทั้งนั้นเป็นผ้าแห่งเครื่องหมายของท่านผู้ได้ชัยชนะเลิศโลกมาแล้วมาแล้วทำไมจึงจะมาเป็นผู้พ่ายแพ้สำหรับเราเนี่ยแข่งกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านมันสมควรได้หรือเนี่ยให้ถามตั้งปัญหาถามเจ้าของผ้ากาสาวพัดนี่เป็นเครื่องหมายของท่านผู้ได้ชัยชนะอย่างเลิศโลกมาแล้วเวลามาเรานำมาครองเรานำมาห่มผ้าเหลืองเหล่านี้เป็นยังไงผ้ากาสาวพัดนี่มันเลยไปความขี้เกียจขี้คร้านให้ขี้เกียจเอาไปต้มไปตุ๋นจับโยนลงในส้วมในฐานตัวหมดแล้วเหรอตัวของเราเองก็ให้มันเอาขับถ่ายลงไปแล้วโยนลงไปในฐานเมื่อไหร่แล้วเรายังไม่รู้อยู่เหรอถ้าลงความสงบในหัวใจนี้ยังไม่มีแล้วเท่านั้นน่ะมนุษย์นักบวชเราไม่มีอะไรมีคุณค่าไม่มีอะไรเด่นในหัวใจของพระนักปฏิบัติอย่างน้อยให้ได้มีความสงบเย็นใจเป็นเครื่องเด่นอยู่ภายในจิตใจยังสบายนะไปอยู่ที่ไหนก็สบายสบายไม่ได้มีอุบายแยบคายมากกว่านี้เพียงความสงบก็ทรงตัวได้ทรงตัวได้สบายสบายอยู่ไหนสบายเนี่ยแล้วยิ่งปัญญาได้กระจายตัวออกไปดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ด้วยแล้วก็ยิ่งเปิดกระจ่างแจ้งออกไปกระจ่างแจ้งออกไปเพราะปัญญานี้ไม่มีสิ้นสุดถ้ากิเลสไม่ม้วนเสือเสียเมื่อไหร่แล้วปัญญานี้ยิ่งจะแตกแขนงไปมากมากเมื่อถึงขั้นที่แตกแขนงแล้วแตกเรื่อยๆทีเดียวตั้งแต่ส่วนหยาบเข้าถึงส่วนละเอียดละเอียดละเอียดสุดนะนี่ก็เรียกว่าปัญญาแล้วทำไงวันหนึ่งคืนหนึ่งปีหนึ่งเดือนหนึ่งผ่านมาผ่านมาไม่ได้เรื่องเลยหรอกและสุดท้ายมันก็จะอ่อนแอให้กิเลสลากไปหมดนะหมดทั้งตัวเลยไม่มีการคัดค้านต้านทานกันเลยข้านานเข้าไปนานเข้าไปมันชินชาแล้วก็ด้านไปนี่เรากลัวแล้วเกินกิเลสจะเอาให้จนกระทั่งด้านนะแล้วกิเลสถ้าลงมันได้เอาใครแล้วเอาเถอะไม่เรื่องเวลาในอานาธรรมทั้งหลายแล้วมันก็ด้านนี่ที่สำคัญมากนะธรรมเหล่านี้เป็นธรรมทรงมรรคทรงผลชี้แนวทางเข้าสู่มรรคสู่ผลเข้าสู่ธรรมอันเลิศอันเลอทั้งนั้นแล้วมันทำไมหัวใจเรานี้มันจึงไปรับเอาตั้งแต่สิ่งที่ต่ำช้าเร็วสามเข้ามาบรรจุจะให้เต็มในเพศของพระของเรานี่มันเป็นยังไงถามเจ้าของสิก็อยู่กับสิ่งนี้อยู่มามากขนาดนานขนาดไหนแล้วมันวิเศษวิโสอะไรดูสิในหัวใจของเราความคิดความปรุงวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่กิเลสพาคิดกิเลสพาไปกิเลสลากไปเข็นไปได้ความวิเศษอะไรผลที่เกิดมาจากกิเลสลากไปผลเข็นไปนั่นแหละถูไถไปนั่นแหละได้ผลวิเศษอะไรเราจะระงับความคิดทั้งหลายเหล่านั้นเข้าสู่ความคิดแห่งธรรมมันทำไมมันระงับไม่ได้ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติจริงๆนี่ก็ไม่ได้คิดคาดแล้วจะประชุมแต่ก็เพราะเป็นห่วงเพื่อนฝูงประการหนึ่งเราก็จะไม่ได้อยู่ด้วยระยะนี้จึงต้องเลยถูไถกันลงมาขอให้ทุกๆองค์ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติแล้วอยากให้รู้ให้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้นั่นน่ะทรงสั่งสอนไว้แบบถ้าพูดแบบโลกและแบบท้าทายทีเดียวสัจจะคือความจริงไม่ท้าทายได้ไงเอาสิถ้าว่าไม่ท้าทายไปทดสอบพิสูจน์สินั่นทุกครั้ง

มีแต่กลัวเฉยๆเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาถึงสาเหตุซึ่งเท่ากับการจะหลีกเลี่ยงหรือตัดความทุกข์ทั้งหลายออกด้วยต่างอันต่างเป็นของจริงด้วยกันเรียกว่าอริยสัจจังอริยสัจจังสองจริงทั้ง4ประการนี่แหละเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจให้ได้หลุดพ้นไปจากกองทุกข์ทั้งหลายออกจากสัจธรรมทั้ง4นี่นะท่านให้พิสูจน์ที่เอาพิสูจน์ให้มันเห็นถ้าลงประจักษ์ในหัวใจของเราแล้วไม่ต้องถามแล้วพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์เป็นความจริงเหมือนกันหมดกับหัวใจของเราที่เป็นเวลานี้นั่นนี่แหละเครื่องยืนยันจึงว่าท้าทายอริยสัจหลักของศาสนาพุทธของเรานี่คืออริยสัจต้นก็คือนี่แหละที่จะทำจิตให้หลุดพ้นได้เพราะแก่นเนี่ยสำคัญมากนะเครื่องขัดโรงงานอันนี้แหละจึงเป็นเครื่องยืนยันได้มีความเลวไหลไปเลวไหลไกลใครอยู่ที่ไหนที่ไหนก็มีแต่ความเลวไหลเลวไหลจะทำยังไงศาสนาก็เลยมีแต่ชื่อไม่มีตัวไม่รู้ตัวไม่เห็นตัวเห็นแต่ได้ยินแต่ชื่อเนี่ยนี่เลยเต็มหัวใจก็ได้ยินมีแต่ชื่อไปเต็มในตำราไปมอบให้ตำราหมดแต่เราไม่สนใจดูกิเลสเราไม่สนใจแก้กิเลสเรามรรคผลนิพพานก็โยนให้ตู้ให้หิมหมดโยนเข้าในตู้ในหิมหมดเราก็ไม่สนใจในมรรคผลนิพพานก็อยู่แบบอะไรฟักแฟงแตงโมหรือกลิ้งไปกลิ้งมาอย่างนั้นมันเป็นประโยชน์อะไรเพราะเราไม่ใช่ฟักแฟงแตงโมคนทั้งคนมีความรู้อยู่ในร่างนั้นอยู่แล้วมันจะเป็นฟักแฟงแตงโมไงแต่ทำตัวให้เป็นฟักแฟงแตงโมอย่างนั้นเป็นยังไงนี่นาสิการปฏิบัติภาวนาก็ต้องให้มีหนักมีเบาเหมือนเขาเดินทางที่สูงก็ก้าวที่ต่ำก็ก้าวที่ควรเร่งก็เร่งที่ควรช้าก็ช้านะที่ควรเบาก็เบาควรหนักต้องหนักเรื่องของความเพียรเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็อะไรๆก็ลอยๆลอยๆไปซะทั้งหมดอะไรมีแต่ลอยๆไปนี่ไม่เรื่องอะไรถึงข่าวที่ควรจะหนักไม่หนักถึงควรจะเน้นไม่เน้นถึงควรจะเด็ดไม่เด็ดเนี่ยนี่จะให้กิเลสเด็ดเอาเด็ดเอานี่ที่มันทุเรศนะแต่เราพิจารณาถึงเรื่องความแหวกว่าในเรื่องความทุกข์ทั้งหลายมานี่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้มากขนาดไหนนี่คือดูสิแล้วยังจะมีความกล้าหาญชาญชัยที่จะแบกกองทุกข์เพราะความเกิดแก่เจ็บตายเพราะวิบากกรรมต่างๆด้วยความลุ่มหลงของตนนี่ไปมากขนาดไหนเราไม่อุทธรณ์ร้อนใจบ้างเลยนี่มันเกินไปนะนักบวชเราผู้ที่มาสอนคือผู้รู้แล้วเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนำความจริงล้วนๆมาสอนเลยนั่นให้กิเลสมันร้องเพลงกล่อมให้หลับทั้งเป็นหลับทั้งลืมตาอย่างนี้มันเกินไปนะไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวบ้างเลยในธรรมของพระเจ้าที่ทรงสั่งสอนเอาไว้ถ้าตื่นไปตามที่สิ่งที่หลอกลวงตลอดเวลามันก็จะต้องจมไปอย่างนี้ตลอดหาเงินตัวเงินปลายไม่ได้เลยพวกเรานี่แหละจะเป็นไข่ยึดของเรานี่แหละถ้าไม่จริงไม่จังแล้วจะเป็นอย่างนั้นไม่สงสัยถ้าจริงจังดังที่กล่าวนั้นชาวความสงบก็มีนั่นได้แล้วเป็นผลอันหนึ่งจากภาคปฏิบัติของเราเนี่ยปัญญาก็เริ่มแล้วตามอุบายที่แนะนั้นแล้วเริ่มแล้วรู้แล้วรู้แล้วเข้าไปเรื่อยโดยลำดับนั่นนี่ก็เป็นอันว่าได้เห็นทุกข์ไปในขณะเดียวกันกับเห็นธรรมเรื่อยการก้าวก็เข้มงวดกวดขันรีบเร่งเลยทีนี้หนักมือเข้าไปล่ะทุกอย่างหนักเข้าไปหนักเข้าไปเพื่อการก้าวเดินเพื่อการก้าวเดินก็เพื่อความพ้นทุกข์ไปด้วยกันไปด้วยกันเนี่ยที่นี่เรื่องวัฏฏะทั้งหลายที่จะยืดยาวแสนยาวก็ตามจะประมวลเข้ามาสู่จิตดวงนี้จิตดวงนี้แต่ก่อนหาประมาณไม่ได้เวลานี้มีเขตมีแดนแล้วหดเข้ามาย่นเข้ามากิเลสตัวใดที่เป็นภพเป็นชาติจะพาให้เป็นภพเป็นชาติอันใดอันใดยืดยาวขนาดไหนสูงต่ำประการใดรู้อยู่ภายในจิตตัดเข้ามาตัดเข้ามาย่นเข้ามาด้วยอำนาจของปัญญานั่นอันนี้ก็รู้ชัดชัดเข้ามาสู่ใจเพราะรากฐานมันอยู่ที่ใจจนกระทั่งเอาให้ขาดสะบั้นไปหมดแล้วไม่มีอะไรเงื่อนต่อกันหาตะวันน้ำเอามหาสมุทรก็มหาสมุทรกว้างแสนกว้างสินี่ไม่ใช่มหาสมุทรคือเกาะนั่นเกาะนี้ไม่ใช่มหาสมุทรเป็นเกาะต่างอันหนึ่งต่างหากจากมหาสมุทรจากน้ำทั้งหลายนี่วัฏวนมันจะกว้างแคบขนาดไหนก็ตามจิตตรงนี้ไม่ใช่วัฏวนเป็นนิวัตะแน่รู้แล้วอยู่ในท่ามกลางแห่งวัฏวนทั้งหลายแต่ไม่ใช่วัฏวนเป็นวิวัตะวิวัตจิตแน่รู้อย่างนั้นนี่ผู้ปฏิบัติธรรมพระเจ้าเป็นธรรมที่รู้แท้เมื่อปรากฏเต็มหัวใจทำไมจะไม่รู้ประกาศตั้งขึ้นมาด้วยสันติโกนั่นแหละ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าม่านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับ

สิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศิรสานมามิ

0: ังศีรษะนมา
1: บุทโธสุสุทโธกรุณามหันโว

ปิโภชนยตังวาตุตยังวันนยตาปิสังขตังปุญญังมยายังมะมะสะปุปัตตวามาโหตุเวตัสสะปะภาวสิทธิยาอิทัตถะคะโตโลเกอุปโนอรังสัมมาสัมพุทโธอัมโมจเนสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปะระนิพพานิโกสัมโพธกามิ

ังโสกะปริเอวะทุกขะโทมนัสสุภายัสสะปิทุกขะอาปิเยหิสัมปโยโกดุโคปิเยหิวิปโยโกดุโคยัมปิชังนัลลัพพติตัมปิทุกขังสังคิเต

0: มิวาสะเทวะระสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจีระปะรินิพุทธังปิตังภะคะวันตังอุริสะอะระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะคารสมานะคาริยังปะพัชิตังตัสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจะรามะภิกขุนังสิกขาสาชีวะสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: พาหุง

ติปฏิสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตาสะปฏิฆาตายะคุณาสะปฏิฆาตายะดังสมะกัสสวาตาตัปปะสิริงสัพพะสัง

พยาปชาหุนตุสัพเพสัตตานิคาหุนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปมุจจันตุสัพเพ

0: ยังกัมมังกะริสันติขันยานังวะปาปะกังวะตัสสะรายาดาภวิสันติ
1: Namo Tassa
2: Bhagavato

0: านอยู่กันเป็นจำนวนมากต้องช้าดีไม่ดีกายยังอืดอาดเหนื่อยหน่ายไปเพราะงานเกี่ยวข้องกันแม้จะไม่ใช่งานก่อสร้างก็ตามงานข้อวัดปฏิบัติที่มีประจำวันก็ทำให้ล่าช้าจิตนั่นงานนี้ขององค์นั่นบ้างขององค์นี้บ้างทำให้เสียเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่งและเสียเวลาไปเรื่อยๆด้วยความมีหมู่มีเพื่อนมากทางความเพียรก็ด้อยลงจึงทำให้วิตกกังวลอยู่เสมอมีน้อยมีคล่องตัวการปฏิบัติการขบการขันจากนั้นจากนี้รวดเร็วกว่ากันไม่มีภาระมากผู้มาใหม่ก็ให้ดูผู้อยู่ก่อนให้สิ่งที่จะทราบได้ด้วยทางหูทางตาอย่าต้องให้สั่งสอนกันทุกแง่ทุกมุมซ้ำๆซักๆมันลำบากลำคาญแก่ผู้สอนการสร้างตนให้เป็นพระโดยสมบูรณ์แบบนี้ให้พึงทราบว่าเป็นงานประจำชีวิตจิตใจของตนอย่าเห็นงานอื่นใดว่ามีคุณค่าและสำคัญยิ่งกว่างานสร้างพระให้สมบูรณ์ธรรมะพระก็คือความประเสริฐสร้างธรรมขึ้นที่ใจเพราะธรรมเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐอยู่แล้วและจะเกิดได้ที่ใจจากการสร้างการบำเพ็ญทุกวิถีทางอันเป็นทางชอบพอที่จะให้ธรรมนั้นๆเกิดขึ้นได้แต่อย่าสังหารธรรมที่ควรจะเกิดที่กำลังเกิดและที่เกิดขึ้นแล้วให้ทิ้งหายไปด้วยความประมาทซึ่งผิดทางของศาสดาใจกับสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกันนั้นแนบสนิทไม่มีเวลาที่คลายตัวเองออกบ้างเลยแนบสนิทติดกันก็หนึ่งว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามหลักธรรมท่านให้ชื่อว่ากิเลสอาสวะเครื่องหมักหมมอยู่ภายในจิตสิ่งที่เข้าหมักหมมจิตนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สกปรกให้พิษให้ภัยแก่จิตใจทั้งนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะให้เกิดคุณแต่อย่างใดเลยผู้บำเพ็ญธรรมเพื่อให้ทำเกิดและเพื่อขับไล่สิ่งที่เคยหมักหมมจมกันอยู่นั้นออกไปโดยลำดับจึงต้องได้ตั้งหน้าตั้งตามีเจตนามีความบึกบึนมีความอุตสาห์พยายามมีสติมีปัญญาดูตามขั้นภูมิของตนโดยสม่ำเสมอในเอียบทต่างๆไม่ลดละความภาคเพียรในธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้นี่แหละคือวิธีชำระซักฟอกหรือถอดถอนในขณะเดียวกันก็คือวิธีบำเพ็ญให้ธรรมเกิดขึ้นเช่นเดียวกับเราตัดต้นไม้ดายหญ้าซึ่งปกคลุมพื้นที่ให้รกกลุ่มหลังนั้นออกไปโดยลำดับก็เป็นการสร้างความเปลี่ยนโล่งขึ้นในขณะเดียวกันพื้นที่ที่รกรุงรังก็เพราะสิ่งมีสิ่งปกคลุมหากขาดทางสิ่งปกคลุมหรือถอนสิ่งปกคลุมออกหมดโดยสิ้นเชิงแล้วที่ก็สะอาดขึ้นมาในขณะเดียวกันและในสถานที่นั่นแหละใจซึ่งเป็นพื้นอันหนึ่งอันเป็นที่ปกคลุมของเชื้อแห่งวัฏวนและวิบากทั้งหลายก็ย่อมเป็นเหมือนกับพื้นที่การชำระด้วยความภาคเพียรโดยวิธีการต่างๆจึงเป็นเหมือนกับการถ่าการถางสิ่งที่รกรุงรังในพื้นที่ให้หมดไปโดยลำดับลำดับจิตใจก็ค่อยเตียนโล่งขึ้นมาเตียนโล่งขึ้นมาจนกระทั่งสะอาดปราศจากมลทินโดยสิ้นเชิงเป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นดวงเพียงพื้นที่ที่สะอาดก็น่าดูน่าชมเหตุใดใจที่สะอาดปราศจากสิ่งที่สกปรกทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแล้ว นั่นซึ่งกลายเป็นธรรมทั้งแท่งเป็นธรรมธรรมทั้งดวงภายในจิตแล้วทำไมจะไม่ประเสริฐความประเสริฐอยู่ที่ตรงนั้นอย่ามองข้ามใจไปความทุกข์หรือความหม่นหมองความวุ่นวายต่างๆดูที่ใจเขาไม่ได้สร้างหอประสาทได้จนมันเพียรเขาไม่ได้สร้างตึกรามบ้านช่องอยู่เหมือนสัตว์เหมือนบุคคลแต่เขาอาศัยจิตเป็นสถานที่บ้านเรือนเป็นที่ขับที่ถ่ายมาเป็นประจำเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ควรคาดกิเลสหรือความลามกหรือความสุขความเจริญจะอยู่ที่ไหนความทุกข์ความลำบากจะอยู่ที่ไหนนอกจากอยู่ที่ใจนี้เท่านั้นเป็นสำคัญการถอดถอนการชำระล้างจึงต้องชำระล้างที่ใจซึ่งเป็นตัวปัญหาใหญ่อันกิเลสทั้งหลายได้ผูกมัดหรือได้ตั้งปัญหาก่อปัญหาขึ้นแล้วเราต้องเป็นผู้แก้ปัญหาเราเองด้วยอัดด้วยทำลองดูจุดนี้เป็นสำคัญยิ่งกว่าจุดอื่นใดเมื่อการสร้างพระจะว่ายากก็ยากแต่สำคัญที่ศรัทธาความมุ่งมั่นเป็นหลักใหญ่ถ้าศรัทธาความเชื่อต่อแดนพ้นทุกข์และความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์มีมากน้อยเพียงไรเรื่องความเพียรความอุตสาห์พยายามหากพอบึกพอบืนพอเป็นพอไปพออดทนจนถึงขั้นว่าทนจนตายสู้จนตายไม่มีคำว่าแพ้หรือไม่มีคำว่าลดละท้อถอยเพราะความมุ่งมั่นเป็นธรรมชาติอันสำคัญความเชื่อกับความมุ่งมั่นเชื่อก็คือเชื่อแดงพ้นทุกข์นั่นแหละความมุ่งมั่นก็เพื่อความพ้นทุกข์ย่อมจะฉุดลากเครื่องสนับสนุนคือความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามนี้ให้กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนหมุนตัวไปได้โดยไม่คำนึงถึงการสถานที่เวลาความทุกข์ยากลำบากมากน้อยอันใดเลยเพราะความมุ่งมั่นนั้นมุ่งต่อผลที่พึงหวังโดยถ่ายเดียว
1: เรื่องนี้สำหรับวัดนี้จึงมีความสนใจและหนักแน่นทั้งสอนให้หนักแน่นทั้งสอนให้สนใจทั้งสอนให้บำเพ็ญทางด้านจิตภาวนามากยิ่งกว่างานอื่นใดทั้งนี้ก็เพื่อการสร้างจิตซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเช่นเดียวกันให้เป็นจิตที่ประเสริฐเลิศเลอภายในตัวเองโดยไม่ต้องคิดว่าใครจะมานิยมชมชอบกับเราใครจะว่าเราดีเราไม่ดีขนาดไหนหรือวิเศษวิโสเพียงไรก็ตามขอให้เราเป็นผู้บำเพ็ญเพื่อความสมบูรณ์แบบและสมบูรณ์ตามความมุ่งหมายของเราที่กล่าวมาแล้วเหล่านี้เถิดในสิ่งภายนอกนั้นไม่มีอันใดเป็นปัญหาหากเป็นธรรมชาติที่พอตัวอยู่กับใจดวงที่สมบูรณ์ตัวเต็มที่แล้วนั้นการตะเกียกตะกายมักจะท้อถอยและมักจะเอางานอื่นเข้ามาแทรกมักจะหาเรื่องแก้ลำคาญในการแก้กิเลสในการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นอุบายวิธีการหรือวิธีคนของกิเลสไปเสียผู้ปฏิบัติจึงไม่ถึงไหนกิเลสมันสอดมันแทรกอยู่ทุกขณะอยู่ทุกแง่ทุกมุมรัดตัวจนมองหาตัวไม่เห็นกิเลสมันรัดหัวใจห่มห่อจิตใจจนมองหาใจอันแท้จริงไม่เจอแล้วการแสดงออกจะไม่เป็นเรื่องของกิเลสจนล้วนออกหน้าได้อย่างไรนี่คือประโยชน์เบื้องต้นจึงต้องได้ทุ่มเทกำลัง
0: หนักก็ยอมรับว่าหนักทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์เพราะทุกข์นี้เคยทุกข์อยู่แล้วเนื่องจากทุกข์นี้มีประจำอยู่กับหน้าที่การงานและในธาตุขันธ์ของตัวเองโดยหลักธรรมชาติ ของมันอยู่แล้วจึงไม่ควรอิจฉาลาใจในทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการประกอบความภาคเพียรหากเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีไม่เคยเป็นไม่เคยทุกข์งานอื่นไม่เคยทุกข์สิ่งอื่นไม่เคยทำให้ทุกข์งานทำให้ทุกข์เฉพาะการประกอบความภาคเพียรเท่านั้นก็พอที่จะได้คิดว่าการประกอบความภาคเพียรนี้เป็นความทุกข์โดยแท้อย่างอื่นไม่ได้เป็นความทุกข์งานอื่นไม่ได้เป็นความทุกข์แต่นี้งานไหนก็งานนั้นมีความทุกข์ความลำบากแต่ตามแง่หนักเบาของงานนั้นๆเหมือนกันหมดแต่ผลที่ปรากฏให้เป็นที่พึงใจนั้นมีน้อยไม่สมหวังบ้างส่วนงานภายในจิตงานบำเพ็ญจิตนี้มีความหนักแน่นมีความเข้มแข็งมีความอดทนด้วยความเป็นนักต่อสู้มีสติปัญญาศรัทธาความเพียรหนุนกันไปมากอย่างไรยิ่งจะเห็นความแปลกประหลาดภายในจิตใจคันล่ำหมุนกันไปมากอย่างไรคือหมุนในการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกได้แก่กิเลสมีความพุ่งสร้างสายแสของจิตเป็นต้นจิตมีกำลังในทางความเพียรสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยลดน้อยลงไปความทุกข์ในวันนี้อย่านำไปเป็นอารมณ์ในวันหน้าความทุกข์ที่ผ่านมาแล้วเพราะการประกอบความภาคเพียรอย่านำมาเป็นอารมณ์ในขณะที่ภาวนานี้นั่นเป็นเรื่องของกิเลสอีกเช่นเดียวกันคือไปลากเอาทุกในการประกอบความเพียรมาจีดขวางทางเดินให้ก้าวเพื่อความเพียรไม่ออกต้องเอาปัจจุบันมาทำเอาความมุ่งมั่นเอาความเพื่อรู้จริงเห็นจริงเป็นเข็มทิศทางเดินเอาสติปัญญาจดจ่อลงในหน้าที่การงานของตนให้เป็นงานเป็นชิ้นเป็นอันดูในหลักปัจจุบันนั้นคือว่าเป็นงานที่ชอบทำไม่กิเลสมาหลอกได้เป็นความลำบากลำบนวันนี้ก็ลำบากวันซื้อนี้ก็ลำบากเดือนนี้ก็ลำบากเดือนที่แล้วก็ลำบากนับแต่วันบวชมามีแต่ความลำบากลำบนเพราะการปฏิบัติธรรมตอนหนึ่งว่าเราเคยอยู่หอประสาทราชมณฑลได้วิมานชั้นพรหมโลกมาแล้วเห็นอย่างประจักษ์แล้วก็เอามาเทียบเคียงกันกับการประกอบความทุกข์การประกอบความเพียรแล้วเกิดทุกข์อย่างนั้นดูที่ไหนก็ทุกข์เหมือนกันไม่เห็นเอามาเทียบมาเคียงมาบวกมาลบมาคิดเป็นกังวลอารมณ์ให้เป็นความกังวลวุ่นวายเขาไม่ได้ภาวนาเขาก็ทุกข์สัตว์โลกนี้เป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเราเองไม่รู้กับเราประจักษ์ใจในธาตุขันธ์ของเราเวลาอยู่ที่ไหนไปที่ใดทำงานประเภทใดมีแต่เรื่องความทุกข์เข้าไปเกี่ยวข้องดูทุกขณะทุกชิ้นทุกส่วนของงานทำไมเราจึงไม่คิดว่างานเหล่านั้นเป็นงานลำบากลำบนเป็นความทุกข์ความยากความลำบากเหตุใดจึงไม่คิดงานที่จะแก้ที่จะถอดถอนถึงที่สังจะมีภายในจิตใจให้ออกหรือให้ดูพ้นออกไปได้นี่ว่าเป็นงานให้ความทุกข์แก่ตนนี่เป็นความคิดที่ผิดถ้าคิดเช่นนั้นเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงต้องตั้งอยู่ในวงปัจจุบันเพื่อพุ่งไปในทางอนาคตอันจะเดินรุ่งเรืองแก่ตนจึงถูกต้องบุตรมันจะขาดพ้นโลดเต้นขนาดไหนก็พ้นอุบายวิธีของเราไปไม่ได้เพราะกิเลสกับธรรมเมื่อนำธรรมมาใช้ต้องปราบกิเลสได้นอกจากให้กิเลสปราบตัวเองเพียงอย่างเดียวทำอะไรก็มีแต่มันหลอกอยู่เรื่อยๆวันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปกิเลสไม่ได้ผ่านไปหลอกอยู่ตลอดเวลาในอียบททั้งสี่ทุกขณะจิตที่คิดที่ปรุงออกมาจึงแต่กิเลสเตรียมสอนให้คิดให้ปรุงจะมาบำเพ็ญทำอย่างไรเราจะระงับกับความคิดอันเป็นเรื่องของกิเลสงั้นนำความคิดความปรุงอันเป็นเรื่องของธรรมขึ้นมาแทนที่ในจิตดวงเดียวกัน
1: โดยการประกอบความภาคเพียรจึงจะเห็นผลคือความสงบเย็นใจและความแยกคลายขึ้นมาโดยลำดับลำดาที่ทำได้เกิดขึ้นภายในใจเช่นสมาธิธรรมปัญญาธรรมจะเกิดขึ้นได้ที่หนึ่งไม่เกิดขึ้นที่อื่นสติเป็นของสำคัญเคยพูดทุกขณะที่เทศทุกกันที่เทศอบรมสั่งสอนหนึ่งเดียวอันดับต่อไปก็คือปัญญาเพราะเห็นความสำคัญในธรรมทั้งสองประเภทนี้อย่างกระทับใจไม่มีวันหลุดถ้าสติไม่มีก็เสียท่านะปัญญาไม่

ลังความสามารถและได้รู้ได้เห็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำมานั้นเป็นขั้นเป็นภูมิโดยลำดับจนกระทั่งถึงทะลุปูโปร่งไปหมดไม่มีข้อสงสัยแล้วการสั่งสอนคนอื่นจะเอาความสงสัยมาจากไหนการสอนด้วยความแน่ใจเพราะความรู้ความเห็นและความเป็นมาของตนเป็นสิ่งที่สนิทอาถรรพ์มากเพราะเป็นความจริงการทำมาก็ทำอย่างนี้เป็นความจริงไม่ได้หลอกตนเองแล้วจะเอาอะไรไปหลอกโลกการรู้เห็นทำทุกขั้นก็รู้เห็นขึ้นจิตใจของตัวเองประจักษ์กับใจอยู่แล้วการสั่งสอนสอนคนอื่นทำไมจะไม่จะสั่งทำไมจะขัดข้องยุ่งเหยิงทำไมจะกระทบสะท้านทำไมจะไม่มีเครื่องสอนสิ่งที่ให้สอนก็ปรากฏอยู่ในใจนี่แล้วการสอนคนอื่นนั้นมันเป็นผลพลอยได้จากการสอนตนเองได้แล้วเพราะฉะนั้นเวลานี้เป็นโอกาสที่เราจะพยายามฝึกฝนอบรมสั่งสอนวิธรมานตนเองอันเป็นตัวพยศเต็มอยู่ในหัวใจนั้นให้หายพยศไปโดยลำดับลำดากลายเป็นจิตที่ดีที่เรียกว่าคนดีพระดีขึ้นมาตามขั้นตามภูมิของความภาคเพียรและกำลังความรู้ของตนเรื่องมือกำลังขึ้นมาโดยลำดับเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าเจริญสมณธรรมเจริญอย่างนั้นเมื่อได้สั่งสอนตนเต็มภูมิได้รู้เต็มภูมิแล้วการสั่งสอนคนอื่นก็ย่อมได้รับผู้ที่ฟังก็ย่อมได้รับผลประโยชน์เต็มสติกำลังความสามารถของเขาเพราะผู้สอนไม่สอนแบบสิ่งเดาสอนตามแนวทางที่ถูกต้องดีงามจริงๆไม่ผิดไม่เพี้ยนไม่ทำให้ผู้สงสัยไม่ทำให้ผู้มาอบรมศึกษาเกิดข้อข้องใจสงสัยแต่ประการใดผลก็ย่อมปรากฏขึ้นได้โดยลำดับกำดาดังนั้นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านสั่งสอนสรรโลกจึงได้ผลเป็นที่พอใจทีนี้ธรรมที่ท่านประกาศไปแล้วนั้นและเกิดการลึกลงในคัมภีร์เวลาอาศัยความไม่รู้ของเราไปจดจำธรรมเหล่านั้นนานธรรมเหล่านั้นก็ไม่พ้นที่จะอยู่ในความสงสัยของใจผู้ไม่รู้อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมถึงจะเป็นของจริงแต่ใจเป็นของปลอมแล้วการสั่งสอนใครก็ตามก็ไม่ทำให้จริงจังได้ไม่ให้ตนและผู้อื่นเป็นที่แน่ใจได้ทำทุกขั้นโดยประสานกับจิตเต็มภูมิด้วยภาคปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นความจริงเต็มภูมิแล้วจะสอนขั้นใดภูมิใดก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยผู้ฟังก็ฟังอย่างจุใจไม่มีความสงสัยหลักใหญ่จึงอยู่ที่เราต้องทำให้เป็นที่อบอุ่นเป็นที่แน่ใจแนวอย่าให้สงสัยอย่าให้ตำหนิตนได้ทำลงไปจนหาที่ตำหนิตนไม่ได้แล้วมันก็ภูมิใจคนเราภูมิใจเป็นลำดับลำดาอย่าชินชาต่อความเปลี่ยนต่อสถานที่ต่อผู้มือเพื่อนให้ระมัดระวังตัวอยู่เสมอเพราะเราอยู่ในขวากในหนามคือกิเลสห้ามล้อมและเกลียดแทงเราอยู่ทุกกิริยาบทจึงไม่ควรประมาทนอนใจทำใจให้เบิกกว้างออกไปกิเลสนั่นแหละมันเบิกกว้างออกไปเบิกออกหยุดอำนาจของธรรมขับดันมันออกไปขับไล่มันออกไปใจคือความรู้สึกของใจก็เบิกกว้างเบาไปภายในตัวเองโดยลำดับและสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นที่ใจดวงนี้เมื่อปราศจากสิ่งที่ทับถมแล้วใจย่อมเป็นอิสระขึ้นโดยลำดับลำดาจนเป็นอิสระเต็มที่ทีนี้ไม่มีอะไรละขึ้นที่ว่าสมมติแล้วที่เข้ามาเหยียบย่ำทำลายหรือกระทบกระเทือนใจที่เป็นอิสระด้วยความเป็นธรรม

เต็มดวงแล้วนั่นแหละท่านว่าธรรมประสงค์เกิดขึ้นที่ใจของผู้ปฏิบัติเช่นเราเป็นพระนักปฏิบัติเกิดขึ้นที่ใจของเราผู้ปฏิบัตินี้เต็มภูมิก็เรียกว่าเราสร้างพระสมบูรณ์แบบเต็มภูมิของพระพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาพระอรหันต์เต็มอยู่ในจิตนี้ไม่มีอยู่ที่อื่นอย่าสำคัญมั่นหมายไปอย่าตะครุบเงาชื่อมันเป็นเงาอย่าคาดออกไปกิเลสมันไม่มีชั้นใดภูมิใดแต่มันสามารถบังคับจิตบีบขั้นจิตให้อยู่ในเงื้อมมือของมันได้ตลอดไปตลอดมาถึงปัจจุบันนั่นสิ่งที่เป็นพิษก็เป็นพิษในการปฏิบัติตนเองก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงชั้นใดภูมิใดถ้าคำนึงก็ให้ถ้าคำนึงถึงความพ้นทุกข์คือพ้นจากเครื่องกดขี่บังคับทรมานอยู่ภายในใจนี้เมื่อเต็มที่ภายในใจหาที่จะมาสิ่งสมมติเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้แล้วก็รู้อย่างเต็มใจเพราะว่าโลกธาตุไม่มีก็พูดได้เพราะไม่มีภายในใจแดนสมมุติในสามโลกธาตุนี้ท่านเรียกว่าแดนสมมุติสมมุติอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเรียกว่าสมมุติไปกันไม่มีในจิตใจใจพ้นแล้วจากแดนสมมุตินี้ทั้งที่ใจก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์และรู้อยู่ในท่ามกลางแห่งสามแดนโลกธาตุที่เป็นสมมุตินี้เฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างขันธ์กับจิตขันก็เป็นสมมุติไม่ว่าจะเป็นรูปขันเวทนาขันที่มีอยู่ในร่างกายสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันอันเป็นกระแสของจิตนี่เป็นความสมมุติทั้งหมดแต่ธรรมชาติอันแท้จริงคือจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่ใช่ความสมมุติทั้งห้านี้หรือไม่ใช่ขันห้านี้เป็นเพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นเหมือนขันห้านี้ไม่มีก็ได้คือไม่มีที่จะไปเกี่ยวแทงจิตใจให้รับความเดือดร้อนทุกข์ก็ทราบว่ามันทุกข์หิวกระหายก็ทราบในเวลาที่ครองขันอยู่ก็ทราบอยู่ภายในของขันเมื่อหิวอ่อนเพลียก็ทราบอยู่ภายในขันว่ามันลดกำลังของมันลงไปมันต้องการอะไรก็ทราบว่าอาการทั้งห้านี้ต้องการเมื่อหมดทางที่จะติดต่อกันต่อไปแล้วขันนี่สลายก่อนมันก็สลายลงไปตามสภาพของมันธรรมชาติที่ไม่ใช่สมมติคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นก็อยู่ตามหลักธรรมชาติทั้งตนนั่นก็มีเท่านั้นปฏิบัติได้ถึงขั้นนี้แล้วเรียกว่าสร้างพระได้แบบอันสมบูรณ์เต็มที่อยู่ไหนก็อยู่เถอะที่นี่ภัยที่มันจะเคยเกิดทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายและเกิดขึ้นจากทางใจเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกว้างแคบขนาดไหนนั้นหมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงท่านมีอะไรติดต่อกันนะมีกล่าวถึงผลเหตุก็ดังที่อธิบายให้ฟังแล้วยามคิดหนาละอาใจต่อความเพียรและความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความเพียรถือความมุ่งมั่นเป็นสำคัญในหลักของการดำเนินงานจะไม่ท้อถอยอ่อนแอและจะถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ในวันหนึ่งโดยไม่สงสัยนะแสดงเป็นตัวนี้

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3.ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันธรรมสวนาครับวันธรรมสวนาหรือวันพระคือวันขึ้น8ค่ำกับ15ค่ำและวันแรม8ค่ำกับ15ค่ำของทุกเดือนหรือวันแรม14ค่ำหากตรงกับเดือนขาดในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแฝนมคตได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเขาชิชกูฏใกล้พระนครราชคฤห์เมืองหลวงแห่งแคว้นมคตและพระองค์ทรงกราบทูลว่านักบวชในศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่สำหรับพุทธศาสนานั้นยังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำตามคำขออนุญาตของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนาเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมและประกอบบุญกุศลมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: นี่ภาษาธรรมไม่เป็นใช่ต่อผู้ใหญ่นะภาษานี่นะเป็นคุณทั้งนั้นเป็นคำล้วนๆอะไรก็เกะกะชะออกไปล้างออกไปนี่ซึ่งเรียกว่าอันนี้ก็มาขายแล้วได้เงินนี่มานี่เราไม่อยากรับเงินว่าไงวันนี้ไม่เคยจำหน่ายขายนั่นขายนี่เห็นไม่บินสบายได้มาสักเท่าไหร่กองพยนต์ชนซื้อแก่ทานไปหมดไปหมดเลยของที่มาอย่างนี้เราไม่มีอะไรที่จะกำไม่มีแบกตลอดแบกตลอดท่านสงสัยจำว่านี่ทำเป็นประโยชน์แต่โลกเฉลี่ยเผื่อแผ่ชุ่มเย็นไปหมดนักลองถามถึงว่าชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำประการใดน้ำใจที่จะยังออกมาต่อกันเชื่อมถึงกันทันทีสนิทใจใจกันได้ทันทีเข้าใจไหมล่ะนี่ทำให้ประการจำวันนะโธ่ทำดูโลกมันจะดูไม่ได้จะว่าอะไรคู่ทำมันเต็มหัวอกสักทีซะออกมาจากหัวอกก็ทีนะนี่ปฏิบัติมาตั้งแต่วันบวชมาจนกระทั่งถึงบัดนี้สั่งสมความดีงามชาล้างสิ่งที่สกปรกมาตลอดตลอดตั้งแต่วันบวชพูดง่ายจนกระทั่งถึงวันนี้72 73ปีนี่ละมั้งชะล้างชะล้างมาข้างนอกก็ชะล้างมาตลอดอยู่ในฐานะที่ชะล้างได้ง่ายคือกิริยาอาการก็มาพูดยังไงอันนี้ชะล้างได้ง่ายกว่าภายในนะภายในใจนี่ชะล้างยากนะจึงต้องเอาจิตภาวนาเข้าไปชะล้างธรรมดานี่ชะล้างไม่ได้นี่ชะล้างมาทั้งภายนอกทั้งภายในมารวมกันมาเรื่อยชะล้างมาชะล้างมาอันนี้เอาให้แต่เม็ดเต็มหน่วยเลยชะล้างที่สุดท้ายคือชะล้างหัวใจเราชะล้างมาตั้งแต่บวชก็ฝึกหัดภาวนาเคยเล่าให้ฟังนี่แหละชะล้างหัวใจต่อมาพอเรียนจบตามความมุ่งหมายที่เราจะเรียนจบแล้วเราจะออกปฏิบัติโดยชายเดียวเท่านั้นแล้วเราก็ออกตามนั้นนั่นน่ะตอนนี้ขึ้นเวทีฟัดกันเลยกับพี่เดชมีแต่ชะล้างจิตใจโดยลำดับกายวาจาความบกพร่องทุกอย่างมันชะล้างอยู่ตลอดแล้วเป็นประจำนิสัยของพระต้องรักษาอย่างนั้นชะล้างอย่างนั้นมาตลอดส่วนจิตใจนี่มันเมื่อหมองมืดตื้อไม่มีใครมองเห็นกันได้แล้วนี่เราก็พยายามชะล้างเรื่อยมาโดยลำดับลำดาตั้งแต่จิตเจ้าหมองมืดตื้อจูงเขาทายองกลมนี่มันร้องแงกแงกแงกมันเป็นยังไงร้องแงกแงกเหมือนจูงหมาใส่ฝนเข้าใจไหมมันไม่อยากเข้าทางยงกรมเหมือนจูงหมาใส่ฝนนะมันร้องแงกแงกเคยเห็นไหมจูงหมาใส่ฝนไม่เคยเห็นเลยไปจูงดูไปบ้านนี้เวลาฝนตกจูงหมาไปที่มันจะร้องแงกแงกไหมถ้ายังไม่ดูสอนขนาดนั้นละสอนคนเข้าใจเหรอนี่แหละมันเราทำความดีมันฝืนมันฝืนนี่ฟาดกันตลอดเวลานะวันนี้เปิดให้พี่น้องทั้งหลายทราบเดี๋ยวได้เลยทำประโยชน์มาให้แก่โลกมานี่56ปีนี่แล้วทำแบบสมบูรณ์ไม่ได้มาทำเจ้าของเลยพยายามทำละสะสางมาตั้งแต่พรรษา7จนกระทั่งพรรษา16วันที่15เมื่อเทียบกับวันแรมวันที่มันเป็นนั้นวันแรม14ค่ำเดือน6นะ2493เวลาไปเทียบแล้วเป็นวันที่15พฤษภา2493นี่ละชะล้างกันไปซัดกันไปซัดกันไปตลอดเวลาเป็นตายไม่ได้คำหนึ่ง ที่มาเทศให้พี่น้องทั้งหลายฟังนี้เวลาปฏิบัติอยู่นั้นนักโทษในเรือนจำเราสมัครเข้าเลยมันไม่ได้ถูกกินข้าวเวลาสองหนสามหนจักตอกเหลาตอกเวลาสี่ห้าเส้นฆ่าเวลาให้หมดไปพอได้ออกจากเรือนจำแต่นี่สู้กับกิเลสนี่มันยิ่งกว่าเขาติดคุกในเรือนจำนะทุกยากลำบากด้วยความสมัครใจจะเป็นจะตาย นี่บางทีจนกิเลสมันขึ้นภายในจิตใจเพราะความทุกข์ความทรมานกับเรานั่งภาวนาฟาดกันเต็มเหนียวเต็มเหนียวเต็มเหนียวนี่เขาขับลำทำเพลงมาข้างๆทางนี้กิเลสจะขึ้นนี่เขาก็ยังพอมีความสะดวกสบายบ้างไม่ได้รับกองทุกข์ตกแล้วโลกทั้งเป็นเหมือนอย่างเราที่เป็นอยู่เวลานี้นี่กิเลสสอดขึ้นมาทั้งนี้ทำมันก็รับกันเปิ่งเลยเรื่องเหล่านี้เราก็เคยผ่านมาแล้วตกแล้วโลกทั้งเป็นตั้งตายมันได้เห็นมาแล้ว ตั้งแต่ไหนในชาตินี้ก็เป็นคารวาสก็เคยไปอยู่แล้วไปตื่นเต้นหาอะไรเนี่ยฟาดกิเลสตัวมันหลอกอยู่เวลานี้เป็นไรนั่นก็ซัดกันเลยนี่แหละพูดถึงเรื่องความภาคความเพียรแล้วพูดจริงๆชีวิตของเรานี่ไม่แหมพูดง่ายๆนะงานของโลกนี้เราเขาเลยทำมาเขาทำได้เราทำได้เต็มพลังความสามารถแต่ไม่ถึงไม่มีคำว่าสละเป็นสละตายจะนะแต่งานภาวนานี่สละตายจริงนะถึงเวลาเอาเขาได้เข็มเอาวันนั้นใครเก่งอยู่ใครไม่อยู่ตกเวทีนั้นต้องซัดกันทะลุเลยนี่ท่านทั้งหลายฟังจะนี่นี่ล่ะเพลงของการฆ่ากิเลสวิธีลบฆ่าศึกศัตรูสละชีวิตสละชีวิตมากว่าจะได้มาทำมาแสดงพี่น้องสละนี่เป็นเวลา5ชั่วโมงปีนี่2493นั่นวันกิเลสตัวฆ่าศึกใหญ่พังทลายลงจากหัวใจฟ้าดินถล่มภายในหัวใจนี่เลยฟ้าดินถล่มก็มันสะเทือนหัวใจมากจนกระทั่งสะดุ้งปึ๋งเลยทีเดียวมันเป็นยังไงกิเลสอวิชชาปัญญามันกดมันถ่วงลากสัตว์ทั้งหลายให้เกิดแก่เก็บตายได้พบน้อยโพใหญ่ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าพบใดชาติใดจะเกิดเป็นอะไรบ้างตามแต่กรรมของตัวเองที่สร้างมาดีชั่วนะถ้ากรรมชั่วแบบไหนแบบไหนมันจะไปเกิดตามกรรมชั่วของตัวเองไม่มีอะไรเหนือกรรมใครจะอวดดีอวดเจ๋งว่าตัวเก่งตัวเก่งนะเก่งขนาดไหนไม่เหนือกรรมถ้าลงได้ทำกรรมแล้วทำชั่วใครไม่เห็นก็ตามเจ้าของก็เห็นเจ้าของก็รู้อยู่นั่นนั่นนั่นแหละตัวสร้างกรรมคือตัวเจ้าของเองมืดแจ้งไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมไม่ได้เป็นผู้สร้างกรรมตัวผู้ทำน่ะทั้งที่ไหนที่รับทั้งไหนที่แจ้งผู้นั่นแหละทำกรรมอยู่นั่นน่ะมันเกิดมันตายชั่วโลกดินแดนอยู่ในนี่มีมากขนาดไหนนี่แหละกิเลสตัวนี้แหละมันพาให้เกิดและตายแล้วอันนั้นที่มาพอมาถึงขั้นสุดท้ายในคืนวันนั้นเวลา5ทุ่มแป๋งเลยหลังวัดดอยธรรมเจดีคือบนเขาบนภูเขาวัดดอยธรรมเจดีเวลา5ทุ่มแป๋งพอถึงวาระซัดจากนี้ก็สะเทือนโลกเหมือนว่าโลกกระทาสะเทือนนะว่ามันกระเทือนอย่างรุนแรงนี่เรื่องกายร่างกายนี้ไหวปึ๋งเลยจริงนะนี่เห็นไหมอวิชชาตัวมันกดมันถ่วงพาเกิดพาตายกี่กับกี่กันมานับไม่ถ้วนนักเกิดก็คือตัวของเราของท่านแต่ละคนละคนไม่มีใครนับได้พอมันจ้าขึ้นมามันรู้ตามไอ้หมดเลยเกิดเป็นอะไรอะไรนี่ละพอผางขึ้นมานี่เกิดความสลดสะเวทน้ำตาพังเลยทีเดียวฟังท่านทั้งหลายฟังเราปฏิบัติธรรมนี้มาสอนเหล่านี้เราสอนด้วยความเมตตาเราไม่ได้สอนด้วยความโอ้อวดเราพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้โอ้อวดเป็นสิ่งที่กระตุกใจให้พากันตื่นบ้างนะอย่าเป็นบ้ายศบ้าลาภบ้าสรรเสริญเยินยอบ้านั้นบ้านี่มันมีแต่กิเลสหลอกคนให้จมให้จมนะทำถ้าไม่หลอกนะนี่ก็ฟาดกันจนกระทั่งขาดสะบั้นลงไปแล้วนั่นนั่นถึงขนาดที่ว่าท้อใจเราก็ไม่เคยคิดเคยเห็นเคยเป็นในจิตดวงนั้นนะเพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องคาดเรื่องด้นเรื่องเดานะเวลามันจ้าขึ้นมานี่มันไม่ได้เหมือนอะไรเลยนั่นแหละที่เรียกว่าจิตที่มันพ้นจากโรคสมมุติเวียนเกิดเวียนตายพังออกไปเท่านั้นมองดูอะไรนี่มันเหมือนกองหมูกองคู่กองฟืนกองไฟล้อมทั้งหน้าทั้งหลังทั้งเขาทั้งเราแต่มันล้อมกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันไม่เห็นเวลามันจ้ามันผางขึ้นมานี่มันจึงมองได้เห็นทีนี้มันก็ท้อใจมันจะเนี่ยจะสอนใครไปยังไงเขาลงเป็นขนาดนี้แล้วนั่นนี่แหละมันเป็นในจิตพูดให้ฟังชัดชัดสวรรค์นี่นะมันไม่เคยคาดเคยคิดนะธรรมชาติที่เลิศเลออัศจรรย์เลยโลกเลยสงสารมันเป็นนิมูตไปแล้วมันไม่ได้เป็นโลกเป็นสงสารผางขึ้นมาเท่านั้นเลยเกิดความท้อใจทีเดียวโอ้ยจะสอนไปยังไงดูธรรมชาติที่เป็นอยู่ในหัวใจเวลานั้นกับดูสภาพทั้งหลายนี่เหมือนหนึ่งว่ามันเข้ากันไม่ได้นี่เราทำให้ท้อใจแล้วสอนไปเท่าไหร่ลงธรรมชาตินี้ถึงอัศจรรย์ถึงขนาดนี้แล้วจะไปสอนโลกใครจะไปเชื่อฟังไปสอนที่ไหนเขาก็จะหาว่าบ้าว่าบ้าไปหมดทั้งที่เขาเป็นบ้ากันทั้งโลกธาตุธรรมชาตินี้ไม่ใช่บ้าก็ตามแต่ทั้งโลกธาตุนี้มันเป็นบ้าสมบูรณ์มันจะมาโจมตีว่าเป็นบ้าไม่เกิดประโยชน์อะไรสอนไปทำไมสอนโลกนั่นอยู่ไปยินไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นพอถึงวันแล้วไปเสียเท่านั้นเลยมันทุกข์ยากลำบากขนาดนี้เพราะการฆ่าที่เห็นตัวนี้ได้เจอได้เห็นแล้วจะมาแนะนำสั่งสอนกูให้เขามาตระเกียบตะกายอย่างเรานี้ไม่มีใครเป็นไปได้ฟังที่น่ะมันเป็นของมันเองนะไม่ได้ดูถูกอย่าย้ำผู้หนึ่งผู้ใดแหละเป็นในหลักธรรมชาตินี่จะสอนใครใครจะไปเชื่อถือใครจะปฏิบัติตามได้ลงถึงขนาดนี้แล้ว สอนใครไม่ได้แล้วนั่นนี่ที่นี่เป็นความท้อใจนะที่นี่พอท้อใจลงปั๊บเท่านั้นแหละที่นี่ทำมาหนึ่งกระเตื้อกระทุ่งเรียกว่ากระทุ่งขึ้นมาเลยผึ่งในหัวใจเลยก็เมื่อว่าทำอันนี้เป็นของอัศจรรย์เป็นของเลิศเลยสุดวิสัยของมนุษย์ที่จะรู้ได้เห็นได้แล้วนะเราเป็นเทวดามาจากไหนนี่เราทำขึ้นนะเราถึงได้รู้ได้เห็นได้รู้ได้เพราะเหตุใดนั่นทำไมคนอื่นเขาจะรู้ไม่ได้เรารู้ได้เพราะเหตุใดเราเป็นเทวบุตรเทวดามาจากไหนจึงมารู้ได้รู้ได้เพราะเหตุใดเพราะเหตุใดคือสายทางมาพากันจำนะสายทางแห่งบารมีของเราของท่านที่สร้างมาเหล่านี้นะนี่ละสายกรรมดีของเราลบไม่ศูนย์พอว่างั้นขึ้นมานี่ปั๊บมันถึงกันเลยกับที่เราได้เคยสร้างความดีงามมาทั้งหลายมาถึงจุดนี้อันนั้นแหละเป็นส่งให้ถึงที่นี่นะยอมรับทันทีแล้วอ๋อได้น่าเห็นไหมไม่มากก็ได้ยอมทันทีเลยที่แรกว่าจะสอนใครไม่ได้เลยพอมายกแต่ของมาเป็นเทวดามาจากไหนแล้วทำไมถึงมาดูถูกมนุษย์พูดง่ายๆว่างั้นล่ะทั้งหลายว่าจะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้นี่เราเป็นเทวดามาจากไหนทำไมเรารู้ได้รู้ได้เพราะเหตุใดนี่ใครๆก็สร้างคุณงามความดีมรรคการมากน้อยมากน้อยสร้างมาหนุนเข้ามาหนุนเข้ามาเหมือนกันนี่ยอมรับทันทีว่าโอ้รู้ได้นั่นเห็นไหมไม่มากก็ได้นั่นตัดกันเลยนี่นั่นแหละที่นี่จากนั้นมาก็ได้ค่อยพิจารณาไปตามนั่นนะถึงพูดจะนั่งกันอยู่ในป่าในเขาไม่ได้ออกมานะไม่ให้ใครไปยุ่งแล้วมีพระทางด้อมเรื่อยด้อมเรื่อยพระนะติดตามเรื่อยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรล่ะตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพแต่ก่อนเราไม่เคยสนใจกับพระกับเนรว่าจะมาติด สอยห้อยตามเราไม่สนใจเราไม่เคยคิดพอพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพนั่นเกาะพึบเลยไม่ทราบว่าจ้องมองเราดูเราอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นแหละที่ดีพ่อเนนแอบตามแอบตามหลบนั่นหลบนี่ขโมยหนีทั้งกลางคืนกลางวันก็หนีเวลาหมู่เพื่อนติดตามไปเผลอมาอะไรไปมานั่นมันไม่สะดวกไม่สบายอยู่คนเดียวสบายดีวันทั้งวันทั้งคืนอยู่บรรดาสบายเท่านั้นหัวใจสบายสิอย่างเดียวไม่มีอะไรยุ่งในโลกนี่ที่มันยุ่งในโลกนี่เพราะหัวใจพาให้ยุ่งท่านไหนจำมานะความโลภก็ยุ่งความโกรธก็ยุ่งราคาตันหาก็ยุ่งเหล่านี้คือฟืนคือไฟเผาหัวใจโลกใครอยู่ที่ไหนใครจะว่ามีความสุขความเจริญอย่ามาอวดทำนะว่าทำเหนือนั้นแล้วต้าหมดแล้วอย่ามาอวดนะว่าเป็นของดีของดีอย่าพากันเป็นบ้านังหนานะบ้ายศบ้าลาบบ้าสรรเสริญเยินยอได้มาเท่าไรไม่เพียงไม่พอนี่คือกิเลสหลอกคนหลอกเท่าไรได้มาเท่าไรไม่พอสุดท้ายได้ไม่พอให้พอสุดท้ายตูมเลยลงนั่นเวลามันยกขึ้นพอทุกวันแล้วที่นี่ยกตูมเลยจะให้กิเลสพาคนยกให้ผึ่งไปเลยไม่มีนอกจากธรรมเท่านั้นธรรมถ้าได้ยกขึ้นแล้วขึ้นทะลุถึงนิพพานเลยพากันท่านทั้งหลายพากันจำมานะวันนี้ก็ไม่ทราบว่าพูดอะไรมันเรามีอะไรมากระเทือนใจถึงได้ออกนี่แหละเหตุผลกลไกที่มันควรจะออกมันจะออกของมันเองอยู่ในหัวใจนี่แหละเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้ามีมาตั้งแต่การใดก็ได้อยู่ในหัวใจของทุกคนอย่าพากันประมาทธรรมอย่าเอากิเลสไปเหยียบย่ำทำลายธรรมขี้รถหัวธรรมคือหัวใจของเราที่มีธรรมอยู่ภายในนั้นอย่าเอาขี้โลภขี้โกรธขี้หลงเข้าไปขี้รถอยู่ในนั้นวันคืนปีเดือนวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นบ้าแต่กับโลกกิเลสทำมันหลอกไปมีวันอิ่มพอบ้างหรือไม่ล่ะธรรมมาท่านเตือนอยู่ท่านว่าโกนูห้าโซจิวานันโดนิจตามปัญจิตสติปัจฉริเตสติอันตกาเลนะโอนัทธาปริปังนักเวสตาก็เมื่อโลกสันนิวาสมันเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้มันด้วยความมืดบอดของกิเลสหลอกสารโลกอยู่ตลอดมาอย่างนี้ท่านทั้งหลายยังมาหัวเราะกันอยู่หาอะไรนั่นความหมายถ้าไม่สอแสวงหาที่พึ่งนี่โกนัวโซที่ว่าพระพุทธเจ้ากระตุกสัตว์ทั้งหลายท่านสอนนี่เป็นพุทธพจน์พุทธภาษิตที่องค์ทรงแสดงเองเพราะโลกมันมืดมันบอดมันเป็นบ้ากันตลอดเวลาไม่มีวันตื่นนอนท่านก็เอาธรรมะนี้กระตุกขึ้นไปบ้างเนี่ยพวกเรานี่อยู่ในประเภทไหนมันกระตุกมันพอจะรู้ตัวว่าหรือไม่หรือพอกระตุกนี่เหมือนว่าให้กุศลพร้อมมันตายในขณะนั้นเหลือมันน่าทุเรศนะทำบุญเจ้าเลิศเลอขนาดไหนมันต้าขึ้นนี่หัวใจดูสินะครอบโลกธาตุนู่นนะมันของง่ายๆเมื่อไหร่ทำนี่นะ กิเลสมันเหยียบเหยียบแต่พวกที่มีกิเลสด้วยกันน่ะเหยียบแต่เขาไม่สนใจกับธรรมเหมือนกับว่าเหยียบธรรมธรรมจะเหยียบท่านได้ยังไงท่านเลิศท่านเลยขนาดไหนเรื่องธรรมขอให้พากันบำเพ็ญนะความดีงามคือศาสดาองค์เอกทุกพระองค์สอนให้สร้างคุณงามความดีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีอย่าพากันประมาทนะศาสดาองค์เอกจอมปราชญ์ทั้งนั้นที่สอนไว้นี่ไอ้พวกที่เหยียบย่ำทำลายนี่คือจอมโง่จอมมืดจอมบอดคือพวกเรานี่แหละมันไม่เชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อนรกสวรรค์ว่ามีแต่พวกที่มันไม่เชื่อนี่ลงผู้ที่ท่านเชื่อท่านหลีกท่านเว้นท่านไปตามที่พระพุทธสอนไปในทางที่ดีท่านไปทางดีหลังไหลขึ้นสู่สวรรค์นิพพานมีน้อยมาหลายที่เชื่อพระพุทธเจ้าที่มาเชื่อมันก็จมลงไปจมลงไปยิ่งมีมากมหามากเราจะเอาฝ่ายไหนไปตัดสินตัวของเราเองถ้าเอาปัญหานี้ไปถามตัวเองเราจะไปทางไหนจะไปทางศาสดาองค์เอกที่สอนโลกไม่อย่างแม่นยำไม่มีโกหกหรือจะไปทางกิเลสตัวโกหกเราล่วงทั้งโคตรทั้งแสปู่ย่าตายายมันเป็นสกุลที่โกหกนั่นจะไปสกุลที่โกหกของกิเลสหรือจะไปสกุลไหนสกุลของศาสดาจอมปราชญ์นั่นเอาให้เลือกตัวเองสิตั้งแต่บัดนี้นะมันไม่งั้นจะตายถึงกับเปล่านะเวลาตายแล้วนิมนต์พระมากุศลธรรมามันเกิดประโยชน์อะไรกุศลคืออะไรก็คือความเฉลียวฉลาดให้ฟิตตัวบำเพ็ญตัวเสียตั้งแต่บัดนี้ที่ยังไม่สายเกินไปนะถ้าตายแล้วมันจึงมากุศลธรรมามันเกิดประโยชน์อะไรความฉลาดแก้ตัวเองในเวลานี้นี่เราพูดถึงเรื่องการบำเพ็ญตัวมาที่ได้มาสอนท่านทั้งหลายเป็นเวลา56ปีนี่แหละตั้งแต่2493ที่เรียกพังออกจากใจตั้งแต่บัดนั้นไม่มีเรื่องภายในใจเลยแม้แม่ถีแม่ทรายเพราะเป็นสมมุติทั้งหมดขึ้นชื่อว่าสิ่งที่มาปรากฏเป็นสมมุติไม่มีอะไรปรากฏเพราะที่เรียกสิ้นซากไปแล้วสมมุติไปด้วยกันไม่มีอะไรเหลือความทุกข์แม้แม่ถีแม่ทรายไม่เคยมีตั้งแต่กิเลสขาดสะบั้นลงไปเท่านั้นจึงชี้นิ้วได้เลยว่าอ๋อกิเลสเท่านั้นเป็นตัวก่อเหตุสร้างความมุ่งหมายให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายเมื่อกิเลสอันเป็นเหตุสร้างความทุกข์นี้ดับลงไปแล้วทุกข์จึงไม่มีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีทุกข์ในใจตั้งแต่วันกิเลสขาดสะบั้นลงไปจะยอมรับกันแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ความทุกข์อันนี้เป็นสมมติเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเรามีเหมือนกันกับเราท่านไม่ผิดแปลกกันเป็นแต่เพียงว่ามันไม่เข้ากับเถื่อนใจท่านมีก็สักแต่ว่ามีมันไม่ทำจิตใจท่านให้กระเทือนถ้าเป็นคนเราธรรมดาแล้วเป็นหมดจามพลิกก็เป็นบ้าวิ่งหาหมอแล้วนั่นล่ะเอาคนอื่นมาเป็นตัวของตัวไม่คิดเบื้องตัวของตัวพวกจะแก้ไขแต่แปลงกันยังไงบ้างเลยพาก็พึ่งตัวเองนัตติอัตตสมังเปรมังความรักอื่นเสมอตนรักตนไม่มีนี่ล่ะให้รักตนแล้วให้แก้ไขตนเองให้เป็นตัวของตัวขึ้นบ้างนะ มันเลยจะตายทิ้งกระเป๋านะเวลานี้ศาสนาเป็นเศษกระดาษไปเท่านั้นนะมีใครหยิบยกเอาศาสนาที่เป็นธรรมมาเลิศเลยมาปฏิบัติถ้ามันเห็นความเลิศเลยในจิตใจบ้างที่มันไม่มีบ้างเหลือเวลานี้นะมันมีแต่กิเลสเยียบหัวอยู่ตลอดเวลาไปที่ไหนมีแต่กิเลสพ่อคุณเราเหลือประมาณนะจนมองหาธรรมไม่มีนะแม้แต่อยู่ในวัดในวาในพระเนี่ยมันก็แบบเดียวกันถูกเหยียบย่ำทำลายของกิเลสทั้งหมดถึงจะเห็นพระจริงๆพระธรรมพระมีความสง่างามพระจิตใจนี่เห็นยากดูยากหายากนะหาของดีหายากหาพระดีหายากที่สุดอย่าไปหาที่ไหนหาตัวของเราเองหาคนนั่นเหมือนคนนี้คนนี้เหมือนคนนั้นเราเหมือนใครให้ดูเรานี่สิถ้าเรามันเหมือนเขาอยู่เร็วเหมือนเขาทำอะไรมาถึงจะดีหามนี่แก้ไขตัวเองนี่มันจ้าขึ้นมานี่สิเมื่อเวลามันจ้าขึ้นมาแล้วมันไม่ต้องมีถามอะไรอโลโกอุดปาริสว่างจ้าครอบโลกธาตุสงสัยอะไรนั่นความเกิดความตายบทปัญหาทันทีถ้าลงกิเลสขาดสะบั้นไปแล้วความเกิดตายไม่มีปัญหาธรรมชาตินั้นคือนิพพานเที่ยงอยู่ในหัวใจนั้นเป็นพากันโจทย์จำมานะวันนี้ก็พูดไปพูดมาไม่ทราบไปไหนเหมือนตามรอยวัวในคอกจำไม่ได้มันไปช่องไหนนะเอาละพอเท่านั้นพอเท่านั้นได้กี่นาทีเลยเฮ้เรานั่นนะท่านเร่งมันเป็นอย่างนั้นล่ะ19นาทีไอ้พอ20นาทีซะเอวังนี่ได้20นาทีนะเอาเอวังได้20นาทีไปนับมันอะไรวินาทีก็ถามกันไปอย่างนั้นต่อไปอย่างนั้นล่ะดูนัดตัวหัวใจเจ้าของมันดิตอนนี้คนมากอยู่แล้วก็มีเทพวันนี้ก็เทพแบบ ขาเรียกอะไรพูดไม่ถูกไม่มีลมไม่มีอะไรมาเลยปุ๋งปังลงเลยเลยก็ชังคะปริหัวชอบก็ชังคะปริหรือว่าองค์แห่งความตัดสรู้โคตรชงเจ็ดเครื่องประกอบองค์แห่งความตัดสรู้คือโคตรชงเจ็ดโคตรชังโลสีสังฆาโตธรรมยังอุโตสซาอะไรนี่แหละโคตรชงเจ็ดที่เราพาพี่น้องทั้งหลายดำเนินทุกแง่ทุกมุมเราได้พิจารณาในหัวใจของเราพอแล้วนะเราไม่ได้ออกสุ่มสี่สุ่มห้าสั่งสุ่มสี่สุ่มห้านะอะไรก็ตามได้พิจารณานี้เต็มเหนี่ยวแล้วก็ออกมากออกน้อยตามแต่ทางนี้เห็นควรขนาดไหนจะเปิดช่องออกแล้วก้าวตามนั้นเท่าที่ผ่านมาแล้วไม่เคยผิดพลาดนะตั้งแต่เราปฏิบัติตัวของเรามาก็แบบนี้เหมือนกันนี่มาถึงขั้นที่จะนำบอกใช้เป็นประโยชน์แก่โลกเราก็พิจารณาอย่างนี้เช่นเดียวกันนะพิจารณาควรจะออกมากน้อยเพียงไรแสดงแง่ไหนแง่ไหนเราจะพาออกตลอดมาแล้วก็ไม่ปรากฏว่าเป็นที่ตำหนิตัวเองที่ตรงไหนว่าผิดพลาดไปและพาพี่น้องทั้งหลายผิดพลาดไปไม่เคยมีตลอดมานี่แหละธรรมพาก้าวเดินราบลื่นดีงามเรื่อยมาสมบัติทั้งหลายตั้งแต่เราได้เริ่มช่วยชาติบ้านเมืองมานี้ได้สักเท่าไหร่พิจารณานี้ไม่มีคำว่าเสียไปด้วยแบบชุยชุยหรือแบบเอาไปถลุงอย่างนี้แม้บาทเดียวไม่เคยมีสมบัติเรามากขนาดไหนเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวด้วยใจที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์นี่จะคิดอะไรอะไรนี่ต้องพิจารณานี่ถ้าอะไรขัดนี่มันจะปัดออกทันทีคือนั่นผิดนำไปใช้ไม่ได้พูดง่ายๆว่างั้นสั่งอะไรไม่ได้อะไรที่บ่ผิดนี่มันจะปัดของมันเองโดยหลักธรรมชาตินะปัดเองพิจารณาแล้วช่องไหนที่ควรจะออกหนักเบาๆน้อยที่เป็นความถูกต้องแล้วจะออกแล้วเราก็สั่งการไปตามนั้นตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะเราภูมิใจที่นำพี่น้องทั้งหลายสมเหตุสมผลที่ว่าเรานำด้วยความเมตตาล้วนๆนะเราไม่เคยได้ตำหนิเราที่ตรงไหนเลยว่าได้ทำความมัวหมองแก่ตนจากการพิจารณาผิดพลาดไม่มีแต่พาพี่น้องทั้งหลายจำมาไว้นะนี่ละธรรมนำโลกมีแต่ผลบวกตลอดนะไม่มีคำว่าผลลบเราไม่ปรากฏว่าผลลบได้เกิดขึ้นเพราะการนำพี่น้องทั้งหลายเราไม่เคยปรากฏมีแต่ผลบวกบวกมากบวกน้อยบวกมาอย่างนี้เรื่อยๆไปอย่างนี้ละพากันจำและภาคภูมิใจนะพี่น้องทั้งหลายทุกคนแล้วต่อไปนี้จะให้พรละถ้ามีอะไรอีกล่ะนี่เห็นไหมล่ะคู่แล้วเดี๋ยวเหยียดคู่แล้วก็เหยียดคู่แล้วก็เหยียด

0: กรุณาทราบพระเราคือการปัดกวาดที่เป็นจุดส่วนรวมเป็นสำคัญเช่นบริเวณศาลานอกศาลาลงไปทางหน้าวัดให้มีความพร้อมเพียงรวมกันเป็นส่วนมากมาทางด้านนี้สำหรับเฉพาะที่อยู่ของเราเป็นที่เป็นที่นั่นไม่สำคัญมากนะเพราะไม่ค่อยกว้างขวางนะให้รวมสำหรับพระเราให้รวมมาทางด้านหน้าในบริเวณศาลาและออกไปหน้าศาลาให้ดูละเอียดละอออย่าสักแต่ว่าทำการทำเหล่านี้ทำเพื่อหัวใจเรานะสิ่งเหล่านี้ไม่มีปัญหาอะไรทำกวาดให้เตียนโล่งขนาดไหนก็ตามถ้าใจของเราไม่เตียนโล่งใจไม่มีสติใจไม่มีความจดจ่อสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายความหมายอยู่ที่ใจของเราทำอะไรให้มีความจงใจมีสติปัญญาสอดแนบนี่เรียกว่างานของจิตงานของเราออกไปข้างนอกก็เป็นการเป็นงานน่าดูน่าชมถ้าภายในดีเสียอย่างเดียวการทำเหล่านี้เป็นการทำเพื่อฝึกหัดหัวใจเราซักฟอกหัวใจเรานะเราไม่ได้ซักฟอกลานวัดลานวาสถานที่สกปรกเราซักฟอกจิตใจของเราที่มันสกปรกประจำเคลื่อนไหวออกไปทางไหนเพื่อซักฟอกจิตใจทางนั้นเช่นข้อวัดปฏิบัติทุกอย่างให้เป็นเรื่องของใจเราล้วนๆบกพร่องข้อวัดคือบกพร่องตัวของเราเองงานใดก็ตามอย่าไปเห็นว่าคนนั้นหนักคนนี้เบาอยู่ที่ไหนหนักทุกคนอยู่ที่หัวใจให้แก้ตรงนี้นะอันนี้สำคัญมากอย่าไปเห็นภายนอกสำคัญยิ่งกว่าภายในภายในนี่สำคัญมากนี่ให้จำไว้ดีข้อวัดปฏิบัติสิ่งส่วนไหนที่ควรจะรวมกัน ประมาณมากน้อยเพียงไรมองดูแพบรู้ทันทีตะตวงพระเนนที่จะเข้าไปร่วมทำงานด้วยกันมีประมาณเท่าไหร่จะพอเหมาะพอดีเนี่ยเราคิดเองได้ทุกคนนั่นแหละพระกรรมฐานท่านรู้สึกว่าอนุน่าเห็นใจท่านนะเพราะกรรมฐานท่านไม่สนใจเขาอะไรยิ่งกว่าธรรมนะมันอยู่ในป่าในเขามีแต่หมุนติ้วกับธรรมที่เวลาไปรบกวนท่านอย่างนี้ก็เราก็เห็นใจท่านเหมือนกันแต่ท่านก็ลูกมีพ่อมีแม่พ่อแม่ของท่านจนทั่วประเทศไทยแล้วท่านอยู่ได้ยังไงนี่เราก็มีพ่อมีแม่ของเราเราก็ต้องช่วยพ่อช่วยแม่เราพระสงฆ์ทั้งหลายก็ต้องช่วยพ่อช่วยแม่ตกลงก็เลยเป็นนั้นว่าจางไปที่วัดรบกวนพระนะเอามีดเลยเอามาว่างั้นเลยวันที่24จะมารวมกันมากน้อยก็รวมกันตรงนั้นหลังจากนั้นแล้วก็เราจะรู้จำนวนละนี่ควรจะถอนเท่าไหร่ก็ถอนออกเงินที่อยู่ในนั้นมันจะว่าต่ำกว่า90ล้านประมาณนะ
1: 93ล้านนะ93ล้าน
0: เท่าที่ทราบก็ยังไม่แน่แต่ระยะ93ล้านเนี่ยค่อนข้างแน่แล้วนะมันมีในบัญชีถ้าดูแล้วก็ลืมเสียดูแล้วก็ลืมเสียนะเป็นอย่างนั้นนะบัญชีนี่ก็อยู่กับเราก็มีก็อยู่กับทางกรุงเทพก็มีคือบัญชีเงินนี่เข้าได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้นเข้าทางไหนได้หมดแต่เวลาจ่ายเราเป็นคนสั่งจ่ายคนเดียวเพราะงั้นทางนี้เจ๊เข้าเท่าไหร่อะไรทางนู้นก็บอกแต่นี่ก็ลืมไปเรื่อยไอ้อยู่ในสมุดเราก็ดูแล้วก็ลืมเรื่อยอย่างนี้แหละถึงวันหนึ่งจะมาจับมัดกันเข้าเลยแล้วสั่งถอนเลยเอาแบบนั้นมูลนี้จะไม่ต่ำกว่า90อย่างน้อยแล้ว93ล้านคิดว่าได้เฉพาะกระถินเงินสดแทนทองคำสดทองคำมันได้เท่าไหร่พุ่มกับทองคำแท้มันได้เท่าไหร่แน่
1: ทองคำตอนนี้อยู่ที่โรงหลอมแล้ว314กิโล
0: เออ
1: ครับ
0: เนี่ยที่เราไปโรงหลอมแล้ว314กิโลรันเหลือจากนั้นให้โรงหลอมผามาให้หมดครบจำนวน500เออครบ500คือเรามอบแต่ละครั้งนี้เวลานี้ได้ประกาศแล้วว่ามอบแต่ละครั้งนี้ให้ได้ครั้งละ500กิโล500กิโลพอ2ครั้งก็เป็น1ตัน1ตันแล้วครบให้กันยังไงขอให้ครบ10ตันนะเราได้ ประกาศแล้วขอบิณฑบาตพี่น้องทั้งหลายอย่าถือว่าหลวงตามารบกวนพี่น้องทั้งหลายนะหลวงตาคิดเต็มหัวใจแล้วก่อนที่จะมารบกวนพี่น้องหลายไม่ใช่อยู่ๆก็มารบกวนเฉยๆนะได้คิดเต็มหัวอกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่อยได้ออกมาประกาศตรงไหนได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วแล้วนี่ก็สิบตันนี่ได้พิจารณาเต็มกำลังแล้วคนไทยเราสูงถึง2ล้านคนมีน้ำหนักมากขนาดไหนซึ่งแต่ก่อนไม่กี่ปีมานี้ก็เมืองไทยกำลังจะจมจะจมกันทั้งประเทศเนี่ยแล้วต่างคนต่างลื้อฟื้นขึ้นมาพอเป็นผู้เป็นคนลืมหูลืมตาอ้าปากกันได้บ้างเวลานี้ก็เพราะการช่วยชาติของเราจากความรักชาตินั่นแหละแล้วพร้อมด้วยความสามัคคีต่างคนต่างช่วยเหลือกันเงินนี่ทองคำเราไม่ใช่ว่า10ตันเลยนะเราได้มาแล้ว500ตันกว่าแล้วเวลานี้นะขาดอยู่เพียง400ตันกว่าเท่านั้นเองสี่ตันสี่ตันกว่านะ
1: คร
0: ับ นั่นมันสี่ร้อยห้าร้อยหรอนะมันเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะงั้นมาถึงเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันถึงบ้งนั่นโดนนั่นโดนนี่อย่างนี้อย่างนี้เพราะอย่างนี้เองดูคือได้แล้วห้าตันกับเท่าไหร
1: ่ห้าตันกับ59กิโลครึ่งครับ
0: เออเนี่ยที่เราได้แล้ว5ตันกับ59กิโลครึ่งเหลือจากนั้นไปก็เป็นเรื่องที่เราจะหาใหม่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเวลานี้เรารู้สึกว่าค่อนๆไปแล้วน้ำหนักที่เราได้แบกได้หามมารู้สึกว่าค่อนๆไปแล้วล่ะมีวันเวลาที่จะถึงจุดหมายปลายทางในไม่ช้าแต่ก่อนเราไม่กำหนดกฎเกณฑ์อะไรเลยก็หามาได้มาจนกระทั่งถึงระยะนี้เป็นระยะสำคัญจนได้ประกาศพี่น้องหลายทราบว่ายังไงทองคำคราวนี้ขอให้ได้10ตันเป็นเครื่องหมายแห่งการช่วยชาติของเราซึ่งคนภายนอกเขารอบโลกเขาต้องดูเมืองไทยเราเป็นตาเดียวกันหมดนะเวลานี้ชาติไทยของเรากำลังช่วยตัวเองเครื่องหมายการช่วยชาติตัวเองนั่นคืออะไรเนี่ยจุดเนี่ยสำคัญเมื่อเรายกทองได้น้ำหนัก10ตันแล้วนี่เครื่องช่วยชาติของเมืองไทยทั้งชาติจากนั้นก็ดอลลาร์ก็แถมกันไปเวลานี้ดอลลาร์ได้7ล้านแล้วกว่าจะดอลทองคำจะถึง10ตันค่อนข้างแน่นะว่าดอลลาร์เราจะถึง10ล้านนี่แหละเครื่องหมายของการช่วยชาติของเมืองไทยเราว่างเลยแล้วใครจะมาตำหนิได้ทองคำได้ถึง10ตันเป็นของเล่นเมื่อไรแล้วดอลลาร์นั่งแถมกับอีกเราอยากจะพูดเต็มปากตั้งแต่บัดนี้เลยว่าดอลลาร์นั้นใน10ล้านว่างั้นเลยยังไงจะออดพี่น้องสลายให้ได้พอทองคำเข้าถึง10ตันมีเงินขาดอยู่ไม่กี่ดอลจะออดนู้นออดนี่เอาจนได้นั่นแหละเราจึงมาประกาศซะก่อนเลยเขาค่อยไปออดทีหลังเอาก็ได้เป็นไรไปไม่ครับที่ว่าเราได้พิจารณาว่าเหมาะสมที่สุดแล้วเวลานี้การที่พี่น้องชาวไทยเราได้ขนขวายหาทองคำมาเข้าสู่คลังหลวงเราเพื่อเป็นความแน่นหนามั่นคงและอบอุ่นแก่คลังหลวงและคนทั้งชาตินี่เป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วเวลานี้เพราะเรากำลังช่วยชาติใครๆต้องรู้กันหมดว่าเหตุผลของการเปลี่ยนยังไงนี่กำลังช่วยชาตินะอะไรที่จะเป็นการช่วยชาติได้เราก็ต้องหมุนกันมาล่ะนี่ยิ่งว่าสมควรอย่างยิ่งถ้าเลยจากนี้แล้วจะหาไม่ได้นะทองคำจะหาสักกี่กิโลก็หายากนะอย่าว่าจะหาเป็นตันๆนะเพราะไม่มีเหตุผลอะไรมันที่จะนำทองคำเข้ามาเป็นเท่านั้นกิโลเท่านี้ตันซึ่งนานมาเท่าไหร่เราก็ยังไม่เคยเห็นว่าใครเอาทองคำมันเข้ามาให้คลังหลวงของเราโดยไม่มีเหตุผลอย่างอื่นใดเลยแล้วมีน้ำใสจากศรัทธามีกำลังวังชารักชาติประกาศตนเองออกมาว่าได้ให้ทองคำแก่พี่น้องชาวไทยเรานับแต่1กิโลขึ้นไปเป็นตันๆเรายังไม่เคยเห็นเลยนี่เนี่ยตั้งแต่ก่อนมาแล้วก็เป็นอย่างนี้ทีต่อไปก็จะเป็นอย่างนั้นอีกถ้าไม่ได้ในระยะนี้เสียแล้วซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมมากนี่เท่านั้นนะเพราะจึงได้ขอเป็นระบาดหรือรบกวนพี่น้องตลาดยังไงขอให้ได้ให้เห็นจากชาติไทยของเราแล้วเมื่อได้10ตันนอกทองคำได้10ตันแล้วตอนแรกได้ถึง10ล้านแล้วนั้นยังไงก็เสียงนี่สง่างามไปหมดเลยไพเราะพอพิงถึงเทบุตรเทวดา หรือว่าเชฟบุตรโทราท่านมีธรรมความรักชาติความพร้อมเพียงสมัครีความเสียสละนี้เทวดาชมเชยทั้งนั้นทำไมเทวดาจะไม่ชมเชยเมื่อเราได้ตามความต้องการที่หัวหน้าประกาศบอกแล้วนี่แหละเราจึงได้วิงวอนกับพี่น้องหลายย่อยขอให้ได้คราวนี้นะขอที่เป็นหัวใจของชาติโดยตรงข้องคำหายใจอยู่แต่จุดนั้นหมดจุดนั้นหมดเราก็บอกคือตั้งแต่นั่นเราบอกทุกอย่างนะตั้งเรื่องเหตุผลบางกายที่จะไม่รบกวนพี่น้องทั้งหลายด้วยทองคำนี่ข้อเหตุใดนี่ก็เราก็เข้าไปดูทองคำแล้วในคลังหลวงนะเราไปดูเองนั่นคือมันชัดเจนมากเมื่อออกมาแล้วผลได้ผลเสียมีอย่างบางมากน้อยอย่างไรเราก็ได้มาพร้อมถึงได้มาประกาศพี่น้องหลายชาติเวลาที่ทองคำเรารู้สึกว่ามีในคลังหลวงน้อยมากเนี่ยมีน้อยยังขอให้บางคนขวายเข้าสู่เอาขนขวายทองคำของเราเข้าสู่กลางหลวงเหนือกล่าวว่าให้ได้สิบตันถ้าสิบตันแล้วอบอุ่นหายใจโล่งถึงไม่เต็มปอดก็โล่งเลยโล่งในฐานะที่เมืองไทยเราไม่ใช่เมืองเศรษฐีเป็นเมืองทุกตะเข็นใจหายใจโล่งก็พอแล้วไม่ถึงกับว่าหายใจเต็มปอดแล้วนะเอาอย่างนี้ละเมื่อเรื่องราวเป็นอย่างนี้มันก็ได้ห้าตันกว่าแล้วมันก็ยังเหลือสี่ตันกว่าให้พยายามกันบึกบึนนะพยายามบึกบึนกันยังไงได้พอได้ทองคำน้ำหนักสิบตันแล้วหลวงตานี่พูดจริงๆหายห่วงทุกอย่างไปได้อย่างสะดวกสบายเลยเดียวฟู้ท่านเต็มยศเลยว่าการตายของเราตายที่ไหนได้ทั้งนั้นเราไม่ลำบากลำบนในการตายเลยนี่ที่เป็นอยู่เวลานี้ก็เพราะความห่วงใยพี่น้องทั้งหลายนั่นเองคืออุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายคนนั่นคนนั่นคนนี้คนนี้เพราะความห่วงชาติไทยของเราเมื่อชาติไทยของเราได้ตามที่จุดหมายที่เราตั้งไว้แล้วนี้เราพอใจหายห่วงตายที่ไหนเราตายได้สบายหลวงตาตายจะไม่เหมือนคนทั้งหลายตายบอกของกงเลยไม่ใครจะว่าโอ้อวดเราเอาความจริงมาพูดนี่ผลประโยชน์ที่เราหามาได้มากน้อยอย่างไรเขาไปหาเงินหาทองหาข้าวของมาวันหนึ่งเขาได้กี่บาทเขามาแจ้งเรื่องผลรายได้ของเขาได้อย่างสะดวกสบายไม่มีทรกทานเพราะเป็นความถูกต้องตามเหตุที่หามาได้เท่าไหร่เป็นผลขึ้นมาเขาบอกตามเหตุตามผลของเขาผิดไปตรงไหนอันนี้การบำเพ็ญของเราก็ตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาต้นเหตุที่เราเป็นศาสดาก็ทรงบำเพ็ญตรัสรู้ขึ้นมาเพราะการทรงบำเพ็ญความดีความดีจนล้นโลกล้นสารปรากฏเป็นศาสดาขึ้นจานขึ้นมานี่เป็นผลไปที่พอพระไทยถึงขั้นเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วนำธรรมนี้ออกมาประกาศสอนโลกเป็นธรรมที่รับรองยืนยันแล้วจากศาสดาเป็นสวัสดิ์ขันธธรรมตามด้วยชอบทุกสิ่งอย่างเอาดำเนินไปเถอะใครปฏิบัติหนักเบามากน้อยให้เป็นไปตามกำลังความสามารถของตนเองของเองนี่ต่างคนต่างคนฝ่ายต่างคนต่างคนฝ่ายเรื่อยมาก็ปรากฏผลที่บรรดาสาวกทั้งหลายได้ดำเนินตามพระพุทธเจ้าจนปรากฏเป็นผู้สิ้นที่เดินสาวกอรหันต์ขึ้นมาจำนวนมากเท่าไหร่นี่เกิดขึ้นจากผลที่บรรดาสาวกทั้งหลายขนขวายหามาได้เต็มใจของท่านเป็นสังฆังพระนาคสามีแก่พวกเราเหตุใดเราจะพูดไม่ได้เราเป็นลูกศิษย์ตถาคตมันต่างดำเนินตามแนวทางพระพุทธเจ้าเราหามาได้มามากได้มากน้อยเราก็พูดมาโดยลำดับให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาฟังผมเวลาไปหาทีแรกมารู้เรื่องรู้ราวหาอย่างแบบล้มลุกคลุกคลานหงายหมูหงายหมาก็มีอยู่แล้วก็หลงตาบัวนี่หมดสู้กิเลสไม่ได้ถึงขนาดหงายหมาหงายหมาหงายไม่เป็นข้าเขาเรียกหงายหมาหงายเป็นข้าบ้างเขาเรียกหงายแมวมันหงายมันตกได้แมวแต่หงายหมาตกไม่ได้พิจารณาเอ๊นี่เราก็เคยพูดให้พี่น้องหลายฟังมีเวลาจะเก็บจะตายเบื้องต้นแต่หลักใหญ่ของเราล้มโพล้มใจแม่เด็กอันใหญ่หลวงเราคือหลวงปู่มั่นผู้ใช้กงอย่างนี้เลยเราไปได้มาจากไหนอุบายวิธีการต่อสู้กับที่ซึ่งมันเป็นตัวมหาภัยฟาดเราจนหงายหมาก็ไปเอาหลักวิชามาจากหลวงปู่มั่นนี่ก็เคยเล่าให้ฟังแล้วเอาได้มาแล้วเข้าอีกเอาอีกหงายหมามาอีกไม่ถอย

อวดดูเอาดูครับลักษณะท่าทางเป็นยังไงอวดพี่น้องหลายนี่เริ่มต้นตั้งแต่นี้เราหารายได้มันไม่มีผลรายได้มีแต่สู้กิเลสมันแลกแพ้กิเลสแพ้กิเลสแบบหงายหมาหงายหมาเราก็พูดให้ฟังแต่ความไม่ถอยเนี่ยมันซัดกันเรื่อยเรื่อยต่อแล้วก็นายแม่ต่อนั่นซัดกิเลสกิเลสเอียงต่อฟัดกิเลสกิเลสนายให้เห็นเหงื่อมึงก็มีท่ามันกันกูเหรอมากูมีแต่นายท่ากับมึงดูหรือมึงก็มีท่าก็ยิ่งเป็นกำลังใหญ่โตมีอุบายวิธีใดกิเลสจึงได้หงายมันจับอันนี้ไว้ซัดกันอีกร่างหนึ่งเอาไปต้องทั้งพอได้ทำเป็นอยากเป็นเตียงเป็นต้นสูงแล้วอกอุ่นที่นะจิตใจชิดหมุนอะไรมีแต่เรื่องทำจากข้าที่เป็นเรื่องทำจากข้าที่เรื่องยืนเดินนั่งนอนเป็นแต่เรื่องทำจากข้าที่เพราะทำมีเต็มหัวใจเต็มกำลังแล้วที่จะพอฟัดกับเกลือให้หายได้นี่มันก็ยิ่งมีแต่ใจสุดท้ายก็ทำเป็นเครื่องดูดดื่มให้รับไม่สอยถ้าที่ไม่ขังเมื่อไรเป็นตายก็ตายเลยคำว่าแพ้ไม่มีนี่ถึงขั้นนี้แล้วนะที่นี่แต่ก่อนมีแต่หงายหมามันซัดเข้าไปซัดเข้าไปเขาความอุตสาห์พยายามนี่คือหมายถึงว่าหาผลประโยชน์เข้าใจไหมทีนี้พอได้หลักเนี่ยเพราะสู้ไม่ถอยเนี่ยพอได้หลักจับแพ้มันด้วยวิธีใดก็จับเอาไว้วิธีนี้พลิกใหม่เอาชนะด้วยวิธีใดยิ่งจับแม่นยำแม่นยำก็หนักเข้าต่อจากนั้นก็อยู่ที่ไหนสบายไปหมดเลยเนี่ยยังไม่ค้นทุกนะกิเลสยังมีอยู่หัวใจแต่มันค่อยหมอบไปแล้วหลบซ่อนแล้วทั้งนี้มีแต่สติปัญญาศรัทธาความกำลังวังชาทุกอย่างมันหมุนตัวเป็นอันเดียวกันแล้วฟาดกิเลสนี่พังเลยยังเราพูดเทียบเป็นข้อเทียบเทียมก็หนึ่งว่ากิเลสโผล่ออกมาไม่ได้นี่ถึงขั้นแล้วนะเนี่ยหารายได้ทั้งที่พี่น้องหลายเพราะความไม่ถอยความอุตสาห์พยายามของเรานั่นแหละที่แรกก็ล้มลูคานแบบล้มหงายหมาก็พูดให้ฟังแล้วหงายหมาแล้วมาหงายแมวแล้วกิเลสเอ็นเอียงพอหมัดเราต่อยกิเลสล้มพอหมัดเราต่อยต่อไปนี้เราก็มีกำลังฟัดเอาจนกระทั่งถึงกิเลสมีแต่หงายแต่หงายโผล่มาตัวไหนหงายเลยหงายเลยต่อจากนั้นโผล่มาไม่ได้คอขาดไปเลยนี่เพราะอะไรเพราะกำลังบังชาของสติปัญญาเรียกว่ากำลังของธรรมมีก้าวแล้วที่มองเห็นหากิเลสไม่เจอหมอบหลบซ่อนเพราะตัวฉลาดแสนฉลาดนี้ไม่มีอะไรเกินกิเลสมันจึงได้ครองโลกธาตุมันฉลาดขนาดนั้นแต่ธรรมนี่เหนือกิเลสกิเลสคือไม่กล้ามาต่อก่อนอันนี้ก็ซัดลงโผล่มาตรงไหนขาดสะบั้นนี่ขึ้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วอย่างมาแล้วขึ้นสติปัญญามหาสติมหาปัญญาแล้วทีนี้ยังไงก็ไม่มีถอยเอาไม่ถอยจนกระทั่งขอสรุปสุดท้ายลงเลยว่ากิเลสพังเรียบปุ๊บไม่มีอะไรเหลืออะไรนี่ผลรายได้สุดยอดที่เราอุตส่าห์พยายามหามาเพื่อตัวเองแล้วก็มาเพื่อพี่น้องทั้งหลายเป็นการโกหกพี่น้องหลายแล้วเหรอพิจารณาสิเขาหารายได้ทางไหนก็ได้แม้แต่เขาไปเล่นการพนันมาเนี่ยเป็นการทำความโจรชาติละโมเขายังพูดของเขาได้อย่างเต็มปากวันนี้ได้เท่าไรวันนี้เสียเท่าไรเขาเล่นกันมาเขายังพูดกันได้เรามาหาคุณงามความดีซึ่งเป็นธรรมบันเลิศเลยทำไมเราจะพูดไม่ได้ธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าพูดไม่ได้ก็ให้กิเลสเหยียบปากเหยียบหัวใจหมดไม่มีอะไรพูดถึงอัตถึงธรรมได้จะมีแต่เรื่องอันธพาลเต็มบ้านเต็มเมืองทำชาติให้จมทั้งตัวเองจมไปความเลยเท่านั้นเองไม่มีอะไรถ้าพูดถึงความดีความดีเพื่อจะเชิดชูชาติไทยของเราไม่ได้ด้วยอัตด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าที่นำมาช่วยพี่น้องทั้งหลายเวลานี้นำมาไม่ได้ที่เด็กถูกที่เด็กพังหมดชาติไทยจะพังนะนี่นะให้พากันพังให้ดีนะความชั่วเราก็ฟังมาพอแล้วตัวของเราก็ทำชั่วมันหนักขนาดไหนแล้วจะไปสงสัยที่ไหนกับบุคคลผู้ใดว่าความชั่วไม่มีมีในหัวใจถ้าเราชำระมันก็แก้ลงได้เบาลงไปถ้าไม่ชำระก็หมดค่าหมดราคาติดคุกติดตารางเต็มอยู่ในเรือนจำมีแต่คนชั่วช้าละโมบขนมาขั้นราคาเพราะความชั่วของตัวเองแสดงผลให้เห็นประจักษ์ในมนุษย์เราดีแหละอยู่ในเรือนจำไปดูเอานั่นตอนนั้นตายไปแล้วนี่ใจมันไม่ตายมันก็ลงนรกอีกนี่เพราะการประทำความชั่วช้าละโมบให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นจิตใจของเขาเสียหายขนาดไหนก็ทุกข์ก็เถื่อนบางคนสลบสลายไปเลยเพราะถูกการกระแทกแรงดันทุกแบบทุกฉบับจากคนชั่วทั้งหลายไม่ว่าปล้นว่ากี้ไม่ว่าฆ่าว่าฟันมันเอาหมดพวกนี้พวกนั้นบอดช้ำขนาดไหนถึงขั้นเจ้าของตายก็มีชอบต้องบัดพังไปเลยก็มีมากนี่เขาเสียใจขนาดไหนตั้มขนาดนี้จะไปไหนถ้ามันไม่ไปหาผู้ที่ไปทำเท่านั้นนี่แหละถ้าเขาจับได้ก็ไปเข้าคุกนี่ออกจากคุกนี้แล้วก็ไปคุกในเมืองผีอีกแล้วอย่าเข้าใจคุกเดิมคนมีคุกเดิมผีทำไมจะไม่มีพิจารณาสิแต่คุกในบางคนยังมีคุกในเมืองผีก็มีจะว่าไง
ทุกข์ในเมือง

0: ในหัวใจคนก็มีทุกข์ในหัวใจผีทำไมจะไม่มีหัวใจดวงเดียวกันนี่มันจะหอบหอบเอาความทุกข์นี้ไปนี่แหละเป็นยังไงเขาหาความผลรายได้ของเขาหาทางดีเขาก็บอกเขาก็พูดได้หาทางชั่วพูดได้แล้วหาอาชาธรรมแล้วได้มามากน้อยทำไมเราพูดไม่ได้ฟาดจนกระทั่งถึงกิเลสความลงไม่มีอะไรเหลือเวลานี้เหลือตั้งแต่ความเมตตาสอนโลกเราก็พูดมาเต็มเหตุเต็มผลเต็มบัตรเต็มธรรมเต็มหัวใจของเราเดี๋ยวจะให้เราโกหกไปยังไงอีกกิเลสมันโกหกมาพอแล้วก็เชื่อมันพอแล้วไม่เชื่อธรรมบ้างไม่ได้หรือมันเป็นยังไงถ้าเชื่อธรรมให้ฟิกตัวเองนะทุกอย่างอะไรบกพร่องให้แก้ไขตัวเองมันถึงจะถูกนะนี่มีแต่อ่อนก็เปียกอ่อนเปียกไปตามกิเลสและจมได้นะจมได้ทั้งมนุษย์อยู่ในโลกของสารก็มีแต่ครอบทุกส่วนผลโลกเข้าไม่พอปากพอท้องหักอยู่หักกินอะไรไม่พอมองไปที่ไหนมีขาดเขินเข้าไปในครัวก็มีแต่หม้อเปล่าๆไม่มีอะไรติดอยู่ในครัวแล้วเป็นยังไงจิตใจเข้าไปในครัวไม่มีอาหารพอจะกรอกปากบ้างเลยเป็นยังไงนี่อยู่ในเมืองนี่ก็สร้างแต่ความชั่วช้าละมกมีแต่ความทุกข์ความทรมานตายลงไปก็ไปจมในเมืองผียิ่งหนักกว่านี้ร้อยเท่าพันทวีนะจังกล้าหาญอยู่หรือลูกชาวพุทธแท้พวกเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค้นหมดแล้วเคยอ่านมาแล้วเรื่องของพระพุทธเจ้าค้นไปหมดแล้วจึงมาโฆษณาให้เราทั้งหลายได้รู้โทษของมันรู้คุณของธรรมที่จะถุดล่าขึ้นมาพากันฟังเถอะนี่เราพูดถึงเรื่องผลรายได้ที่มาสั่งสอนพี่น้องหลายทำไมจะพูดไม่ได้ศาสนามีเต็มบ้านเต็มเมืองเราเป็นลูกชาวพุทธทำไมจะพูดถึงเรื่องพูดเรื่องธรรมเรื่องสงฆ์ไม่ได้พูดถึงเหตุถึงผลดีงามของธรรมไม่ได้ล่ะฮะพิจารณาสิเอาให้มันชัดเจนอย่างนี้สินี่ละธรรมเป็นอย่างนี้ละมีเสมอกันกับโลกกิเลสมีอำนาจฉันใดที่จะสร้างความชั่วให้สัตว์เราก็มีอำนาจฉันนั้นเหมือนกันที่จะสร้างความดีลบล้างความชั่วได้เหมือนกันหมดเพราะน้ำหนักอยู่กับเราคนเดียวเอ็นไปทางชั่วเป็นชั่วเอ็นไปทางดีเป็นดีเพราะกิเลสกับธรรมอยู่ที่หัวใจดวงเดียวกันเอ็นไปทางไหนก็เป็นนั่นต้องเอ็นไปด้วยความมีสตินะถ้าเอ็นไปตามกิเลสจมแน่ๆถ้าเอ็นไปตามธรรมชุดขึ้นได้ขึ้นได้อย่างเมืองไทยของเรานี้ก็ด้วยอำนาจแห่งความรักชาติความเสียสละของพี่น้องชาวไทยก็ปรากฏว่าฟื้นขึ้นมาฟื้นมาเห็นประจักษ์เป็นยังไงเวลานี้นะนี่แล้วก็อย่างที่ในต่างคนต่างบึกบืนอีกได้อย่างที่ว่านั่นแหละนะให้พี่น้องหลายจำเอานะวันนี้พูดถึงเรื่องผลประโยชน์ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วพูดได้เสมอกันหมดทางธรรมะพูดได้ทางกิเลสก็พูดได้ให้ท่านหลายฟังแล้วเลือกเส้นไปปฏิบัติตัวเองอ๋อมันเป็นยังไงมันใครไปแต่งตัวอะไรมาให้หมาเราเห่านะนะมันแต่งตัวแบบไหนหมาเราถึงได้เห่าหมาตัวนี้ไม่เคยเห่าใครนะไม่มีใครแต่งตัวแปลกๆเหมือนเป็ดเหมือนผีเหมือนยักษ์มันมาแล้วนะไปหาดูมันมีหมาตัวนี้แปลกอยู่นะธรรมดามันไม่เห่าวันนี้มันทำไมมันเห่าอย่างนี้หมามันจะมีพูดแต่งตัวเป็นเป็ดเป็นผีเป็นยักษ์ครับดูสิหมาตัวนี้แปลกอยู่นะหมาเรานะธรรมดามันไม่เคยเห่าใครมาธรรมดายิ่งแต่งตัวเรียบร้อยมันเห็นมันประจบประแจงโอ้ได้แต่งตัวอย่างนี้ดีนะคุณพี่แต่งตัวอย่างนี้ดีนะคุณน้าแต่งตัวแบบนี้ดีนะแล้วแต่งตัวยิ่งกว่าหมาดูไม่ได้น้าวะพอดีมันเห่าวอกมันแต่งตัวใครเก่งกว่าหมาไปอย่างนี้นะเราต้องหาดูมันไปหาดูให้หน่อยนะมันเป็นยังไงมันเลวแล้วมนุษย์เราเนี่ยบ้านเมืองมีขื่อมีแปรมีขนบประเพณีทำไมมันไม่ดูอะไรมันคว้าเอาหมดคว้าเอาหมดมาแต่งตัวเป็นเป็ดเป็นผีเป็นยักษ์เป็นหมาไม่สนใจขอให้จะแต่งตัวตามความชอบใจความชอบใจนี่คือความชอบใจเลวร้ายของจักของใจที่ต่ำทรามที่สุดแล้วพอมาเลวแหลกแหวกแนวก็คือเมืองไทยของเราพูดเข้ามาจังๆหลงแต่บัวกำลังเป็นผู้นำพี่น้องชาวไทยแล้วจะไม่ฉุดลากสิ่งที่ต่ำทรามจะฉุดลากที่ตรงไหนต้องแก้ตรงนี้ที่ให้บากันพิจารณาลูกหลานอย่าเป็นบ้าจนเกินไปกิเลสตัณหามันหลอกคนให้จมมามากต่อมากแล้วเวลานี้ธรรมกำลังฉุดลากให้ฟังเสียงธรรมนะทั้งหญิงทั้งชายจะมีประจำชาติแต่เมืองไทยของเรามองดูอะไรนี่หมาแตกคือหมาสู้ไม่ได้เพราะมันไม่มีกฎมีระเบียบหมายอมมันยังมีระเบียบตอนนั้นแหละมันอย่างนั้นจริง
1: ราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายกรัฐมนตรีพบปะกับชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสชี้แจงถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและรับฟังแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากภาคเอกชนไทย
2: ประธานรัฐสภาอิหร่านเน้นย้ำว่าทางการอิหร่านจะไม่ยอมประนีประนอมกับสหรัฐในประเด็นสิทธิของประชาชนและประเทศชาติอย่างเด็ดขาดทัพแบดมินตันไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ3ประเภทในการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของ